0: ถ้าเพียรในอกุศลผลเป็นยังไง
1: ก็เป็นแบบอกุศล
0: ค่ะถ้าเพียรในกุศล
1: ก็เป็นทางดีฮะ
0: เพราะฉะนั้นประโยคะสมบัติคือพูดถึงผลของกรรมที่จะให้ผลโดยฐานะต่างๆถ้าเกิดมาเป็นสัตว์ดิรัจฉานอุปธิวิบัติหมายความรูปร่างร่างกายก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นกรรมที่จะให้ผลมากและในทางที่ดีเนี่ยก็ให้น้อยกว่าเพราะเหตุว่ามีกรรมที่ทำให้รูปร่างกายหรือความสามารถไม่สามารถที่จะเป็นอย่างปกติได้เพราะฉะนั้นแม้ว่ากรรมที่ได้ทำแล้วทั้งหมดทั้งฝ่ายกุศลกรรมและอกุศลกรรมเนี่ยจะให้ผลตามฐานะที่เป็นไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับกรรมอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับอย่างอื่นด้วยเช่นข้อความที่คุณอนกกล่าวถึงนะคะประโยคะสมบัติบางคนก็เกิดมาแล้วไม่ทำอะไรเลยคิดว่ารอผลของกรรมกับคนที่รอไปเถอะกรรมนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะพร้อมที่จะให้ผลได้รอเท่าไหร่กรรมนั้นก็ไม่ให้ผลแต่ถ้ามีประโยคะมีความเพียรนะคะเห็นว่าเมื่อทำอย่างนี้อย่างดีที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นปัจจัยให้กรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยให้ผลหรือไม่เพราะเหตุว่าแม้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการก็มีความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉันไม่ควรเพียงแต่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็รอแต่ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุด

0: สุคตะสูตรว่าด้วยแบบแผนคำสั่งสอนของพระสุคตจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่7ตุลาคม2549
1: พระสูตรชื่อสุคตะสูตรว่าด้วยแบบแผนคำสั่งสอนของพระสุคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีวินัยพระสุคตก็ดียังประดิษฐานอยู่ในโลกอันนั้นเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนมากเพื่อความสุขของคนมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเป็นความเจริญเป็นผลดีเป็นความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็พระสุคตเป็นไงคือตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้อรหังเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปดีโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตโลปริสัทธัมมสารถิเป็นสารถิฝึกคนไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานังเป็นผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วภควาเป็นผู้จำแนกธรรมนี้คือพระสุคตวินัยพระสุคตเป็นไงคือพระสุคตนั้นแสดงธรรมะงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิงธรรมะที่พระสุคตแสดงพรหมจรรย์ที่พระสุคตประกาศนี้คือวินัยพระสุคตภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีวินัยพระสุคตก็ดีนี้ยังประดิษฐานอยู่ในโลกอันนั้นเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนมากเพื่อความสุขของคนมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเป็นความเจริญเป็นผลดีเป็นความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสี่ประการนี้เป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไปธรรมะสี่ประการเป็นไฉนคือภิกษุทั้งหลายในพระวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาผิดด้วยบทพยัญชนะที่ใช้ผิดเนื้อความแห่งบทพยัญชนะที่ใช้ผิดย่อมมีนัยยะอันผิดไปด้วยนี้ธรรมะประการที่หนึ่งเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไปอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมะอันทำความว่ายากไม่อดทนไม่รับคำสั่งสอนโดยเบื้องขวานี้ธรรมะประการที่สองเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไปอีกประการหนึ่งภิกษุเหล่าใดเป็นพระหูสูตรเล่าเรียนนิกายทรงธรรมะทรงวินัยทรงมาติกาภิกษุเหล่านั้นไม่เอาใจใส่บอกสอนแก่ผู้อื่นเมื่อภิกษุเหล่านั้นล่วงไปสูตรก็ขาดผู้เป็นมูลคืออาจารย์ไม่มีที่อาศัยสืบไปนี้ธรรมะประการที่สามเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไปอีกประการหนึ่งภิกษุผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้สะสมบริขารปฏิบัติย่อหย่อนมุ่งไปทางจลาสิกขาทอดทุระในปัตวิเวกไม่ทำความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งปัจฉิมชนตาประชุมชนผู้เกิดภายหลังคือสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกเป็นต้นได้เยี่ยงอย่างภิกษุผู้ใหญ่เหล่านั้นก็พลอยเป็นผู้สะสมบริขารปฏิบัติย่อหย่อนมุ่งไปทางจลาสิกขาทอดทุระในปวิเวกไม่ทำความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุ ื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งไปตามกันนี้ธรรมะประการที่4เป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไปภิกษุทั้งหลายนี้แลธรรมะ4ประการเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ4ประการนี้เป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่เลอะเลือนอันตรธานไปธรรมะ4ประการเป็นไฉนคือภิกษุทั้งหลายในพระวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาด้วยบทพยัญชนะที่ใช้ถูกต้องเนื้อความแห่งบทพยัญชนะที่ใช้ถูกต้องย่อมมีนัยยะถูกต้องเช่นกันนี้ธรรมะประการที่หนึ่งเป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่เลอะเลือนอันตรธานไปอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมะอันทำความว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับคำสั่งสอนโดยเบื้องขวานี้ธรรมะประการที่สองเป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่เลอะเลือนอันตรธานไปอีกประการหนึ่งภิกษุเหล่าใดเป็นพหูสูตรเล่าเรียนนิกายทรงธรรมะทรงวินัยทรงมาติกาภิกษุเหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนสูตรแก่ผู้อื่นเมื่อภิกษุเหล่านั้นล่วงไปสูตรก็ไม่ขาดมูลอาจารย์มีที่อาศัยสืบกันไปนี้ธรรมะประการที่สามเป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่เลอะเลือนอันตรธานไปอีกประการหนึ่งภิกษุผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้สะสมบริขารไม่ปฏิบัติย่อหย่อนเป็นผู้ทอดทิละในการลาสิกขามุ่งหน้าไปทางปวิเวกทำความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งหมู่ชนผู้เกิดมาภายหลังได้เยี่ยงอย่างภิกษุผู้ใหญ่เหล่านั้นก็พากันเป็นผู้ไม่สะสมบริขารไม่ปฏิบัติย่อหย่อนเป็นผู้ทอดทุระในการลาสิกขามุ่งหน้าไปทางปวิเวกทำความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งไปตามกันนี้ธรรมะประการที่สี่เป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่เลอะเลือนอันตรธานไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลธรรมะสี่ประการเป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่เลอะเลือนอันตรธานจบสุคตสูตรที่สิบ
2: ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาสักนิดโลกวิทู
3: ค่ะโลกคืออะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราศึกษาธรรมะถ้าเราจะเข้าใจจริงๆถึงรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรขณะนี้ค่ะต้องเดี๋ยวนี้ด้วยมีโลกหรือเปล่าคะทุกอย่างที่มีเป็นโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างคะที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงตรัสรู้แต่ว่าทรงแสดงโลกโดยนัยยะประการต่างๆเช่นในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะพูดถึงอะไรทั้งหมดที่มีเป็นโลกใช่ไหมคะขณะนี้มีอะไรบ้างคะลองบอกค่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เรื่องราวอะไรต่างๆจากการคิดนึกทั้งหมดที่มีเป็นโลกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้โลกทั้งหมดแต่ว่าทรงแสดงโลกโดยนัยยะประการต่างๆแต่ว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะเป็นโลกมีปรากฏเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีทุกอย่างที่มีเป็นโลกทรงรู้แจ้งโลกหมายความว่าขณะนี้นะคะอะไรก็ตามที่มีพระผู้มีพระภาคทรงรู้ความจริงของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงแต่ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะรู้หรือเปล่าเช่นเห็นเนี่ยมีใครบ้างไม่รู้ว่าเห็นมีใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่าเป็นโลกและพระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งโลกได้ยินเสียงก็มีก็เป็นโลกอะไรที่มีก็เป็นโลกพระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งโลกเพราะฉะนั้นก็ไม่มีข้อสงสัยเลยนะคะว่าทรงรู้แจ้งโลกคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันอนาคตต่อไปข้างหน้าโลกก็ยังคงเป็นโลก พระอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นโลกคือทุกอย่างและธรรมะก็คือทุกอย่างที่มีจริง
4: เกิดขึ้นดับไปค่ะความหมายของโลกคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่เกิดจะมีไหม
3: ไม่มี
4: ค่ะมีแล้วชั่วคราวแล้วก็ดับไปหมดพระเชนทรงรู้แจ้งโลกตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีในขณะนี้นั่นเองค่ะ
3: ฟังดูแล้วมันเหมือนกับธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
4: เพราะเหตุว่าโลกกับธรรมะก็คือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล
3: ก็คืออันเดียวกัน
4: ทุกอย่างเป็นธรรมะทุกอย่างที่เกิดดับเป็นโลกเพราะฉะนั้นโลกุตระคือนิพพานไม่ใช่โลกเท่านั้นเอง
5: ท่านอาจารย์คะในพระสูตรนี้ได้กล่าวว่าเป็นคนที่ฝึกได้ไม่ทราบว่าความหมายคือจริงๆฟังเผินๆก็เหมือนกับว่ามีการฝึกหัดหรือว่าฝึกอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ถ้าคนที่ดีแล้วต้องฝึกไหมคะดีแล้วไม่มีกิเลสแล้วจะต้องไปฝึกหัดอะไรหรือเปล่า
5: ไม่ต้องไม่ต้องเลยค่ะแต่เมื่อไม่รู้แล้วก็ไม่ดี
4: จากไม่รู้และไม่ดีเป็นรู้และดีมาได้ยังไงเป็นได้ยังไงอยู่ดีๆจากไม่รู้แล้วก็เป็นรู้จากไม่ดีแล้วเป็นดีไม่มีเหตุผลเลยถ้ากล่าวว่าอย่างนั้นนะคะแต่ต้องเพราะปัญญา
5: ท่านอาจารย์คะแต่ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนนี้
4: เพราะปัญญากล่าวหรือเปล่าว่าใครดีไม่ดีกล่าวหรือเปล่าว่าใครเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะก็คือเข้าใจความหมายของธรรมะค่ะเราไม่เคยคิดว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้เราก็คิดว่าเราต้องไปเปิดตำรากุศลธรรมอกุศลธรรมแต่จริงๆแล้วก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่ใช้คำว่าธรรมะเพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ของใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดสอดคล้องกันโลกก็ต้องเป็นธรรมะด้วยจะพ้นจากธรรมะได้ยังไงแต่ว่าถ้าเป็นโลกก็คือสภาพธรรมะที่เกิดและดับเป็นโลกทั้งหมดการศึกษาธรรมะถ้าเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนะคะก็จะหมดปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดขึ้นเป็นโลกปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นโลกคือสิ่งที่เกิดแล้วดับมีสิ่งเดียวนะคะซึ่งไม่ใช่โลกเป็นโลกุตระเหนือโลกพ้นจากโลกไม่เกิดไม่ดับคือนิพพานแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงปัญญาเป็นธรรมะหรือว่าเป็นเราม
5: ะ
4: ค่ะแม้แต่ชื่อว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณชื่อนี้ไม่ได้ค่ะ
5: ท่านอาจารย์คะที่กราบเรียนถามเนี่ยธรรมะเนี่ยมีจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แต่ว่ามนุษย์สามารถที่จะฝึกได้เนี่ยค่ะก็เลยสงสัยในจุดนี้ค่ะท่านอาจารย
4: ์ถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูปมีมนุษย์หรือเปล่า
5: ไม่มี
4: กล่าวว่าคนดีหมายความถึงสภาวะธรรมที่ดีหรือคนซึ่งไม่ใช่สภาวะธรรมดีเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องเข้าใจนะคะฟังเพื่อเข้าใจแต่ละภพแต่ละชาติเลยค่ะเพื่อให้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายและไม่มีโอกาสจะเข้าใจถูกได้เลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังแล้วก็ไตร่ตรองนะคะฟังธรรมะไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นมีนะคะแต่เมื่อไม่รู้ความจริงก็จำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนซึ่งความจริงเป็นธรรมะเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องสวดใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ใครฟังคุณเข็มสาธยายหรือเปล่าหรืออ่านคุณเข็มอ่านหรือสาธยายถ้าคนยุคนี้อ่าน
5: ค่ะ
4: คนสมัยก่อนนะคะสาธยายสิ่งที่เข้าใจไม่อย่างนั้นจะไปพูดอะไรที่ไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจเนี่ยเป็นไงคะอยู่ดีๆก็พูดสิ่งที่ไม่รู้และไม่เข้าใจทั้งวันหรือบ่อยๆและก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอยู่นั่นเองนี่คือความต่างกันนะคะของการเพียงพูดหรือว่าเพียงอ่านในยุคนี้ซึ่งสมัยโน้นไม่ใช่อ่านแต่สาธยาย สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อที่จะให้เข้าใจขึ้นเพื่อที่จะให้ไม่ลืมเพราะว่าความคิดของคนเนี่ยมากมายเหลือเกินวันนี้แต่ละคนก็คิดนับไม่ถ้วนเลยนะคะแต่คิดเรื่องธรรมะอย่างนี้หรือเปล่าแต่คนในครั้งนั้นที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยค่ะเห็นคุณประโยชน์คุณค่าของพระธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเข้าใจนะคะนึกถึงคำนั้นเปล่งคำนั้นได้ตามความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจแล้วท่องหรือจะใช้คำว่าสวดเนี่ยไม่ใช่สาธยายเพราะไม่เข้าใจนะคะอยู่ดีๆก็พูดคำที่ไม่เข้าใจทั้งวันเนี่ยแต่ว่าจากการที่ได้เข้าใจธรรมะก็ทำให้มีการไตร่ตรองแม้คำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธผู้ไกลจากกิเลสผู้ที่ดับกิเลสหมดไม่มีทางที่กิเลสจะกล้ำกลายเข้าไปใกล้ได้เลยนี่ก็แสดงเห็นว่าต้องมีความเข้าใจนะคะแม้แต่คำที่ได้ยินได้ฟังเช่นพระอรหันต์แล้วก็ยังสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยฟังแล้วเป็นไงคะพระสูตรนี้รู้สึกยังไงคะเข้าใจพระธรรมน้อยนิดหรือว่าเข้าใจได้กว้างขวางลึกซึ้งทั่วไปหมดแม้เพียงสูตรสั้นๆเนี่ยค่ะแต่ความลึกซึ้งจะแสดงเห็นว่าถ้าเราไม่มีปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจนะคะจะกล่าวว่าเข้าใจไม่ได้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังได้รู้ความหมายแต่ว่ายังไม่เข้าถึงความเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ฟังคุณเข็มสาธยายได้ฟังคุณเข็มอ่านค่ะถ้าเป็นอดีตการนะคะผู้ที่ได้เข้าใจแล้วค่ะก็เป็นการสาธยาย
2: พุทโธนะฮะพูดตื่นแล้วผู้เบิกบานแล้วอาจารย์ช่วยขยายความด้วยความจริงใกล้ตัวเหลือเกินพุทโธเนี่ยทุกคนรู้จักแต่ถ้าเผื่อจะให้ลึกซึ้งลงไปเนี่ยแค่ไหนถึงจะคือพระผู้มีพระภาค
4: ไม่มีใครสามารถที่จะไปอย่างถึงปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะแต่แม้แต่ความหมายของคำว่าพูดตื่นเมื่อกี้นี้เราพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะพูดถึงแข็งพูดถึงเห็นพูดถึงเสียงพูดถึงได้ยินเป็นโลกเพราะเหตุว่ามีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปตื่นหรือยังยังไม่ตื่นจนกว่าสติสัมปชัญญะเกิดสิ่งที่พูดทั้งหมดจริงเพราะมีลักษณะแต่ละลักษณะปรากฏกับสติสัมปชัญญะอย่าลืมนะคะสภาพธรรมะเนี่ยค่ะแม้จริงก็เกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏก็คือสังขารนิมิตนะคะสิ่งที่เป็นลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งปรากฏให้รู้ว่ามีโดยการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วแต่ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยหมดแล้วเพราะฉะนั้นตื่นหรือเปล่าขณะที่กำลังเห็นและก็มีแต่นิมิตของสังขารปรากฏทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายยังไม่ได้ตื่นเพราะว่าฟังนะคะแล้วก็ยังไม่มีลักษณะที่ปรากฏกับสติที่จะรู้ว่าลักษณะนั้นมีจริงๆอย่างนั้นแต่ว่ากว่าจะตื่นนะคะก็คิดดูก็แล้วกันค่ะฟังเข้าใจจนกระทั่งสติสัมปชัญญะเป็นปกตินะคะปรากฏแล้วก็ขณะนั้นก็รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆตื่นขึ้นมารู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นแค่ไหนคะกว่าจะเป็นผู้ที่ตื่นจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้หมดเป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นก็เห็นความจริงว่าตราบใดที่สติสัมปชัญญะยังไม่เกิดไม่ตื่นค่ะยังหลับอยู่ในโลกของความคิดนะคะของสังขารนิมิตทั้งหลายถ้าคุณสุกัญญาคิดว่าจะตามตัวหนังสือก็ต้องเป็นนายขับรถนายสารถีเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปติดที่คำแต่ให้รู้ว่าขณะนี้ค่ะกำลังถูกฝึกอยู่หรือเปล่ารับที่จะเป็นผู้ถูกฝึกหรือว่าไม่ยอมถูกฝึกเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนอื่นนะคะแต่หมายความว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ในคาเฟ่จากการที่เป็นคนที่ไม่รู้มาค่อยๆรู้ขึ้นเพื่อที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทและใครจะทำได้ถ้าไม่ใช่ผู้รู้ ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปติดอยู่ที่ว่าเป็นนายสารถีฝึกบุรุษที่ไม่มีใครยิ่งกว่านะคะแต่ก็ต้องรู้ว่าขณะนี้เองที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ถูกฝึกมีใครมาเคี่ยนมาตีหรือเปล่าคะแต่ว่าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ก็ทำให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องค่ะค่ะโศกเศร้าไหมพะรู้รู้ความจริงและโศกเศร้าหรือว่าเป็นบุญที่มีโอกาสได้เข้าใจความจริง
2: คือภาษาเนี่ยนะอาจารย์คำว่าเบิกบานเนี่ยเราก็มองถ้าเผื่อเราไม่เข้าถึงตัวอรรถของธรรมะแล้วเนี่ยนะอันนั้นมันเป็นความรู้สึกซึ่งปิติซึ่งไม่ใช่เบิกบานถ้าเบิกบานเนี่ยมันรู้สึกจะมีโลภะนิดๆ นะอาจารย
4: ์เราคิดเองทั้งหมดค่ะ
2: เพราะฉะนั้นความรู้สึกความรู้สึกเป็นอย่างนั้น
4: ค่ะถ้าเบิกบานที่เป็นกุศลมีไหมคะเบิกบานในธรรมะมีหรือเปล่าค่ะ
6: ศาสนาพุทธของเรานี่หลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วไม่นานเนี่ยศาสนาเราก็เปลี่ยนไปเป็นมหายานเป็นหินยานเป็นเถราวาทเป็นวัชรยานเป็นอาจาริยาวาทเป็นอะไรไปเยอะอะไรเงี้ยเราจะถืออันไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเท่าที่ผมเข้าใจณขณะนี้ก็คือเถราวาทเนี่ยเป็นพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องบริสุทธิ์ที่สุดจะถูกหรือเปล่า
4: ค่ะตอนต้นเราก็ได้กล่าวแล้วนะคะว่าปัญญาของเราเนี่ยน้อยหรือมากแม้แต่สูตรนี้สูตรเดียวเราก็สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องในความรู้ความเข้าใจของเราว่าปัญญาของเราเนี่ยเล็กน้อยเหลือเกินไม่สามารถที่จะยังรู้ถึงอรรถทั้งหมดที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงตลอด 45 พรรษาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปตัดสินอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะการฟังพระธรรมนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกและรู้ว่าคำใดเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสและเป็นความจริงหรือเปล่าเช่นทรงแสดงเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้พูดถึงเถรวาทมหายานใดๆเลยทั้งสิ้นปัญญาเล็กน้อยของเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าทรงแสดงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจริงๆเพราะฉะนั้นตรัสให้เรามีความเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีทรงแสดงเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังพระธรรมก็รู้ว่าตลอดแต่ละชาติซึ่งมีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะคะเพื่อที่จะได้สะสมความเห็นถูกซึ่งกว่าจะเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ว่าเมื่อไหร่ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังไม่ได้สามารถที่จะเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อฟังนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นความจริงก็ไม่ต้องเรียกว่าเถรวาทมหายานหรือว่าหินยานหรืออะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละบุคคลเนี่ยก็สะสมความเห็นต่างกันในระหว่างของมหายานเองนะคะก็มีมหายานลัทธิต่างๆแม้แต่ที่กล่าวว่าเป็นเถรวาทเนี่ยความคิดความเห็นก็ต่างกันไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเถรวาทต้องถูกนะคะไม่มีใครซึ่งเป็นบุคคลซึ่งถูกแต่ว่าธรรมะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมะก็คือว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏอะไรจะทำให้เข้าใจสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงถ้าไม่มีการฟังและการไตร่ตรองนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นถูกหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อฟังและไตร่ตรองก็รู้ว่ามีหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่แค่ฟังค่ะแค่ฟังเข้าใจว่าจริงเกิดจริงดับจริงแต่เมื่อยังไม่ประจักษ์ก็รู้ว่ามีหนทางที่ถูกต้องที่จะทำให้สามารถค่อยๆเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะคิดว่าจะไปทำหรือปฏิบัติแต่ว่านั่นไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของปัญญาตลอดหมดค่ะต้องเป็นเรื่องของความเห็นถูกเข้าใจถูกจากการฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นและบุคคลนั้นก็สามารถที่จะรู้ว่าเข้าใจอะไรเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ตามความเป็นจริงนั่นเองตราบใดแม้ว่าจะฟังมามากสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่ไม่สามารถที่จะรู้ว่าความจริงก็คือสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏนี่เองแหละที่ปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งนี้นี่คือเมื่อไหร่ที่ปัญญาเกิดขึ้นนะคะก็จะไม่พ้นจากการเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏนั่นเอง คุณเด่นพงษ์คะถ้าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏปัญญารู้ได้ไหม
6: รู้ได้ครับ
4: ค่ะรู้ได้และขณะใดก็ตามที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะในสภาพธรรมะที่มีเป็นหนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาจนประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังว่าเป็นธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้เราจะหวั่นไหวไหมคะถ้ามีคนบอกให้เราทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าการศึกษาธรรมะได้ค่ะเพื่อประโยชน์ตนนะคะคือสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกว่าจะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะแต่สำหรับบุคคลอื่นนะคะความคิดต่างกันก็เป็นเรื่องที่สะสมมาต่างกันก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าจะไปทำอะไรได้แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมผู้ที่ไม่ไปฟังพระธรรมเลยก็มีเพราะว่ามีความเห็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ก็สั้นมากนะคะเกิดมาทำความดีแล้วก็ศึกษาธรรมะให้มีการเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตรงด้วยว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏถ้าฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือสะสมปัญญาที่จะถึงการประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่ลืมนะคะก็คือว่าธรรมะเนี่ยค่ะละเอียดพระธรรมไม่ใช่สำหรับเพียงอ่านแต่ว่าสำหรับศึกษาไตรตรองให้เป็นความเห็นถูกเข้าใจถูกยิ่งขึ้นนะคะเหมือนอย่างที่คุณอุดรเคยถามว่าแต่ก่อนเนี่ยค่ะก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงอื่นบ้างสภาพธรรมะอื่นบ้างนะคะแต่ระยะหลังเนี่ยก็มีการที่ได้มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างมากกว่าแต่ก่อนอันนี้ถูกต้องไหมคะในคราวก่อนที่ถามว่าขณะนั้นเป็นสติหรือเปล่าที่ถามเรื่องของสติปัฏฐานและสติสัมปชัญญะนี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะไม่ใช่เรื่องคนอื่นค่ะแต่กำลังฟังเนี่ยค่ะเป็นปัญญาของตนเองได้ยินคำว่าสติได้ยินคำว่าสติสัมปชัญญะได้ยินคำว่าสติปัฏฐานและเสร็จแล้วก็รู้ว่าเวลานี้สภาพธรรมะก็ปรากฏแน่นอนนะคะกับจิตเช่นจิตเห็นเนี่ยมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจิตได้ยินมีเสียงกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาซึ่งมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเช่นสิ่งที่ปรากฏทางหูบ้างทางจมูกบ้างซึ่งก่อนๆก็อาจจะรู้สึกว่าผ่านไปโดยที่ว่าไม่ได้มีความรู้ในสิ่งนั้นนะคะและก็สงสัยว่านั่นเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าเป็นสติสัมปชัญญะหรือเปล่าถ้ามีคนตอบให้เป็นปัญญาของเราเองหรือเปล่าหรือว่าจากการที่ฟังนะคะแล้วก็พิจารณาว่าลักษณะของสติสัมปชัญญะเนี่ยหมายความว่าต้องมีความเห็นถูกว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแม้ว่าปรากฏแล้วก็กำลังฟังเรื่องนี้แหละแต่เป็นความเห็นถูกในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนหรือยังหรือว่าเป็นแต่เพียงการฟังเรื่องราวค่อยๆสะสมความเข้าใจว่าสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างนั่นเองนี่คือเป็นความเข้าใจของตนเองนะคะที่ค่อยๆเริ่มเพราะฉะนั้นถ้ามีคนหนึ่งคนใดตอบให้จะเหมือนกับการที่เราเนี่ยมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าขณะที่กำลังต้องการนะคะหรือว่ามีการสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นจึงปรากฏเป็นอย่างหนึ่งกับขณะที่ปกติอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีการรู้ลักษณะตรงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเริ่มเห็นความต่างกันแม้เพียงเล็กน้อยของการที่สิ่งนั้นปรากฏเพราะจงใจหรือว่าตั้งใจหรือว่าแม้มีก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะใดที่ไม่รู้นะคะขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาจะต้องมีความรู้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเป็นปกติแล้วก็ละเอียดด้วยนะคะจะรู้ลักษณะของเสียงที่เบาหรือว่าไม่ได้รู้ลักษณะของเสียงที่อาจจะสื่อต่อกันก็ตามแต่นะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกของตัวเองนะคะที่จะค่อยๆเริ่มลักษณะนั้นนะคะเป็นความเข้าใจมาจากการฟังแล้วก็เข้าใจลักษณะของสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเมื่อเป็นสติสัมปชัญญะแล้วรู้จะเป็นอย่างอื่นได้ไหมแต่ไม่ใช่เพราะคนอื่นบอก นี่ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนเนี่ยจะค่อยๆเข้าใจนะคะว่าขณะไหนสงสัยยังไม่ใช่ความรู้จริงๆขณะไหนเป็นการที่คิดแม้ว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดปรากฏเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังมีขณะที่สงสัยต่อมาซึ่งเป็นลักษณะที่ต่างกันนี่ก็เป็นความละเอียดค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะรู้ว่าหนทางที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่เพียงขั้นฟังแล้วก็จำได้นะคะแต่เป็นขั้นที่จะต้องมีปัญญาเริ่มตั้งแต่สามารถที่จะเข้าใจความต่างของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดและเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของสิ่งนั้นด้วยนะคะแม้เพียงเป็นการรู้ว่าขณะนั้นต่างกับขณะที่หลงลืมนั่นก็คือการเริ่มต้นของปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นด้วยตัวเอง
7: กลับเรียนถามท่านอาจารย์นะครับวันนี้มาเห็นพระสูตรบอกว่าเรียนธรรมแล้วไม่ใส่ใจในการกล่าวสอนแก่ผู้อื่นผมก็เลยต้องการให้ท่านอาจารย์อธิบายให้ชัดเจนว่าข้อที่3เนี่ยมันหมายถึงยังไงเพราะว่าผมก็รับรู้ระดับนึงที่ท่านอาจารย์จะพูดเสมอว่าอย่าไปเป็นผู้จัดการโลกผมก็สบายใจแล้วไม่ยุ่งกับใครอ่ะใครจะสนไม่สนก็ช่วยไม่ได้ละแต่ถ้าคนสนเราก็คงอาจจะสนทนาได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ข้อที่3เนี่ยเขียนสั้นๆอย่างเงี้ยหมายถึงยังไงฮะ
4: โดยมากนะคะถ้าได้ฟังพระธรรมเข้าใจแล้วก็รู้ว่าคนอื่นไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดและถ้าคนนั้นเป็นผู้ที่ยินดีพร้อมที่จะเข้าใจคุณรงค์ก็คงสามารถที่จะสนทนากันได้และก็เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าเราคุยกันเรื่องอื่นสารพัดเรื่องสนุกเรื่องอร่อยเรื่องสวยเรื่องธุรกิจแล้วทำไมเราจะไม่คุยสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่านั้นเพราะเป็นสิ่งซึ่งถ้าสามารถที่จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะทั้งผู้กล่าวและผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตลองคิดดูค่ะว่าตลอดชีวิตมาเนี่ยอะไรมีประโยชน์ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนะอาหารอร่อยก็ชั่วคราวหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้กลับมาอีกเลยและก็มีการไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏอยู่นั่นเองและก็มีการหลงติดในสิ่งซึ่งปรากฏสั้นมากแล้วก็หมดไปและก็ติดตามไปไม่ได้ด้วยกับความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะซึ่งยากที่จะเกิดได้เพราะว่าลองคิดถึงนะคะอนุสัยกิเลสค่ะกิเลสที่ละเอียดเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่จิตจะไปอยู่ที่อื่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะและจิตนี่ก็เป็นนามธรรมซึ่งไม่ใช่รูปธรรมที่จะเอาอะไรไปขัดไปถูให้ออกหมดจดได้แต่สิ่งนั้นนะคะเกาะติดแน่นอยู่ในจิตนอนเนื่องอยู่ในจิตทุกขณะที่ปัญญาไม่เข้าใจถูกเห็นถูกในความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญานะคะที่สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆน่าจะทำให้สามารถที่จะละความเห็นผิดความไม่รู้ในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏอยู่ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งถ้ามีความเข้าใจนะคะธรรมะคือสิ่งที่ขณะนี้กำลังปรากฏเมื่อฟังแล้วเข้าใจเพื่อละความเป็นเราค่ะไม่ใช่ว่าเพื่อให้เราเนี่ยไปละธรรมะที่เป็นอกุศลเพราะว่าโดยมากเลยนะคะถ้าศึกษาในลักษณะที่ว่าเป็นตัวตนเนี่ยเรามีอกุศลนั้นๆแต่ถ้าศึกษาธรรมะอกุศลขณะนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละอย่างนี่ก็แสดงเห็นว่าการที่เราจะเข้าใจธรรมะได้จริงๆนะคะก็คือฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็รู้ว่าปัญญาจะเจริญสามารถแทงตลอดสิ่งที่ปรากฏนี่เองค่ะถ้าไม่ปรากฏจะไปแทงตลอดได้ยังไงและปัญญาที่จะเกิดเจริญขึ้นเนี่ยถ้าเพียงขั้นฟังแล้วก็ไม่แทงตลอดจะชื่อว่าปัญญาเจริญขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่คดโกงนะคะที่จะไปรู้อื่นและเข้าใจว่าเป็นปัญญาแต่ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏก็มีความมั่นคงที่จะรู้ว่าปัญญาที่อบรมแล้วเนี่ยค่ะสามารถค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจค่อยๆละคลายความไม่รู้นะคะจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้แล้วก็เป็นหนทางเดียวคือค่อยๆเข้าใจถูกตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เป็นปัญญาขั้นฟังขณะไหนเป็นการเริ่มรู้ลักษณะ ราะว่าได้ฟังมาจนมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะที่ปรากฏจริงๆอย่างอื่นไม่สามารถที่จะทำให้เป็นสิ่งที่มีค่าเกินกว่านี้ได้นะคะ
7: โดยการฟังอย่างเดียวใช่ไหมครับ
4: ฟังพิจารณาไตรตรองด้วยความละเอียดนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นเรื่องละความไม่รู้และสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นค่ะที่จะให้ความจริงความจริงต้องอยู่ที่สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยความไม่ใช่ตัวตนความเป็นธาตุการเกิดขึ้นและดับไปเพียงเห็นแล้วก็หมดเพียงได้ยินแล้วก็หมดก็เป็นความจริงทุกขณะ
7: แต่เขาไปคงไปเพิ่มทางด้านเน้นให้สมาธิตั้งมั่นแล้วก็เพื่อให้สติ
4: ค่ะลืมปัญญาเสมอไม่สนใจ
7: คือปัญหาที่มองเนี่ยเขามองว่าความเข้าใจในขั้นฟังเนี่ยก็คือเขาหมดแล้วฮะคือ
4: ค่ะเพราะว่าไม่เป็นผู้ที่ละเอียดที่จะรู้ว่าปฏิคืออะไรถ้าทำเนี่ยจะพ้นความเป็นตัวตนได้ไหมคะ
7: ไม
4: ่ใช่ความรู้เลยไม่ใช่การเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆซึ่งเป็นธรรมะ
7: ดังนั้นที่ท่านอาจารย์บอกว่าก็ดูว่าคนนั้นสนใจที่จะรับรู้หรือไม่ใช่ไหมฮะเราถึงจะได้สนทนาทีนี้อย่างเงี้ยก้ำกึ่งคือเขาสนใจแน่เขาสนใจธรรมะ
4: เขาสนใจด้วยความเป็นตัวตนที่ต้องการไม่ใช่เพื่อละความไม่รู้คนละเรื่องคนละทาง
7: ก็ไม่ใช่ข้อสามแล้วถูกไหมฮะ
4: ถ้าไม่ใช่การสนใจที่จะละความไม่รู้นะคะแต่การสนใจที่จะได้สิ่งที่เขาต้องการคิดว่าเป็นปัญญาแต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏก็เป็นความเห็นที่ต่างกันค่ะ
8: เชิญคุณอุดรค่ะอาจารย์ครับคือเรื่องการสนทนาธรรมะกับบุคคลอื่นเนี่ยผมก็เคยสนทนาหลายครั้งนะฮะคือบางครั้งก็คือแต่ก่อนเนี่ยจะเกิดความท้อแล้วอะ
4: เดี๋ยวก่อนนะคะครับสนทนาเพื่ออะไร
8: ก็คือว่า
4: เหมือนเรื่องทั่วไปหรือเปล่า
8: ก็คือเหมือนกับว่าจะเกื้อกูลกันนะฮะเกื้อกูล
4: ใคร
8: เกื้อกูลเขานะ
4: เขาสนใจที่จะฟังหรือเปล่า
8: เขาก็สนใจนะฮะ
4: ค่ะเขาสนใจที่จะรู้สิ่งที่ปรากฏหรือเปล่า
8: แต่ความเข้าใจของเขาไม่ได้มาในแนวทาง
4: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คนละเรื่องก็ไม่มีประโยชน
8: ์ก็คือที่สนทนาไปเนี่ยครับคือว่าเพื่อว่าสะกิดเขาเหมือนกันเหมือนการสะกิดให้เขาว่า
4: เขาต้องการให้สะกิดหรือเปล่าล่ะคะไม่อยากจะถูกสะกิดได้ซ้ำไป
8: ก็เขาสนใจที่จะปฏิบัติ
4: ต้องเป็นผู้ตรงค่ะถ้าใครไม่ตรงก็คือว่าไม่ต้องการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏก็คือจบอยากรู้ชื่อสัมมประธานอยากรู้ชื่อโพธิปักขิยธรรมแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะอะไรไม่รู้เลย
8: เขาขอเข้าศึกษา
4: เข้าศึกษา
8: ครับแต่ว่าเขาก็ยังศึกษาไม่ถูกทาง
4: กว่าจะถูกก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนและรู้จริงๆว่าเขาต้องการสัจธรรมความจริงหรือเปล่าความจริงจะพ้นจาก

0: ก็คือถ้าช่วยใครได้ผมก็ไปก็จะช่วยนะจ๊ะใช่ไหมแจกหนังสือหรือว่าเอาซีดีไปให้หรือว่าสนทนาธรรมคือก็เท่าที่ทำได้ฮะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็เพราะลงแล้วแต่อัธยาศัย
1: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะก็เหมือนทางมูลนิธิเราก็มีรายการวิทยุใครฟังใครไม่ฟังก็แล้วแต่อัธยาศัยแต่ถ้าสามารถจะอนุเคราะห์คนที่เขาสนใจและเขายังไม่ติดในความเห็นที่ผิดนะคะยังคงต้องการความเห็นที่ถูกต้องก็สนทนากันได้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเป็นความหวังดีเป็นความเมตตาซึ่งต่างก็มีต่อกันนะคะแต่ก็ต้องรู้ว่าอัธยาศัยตรงกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่อดทนนะคะที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกจริงๆแต่ว่าเป็นผู้ที่มีความต้องการแล้วก็ไม่สนใจที่จะรู้สิ่งซึ่งยังไม่รู้ทั้งๆ ที่กำลังปรากฏอัธยาศัยนั้นก็ต่างกันมิฉะนั้นแล้วชาวพุทธก็คงจะไม่ต่างกันหลากหลายเป็นนิกายต่างๆแม้แต่การศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยจะสนใจที่จำนวนแล้วก็ชื่อแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนะคะก็คือสภาพธรรมะในขณะนี้เองแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะตรงกับที่ได้ฟังมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือการได้ยินหรือการคิดนึกทุกอย่างในชีวิตเป็นปกติ
2: ก็เข้าใจอะค่ะว่าจะต้องเป็นปัญญาของเราเองแต่จริงๆก็อดไม่ได้อะค่ะที่จะนึกถึงเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรที่จะให้มาเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังฟังหรือว่ากำลังศึกษาและกำลังเข้าใจอยู่อะคะท่านอาจารย์คะ
1: ค่ะถ้าสำเร็จก็ดีเท่านั้นเองค่ะทำได้พยายามได้หวังดีได้แต่ไม่หวังผลค่ะ
2: ท่านอาจารย์คะแต่ท่านอาจารย์เนี่ยเคยกล่าวว่าสิ่งใดควรรู้ยิ่งท่านอาจารย์ใช้คำนี
1: ้ก็เลยมีความไตรปิฎกค่ะ
2: ค่ะ
1: ตามพระไตรปิฎกก็จริงหรือเปล่าข้อสำคัญที่สุดก็คือจริงหรือเปล่าอยู่ที่ว่าเมื่ออ่านเมื่อฟังและพิจารณาแล้วนะคะเห็นตามว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าใครจะไปบังคับใครให้เชื่อนะคะแต่ว่าจากการพิจารณาต้องเป็นความเข้าใจของตัวเอง
2: ทีนี้สิ่งที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยก็มีทางตาทางหูทางลิ้นทางจมูกทางกายแล้วก็ทางใจคือไม่พ้น6ทางเนี่ยเมื่อถ้าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนี่คือทาง6ทางการที่จะไปพิจารณาคนอื่นหรือว่าจะไปใส่ใจในผู้อื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็เลยเกิดความสับสนนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยจะขาดการพิจารณาตนในขณะที่จะเพียรพยายามที่จะพิจารณาผู้อื่น
1: ค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งขาดไม่ได้เลยไม่ว่าอะไรที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันควรรู้ยิ่งมิฉะนั้นเราก็คิดว่าจะรู้อะไรนะคะทางตาเห็นแค่นั้นหรือแล้วก็คิดนึกถึงคนอื่นกำลังพยายามจริงหรือเปล่าถ้าจริงนะคะก็ควรรู้ยิ่งว่าเป็นธรรมะทั้งหมดจนกว่าจะไม่มีความสงสัยว่าเป็นธรรมะ
2: อย่างนั้นสิ่งที่เกิดในชีวิตประจำวันก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเท่านั้น
1: ถูกต้องค่ะจนกว่าจะไม่ใช่เราเพราะแม้ขณะนั้นก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วแต่เพราะไม่รู้จึงเดือดร้อนและคิดว่าไม่ควรรู้ยิ่งแต่ถ้ารู้ว่าทุกอย่างนะคะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จริงแม้แต่คิดขณะนั้นก็ควรรู้ยิ่งค่ะถ้าไม่รู้ก็เป็นเรา
2: แต่ว่าเวลาเราคิดนึกถึงบุคคลอื่นนี่มันเป็นเรานะคะท่านอาจารย์มันเป็นสัตว์บุคคลตัวตนแล้วมันยิ่งออกไปยืดยาว
1: เพราะไม่รู้ยิ่งไงคะ
2: อ๋อ
1: ค่ะไม่ใช่แค่รู้ค่ะรู้ยิ่งคิดดูกันแล้วกันทั้งหมดที่จริงแม้คิดขณะนั้นก็จริงจะยาวเท่าไหร่ก็คือคิดถ้าไม่คิดก็ไม่ยาวอย่างนั้น
2: อย่างนั้นก็ต้องไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตน
1: จนมีความมั่นใจแม้ในขั้นการฟังค่ะสัจญาณก็คือว่าใครจะชักชวนไปรู้อย่างอื่นก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่เพราะว่าถ้าเป็นคำสอนสิ่งนี้สามารถประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงตามที่

0: แสดงไว้ได
1: ้ทีนี้เนี่ยถ้าบุคคลอื่นเขารู้อย่างอื่นแล้วเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้คือควรรู้ยิ่ง
0: เขารู้อย่างอื่นหมายความว่าไงคะ
1: คือเขารู้เนี่ยคือก็เหมือนกับที่เราเคยรู้มาคือเป็นสัตว์บุคคลตัวตน
0: อย่างนั้นไม่ใช่รู้ยิ่ง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเราอยากมันก็อยากอีก
0: ก็อยากก็เป็นธรรมะค่ะก
1: ็
0: ไม่ใช่เราก็ควรรู้ยิ่งอีกว่าเป็นธรรมะ
1: พออยากนี่ก็อยากให้เขารู้ในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งอะค่ะ
0: เป็นปกติทั้งหมดไม่ให้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ให้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเป็นธรรมะเท่านั้นทุกอย่างเป็นธรรมะจริงๆความอยากก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแล้วก็เป็นอื่นเป็นเห็นแล้วก็เป็นอื่นเป็นได้ยิน
1: แล้วก็บังคับให้เกิดหรือก็ไม่เกิดก็ไม่ได้
0: แน่นอนค่ะนี่คือการมั่นคงว่าเป็นธรรมะถ้าคิดจะบังคับก็คือผิดแล้วค่ะทั้งที่ฟังอุตส่าห์ค่อยๆเข้าใจว่าเป็นอนัตตาก็มาเป็นธรรมะซะอีกแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่เป็นเราลองคิดดูนะคะต้องรู้ยิ่งจริงๆค่ะ
2: ในพระสูตรนี้นะคะพระสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ลึกซึ้งนะคะเพราะว่ากล่าวถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ยังกล่าวถึงธรรมะต่างๆซึ่งก็ท่านก็แสดงธรรมะนะคะก็จะมีคำว่าทั้งงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายนัยยะนะคะทั้งหมายถึงว่าโดยการเทศนาเนี่ยนะคะที่หมายถึงแม้กระทั่งคาถานะคะบทต้นเวลาท่านแสดงธรรมะนะคะคาถาก็จะแยกเป็น4บาทนะคะบาทแรกก็จะชื่อว่าเบื้องต้นนะคะบาท2ชื่อว่าท่ามกลางบาทสุดท้ายนะคะถึงชื่อว่าที่สุดอันนี้ก็คือโดยท่านจำแนกโดยทั้ง2ประเภทนะคะเป็นการเทศนาที่เป็นพยัญชนะก็จะมีทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดศีลในที่นี้ท่านก็หมายถึงว่าศีลที่บริสุทธิ์และทิฏฐิที่ตรงคือไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเพียงแค่การรักษาศีลธรรมดานะคะศีลเหล่านั้นจะต้องประกอบด้วยความเห็นที่ถูกต้องด้วยนะคะส่วนท่ามกลางก็หมายถึงอริยมรรคนะคะแล้วก็ที่สุดก็หมายถึงผลและนิพพานซึ่งเป็นที่สุดอันนี้ก็คือประโยชน์ในพระพุทธศาสนานะคะซึ่งขณะนี้การศึกษาของเรานะคะก็ยังอยู่ในเบื้องต้นกันอยู่นะคะก็คือเรื่องของการอบรมเจริญกายวาจาต่างๆเนี่ยนะคะให้เป็นไปในทางที่ดีการเจริญสติปัฏฐานหรือว่าวิปัสสนาก็ยังเป็นอยู่ในขั้นของเบื้องต้นอยู่นะคะส่วนในพระสูตรนี้นะคะก็ท่านก็แสดงถึงยกตัวอย่างเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำสอนต่างๆนะคะและก็ทั้งการประพฤติต่างๆนะคะท่านก็รวมหมดเลยนะคะเรียกว่าข้อความในพระสูตรนี้ก็เรียกว่ากินความหมายหมดทั้งพระไตรปิฎกเลยก็ว่าได้นะคะแต่ความเข้าใจจริงๆก็คงจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่สภาพธรรมะเลยนะคะเป็นยังไงเพราะว่าแม้กระทั่งคำว่ารู้แจ้งโลกนี่นะคะสำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็รู้แจ้งโลกทั้งหมดเลยนะคะท่านก็จำแนกโดยโลก3ไม่ว่าจะเป็นสังขารโลกหรือว่าสัตวโลกคือหมู่สัตว์หรือว่าโลกที่เป็นโอกาสโลกนะคะก็รวมทั้งหมดส่วนเราผู้เป็นสาวกนะคะเป็นผู้ฟังก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจนะคะโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นที่เป็นปัจจัยให้ในนะคะการเห็นการได้ยินต่างๆนี่เป็นปัจจัยให้กิเลสเกิดขึ้นและเมื่อรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าค่อยๆรู้ทันโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ยังรู้ลักษณะของกิเลสประเภทต่างๆนะคะก่อนที่จะไปละกิเลสได้ก็ค่อยๆศึกษาอบรมก็จะรวมอยู่ในทั้งการสำรวมอินทรีย์นะคะสำรวมต่างๆซึ่งก็เป็นจารณะธรรมเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสมบูรณ์ด้วยทั้งวิชาและจารณะส่วนเราก็ค่อยๆที่จะศึกษาอบรมไปนะคะเพื่อเป็นหนทางที่จะละกิเลสได้ในที่สุด
3: คุณกนกวรรณเชิญค่ะ
4: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะในเหตุที่ทำให้พระสัทธธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานประการที่สองนะคะเป็นผู้ยากไม่อดทนไม่รับคำพร่ำสอนโดยเคารพอันนี้ก็คงเป็นกิเลสทั้งหมดนะคะที่เรามีกันทีนี้จะเป็นไปได้ไหมคะว่าผู้ที่มาศึกษาที่นี่แล้วเนี่ยก็ ็คิดว่าไม่เจริญก้าวหน้าต้องหาทางอื่นเนี่ยจะเป็นจากข้อเช่นนี้ด้วยไหมคะ
0: ค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏอันนี้ค่ะแล้วก็จะรู้ความจริงนี้หรือจะไม่รู้อดทนหรือว่าว่ายากที่จะรู้ว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏนี้ใช่ไหมคะคิดเป็นอย่างอื่นคิดว่าต้องรู้อย่างอื่นทั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนะคะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ก็เป็นชีวิตจริงค่ะทุกขณะควรรู้ยิ่งว่าเป็นธรรมะมิฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่จะทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและทรงแสดงว่าเป็นธรรมะด้วยไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว
4: แต่อาจจะทำให้เขาสับสนกับคำว่าที่ว่าเราจะเป็นผู้ยากไม่อดทนหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไปเข้าใจว่าที่ว่ามีอยู่ข้อหนึ่งว่าเราต้องพิจารณาไม่เชื่อในสิ่งที่ฟังทั้งหมดใช่ไหมคะต้องพิจารณาตามเหตุตามผล
0: ค่ะ
4: ก็เลยทำให้เข้าใจว่าก็ตามเหตุตามผลขณะนี้ก็คิดว่าการฟังไปเรื่อยๆนะคะไม่ทำให้เขาได้เห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริง
0: ค่ะอย่าลืมประโยคนี้นะคะฟังไปเรื่อยๆไม่ทำให้เขาเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงต้องพิจารณาค่ะใครเห็นเขาไม่ใช่ปัญญาอะไรเลยแสดงว่าฟังและเข้าใจหรือเปล่าฟังไปเรื่อยๆนะคะเข้าใจหรือเปล่าจึงใช้คำว่าทำให้เขาคือตัวเองไม่เห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะแม้แต่การฟังเพราะว่าจะทำให้คิดได้ค่ะว่าขณะนั้นมีตัวตนต้องการฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อคิดว่าตัวตนจะไปเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่ฟังเพื่อจะเห็นถูกเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นในสิ่งที่มีจริงจากการไม่รู้เลยนะคะไม่เข้าใจเลยมาเป็นการค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่จริงนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าการเกิดดับไม่ว่าเป็นธรรมะไม่ว่าการที่ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลก็คือขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏนี่ต่างหากที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าจะไปรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนจะรู้อะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะรู้อะไรเมื่อไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏ
4: ค่ะพอสนทนาแลกเปลี่ยนเขาในเชิงนี้นะคะก็จะมีว่าแต่ถ้าไม่ใช่เขาก็บอกว่าคือตัวปัญญาไม่ทำงานต่อ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะตัวปัญญาเกิดหรือเปล่า
4: ก็ความเข้าใจเขาก็คือว่าเขายอมรับเรื่องของจิตเจตสิกรูปไม่มีตัวตน
0: แค่เกิดดับนะคะปัญญาทำหน้าที่อะไรทุกครั้งที่ปัญญาเกิดปัญญาคือเห็นถูกเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นขณะนั้นน่ะจะไปบอกว่าปัญญาเป็นยังไงนะคะไม่ทำหน้าที่ของปัญญาในเมื่อปัญญาไม่เกิดจะไปทำหน้าที่อะไรได้จะเอาอะไรมาทำหน้าที่ของปัญญาได้และก็ยังไม่รู้ว่าปัญญาจริงๆเนี่ยค่ะคือเข้าใจอะไรเห็นถูกอะไรและเจริญขึ้นได้อย่างไรมีหนทางที่จะเจริญขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาไม่เห็นนะคะเรื่องการดับกิเลสเป็นสมุจเฉดโดยปัญญาอย่างเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าปัญญาจะเกิดโดยไม่มีสภาพเจตสิกอื่นเกิดร่วมด้วยนะคะแต่ว่าเจตสิกอื่นๆทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้ที่จะมีความเห็นถูกต้องเนี่ยค่ะเป็นหน้าที่ของเจตสิกที่กำลังเห็นถูกจากการฟังไตรตรองเข้าใจเห็นถูกขณะใดก็เป็นปัญญาไม่ใช่เราเลยสักขณะเดียว
4: อีกคำถามนึงนะคะท่านอาจารย์ข้อที่3ที่ว่าเรียนธรรมะแล้วก็คือเราควรจะใส่ใจในการกล่าวสอนแก่ผู้ที่อยากฟังธรรมะนะคะคำถามจากลูกสาวนะคะก็บอกว่าเข้าใจในเรื่องที่ว่าทุกเมื่อไหร่ก็เมื่อคิดแต่ไม่รู้จะทำยังไงกับความคิดนี
0: ้ค่ะ
4: คิดแล้วไม่ชอบเลยทราบว่าเป็นอกุศลละจิตทราบทุกอย่างแต่มันเข้ามาแล้วก็ไม่ชอบมันมากแล้วไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
0: ฟังทุกอย่างแต่เป็นเราฟังจึงเราจะทำยังไงคะถ้ามีเราจะทำยังไงก็คือว่าไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเลยหรือว่าเข้าใจเพียงขั้นฟัง แต่ว่าเป็นเราที่เข้าใจต้องฟังไปจนกว่าจะเข้าใจขึ้นค่ะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยมีใครที่ฟังแล้วก็ไม่อยากที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏบ้างคะน่าจะถึงอย่างนั้นได้ยังไงคะแค่ฟังนิดนึงแล้วก็อยากจะรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏลองคิดถึงเหตุกับผลค่ะว่าเป็นไปได้ไหมทำไมอกุศลถึงได้เกิดแล้วเกิดอีกบ่อยและเกินวันหนึ่งวันหนึ่งและเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยเช่นเห็นปุ๊บก็มีโลภะโทสะหรืออกุศลเกิดแล้วโดยไม่รู้ค่ะจะกล่าวว่าไม่มีไม่ได้เลยนะคะทุกครั้งที่มีสภาพธรรมะใดปรากฏสิ่งนั้นยังไม่ดับจะมีอกุศลจิตเกิดเพราะสะสมมาจนกระทั่งพร้อมและไวนะคะเหมือนเชื้อไฟมีเมื่อไหร่ไฟก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเชื้อไฟคือสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทบปรากฏเมื่อไหร่ไฟคือกิเลสเกิดแล้วทันทีแล้วมาจากไหนลองคิดดูสิคะทำไมถึงได้เร็วมากมายอย่างนั้นมาจากการที่สะสมอยู่ในจิตไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยค่ะแล้วเมาไม่เห็นด้วยและที่จะดับเนี่ยจะดับอะไรถ้าไม่ดับอนุสัยกิเลสซึ่งติดอยู่ในจิตอย่างแน่นมากปัญญาอย่างเดียวและปัญญาที่จะถึงการที่สามารถดับกิเลสเป็นสมุจเฉทนะคะต้องเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกจริงๆค่ะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้สามารถที่จะไปดับกิเลสโดยไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะทางตาก็ไม่รู้แล้วก็ไปนั่งทำอะไรแล้วก็คิดว่าจะสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะดับกิเลสได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ตรงเป็นผู้ที่ละเอียดเป็นผู้ที่ไม่ประมาท
5: เชิญคุณนรงค์ค่ะ
6: พระอาจารย์ฮะผมยังไม่เข้าใจตรงที่ว่าความเข้าใจเนี่ยมีถึงระดับขั้นที่ว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้ยินไม่พร้อมกันตรงเนี้ยผมว่าเอ๊ะความเข้าใจยังไงถึงจะแยกได้ขนาดนั้น
0: ปัญญาของเรานะคะที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ของที่คุณรงค์พูดถึงนี่นะคะเพียงสามารถระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะถูกต้องไหมคะ
6: ยังไม่
0: สามารถที่จะคิด
6: คิด
0: ค่ะคิดก็คือระลึกได
6: ้แต่มันไม่ได้ช่วยให้เรา
0: เดี๋ยวก่อนค่ะหมายความว่าอยู่ดีๆคุณรงค์จะมาคิดอย่างนี้นะคะเรื่องที่จะคิดมีตั้งเยอะแยะไปเรื่องงานเรื่องอะไรออกมากมายญาติพี่น้องธุรกิจต่างๆแต่เกิดคิดว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเห็นไหมคะว่าปัญญาอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับที่สติระลึกได้เพียงเท่านี้เพราะยังไม่เจริญขึ้นพอที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเข้าใจนี้เป็นภาษาอะไรนะคะ
6: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยภาษาบาลีมีคำว่าเข้าใจไหมคะ
6: ก็น่าจะญาณนะว่า
0: ค่ะคำว่าเข้าใจเนี่ยเป็นภาษาบาลีใช้ในภาษาบาลีพูดกันในสมัยโน้นหรือเปล่า
6: เปล่าครับ
0: ความหมายเหมือนกันหรือเปล่าหรือเป็นสภาพธรรมะคนละอย่าง
6: มาจากสภาพธรรมะเดียวกัน
0: ถ้ากล่าวถึงปัญญาโดยไม่เข้าใจเนี่ยเป็นไงคะเป็นตัวปัญญาหรือเปล่า
6: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้นะคะว่าถ้าเราใช้คำว่าปัญญาหรือญาณนะในภาษาบาลีนะคะมีหลายระดับหรือเปล่าถ้าใช้ความเข้าใจในภาษาไทยเนี่ยจะมีหลายระดับหรือเปล่า
6: คืออันนี้เข้าใจว่ามีหลายระดับแต่ผมยังงงตรงระดับที่บอกว่าเข้าใจรู้เลยว่าได้ยินจะเห็นไม่พร้อมกันแล้วก็สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่มีคนไม่มีสัตว์เลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอใช้บาลีกับไทยด้วยกันนะคะปัญญาขั้นฟังเป็นปัญญาขั้นประจักษ์แจ้งแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
6: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นความเข้าใจในภาษาไทยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแม้ในขณะที่กำลังประจักษ์แจ้งนะคะเห็นถูกเข้าใจถูกไม่คลาดเคลื่อนเลยเพราะว่าสภาพธรรมะนั้นกำลังปรากฏกับความเข้าใจหรือจะใช้คำภาษาบาลีว่าปัญญาระดับนั้นเพราะฉะนั้นเป็นปัญญาต่างขั้นความเข้าใจก็ต้องต่างขั้นด้วยและถ้าเป็นตัวปัญญาที่ประจักษ์แจ้งขณะนั้นไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ไหมค่ะเห็นถูกรู้รอบ ไม่มีข้อสงสัยเลยในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วกับปัญญาที่ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาขั้นฟังเข้าใจสงสัยไหมคะว่าเราจะมีปัญญาระดับที่รู้รอบในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงอย่างเดียวจึงใช้คำว่ารู้รอบไม่มีอย่างอื่นมาปะปนเลยเริ่มจากการที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าไม่ใช่อื่นค่ะเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้แหละแต่ความเข้าใจของเราที่ฟังแล้วฟังอีกเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไหมจนสามารถที่จะรู้ว่าแม้สิ่งนี้ปรากฏนะคะแล้วก็ฟังเรื่องนี้แต่ความเข้าใจตัวสภาพธรรมะยังไม่มีแต่กำลังเข้าใจเรื่องของสภาพธรรมะและเมื่อไหร่ที่เริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏด้วยและกำลังฟังเรื่องนี้ด้วยก็สามารถที่จะค่อยๆเริ่มมีได้นี่คือการอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะประจักษ์แจ้งแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นไปได้ค่ะมิฉะนั้นจะไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีพระอริยสาวก
6: อย่างในปัจจุบันเนี่ยนะฮะพอเรามาฟังอย่างนี้ที่ท่านอาจารย์บอกถ้าเราไม่ได้คุยกับใครนะฮะแล้วก็นั่งเราก็จะพิจารณาได้ใช่ไหมว่า
0: ทำไมนั่งแล้วพิจารณาได้นะคะเดี๋ยวยังไม่เข้าใจว่าทำไมนั่ง
6: ก็คือเราไม่ได้คุยกับใครใช่ไหมครับเราก็คิดนะฮะคิดถึงที่ได้ยินท่านอาจารย์จะพร่ำสอนว่าไม่ใช่เราเห็นนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีมากเลยนะฮะว่าเออเนี้ยเหมือนกับเตือนตัวเราเนี่ยไม่ใช่เราเห็น
0: ค่ะแล้วก็จะรู้มากกว่านี้ได้ไหมข้อสำคัญหรือจะเพียงแค่นี้เองไปเรื่อย
6: ตรงนี้ที่ยังตอบไม่ได
0: ้ปัญญาจะเจริญได้ยังไงคะและปัญญาจะเจริญอย่างรวดเร็วได้หรือเปล่าค่ะ
6: แต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับผู้คน
0: ค่ะ
6: ปุ๊บเนี่ยมีเรามีเขาอะไรเป็นเรื่องเป็นราว
0: เป็นธรรมะหรือเปล่าขณะที่กำลังอยู่กับผู้คนนั่นแหละเป็นธรรมะหรือเปล่า
6: ความคิดเราไม่ไปตรงนั้น
0: เพราะปัญญาไม่พอที่จะรู้อย่างนั้น
6: เพราะเราจะต้องคิดเรื่องที่เราจะคุย
0: เพราะปัญญาไม่พอที่จะรู้ความจริงในขณะนั้นซึ่งทั้งหมดเป็นธรรมะ
6: ถ้าปัญญาที่สูงขึ้นเนี่ยจะคิดได้พร้อมในขณะนั้น
0: ถ้าอย่างนั้นจะเป็นพระอริยสาวกด้วยเหตุใดคะไม่มีปัญญาอะไรที่จะไปดับกิเลสที่จะหมดความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตลอดวันเป็นธรรมะทั้งหมด
6: ก็จะมีอะไรที่จะทำให้เป็นพระรู้เลยว่านี่เป็นสภาพธรรมหมด
0: ไม่ใช่เราค่ะฟังแล้วก็ต้องมีความมั่นคงนะคะชาตินี้คืออบรมความเห็นถูกจะได้มากน้อยเท่าไหร่ทุกชาติคืออบรมความเห็นถูกไม่คลาดเคลื่อนจากการที่จะได้ฟังมิฉะนั้นพระธรรมลบเลือนแล้วค่ะฟังไม่ดีเข้าใจไม่ถูกก็ลบเลือนไป
6: แค่ตอนนี้ฮะคุยกับท่านอาจารย์เนี่ยก็รู้ว่าเป็นผมคุยกับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะปัญญาอยู่ในระดับนี้ค่ะที่กำลังฟังเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะแต่คิดถึงปัญญาของพระอริยบุคคลแค่นี้เหรอคะ
6: ไม่ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมาก
6: ความรู้สึกตรงนั้นจะเป็นไงฮะสมมติตอนนี้ถ้าเกิดผม
0: ต้องมีเหตุที่สมควรแก่ผลค่ะเพราะฉะนั้นสัจจญาณนะคะปัญญาที่รู้ความจริงเนี่ยรู้ในอริยสัจ4ค่ะนอกจากรู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นทุกขะอริยสัจจะเพราะเกิดดับแม้ยังไม่ประจักษ์นะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าตราบใดที่ยังมีความติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะเลยเราตัวอยากอยู่ตรงนั้นและหนทางนี้ก็คือที่จะละความเป็นเราและยังอยากอยู่ตรงนั้นนะเพราะเราจึงอยากและจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ยังไงเพราะฉะนั้นนิพพานมีแน่นะคะแต่ต้องประจักษ์ด้วยปัญญาเมื่อคลายความติดข้องในสังขารทั้งหลายซึ่งเกิดดับเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นสังขารนิมิตที่ปรากฏนะคะเพราะยังไม่ประจักษ์การเกิดดับและประการสุดท้ายคือรู้หนทางที่ถูกนี่เป็นสัจญาณด้วยถ้าไม่รู้หนทางที่ถูกนะคะซึ่งเป็นหนทางที่ละเอียดค่ะเพราะไม่ใช่เป็นการละอกุศลด้วยศีลหรือด้วยความสงบขั้นสมาธิแต่ด้วยปัญญาที่สามารถที่จะไถ่ถอนนะคะไม่ให้มีอนุสัยกิเลสเหลือเลยคิดดูค่ะที่เคยมีเคยสะสมเคยติดแน่นอยู่ในจิตเนี่ยจะค่อยๆ คลายไปถอนไปจนกระทั่งดับหมดเป็นสมุจเฉทนี่ฉะนั้นเป็นพระอริยะบุคคลไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าปัญญาขั้นฟังระดับนี้คือการที่จะสะสมไปโดยไม่ต้องไปหวังอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญญาที่จะไปรู้อย่างนั้นถ้าไม่มีการสะสมที่จะยังไม่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็จะไปเป็นอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้
6: แสดงว่าความเข้าใจขั้นฟังเนี่ยจะไต่ระดับไปได้จนสูงสุด
0: ถูกต้องค่ะขั้นต้นคือฟังสุตตะวยปัญญาเราคิดเองได้หรือเปล่า
6: ขั้นต่อไปคืออะไร
0: ค่ะไตรตรองเข้าใจถูกจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาขณะนี้ค่ะกำลังอบรมกำลังถูกฝึกถ้าเข้าใจถูก
6: อ๋อขณะนี้คือภาวนา
0: ทำให้เกิดสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดภาวนาคือการอบรมค่ะไม่ใช่ให้ไปนั่งทำอะไรให้ปัญญาเริ่มค่อยๆเข้าใจถูกเห็นถูกอบรมปัญญาจนกว่าจะสามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้
6: ทีนี้มันจะต่างกับฟังไงท่านอาจารย์ตอนนี้เราก็กำลังฟัง
0: ค่ะเข้าใจระดับนี้ใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: พอไหม
6: ไม่ใช่ฮะ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะพอไหม
6: ไม่พอ
0: ฟังอีกคืออบรมภาวนา
6: ฟังอีกคืออบรม
0: นั่นคือกำลังอบรมมีคำอุปมานะคะไข่ไก่จะฟักเป็นตัวก็ต้องมีความร้อนใช่ไหมคะขณะนี้มีไหมที่จะทำให้ปัญญาซึ่งยังอ่อนมากค่อยๆเจริญขึ้นถ้าไม่อาศัยการฟังจะอาศัยอะไรเรานี่ไม่ได้เข้าใจปัญญาเลยนะคะไปคิดว่าอย่างอื่นเป็นปัญญาไปคิดว่าปัญญาคือการเห็นแต่ไม่ได้เข้าใจถูกต้องว่าปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นผู้ที่ตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
6: คือยังมองไม่ชัดว่าฟังอย่างเดียวเนี่ยสามารถที่จะมีความเข้าใจได้ถึงขั้นประจักษ์แจ้ง
0: ท่านพระสารีบุตรเคยฟังพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆไหมคะทำไมท่านไม่สงสัยตอนที่ท่านกำลังฟังพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน
6: ๆคือไม่รู้ว่ามีธรรมอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะถ้าเป็นผู้ที่รู้หนทางนะคะก็รู้ว่าไม่มีทางอื่นเลยเพราะว่าเป็นปัญญาค่ะถ้าเราไม่เข้าใจปัญญาเราก็ไปสงสัยว่าคงจะมีทางอื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของปัญญาเนี่ยจะรู้ได้เลยค่ะว่าไม่มีทางอื่นปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกสามารถประจักษ์แจ้งความจริงเพราะว่าความจริงคือสภาพธรรมะขณะนี้เกิดจึงปรากฏและก็ดับไปอย่างเร็วมากอันนี้ไม่ได้ประจักษ์เลยแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้และมีหนทางที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเวลานี้นะคะแม้ว่ามีสภาพธรรมะที่ปรากฏสนใจอย่างอื่นไปแล้วค่ะและเมื่อไหร่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังเห็นก็สนใจอย่างอื่นไปแล้วคิดเรื่องอื่นไปละเพราะฉะนั้นจึงรู้ความต่างของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดนี่เป็นขั้นต้นนะคะเพราะว่าสติเจริญค่ะโพธิปักขิยธรรมไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นลักษณะของธรรมะนะคะซึ่งเป็นส่วนของการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้แม้มีสภาพธรรมะก็คิดอย่างอื่นไปละแล้วเมื่อไหร่จะเป็นสติสัมปชัญญะที่กำลังค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็มีแต่ชื่อและก็จำจนกว่าจะมีการเข้าใจเพราะว่าเมื่อเข้าใจแล้วนะคะจะไม่ให้สติสัมปชัญญะเกิดและค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่จะเห็นได้ว่าตามความเป็นจริงนะคะเข้าใจนิดเดียวก็คิดเรื่องอื่นไปละกับขณะที่มีขณะที่ไม่ได้คิดอย่างอื่นนะคะกำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏนิดหนึ่งก็ยังดีเป็นการเริ่มรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นการที่ไม่ได้คิดอื่นแต่ว่ามีสภาพธรรมะปรากฏแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
6: อาจารย์บอกว่าไม่พิจารณาสภาพธรรมสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยในขณะที่เราคิดเรื่องอื่นๆเนี่ยคือเราก็ต้องสนใจเรื่องนั้นๆไม่งั้นเรื่องนั้นๆมันจะดำเนินไม่ได้เนี่ยนะทำให้เราละการคิดถึงเรื่องสภาพธรรม
0: ค่ะความจริงก็ไม่มีเรานะคะแต่การสะสมของโลภะ ที่ติดข้องในเรื่องราวทั้งหลายก็เป็นปัจจัยทำให้ไม่ลืมเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นบ่อยๆเนืองๆแต่ถ้ามีการฟังเข้าใจธรรมะขึ้นแล้วไม่ใจร้อนนะคะพอรู้กำลังของปัญญาว่าน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับการที่จะสามารถรู้ไม่ว่าจะเป็นคิดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นขณะไหนความภาคเพียรความพยายามใดๆทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะซึ่งสติสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นน่ะเป็นธรรมะจนกว่าจะทั่วจนกว่าจะคลายจนกว่าจะเพิ่มขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งตามลำดับขั้นจนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่เราเลย
6: ที่อาจารย์พูดอันนี้หมายความว่าถ้าขณะที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะ
0: ไม่มีเรานะคะฟ
6: ัง
0: ธรรมะเมื่อมีเหตุปัจจัยสติสัมปชัญญะจะเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครบังคับได้เลยขณะนี้ไม่ได้มีปัจจัยพอที่จะให้สติเกิดในขณะนั้นๆสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานก็ไม่เกิดเพราะยังไม่มีปัจจัยพออย่างมากก็เพียงแค่คิดว่าเป็นธรรมะโดยที่ว่าก่อนนั้นอาจจะไม่คิดเลยเรื่องว่าเป็นธรรมะ
6: ผมเอาแค่คิดก่อนนะพิจารณา
0: ไม่ใช่เอาแค่นั้นแค่นี้ค่ะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัย
6: คือปัจจุบันเราอยู่ในระดับ
0: เป็นผู้ตรง
6: ฟังแล้วก็พิจารณาเนี่ยผม
0: เป็นผู้ที่จริงใจและตรง
6: คือในฐานะอาจารย์ว่าในขณะที่เราทำงานเนี่ยเราจะต้อง
0: ไม่ใช่เราจะต้องปกติธรรมดา
6: เราต้องคอนเซนเทรตเรื่องงานถูกไหมฮะ
0: เราอีกละฟังธรรมะก็รู้สิคะว่าขณะ
6: นี้รูปนี้กำลังทำงาน
0: ค่ะเพราะสะสมมาที่จะเกิดขึ้น
6: ตอนนี้ก็เลยเรียนถามว่าในขณะนั้นเราสามารถที่จะพิจารณา
0: ไม่ใช่เรามีปัจจัยที่สติความคิดของคุณณรงค์เนี่ยคุณณรงค์บังคับได้ไหมคะ
6: ไม่ได้
0: ค่ะ
6: ไม่แต่สนใจตรงนี้ไงฮะว่า
0: ก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้คิดก็คิดถ้าไม่มีก็ไม่คิด
6: มีเหตุปัจจัยที่จะคิด
0: ตลอดมาในสังสารวัฏเนี่ยคิดเรื่องอะไรบ้างคะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรื่องราวต่างๆชาตินี้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เมื่อไหร่เราจะรู้ว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดแม้ขณะที่กำลังทำงานย่อมได้เมื่อมีเหตุปัจจัยขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราค่ะ
6: ฮะแต่ตรงนี้ผมคิดอยู่มากเลยนะฮะตอนนี้สิ่งที่ผมทำนะ
0: คุณรงเคยอ่านเรื่องของพระอริยะบุคคลขณะที่ท่านรู้แจ้งอริยสัจธรรมไหมคะกำลังล้างเท้าได้ไหม
6: ครับครับกำลังทำกับข้าวอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ได้ทุกขณะค่ะ
6: แย่ๆใช่
0: แต่ไม่ใช่ด้วยความหวัง
6: คือแต่ผมสนใจตรงนี้ที่ว่าผมยังไม่มียังไม่มีเหตุปัจจัยเกิดที่ว่าขณะทำงานแล้วเราจะมีธรรมะแทรกเข้ามาได
0: ้ถ้ามีเหตุปัจจัยคุณณรงค์จะสงสัยไหมคะ
6: ตอนนี้ผมก็เลยสร้างเหตุปัจจัยโดยที่ว่าเปิดไอ้ MP3 เนี่ยนะแล้วก็ทำไปด้วยเนี่ยก็จะมีเสียงนี้เข้ามาใช่ไหมฮะ
0: เป็นคุณณรงค์หรือเปล่า
6: แต่มันก็ไม
0: ่ ก็จนกว่าจะรู้ค่ะจนกว่าจะรู้ว่าแม้ขณะนั้นก็คือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดเลย
6: แต่จริงก็จะไม่ค่อยได้ฟังอ่ะเพราะว่า
0: ก็เป็นธรรมดาทุกอย่างที่เกิดแล้วเป็นธรรมดาว่าเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะ
6: ถ้าเหตุปัจจัยพอก็คือจะคิดธรรมะสอดแทรกในขณะทำงาน
0: ไม่ม
6: ี
0: พระอริยบุคคลแน่นอนค่ะถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่มีพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นแม้แต่ได้ยินคำว่าอริยะนะคะอริยสงฆ์สุปฏิปันโนนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีเพราะฉะนั้นจึงสรรเสริญในคุณของผู้ที่เป็นพระอริยบุคคล
5: อาจารย์ครับที่คุณรงถามว่าเวลาทำงานเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วปัญญาเกิดได้หรือเปล่าคือความเข้าใจของผมนะว่าปัญญาเนี่ยเป็นเจตสิกดวงหนึ่งใช่ไหมในโสมนัสเจตสิกแล้วก็โทสะเนี่ยก็เป็นเจตสิกดวงหนึ่งเวลาที่เราโกรธเนี่ยเราก็ทำงานได้ใช่ไหมอาจารย์นะแต่ว่าแล้วเราก็รู้ด้วยเราโกรธอาจารย์แต่ถ้าปัญญาเกิดเนี่ยเราก็ต้องทำงานได้เหมือนกัน
0: ทุกอย่างเป็นปกติค่ะ
5: เพราะว่าปัญญาเป็นสภาพที่รู้แล้วเราก็
0: เดี๋ยวจะตื่นเต้นค่ะให้รู้ว่าเป็นปกติค่ะถ้ายังไม่เป็นปกติตื่นเต้นก็คือเราหวังรอ
5: คือเหมือนว่าเราจะข้ามขั้นตอนเพราะว่า
0: ถ้าเป็นเราก็ข้ามอยู่เสมอค่ะไม่ได้เป็นไปตามลำดับของการค่อยๆเข้าใจขึ้นละคลายเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะหวังหรือว่าเป็นไปได้เลยนอกจากค่อยๆเข้าใจเป็นตัวปัญญาจริงๆค่ะ
6: คืออย่างนี้ฮะผมไม่ได้ไปห่วงว่าความเข้าใจจะเกิดในขณะทำงานหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าเพราะจิตคิดเนี่ยเกิดทีละขณะถูกไหมฮะในขณะที่จิตเราคิดเรื่องงานและจิตเราน่าจะไปคิดเรื่องธรรมะเนี่ย
0: คงได้ยินเรื่องของรัชมาลานะคะที่ขยามีความทุกข์สาหัสจะผูกคอตายได้ฟังพระธรรมและก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมคุณณรงค์เพียงแค่คิดเรื่องงานมีความทุกข์ระดับนั้นหรือเปล่าปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ไหมถ้าได้สะสมอบรมมาที่เมื่อฟังแล้วความเข้าใจถึงระดับที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะแต่ไม่รู้เพราะอวิชชากับโลภะแต่ถ้าเป็นความรู้ที่ค่อยๆ คลายความไม่รู้ออกไปและก็ไม่มีเยื่อใยที่มีความเป็นเราสภาพธรรมะก็ปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ค่ะ
6: ก็คิดว่าตรงนี้อย่างที่ท่านอาจารย์เคยพยายามอธิบายนะฮะว่าพอเราคุยในสิ่งที่เรายังไม่ถึงระดับนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเบลอ
0: ที่ต้องไปสงสัยว่านอกจากว่าขณะนี้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแค่ไหน
6: ท่านฟัง
0: และมีสภาพธรรมะปรากฏด้วยกำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแค่ไหนไม่ต้องไปคิดถึงแค่อื่นเลย
6: อย่างปัจจุบันนะท่านอาจารย์เราขั้นฟังเนี่ยณตอนนี้วิธีพิจารณา
0: ไม่ใช่วิธีพิจารณาเข้าใจค
6: ่
0: ะ
6: อวิชชาเข้าใจ
0: สังขารขันธ์นะคะที่ดับไปก็สั่งสมสืบต่อจนกระทั่งเป็นการเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏพร้อมสติสัมปชัญญะ
6: วิธีที่นำความเข้าใจในขั้นปัจจุบันเนี่ย
0: ฟังเข้าใจเมื่อไหร่ไม่ต้องเป็นห่วง
6: ไม่ต้อง
0: ค่ะ
6: ไม่
0: เข้าใจอีก
6: ท่านอาจารย์บอกว่าต้องคิดด้วย
0: ก็เข้าใจอีกก็เข้าใจอีกค่ะ
6: แล้วก็พิจารณาด้วย
0: ไม่ใช่คุณณรงค์นะคะเพราะว่าพิจารณาหรือคิดไม่ใช่เห็นแล้วแต่จะคิดเรื่องอะ
6: ไรก็คือจิตคิดทำงานใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
6: ก็คืออย่างตอนนี้
0: เรายกตัวอย่างกำลังคิดหรือเปล่า
6: ตอนนี้ใช่ไหมฮะก็กำลังคิดสิ่งที่จะสนทนากับท่านอาจารย์
0: เหมือนกับตอนที่คิดเรื่องงานไม่คิดเนี่ย
6: เหมือนฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคิดก็คือคิดจะคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่
6: แต่กำลังจะประมวลความคิดว่าที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์เน้นไงว่าตอนนี้เข้าใจสภาพธรรมหรือเปล่าเข้าใจสิ่งที่ปรากฏไหมใช่ไหมครับหมายถึงว่าความเข้าใจที่ถูกต้องตรงนี้เราจะต้องคิดว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาถูกไหมฮะ
0: ไม่ใช่เราจะต้องคิดเราฟังแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏขณะที่ฟังนี่เองค่อยๆเข้าใจจริงๆแล้วสังขารขันธ์นะคะน้อมไปสู่การเข้าใจโดยที่ไม่มีเราไปทำอะไรเลยแต่จากการฟังค่อยๆเข้าใจเนี่ยค่ะก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเท่านั้นเอง
6: แล้ววิธีพิจารณาจะถูกไปเอง
0: ไม่มีเราค่ะ
6: ครับไม่มีเราม
0: ีสภาพธรรมะที่เป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ถ้าเป็นเจตสิก
6: แล้วก็ปัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆในขั้นฟังเนี่ย
0: สะสม
6: จะเป็นเหตุปัจจัยให้จิตคิด
0: ปรุงแต่งให้มีการเข้าใจขึ้น
6: อ๋อเราไม่ต้องไปนั่ง
0: ไม่มีเราไงคะฟังจนกระทั่งเป็นธรรมะที่ทำหน้าที่ของธรรมะ
6: คือตอนนี้ที่ผมคิดผมไม่รู้ว่าเป็นเราหรือเป็นจิตคิดนะก็คือจิตคิดถูกไหมฮะแต่เราไปเข้าใจผิดว่าเป็นเรา
0: แล้วเรามาเรียกชื่อได้ว่าเป็นจิตคิดเพราะเรายังไม่รู้ลักษณะของจิตแต่เราเรียกว่าจิตคิดเพราะฉะนั้นก็ต้องตรง
6: คืองี้ฮะเดี๋ยวนิดนึงอาจารย์เริ่มเข้าใจขึ้นว่าตอนนี้จริงๆคือเป็นจิตคิดถูกไหมครับแต่ว่าผมก็จะพูดว่าเป็นเราคิดเนี่ยแต่แท้ที่จริงคือจิตคิดนะครับอันนี้คือสภาพธรรมแท้จริงถูกไหมครับ
0: ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังคิดคือจิตที่คิดไม่ใช่ผมคิด
0: ค่ะ
6: แต่ว่าถ้าจิตผมเนี่ยที่คิดเนี่ยอยากจะรู้ว่าที่เราจะเพิ่มระดับความเข้าใจไปเนี่ยวิธีพิจารณาเนี่ยใช่ไหมครับ
0: ทั้งหมดเป็นจิต
6: เป็นจิต
0: เจตสิกรู
6: ปแต่ว่าจิตผมเนี่ยยังไม่เข้าใจว่า
0: ก็เป็นสภาพจิตที่ยังไม่ได้เข้าใจ
6: อ๋อซึ่งตรงนี้ถ้าจะเข้าใจก็คือตัวความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นจะมาทำหน้าที่เองใช่ไหม
0: ค่ะธรรมะทั้งหมดค่ะ
6: อ๋อก็ไม่ต้องไปคิดอะไรครับ
0: ไม่ใช่ไม่ต้องไปคิดอะไรจะจัดการไม่คิดอะไรอีกเลยค่ะ
5: แต่เขาจะถามเรื่องอนัตตสัญญานะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดเท่าไหร่อนัตตสัญญา
0: ค่ะอนัตตาคืออะไรคะไม่ใช่ตัวตนตรงกันข้ามกับอัตตา
5: ความจำที่เป็นอนัตตสัญญา
0: ค่ะก็ต้องประจักษ์ลักษณะของธาตุหรือธรรมะตามความเป็นจริง
5: ว่าไม่ใช่ตัวตน
0: ถ้าประจักษ์แล้วจะเป็นตัวตนไม่ได้เลยค่ะสัญญาก็จำในขณะที่ปัญญารู้อย่างนั้น
5: อนัตตสัญญานี้ก็คือการประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะ
0: ถ้าได้ประจักษ์ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน
5: ต่างกับอัตตสัญญา
0: ต่างกับอัตตสัญญาค่ะ
5: ที่จำเป็นเรื่องราว
0: ค่ะเป็นตัวเราเดี๋ยวเพียรเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวอะไรก็เราหมดเลยค่ะ
5: ขอบคุณครับท่าน
1: ท่านอาจารย์คะจริงๆแล้วเรื่องคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากเนื่องจากว่าอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสภาพเราคิดกับสภาพที่คิดเป็นธรรมะเนี่ยค่ะต่างกันยังไง
0: คุณสุกัญญาคิดบ่อยใช่ไหมคะ
1: บ่อย
0: เห็นบ่อยไหม
1: เห็นก็บ่อยค่ะ
0: นะไม่รู้อะไรและรู้อะไร
1: ไม่รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะ
0: ทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะคิด
1: ทีนี้เนี่ยลักษณะสภาพธรรมเนี่ยมีจริงในชีวิตประจำวัน
0: ถ้าไม่มีจะไม่มีคำว่าคุณสุกัญญาที่นี่ไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวถ้าไม่มีสภาพธรรมะ
1: ถ้าอย่างนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยขั้นความเข้าใจว่าเป็นสภาพธรรมะก็ต้องมีเราเข้าใจ
0: เวลาที่เข้าใจนะคะขณะนั้นเข้าใจถูกต้องแต่เวลาที่ยังมีเราอยู่ขณะนั้นไม่ถูกต้อง
1: แต่สภาพคิดเนี่ยมีจริง
0: คุณสุกัญญาคิดทุกวันหรือเปล่า
1: คิดทุกวัน
0: ค่ะจะกล่าวว่าจริงหรือไม่จริงคะคิด
1: มีจริง
0: ค่ะและเห็นทุกวันหรือเปล่า
1: เห็นก็ทุกวัน
0: ค่ะและรู้อะไรบ้างหรือเปล่าทั้งเห็นทั้งคิดเรียกว่ารู้เห็นแต่ไม่รู้คิด
1: จริงๆก็รู้ด้วยสภาพเป็นตัวเราที่รู้
0: จนกว่าจะฟังเข้าใจขึ้นอย่าลืมนะคะเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นจากปุถุชนเนี่ยจะเป็นพระอริยะบุคคลได้ยังไงคะถ้าไม่มีหนทาง
7: ท่านอาจารย์คะจริงๆแล้วเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยเหมือนกับเราต้องเข้าใจว่าอะไรคือบัญญัติอะไรคือปรมัตถ์ใช่ไหมคะเพราะว่าการเรียกชื่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีแต่ปรมัตถ์เท่านั้นจริงๆของโลกเลยของอะไรสภาพจริงๆเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่มีบัญญัติไปเรียกปรมัตถ์เพื่อสื่อสารให้เราเข้าใจกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถสื่อสารกันเข้าใจว่าปรมัตถ์เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ค่ะก่อนฟังมีบัญญัติหรือมีปรมัตถ์ก่อนฟังมีแต่บัญญัติทั้งนั้นค่ะ
7: ของฟังมีแต่บัญญัติก็คือมีแต่เรื่องราวแต่เราไม่รู้ว่าเห็น
0: ก็เป็นเราหมดไงคะเรานี่ก็คือบัญญัติแล้ว
7: เป็นเราเห็นเราได้ยิน
0: นั่นแหละค่ะ
7: ทั้งที่จริงๆเห็นได้ยินเนี่ยคือธรรมะใช่ไหม
0: คะเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังให้เข้าใจว่าอะไรจริงถ้าขณะรู้ว่าอะไรจริงก็รู้ว่าสิ่งที่เป็นบัญญัตินั้นคืออะไรสิ่งที่ไม่ใช่ปรมัตถธรรมทั้งหมดเป็นบัญญัติ
7: เพราะบางทีคนที่มาฟังใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมฟังไปแล้วไม่มีเราไม่มีเขาเพราะฉะนั้นจริงๆไม่มีเราไม่มีเขา
0: แล้วมีอะไรก็ต้องบอกเขาด้วย
7: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วมีอะไร
7: ก็คือมีเห็นมีได้ยินมีสภาพ
0: มีธรรมะค่ะ
7: ค่ะ
8: สวัสดีค่ะอาจารย์ท่านหนูเกศรเพิ่งมาครั้งที่สองค่ะก็อยากจะเรียนถามคือสงสัยในใจแต่อาจจะไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะคะคือว่าอย่างเราไปทำบุญเนี่ยเป็นธรรมะไหมคะจะไปทำที่ไหนก็ตามตั้งใจไปทำหรืออะไรเงี้ย
0: ค่ะเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรคะ
8: ธรรมะก็คือยังไม่เข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ไปถึงบุญต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมะคืออะไร
8: คือเราก็คิดว่าเราไปทำบุญแล้วก็
0: ไม่ได้ค่ะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะทำบุญต้องเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรก่อนถ้าคำถามถามว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรถ้ายังไม่รู้ก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นหรือไม่เป็นต้องรู้ก่อนค่ะว่าธรรมะคืออะไร
8: นี่พอจะไปตั้งใจไปทำบุญ
0: ยังไม่ไปทำบุญธรรมะคืออะไรก่อน
8: ตอบไม่ได้นะอาจารย์ขอก่อน
0: เพราะว่าคำถามต้องมีคำตอบใช่ไหม
8: คะ
0: ถ้าถามว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าแปลว่าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไร
8: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นควรจะเป็นความเข้าใจของผู้ที่ถามจะได้หายสงสัยเมื่อเข้าใจแล้วว่าธรรมะคืออะไร
8: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยังไม่พูดเรื่องอื่นเรื่องบุญเรื่องอะไรก็ยังไม่พูดใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
0: ต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรก่อน
8: ค่ะทีนี้
0: คุณธิดารัตน์จะช่วยไหมคะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: คำว่าธรรมะนะคะหมายถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะสิ่งที่มีจริงๆแล้วต้องขยายความนะคะว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยก็คืออะไรอย่างเช่นสภาพรู้นะคะหรือว่าความรู้สึกอันนี้มีจริงนะคะหรือว่ารูปธรรมที่เป็นรูปร่างกายหรือว่ารูปอื่นๆก็เป็นสิ่งที่มีจริงแล้วคำถามเนี่ยนะคะก็คือบุญคือบุญหมายถึงว่าลักษณะที่เป็นกุศลจิตหรือว่าแปลก็คือสิ่งที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงลักษณะที่ดีนะคะจิตที่ดีเนี่ยมีไหมจิตที่ดีมีจริงๆเป็นบุญเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะด้วยนะคะจิตที่ไม่ดีก็มีจริงๆก็เป็นธรรมะนะคะเพราะธรรมะนี่ก็จะมีกว้างขวาง
0: อันนั้นคือคำตอบของคุณธิดารัตน์ใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
0: ท่านขอให้ตอบเองถ้าได้ท่านจะถามเพราะว่านั่นเป็นคำตอบของคุณธิดารัตน
8: ์ค่ะ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: ก็พอเข้าใจ
2: ก็ช่วยทบทวนความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าเข้าใจว่ายังไง
8: คือ
2: ตกลงเข้าใจว่าไงคะบุญ
8: คือสิ่งที่เป็นบุญหรือธรรมะก็คือเป็นบุญหรือว่าเป็นก็มีธรรมะในใจใช่ไหมคะยังงง
2: คือบุญมีจริงไหมคะ
8: ก็คิดว่ามีจริงนะคะ
2: ค่ะถ้าบุญมีจริงบุญก็เป็นธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
8: ค่ะ
0: ดังนั้นคุณธิดารัตน์ตอบ
8: ค่ะ
0: เดี๋ยวฉันขอถามแล้วจะได้ตอบไงคะได้เป็นคุณธิดารัตน์ตอบคนละคนใช่ไหมคะทีนี้ถามเพื่อจะขอฟังนะคะ
8: ค่ะ
0: ขณะนี้ค่ะได้ยินเสียงไหมคะ
8: ได้ยินค่ะ
0: จริงจริงหรือเปล่าคะ
8: ได้ยินเสียงจริง
0: ได้ยินจริง
8: ค่ะ
0: แน่ใจเลยค่ะ
8: ได้ยินเสียงที่พูดเนี่ยนะคะ
0: ค่ะเสียงอะไรก็ตามแต่ได้ยินจริง
8: ได้ยินค่ะ
0: แน่ใจเลยค่ะ
8: ค่ะ
0: เสียงมีจริง
8: มีจริง
0: ได้ยินมีจริงไหมคะ
8: ได้ยินค่ะ
0: ค่ะอะไรจริงอะไรไม่จริง
8: ก็คือได้ยินเสียงนะคะว่ามีจริง
0: เดี๋ยวก่อนนะคะได้ยินจริง
8: ๆค่ะ
0: ค่ะเสียงมีจริงหรือเปล่า
8: ได้ยินจริงแล้วเสียงก็มีจริงถึงได้ยิน
0: แล้วได้ยินมีจริงไหมคะ
8: ได้ยิน
0: ได้ยินมีจริงๆหรือเปล่า
8: ไม่ทราบ
0: ไม่แน่ใจก็คือว่ายังไม่สามารถที่จะรู้เรื่องบุญได้ค่ะต้องแน่ใจก่อน
8: ก็อีกยาวเลยค่ะกว่าจะ
0: ค่ะความรู้ความเข้าใจต้องตรงค่ะว่าเป็นของเราเองเมื่อกี้ฟังคนอื่นตอบแล้วเมื่อกี้ฟังคนอื่นตอบแล้วไง
8: คะ
0: ก็นั่นคือคนอื่นแต่ทีนี้ถ้าเราจะไตร่ตรองนะคะและเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจได้ยินไหมคะ
8: ได้ยิน
0: สงสัย
8: แต่ว่างง
0: ค่ะงงก็ยังต้องฟังต่อไปอีกค่ะเพราะว่าแค่ได้ยินงงได้ยังไงถามว่าได้ยินหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
8: ค่ะ
0: ได้ยินไหมคะ
8: ได้ย
0: ินแน่ๆจริงๆนะคะ
8: ค่ะ
0: ได้ยินเสียงจริงๆใช่ไหมคะ
8: เสียงจริงๆ
0: ค่ะเสียงมีจริงไหมคะ
8: เสียงมีจริงค่ะ
0: ได้ยินมีจริงไหมคะ
8: ค่ะ
0: แน่ใจ
8: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะ
8: ค่ะ
0: โกรธมีจริงไหมคะ
8: มีค่ะ
0: ไม่โกรธมีไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
8: เป็นค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดเป็นธรรมะจิตที่ดีสภาพความดีมีไหมคะ
8: มีค่ะ
0: มีจริงๆนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
8: ทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นธรรมะนั่นแหละ
0: สิ่งที่ดีก็เป็นธรรมะที่ไม่ดีก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าบุญเนี่ยหมายความว่ายังไง
8: ก็คือธรรมะที่ดี
0: ธรรมะที่ดี
8: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อประโยชน์แก่คนอื่นเป็นจิตที่ดีไหมคะดีไหมขณะที่ให้เป็นบุญหรือเปล่า
8: เป็นบุญ
0: ค่ะก็ตอบได
8: ้
0: เป็นธรรมะด้วยหรือเปล่า
8: เป็นธรรมะด้วยนี้จะเรียนถามอาจารย์ต่อค่ะว่าเวลาเราไปทำบุญแล้วเราก็ทำบุญวันเกิดทำบุญอุทิศส่วนกุศลอะไรเงี้ยเราก็
0: จริงหรือเปล่า
8: ไหนคะ
0: จริงหรือเปล่า
8: ไปทำจริงแต่ว่าพระก็สวดให้ว่า
0: พระสวดจริงหรือเปล่า
8: สวดพระสวดจริง
0: ค่ะ
8: พระสวดจริงค่
0: ะ
8: ก็สวดให้ศีลให้พรอะไรเงี้ยนะคะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
8: เป็นธรรมะค่ะนี่เวลาไปต่างประเทศนะคะไปที่เขมรนะคะไปที่เขมรก็เขาก็สวดจริงแต่สวดเขาไม่เหมือนของเราอะค่
0: ะ
8: เขาก็สวดคือเวลาไปสวดแล้วเขาเป็นพระเขมรแล้วเสร็จแล้วเป็นวันเกิดเราก็เตรียมของไปที่เหมือนกับเราอยู่ในกรุงเทพ
0: ทั้งหมดจริงใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
8: เป็นธรรมะค
0: ่ะอะไรเป็นธรรมะ
8: คือการที่เราตั้งจิตแล้วก็เราก
0: ็ตั้งจิต
8: ดี
0: คิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
8: เป็นธรรมะค่ะแล้วพอไป
0: เวลาที่ได้ยินเสียงนะคะ
8: ค่ะ
0: อะไรเป็นธรรมะ
8: ก็ได้ยิน
0: แล้วก็มีเขมรไหมคะ
8: มีค่ะมีเขมรมีพระเขมรอยู่ที่นั่นแล้วพระเขมรก็พอไปถึงพระเขมรก็ให้ทำเหมือนกับ
0: เขมรจริงหรือว่าได้ยินจริง
8: เขมรเนี่ยเขมรจริ งพระเขมรงงนะคะ
0: งงค่ะต้องงงแน่ๆค่ะเพราะว่ายังไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรแล้วเรื่องก็ยาวทุกเรื่องใช่ไหมคะยาวต่อไปอีกจนกระทั่งกลับมาถึงกรุงเทพแล้วก็ได้จนกระทั่งมาถึงที่นี่มาถามก็ยังยาวต่อมาจนกระทั่งถึงที่นี่ใช่ไหมคะแต่ว่าต้องเริ่มต้นที่จะเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและอะไรเป็นธรรมะถ้ายังไม่เข้าใจตรงนี้นะคะจะไม่มีคำตอบเลยเป็นเรื่องราวตลอดค่ะและก็ยาวด้วย
9: สำหรับเรื่องของการที่จะเข้าใจเรื่องของธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องเป็นธรรมะที่กำลังปรากฏอยู่เหมือนกับพระสูตรที่เราสนทนากันอยู่เนี่ยนะคะท่านกล่าวถึงธรรมะสี่ประการที่จะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลื่อนได้ซึ่งพระสัทธรรมนี้คืออะไรก็คือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงถึงสภาพธรรมะที่เป็นจริงและเป็นปัจจัยให้ผู้นั้นสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้หรือว่าดับกิเลสได้นั่นเองเป็นพระอริยบุคคลถึงขั้นที่เป็นพระอรหันต์นั่นก็คือการที่จะมีปัญญาที่จะเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นอย่างการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยพระธรรมคำสอนแม้แต่ป้าปริยัติธรรมเนี่ยและจะเป็นปัจจัยให้เห็นถูกในลักษณะของสภาวะธรรมที่มีจริงเนี่ยย่อมไม่เกิดแน่นอนดูอย่างธรรมะที่เป็นปัจจัยให้เป็นพระโสดาบันสิฮะโสดาปัตติมรรคเพราะว่าท่านแสดงไว้เหตุที่ต้องให้เกิดผลและเหตุนั้นต้องสมควรกับผลสิ่งแรกก็คือต้องได้คบสัตบุรุษนั่นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระสัทธรรมก็คือธรรมะที่ทรงแสดงแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีการพิจารณาโดยแยบคายและพิจารณาในที่นี้ก็ไม่ใช่เป็นการแค่คิดนึกเรื่องราวแต่ต้องเป็นการที่จะรู้ถึงลักษณะของสภาวธรรมที่มีจริงนั่นเองก็คือสภาวธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งก็ไม่พ้นเริ่มตั้งแต่นามธรรมหรือรูปธรรมนั่นเองและสุดท้ายก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตตรธรรมอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลเพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาพระธรรมเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อสภาพธรรมะเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานั้นสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างนั่นเองก็แล้วแต่ว่าจะเป็นธรรมะฝ่ายดำหรือธรรมะฝ่ายขาวหรือธรรมะที่ไม่ใช่เป็นฝ่ายดำฝ่ายขาวนะก็ต้องแล้วแต่อย่างไรก็ตามการที่เจริญที่เหตุให้ตรงกับผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อนั้นพระสัทธรรมเลื่อนเลือนแน่นอนงั้นการที่เราได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะจะเป็นปัจจัยให้เรามีการพิจารณาสภาพธรรมะถูกต้องแต่ไม่ใช่เป็นเราที่จะต้องจดจ้องหรือทำเพราะว่าธรรมะที่เป็นเครื่องกั้นนะมี3อย่างก็คือตัณหามานะทิฏฐิซึ่งท่านก็แสดงเอาไว้นะฮะว่าความเป็นเราด้วยตัณหามีไหมความเป็นเราด้วยทิฏฐิมีไหมหรือความเป็นเราด้วยมานะมีไหมหนาแน่นมากนะฮะเพราะเรายึดขันธ์5ซึ่งขณะนี้เองซึ่งก็ไม่พ้นจิตเจตสิกและรูปและขันธ์5ในที่นี้ท่านแสดงไว้ก็คือปรมัตถธรรมเป็นธรรมะที่มีจริงก็คือรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันคือเจตสิกที่เหลืออีก50แล้วก็วิญญาณขันซึ่งก็มีอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่รู้ลักษณะของสภาวะธรรมที่มีจริงในขณะนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยากที่จะรู้ถึงความจริงและปัญญาจะเจริญขึ้นได้แต่ถ้าเป็นการที่จะไปหาที่ทำหรือว่าจะหลีกเลี่ยงที่จะรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้แน่นอนนะคะปัญญาไม่เจริญแน่นอนเพราะว่าเป็นการที่ไม่รู้ความจริงนั่นเองเพราะขณะนี้ธรรมะปรากฏแต่ก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมนะก็จะต้องเป็นไปตามที่ทรงแสดงค่ะขอเชิญท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็ขอฟังความเห็นของคุณธีรพันธ์ด้วยนะคะ
10: ครับก็ต้องศึกษาธรรมะให้เข้าใจครับไม่ใช่ว่าศึกษาธรรมะแล้วก็เตรียมที่จะไปปฏิบัติหมายความว่าศึกษาธรรมะแล้วมีการพิจารณาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องครับการปฏิบัตินี่เป็นเรื่องของความเข้าใจที่จะเป็นกิจหน้าที่ที่จะปฏิบัติเองนะไม่ใช่เราที่จะไปทำฟังอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งใจที่ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับไปทำเป็นรูปแบบขึ้นมาแต่ว่าการที่จะปฏิบัติถูกนั้นก็คือมาจากการฟังธรรมะให้เข้าใจนั่นเองนะครับเมื่อมีการฟังเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับการปฏิบัติไม่ต้องห่วงแล้วครับว่าจะต้องไปปฏิบัติเพราะธรรมะก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะครับก็คือความเข้าใจธรรมะก็คือปัญญานั่นเองที่มีความเข้าใจในสภาพธรรมะไม่ต้องห่วงเรื่องการปฏิบัติครับ
0: ค่ะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยคิดต่างกันจะให้คิดเหมือนกันเนี่ยก็ยากนะคะแต่ว่าถ้าจะสนทนาธรรมสนทนากันตามความเป็นจริงตามเหตุตามผลนะคะก็แสดงเห็นว่าบุคคลที่จะไปปฏิบัติไม่สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัตินะคะไม่ได้ต้องการเข้าใจถูกเห็นถูกที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแน่นอนค่ะมิฉะนั้นจะไปไหนในเมื่อสิ่งนี้กำลังปรากฏและจะเข้าใจอะไรถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ไม่สนใจเรื่องปัญญาเรื่องความเห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏจะทำอย่างอื่นเมื่อทำแล้วนะคะไม่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้เลยเพราะว่าทำอื่นและก็จะมีความค่อยๆเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏได้ยังไงเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็ไม่ใช่ผู้ที่อบรมเจริญปัญญาแต่มุ่งที่จะทำเพราะคิดว่าเป็นการทำแล้วก็ตัวตนนี่ค่ะจะได้รู้ได้เข้าใจแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกหรือว่ามีปัญญาที่แทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้เลย
11: คือก็จะหาทางช่วยที่เป็นญาตินะคะที่เขาเคยมาเรียนที่นี่มา 5-6 ปีนะคะอาจจะสับสนนิดนึงเพราะว่าผู้ที่พาไปเนี่ยคือเขาก็บอกแนวทางว่าก็คือให้เข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏ
0: เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ใช่ที่อื่น
11: เดี๋ยวนี
0: ้ค่ะก็ที่อื่นยังไม่มีนี่ค่ะมีเดี๋ยวนี้และถ้าไปแล้วจะเข้าใจสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ได้ยังไงและระหว่างจะไปนั้นไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเลยและไม่สนใจที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏด้วยจึงไปเองทำเองที่ไม่ใช่การค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าจะเข้าใจทันทีแทงตลอดทันทีไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังเต็มไปด้วยความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นความเห็นที่ต่างกันแต่ผู้ที่อบรมเจริญปัญญานะคะไม่ไปไหนเลยเพราะรู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแม้เดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏแล้วซึ่งจะต้องอบรมเจริญปัญญาให้เข้าใจถูกต้องก็เป็นความเห็นที่ต่างกัน
12: ค่ะสำหรับการสนทนาก็สื่อเช้านี้นะคะก็หมดเวลาก็ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วม
13: สนทนาธรรมที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่22มกราคมพุทธศักราช2561
14: ขออนุญาตถามท่านวิทยากรนะคะอวิชชาหรือความไม่รู้ทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไรมีความแตกต่างไปจากความไม่รู้ทางโลกอย่างไรคะ
15: ค่ะก็เป็นคำที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะคะแม้แต่คำว่าอวิชชาถ้าหมายความตรงๆก็คือวิชชาคือความรู้อะไม่เพราะฉะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้เพียงเท่านี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยนะคะว่าเราไม่รู้อะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเกิดมาเนี่ยรู้ทุกอย่างแต่พระอรหันตสัมมาสัมเจ้าตรัสว่าอวิชชาความไม่รู้ก็ต้องไม่รู้อะไรไม่ใช่ไม่รู้เปล่าๆเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ว่าอวิชชาเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็ไม่รู้จริงๆด้วยไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้ใครรู้ความจริงของสิ่งที่มีขณะนี้บ้าง มีเห็นในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึงคำว่าเห็นแต่ว่าพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงของเห็นซึ่งคนอื่นไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรพระฉันเห็นมีเดี๋ยวนี้ใครรู้ว่าถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมแค่นี้ค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ให้ใครเชื่อนะคะแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังคำของพระองค์เนี่ยจะต้องไตร่ตรองพิจารณาเริ่มเข้าใจตามความ

เพียงปัจจัยที่พระองค์ทรงแสดงเพียงในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าทรงแสดงละเอียดจนกระทั่งว่าเห็นหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นประกอบด้วยสภาพธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าเห็นอะไรต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นถ้าไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นเห็นก็เกิดไม่ได้ได้ยินอะไรได้ยินเสียงถ้าไม่มีเสียงได้ยินเกิดไม่ได้นี่เป็นชีวิตประจำวันนะคะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่ได้รู้ความจริงว่าอวิชชาไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาใครจะหยุดยั้งไม่ให้ดับไปเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงตาความเป็นไปของธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมดาก็คือว่าเมื่อเกิดแล้วดับใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตไม่รู้อะไรขณะเห็นก็ไม่รู้ขณะได้ยินก็ไม่รู้ขณะคิดนึกก็ไม่รู้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะก็รู้ความจริงของชีวิตแต่ละหนึ่งขณะว่าชีวิตก็คือขณะที่มีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจึงมีชีวิตถ้าไม่มีสภาพรู้ไม่มีการรู้ชีวิตก็ไม่มีอย่างโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นไม่เห็นอะไรไม่ชอบอะไรแต่สภาพธรรมะที่เห็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะมีธาตุรู้ซึ่งคนไทยเราเนี่ยนะคะชินหูกับคำว่าจิตแต่ก็เพียงแต่พูดว่าจิตแต่เดี๋ยวนี้จิตไหนอวิชชาไม่รู้เลยจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นเป็นจิตหรือเปล่าถ้าถามคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะเขาจะตอบว่ายังไงเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเห็นเนี่ยเป็นจิตเพราะฉะนั้นจากการที่รู้ว่าแม้แต่คำว่าจิตเนี่ยคืออะไรอวิชชาไม่สามารถจะรู้ได้แต่พระปัญญาคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่เคยรู้ว่าตั้งแต่เกิดมานี่นะคะเกิดมาต่างๆกันเกิดแล้วก็ต่างๆกันไปไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินตลอดชีวิตต่างๆกันไปแต่ละหนึ่งขณะจนถึงขณะที่จากโลกนี้ไปซึ่งก็ไม่มีใครสามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้เพราะเหตุว่าเป็นธรรมดาหมายความว่าเป็นธรรมดาของธรรมะซึ่งเกิดขึ้นที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอวิชชานะคะณบัดนี้ก็พอจะรู้ได้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะขณะเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปขณะได้ยินไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเสียงและไม่มีหูได้ยินเกิดไม่ได้เลยและได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงเท่านั้นรู้อย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วก็ดับไปทุกๆขณะสามารถที่จะพิสูจน์จนกระทั่งสามารถเข้าใจขึ้นและเริ่มเห็นว่าผู้ที่จะรู้อย่างนี้ก็คือผู้ที่ทรงตรัสรู้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้ทุกคนได้เริ่มเข้าใจว่านะคะไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้ธรรมะว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามกำลังปรากฏในขณะนี้เพราะเกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดเพราะอะไรแล้วก็ดับไปแล้วด้วยเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็เริ่มจะเข้าใจว่าอวิชชาไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงทุกขณะที่กำลังมีในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่สามารถที่จะไปค้นหาที่ใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลสิ่งที่ดับแล้วเหมือนไฟค่ะดับแล้วใครหาเจอเพราะฉะนั้นเห็นดับแล้วในขณะที่ได้ยินเกิดดับแล้วในขณะที่คิดนึกดับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมดาที่เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาวิชาเริ่มเกิดเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงทุกขณะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่จะเป็นของใครได้ได้ยินเมื่อกี้นี้นะคะเกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วเป็นของใครจะเป็นของใครไม่ได้เลยค่ะได้ยิน

0: ใหม่ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้เกิดแล้วดับอีกแล้วเป็นของใครเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นอย่างมั่นคงนะคะก็สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีทั้งหมดในชีวิตทุกประการโดยที่คนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงที่กำลังมีในขณะนี้และวิชาคือการเริ่มรู้ว่าสิ่งที่มีในขณะนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้มีอวิชชาไหมคะ
1: คำตอบก็คือว่า
0: ผู้ที่ได้ฟังแล้วตอบได้ว่ามีหรือไม่มีต้องเป็นคนที่ตรงค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงจริงเพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับแล้วไม่รู้เป็นอวิชชาไม่ใช่ใครทั้งสิ้นนะคะความไม่รู้ก็คือไม่สามารถจะรู้ได้แต่ความรู้คือวิชาสามารถเริ่มรู้ความจริงว่าสิ่งที่มีในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายชั่วคราวแสนสั้นเกิดระดับไปโดยไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับคำถามที่2ค่ะการฟังธรรมตามการซึ่งเป็นมงคล1ใน38ประการเป็นเหตุให้ละความไม่รู้ได้หรือไม่และอย่างไรค่ะ
2: ก็เป็นคำถามที่เป็นลำดับที่ดีเลยนะครับเพราะว่าคำถามแรกพูดถึงความไม่รู้ซึ่งใช้คำว่าอวิชชานะครับแล้วก็ความรู้คือวิชาเพราะฉะนั้นเรียนรู้เพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะครับจึงเป็นวิชาแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเราก็มีแต่อวิชชาเพราะฉะนั้นก็คือฟังสิ่งที่เป็นจริงสิ่งเป็นจริงนั้นใช้คำว่าธรรมะก็คือฟังธรรมฟังธรรมจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเราไม่เคยได้ยินเลยเรามีแต่วิชาการอย่างอื่นใช่ไหมครับเพราะนั้นกาละใดเวลาใดเป็นเวลาดีที่จะได้มีการฟังธรรมะอย่างเช่นมีโอกาสก็มีการได้สนทนากันที่นี่และถ้ามีกาละอื่นที่ท่านมีความสนใจนะฮะในการที่จะฟังคำจริงความจริงเนี่ยท่านก็สามารถจะรับฟังได้ติดตามได้นะฮะในสื่อต่างๆนะฮะที่เป็นการเผยแพร่พระธรรมซึ่งมูลนิธิก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะฮะที่ได้เผยแพร่ความจริงตามพระธรรมคำสอนนะครับ
0: ก่อนอื่นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าธรรมะคืออะไรแค่คำเดียวนะคะต้องเข้าใจชัดเจนว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงนะคะเห็นมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงเป็นธรรมะคิดมีจริงเป็นธรรมะจำมีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นแหละเกิดขึ้นนะคะแล้วธรรมะก็ดับไปสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่มีเหตุที่จะให้ธรรมะเกิดก็เป็นธรรมะแต่ความไม่รู้เนี่ยค่ะทำให้หลงยึดเข้าใจผิดว่าธรรมะนั้นเป็นเราเช่นขณะนี้นะคะเป็นเราเห็นเป็นเราได้ยินจนกว่าจะได้พิจารณาไตรตรองว่าธรรมะก่อนเห็นไม่มีเห็นก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วก็เกิดเห็นไม่มีใครไปทำขึ้นมาได้นอกจากเหตุปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นแม้แต่ได้ยินเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อกี้นี้ไม่มีได้ยินแล้วก็มีได้ยินเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือหนึ่งขณะจิตซึ่งเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดนึกตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครธรรมะทั้งหลายทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาเนี่ยค่ะคือเบื้องต้นของการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อะไรปัญญาวิชาที่รู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่เคยคิดถึงเลยคิดแต่ศาสตร์ต่างๆตามที่ได้เรียนกันนะคะชาวโลกศึกษาวิชาการต่างๆแต่สำหรับพระธรรมต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงที่ถูกละเลยไม่ได้สนใจมาเลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้นะคะโดยประการทั้งปวงเพื่อที่จะให้เกิดมาแล้วก่อนจากโลกนี้ไปได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสิ่งที่มีตลอดชาติเนี่ยค่ะพอจากโลกนี้ไปแล้วก็หายไปหมดเหมือนชาติก่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จำได้แต่ชาตินี้พอถึงชาติหน้านะคะนั่งอยู่ตรงนี้ก็จำไม่ได้เพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหมดไปหมดไปจะด้วยความไม่รู้ ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแต่ว่านะคะแม้แต่คำเดียวของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะจากการตรัสรู้ไม่ใช่คำของคนอื่นเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างจากคำของคนอื่นทั้งหมดเพราะเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแต่ละคำที่พระองค์ตรัสสำหรับให้ทุกคนเนี่ยไตร่ตรองได้เข้าใจถูกต้องว่าจริงไหมเมื่อวานนี้หมดแล้วเมื่อกี้นี้หมดแล้วเราอยู่ไหนเห็นเมื่อกี้นี้ได้ยินเมื่อกี้นี้คิดนึกเมื่อกี้นี้เป็นอย่างนี้ไปทุกวันพระเจ้าก็เริ่มที่จะรู้ความจริงว่าธรรมะหลากหลายมีทั้งอวิชชาและวิชามีทั้งกุศลและอกุศลมีทั้งดีและชั่วมากมายนะคะเพราะฉะนั้นจะเริ่มเข้าใจต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมเพิ่มขึ้นถ้ายังคงสงสัยในเรื่องธรรมะนะคะต้องกระจ่างแจ้งก่อนที่เราจะพูดธรรมะต่อไปเพราะว่าทุกอย่างต้องมีการตั้งต้นที่ถูกต้องว่าพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงธรรมะเป็นภาษาบาลีที่ชาวมคธนะคะในสมัยโน้นพูดกันเป็นชีวิตประจำวันธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่มีจริงโดยไม่ใช้คำว่าธรรมะก็ได้เพราะว่าหมายความถึงไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนที่ไหนก็มีเห็นมีได้ยินเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงโดยประการทั้งปวง
1: นี่ก็คือการฟังธรรมตามกาลนะคะซึ่งเป็นมงคล1ใน38ประการค่ะ
0: ขอประทานโทษนิดนึงนะคะถ้าไม่เข้าใจเป็นมงคลไหมคะ
1: ไม่เป็น
0: ไม่เป็นเพราะฉะนั้นมงคลไม่ใช่แค่ฟังค่ะเข้าใจคำที่ได้ฟังเมื่อไหร่เป็นมงคลเมื่อนั้น
1: ค่ะคำถามต่อมานะคะสุตตมยปัญญาหรือปัญญาที่เกิดจากการฟังนั้นปัญญาที่กล่าวถึงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: สุตตมยปัญญานะครับหมายถึงปัญญาที่สำเร็จมาจากการฟังนะครับในอรรถกถานะครับก็ได้อธิบายไว้นะครับว่าเป็นปัญญาของผู้ที่เป็นสาวกเพราะเหตุว่าผู้ที่เป็นสาวกนะครับต้องเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำจริงจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ได้ยินได้ฟังจนมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับในขณะนี้ก็กำลังเริ่มสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับจากคำแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังสะสมเป็นสุตตมยปัญญานะครับเป็นปัญญาเบื้องต้นขั้นต้นนะครับที่จะนำไปสู่ปัญญาขั้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขาดการฟังการศึกษาพระธรรมไม่ได้เลยครับ
0: ค่ะชื่อว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่สำเร็จจากการฟังเพราะฉะนั้นฟังเข้าใจเมื่อไหร่นั่นแหละคือปัญญาที่เกิดจากการฟังสิ่งซึ่งไม่เคยได้ฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นคำที่ไม่เคยมีใครกล่าวมาก่อนเมื่อทรงตรัสรู้แล้วแต่ละคำเนี่ยค่ะมาจากการตรัสรู้เพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยคนนั้นเกิดคนนี้เกิดคนนั้นตายคนนี้ตายเป็นคนหรือแม้แต่สัตว์เกิดสัตว์ตายแต่หารู้ไหมว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าไม่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นสืบต่อก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดปัญญาความเข้าใจถูกนะคะว่าที่หลงยึดถือว่าเป็นเราและก็มีความติดข้องผูกพันในความเป็นเรายิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งเป็นเหตุให้เกิดทุจริตกรรมต่างๆเพราะความรักตนและก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วไม่รู้ว่าเหตุที่ไม่ดีต้องนำผลที่ไม่ดีมาให้ไม่เข้าใจธรรมะเลยนะคะมีแต่ความเป็นเราที่มีความติดข้องและต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะปัญหาของโลกไม่สิ้นสุดเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรปัญหามาจากความไม่รู้จะใช้ความไม่รู้แก้ปัญหาไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นจะแก้ทุจริตจะแก้ความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่ใช่เอาความไม่รู้ไปแก้เอาความเห็นแก่ตัวความเป็นตัวตนไปแก้แต่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าที่เป็นธรรมะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะคะโกรธเป็นโกรธชอบเป็นชอบ ดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมะที่เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลถ้าเป็นผลของความโกรธเกิดขึ้นนะคะกายก็เป็นไปด้วยกำลังของความโกรธวาจาก็เป็นไปด้วยกำลังของความโกรธจนกระทั่งถึงประทุษร้ายเบียดเบียนกันได้เพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่มีใครทำร้ายคนอื่นนอกจากตัวเองกำลังทำร้ายตัวเองโดยความโกรธที่ได้กระทำกรรมซึ่งจะให้ผลนะคะตามมาซึ่งเราก็พูดแต่ว่ากรรมกับผลของกรรมแต่ไม่ละเอียดพอเพราะเหตุว่าถ้าละเอียดก็คือว่าสามารถที่จะรู้ความจริงว่าเมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นธรรมะหลากหลายเป็นประเภทต่างๆซึ่งทรงแสดงไว้ละเอียดนะคะเพื่อให้เห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะกล่าวความจริงในขณะนี้ได้ละเอียดโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเพื่อที่จะให้เข้าใจจริงๆให้มั่นคงขึ้นค่ะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมะคำเดียวนะคะถ้าเข้าใจมั่นคงคือธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่อยู่ในอำนาจของใครแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยต้องเป็นไปตามปัจจัยถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจไม่ให้ชอบได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าสิ่งนั้นน่าพอใจมากไม่ให้ชอบมากๆได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะคะก็เป็นธรรมะที่ละเอียดอย่างยิ่งซึ่งจากการที่รู้ว่าเป็นธรรมะจะค่อยๆละคลายความติดข้องเพราะเห็นโทษของธรรมะที่เป็นอกุศลและเห็นประโยชน์ของธรรมะที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นความเห็นถูกความเข้าใจถูกปัญญาเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาของโลกได้ไม่ว่าประเทศชาติใดๆหรือแม้แต่หนึ่งคนก็มีปัญหาเยอะนะคะจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นหนึ่งคนที่มีปัญหาที่ไม่รู้จนกระทั่งเป็นประเทศชาติจนกระทั่งเป็นโลกทั้งหมดนะคะก็จะแก้ได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นแล้วไม่รู้จักธรรมะก็ยังคงเข้าใจว่าตนเองได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะแต่ไม่ใช่ความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉันต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
1: จากพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรนะคะที่มีเรื่องอยู่ในกาลมสูตรซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้อย่าเชื่อในสิบประการการฟังก็เป็นประการหนึ่งที่อย่าเชื่อฉะนั้นการฟังที่ถูกต้องควรฟังอย่างไรคะ
0: ฟังอย่างไรฟังธรรมะไม่เหมือนฟังอย่างอื่นใช่ไหมคะฟังอย่างอื่นก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานแต่ฟังธรรมะจะฟังยังไงฟังเพื่อเข้าใจนะคะแต่ว่าต้องรู้ว่าได้ยินคำไหนอย่าเผินต้องไตร่ตรองต้องคิดนะคะว่าจริงหรือเปล่าเช่นคำว่าธรรมะนี่ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะนี่แน่นอนที่สุดถ้าไม่มีธรรมะจะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นเพียงคำว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยก็แสดงเห็นว่าต้องมีความเข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะสิ่งที่มีจริงเห็นด้วยไหมว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้ภาษาบาลีจะใช้คำว่าธรรมะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรภาษาอื่นจะใช้คำว่าอะไรก็เป็นสิ่งที่มีจริงเช่นเห็นภาษาไหนก็ได้เปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินได้ไหมไม่ได้เห็นต้องเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นมีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรโดยมากเราคิดจริงอริยสัจธรรม4นะคะทุกขะอริยสัจชื่อมาแล้วค่ะทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นทุกข์แต่ว่าอะไรล่ะเป็นทุกข์เห็นไหมคะแค่ฟังเผินก็หยิบมาแล้วก็จำไว้แล้วก็พูดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจธรรม4แต่ถ้ารู้ว่าอริยสัจธรรม4คือเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะทุกข์ก็คือสภาพธรรมะนั้นไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นานเพียงจากไม่มีเลยนะคะก็เกิดมีขึ้นและดับไปเลยไม่กลับมาอีกอย่างนี้เป็นมานานแล้วในสังสารวัฏไม่มีใครเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้เลยค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาว่าถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรก็ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นคิดไม่ถึงนะคะถูกปิดบังไว้ด้วยการเกิดดับอย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้ค่ะว่าธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิต เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยนะคะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะจึงจะเห็นพระปัญญาคุณของพระองค์ว่าแม้สิ่งที่มีนะคะคนอื่นไม่รู้ได้แต่พระองค์ทรงตรัสรู้ละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่คำว่าธรรมะฟังธรรมะหมายความว่าฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเพราะว่าสิ่งอื่นในขณะนี้ไม่มีนอกจากสิ่งเดียวทีละหนึ่งที่ปรากฏอย่างขณะที่เห็นเนี่ยไม่มีได้ยินไม่มีคิดเพราะฉะนั้นความจริงของเห็นต้องเป็นอย่างหนึ่งความจริงของคิดต้องเป็นอย่างหนึ่งคือคิดไม่ใช่เห็นเพราะแม้ไม่เห็นก็คิดเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะซึ่งเข้าใจว่าเป็นเราแต่ว่าความจริงก็คือว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่ทรงตรัสรู้ความจริงเท่านี้ค่ะเริ่มรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปัญญาของพระองค์เนี่ยมากแค่ไหนในสิ่งซึ่งคนอื่นไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเห็นเนี่ยกำลังเกิดดับและก็ไม่ใช่ได้ยินได้ยินเกิดไม่ใช่เห็นก็ได้ยินก็ดับด้วยในขณะที่เสียงเมื่อกี้นี้นะคะหายไปไหนถ้าไม่มีเสียงก็ไม่มีได้ยินพอเสียงหมดจะให้ได้ยินต่อไปก็ไม่ได้นี่คือชีวิตนะคะซึ่งหลากหลายมากทรงแสดงความจริงโดยละเอียดยิ่งทุกประเภทความโกรธมีจริงความเสียใจมีจริงความริษยามีจริงความสำคัญตนมีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะมีจริงๆแต่เคยเป็นเราเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะอย่างไรก็คือฟังแล้วพิจารณาให้เข้าใจว่าถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรลองหามาสิคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเพียงคำว่าธรรมะสำหรับวันนี้นะคะถ้าสามารถที่จะมีความเข้าใจอย่างมั่นคงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะสงสัยฟังต่อไปนะคะอ่านข้อความในพระไตรปิฎกมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมหกทางพระองค์ทรงประจักษ์แจ้งโลกหกโลกนะคะโลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางลิ้นโลกทางกายโลกทางใจใครคิดว่ามีโลกอื่นนอกจากหกเพราะฉะนั้นไตรตรองคำที่ได้ฟังนะคะเพื่อเข้าใจแล้วก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่ายิ่งฟังยิ่งเข้าใจขึ้นยิ่งละเอียดขึ้นยิ่งเข้าใจคำที่ตรัสไว้ตั้งแต่เบื้องต้นตลอดไปจนถึงที่สุดว่าธรรมะทั้งหลายคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครค่อยๆละคลายความไม่รู้ที่หลงยึดถือสภาพธรรมะจนเป็นสุขและเป็นทุกข์อย่างมากมายในชีวิตเพราะไม่รู
1: ้ค่ะขอบคุณอาจารย์
0: มีความสุขขณะไหนบ้างคะที่ยังคงเหลืออยู่ตอนเที่ยงคงจะรับประทานอาหารอร่อยนะคะรสชาติต่างๆอยู่ไหนคะเดี๋ยวนี้เมื่อวานนี้อยู่ไหนทั้งวันเนี่ยหายไปไหนและพรุ่งนี้วันนี้ก็จะเป็นเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้ไม่เหลือเลยแต่เดี๋ยวนี้เหมือนยังมีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ซ่อนเร้นก็คือสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับอย่างเร็วที่สุดผ่านไปจนกว่าจะปรากฏว่าไม่เหลือนี่คือฟังนะคะไตร่ตรองเข้าใจสงสัยสอบถามพิจารณาจนกระทั่งรู้ว่าอะไรถูกอะไรจริงและอะไรที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเช่นทุกอย่างมีเมื่อเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยจริงไหม
2: ถ้าอาจารย์พูดถึงอาหารกลางวันผมว่าตะกี้นี่เองก็มีเบรกแล้วขนมก็อร่อยนะครับรสที่อร่อยนั้นก็ไม่มีแล้วท่านอาจารย์แต่ก็ยังเหมือนก็จำได้ว่าเค้กก็อร่อยดีอะไรอย่างเงี้ย
0: คริสเตียนศึกษาธรรมะนี่นะคะทีละคำความจำมีไหม
2: จำมีฮะ
0: ค่ะเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
2: ความจำ
0: คือการที่ทดสอบความเข้าใจที่จะรู้ว่าเข้าใจคำว่าธรรมะแค่ไหน
2: ครับความจำเป็นธรรมะ
0: ค่ะกำลังลิ้มรสเค้ก
2: กำลังลิ้มรส
0: หมดแล้วนะคะ
2: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวนี้ลองนึกถึงความสุข ที่เกิดจากรสเค้กที่อร่อยสิจะเหมือนขณะที่กำลังลิ้มรสหรือเปล่า
2: ไม่เหมือนแต่ว่าจำไว้
0: ไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉันแสดงเห็นว่าความจำสิ่งที่กำลังมีนะคะรสนั้นเป็นอย่างไรดับแล้วยังจำแต่พอคิดถึงไม่เหมือนขณะที่รสนั้นกำลังปรากฏนี่คือความต่างกันละเพราะฉันหลงจำรสเค้กนะคะแต่ว่าไม่เหลือและใครบังคับบัญชาได้คะไม่คิดถึงรสขนมก็คิดถึงอย่างอื่นบังคับให้คิดได้ไหมแค่เนี้ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่เพราะความไม่รู้นะคะก็คิดว่าเราทำได้ซึ่งไม่ใช่พระพุทธพจน์เพราะพระพุทธพจน์ต้องธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
1: ค่ะ
0: ทำสมาธิได้ไหมคะอย่าลืมนะคะฟังธรรมะต้องเข้าใจตามลำดับอย่างมั่นคงเมื่อกี้นี้ทำเห็นก็ไม่ได้ทำได้ยินก็ไม่ได้ทำคิดก็ไม่ได้ทำปัญญาก็ไม่ได้นะคะแต่ว่ามีปัจจัยที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดจึงเกิดขึ้นมิฉะนั้นคนที่ไม่ฟังธรรมะเลยก็อยากจะให้มีปัญญาก็ไปนั่งทำคิดว่าจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจนะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและตรงตั้งแต่ต้นธรรมะทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแม้แต่ปัญญาถ้าไม่มีการฟังพระพุทธพจน์จะเข้าใจไหมว่าขณะนี้แต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงที่ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นทำสมาธิได้ไหมทดสอบความเข้าใจธรรมะนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามิฉะนั้นก็คานกับพระพุทธพจน์ค่ะมีคำตอบบ้างไหมคะยังไม่รู้จักสมาธิเลยเห็นไหมคะก็คิดว่าทำสมาธิแต่ใครล่ะคะที่จะให้รู้ว่าสมาธิคืออะไรนี่คือปัญญาเพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็ทำให้เกิดความไม่รู้ต่อไปทับถมมากขึ้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าทุกคำของพระองค์เนี่ยมาจากการที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำเดียวกันแต่ปัญญาต่างกันเช่นคำว่าธรรมะทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ธรรมะแต่ธรรมะที่พระองค์ตรัสกับธรรมะที่คนอื่นได้ยินเนี่ยความเข้าใจถูกต้องปัญญาต่างกันระดับไหนเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะพระปัญญาของพระองค์ไม่มีบุคคลใดในสากลจักรวาลจะเปรียบได้เลยเทียบไม่ได้เลยค่ะผู้ที่จะสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครบถ้วนก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเท่านั้นที่มีปัญญาเสมอกันจึงจะสามารถรู้ในพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่คนอื่นนะคะแม้ท่านพระสารีบุตรหรือใครก็ตามแต่เมื่อไม่มีปัญญาถึงระดับนั้นจะสรรเสริญปัญญาระดับนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชาวพุทธนะคะฟังธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งในความลึกซึ้งในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องฟังด้วยความเข้าใจไตรตรองเพื่อที่จะรู้ได้ว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดมากน้อยแค่ไหนเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยทุกอย่างที่มีจริงคำว่ามีจริงก็คือแสดงความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทำสมาธิได้ไหมฟังแล้วประโยชน์คือเข้าใจคำที่ได้ฟังถ้าสงสัยก็สนทนากันต่อไปเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนะคะก็เป็นการถามตอบเพื่อที่จะได้ประโยชน์จริงๆ จากการฟังคือความเข้าใจเพราะว่าเราจะเสียเวลาไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามแต่นะคะแต่ไม่มีความเข้าใจด้วยความเข้าใจน้อยมากประโยชน์ของการที่แต่ละนาทีผ่านไปก็ไม่คุ้มค่าแต่การที่เราจะได้ประโยชน์เต็มที่จากแต่ละนาทีแต่ละขณะก็คือว่าฟังแล้วเนี่ยค่ะมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือยังไม่แจ่มแจ้งก็จะได้สนทนากันเพราะการสนทนาธรรมเป็นมงคลนำมาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นจะมีสักท่านหนึ่งตอบได้ไหมว่าทำสมาธิได้ไหม
4: ตามที่ท่านอาจารย์ถามว่าทำสมาธิได้ไหมตอนที่ยังไม่ได้มาฟังคำจริงก็คิดว่าทำได้ค่ะ
0: และเดี๋ยวนี้แล้วค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดไม่ได้เลยค่ะ ง่ายๆแม้แต่ได้ยินก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงและไม่มีหูได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทำสมาธิได้ไหมทำเห็นได้ไหมทำคิดได้ไหมทำชอบได้ไหมทำความสำคัญตนได้ไหมทำความเห็นผิดได้ไหมทำปัญญาได้ไหมรวมความว่าทำอะไรได้หรือเปล่า
4: จากการได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะไม่สามารถทำอะไรได้เลยสักอย่างหนึ่งค่ะ
0: ค่ะแต่สามารถจากไม่เคยเข้าใจเลยได้ยินคำของผู้ที่ตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาพูดแต่ละคำให้คนได้เข้าใจถูกต้องเมื่อไตร่ตรองนะคะก็จะทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่มีใครไปทำแต่เพราะได้ฟังถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นมีปัจจัยที่สนับสนุนเกื้อกูลให้สิ่งนั้นเกิดโดยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงให้รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นคำตอบคือทำสมาธิได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าธรรมะเป็นอนัตตาค่ะ
0: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมะใดจะเกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดธรรมะนั้นจึงเกิดขึ้นได้ก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากการฟังนะคะ
2: ครับก็เป็นอันพอจะเข้าใจเป็นเบื้องต้นได้นะครับว่าธรรมะเป็นธรรมะนะฮะเกิดจากเหตุปัจจัยสมาธิก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นความตั้งมั่นซึ่งก็เกิดจากเหตุปัจจัยไม่ใช่ใครไปทำเนี่ยฮะถึงจะสอดคล้องกับพระธรรมคำสอนหลักนะครับสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายนะครับไม่ใช่ตัวตนที่จะไปทำที่จะไปบังคับแต่ต้องเป็นเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยที่ดียิ่งก็คือการฟังธรรมซึ่งเป็นมงคลการสนทนาธรรมซึ่งเป็นอีกมงคลหนึ่งในมงคล38วันนี้ก็เป็นมงคลนะฮะฟังธรรมสนทนาธรรม
0: ค่ะไม่ใช่ฟังเฉยๆแล้วเชื่อนะคะแต่ใครก็ตามที่คิดว่าทำสมาธิได้แต่รู้ไหมว่าสมาธิคืออะไรยังไม่รู้เลยว่าสมาธิคืออะไรแล้วจะไปทำสมาธิเป็นไปได้ไหมนอกจากหลงเข้าใจผิดคิดว่าทำสมาธิแต่ความจริงก่อนเองนะคะยังไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรและถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ไหมคิดเองได้ไหมหรือว่าฟังคำของคนอื่นเพราะว่าคำของคนอื่นค่ะได้ยินมาตลอดในสังสารวัฏแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ยินต่อเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วทรงแสดงความจริงจึงเป็นคำซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนแม้แต่คำว่าสมาธิทุกชาติพูดคำนี้คนไทยก็พูดคำว่าสมาธิแต่สมาธิคืออะไรเพราะไม่รู้จึงคิดว่าทำสมาธิได้แต่ถ้ารู้ไม่มีทางเลยค่ะที่จะทำอะไรได้เพราะเหตุว่าธรรมะเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยจะเกิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นสมาธิคืออะไรมีทั้งมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะเพื่อไม่ให้พุทธบริษัทหลงเข้าใจผิดคิดว่าคำของคนอื่นเป็นคำของพระองค์เพราะว่าถ้าเป็นคำของคนอื่นนะคะให้ทำแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าใจถูกเพื่อละความไม่รู้และความหลงเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นก็ต่างกันมากนะคะความไม่รู้กับความรู้ความเข้าใจถูกกับความเข้าใจผิดซึ่งจะหาจากคนอื่นไม่ได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าทำสมาธิรู้เลยไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาธิคืออะไรสมาธิเกิดได้จากอะไรสมาธินั้นเป็นสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิเพราะอะไรไม่ให้มีความเห็นผิดเลยนี่คือพระมหากรุณานะคะซึ่งสัตว์โลกเมื่อไม่ได้ฟังคำของพระองค์ไม่ได้ไตร่ตรองย่อมเข้าใจผิดเป็นธรรมดาจนกว่าจะรู้ว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนไม่ผิดนะคะคนนั้นก็สามารถที่จะรู้ว่าฟังอะไรฟังคำที่ถูกหรือฟังคำที่ผิด หรือแม้แต่ได้ยินคำว่าฟังธรรมะสนทนาธรรมะนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงว่านั่นแหละเป็นธรรมะอะไรตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งทุกประการ
3: ความหมายของสมาธินะครับเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะครับที่ตั้งมั่นเพราะว่าจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นนะครับต้องมีธรรมะประเภทนี้เกิดทุกครั้งทุกขณะนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นไปกับจิตประเภทใดนะครับถ้าเป็นไปกับอกุศลอย่างเช่นโจรที่ไปลักขโมยของบุคคลอื่นเขาก็มีสมาธิแต่ว่าเป็นอกุศลเพราะว่าเป็นความตั้งมั่นในทางที่ผิดในทางที่เป็นโทษไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งต้นว่าสมาธิมีจริงๆเป็นความตั้งมั่นในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่ปราศจากสมาธิเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมต่อไปเรื่อยๆเนี่ยครับก็จะเข้าใจว่าทุกขณะมีสมาธิเกิดขึ้นเป็นไปเพราะว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่จะต้องเกิดกับจิตทุกขณะแล้วก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าสมาธิเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครับ
0: แค่คำนี้ก็ข้ามนะคะยังไม่ละเอียดพอเพราะเหตุว่าถ้าละเอียดจริงๆต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยลักษณะความจริงนั้นคืออย่างไรเช่นขณะที่ได้ยินนะคะได้ยินเสียงต้องมีเสียงแต่เสียงไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นได้ยินเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจความต่างของธรรมะโดยประเภทใหญ่ๆว่าธรรมะประเภทหนึ่งนะคะมีจริงแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นแข็งเนี่ยมีใครไม่รู้จักแข็งบ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แข็งหรือเปล่าเห็นไหมคะสิ่งใดที่เป็นธรรมะพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นโดยที่คนอื่นจะคิดเลยคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แข็งตรัสรู้ได้ยินตรัสรู้เห็นตรัสรู้ทุกอย่างที่มีเพราะฉะนั้นทรงตรัสรู้ว่าแข็งมีจริงนะคะแน่นอนทุกคนพิสูจน์ได้แต่แข็งไม่สามารถจะรู้อะไรเลยแต่เมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นธรรมะหนึ่งซึ่งสามารถจะรู้ได้ทางกายบางคนก็จะรู้ได้ว่าสำคัญอะไรใช่ไหมคะบางคนชอบขนมกรอบๆแข็งไหมคะบางคนก็ชอบนิ่มนิ่มแค่แข็งไม่รู้อะไรนิ่มก็ไม่รู้อะไรแต่สภาพที่รู้ชอบในสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งแสดงเห็นว่าเพราะไม่รู้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรบราฆ่าฟันต่อสู้กันได้เพื่อแย่งแผ่นดินที่แข็งเท่านั้นเองมีอะไรคะนอกจากแข็งที่เป็นแผ่นดินปรารถนารบราฆ่าฟันกันเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าเพราะไม่รู้เนี่ยค่ะเราไม่เคยรู้เลยแม้แต่หนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนำไปสู่อะไรบ้างแข็งไม่รู้อะไรเลยแต่ก็เมื่อมีสภาพรู้แข็งก็กลับต้องการแข็งในรูปแบบต่างๆแข็งที่เป็นโต๊ะแข็งที่เป็นเก้าอี้แข็งที่เป็นแจกันแข็งที่เป็นรถยนต์แข็งที่เป็นอะไรๆทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าความจริงก็คือเพียงแค่ปรากฏเมื่อกระทบกายและมีการรู้สิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะในสากลจักรวาลทั้งหมดนะคะก็จะต่างกันเป็นสองประเภทคือประเภทหนึ่งมีแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่เดือดร้อนเลยแข็งไม่โกรธใครแข็งไม่ชอบใครแข็งไม่เบื่อใครนะคะแต่ว่ามีธาตุซึ่งเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นนี่คือโลกทุกวันนะคะไม่ขาดเลยนานแสนนานไปแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นปรุงแต่งให้เป็นอย่างนี้และก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกตราบใดที่มีปัจจัยพระอาจารย์ก็เห็นได้นะคะว่าเพราะไม่รู้ก็ยึดถือแข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยว่าเป็นตัวเราเป็นร่างกายของเรารักอย่างยิ่งทนุถนอมอย่างยิ่งนะคะอาจจะทำหลายๆอย่างเพียงต้องการให้ได้ความพอใจจาก รูปร่างกายนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เลยไม่มีประโยชน์เลยแข็งก็แข็งไปอ่อนก็อ่อนไปเย็นก็เย็นไปเสียงก็เสียงไปแต่เมื่อมีธาตุรู้เห็นไหมคะมีธาตุรู้ใครบังคับได้ว่าไม่ให้มีนี่แสดงความเป็นอนัตตาตั้งแต่ต้นคำนี้ต้องตลอดไปในการที่จะเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้และปฏิเสธได้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อได้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นนะคะธาตุรู้นี่สิคะที่สำคัญถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกไม่มีแน่นอนนะคะแต่พอมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโลกะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งซึ่งเกิดและดับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดและดับคือโลกธรรมะที่พ้นจากการเกิดดับคือเหนือโลกพ้นจากการเกิดดับคือนิพพานโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่พูดนิพพานง่ายๆหรือพูดโลกง่ายๆนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจจริงๆตามลำดับว่าในขณะนี้โลกปรากฏแน่นอนทางตาสีสันวรรณะมีนาฬิกามีห้องนี้นะคะและก็ทางหูก็มีเสียงต่างๆมีคำต่างๆถ้ามีกลิ่นดอกไม้ก็ขณะนั้นก็เป็นโลกซึ่งเกิดขึ้นว่าเป็นกลิ่นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกที่เต็มไปด้วยรูปที่ปรากฏทางตาทางหูเป็นเสียงทางจมูกเป็นกลิ่นทางลิ้นเป็นรสทางกายเป็นการกระทบสัมผัสเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงไหวบ้างลำบากไหมสำคัญไหมเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนสารพัดอย่างใช่ไหมคะด้วยความไม่รู้แต่ก็เป็นโลกซึ่งใครก็บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นจะบังคับไม่ให้มีธาตุรู้บังคับไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะให้ธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นต่างจากรูปธาตุเพราะว่าสามารถจะรู้เห็นว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างนี้กลิ่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครนะคะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะใช้คำว่าธรรมะและคำว่าธาตุคือธาตุหมายความว่าใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนธรรมะนั้นให้เป็นอื่นได้เปลี่ยนแข็งให้เป็นกลิ่นไม่ได้เปลี่ยนเสียงให้เป็นหวานไม่ได้แต่ละหนึ่งเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงความจริงนะคะตามลำดับขั้นกำกับให้มีความเข้าใจอย่างมั่นคงในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาว่าธรรมะนั่นเองเป็นแต่ละธาตุเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะต่างกันเป็นสองประเภทนะคะสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยกับสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับสภาพที่มีแต่ไม่รู้อะไรนะคะใช้คำว่ารูปธรรมและสำหรับสภาพธรรมะที่ไม่มีรูปใดๆเลยเจือปนนะคะเกิดขึ้นรู้เป็นนามธรรมกว่าเราจะรู้ว่าสมาธิคืออะไรเห็นไหมคะไม่รู้แล้วก็ทำด้วยความเป็นเราแต่ไม่รู้เลยว่านั่นคือการหลงเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นทำธรรมะได้ไหมคะไม่ได้เลยนั่นคือความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าคิดว่าทำได้ผิดลองทำสิทำอะไรได้ทราบฟังแล้วมีอะไรสงสัยบ้างไหมคะเพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่จะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะและก็ตรงตามเหตุตามผลด้วย
1: คำถามต่อมานะคะอาจารย์คะชาวพุทธที่มีความเห็นถูกหรือสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยปัญญากับชาวพุทธที่มีความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีเหตุอะไรให้เป็นเช่นนั้นค่ะ
2: ชื่อว่าชาวพุทธนะครับก็เรียกได้นะฮะแต่ว่าเป็นชาวพุทธจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าพุทธะเนี่ยหมายถึงปัญญานะฮะซึ่งปัญญาเนี่ยก็เป็นความเข้าใจถูกจึงตื่นจากความไม่เข้าใจถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องเข้าใจพระธรรมคำสอนโดยเฉพาะพระธรรมคำสอนหลักว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยฮะเป็นอนัตตาเนี่ยต้องใคร่ครวญไม่ใช่ว่าเราก็พูดติดปากกันเป็นอนัตตาอนัตตาบางทีเป็นสูตรเลยนะครับอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเป็นอันนี้จังคือไม่เที่ยงล่ะนะอะไรเป็นทุกข์ไม่ใช่เพียงเจ็บปวดนะฮะทุกกายทุกใจเท่านั้นนะครับแล้วไม่ใช่ตัวตนที่ว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นอย่างไร พราะถ้าศึกษาอย่างนี้นะฮะจึงจะค่อยๆเป็นชาวพุทธแต่ถ้าเราไม่ศึกษาในพระธรรมคำสอนที่ละเอียดลึกซึ้งเหล่านี้แล้วเราก็อาจจะเชื่อตามบุคคลที่เขาสอนก็ต้องไตร่ตรองตามเหตุตามผลว่าขณะนี้มีความจริงไหมสอนอะไรทั้งหมดเลยให้ไปทำโน่นให้ไปทำนี่ก็ค้านกับอนัตตาแล้วแล้วเข้าใจความจริงที่ปรากฏขณะนี้ไหมว่าเป็นความจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งใช้คำก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่รู้ได้ยากละเอียดลึกซึ้งลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยากมีอยู่ตอนนี้มีเห็นเนี่ยไหนใครไม่เห็นบ้างตาไม่บอดมีเห็นมีได้ยินเป็นจริงนะครับแต่ไม่ได้รู้ในความเป็นธรรมะของเห็นได้ยินนั้นแล้วรู้ละเอียดขึ้นว่าเกิดแล้วดับไม่เหลือแล้วก็สภาพธรรมะอื่นก็เกิดอันนี้ก็ต้องเป็นความละเอียดลึกซึ้งที่ค่อยๆศึกษาไปฮะจึงจะเป็นชาวพุทธผู้มีปัญญา
1: อาจารย์คะชาวพุทธจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้อย่างไรคะ
0: ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวพุทธเกิดมาแล้วเป็นชาวไหนนะคะนอกจากเป็นคนไทยก็ยังมีแต่ละศาสนาที่จะบอกว่าเขาเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอะไรเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นชาวพุทธเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่บอกว่านับถือพระพุทธศาสนาก็บอกว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่ใช่พุทธบริษัทพุทธบริษัทมี4ภิกษุภิกษุณีในครั้งอดีตอุบาสกอุบาสิกาคือใครบริษัทคือหมู่ชนใช่ไหมคะที่รวมกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพุทธบริษัทก็หมู่ชนที่รวมกันที่เคารพในพระรัตนตรัยแต่ว่าไม่ใช่เพียงแต่กล่าวคำว่าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ไม่รู้ว่าพึ่งอะไรและจะพึ่งได้อย่างไรนั่นเป็นแต่เพียงคำซึ่งไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะว่านับถือพระรัตนตรัยแล้วจะทำยังไงถ้าไม่เข้าใจธรรมะนับถือหรือเปล่าพระฉันก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะเกิดมาก็ต้องเป็นชาวหนึ่งชาวใดละนะคะจะเป็นชาวพุทธหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นพุทธบริษัทต้องคือผู้ที่นั่งใกล้พระศาสนาหมายความว่าไม่ห่างเหินนะคะแล้วก็ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าตราบใดยังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่นั่งใกล้หรือก็ห่างไกลไปเพราะฉะนั้นในครั้งโน้นนะคะชาวบ้านชาวเมืองสาวัตถีที่ได้มาฟังพระธรรมมีความเข้าใจถูกต้องนะคะก็เป็นพุทธบริษัทถ้าไม่ได้บวชก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นก็มีคำเพิ่มเติมว่าผู้ที่นั่งไกลพระศาสนาด้วยเหตุนี้นะคะพุทธบริษัทที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะได้มีความเคารพและมีความเข้าใจในธรรมะจึงกล่าวคำว่าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งขอถึงด้วยความจริงใจด้วยความเข้าใจถูกต้องนะคะเห็นคุณค่ารู้ว่าไม่มีสิ่งใดจะพึ่งได้เลยนอกจากพระรัตนตรัยซึ่งทำให้สามารถที่จะเข้าใจความจริงนะคะพึ่งได้ในสังสารวัฏไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวด้วยด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็เป็นผู้ที่กล่าวคำนี้ไม่มีใครไปบังคับให้กล่าวเลยนะคะแต่กล่าวด้วยความจริงใจว่าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะได้ฟังคำที่ทำให้สามารถเข้าใจธรรมะได้ด้วยเหตุนี้ก็คงจะเข้าใจว่าพุทธบริษัทหมายความถึงผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจประโยชน์อย่างยิ่งนะคะจึงไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรัยแล้วจะพึ่งได้อย่างไรคำถามใช่ไหมคะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธรัตนะประเสริฐยิ่งกว่าอย่างอื่นใดมีพระธรรมที่เป็นธรรมะที่จะนำไปสู่การเข้าใจสภาพธรรมะจนรู้แจ้งความเป็นจริงพ้นจากความเป็นผู้ไม่รู้ปุถุชนหนาแน่นด้วยความไม่รู้สู่ความเป็นผู้ที่ได้รู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอริยบุคคลธรรมะที่นำไปสู่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนถึงสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นพระอริยบุคคลตามลำดับเป็นธรรมรัตนะไม่ใช่อกุศลธรรมนะคะแต่ต้องเป็นธรรมะที่มีค่าที่สามารถจะทำให้คนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสเนี่ยสามารถที่จะดับกิเลสได้ไม่เกิดอีกเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะคะก็ถึงความเป็นสังฆรัตนะ สังฆะคือหมู่คณะของบุคคลซึ่งเป็นอริยะไม่ได้หมายความถึงภิกษุปุถุชนแต่ว่าหมายความถึงผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งเป็นภิกษุก็ได้เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็ได้เพราะว่าความเป็นอริยะบุคคลเป็นด้วยปัญญาไม่ใช่โดยการที่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเพราะฉะนั้นหมู่ของบุคคลซึ่งเป็นรัตนะนะคะก็คือพระอริยะบุคคลซึ่งเป็นทั้งภิกษุหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นเมื่อขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ฟังธรรมะเลยจะเป็นที่พึ่งได้ไหมแต่คนที่ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะไม่ฟังคำของคนอื่นรู้ว่าคำของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะซึ่งมีจริงในขณะนี้เดี๋ยวนี้ทุกกาลสมัยให้เข้าใจถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นขอถึงพระรัตนตรัยคือขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งโดยฟังคำของพระองค์ซึ่งเป็นธรรมรัตนะเป็นที่พึ่งนะคะจนกว่าจะถึงความเป็นสังฆรัตนะคือสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังด้วยจึงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งแต่ถ้ากล่าวว่านะคะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะชื่อว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังแล้วนะคะสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำของคนอื่นที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอจะรู้ได้ไหมคะว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นที่พึ่งคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงขณะนี้ที่สามารถจะเข้าใจได้ยิ่งขึ้นจนสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะฉะนั้นฟังแล้วขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือเปล่าถ้าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือฟังต่อไปเพื่อที่จะเข้าใจต่อไป
1: ค่ะคำถามต่อมานะคะชาวพุทธซึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะได้รับผลอย่างไรคะ
3: ที่ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาเมื่อสักครู่นี้ครับก็แสดงถึงความเป็นจริงนะครับว่าปัญญาจะเจริญขึ้นนะครับก็เพราะว่าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะครับที่จะทำให้เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงนะครับก็ลองพิจารณาถึงความเป็นพุทธบริษัทในสมัยครั้งพุทธกาลนะครับผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพอได้ฟังคำจริงที่พระองค์ทรงแสดงนะครับมีความเข้าใจอย่างถูกต้องก็ชื่นชมสรรเสริญในคำจริงที่พระองค์ตรัสว่าเป็นคำที่ทำให้เข้าใจความจริงจากที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้ขึ้นเมื่อปัญญาเจริญขึ้นนะครับว่าจะเป็นที่พึ่งสำหรับบุคคลคนนั้นนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับกล่าวได้ว่าปัญญาเป็นที่พึ่งในทุกระดับขั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญานะครับก็จะมีเครื่องนำทางชีวิตที่ดีนะครับให้มีความประพฤติเป็นไปที่ดีที่ถูกที่ควรจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสตามลำดับขั้นสูงสุดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่สามารถรู้แจ้งธรรมะในภพนั้นชาตินั้นได้นะครับก็สามารถที่จะสะสมเป็นอุปนิสัยที่ดีต่อไปได้เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของพระธรรมเกิดในชาติต่อไปก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมได้สะสมปัญญาต่อไปเพราะว่าเคยเห็นประโยชน์ของพระธรรมมาแล้วนะครับ
5: ฟังเราไม่ค่อยเข้าใจประโยคที่ว่าสมาธิทำไม่ได้คือยังไงอะคะ
0: ถ้าไม่รู้จักสมาธิทำสมาธิได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักสมาธิใช่ไหมคะถ้ารู้จักสมาธิว่าคืออะไรแล้วทำได้ไหมเห็นไหมคะเราต้องฟังตั้งแต่ต้นนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนไม่ว่าในกาลสมัยใดทั้งสิ้นนะคะคำจริงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสมาธิคืออะไรไม่ใช่สอนให้เราไม่รู้แล้วทำแล้วอยากได้แล้วอยากทำแต่ต้องให้เข้าใจจริงๆว่านะคะสมาธิมีไหมจริงหรือเปล่าแล้วคืออะไรและเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นสมาธิทุกคำเนี่ยค่ะต้อง ไตรตรองลึกลงไปจนถึงที่สุดว่าสมาธิคืออะไรก่อนที่มีใครบอกให้ทำสมาธิแล้วก็ทำสมาธิแต่ว่าไม่มีความเข้าใจเลยว่าสมาธิคืออะไรถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะผู้ที่สะสมความเป็นผู้ตรงต่อเหตุผลเนี่ยก็เริ่มรู้สึกตัวยังไม่รู้จักสมาธิเลยและไม่บอกด้วยว่าสมาธิคืออะไรแต่ก็ให้ทำสมาธิแล้วจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการทำสมาธิมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าทำทำไมคะชื่อว่าสมาธิก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนคำสอนที่ไม่ให้เข้าใจแต่ให้ทำไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพราะเหตุว่านะคะสมาธิมีจริงแน่นอนเป็นธรรมะเมื่อมีจริงแล้วไม่ใช่เราด้วยแล้วคืออะไรสมาธิเป็นความโกรธหรือเปล่าเห็นไหมคะก็ไม่รู้เลยเป็นความชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้สมาธิมีจริงนะคะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงนามธรรมกับรูปธรรมพอจะทราบความต่างใช่ไหมคะรูปธรรมเป็นสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่สภาพรู้แข็งเนี่ยค่ะไม่รู้อะไรชอบไม่ได้เป็นสมาธิก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแต่สภาพรู้เนี่ยค่ะเรายังไม่ได้รู้เลยว่าที่เราพูดว่าสภาพรู้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมีความละเอียดหลากหลายมากมายแค่ไหนเพราะเหตุว่าสภาพรู้มีแน่นอนไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างที่เห็นนั่นคือรู้โดยเห็นสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏรู้โดยได้ยินเสียงที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏฟังแค่นี้ก็ต้องไตร่ตรองใช่ไหมคะว่ามีธาตุรู้มีสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถูกต้องไหมคะอยากทราบคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไหมคะสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณะคนไทยใช้คำว่าอารมณ์แต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้แข็งรู้อะไรไหมคะไม่รู้แต่มีสภาพรู้แข็งเพราะฉะนั้นสภาพรู้แข็งไม่ใช่แข็งแต่มีจริงๆเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ขณะนั้นนะคะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพรู้อื่นซึ่งเป็นปัจจัยทำให้มีการรู้แข็งเกิดขึ้นยิ่งฟังยิ่งยากนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้รู้ว่าแม้แต่เพียงขณะที่รู้แข็งคนธรรมดาไม่รู้อะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่เรารวมทั้งสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในแข็งธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตจึงรู้แข็งนั้นได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในแข็งและรู้ในขณะนั้นโดยตั้งมั่นเป็นสภาพธรรมะที่ใช้คำว่าเอกคตามีอารมณ์หนึ่งหมายความตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งทำให้จิตซึ่งเป็นสภาพรู้เนี่ยเกิดขึ้นรู้เฉพาะหนึ่งเช่นเห็นรู้เพียงสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่รู้เสียงได้ยินรู้เสียงไม่ใช่รู้กลิ่นพอที่จะตามไปได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยค่ะที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยใช้คำว่าจิตตะนะคะแต่จิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะที่เป็นปัจจัยอาศัยการปรุงแต่งให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นสภาพรู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยมีสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏนะคะและก็อาศัยสภาพรู้ที่ปรุงแต่งซึ่งใช้คำว่าเจตสิกเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตเพราะเป็นสภาพรู้ด้วยแต่ไม่ใช่จิตเพราะว่ามีลักษณะแตกต่างหลากหลายเป็นถึง52ประเภทโกรธมีไหมคะถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้รู้โกรธไม่ได้แต่โกรธสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏหรือว่าไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏชอบงูไหมคะไม่ชอบมีจริงๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่ชอบไม่ใช่จิตแต่เห็นสิ่งที่นึกว่าเป็นงูเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นงูความไม่ชอบก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีสองอย่างอาศัยกันและการเกิดขึ้นนะคะคือจิตและเจตสิก เนี่ยค่ะที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าจะรู้ว่าเจตสิกหนึ่งนั้นคือสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำที่ใครจะอ้างนะคะหรือค้านแต่ว่าเมื่อพระองค์ตรัสแล้วทรงแสดงความจริงถึงที่สุดว่าขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่ตั้งมาในอารมณ์มีแต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตทุกขณะทำให้จิตแต่ละหนึ่งขณะรู้สิ่งที่ปรากฏเพียงทีละหนึ่งจนกระทั่งตั้งมั่นบ่อยๆในอารมณ์เดียวลักษณะของความตั้งมั่นปรากฏมากจึงใช้คำว่าสมาธิพอจะรู้จักธรรมะไหมคะสมาธิมีต้องเป็นธรรมะมีจริงนะคะแต่ไม่ใช่เรา

0: จนตายซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่พึ่งอย่างอื่นนะคะพึ่งให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แต่คนอื่นเมื่อไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่สามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้คนอื่นได้รู้ด้วยพอที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มเติมไหมคะจากการที่รู้ว่าสมาธิคืออะไรคือสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้เป็นนามธรรมแต่ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิก1ใน52ประเภท
1: สมาธิก็เป็นเจตสิกที่มีหน้าที่ตั้งมั่นจิตทุกขณะต้องประกอบด้วยสมาธิแต่ถ้าเกิดที่เราเรียกว่าสมาธินานๆก็คือเป็นสมาธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเช่นเรื่องการเรียนนะมีสมาธิในการที่จะเย็บปักถักร้อยอะไรแล้วก็พูดกันว่ามีสมาธิใช่ไหมฮะเพราะนั้นสมาธิเนี่ยถ้าพุทธเจ้าไม่แสดงเราไม่รู้เลยก็คือสภาพที่ตั้งมั่นที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งตั้งมั่นดีก็มีตั้งมั่นไม่ดีก็มีใช่ไหมฮะอย่างคนไม่ดีอย่างโจรเนี่ยเขาจะทำสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ต้องมีสมาธิที่ไม่ดีใช่ไหมที่ตั้งมั่นในการจะงัดจะแงะจะทำอะไรเขาไม่หลงลืมอะไรไว้ให้ถูกจับเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นก็เป็นสมาธิไม่ดีเป็นอกุศลสมาธิเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยเราแตกตื่นคำว่าสมาธิโดยที่เราไม่เข้าใจว่าสมาธิเนี่ยคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงว่าเป็นสภาพรู้ที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งที่เป็นสภาพที่ตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นไม่ดีก็มีและถ้าเกิดไปตั้งมั่นอะไรที่ผิดเช่นไปกำหนดจดจ้องไปทำอะไรไปคิดว่าเราทำได้แล้วเราก็ไปนั่งทำสมาธิกันอย่างนั้นน่ะโดยที่ไม่ได้คิดว่าสมาธิเป็นธรรมะคิดว่าเราจะทำสมาธิหรือคิดว่าถ้าเกิดมีความคิดอย่างเงี้ยจะเป็นกุศลหรืออกุศลความคิดที่คิดว่าเราทำสมาธิได้เราสามารถที่จะบังคับทำให้ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วเพราะสมาธิเป็นธรรมะถ้าเกิดสมาธินั้นเกิดและสมาธินั้นเป็นอกุศลละรู้ไหมฮะเพราะนั้นนี่คือเป็นคำสอนของพระเจ้าเพราะนั้นขณะที่มีความเข้าใจถูกความเห็นถูกขณะนั้นสมาธิดีไหมฮะ
2: ดีค่ะ
1: ถ้าไม่รู้อะไรเลยแล้วเราไปนั่งที่เรียกกันว่านั่งสมาธิโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยดีไหมฮะ
2: ไม
1: ่
2: ด
1: ี
2: ค่ะสงสัยว่าครั้งแรกเลยค่ะที่เกิดมาเป็นมนุษย์อะเกิดมาได้ยังไงคะไม่เข้าใจตรงนี
0: ้ค่ะได้ยินคำว่าโพธิสัตว์บ้างไหมคะพระโพธิสัตว์เคยได้ยินบ้างไหมคะ
2: เคยได้ยินมาก
0: เป็นใครเห็นไหมคะได้ยินแล้วก็ต้องรู้ว่าเป็นใครค่ะ
3: ซึ่งความหมายของโพธิสัตว์นะครับก็คือผู้ที่คล่องอยู่ในการที่จะตรัสรู้ความจริงนะครับคือยังไม่ได้ตรัสรู้ความจริงยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงแต่ว่ายังคล่องอยู่ในการที่จะได้ตรัสรู้ความจริงในภายหน้านะครับนี่คือความหมายของพระโพธิสัตว์ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก่อนที่จะได้ตรัสรู้นะคะเป็นพระโพธิสัตว์หลายชาติไหมคะ
2: หลายชาติเลยค่ะ
0: ค่ะคงไม่ต้องสงสัยว่าแล้วเป็นมนุษย์ได้ยังไงเป็นไปแล้วไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แสนนานแม้ในยามแรกนะคะก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ก็ทรงระลึกถึงอดีตชาติตลอดยามต้นไม่จบแล้วเราจะเอาคำตอบว่าเกิดมาได้ยังไงหรือว่ามีปัจจัยที่ต้องมีต้องเป็นเพราะมีแล้วอย่างจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้มีและจะไม่ให้มีได้ยังไงไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าหมายความว่ามีผู้ที่บันดาลจะให้เกิดก็ได้ไม่ให้เกิดก็ได้แต่ว่าสภาพธรรมะที่มีเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปบังคับได้เลยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นถึงแม้จะใช้คำว่าเป็นอิสระแต่ก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นอิสระคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่เป็นไปตามปัจจัยปัจจัยให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเช่นความไม่รู้เนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยกำลังเกิดดับฟังก่อนว่าเห็นมีจริงใช่ไหมแต่เห็นนี่ต้องเกิดใช่ไหมเกิดแล้วหายไปไหนในขณะที่ได้ยินไม่มีเห็นละหลับสนิทมีเห็นไหมคะ

0: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเนี่ยหายไปหายไปโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นความจริงคือเป็นอย่างนี้ไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนได้เลยสิ่งที่มีอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นเพราะฉะนั้นจะเป็นรูปธรรมหรือจะเป็นนามธรรมนะคะก็เพราะเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นพอจะเข้าใจไหมคะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะมีนั่นก็ต้องมีตามที่เป็นใครเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นก็หมดปัญหาใช่ไหมคะเรื่องคนในอดีตสมัยโน้นสมัยนี้หรืออะไรก็ตามแต่เป็นธรรมะที่มีเกิดขึ้นสืบต่อมานานแสนนานจนแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้นะคะเป็นพระโพธิสัตว์ในยามต้นระลึกชาติระลึกไม่จบไม่มีทางหมดได้เลยแล้วเราจะไปคิดทำไมใช่ไหมคะแต่ว่าให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตามเหตุตามปัจจัยว่าไม่ใช่เรานี่คือความถูกต้องเพราะหลงเข้าใจว่าเราเกิดแต่เกิดเนี่ยจะเป็นเราได้ยังไงเราไม่ได้มันเลือกเกิดไม่ได้ทำให้เกิดแต่มีปัจจัยที่ธรรมะจะเกิดก็เกิดเป็นธาตุรู้และรูปธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดให้เข้าใจเท่าที่กำลังความสามารถของเรานะคะที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อย
0: ขอบคุณค่ะ
2: ในคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยครับก็ทรงแสดงไว้ว่าที่เกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี่ครับก็เพราะว่ายังมีเหตุที่ยังต้องทำให้เกิดอยู่ก็คืออวิชชาความไม่รู้ตราบใดก็ตามนะครับที่ยังมีความไม่รู้อยู่ก็ยังต้องมีการเกิดต่อไปจนกว่าจะสามารถดับความไม่รู้ได้หมดสิ้นเมื่อนั้นแหละจึงจะไม่มีการเกิดอีกในสังสารวัฏนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดมานับชาติไม่ถ้วนถึงขนาดที่พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าคนที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันหาได้ยากเพราะว่าเกิดมามากมายนับชาติไม่ถ้วนเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้ก็รู้เลยว่าเกิดมามากเท่าไหร่สะสมอะไรมามากเท่าไหร่แต่ว่าขณะนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผลของคุณความดีแน่นอนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดในภพภูมิที่เป็นสุคติก็ยังมีโอกาสที่จะได้สะสมความดีแล้วก็ยังมีโอกาสที่สำคัญในชีวิตด้วยก็คือได้ยินได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับก็เป็นขณะที่มีค่าเป็นโอกาสที่ประเสริฐจริงๆครับ
3: ทำบุญอย่างไรจึงจะเป็นการทำบุญอย่างถูกวิธีตามแนวทางของพระพุทธศาสนาค่ะ
2: เป็นคำที่ได้ยินกันอยู่เสมอนะครับบุญความหมายก็คือสภาพธรรมะที่ดีงามที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลนะครับนี่คือความหมายของบุญก็สามารถที่จะพิจารณาต่อไปได้ใช่ไหมครับว่าเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีที่เกิดขึ้นเป็นไปยิ่งถ้าได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมต่อไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าการทำความดีนี่ครับมีมากแม้ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินความดีนี่ครับสามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้ไม่โกรธบุคคลอื่นก็เป็นบุญใช่ไหมครับไม่ริษยาไม่ตรณีไม่หวงแหนเป็นต้นนะครับก็เป็นบุญเป็นความดีที่เกิดขึ้นเพราะว่าความดีไม่ทำร้ายใครความดีไม่เบียดเบียนใครซึ่งเมื่อประมวลนะครับคุณความดีทั้งหมดนะครับก็ประมวลลงที่ทานการให้การสละเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นศีลความประพฤติที่ดีงามแล้วก็การอบรมเจริญความสงบของจิตและอบรมเจริญปัญญาแล้วก็ยังจำแนกออกไปอีกนะครับอย่างเช่นการขวนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นนะครับการอุทิศส่วนกุศลการชื่นชมยินดีในความดีของบุคคลอื่นการฟังธรรมะการแสดงธรรมะรวมไปถึงการกระทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งหมดนี่ครับคือความดีที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับไม่ใช่คนที่ทำบุญแต่ว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีที่เกิดขึ้นเป็นไปครับก็ในความละเอียดก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
1: บุญมีจริงไหมคะค่ะหรือว่าพูดเรื่องบุญแต่ไม่มีบุญจริงๆเพราะฉะนั้นบุญมีจริงหรือเปล่าถ้าจะรู้ว่ามีจริงก็ตอบไม่รู้ว่าคืออะไรไม่อย่างนั้นก็เป็นแค่คิดนะคะธรรมะฝ่ายดีใช้คำว่าบุญนะคะแล้วก็ชำระอกุศลด้วย ในขณะที่บุญเกิดขึ้นขณะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายบาปหรือฝ่ายไม่ดีก็เกิดไม่ได้แต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าเข้าใจว่าบุญเป็นเราหรือว่าเราทำบุญหรือว่าเรามีบุญนะคะแต่ไม่ได้เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุญเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นธรรมะฝ่ายดีเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของใครด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อไรจะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยเป็นพระอรหันต์ก็เพราะรู้จักธรรมะยิ่งขึ้นว่าเป็นธรรมะจริงๆด้วยเหตุนี้นะคะประโยชน์ของการฟังวันนี้เนี่ยค่ะก็คือได้รู้จักสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วก็มีจริงๆเป็นสภาพธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าไม่เหลือเลยทุกขณะเมื่อกี้นี้ก็หมดไปแล้วด้วยเหตุนี้นะคะอะไรจริงที่สุดจริงที่สุดก็คือมีสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่ให้มีก็ไม่ได้เมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดขึ้นเป็นไปแต่ให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นการฟังก็ทำให้ได้เข้าใจรู้จักตัวเองนะคะว่าที่หลงเข้าใจว่ามีตัวตนตั้งแต่เกิดจนตายความจริงก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจึงหลากหลายเป็นแต่ละคนนะคะตามการสะสมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งทุกขณะจิตซึ่งสมควรอย่างยิ่งนะคะที่จะได้รู้ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วโลกมืดไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือที่จะยึดถือว่าเป็นเราได้ด้วยเหตุนี้นะคะรู้จักคนอื่นกับรู้จักตัวเองจะรู้จักใครมากกว่ากันเห็นไหมคะต้องคิดละรู้จักคนอื่นคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้นะคะกับรู้จักตัวเองเนี่ยจะรู้จักใครได้มากกว่ากัน
0: คิดว่ารู้จักตัวเองค่ะ
1: รู้จักตัวเองนะคะไม่รู้ว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยมีประโยชน์แค่ไหนเพียงแต่คิดว่านะคะเรารู้จักคนอื่นและรู้จักเขาเพียงเล็กน้อยบางส่วนบางครั้งบางคราวแล้วก็จริงๆแล้วเขาเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเองใครจะรู้และก็รู้ชัดยิ่งกว่าใครทั้งหมดไม่ว่าจะในที่ลับในที่แจ้งอย่างไรเราก็สามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งเกิดกับเราซึ่งคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเองเนี่ยนะคะจะทำให้รู้จักคนอื่นด้วยเหมือนกันหมดเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความโกรธไม่ว่าเกิดกับใครกับเราหรือเขาขณะนั้นก็เป็นสภาพที่ขุ่นเคืองไม่พอใจไม่ว่าใครทั้งสิ้นและความโกรธก็มีหลายระดับด้วยนะคะตั้งแต่เล็กน้อยเพียงแค่เห็นฝุ่นแล้วไม่ชอบกับเห็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะตกใจรังเกียจมากกว่านั้นนี่ก็แสดงว่าไม่มีใครสามารถจะยับยั้งความเป็นไปของธรรมะที่จะต้องเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินบังคับบัญชาไม่ได้เลยเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ก็เป็นธรรมะต้องมีธาตุรู้ตราบใดที่ยังไม่จากโลกนี้ไปนะคะเป็นธาตุรู้ซึ่งต่างกับขณะที่เห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะขณะหลับเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ได้รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในขณะที่หลับก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะหลับสนิทเพราะฉะนั้นโลกนี้ปรากฏไหมจากไม่มีนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมีคิดดูใครบังคับบัญชาได้ว่าต้องเป็นอย่างนี้เวลาหลับสนิทจริงๆเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกวันนี้ทั้งวันนะคะคิดอะไรเยอะแยะพอถึงเวลาหลับสนิทหายไปไหนหมดไม่เหลือเลยพอตื่นขึ้นไม่ใช่วันก่อนหลับแต่เป็นการที่มีสิ่งที่จําไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างเหมือนสิ่งที่เกิดใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมากแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะขณะนั้นแทบจากโลกนี้ไปลืมหมดสนิทแต่เพราะยังไม่จากโลกนี้ไปก็มีความจำก่อนหลับ เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆพอตื่นนะคะความจำก็จำเรื่องก่อนหลับเพราะฉะนั้นชีวิตก็ดำรงอยู่ด้วยความไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่าเป็นแต่ละหนึ่งธรรมะจำเป็นจำนะคะเสียใจเป็นเสียใจดีใจเป็นดีใจทั้งหมดเนี่ยค่ะก็แต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากเท่ากับว่านะคะสภาพธรรมะที่เกิดอาศัยกันและการเกิดขึ้นจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วหมุนไปสุดที่จะประมาณได้ยากที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้จนกว่าสามารถที่จะเข้าใจว่าที่จริงแล้วไม่มีใครเลยเป็นธรรมะนะคะและธรรมะเสมอกันหมดไม่ว่าจะเขาหรือเราธรรมะก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นเห็นนกเห็นไหมงูเห็นไหมปลาเห็นไหมเห็นเป็นนกหรือเป็นคนหรือเป็นปลาเห็นต้องเป็นเห็นเท่านั้นไม่ใช่นกแต่ถ้ามีรูปร่างมาประกอบนะคะเราก็บอกว่ามดเห็นช้างเห็นแต่จริงๆแล้วเห็นไม่ใช่มดไม่ใช่ช้างค่ะเห็นเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบ
4: ธีรพันธ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้สนทนาธรรมประจำวันพฤหัสที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสาระสำคัญของชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะกินนอนหรือจะนอนกินก็ต้องติดข้องแล้วก็ต้องจากไปแต่อยู่ที่ว่ามีโอกาสได้ฟังธรรมและสะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกค่ะวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะที่จะได้มีโอกาสได้สนทนาเพื่อที่จะได้สะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งปัญญาเจตสิกนะคะก็มีผู้ที่กล่าวไว้นะคะว่าเป็นรัตนะที่มีค่าอย่างยิ่งเงินทองหาซื้อไม่ได้นะคะต้องอาศัยความเพียรความตั้งใจมั่นและการเห็นประโยชน์ที่จะสามารถค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจค่ะวันนี้ไม่ทราบท่านใดที่ฟังแล้วมีประเด็นอะไรที่จะร่วมสนทนาก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
5: ค่ะอาจารย์กลับอาจารย์ธีรพันธ์และอาจารย์ชุมพรค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์กล่าวว่าเกิดมาแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็จากไปอาจารย์คะเมื่ออย่าลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นความจริงขอสอบถามอาจารย์ค่ะว่าขณะเห็นอย่างไรค่ะอาจารย์
4: ค่ะคุณครูเข้าใจเห็นไว้ว่ายังไงคะ
5: เห็นเป็นจิตค่ะอาจารย์และเกิดขึ้นเพราะว่าสะสมกรรมมาให้มีเห็นเกิดขึ้นค่ะ
4: ความเข้าใจแค่นี้พอไหมคะมั่นคงไหมคะ
5: มีความเข้าใจเกิดขึ้นเล็กน้อยค่ะความมั่นคงก็ไม่เรียกมั่นคงค่ะ
4: ค่ะก็จะได้รู้จักตัวเราเองตามความเป็นจริงว่านะคะสิ่งที่เราสะสมเอาไว้ในจิตหนาแน่นไปด้วยความไม่รู้และความติดข้องซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักๆที่จะทำให้ความไม่รู้และความติดข้องดำเนินไปถ้าไม่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่ละคำต้องเข้าใจมั่นคงนะคะแต่ฟังไม่มากใช่ไหมคะฟังแล้วก็ลืมเพราะว่าสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตมั่นคงเหลือเกินด้วยความไม่รู้ด้วยความติดข้องฉะนั้นแม้จะฟังในเรื่องของเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสแม้คิดนึกเป็นธรรมะแต่ว่าตามชีวิตตามความเป็นจริงก็เป็นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกแต่มั่นคงเสมอแล้วก็ติดข้องเสมอกับสิ่งที่ไม่จริงใช่ไหมคะเห็นแล้วก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็เชื่อด้วยว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่ฉะนั้นถ้าไม่อาศัยแต่ละคำที่ค่อยๆฟังค่อยๆปลูกฝังความมั่นคงนะคะเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมีคุณค่าที่จะสามารถติดตามไปนอกจากความรู้ความเข้าใจที่จะทำให้ชีวิตแล้วก็สามารถที่จะคุ้มครองความเป็นไปของสภาพธรรมะแต่ว่าการฟังการสะสมความรู้ความเข้าใจสามารถพิสูจน์ได้ว่าชาตินี้ฟังก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บ เอาไว้ในหทัยได้นะคะเหมือนรอยขีดในน้ำขีดปุ๊บหายไปนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เห็นใช่ไหมคะว่าพระธรรมคำสอนของพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำมีประโยชน์แต่ว่าการที่จะค่อยๆฟังแล้วเห็นประโยชน์เพื่อที่จะค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจที่จะค่อยๆมั่นคงขึ้นไม่ได้ง่ายเลยนะคะแต่ก็มีโอกาสใช่ไหมคะที่เริ่มมีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่เพราะว่าฟังยังไม่มากพอถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการฟังบ่อยๆเนืองๆแล้วค่อยๆสะสมการที่จะมีโอกาสที่จะค่อยๆมั่นคงแล้วสามารถที่จะระลึกได้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจริงๆแล้วคุณครูก็เห็นความห่างไกลใช่ไหมคะในการสะสมการฟังและความเป็นจริงในชีวิตที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าอะไรอะไรก็ไม่ได้เป็นธรรมะยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
5: ค่ะอาจารย์ก็ยังเป็นเราเห็นค่ะอาจารย์ก็รู้ความห่างไกลค่ะแต่เมื่อคิดขึ้นมาก็อยากให้เป็นประเด็นที่ได้ให้อาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นไปค่ะว่าขณะเห็นนั้นแทบจะไม่เข้าใกล้เลยค่ะอาจารย์ก็ยังคงเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะอาจารย์ค่ะกลับอนุโมทนาค่ะ
4: ค่ะฉะนั้นก็จะได้เห็นใช่ไหมคะว่าถ้าไม่อาศัยแต่ละคำของพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ค่อยๆตอกย้ำทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ขั้นการฟังเนี่ยเป็นขั้นที่สำคัญมากเป็นขั้นพื้นฐานที่จะทำให้เราค่อยๆมั่นคงในความไม่ใช่เราใช่ไหมคะเห็นแล้วความรวดเร็วของเห็นแล้วมีสิ่งที่กระทบทางตามากมายเหลือเกินใช่ไหมคะในการที่เห็นหลายขณะแล้วก็มีปัจจัยให้สิ่งที่กระทบทางตาเนี่ยหลายขณะจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานให้เราเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่นะคะจะเห็นถึงความไม่รู้ของเรามากมายจริงๆทั้งๆที่ฟังว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของแต่ลองพิจารณาความเหนียวแน่นในจิตใจของแต่ละท่านดูสิคะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้อาศัยการฟังและเห็นประโยชน์ของการฟังบ่อยๆเนืองๆจะค่อยๆมั่นคงในความเป็นธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยค่ะยังห่างไกลทีเดียวฉะนั้นปัญญานะคะเป็นแสงสว่างที่จะค่อยๆสะสมค่อยๆสะสมจริงๆนะคะค่อยๆฟังค่อยๆมั่นคงเพราะว่าสิ่งที่เรามั่นคงคือความเป็นเราความติดข้องความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันหนาเหนียวแน่นจริงๆถ้าไม่อาศัยการฟังและไม่เห็นประโยชน์ของการฟังที่จะค่อยๆคลายความเป็นเราคุณครูฟังแล้วคลายบ้างไหมคะ
5: ยังเหนียวแน่นค่ะอาจารย์ไม่คลายค่ะแต่ก็ทราบว่าไพเราะค่ะอาจารย
4: ์ค่ะนี่คือความจริงนะคะของผู้ที่ฟังแล้วนะคะเปรียบเทียบนะคะอย่าเพิ่งไปคิดไปล่าไปขัดเกลาใช่ไหมคะเพราะว่าความไม่รู้ที่เราสะสมมามันยังมากฉะนั้นการที่มีโอกาสเติมนะคะคือการเติมคำแต่ละคำที่มีโอกาสได้ยินได้สนทนาเนี่ยค่ะเป็นโอกาสและเป็นขณะที่มีค่าอย่างยิ่งในการเกิดมาใช่ไหมคะเราเกิดมาแล้วตื่นมาแล้วนะคะเห็นหลายๆอย่างแล้วก็มีความเข้าใจผิดสะสมสิ่งนั้นมากมายทีเดียวกว่าจะสละเวลานะคะมีโอกาสได้สนทนาได้ฟังสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะก็หายากยิ่งในสังสารวัฏของการเวียนตายเวียนเกิดเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่นานใช่ไหมคะแค่ 5,000 ปีแล้วอายุของมนุษย์ของเราก็น้อยนิดแล้วเราเกิดมาแล้วนะคะหมดไปแล้วยังเหลืออีกสักเท่าไหร่แล้วเวลาอย่างนี้นะคะจะสามารถสะสมความรู้ความเข้าใจสืบต่อไปหรือไม่จากไปด้วยความไม่รู้อีกมากมายแต่ถ้าจากไปด้วยค่อยๆรู้ขึ้นก็เป็นประโยชน์ของการเกิดมาฉะนั้นนะคะผู้ที่เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของแต่ละคำนะคะไม่ละเลยโอกาสนะคะที่จะค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจค่อยๆมั่นคงขึ้นคุณครูก็เป็นหนึ่งนะคะยินดีด้วยที่ได้ร่วมกุศลได้ร่วมสนทนาร่วมซักถามเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อทั้ง ตัวผู้พูดเองแล้วก็ทุกท่านที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังที่จะค่อยๆสะสมย้ำเตือนนะคะสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนกว่านะคะความรู้ความเข้าใจจะค่อยๆมั่นคงขึ้นมีหนทางอื่นไหมคะคุณครู
5: ค่ะอาจารย์คะเมื่อเห็นเขาไม่ใช่เรานะคะอาจารย์แต่ทุกขณะก็เป็นเราอยู่ทุกขณะก็ได้ฟังก็พอที่จะระลึกให้ได้เกิดการเป็นประเด็นคำถามขึ้นมาเพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์ค่ะกราบอนุโมทนาค่ะ
4: ไม่ต้องห่วงประเด็นคำถามนะคะว่าทุกคำถามเป็นประโยชน์เกื้อกูลขึ้นอยู่กับว่าเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังไม่ใช่ว่าเราตั้งประเด็นแล้วจบแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นของเราเป็นประโยชน์ที่จะได้เกื้อกูลแต่ตัวเราแล้วก็ทุกคนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังก็ยินดีด้วยนะคะก็ค่อยๆสะสมค่อยๆย้ำนะคะในความมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราค่ะก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ร่วมสนทนากับคุณครูกัลยาเพิ่มเติมค่ะเรียนค่ะอาจารย์
6: ครับไม่ทราบครับคุณครูทวนคำถามอีกทีครับ
5: หนูสอบถามว่าเห็นอย่างไรค่ะอาจารย
6: ์เห็นอย่างไรทำไมมีคำถามเนี่ยครับ
5: ก็ทราบว่าไม่มีเราค่ะอาจารย์มีเห็นมีได้ยินที่เกิดขึ้นเป็นไปค่ะอาจารย์ก็เลยสอบถามว่าเห็นนั้นเห็นอย่างไรค่ะ
6: ครับรู้เองได้ไหมครับ
5: รู้เองได้บ้างค่ะอาจารย์นิดค่ะ
6: รู้ได้จากไหนครับ
5: ก็ได้จากการฟังเรื่องจิตค่ะอาจารย์เจตสิกอีกครั้ง
6: จากไหนครับ
5: จากอาจารย์บ้านธรรมะและท่านอาจารย์สุจินค่ะอาจารย
6: ์ครับจากไหนครับจากใครครับ
5: จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ค่ะ
6: ครับพระองค์ตรัสว่าอะไรครับ
5: พระองค์ตรัสว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาค่ะ
6: ครับทุกอย่างอะไรบ้างครับยกตัวอย่าง
5: ทุกอย่างก็คือรูปนามจิตเจตสิกค่ะเป็นไปไม่ใช่เราค่ะ
6: ครับสักอย่างเดียวครับเอาสักอย่างเด
5: ียวเห็นค่ะอาจารย์ก็ไม่ใช่เรา
6: ครับเห็นไม่ใช่เรานะครับยากไหมครับที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรา
5: ย ยากมากค่ะยากมากค่ะอาจารย
6: ์ครับประมาณได้ไหมครับ
5: ประมาณไม่ได้เลยค่ะ
6: ครับก็แสดงว่าลึกซึ้งใช่ไหมครับลึกซึ้ง
5: ค่ะลึกมากเลยค่ะอาจารย์
6: ครับเพราะฉะนั้นเห็นปกติก็เห็นแต่ไม่ได้เห็นความลึกซึ้งของเห็นใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ค่อยๆไม่ได้ให้เชื่อตามนะครับแต่ว่าไตร่ตรองตามเห็นคืออะไรนะครับและเห็นทำไมเห็นถึงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนครับเนี่ยเห็นคืออะไรใช่ไหมครับถ้าไม่ทราบว่าเห็นคืออะไรก่อนจะไปรู้ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนได้ไหมครับ
5: ถ้าไม่รู้ว่าเห็นก่อนก็จะไปทราบถึงสัตว์บุคคลไม่ได้ค่ะอาจารย
6: ์ครับถ้าไม่ทราบเห็นว่ามีลักษณะอย่างไรก่อนใช่ไหมครับก็จะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเห็น จริงๆแล้วเห็นจะเป็นสัตว์บุคคลไม่ได้จึงจะเป็นเห็นที่เป็นเห็นที่ขณะนั้นเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยครับแล้วเห็นคืออะไรครับ
5: เห็นเป็นจิตเห็นค่ะอาจารย
6: ์ทำไมถึงเป็นจิตนะครับ
5: ก็เห็นเป็นสภาพรู้ค่ะอาจารย์และเป็นนามธรรมที่เป็นจิตค่ะ
6: ครับศึกษามาใช่ไหมครับ
5: ค่ะอาจารย์จากการศึกษามาค่ะ
6: ครับจิตกับเห็นนี่ต่างกันยังไงครับ
5: จิตกับเห็นจิตมีหลายประเภทค่ะอาจารย์แต่เห็นเขาเป็นจิตประเภทที่เกิดขึ้นที่ทางตาค่ะ
6: ทางตารู้อะไรครับ
5: ทางตาที่ทราบมาเรียนมาก็เขารู้แต่สีเพียงเท่านี้ค่ะ
6: ทราบมาเรียนมาพอไหมครับ
5: เรียนยังไงไม่พอค่ะอาจารย์ถึง
6: ครับ
5: ต้องถามบ่อยๆค่ะ
6: เห็นอะไรครับ
5: ตอนนี้ก็เห็นแก้วน้ำอีกค่ะอาจารย
6: ์จริงหรือเปล่าครับ
5: ถ้าเห็นแก้วน้ำก็เป็นการเห็นที่ไม่ใช่เห็นความจริงค่ะ
6: ครับแต่ความจริงของเห็นอะไรครับ
5: ความจริงเห็นต้องเห็นเพียงสีค่ะ
6: ครับสีเท่านั้นหรือเปล่าครับ
5: ค่ะเห็นเพียงสีเท่านั้นค่ะ
6: ครับและสีเป็นอะไรครับขณะที่เห็น
5: สีก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้จิตเห็นที่เป็นสภาพรู้เพียงเท่านี้ค่ะ
6: ครับแสดงว่าเห็นก็คือมีลักษณะของสิ่งที่ถูกเห็นใช่ไหมครับจึงบอกว่าเห็นถ้าบอกว่าเห็นเสียงนี่จะถูกไหมครับ
5: ไม่ถูกค่ะ
6: ครับเพราะเสียงไม่ได้เป็นอารมณ์ของจิตเห็นครับและอารมณ์คืออะไรครับ
5: อารมณ์เป็นสิ่งที่จิตรู้ได้ค่ะอาจารย
6: ์เพราะนั้นเห็นอารมณ์อะไรครับ
5: เห็นอารมณ์เป็นสีค่ะ
6: ครับมีลักษณะยังไงครับสี
5: สีเขามีลักษณะที่เป็นสภาพไม่รู้ค่ะอาจารย
6: ์สภาพไม่รู้ไม่ใช่สีเท่านั้นใช่ไหมครับ
5: สภาพไม่รู้ก็มีหลายประเภทค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นสีเขาสว่างนะคะอาจารย์ลักษณะสี
6: ครับสว่างครับก็ขณะที่เห็นจึงบอกได้ว่าเห็นใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ถูกเห็นเป็นอะไรมีลักษณะอย่างไรครับเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ถูกเห็นเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
5: สิ่งที่
6: ถูกเป็นอย่างอื่นได้ไหม
5: เป็นได้อย่างเดียวค่ะอาจารย์เป็นอย่างอื่นไม่ได
6: ้ครับและขณะที่เห็นครับขณะที่เห็นเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับ
5: เห็นก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็เป็นเห็นค่ะ
6: ครับเพราะนั้นเห็นเป็นใครครับ
5: เห็นไม่เป็นใครค่ะอาจารย
6: ์และสิ่งที่ถูกเห็นเป็นใครไหมครับ
5: สิ่งที่ถูกเห็นก็ไม่เป็นใครค่ะ
6: ครับแต่มีจริงใช่ไหมครับ
5: ค่ะมีจริงๆค่ะ
6: ครับเพราะฉะนั้น มีใครสร้างเห็นได้ไหมครับ
5: ไม่มีใครที่จะสร้างเห็นค่ะอาจารย
6: ์ครับเห็นเกิดขึ้นเองลอยๆได้ไหมครับ
5: เห็นจะเกิดลอยๆก็ไม่ได้นะคะ
6: ครับถ้าไม่ใช่ตัวตนก็เป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมครับ
5: ที่อาจารย์กล่าวว่าถ้าเป็นตัวตนก็ไม่ใช่สภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนค่ะอาจารย
6: ์ครับถ้าเป็นอัตตาก็ไม่ถูกใช่ไหมครับเพราะเห็นเป็นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งแค่ปรากฏเท่านั้นจะเป็นอื่นไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นจึงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแล้วเห็นมีลักษณะอย่างไรต่างกับสิ่งที่ถูกเห็นอย่างไรครับ
5: เห็นมีลักษณะเป็นสภาพที่รู้ค่ะอาจารย์สิ่งที่ถูกเห็นก็เป็นสภาพที่ไม่รู้ค่ะอาจารย์
6: สภาพรู้มีลักษณะอย่างไรครับ
5: สภาพรู้มีลักษณะก็คือเขาก็รู้สิ่งที่ปรากฏกับสภาพรู้นั้นค่ะ
6: ครับมีสีสันวรรณะไหมครับเห็น
5: เห็นเขาไม่มีสีสันวรรณะนะคะอาจารย
6: ์มีรูปร่างไหมครับ
5: เห็นไม่มีรูปร่างค่ะ
6: แต่มีอะไรครับ
5: แต่มีรู้ค่ะเขารู้ค่ะ
6: มีลักษณะที่รู้ครับเพราะนั้นลักษณะที่รู้เป็นใครหรือเปล่าครับ
5: ลักษณะที่รู้ไม่เป็นใครค่ะ
6: ครับไม่เป็นใครนะครับแต่เวลาเห็นแล้วใครเห็นครับ
5: เวลาเห็นเป็นเราเห็นทันทีค่ะอาจารย
6: ์และสิ่งที่ถูกเห็นนะครับ
5: ก็เป็นแก้วน้ำเป็นหนังสือเลยค่ะ
6: ครับเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นใครไม่ได้เห็นเป็นเห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ครับจนกว่าจะไม่ใช่อัตตาตัวตนทั้งเห็นและสิ่งที่ถูกเห็นนะครับเพราะค่อยๆเข้าใจถ้าไม่เข้าใจลักษณะที่มีจริงของเห็นก่อนแล้วก็ลักษณะที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างไรถ้าไม่เข้าใจลักษณะที่มีจริงก่อนนะครับเพราะสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่รู้ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไม่มีลักษณะให้รู้แต่สามารถรู้ได้แต่ความรู้ความเข้าใจก็มีหลายระดับเป็นไปตามลำดับด้วยนะครับเพราะนั้นจนกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะเห็นเท่านั้นนะครับไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนะครับเป็นอนัตตาจนกว่าจะจริงอย่างที่ศึกษาศึกษานี่คือศึกษานี่ก็คือสิกขานะครับสิกขารู้ลักษณะที่มีจริงนะครับการที่สิกขาเกิดขึ้นจากการได้ยินฟังจนกว่าจะเป็นการสิกขาที่ถูกต้องที่เป็นการศึกษาที่เป็นสิกขาในพระศาสนานะครับที่เป็นไปโดยขณะนั้นต้องเป็นความรู้ความเข้าใจนะครับขณะที่เห็นมีปัญญาเกิดร่วมด้วยไหม
5: ขณะเห็นไม่มีปัญญาเกิดร่วมค่ะอาจารย
6: ์ครับเพราะนั้นเห็นกับปัญญาก็ต่างกันใช่ไหมครับ
5: ต่าง
6: และปัญญาก็เป็นสภาพธรรมะอะไรครับ
5: อย่าเป็นเจตสิกค่ะ
6: เจตสิกคืออะไรครับ
5: เจตสิกเป็นสภาพรู้ค่ะอาจารย์และเกิดพร้อมจิตค่ะ
6: ต่างกับจิตยังไงครับ
5: ต่างกับจิตตรงจิตก็มีลักษณะของจิตที่เขาเป็นสภาพรู้ค่ะอาจารย์เมื่อมีเจตสิกมาเกิดร่วมด้วยจึงมีจิตที่หลากหลายขึ้นค่ะอาจารย
6: ์ครับจิตก็เป็นสภาพรู้เจตสิกก็เป็นสภาพรู้แต่ทำไมจิตกับเจตสิกจึงมีชื่อต่างกัน
5: เพราะจิตเขาเป็นประธานในการรู้ค่ะอาจารย์เจตสิกไม่ได้เป็นประธานค่ะ
6: ขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดเองได้ไหมครับ
5: ปัญญาเกิดเองไม่ได้ค่ะต้องอาศัยจิตเกิดค่ะ
6: ปัญญาคืออะไรครับ
5: ปัญญาคือสภาพรู้ที่ทำให้รู้ในลักษณะที่ดีค่ะอาจารย์เป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นถึงความจริงค่ะอาจารย
6: ์ปัญญารู้หรือปัญญาทำให้รู้ครับ
5: ปัญญาทำให้รู้ค่ะ
6: ขณะที่รู้ต้องทำหรือเปล่าครับ
5: ขณะที่รู้เป็นหน้าที่ของปัญญาค่ะอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรค่ะ
6: เพราะนั้นปัญญารู้หรือทำให้รู้ครับ
5: ปัญญารู้ค่ะอาจารย
6: ์ครับไม่ต้องมีการทำอีกใช่ไหมครับเพราะเกิดขึ้นต้องรู้และรู้ต่างกับจิตยังไงครับ
5: แล้วรู้ต่างกับจิตถ้าปัญญาเกิดกับจิตจิตที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นจิตที่ดีงามงดงามค่ะอาจารย์เป็นกุศลที่ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความจริงที่มีจริงๆค่ะอาจารย
6: ์ครับปัญญารู้ความจริงของอะไรครับ
5: ปัญญารู้ความจริงของสิ่งจริงๆที่กำลังเกิดค่ะอาจารย์แล้วไม่ใช่สัตว์บุคคลค่ะอาจารย์เขาเป็นความจริงลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นค่ะ
6: ครับปัญญาเกิดกับจิตนะปัญญาลักษณะของปัญญาคือรู้อย่างไรครับ
5: ปัญญารู้และเข้าใจนะคะอาจารย์เข้าใจนามเข้าใจรูปเป็นเพียงนามรูปค่ะอาจารย์ความจริงสองความจริงนี้ค่ะ
6: ครับแล้วจิตรู้ยังไงครับ
5: เมื่อจิตมีหลากหลายค่ะอาจารย์ถ้าจิตเห็นก็รู้เพียงสีค่ะ
6: ครับแล้วจิตที่เกิดร่วมกับปัญญาจิตนั้นรู้อะไรครับ
5: จิตก็จะรู้สิ่งที่ปรากฏนะคะอาจารย์ว่าถ้าเป็นจิตเห็นก็รู้เพียงสีจิต
6: จิตที่เกิดกับปัญญาครับถามจิตที่เกิดกับปัญญาไม่ได้ถามจิตเห็น
5: จิตที่เกิดกับปัญญาก็เป็นกุศลจิตค่ะอาจารย์เป็นจิตที่มีความศรัทธามีความให้มีความเมตตาค่ะลักษณะของจิตที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็จะเป็นจิตที่ทำความดีค่ะอาจารย
6: ์ครับจิตที่เกิดร่วมกับปัญญารู้อะไรครับ
5: จิตที่เกิดกับปัญญาก็รู้รูปเป็นรูปนามเป็นนามค่ะอาจารย
6: ์ครับต่างกับปัญญารู้กูยังไงครับ
5: ปัญญาเขาก็ปรุงแต่งให้จิตเป็นกุศลจิตและรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่สัตว์บุคคลนะคะ
6: ครับอะไรที่รู้ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนจิตกับปัญญาอะไรรู้ครับ
5: ปัญญารู้ค่ะ
6: และจิตนะครับ
5: จิตก็ทำให้แจ้งว่ารู้แบบนี้ที่ถูกที่ตรงนะคะอาจารย
6: ์รู้อะไรครับจิตรู้แจ้งอะไรครับจิตเกิดขึ้นรู้แจ้งอะไรครับ
5: จิตเกิดขึ้นรู้แจ้งอารมณ์ที่ปรากฏของจิตนั้นค่ะ
6: ครับแต่ปัญญารู้อะไรครับรู้อารมณ์ยันยังไงครับ
5: ปัญญาทำให้เกิดความเข้าใจนะคะอาจารย์
6: ขณะที่ปัญญาเกิดเข้าใจยังไงครับ
5: เข้าใจพร้อมกับจิตประเภทที่ปัญญาเกิดร่วมด้วยค่ะ
6: นั่นแหละครับเข้าใจยังไงถึงจะบอกว่าเป็นความเข้าใจ
5: ความเข้าใจเกิดขึ้นอย่างไรถึงจะเข้าใจก็เข้าใจว่าเมื่อเข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะเป็นความจริงเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยอย่างนี้นะคะอาจารย์
6: เข้าใจว่าหรือเข้าใจตามความเป็นจริง
5: เข้าใจตามความเป็นจริงค่ะ
6: ถ้าเข้าใจว่านี่ก็ยังเป็นเรื่องอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ได้เข้าใจจริงๆใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
6: เพราะนั้นถ้าเข้าใจก็ต้องเข้าใจอารมณ์เดียวกับจิตโดยจิตรู้แจ้งแต่ปัญญารู้อารมณ์เดียวกับจิตแต่ทำจิตรู้อารมณ์ถูกตรงตามความเป็นจริงจึงจะเป็นความเข้าใจใช่ไหมครับที่เรียกว่าเข้าใจเนี่ยครับเนี่ยครับและเป็นปัญญาเป็นตัวตนไหมครับ
5: ปัญญาไม่ใช่ตัวตนค่ะ
6: เกิดเองได้ไหมครับ
5: ปัญญาถ้ามีก็เกิดเองค่ะ
6: เกิดเองได้ถ้างั้นก็ไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าครับถ้าปัญญาเกิดเองก็ไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าไม่ต้องอาศัยคำของพระองค์เกิดเองได้ไหมครับปัญญา
5: ปัญญาเกิดเมื่อบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่สะสมปัญญามาค่ะอาจารย์
6: จากไหนครับปัญญา
5: จากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกลักษณะของปัญญาว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะอาจารย์และสะสมของบุคคลผู้มีปัญญานะคะ
6: ครับแล้วเป็นปัญญาถึงขั้นไหนครับที่จะเป็นการรู้ความจริง
5: ต้องเป็นบุคคลผู้เป็นพระอริยะค่ะอาจารย์ท่านพระโสดาบันท่านก็พอรู้บ้างแล้วค่ะ
6: ครับความจริงมีหลายระดับใช่ไหมครับก่อนที่จะเป็นพระญาบุคคลพยาบุคคลก่อนที่จะเป็นพยาบุคคลมาจากไหนครับ
5: ก็มาจากปุถุชนผู้สดับฟังคำของพระองค์ค่ะอาจารย์ว่าความจริงเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้ค่ะ
6: ครับเพราะนั้นฟังสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงคือขณะนี้หรือเปล่าครับ
5: ค่ะต้องรู้ความจริงณขณะนี้ขณะนี้ค่ะ
6: ครับต้องได้หรือครับ
5: อ๋อลักษณะที่เกิดค่ะอาจารย์ที่
6: ต้องรู้ได้หรือครับบังคับได้หรือครับ
5: บังคับไม่ได้ค่ะอาจารย
6: ์ครับครับจนกว่าจะรู้ความเป็นจริงของธรรมะนะครับที่ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะเกิดจากเหตุปัจจัยนะครับถ้ามีปัจจัยหรือถ้าไม่มีปัจจัยถ้ามีปัจจัยนะครับปัญญาจะเกิดก็ต้องมีปัจจัยไม่ปัญญาจะเกิดเองไม่ได้ นะครับปัญญาไม่เกิดก็เพราะมีเหตุปัจจัยจะให้ปัญญาเกิดไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าไม่มีปัจจัยเพียงพอปัญญาก็เกิดไม่ได้เห็นความเป็นอนัตตาจริงไหมครับอนัตตาไม่มีอำนาจบังคับบัญชาแม้ปัญญาก็เกิดเองไม่ได้ต้องมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นนะครับจริงหรือเปล่าครับ
5: ต้องเป็นไปตามอนัตตาค่ะอาจารย์บังคับคงไม่ได้ค่ะอาจารย์เพราะยังเป็นปุถุชนนะคะอาจารย์สดับน้อยค่ะ
6: ครับไม่ต้องคงใช่ไหมครับธรรมะเป็นจริงอะไรก็เป็นจริงอย่างนั้นถูกไหมครับ
5: ค่ะความจริงเป็นเช่นไรก็เป็นแบบนั้นแบบนั้นค่ะอาจารย
6: ์ครับจนกว่าจะรู้ว่าเป็นความจริงแต่ละหนึ่งเช่นครับจากคำถามที่ถามเห็นใช่ไหมครับเห็นจะเป็นสิ่งที่ปรากฏไม่ได้สิ่งที่ปรากฏจะเป็นเห็นไม่ได้นะครับและเห็นจะเป็นอะไรก็ไม่ได้จนกว่าจะรู้ลักษณะที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งโดยขณะที่ขณะนั้นแต่ละหนึ่งขณะนั้นปรากฏดีครับถ้ายังปรากฏไม่ดีก็ยังไม่ใช่การที่จะเข้าถึงที่จะเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับยังไม่พอที่จะเป็นหนึ่งเท่านั้นจะไม่มีอะไรปนกันนั้นเพราะธรรมะมีลักษณะต่างๆกันต้องไม่ปนกันด้วยใช่ไหมครับที่จะเป็นอนัตตาเนี่ย
5: ต้องทีละหนึ่งค่ะอาจารย์ไม่ปะปนค่ะ
6: ถ้ารวมการเป็นอัตตาหรืออนัตตาครับ
5: รวมกันเป็นอัตตาค่ะ
6: ครับก็ไม่ใช่รู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมครับกับพิณาใช่ไหมครับสิ่งที่รวมกันอยู่ถ้ายังรวมกันอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจแต่ละหนึ่งใช่ไหมครับครับก็อยู่กับว่าหนึ่งนั้นหนึ่งของเห็นหนึ่งของสิ่งที่ปรากฏนะครับจนกว่าจะไม่ใช่เพียงแค่ฟังนะครับจนกว่าจะฟังเพียงพอนะครับแล้วก็เห็นความลึกซึ้งนะครับเพราะถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งก็คิดว่ารู้แล้วนะครับเพียงเห็นนะครับหรือสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่ได้เห็นความลึกซึ้งก็จะไม่มีทางเห็นความเป็นอนัตตาเพราะเป็นเราไงเราที่เห็นเป็นเราที่รู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็คิดว่าเรารู้แล้วเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับ
5: ยังเป็นเราค่ะอาจารย
6: ์ครับจนกว่าถ้าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรนะครับไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเนี่ยตรงนี้ครับไม่ใช่เราเฉยใช่ไหมครับแต่ต้องที่ไม่ใช่เราและถ้าไม่ใช่เราและเป็นอะไรและเป็นอะไรนั่นเป็นสิ่งที่มีจริงยังไงหรือว่าไม่มีจริงใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่เราและเป็นอะไรครับ
5: ค่ะอาจารย์ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องเป็นเห็นเป็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสนะคะอาจารย์และคิดนึกมากมายค่ะ
6: ขณะที่เกิดขึ้นไงครับทีละหนึ่งใช่ไหมครับต้องทีละหนึ่งด้วยมากมายแต่ถ้าไม่รู้ทีละหนึ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของมากมายใช่ไหมครับแต่ไม่รู้ว่าหนึ่งนั่นคืออะไรมีแต่เรื่องธรรมะใช่ไหมครับถ้ามากมายก็ต้องรู้ว่าทีละหนึ่งเนี่ยคืออะไรที่จะบอกว่ามากมายแม้แต่หนึ่งก็ต้องรู้ใช่ไหมครับไม่งั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะแล้วก็ต้องเป็นขณะที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่ามีมากมายแต่ขณะที่เกิดไม่รู้เห็นไหมครับเกิดเห็นแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่ปรากฏกำลังมีก็ไม่รู้เห็นไหมครับต้องขณะที่ปรากฏใช่ไหมครับ
5: ค่ะอาจารย์ต้องขณะที่ปรากฏนะคะ
6: ครับพอไหมครับที่ปรากฏ
5: ยังไม่ปรากฏค่ะอาจารย์ไม่พอค่ะ
6: ครับที่ปรากฏขณะนี้หรือเปล่าต้องขณะนี้ด้วยใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
6: ไม่งั้นก็เป็นเพียงชื่อปรากฏแต่ก็ไม่รู้อะไรแต่ขณะนี้นี่เองไม่ใช่ขณะอื่นขณะนี้เพราะขณะนี้ธรรมะจะไปหาธรรมะที่ไหนมีแต่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงกับจริงไม่เห็นความเป็นธรรมะแล้วก็ไม่เห็นความเป็นลักษณะที่มีจริงที่ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลถ้าขณะนี้ไม่รู้ว่าอะไรก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับก็เป็นเรานะครับเพราะไม่รู้นะครับเพราะเกิดแล้วใช่ไหมครับแต่ปัญญายังไม่เพียงพอที่จะรู้ขนาดนี้จึงต้องไม่ขาดการฟังใช่ไหมครับ
5: ค่ะอาจารย์ไม่ขาดการฟังไม่ขาดการที่จะนำสิ่งที่สงสัยมาถามค่ะอาจารย์ให้เกิดความละเอียดมากขึ้นครับ
6: ครับขณะที่นำไต่ตองก่อนก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องรอที่จะนำมาใช่ไหมครับไต่ตองได้เลยใช่ไหมครับที่ฟังครับ
5: ค่ะ
6: ครับเพราะนั้นไม่ได้ฟังอย่างเดียวไม่ใช่ได้ยินนะครับแต่ฟังนี่ทั้งได้ยินแล้วก็รู้ว่ากล่าวถึงอะไรนะครับแล้วก็ไต่ตองถึงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นเป็นจริงอย่างไรเนี่ยครับเพราะธรรมะลึกซึ้งจึงต้องค่อยๆฟังค่อยๆไต่ตรองนะครับค่อยๆเห็นประโยชน์ของการได้ยินได้ฟังแต่ละครั้งแต่ละครั้ง
5: อาจารย์ก็ได้กล่าวอย่างละเอียดให้ได้เก็บไว้บ้างค่ะอาจารย์ค่ะกลับอนุโมทนาค่ะ
7: โอเคค
8: ่ะค่ะก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมสนทนากันก็ในประเด็นที่อาจารย์ธีรพันธ์ได้เกื้อกูลคุณครูกัลยาณ์นะคะก็อยากจะขอนำคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ทุกคนได้คิดพิจารณานะคะในสังยุตตนิกายสคาถาวรรคอันทวรรคที่7สุตตสูตรที่2นะคะจิตตสูตรที่2เทวดาทูลถามว่าโลกอันอะไรย่อมนำไปอันอะไรหนอย่อมเสือกสายไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไรพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบว่าโลกอันจิตย่อมนำไปอันจิตย่อมเสื่อมสายไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือจิตนะก็เป็นเรื่องที่จะได้พิจารณาจริงๆว่าแต่ละคนนะคะเกิดมาแล้วนะคะไม่มีคนไม่มีสัตว์แต่เป็นความเป็นไปของจิตและสิ่งที่ประกอบกับจิตคือเจตสิกฉะนั้นวิจิตนะคะจิตเกิดขึ้นหลากหลายตามเจตสิกที่ประกอบวิจิตนะคะคุณครูเห็นแล้วก็เป็นแก้วเป็นหนังสือเห็นความวิจิตต่างๆนะคะเพราะอำนาจของจิตฉะนั้นทุกขณะไม่เคยขาดเลยนะคะจิตเกิดขึ้นทุกขณะแล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะสะสมอะไรบ้างนะคะก็เป็นการเป็นไปของความวิจิตของจิตทุกๆขณะไม่มีใครเลยนะคะไม่มีแก้วน้ำไม่มีหนังสือไม่มีคนไม่มีสัตว์แต่เป็นความเป็นไปแต่ละหนึ่งขณะของจิตซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไพเราะมากนะคะเมื่อกี้นะคะพี่เหลียงเรียนเชิญได้เลยค่ะ
7: กราบอาจารย์ชุมพรค่ะกราบอาจารย์พีรพันธ์ค่ะยังจะบอกจะเหมือนไม่เข้าใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะคะเดี๋ยว
8: ค่ะยังไงคะคำถามยังไงคะ
7: อืมอาจารย์คะยังว่ามันเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเคยถามอาจารย์อันนี้อ้างได้ใช่ไหมคะอาจารย์วิชัยว่าจิตคือลักษณะของจิตที่รู้ยังไงคะอาจารย์วิชัยกรุณาตอบว่ากรุณาเกื้อกูลว่าจิตรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ ยังก็เข้าใจมาตลอดว่าอ๋อจิตรู้อะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้คือไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะอันนี้คือความเข้าใจถูกไหมคะอาจารย์

0: ค่ะแล้วก็มีข้อแย้งว่าที่อาจารย์พระอาจารย์กล่าวว่ารู้เพชรแท้ไม่ใช่เพชรเทียมอันนี้เหลืองคิดว่าไม่ใช่สภาพที่จิตรู้นะคะแต่เป็นสัญญา
1: หมายความว่าถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้ความละเอียดของความต่างระหว่างเพชรแท้เพชรเทียมจะมีการรู้อย่างละเอียดให้สัญญาจำได้ไหมคะเพราะสัญญาเกิดแค่จำแต่จะจำอะไรต้องเนื่องด้วยจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งใช่ไหมคะถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้ความละเอียดถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้ความละเอียดอย่าลืมนะคะเหมือนกระจกเงาที่ใสสะอาดอะไรผ่านมาละเอียดยิบนะคะถ้าจิตไม่รู้เนี่ยค่ะผู้หญิงผู้ชายถ้าไม่รู้ละเอียดไม่รู้ความต่างอย่างละเอียดของอารมณ์ที่ปรากฏสัญญาจะจำต่างได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะจำ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นความเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ของจิตหรือเปล่าคะถ้าไม่ละเอียดอย่างนั้นนะคะจะรู้ความต่างได้ไหมคะ
0: ถ้าไม่ละเอียดก็ไม่รู้ก็คือก็ต้องเนื่องด้วยจิตที่รู้ชัดว่าสิ่งหนึ่งไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี
1: ้ค่ะก็ถูกต้องอย่างค่ะอย่างฝาแฝดเนี่ยอย่างฝาแฝดเนี่ยถ้าจิตไม่รู้ละเอียดจะรู้ไหมคะว่าคนนี้ไม่ใช่คนนี
0: ้ไม่ได้ค่ะอาจารย์แปลทีก็ค่ะอาจารย์ก็ยังมีความแบบเหมือนความคิดแบบฝังว่านั่นมันเป็นสัญญานะที่จำอะไรอย่างเง
1: ี้ยค่ะสัญญาจำนะคะจำผิดก็มีจำถูกก็มีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเวลาจำผิดสัญญาไม่ได้จำอย่างละเอียดตามที่จิตรู้ละเอียดใช่ไหมคะ
0: โอ้ค่ะ
1: ค่ะอย่างเดียวนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาจิตรู้ความละเอียดของสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่สัญญาจำอะไรอะคะ
0: จำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าความละเอียดของจิตที่รู้ความละเอียดแล้วก็เราก็จำใช่ไหมคะไม่ได้เกิดพร้อมกับปัญญาใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่จ้ะ
1: ค่ะเห็นไหมคะว่าจิตกับเจตสิกมีความแตกต่างกันแล้วก็เวลาเขาเกิดเขาก็ทำกิจแตกต่างกันฉะนั้นถ้าจิตไม่เกิดสัญญาก็เกิดไม่ได้จริงไหมคะแต่สัญญาไม่ได้เป็นหลักเป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ความละเอียดของเพชรแท้เพชรเทียมนะคะสัญญาเพียงแต่จำว่าเนี่ยเป็นเพชรแท้เนี่ยเป็นเพชรเทียมแต่ที่จะรู้ความละเอียดว่าเพชรแท้เพชรเทียมต้องอาศัยความละเอียดของจิตที่รู้แจ้งอารมณ์จริงไหมคะ
0: อาจารย์ค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
1: ค่ะฉะนั้นทุกขณะนะคะขาดจิตไม่ได้เลยนะคะจิตรู้แจ้งอารมณ์แล้วแต่อารมณ์นั้นจะปรากฏนะคะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนแต่จะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนจิตก็รู้ความละเอียดของอารมณ์นั้นตามที่ปรากฏนะคะส่วนสัญญาก็จำนะคะแล้วแต่จะจำในส่วนที่จิตเขาละเอียดแค่ไหนถ้าจิตรู้อารมณ์อย่างละเอียดสัญญาก็จำความละเอียดสามารถที่จะพิจารณาได้ว่านี่คือเพชรแท้และเพชรเทียมแต่ก็ต้องพิจารณานะคะว่าจิตเกิดขึ้นก็ต้องมีเจตสิกแล้วก็ความละเอียดของจิตกับเจตสิกต้องต่างกันแน่ๆไม่ทราบพี่เหรียญจะมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนอีกหรือเปล่าคะ
0: ไม่แล้วค่ะกล่าวอนุโมทนาค่ะอาจารย
1: ์ไม่คล่องใจนะคะเพชรแท้เพชรเทียมมาได้ยังไง
0: ไม่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สัญญาค่ะเพราะสัญญาเขาสามารถรู้ถูกและรู้ผิดเขาคงไม่รู้ตรงขนาดนั้นค่ะมันเช่นจิตเนี่ย
1: ค่ะจิตเขารู้อารมณ์นะคะจิตเขารู้อารมณ์สัญญาเขาก็จำอารมณ์ที่จิตรู้ใช่ไหมคะ
0: ใ

0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะฉะนั้นนะคะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะกลางวันกลางคืนพระจันทร์พระอาทิตย์นะคะที่รู้ความต่างละเอียดอย่างนั้นนะคะก็เพราะจิตเพราะว่าอุปมาเหมือนกระจกเงาที่ใสสะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีฝ้าอะไรปรากฏก็เห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนสัญญาก็จำแม่นนะคะจำแม่นเลยนะคะว่าอันนี้เป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายนะคะก็เป็นความละเอียดของเจตสิกต่างๆฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะสัญญาของเราเนี่ยจำผิดหรือจำถูกคะ
0: จำผิดค่ะอาจารย์
1: จำคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงใช่ไหมคะซึ่งเป็นชีวิตประจำวันของเราเห็นแล้วต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่เห็นนะคะถ้าไม่เห็นก็จำไม่ได้คิดไม่ได้แต่เพราะเคยเห็นจึงจำได้จึงคิดได้นะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยอำนาจของจิตและเจตสิกแต่เรานึกถึงไหมคะนึกถึงความจริงไหมคะนึกถึงจิตและเจตสิกหรือเปล่าคะหรือว่าสงสัยว่าเพชรแท้เพชรเทียมคืออะไรเห็นไหมคะว่าความจริงที่ทำให้สงสัยถ้าเราไม่มีพื้นฐานความละเอียดของจิตและเจตสิกนะก็ไม่สามารถที่จะค่อยๆ คลายความสงสัยได้ไม่ทราบพี่เหรียญจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: คิดว่าไม่มีแล้วค่ะแต่ที่เข้าใจว่าแต่จริงๆสัญญาที่เขาจะจำเขาจำถูกก็ได้แต่โดยสภาพธรรมที่เกิดร่วมด้วยใช่ไหมคะเช่นถ้ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยเขาก็จำถูก
1: ค่ะที่ถูกต้องนั้นสัญญาเขาจำเฉยๆใช่ไหมคะเขาไม่รู้ผิดหรือถูกใช่ไหมคะเขาก็จำตามที่สิ่งที่จิตรู้แจ้งอารมณ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ค่ะส่วนที่จะรู้ถูกรู้ผิดก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นไหมคะคิดเองไม่ได้เลยใช่ไหมคะสัญญาเขาทำหน้าที่จำนะคะจำอะไรก็ได้ที่จิตรู้นะคะแล้วก็ความจำที่จำเอาไว้นะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรถ้าจำมั่นคงอย่างพวกเราเนี่ยค่ะเห็นปุ๊บนะคะต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสัญญาจำอย่างมั่นคงนะคะปัญญาไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับสัญญานะคะแต่จิตและสัญญาเกิดทุกขณะเกิดทุกขณะปัญญาไม่ได้เกิดทุกขณะเหมือนสัญญาฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะได้เห็นความต่างใช่ไหมคะปัญญาต่างกับสัญญายังไงคะ
0: ป
1: ั
0: ญญารู้ถูกตรงตามความเป็นจริงนะคะสัญญาก็รู้ตามที่เคยสะสมมานะคะ
1: ค่ะรู้ยังไงคะสัญญาร
0: ู้ยังไงรู้ผิดรู้ถูกก็รู้ตามที่จะรู้ได้ตามที่เจตสิกตัวอื่นที่จะประกอบร่วมด้วยนะคะ
1: ผิดถูกนี่สัญญารู้ไหมคะ
0: ไม่รู้เลยค่ะจำอย่างเดียวค
1: ่
0: ะ
1: สัญญาจำอย่างเดียวนะคะแต่ส่วนใหญ่สัญญาของเราเนี่ยจำแม่นนะคะว่ามีคนมีสัตว์เมื่อวานก็ยังมีคุณชุมพรอยู่วันนี้ก็ยังมีคุณชุมพรอยู่นะคะฉะนั้นเราก็ยึดถือสัญญาเป็นนะคะเป็นขันธ์หนึ่งในขันธ์ห้าที่แยกออกมาเพราะว่าขันธ์เนี่ยแสดงโดยความยึดถือของสัตว์นะคะถ้าสัญญาไม่จำคาดเคลื่อนนะคะจากความเป็นจริงไม่จำแม่นนะคะสัญญาเกิดขึ้นมาเขาจำจริงๆแล้วเคยจำว่ามีคนมีสัตว์เพราะสัญญานั้นเกิดกับอกุศลบ่อยๆใช่ไหมคะสัญญาเคยเกิดกับอกุศลบ่อยๆสัญญาเห็นสิ่งนี้แล้วก็ชอบเห็นสิ่งนี้แล้วก็ชังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ต่อเมื่อใดที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังสัญญานั้นเกิดกับความรู้ความเข้าใจนะคะเกิดกับปัญญาก็เป็นเรื่องของการที่จะเห็นความแตกต่างระหว่างเจตสิกต่างๆฉะนั้นสัญญาจำมั่นคงในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะในความเป็นสัตว์ในความเป็นบุคคลในความเป็นตัวตนและสัญญานั้นก็จำว่ามันยังมีอยู่มันไม่ได้ดับไปมันไม่ได้สูญไปนะคะสัญญา จำว่ายังมีความสุขอยู่นะคะยึดมั่นนะคะในเวทนาแล้วเวทนาที่ต้องการก็คือเวทนาที่เกิดกับโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาเวทนาที่ไม่ต้องการก็คือโทมนัสฉะนั้นสัญญาก็จำสิ่งที่เวทนารู้สึกนะคะที่เกิดกับโลภะติดข้องฉะนั้นเจตสิกต่างๆก็เกิดขึ้นมาทำกิจของเจตสิกต่างๆเห็นความเป็นไปของสภาพธรรมะอย่างวิจิตนะคะเพราะว่าจิตจะวิจิตก็ต้องตามเจตสิกที่ประกอบฉะนั้นเห็นความเป็นไปของความเป็นไปของสภาพธรรมะของแต่ละท่านนะคะจิตเกิดต้องมีสัญญาแต่สัญญาจำอะไรบ้างนะคะจำแม่นเลยใช่ไหมคะว่าสิ่งนี้เคยให้ความสุขกับเราสิ่งนี้เป็นคนที่เราชอบอาหารชนิดนี้อร่อยนะคะสัญญาจำในความรู้สึกจำในสิ่งที่โลภะติดข้องได้แม่นยำนะคะจำความเห็นผิดด้วยนะคะยึดมั่นอย่างมากมายฉะนั้นสัญญาเขาก็เที่ยงตรงเขาเกิดขึ้นมาพร้อมกับเจตสิกที่เป็นอกุศลในอดีตมากมายเขาก็ทำหน้าที่อย่างมั่นคงนะคะฉะนั้นโอกาสที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังความแตกต่างระหว่างจิตระหว่างสัญญาระหว่างปัญญาถ้าไม่อาศัยการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคคิดเองไม่มีทางเลยนะคะที่จะรู้ความจริงนะคะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ประเสริฐอย่างยิ่งที่อบรมนะคะอดทนที่จะบรรลุความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความจริงของจิตแสดงความจริงของสัญญาแสดงความจริงของปัญญาแสดงความจริงต่างๆของเจตสิกอย่างละเอียดแล้วก็แสดงความเป็นไปของรูปธรรมด้วยเพื่อนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ความจริงในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาเนิ่นนานในอดีตฉะนั้นจะได้เห็นคุณใช่ไหมคะมีโอกาสได้ยินได้ฟังนี้ไม่ได้ง่ายเลยฟังแล้วจะเกิดความเข้าใจก็ไม่ได้ง่ายเลยฉะนั้นทุกคำเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งที่จะค่อยๆวินิจฉัยเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปไม่ใช่เรามั่นคงหรือเปล่าว่าไม่ใช่เราจริงๆเป็นความเป็นไปของความวิจิตของจิตฉะนั้นนะคะก็เป็นความไพเราะอย่างยิ่งนะคะว่าทุกคนที่กำลังเป็นไปในสังสารวัฏนะคะก็เพราะว่าโลกอันจิตย่อมนำไปอันจิตย่อมเสื่อมใสไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือจิตแต่ว่าแต่ละท่านสะสมอะไรในจิตนะคะเจตสิกต่างๆที่สะสมมาก็ไม่พ้นใช่ไหมคะอกุศลและเจตสิกต่างๆไม่ทราบพี่เหลียงจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
0: ไม่มีแล้วค่ะกราบอนุโมทนาค่ะแต
1: ่ค่ะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นมาหนึ่งขณะจิตเห็นหนึ่งขณะนะคะมีสีปรากฏเท่านั้นชีวิตของเราเหลืออยู่แค่นี้นะคะขณะที่จิตเห็นมีจิตเกิดขึ้นเห็นสีใดๆในโลกไม่เหลือเลยนะคะมีอยู่แค่นั้นจริงๆเห็นแล้วก็ต้องคิดนะคะแล้วแต่จะคิดถึงเรื่องอะไรตามเจตสิกนะคะตามสัญญาที่จำอย่างมั่นคงด้วยกิเลสที่หนาแน่นฉะนั้นกว่าจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะความเป็นจริงของสภาพธรรมะไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากจิตที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปแล้วท่านรู้ความจริงของจิตและเจตสิกที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังโลกของเราก็เต็มไปด้วยนะคะคนสัตว์สิ่งของมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะอาจารย์ต้นไม้คนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าเป็นแค่จิตเกิดขึ้นมารู้แจ้งอารมณ์เท่านั้นเองนะคะแล้วยังไม่สามารถที่จะรู้ตัวจริงนะคะแต่ก็ยังเพลิดเพลินไปในสิ่งที่ไม่เป็นจริงนะคะฉะนั้นกว่าจะมั่นคงจริงๆนะคะว่าจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะนะคะแล้วแต่ว่าเจตสิกที่สะสมอยู่กับจิตนั้นมีอะไรฉะนั้นสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ว่าการได้ยินได้ฟังการสะสมปริยัติแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอยู่เสมอเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงฉะนั้นจะเห็นประโยชน์จริงๆนะคะถ้าฟังแล้วนะคะไม่พิจารณาโดยแยกคายให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โอกาสที่จะค่อยๆรู้ความจริงของสิ่งที่เกิดดับอย่างรวดเร็วนี้ยากเหลือเกินนะคะฉะนั้นก็ระลึกถึงพระคุณของพระรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละขณะที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลอค่าอย่างยิ่งที่จะได้สะสมความรู้ความเข้าใจนะคะชีวิตไม่ได้ยั่งยืนนะคะจะจากไปด้วยความไม่รู้หรือค่อยๆจากไปด้วยความรู้ความเข้าใจที่ได้สะสมในระหว่างมีชีวิตอยู่ค่ะก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์เพิ่มเติมและสนทนากับพี่เหลียงค่ะ
2: ไม่ทราบคุณเหลียงเห็นอะไรครับเห็นเพชรหรือเห็นอะไรครับ
0: ตอนนี้ถ้ายังเห็นก็เป็นเห็นเพชรค่ะไม่ได้เห็นสีค่ะอาจารย์เข้าใจอย่างนี้ถามตอบถูกไหมคะตอบตรงที่ถามไหมคะ
2: คำตอบว่าไงนะครับ
0: อาจารย์กล่าวใหม่ค่ะถามว่า
2: เห็นเพชรหรือเห็นอะไรครับ
0: เห็นเพชรค่ะ
2: ครับเห็นเพชรได้หรือครับ
0: เห็นเพชรไม่เห็นไม่ได้ค่ะเห็นจริงๆเห็นได้แต่สีแต่ยังเห็นรวมๆกันอยู่ค่ะอาจารย
2: ์ครับก็ยังไม่ใช่เห็นตามความเป็นจริง
0: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: เพราะยังเป็นเราเห็นค่ะอาจารย
2: ์แล้วคำถามนี้คืออะไรครับตอนแรกครับ
0: ตอนแรกอ่ะก็คือคุยกันกับพี่เขาว่าได้ยินท่านอาจารย์พูดว่ารู้ว่าเพชรแท้เพชรเทียมอ่ะก็เพราะว่าสัญญาจำว่าอันสิ่งเพชรแท้คืออย่างนี้เพชรเทียมคืออย่างนี้อะค่ะยังก็เลยคิดว่ามันเป็นสัญญานะไม่ใช่จิตอะไรเงี้ยเถียงพี่เหรอ
2: ครับแล้วตรงลงสัญญากับจิตนี่ที่บอกว่าเถียงกันแสดงว่าไม่ตรงกันตรงไหนครับ
0: ไม่ตรงกันตรงที่เหลียงคิดว่าการที่เห็นเพชรแท้เพชรเทียมนะคะมันไม่ต้องเป็นสัญญาค่ะที่จำอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: เพราะจิตเขารู้จิตเขารู้ว่าก็คือเขารู้จิตเขาเห็นเขาก็เห็นได้แต่สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับจิตเห็นแจ้งอารมณ์ที่ปรากฏใช่ไหมครับลักษณะต่างๆของสีนะครับสัญญาก็จำด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: สัญญาจำพร้อมกับสีจำในสิ่งที่ปรากฏอารมณ์เดียวกับจิตนะครับหลายขณะนะครับแต่ละลักษณะที่จิตรู้แจ้งเองเนี่ยจิตรู้แจ้งอารมณ์แต่สัญญาก็จำนะครับเพราะนั้นสัญญาจำในอารมณ์ที่จิตรู้แจ้งลักษณะต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่รู้ว่าสิ่งใดที่เห็นแล้วเนี่ยนะครับจิตเห็นแล้วเนี่ยนะครับลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมีความต่างกันแล้วก็จำในลักษณะที่ต่างๆกันนี่แหละครับลักษณะที่ต่างๆกันนั้นที่เป็นแท้จริงๆแล้วคืออะไรนะครับสัญญาก็จำใช่ไหมครับอันนี้แท้อันนี้เทียมจึงกล่าวได้ว่าอันนี้ของแท้อันนี้ของเทียมอันนี้เพชรแท้อันนี้เพชรเทียมแต่เห็นลักษณะของสีไม่ได้เห็นเพชรแต่จิตเกิดดับสืบต่อรวดเร็วมากใช่ไหมครับจากทางตานะครับต่อทางใจนะครับก็เป็นรูปร่างสันฐานแต่เป็นรูปสันฐานก็จำมาจากการจำนะครับที่รู้สิ่งที่จิตเห็นนี่แหละครับรวมกันเข้าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ชำนาญในสิ่งที่ถูกเห็นนะโดยความจำจึงรู้ว่าสิ่งที่จำเนี่ยที่จะบอกว่าเทียมเนี่ยต้องต่างกับจำในสิ่งที่ปรากฏและที่บอกว่าแท้หรือเทียมจึงกล่าวกันได้ครับเพราะจิตรู้แจ้งเนี่ยถ้าจิตไม่รู้แจ้งจะบอกว่าเพชรแท้เพชรเทียมได้ไหมครับเพราะจิตเป็นสภาวธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์นะครับจึงเห็นความต่างกันของอารมณ์แต่ละลักษณะแจ้งในอารมณ์ไงครับทำรู้แจ้งเท่านั้นเองเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งเท่านั้นแต่สัญญานี่ก็จำเพียงจำเท่านี้ไม่ได้รู้แจ้งแต่จำลักษณะของสีนี้นะครับเมื่อธรรมะเกิดดับปรากฏอย่างรวดเร็วนะครับทั้งสิ่งที่ปรากฏทั้งตานะครับ แล้วก็จิตเห็นแล้วก็มีจิตอื่นนะครับความเกิดดับสืบต่อจนรวมกันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงจำได้ว่านะครับสิ่งนี้เป็นแท้อันนี้เป็นเทียมนะครับเพราะเป็นผู้ที่สะสมมาที่จะรู้ในอารมณ์นั้นบ่อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นของแท้เป็นของเทียมอันนี้ก็เป็นจิตที่ไม่ใช่จิตเห็นละคนละขนาดและจิตเกิดขึ้นรู้ได้อารมณ์ทีละหนึ่งทีละหนึ่งไม่ได้รวมกันทีละหนึ่งทีละหนึ่งจิตจะรู้อารมณ์พร้อมกันไม่ได้นะครับอารมณ์ต้องปรากฏกับจิตทีละหนึ่งทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์เรียนก็เลยเข้าใจว่าสภาพธรรมะที่รู้ว่าอันไหนสิ่งไหนแท้สิ่งไหนเทียมนะคะเข้าใจมาตอนแรกว่าเป็นสัญญาค่ะอาจารย
2: ์ครับก็สัญญาจำครับจำลักษณะที่จิตเห็นนะครับที่จิตเห็นแจ้งนะครับสัญญาก็จำในจิตที่เห็นแจ้งนี่แหละครับใช่ไหมครับความจำเกิดขึ้นทำจิตไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานแต่เกิดขึ้นจำนะครับแต่จิตเนี่ยรู้แจ้งถ้าไม่มีจิตรู้แจ้งนะครับก็จะไม่เห็นความต่างกันแต่เมื่อจิตรู้แจ้งแจ้งในอะไรครับสัญญาก็จำในสิ่งที่จิตรู้แจ้งนั่นแหละครับจึงปรากฏลักษณะที่ต่างๆกันนะครับจึงจะบัญญัติเรียกว่าสิ่งนั้นที่บอกว่าแท้ลักษณะจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ที่ปลอมที่ไม่ใช่ของจริงเป็นอย่างไรนะครับที่บอกชำนาญที่บอก
0: ผู้ชำนาญ
2: อะไรครับ
0: ในแย่เดียวกันไหมคะที่เห็นสีอ่อนกับสีแก
2: ่สีอ่อนแก่ก็อ่อนก็ไม่ใช่แก่ไงครับสีอ่อนจะเป็นสีแก่ไม่ได้สัญญาก็จำในสภาพที่สีนั่นแหละครับอ่อนกับแก่เนี่ยต่างกันจึงจำเลยครับว่าลักษณะเนี่ยเห็นไหมอ่อนเป็นอย่างนี้สีแก่เนี่ยจะไปอ่อนหรือจางเหมือนอย่างแก่ไม่ได้ถ้าแก่ก็ต้องแก่ก็อ่อนใช่ไหมครับ
0: ความต่าง
2: ครับความต่างเพราะมีจิตที่รู้แจ้งนั่นเองพอจิตรู้แจ้งแต่สัญญาก็ขาดไม่ได้จิตจะเกิดขึ้นรู้แจ้งเองไม่ได้ต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะสัญญาเท่านั้นแต่สัญญาก็จำไม่ใช่ใครเลยเป็นใครหรือเปล่าไม่ใช่ผู้ชำนาญที่เป็นผู้ชำนาญเรื่องเพชรใช่ไหมครับที่บอกชำนาญก็เพราะจิตนั่นเองไม่ใช่ใครจิตนั่นแหละชำนาญบ่อยๆนั่นแหละสะสมมาจึงรู้อันนี้มองดูก็รู้เลยอันนี้แท้อันนี้ปลอมเห็นไหมครับความชำนาญความแคล่วคล่องของจิตที่สะสมบ่อยๆใช้มาสะสมบ่อยๆเนืองๆเนี่ยก็ต่างจากผู้ที่สะสมบ่อยๆเห็นไหมความต่างกันเห็นแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าแท้หรือปลอมเห็นไหมครับต่างกันไหมครับแต่เพราะจิตนั่นเองนะครับเพราะจิตรู้แจ้งแต่เมื่อสัญญาจำแต่ไม่ได้จำโดยที่เป็นผู้ชำนาญใช่ไหมครับก็ยังไม่สามารถที่จะแยกว่าอันนี้ปลอมหรือไม่ปลอมซึ่งอ่อนจะเป็นแก่ไม่ได้แก่จะเป็นอ่อนไม่ได้อ
0: าจารย์คะขณะที่จิตเขารู้นะคะเขาไม่ได้รู้สีอะไรใช่ไหมคะแต่เขารู้ว่าเป็นสี
2: มีลักษณะปรากฏไงครับไม่ต้องเรียกชื่อก็มีนะครับสีที่ปรากฏทางตาไม่ต้องเรียกว่าสีอะไรแต่กำลังปรากฏจะต้องเรียกชื่อหรือเปล่าเห็นที่ไรเนี่ยจะต้องเรียกว่าสีนู้นสีนี้ไหมหรือว่ากำลังปรากฏทางตา
0: ต้องเรียกคร
2: ับ ไม่ต้องเรียกก็เห็นใช่ไหมครับกำลังเห็นกำลังปรากฏเห็นไหมลักษณะไม่จำเป็นต้องมีชื่อแต่เมื่อจะกล่าวถึงให้ผู้อื่นรู้ว่ามักกล่าวถึงอะไรก็ต้องใช้ชื่อใช้คำ
0: เลยจึงบัญญัติสีขึ้นมาว่าสีนู้นสีนี้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์เพราะมีลักษณะต่างๆของสีไงครับเข้มจะไม่ให้อ่อน
0: ษณะของสีค่ะ
2: ครับก็จิตรู้แจ้งไงครับจิตเป็นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งอารมณ์ที่จิตรู้นั่นเองเห็นไงครับเห็นสัญญาก็จำพร้อมกับจิตเห็นแต่ไม่ได้รู้แจ้งอย่างเห็นแต่จำใช่ไหมครับพอเห็นบ่อยๆจึงจำได้ว่าสีนี้ไม่ใช่สีนั้นสีนี้สิ่งที่ลักษณะอย่างนั้นน่ะสมมติว่าเรียกว่าสีนั้นแหละปลอมนะครับเพราะว่ามีลักษณะที่ต่างกับที่ไม่ปลอมที่ไม่ปลอมต้องมีลักษณะใช่ไหมครับจึงเห็นความจึงเห็นลักษณะที่ต่างกันพอจิตรู้แจ้งจึงบอกอันนี้ปลอมอันนี้ไม่ปลอมพอจิตรู้แจ้งแล้วสัญญาก็จำ
0: จริงปลอมนี่ก็คือเราไปบัญญัติกันเองว่าตรงนี้แท้อันนี้ปลอมแต่จริงๆเขาก็มีลักษณะของเขาอย่างนั้นอยู่แล้ว
2: ก็บัญญัติให้เรียกให้คนอื่นรู้ไม่ใช่หรือครับให้ผู้อื่นรู้ใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
2: ับ เพราะมีลักษณะ
0: บ
2: ั
0: ญญัติว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ค่ะ
2: ครับถ้าต้องการให้คนอื่นรู้อันนี้ปลอมก็ต้องใช้คือใช้คำใช่ไหมครับเพราะมีลักษณะไงครับเพราะมีลักษณะให้รู้ว่าอันนี้ปลอมอันนี้แท้ไม่ใช่ว่าไม่มีลักษณะหรือคิดเอาก็ได้เห็นไหมฮะไม่ได้ปลอมแต่ก็คิดว่าตรงกันข้ามแล้วนะครับทั้งที่ไม่ได้ปลอมก็คิดว่าปลอมก็ได้ใช่ไหมนี่คือความคิดใช่ไหมครับเพราะไม่ได้เป็นผู้ที่จิตที่เชี่ยวสะสมสืบต่อที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงแยกไม่ได้ว่าอันไหนปลอมอันไหนแท้บัญญัติเรียกก็เพราะให้รู้ไงครับรู้แต่สิ่งที่ของปลอมเนี่ยคิดเอาเองก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นของแท้ก็ได้แล้วไปบอกว่าเป็นของปลอมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ตรงแล้วใช่ไหมครับไม่ตรงลักษณะที่มีจริงแหละทั้งที่ของแท้ก็บอกว่าเป็นของปลอมทั้งที่ของปลอมก็เข้าใจผิดว่าเป็นของแท้เห็นไหมครับจริงไม่รู้ตรงลักษณะที่จิตรู้แจ้งตามลักษณะนั้นนั้นเพราะจิตคิดไม่ใช่จิตเห็นนะครับเห็นแต่คิด
0: ใช่ค่ะ
2: จะคิดยังไง
0: ก็ได้เข้าใจอย่างนี้ละครับอาจารย์เข้าใจว่าเห็นน่ะเขาเห็นถูกเขาเห็นตรงตามสีก็คือสีนั้นก็คือสีนั้นพอทีนี้เห็นบ่อยก็เป็นความคิดแล้วก็เป็นรวมๆกันว่าเป็นเพชรเป็นฟ้าเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นจำไง
2: ก็ต้องมีจำด้วยครับจำลักษณะของ
0: เข้าใจค่ะแต่ถ้าจิตไม่รู้แจ้งก็ไม่สามารถจำได้ว่าอันนี้ต่างกัน
2: จิตเกิดขึ้นก็ต้องเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งจะไม่ให้รู้แจ้งได้ยังไงครับแต่จิตเห็นไม่ใช่จิตคิดจิตคิดเนี่ยคิดไปเองก็ได้ใช่ไหมครับเพราะจิตเกิดดับหลายวาระใช่ไหมครับเนี่ยครับเพราะนั้นความคิดก็จึงมีการคิดที่ไม่ตรงกับขณะที่จิตรู้แจ้งที่สัญญาจำนั่นน่ะเห็นไหมครับเพราะคิดมากกว่าที่จะคิดเองพูดง่ายก็คือคิดเองเหมือนกับธรรมะครับพระธรรมก็คิดเองก็จริงไม่ตรงลักษณะที่มีจริงไงครับ
0: ก็เลยไม่ตรงค่ะอาจารย์ใช่คิดเองค
2: ่ะเพราะนั้นคิดเองนี่ของแท้หรือของปลอมครับ
0: ปลอมค่ะ
2: ปลอมใช่ไหมครับไม่ต้องเพชรใช่ไหมครับฟังว่าธรรมแต่คิดเองนี่แหละครับปลอมไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่ได้เห็นตรงตามความเป็นจริงที่จะค่อยๆเห็นว่าไม่ใช่อัตตา
0: จริงก็คืออนัตตาไม่จริงก็คืออัตตานะคะอาจารย์นะ
2: ครับเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนกับปลอมอ่ะจะไปบอกให้จริงก็ไม่ได้เป็นของแท้ก็ไม่ได้ ช่ไหมครับหรือของแท้จะบอกว่าเป็นของปลอมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ก็คือจิตนั่นเองไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเกิดพอจิตรู้แจ้งนั่นเองจึงรู้นะครับจึงรู้แล้วก็มีเจสิกที่รู้เกิดกับจิตทำจิตต่างๆกันทั้งจำทั้งรู้สึกทั้งขณะนั้นจิตอะไรที่เกิดขณะนั้นนะครับปรุงแต่งนะครับด้วยอะไรด้วยความคิดด้วยความจำนะครับหรือด้วยความยึดถือว่าเป็นของเที่ยงนะครับเป็นอัตตาเนี่ยครับแล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆนี่ก็เป็นความเข้าใจที่เมื่อไม่รู้ว่าขณะใดที่เอาส่วนเกิดขณะนั้นก็วิปลาสแล้วจะโดยจำจะโดยคิดนะครับหรือโดยความเห็นผิดนะครับแต่วิปลาสก็ต่างกันโดยจำโดยคิดโดยยึดถือว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆถ้าไม่มีจิตจะมีเพชรไหมครับ
0: ไม่มีครับอาจารย
2: ์เพราะมีจิตไงครับที่มีเพชรนี่เพราะอะไรครับเพราะจิตคิดใช่ไหมครับเห็นไหมครับถ้าไม่มีจิตเนี่ยคิดถึงรูปสร้างสันฐานเห็นไหมครับกาดนั้นจิตคิดเพราะนั้นจิตเพราะมีจิตนั่นเองนะครับแล้วจิตก็เกิดดับรวดเร็วมากนะครับยากที่จะเห็นตามความเป็นจริงเห็นความเกิดดับสืบต่อเมื่อไม่เห็นความเกิดดับสืบต่อก็จึงรวมยึดถือว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงว่าไม่ได้เห็นความเกิดดับสืบต่อนะเพราะธรรมะเกิดดับอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงด้วยนะครับจนกว่าจะปัญญาจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะครับสามารถที่จะแยกได้นะครับทีละหนึ่งด้วยใช่ไหมครับทีละหนึ่งจะไม่ปนกันถ้าปนกันก็จะปลอมจะเทียมเนี่ยก็จะแท้เนี่ยก็รวมกันหมดเลยแยกไม่ออกเห็นไหมครับแล้วก็คิดว่าเป็นของแท้ทั้งหมดหรือว่าเป็นของปลอมทั้งหมดเห็นไหมครับก็จิตนั่นเองครับที่ไม่เห็นธรรมะที่ปรากฏทีละหนึ่งทีละหนึ่งจริงๆนะครับถ้ารวมกันก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่สามารถแยกได้ว่าทีละหนึ่งเนี่ยที่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นอะไรเพราะมีลักษณะให้รู้นะครับแล้วก็จิตก็รู้แบบไหนด้วยจิตรู้แจ้งแต่อะไรรู้เจตสิกประเภทไหนรู้ทำจิตการงานต่างๆกันเห็นไหมหลากหลายที่เกิดกับจิตจึงมีจิตประเภทต่างๆจึงมีจิตประเภทต่างๆนะครับเพราะวิจิตด้วยอารมณ์ที่ปรากฏอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็อย่างหนึ่งจิตจริงหลากหลายวิจิตวิจิต
0: ค่ะอาจารย์ค่อยๆพิจารณาไปค่ะตอนนี้ก็ยังงูปลาอยู่ค่ะอาจารย์กราบอนุโมทนาค่ะอาจารย
1: ์อาจารย์ชุมแพรค่ะแบบขอแป๊บหนึ่งนะคะขอเพิ่มนิดหนึ่งนะคะพี่เลี้ยงบางทีเราก็ต้องพิจารณาว่าเวลาจิตจะเกิดอย่างน้อยที่สุดก็มีเจตสิกประกอบด้วย7ประเภทอย่าลืมนะคะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตามนสิการะชีวิตอินทรีย์นะคะอย่าลืมนะคะมนสิการะกับสัญญากับจิตเนี่ยเกิดกับจิตทุกดวงเพราะเป็นสภาจิตตะสาธารณะเจตสิกฉะนั้นผู้ที่มีความละเอียดสามารถที่จะวินิจฉัยนะคะว่าอันนี้เป็นเพชรแท้เพชรเทียมเนี่ยขาดความใส่ใจอย่างละเอียดได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะอาจารย
1: ์ฮะขาดการใส่ใจอย่างละเอียดได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะต้องละเอียดค่ะ
1: ค่ะฉะนั้นการที่ใส่ใจในอารมณ์ใส่ใจอย่างละเอียดนะคะแม้จิตจะรู้แจ้งอารมณ์ แต่เจตสิกที่ประกอบกับจิตเช่นใส่ใจในอารมณ์นั้นอย่างละเอียดจึงจะสามารถวินิจฉัยได้ใช่ไหมคะว่าเป็นเพชรแท้เพชรเทียมสัญญาก็จำความละเอียดนั้นแล้วก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่าอันนี้เป็นเพชรแท้เพชรเทียมถ้าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดมนสิการะไม่ใส่ใจโดยละเอียดจะสามารถรู้ไหมว่าอันนี้ปลอมอันนี้เท็จอันนี้จริง
0: ค่ะจริงๆก็เป็นมันก็เป็นสภาพธรรมที่เป็นเจตสิกที่เขาเกิดร่วมด้วยรวมๆกันช่วยกัน
1: ค่ะก็จะได้พิจารณาอย่างละเอียดไงคะเพราะว่าจิตไม่ใช่สัญญาสัญญาไม่ใช่มนสิการะมนสิการะไม่ใช่เวทนาฉะนั้นนะคะมนสิการะคือใส่ใจในอารมณ์นั้นอย่างละเอียดถ้าเราไม่ใส่ใจในอารมณ์นั้นอย่างละเอียดนะคะเราก็สัญญาก็ไม่ละเอียดตามนะคะเช่นถ้าเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลนี้มากนะคะมองไกลๆนะคะแม้ในความมืดก็สามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นใครเพราะว่ามนสิการะเคยใส่ใจอย่างละเอียดนะคะฉะนั้นเจตสิกต่างๆนะคะมีความละเอียดอย่างยิ่งนะคะดังนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะท่านใช้คำว่าโยนิโสมนสิการะทั้งจิตทั้งเจตสิกเนี่ยละเอียดและใกล้ชิดกันอย่างยิ่งนะคะถ้าไม่ใส่ใจในแต่ละคำอย่างละเอียดจะสามารถรู้ความต่างระหว่างจิตและเจตสิกได้ไหมคะ
0: รู้ความต่างของจิตเจตสิกไม่ได้โยนิโสมนสิการละนี่ก็คือการมนสิการละที่เกิดพร้อมปัญญาไม่ใช่หรอคะอาจารย
1: ์มนสิการละเนี่ยเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง
0: ใช่ค่ะโยนิโส
1: เดียวกันค่ะมนสิการะเนี่ยเป็นเจตสิกที่เป็นสัพพะจิตตะสาธารณะเกิดกับจิตทุกดวงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่มนสิการะนะคะมีเจ็ดดวงมีอะไรคะพี่เหลียงทบทวนกันค่ะ
0: ค่ะมีเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตสิยะแล้วก็มนสิการะค่ะอาจารย
1: ์ค่ะก็คือมนสิการะตัวนี้นะคะที่เกิดกับจิตทุกดวงมนสิการะเขาเป็นเจตสิกเกิดขึ้นมาทำกิจอะไรคะ
0: ใส่ใจในอารมณ์ค่ะอาจารย
1: ์ค่ะถ้าใส่ใจอย่างละเอียดนี้จะเห็นความละเอียดชัดเจนไหมคะเพชรแท้เพชรเทียมถ้าใส่ใจไม่แยบคายจะรู้ไหมว่าเป็นเพชรแท้เพชรเทียม
0: ถ้าใส่ใจไม่แยบคายใส่ใจในอารมณ์ถ้าไม่แยบคายนี่ถ้าแยบคายนี่มันต้องเป็นกุศลไม่ใช่หรอคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวก่อนค่ะหมายความว่ามนสิการะเนี่ยเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงนะคะเขาทำหน้าที่ใส่ใจในอารมณ์ถ้าใส่ใจอย่างแยบคายอย่างแยบคายนะคะใส่ใจมนสิการะก็เป็นโยนิโสมนสิการะถ้าใส่ใจโดยไม่แยบคายก็เติมอโยนิโสมนสิการะก็คือใส่ใจโดยไม่แยบคาย
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ที่เข้าใจว่าใส่ใจโดยแยบคายนั่นแสดงว่าเขามีปัญญาเกิดร่วมด้วยนะคะพอจึงเป็นกุศลนะคะถ
1: ้
0: าไม่แยบคายแสดงว่าไม่ใช่กุศล
1: เดี๋ยวกันค่ะหมายความว่ามนสิการะแยบคายเนี่ยค่ะแยบคายเนี่ยต้องเกิดกับกุศลจิตใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่เราเห็นเป็นแค่นี้มันยังไม่เป็นกุศลไม่ใช่หรอคะ
1: เดี๋ยวก่อนค่ะค่อยค่ะหมายความว่ามนสิการะเนี่ยถ้าเกิดกับกุศลเนี่ยเขาแยบคายแล้วใช่ไหมคะ
0: แน่นอนค
1: ่ะแยบคายแล้วนะคะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็ได้ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็ได้จริงไหมคะ
0: แต่ก็ต้องเป็นกุศลใช่ไหมคะจ๊ะ
1: หมายความว่ามนสิการะเนี่ยกลางๆเกิดกับจิตทุกดวงถ้าเขาเกิดกับกุศลเขาก็เป็นกุศลถ้าเกิดกับอกุศลก็เป็นอกุศลถ้าเกิดกับวิบากก็เป็นวิบากมนสิการะเนี่ยเกิดกับจิตทุกดวงยังไม่ได้แยกว่าเป็นกุศลกับอกุศลอันนี้ชัดเจนก่อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะถ้ามนสิการะนี่เกิดกับกุศลนะคะเกิดกับกุศลก็ใช้คำว่าพ
0: ิ
1: จารณาโดยแยบคายโยนิโสมนสิการะถ้าเกิดกับกุศลนะคะ พิจารณาโดยแยกขายก็คือโยนิโสมนสิการะแต่ถ้ามนสิการะเกิดกับอกุศลล่ะคะ
0: ก็เป็นอโยนิโสค่ะ
1: ค่ะอันนี้ชัดเจนแล้วนะคะโยนิโสกับอโยนิโสค่ะฉะนั้นเวลาเห็นเพชรแท้เพชรเทียมมีปัญญาไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะเริ่มเห็นชัดเจนแล้วนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคะ
0: ถ้าเห็นเป็นเพชรก็ยังเป็นอกุศลอยู่อะค่ะ
1: ค่ะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ความละเอียดเห็นเพชรแล้วเกิดกุศลจิตก็ได้เห็นเพชรแล้วเกิดอกุศลอยากได้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่มนสิการค่ะแต่มนสิการะเนี่ยคือการใส่ใจอย่างละเอียดในอารมณ์นะคะจึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าอันนี้เพชรแท้เพชรเทียมคนปกติที่ไม่ได้ศึกษาความละเอียดเนี่ยค่ะจะสามารถพิจารณาว่าเป็นเพชรแท้เพชรเทียมได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะแต่มันก็เป็นความสามารถพิเศษไม่ใช่เหรอคะอาจารย์ตามการสะสม
1: ไม่ใช่ความสามารถพิเศษหมายความว่าบุคคลนั้นได้ศึกษาความละเอียดว่าเพชรแท้คืออย่างไรเพชรเทียมคืออย่างไรนะคะเพราะว่าเขาใส่ใจในคำสอนอย่างละเอียดเขาจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญไงคะ
0: ใช่ค่ะแต่ยังคิดว่ามันไม่ใช่กุศลหรือว่าเป็นอกุศลได้ไหมคะหรือว่าเป็นอกุศล
1: เห็นเพชรอะค่ะ
0: เพราะมันไม่เห็นสูงค่ะมันไม่ได้เห็นสี
1: เดียวกันค่ะเห็นเพชรแล้วคิดแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เห็นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นเพชรเนี่ยเป็นกุศลได้ไหม
0: ต้องหลังเห็นค่ะ
1: ขณะเห็นไม่ได้เป็นเพชรแต่ขณะที่เป็นเพชรนี่คิดแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะคิดเป็นกุศลได้ไหมคะ
0: คิดได้ค่ะ
1: คิดเป็นอกุศลได้ไหมคะ
0: เห็นคิดได้ค่ะแต่มันเห็นแค่เพชรแท้เพชรเทียมมันจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
1: หมายความว่าขณะที่เห็นนะคะเห็นแล้วเนี่ยเป็นแต่สีแต่ทางมโนทวารหลังๆเนี่ยรู้บัญญัติใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะพอรู้บัญญัติแล้วเลยเห็นแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะรู้ว่าเป็นเพชรแล้วนี่ไม่ได้เห็นแล้วคิดแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเห็นเป็นเพชรคิดแล้วนะคะค่ะคิดถูกคิดผิด
0: คิดถูกหรือคิดผิดตรงนี้
1: ค่ะหมายความว่าถ้าเห็นเพชรแล้วเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมคะ
0: คือถูกหรือผิดเหรอคะ
1: หมายความว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ามนสิการะเป็นโยนิโสมนสิการะหรืออโยนิโสมนสิการะคือตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะไม่ได้ไปอยู่ที่ถูกหรือผิดอยู่ที่ว่าสภาพธรรมะนั้นเราสามารถเข้าใจอะไรได้ใช่ไหมคะถ้าเข้าใจถูกนะคะก็มีความใส่ใจอย่างละเอียดใช่ไหมคะถ้าเข้าใจผิดก็ใส่ใจอย่างไม่ละเอียดใช่ไหมคะเพชรแท้เนี่ยเพชรปลอมเนี่ยเห็นเป็นเพชรแท้ได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ถ้าจำผิดอะคะ
1: ค่ะเพราะใส่ใจอย่างไม่ละเอียดใช่ไหมคะจึงจำผิดค่ะถ้าใส่ใจอย่างละเอียดนะคะก็สามารถที่จะรู้ความต่างระหว่างเพชรแท้กับเพชรเทียมได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะอาจารย์เสียงดังข้างๆมันดังเข้าใจว่าคำว่าโยนิโสนะคะโยนิโสมนสิการน่ะจะต้องเกิดเป็นกุศลนะคะเท่านั้นนะคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเพชรแท้หรือเพชรเทียมนี่ก็เป็นโยนิโสแล้วอะค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนค่ะหมายความว่าใช้คำว่าโยนิโสมนสิการะเนี่ยกล่าวถึงมนสิการะที่เกิดกับกุศลใช่ไหมคะจึงใช้คำว่าโยนิโสมนสิการะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดกับอกุศลนะคะ
0: ก็อะโยนิโสนะคะก็คือไม่ใส่ใจด้วยดีนะคะ
1: ค่ะฉะนั้นเนี่ยเกิดกับกุศลก็ได้เกิดกับอกุศลก็ได้อันนี้ประเด็นหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นค่ะแต่ความละเอียดที่ว่าเราใส่ใจว่าเป็นเพชรแท้เพชรเทียมอันนี้ไม่น่ากล่าวว่าเป็นโยนิโสนะคะนิจิในคำนะคะอาจารย
1: ์คืออย่างนี้ค่ะขณะที่เห็นเป็นเพชรมีมนสิการะไหมคะ
0: มีอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะมีอยู่แล้วเห็นเพชรแล้วเกิดกุศลได้ไหมคะ
0: เกิดได้ค่ะ
1: ค่ะเห็นเพชรแล้วเกิดโยนิโสมนสิการะได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นกุศลได้แต่ก็เป็นอกุศลก็ได้อะค่ะ
1: ก็แน่นอนอยู่แล้วอะค่ะเคยตอนที่ที่มูลนิธิบริจาคเพชรพลอยเพื่อพระรัตนบุษยภาสเนี่ยค่ะมีคนให้เพชรเวลาเห็นเพชรแล้วนึกถึงกุศลของตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ค่ะฉะนั้นขึ้นอยู่นะคะขึ้นอยู่กับว่ามนสิการะนั้นเนี่ยจะเกิดกับจิตประเภทไหนถ้ามนสิการะนั้นเกิดกับกุศลก็เป็นโยนิโสถ้ามนสิการะนั้นเกิดกับอกุศลก็เป็นอโยนิโสแต่มนสิการะเนี่ยเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะฉะนั้นผู้ที่ใส่ใจอย่างละเอียดจึงจะสามารถรู้เพชรแท้เพชรเทียมได้ใช่ไหมคะ
0: ใส่ใจอย่างละเอียดด้วยความต่างค่ะ
1: เป็นอกุศลได้ไหมคะที่รู้เพชรแท้เพชรเทียม
0: เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นอกุศลก็คือเห็นผิดเป็นเพชรนะคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวก่อนค่ะเวลาคนที่เห็นเพชรแท้เพชรเทียมเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นั้นหลังเห็นนะคะอาจารย์
1: ก็คือเราไม่ต้องคิดถึงเห็นละค่ะเราพูดถึงเพชรใช่ไหมคะตอนนี้มันเลยเห็นไปแล้วเราพูดถึงเพชรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพชรก็คือเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วค่ะ
1: ค่ะฉะนั้นคนที่มีความรู้ในเรื่องของเพชรพ่อเขาใส่ใจอย่างละเอียดเขาจึงสามารถวินิจฉัยได้ว่าอันนี้เพชรแท้เพชรเทียมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเขาใส่ใจอย่างละเอียดที่รู้ว่าเพชรแท้เพชรเทียมเขาจะเป็นกุศลตลอดเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ค่ะที่จะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าคนที่รู้ว่าเพชรแท้เพชรเทียมต้องเป็นกุศลไม่ใช่อย่างนั้นค่ะหมายความว่าใจเขามีความใส่ใจเพราะเจตสิกตัวนี้เวลาเกิดกับจิตเขาเกิดกับจิตทุกดวงเวลาเขาศึกษาในเรื่องของศาสตร์ไหนศาสตร์ไหนความใส่ใจมนสิการะเนี่ยมีความละเอียดเขาจึงมีความเข้าใจแล้วก็ละเอียดกว่าคนอื่นโดยนัยยะเดียวกันนะคะจิตและเจตสิกเนี่ยละเอียดไหมคะ
0: ละเอียดค่ะ
1: ค่ะถ้าไม่ใส่ใจอย่างละเอียดจะรู้ความต่างของจิตและเจตสิกได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ค่ะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าโยนิโสมนสิการะเนี่ยเป็นเจตสิกที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลที่จะสามารถบรรลุอริยสัจธรรมได้ค่ะฉะนั้นก็ต้องชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าพอมนสิการะแล้วจะเป็นกุศลที่รู้เพชรแท้เพชรเทียมเพชรแท้เพชรเทียมนั้นเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ชัดเจนขึ้นแล้วนะคะ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: เนี่ยค่ะพระกรุณาที่คุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดูสิคะแม้ขั้นการฟังเรื่องของเจตสิกยังต้องละเอียดถึงปานนี้นะคะฉะนั้นกว่าจะรู้ความต่างระหว่างจิตระหว่างสัญญาระหว่างปัญญาระหว่างมนสิการะเนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยมนสิการะเป็นเบื้องต้นเป็นบาทที่จะทำให้เกิดปัญญาค่ะจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ไม่มีแล้วค่ะกราบอนุโมทนาค่ะอาจารย
1: ์ค่ะชัดเจนเรื่องของมนสิการะเรียนเชิญค่ะคุณอังมีอะไรคะเรียนเชิญได้เลยค่ะ
3: ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์หนูก็จะเรียนว่าคำถามที่หนูจะถามอาจารย์ได้ตอบแบบเกลี้ยงเกาไปหมดเลยนะคะมันก็เนี่ยหนูเลยระลึกถึงว่าธรรมะถึงกันหมดเลยนะคะที่หนูจะถามก็คือคำที่อาจารย์ธีรพันธ์ท่านได้กล่าวกับ คุณเหลียงอะล่ะค่ะเรื่องจิตที่รู้แจ้งอารมณ์และอาจารย์ธีรพันธ์ได้กล่าวว่าแต่เจตสิกรู้อะไรตามจิตของเจตสิกอันนี้คือการรู้ของจิต1อย่างแล้วนะคะแล้วก็เพราะวิจิตด้วยอารมณ์อย่างหนึ่งทีนี้อาจารย์ชุมพรได้มากล่าวแล้วเน้นย้ำไปที่มนสิการะตรงนี้ค่ะหนูเลยหนูก็กดไมค์ตอบว่าหนูได้เข้าใจตรงนี้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปฟังทบทวนทีนี้หนูก็เลยมีอีก2เรื่องค่ะอาจารย์คะก็คือที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ชุมพรได้อัญเชิญพระสูตรนะคะจิตสูตรเนี่ยมาอ่านตรงที่บอกโลกอันจิตย่อมนำไปอันจิตย่อมเสือกใสไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคือจิตอาจารย์ชุมพรอาจารย์ธีรพันธ์ขันหนูเนี่ยนะน้อมนึกไปถึงที่ครั้งหนึ่งอ่ะท่านอาจารย์สุจินน่ะได้ไปที่โรงเรียนสนามชัยเขตอ่ะเมื่อปีที่แล้วหรือปีไหนอ่ะแล้วได้ถามคนในห้องอ่ะว่าอะไรอ่ะสำคัญที่สุดน่ะคนตอบกันเยอะแยะเลยแล้วหนูจำได้ว่าน้องนุชน่ะตอบเป็นคนหลังสุดนะคะตอบเป็นครั้งที่สองของน้องนุชด้วยว่าก็คือสภาพรู้ธาตุรู้แล้วพอวันนี้อาจารย์ชุมพรได้อ่านพระสูตรอันนี้ขึ้นมานะคะพอดีช่วงหลังเนี่ยหนูมาสนใจคำนี้ของท่านอาจารย์ว่าทำไมท่านถึงให้ความสำคัญกับคำนี้มากอย่างเช่นท่านอาจารย์ไปที่ไหนก็จะบอกว่าโต๊ะรู้ไหมคะอะไรรู้ไหมบางทีท่านก็เคาะโต๊ะเนี่ยใครมาตีมาทุบอะไรเขาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเลยพอมาอ่านพระสูตรนี้หนูเลยเข้าใจมากขึ้นอันนี้นี่หนูขออนุญาตเล่าแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทั้งสองท่านได้โปรดเกื้อกูลในเวลาหนูจะพยายามกระชับนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดถึงเพชรแท้เพชรเทียมเพชรเทียมการที่รู้ว่าจิตเห็นว่าเป็นเพชรแท้เพชรเทียมแท้ที่จริงแล้วอ่ะเป็นจิตคิดแล้วแล้วก็เป็นมโนทวารหลังๆแล้วที่รู้บัญญัติแล้วตรงนี้ไม่ใช่เห็นด้วยเป็นจิตคิดด้วยว่าเป็นเพชรยังไม่พอรู้ว่าเป็นเพชรแท้เพชรเทียมหนูก็ขอสรุปคำถามให้ท่านอาจารย์ทั้งสองได้เกื้อกูลนะคะธาตุรู้สภาพรู้และความวิจิตของจิตและจิตที่เห็นเป็นเพชรแท้เพชรเทียมนั่นน่ะคือจิตคิดแล้วและคำว่าจิตในจิตสูตรตรงนั้นคือจิตและเจตสิกใช่ไหมคะตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือจิตก็คือเจตสิกด้วยใช่ไหมคะกราบอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ
1: กราบเรียนเชิญอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
2: ครับโลกอะไรนำไปครับที่พระพุทธภาคตรัสตอบเทวดา
3: ค่ะโลกอันจิตย่อมนำไปค่ะอาจารย
2: ์ครับโลกอันอะไรย่อมเสื่อมสายไป
3: โลกอันจิตย่อมเสื่อมสายไปค่ะ
2: โลกเป็นไปตามธรรมะโลกเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคืออะไร
3: โลกเป็นไปตามธรรมะเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคือจิตค่ะ
2: ครับครับแล้วตรงนี้สงสัยอะไรครับ
3: จิตตรงนี้อะค่ะคือเจตสิกด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับจิตเกิดเองลอยไม่ได้ก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยครับ
3: ค่ะ
2: แต่จิตเป็นประธานในการรู้แจ้งจิตเป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์นะครับแต่ก็ขาดเจตสิกไม่ได้เจตสิกไม่ได้รู้แจ้งอย่างจิตแต่รู้อารมณ์โดยจิตการงานของเจตสิกแต่ละเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตในขณะนั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นใหญ่นะครับจึงเป็นใหญ่เพราะจิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์เจตสิกจะเกิดขาดจิตไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่ขณะที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องเกิดขึ้นรู้แล้วไม่ได้หมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นรู้แจ้งอารมณ์เนี่ยนะครับเจตสิกบางประเภทก็ไม่ได้เกิดร่วมด้วยบางประเภทก็เกิดร่วมด้วยเห็นไหมครับบางประเภทไม่ได้เกิดร่วมด้วยแต่ก็ต้องอาศัยจิต
3: อาจารย์กราบประทานโทษค่ะบางประเภทไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดร่วมด้วยแต่ก็ต้องอาศัยจิตเมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวคำนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับครับคือแต่เวลาเกิดใช่ไหมครับจิต อย่างเช่นขณะที่กุศลและจิตเกิดอ่ะอกุศลไม่ได้เกิดใช่ไหมครับ
3: อ๋อใช่ค่ะ
2: ครับแต่อกุศลจะเกิดก็ต้องอาศัยจิต
3: ใช่ค่ะ
2: เอาส่วนเจตสิกจะเกิดก็ต้องอาศัยจิตใช่ไหมครับแต่แสดงให้เห็นถึงอะไรครับความเป็นใหญ่ของจิตไงครับจิตเป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นอกุศลเจตสิกเนี่ยไม่ได้เกิดทุกครั้งใช่ไหมครับขณะที่กุศลจิตเกิดก็แสดงว่าอกุศลไม่เกิด
3: ใช่ค่ะ
2: ครับเห็นไหมครับแต่ก็ต้องอาศัยจิตเกิดนะครับเห็นไหมครับอกุศลไม่เกิดก็ได้เพราะขณะนั้นกุศลเกิดแต่จิตต้องเกิดทุกครั้งนะครับถูกต้องไหมครับถึงแม้จะกุศลไม่เกิดอกุศลและเจตสิกเกิดก็ต้องอาศัยจิตขาดจิตไม่ได้เลยใช่ไหมครับกุศลและเจตสิกก็ไม่ได้เกิดทุกครั้งถ้าอกุศลเกิดใช่ไหมครับแสดงว่าขาดจิตไม่ได้
3: เข้าใจแล้วอาจารย์หนูเข้าใจแล้วคืออาจารย์ธีรพันธ์พรรณนาให้เห็นถึงว่าทุกขณะเนี่ยมีจิตนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่กล่าวถึงจิตเนี่ยต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยโดยที่จิตน่ะเขาเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ที่เกิดกับจิตนั้นๆ นะคะแต่คำเนี้ยที่หนูว่าวันนี้หนูประทับใจมากคือเหมือนกับให้หนูเข้าใจขึ้นก็คือแต่ว่าเจตสิกเนี่ยเขาเนี่ยก็รู้อารมณ์โดยกิจการงานของเจตสิกนั้นๆนั้นๆเนี่ยค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ชุมพรได้กล่าวเรื่องมนสิการนะคะทั้งกุศลและอกุศลก็ตามเนี่ยหนูเลยเห็นการเกิดขึ้นเป็นไปของเจตสิกแต่ละเจตสิกที่เขาทำกิจตรงนี้คือให้มั่นคงขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์เชิญอาจารย์ต่อนะคะ
2: ครับถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยมีอะไรปรากฏไหมครับ
3: ไม่มีแน่นอนเลยค่ะ
2: ไฟจะไหม้น้ำจะท่วมเป็นดินจะไหวใช่ไหมครับจิตไม่ได้เกิดขึ้นแต่เมื่อจิตเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าจิตเกิดขึ้นจะขาดอารมณ์ไม่ได้ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ขาดอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอารมณ์เป็นสิ่งที่อะไรครับ
3: เพราะอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตรู้ค่ะ
2: ครับเพราะนั้นจิตเกิดขึ้นนะครับก็ต้องรู้อารมณ์นะครับเพราะนั้นที่เทวดากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคนะครับโลกนะครับจริงๆเนี่ยโลกคือสภาพธรรมะที่แตกดับนะครับโลกอันอะไรย่อมนำไปเห็นไหมครับเนี่ยถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นอย่างที่กล่าวใช่ไหมครับไฟจะไหม้น้ำจะท่วมแผ่นดินจะไหวนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะไม่มีจิตเนี่ยไม่มีสภาพรู้เนี่ยอะไรเกิดจะไปรู้ไหมครับไม่มีทางนะครับแต่ที่จิตนำไปก็หมายความว่าโลกน่ะนะครับจิตเกิดขึ้นรั่วลงนะครับจิตจึงเป็นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานนะครับก็เป็นใหญ่ก็คือนำไปครับที่จะรู้อารมณ์ไงครับโลกอะไรย่อมนำไปเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับความเป็นไปนะครับก็เพราะจิตนั่นเองนำไปหารู้ไหมครับขณะนั้นจิตกำลังเกิดขึ้นแต่เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นจิตที่ทรงแสดงนะครับก็ยึดถือสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแต่จริงๆแล้วเป็นจิตไม่ใช่ใครเพียงแค่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์เท่านั้นเองเพียงจิตเกิดขึ้นนำไปชั่วขณะที่รู้อารมณ์แล้วก็ดับไปเท่านั้นเองแต่เมื่อไม่รู้ตามความจริงก็ความไม่รู้ใช่ไหมครับก็มีจิตเหมือนกันแต่เป็นจิตที่ไม่ได้มีเจตสิกที่เกิดขึ้นรู้ตามความจริงจึงไม่ได้เห็นความเป็นไปของจิตที่ขนาดเกิดขึ้นรู้อารมณ์ขณะนั้นคือนำไปเพราะเป็นประธานในการรู้แจ้งนะครับนำไปเพราะถ้าเป็นประธานแล้วก็ต้องมีเจตสิกที่เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ได้เป็นใหญ่เหมือนอย่างจิตเนี่ยครับนำไปเสือกสายไปใช่ไหมครับสิ่งที่เสือกสายไปเนี่ยก็คือเสือกสายไปก็คือขณะที่รู้อารมณ์นั่นเองอะไรจะเสือกสายไปได้ถ้าไม่มีจิตใช่ไหมครับจะรู้เสียงจะรู้กลิ่นรสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวจ จะมีเรื่องราวต่างๆเป็นลมถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยจะรู้ไหมครับไม่ปรากฏเลยนะจิตที่เป็นไปเนี่ยเพราะจิตเสื่อมสายหมายความว่าจิต

0: ก็จะไม่เห็นความเป็นไปของจิตนะครับอำนาจก็คือจิตนั่นเนี่ยที่เกิดขึ้นรวมลมนะครับใช่ไหมครับคือแล้วก็ต้องรู้ใครบังคับบัญชาได้ใครมีอำนาจเหนือจิตได้ไม่มีคนที่จะมีอำนาจเหนือจิตเพราะจิตเป็นสภาพธรรมะที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยครับเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรู้มีใครมีอำนาจที่จิตเกิดขึ้นรู้สีจะเปลี่ยนให้เป็นรู้เสียงได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ครับจะให้จิตเห็นรู้กลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ได้เพราะโลกเป็นไปตามอำนาจของธรรมะหนึ่งคือจิตเห็นไหมครับมีใครจะมีอำนาจที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เกิดทางตาให้เป็นเสียง
1: อาจารย์เมื่อสักครู่ที่อาจารย์กล่าวตรงนี้ทำให้หนูแบบหนูก็ประทับใจมากเลยคือโลกอ่ะเป็นไป
0: เกิดขึ้นแล้วรู้ใช่ไหมครับไม่มีใครบังคับให้เกิดเลยแต่เกิดขึ้นแล้วรู้มีใครมีอำนาจไหมครับที่จะบังคับไม่ให้เกิดขึ้นเพราะเกิดแล้วไงเพราะมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงแล้วจึงเกิด
1: ใช่แล้วที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยแล้วจิตเห็นเนี่ยเขาก็ต้องเห็นจะมาได้ยินไม่ได้ตรงเนี้ยคือพอฟังไปถึงเข้าใจว่าทำไมเวลากล่าวถึงจะต้องบอกว่าเห็นอะไรเห็นสีได้ไหมได้ยินสีได้ไหมหรือเห็นเสียงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะประโยคนี้ค่ะเมื่อสักครู่พอกล่าวไปเรื่อยๆเนี่ยหนูก็ซาบซึ้งขึ้นเรื่อยๆเลยตรงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะเชิญอาจารย์ขนานนาต่อด้วยค่ะ
0: ถ้าไม่อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยินได้ฟังไม่มีทางรู้ได้เลยแม้ถ้าขั้นการฟังไม่ไต่ตองใช่ไหมครับจะไม่เห็นอัตถะของจิตจริงๆเนี่ยที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นสภาพรู้เห็นไหมครับเป็นความสำคัญของจิตนะครับเนี่ยที่เป็นธาตุรู้นะครับเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรู้นะครับเหมือนเรามีอำนาจบังคับบัญชาได้ใช่ไหมครับอยากจะเห็นแต่บังคับได้ไหมครับถ้าไม่มีปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นจะเห็นได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ต้องเป็นทีละขณะทีละหนึ่งตามกิจหน้าที่ของจิตแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่งขณะหนึ่งด้วย
0: ไม่มีปัจจัยให้จิตที่เกิดพร้อมกับสภาพธรรมะที่รู้ตามความเป็นจริงคือปัญญาเนี่ยถ้ามีแบบถ้าไม่มีปัจจัยเนี่ยจะมีใครบังคับได้ก็ไม่ใครบังคับได้ให้ปัญญาเกิดใช่ไหมครับเพราะนั้นเมื่อจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์เจตสิกเกิดขึ้นก็ต้องรู้อารมณ์เหมือนอย่างเดียวกันกับจิตเห็นไหมครับจะให้ปัญญาเกิดถ้าปัญญาเกิดรู้ความจริงจะเปลี่ยนสิ่งที่ปัญญารู้ความจริงที่จิตเกิดรู้เป็นประธานเนี่ยจะไม่ให้รู้ความจริงได้ไหมครับมีอำนาจไหมครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเห็นไหมครับ
1: ไม่
0: ไม่มีใครเปลี่ยนอะไรได้เห็นไหมโลกเป็นไปตามธรรมโลกเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคือจิตภาษาบาลีก็จิตตะนะครับอำนาจของธรรมะเนี่ยครับจิตตะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครครับเป็นอำนาจของจิตเองนะครับที่ลักษณะของจิตเองที่เกิดขึ้นต้องรู้จะเกิดขึ้นไม่รู้ไม่ได้นี่ก็เห็นไหมครับจะไปใครมีอำนาจไม่ให้จิตรู้ไม่ได้เพราะจิตขึ้นเกิดขึ้นก็ต้องรู้แล้วก็รู้ไม่ใช่ใครรู้ด้วยใช่ไหมครับจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่ใครรู้แต่เป็นจิตที่รู้เป็นธาตุรู้เนี่ยทรงแสดงลักษณะของจิตอัตถะของจิตเนี่ยถ้าไม่มีจิตอะไรก็ไม่ปรากฏจะมีความยินดียินร้ายอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นใช่ไหมแต่ที่เป็นไปเนี่ยเขาลืมไปไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ไตรตรองพิจารณาว่าที่เป็นไปก็ว่ามีจิตแล้วทุกขณะด้วยที่จิตเกิดขึ้นเห็นไหมครับตามใจก็ตามที่ยังมีปัจจัยให้จิตดำรงความเป็นบุคคลนี้อยู่นะครับแม้ขณะที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กินไม่ลิ้มรสไม่รู้เย็นร้อนแข็งตึงไหวคิดนึกก็ยังมีจิตที่เกิดดับรักษาความเป็นบุคคลนี้ไว้ยังต้องรู้อารมณ์เลยนะครับแต่ก็ไม่ให้รู้อารมณ์ของโลกนี้เห็นไหมครับมีใครบังคับจิตได้เนี่ยเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคือจิตเมื่อเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นมีปัจจัยให้เกิดจิตเกิดขึ้นเห็นก็ต้องเห็นนะครับมีใครโดนดานบ้างว่างว่าจะให้ไม่เห็นเห็นแล้วไงครับได้ยินแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนได้ยินเป็นคิดไม่ได้แต่ก็รวดเร็วมากด้วยเนี่ยครับขณะที่พยายามจะทำ

0: อันนั้นก็มีจิตแต่ไม่ใช่เป็นจิตที่รู้ตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าไม่มีใครมีอำนาจนอกจากจิตใครเขาที่จะมีอำนาจเหนือจิตพอพงตัดแล้วใช่ไหมครับจะมีใครนะครับที่คิดว่ามีใครเนี่ยถ้าไม่ถ้าจิตไม่คิดจะมีไหมครับ
1: ไม่มี
0: ครับและสิ่งที่ที่เป็นอารมณ์ของจิตนั้นอะไรครับแล้วใครจริงๆอ่ะมีจริงๆหรือเปล่า
1: ไม่มีเลยค่ะเป็นไปเป็นเรื่องของจิตการเกิดขึ้นเป็นไปของจิตทั้งนั้นเลยนะคะ
0: ครับก็พิจารณาได้ใช่ไหมตามที่ทรงแสดงเนี่ยให้ไตรตรองสามารถพิจารณาได้ตามการนะครับสะสมนะครับแต่จะเข้าใจตามความเป็นจริงที่ทุกภาพตัดนี้ที่จะเห็นความลึกซึ้งเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงแค่การฟังเท่านั้นใช่ไหมจนกว่าจะประจักษ์ลักษณะของจิตที่เป็นธาตุรู้จริงๆไม่มีรูปร่างสันฐานทั้งสิ้นเห็นไหมครับไม่มีใครสามารถที่จะแม้เพียงรู้ว่าจิตแต่จิตไม่มีลักษณะที่มีรูปร่างสันฐานแต่มีลักษณะเดียวคือรู้ครับรู้แจ้งอารมณ์เห็นด้วยตาก็ไม่ได้นี่ครับถ้าไม่รู้ลักษณะจะไปเห็นความเป็นไปของจิตที่เป็นลักษณะจริงๆที่ไม่ใช่เราก็เป็นไปไม่ได้ครับที่จะเกิดขึ้นที่จะคลายความยึดถือว่าเป็นเราก็เป็นไปไม่ได้จนกว่านะครับจนกว่าจะเป็นจิตจริงๆจนกว่าจะไม่ใช่เราเห็นเห็นไหมครับคือเหมือนกับเรามีอำนาจที่จะเห็นก็เราเห็นเนี่ยเราได้ยินเห็นไหมครับจนกว่าจะเป็นจิตเท่านั้นที่เกิดขึ้นทำจิตเพราะมีอำนาจที่เกิดขึ้นแล้วรู้ไงครับไม่ได้ให้รู้ไม่ได้ขนาดเนี้ยนะครับจิตเห็นไหมครับยากที่จะเห็นใช่ไหมครับจิตตะ
1: ยากมากอาจารย์คะหนูว่าหนูก็จะเรียนว่าหนูน้อมนึกถึงที่ท่านอาจารย์ถึงกล่าวทุกครั้งเลยว่าต้องบำเพ็ญพระบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกับอะแรกๆหนูก็ไม่ทราบซึ้งนะคะยิ่งฟังไปทราบซึ้งมากขึ้นเลยว่าขณะหนึ่งนี่แหละจิตที่เป็นไปเนี่ยทีละขณะนี่แหละแต่ทำไมต้องบำเพ็ญพระบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกับแล้วทำไมไม่น้อมพระทัยที่จะแสดงพระธรรมหลังจากทรงตรัสรู้แล้วนี่แหละความละเอียดเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ชุมพรน่ะได้กล่าวถึงว่ามนสิการเนี่ยก็เป็นบาทเบื้องต้นนะคะต้องอาศัยมนสิการละนี่แหละค่ะเป็นบาทเบื้องต้นหนูเลยว่าจะกราบอาจารย์นะคะว่าได้พรรณนาเรื่องเจตสิกตัวอื่นนะคะแล้วก็มานาสิกาละอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
2: เดี๋ยวนะคะคุณอ่างแป๊บนึงค่ะเมื่อกี้อาจารย์ชุมพรบอกให้กล่าวเจตสิกเจ็ดตัวขาดผัสสะค่ะขาดผัสสะไปตัวนึงถ้าขาดผัสสะจิตก็ไม่สามารถเกิดได้เช่นกันค่ะกับอนุโมทนาค่ะ
1: ค่ะทั้งเจ็ดเจตสิกนะคะสัพพจิตตสาธารณะเมื่อสักครู่เนี่ยได้กล่าวถึงความสำคัญของมานาสิกาละนะคะก็เลยว่าหนูจะกราบอาจารย์ชุมพรนะคะหรือสุดแท้แต่ว่ายังไงนะคะอาจารย์ท่านไหนว่าได้ช่วยพรรณนาเรื่องสัพพติตะสาธารณะในการเกิดขึ้นในความหลากหลายตรงนี้ค่ะที่เพื่อให้เห็นถึงโลกอันอะไรอันจิตนำไปหรือว่าตามอำนาจของจิตตรงนี้โดยมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์ขากราบอาจารย์ค่ะ
3: ก็เป็นพระพุทธพจน์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ให้เห็นถึงความจริงนะคะว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยควรที่จะพิจารณาถึงจิตนะคะเพราะว่าเป็นหลักเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ก็อยากจะเรียนถามคุณอังนะคะว่าจิตนำไปไหนคะ
1: จิตนำไปในอารมณ์ที่เกิดขึ้นทีละขณะนั่นนะคะ
3: ค่ะอย่างเช่นทางตานี้นำไปไหนคะ
1: ทางตาเนี่ยจิตก็นำไปเห็นสีเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาค่ะ
3: ค่ะถ้าจิตไม่เกิดขึ้นจะนำสีให้มาปรากฏได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
3: จิตนำไปใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะอาจารย์โอ้กราบขอบพระคุณมากเลย
3: ค่ะสีปรากฏนะคะ กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ไม่สามารถที่จะนำอะไรมาได้เลยแต่เมื่อใดที่จิตนะคะมีการนำแล้วนะคะจิตนำจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเขานำเจตสิกนำไปไหนคะนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนำเจตสิกให้สีปรากฏให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้คิดนึกนะคะปรากฏนำเจตสิกไปด้วยใช่ไหมคะไม่ได้นำไปเฉยๆนะคะนำจิตตัวเองเป็นผู้นำนำเจตสิกนะคะไปสู่อารมณ์ตลอดนะคะฉะนั้นโลกเนี่ยค่ะคือการเกิดดับของสภาพธรรมะถ้าไม่มีจิตธาตุรู้สภาพธรรมะก็เกิดดับไม่เดือดร้อนอะไรใช่ไหมคะแต่เมื่อมีจิตนำเจตสิกนะคะไปสู่อารมณ์ต่างๆจึงเป็นนะคะความเป็นไปของชีวิตของเราพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงนะคะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือสิ่งที่มีจริงๆฉะนั้นนะคะสีจะปรากฏอาศัยจิตอย่างเดียวได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
3: ค่ะเห็นไหมคะต้องมีเจตสิก7ประเภทมากกว่านั้นนะคะก็ไม่ได้นะคะแต่ที่สำคัญที่สุดต้องมี7ประเภทที่จะเห็นสีเสียงกลิ่นรสตามความเป็นจริง7ประเภทนี้ที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะผัสสะเขาเกิดขึ้นมาทำหน้าที่กระทบเวทนาเกิดขึ้นมานะคะเป็นความรู้สึกนะคะผัสสะแล้วเวทนามีอะไรอีกคะคุณอัง
1: ค่ะก็มีสัญญานะคะ
3: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่จำนะคะจำอารมณ์นะคะแล้วก็เจตนาเนี่ยความจงใจตั้งใจนะคะในอารมณ์ตรงเนี้ยที่หนูยังไม่ค่อยเข้าใจแต่หนูขอกล่าวแบบกว้างๆไปก่อนว่าเจตนาเนี่ยเกิดขึ้นจงใจตั้งใจจงใจตั้งใจอารมณ์นะคะเอกคตาก็คือตั้งมั่นในอารมณ์นั้นนะคะชีวิตตินตริยะเจตสิกนะคะหรือชีวิตอินทรีย์ตรงนี้นะคะเขาเกิดขึ้นเพื่ออุปการะเจตสิกและจิตที่เกิดร่วมด้วยขณะนั้นให้ดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่งนะคะแล้วก็ดับไปพร้อมกันนะคะส่วนมนสิการะเนี่ยนะคะก็ทำกิจใส่ใจในอารมณ์นั้นนะคะซึ่งจะละเอียดหรือไม่ละเอียดเนี่ยก็ทำให้เข้าใจหรือว่าลึกซึ้งกับสิ่งที่ปรากฏนั้นมากน้อยก็อยู่ที่ความใส่ใจนั้นนะคะอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะเห็นไหมคะนี่คือการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคอาศัยเจตสิก7ประเภทที่จิตต้องนำไปสู่สีเสียงกลิ่นรสแล้วก็ความคิดนึกต่างๆโลกจึงกำลังเป็นไปเดี๋ยวนี้ค่ะโลกกำลังเป็นไปสีปรากฏก็เพราะว่าจิตและนำไปเจตสิก7ประเภทนำไปสีเสียงกลิ่นรสและคิดนึกต่างๆฉะนั้นขาดสภาพธรรมะที่เป็นความเป็นไปของจิตเจตสิกรูปไม่ได้เลยนะคะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงความจริงเพื่อให้รู้ความเป็นไปนะคะสีจะสำคัญก็ต่อเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นมารู้เสียงจะสำคัญก็ต่อเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นมารู้ใดๆในโลกจะปรากฏถ้าไม่มีจิตนำเจตสิกไปรู้อารมณ์ใดๆในโลกไม่ปรากฏแน่ๆนะคะฉะนั้นเรื่องของความเป็นไปของความจริงที่ควรรู้ยิ่งนะคะจิตเจตสิกรูปเป็นความจริงที่ควรรู้ยิ่งค่ะก็เป็นความละเอียดนะคะเพราะว่าเรื่องการจะกล่าวถึงความละเอียดของเจตสิกต่างๆเนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยเวลาพอสมควรนะคะเจตนาเจตสิกนะคะเป็นสภาพที่ขนขวายนะคะจงใจขนขวายให้สหชาตธรรมหมายถึงสภาพที่เกิดพร้อมกับเจตนามุ่งตรงสู่อารมณ์นะคะก็เป็นความละเอียดทีเดียวเห็นไหมคะแม้เราศึกษาในเรื่องของปริยัติแต่ละคำแต่ละคำกล่าวถึงจิตและเจตสิกอย่างละเอียดถ้าไม่อาศัยมนสิการะใส่ใจในแต่ละคำอย่างละเอียดการที่จะรู้ความต่างของสิ่งที่ละเอียดที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วรวมๆกันเป็นเรื่องยากจริงๆนะคะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เห็นถึงพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ทรงแสดงถึงความเป็นไปของสภาพธรรมะที่คุณอังกล่าวถึงว่าเริ่มฟังความละเอียดความต่างต่างๆเริ่มเห็นพระคุณว่าทำไมนะคะจึงต้องทรงบำเพ็ญบารมีถึง4อสงไขยแสนกับ อนเป็นสุเมธาดามบทสามารถรู้แช้งอริยสัจธรรมแต่เพื่อพวกเราเนี่ยค่ะเพื่อพวกเราที่ยังมีปัญญาน้อยยังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงก็ต้องอาศัยผู้ที่มีปัญญามากถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมกราบระลึกถึงพระคุณนะคะวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาก็ยินดีนะคะที่คุณอังได้ร่วมสนทนากันก่อนจบก็ขอนำคำของท่านอาจารย์นะคะที่ควรเก็บไว้ในหาไทยของทุกท่านถ้าเห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมจริงๆก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะมีค่าเท่ากับการได้ฟังพระธรรมเพราะเหตุว่าต้องตายแน่นอนแต่ว่าจะตายอย่างโง่ไม่รู้อะไรเหมือนเดิมหรือว่าจะตายไปด้วยที่ได้เข้าใจพระธรรมวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณอาจารย์ชิรพันธ์แล้วก็ยินดีในผู้ที่ร่วมสนทนารับฟังด้วยกันสวัสดีค่ะ
4: นักลวงโลภะลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งต่างๆที่ยั่งยืนและแม้อยากเข้าใจธรรมะมากๆขณะนั้นก็ถูกลวงอีกแต่เพียงได้เข้าใจเพิ่มขึ้นก็ประเสริฐแล้ว

พระลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งต่างๆที่ยั่งยืนและแม้อยากเข้าใจธรรมะมากๆขณะนั้นก็ถูกลวงอีกแต่เพียงได้เข้าใจเพิ่มขึ้นก็ประเสริฐแล้ว

นักปราชญ์มีชีวิตที่ประเสริฐด้วยปัญญาถ้าไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรประโยคนี้มีความหมายไหมคะก็กล่าวตามๆกันนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตที่ประเสริฐคือชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเท่านี้แต่ไม่รู้เลยค่ะว่าพูดทำไมพูดแล้วเข้าใจอะไรจนกว่าจะรู้ว่าปัญญารู้อะไรจึงสามารถที่จะรู้ความต่างได้นะคะว่าเพราะมีปัญญาชีวิตจึงประเสริฐแต่ถ้าไม่มีปัญญาชีวิตจะประเสริฐได้ยังไงก็เป็นความไม่รู้เพราะเหตุว่าปัญญาเป็นสภาพที่รู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นกว่าจะไปถึงการละความเป็นตัวตนนะคะโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยเป็นไปไม่ได้แต่เป็นเพราะเหตุว่ารู้ความจริงของทุกอย่างที่ปรากฏว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วจะยึดถือว่าเป็นเราได้ไหมแต่เพียงได้ฟังแค่นี้ไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะแต่ละคนก็ต่างคนต่างฟังต่างคนต่างคิดและแต่ว่าคิดตามที่ได้ฟังมานานแล้วก็สะสมมานานในสังสารวัฏหรือว่าจะเพิ่งเริ่มคิดก็แล้วแต่เช่นชีวิตที่ประเสริฐชีวิตคือจิตเจตสิกแล้วก็ในภพภูมิที่มีรูปธรรมก็มีรูปด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีจิตเจตสิกและรูปเพราะฉะนั้นประเสริฐที่นี่รูปประเสริฐหรืออะไรประเสริฐหรือว่าจิตที่แต่ละคนเข้าใจว่าเนี่ยเป็นเราขณะนั้นน่ะรู้ไหมว่าดีชั่วระดับไหนต้องเป็นปัญญาจึงจะรู้ได้ถ้าเป็นเราจะไม่รู้เลยเราพยายามจะทำดีความเป็นเรานั่นหรือถูกต้องไม่ใช่ปัญญาเลยเพราะฉะนั้นต้องไม่คิดถึงว่าเรานะคะแต่คิดถึงจิตสภาพของจิตจำกัดไหมเรียกว่าสัตว์เรียกว่าบุคคลเนี่ยแต่ความจริงจิตเป็นจิตจิตจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลใดๆไม่ได้เลยนะคะแต่เพราะมีรูปต่างกันเราก็มองเห็นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนกเป็นคนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไปเพราะรูปแต่ถ้าเอารูปออกไปนะคะเริ่มคิดถึงจิตจริงๆนะคะและพิจารณาจิตของคนอื่นก็ไม่ได้จะไปรู้จิตของคนอื่นไปกล่าวว่าเขาดีชั่วแค่นั้นไม่ได้เลยแต่จิตที่มีที่เกิดขึ้นที่ธาตุรู้ที่เป็นธาตุรู้ซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราตลอดก็เริ่มพิจารณาด้วยความถูกต้องว่านะคะจิตนี้ดีชั่วแค่ไหนเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเคยคิดถึงจิตไหมคะมีแต่เรื่องอื่นแต่ว่าคิดถึงจิตคงน้อยมากแต่ถ้าฟังดูแล้วจะรู้ว่าชีวิตที่ประเสริฐก็เพราะจิตที่ประเสริฐถ้าจิตไม่มีปัญญาจะประเสริฐได้อย่างไรเช่นจิตเห็นพอเกิดมาแล้วนะคะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ต่างๆก็ตามแต่เกิดแล้วต้องเห็นไม่เอารูปร่างใดๆมาปะปนเลยทั้งสิ้นจิตเห็นจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียง7เหมือนกันหมดไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นงูหรือเป็นมดหรือเป็นช้างขณะนั้นประเสริฐไหมเป็นผลของกรรมต้องเห็นต้องได้ยินแต่ว่าเห็นแล้วเกิดมาแล้วมีโอกาสได้ยินได้ฟังความจริงเพราะฉะนั้นเกิดมาไม่เอารูปร่างมาเกี่ยวข้องก็มีเห็นมีได้ยินต่างๆนะคะแต่สำหรับสัตว์เดรัจฉานจะเป็นงูจะเป็นช้างจะเป็นสุนัขจะเป็นแมวก็ตามแต่ได้ยินเหมือนกับเราที่บ้านมีไหมคะสุนัขเห็นสิ่งเดียวกันกับเราหรือเปล่าแต่ว่าเห็นแล้วเป็นยังไงไม่สามารถจะรู้ไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้เลยทั้งสิ้นได้ยินเสียงเราสามารถที่จะรู้ความหมายของเสียงซึ่งเป็นเสียงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆพอฟังแล้วก็สามารถจะรู้ได้ว่านี่คือสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะเริ่มเข้าใจถูกต้องแต่สุนัขแมวที่บ้านจิ้งจกหรือว่างูหรืออะไรก็ตามแต่นะคะได้ยินเหมือนกันจิตเหมือนกันทุกประเภทค่ะจิตจะไม่เป็นไปตามว่าคนนี้จิตอย่างนี้นะคะหลังจากจิตเห็นแล้วก็จะต้องมีจิตได้ยินเกิดขึ้นทันทีไม่ได้ค่ะจิตจะต้องเป็นไปตามนิยามะของธรรมะว่าเมื่อจิตนี้เกิดขึ้นระดับไปจิตอะไรจะเกิดต่อในบรรดาจิตที่เกิดต่อก็จะต้องมีกุศลและอกุศลสัตว์เดรัจฉานมากด้วยอกุศลหรือกุศลแล้วมนุษย์ล่ะคะต่างกันตรงไหนใครคิดว่าหลังจากเห็นแล้วจิตมนุษย์เป็นกุศลมากกว่าสัตว์เดรัจฉานอาสวะเหมือนกันหมดค่ะไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าเราดีกว่าเนี่ยดีกว่าเมื่อไหร่ประเสริฐกว่าประเสริฐเมื่อไหร่ไม่ใช่พอเห็นแล้วประเสริฐเพราะเป็นมนุษย์ไม่ใช่เลยนะคะเห็นแล้วก็มีอาสวะจะเป็นกามาสวะพอใจในสิ่งที่เห็นภวาสวะติดข้องในความเป็นสิ่งนั้นไม่รู้หรอกสุนัขไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสุนัขแต่ก็ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏด้วยความยินดีพอใจในความเป็นในความ

ความเห็นก็ได้ว่าเที่ยงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยไม่มีใครไปเจาะจงว่าเมื่อบุคคลนี้เห็นแล้วจะเป็นอาสวะประเภทใดหรือจะเป็นอกุศลประเภทใดแต่เหมือนกันหมดหมายความว่าเมื่อมีความไม่รู้อยู่นะคะแล้วก็มีความเห็นผิดซึ่งยังไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏธรรมะต้องเป็นธรรมะจิตเกิดดับต้องตามปัจจัยจะสับสนไม่ได้เลยถ้าเราไม่คิดถึงรูปร่างแล้วก็ใครมีกิเลสมากน้อยกว่ากันปราชญ์ถึงได้กล่าวว่าชีวิตที่ประเสริฐก็คือชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญารู้ไหมว่าธาตุรู้ซึ่งสะสมมาในแสนโกฏกับเนี่ยเราจะใช้คำว่าคุณภาพของจิตภาวะที่เป็นส่วนที่เป็นกุศลฝ่ายดีเนี่ยสะสมมาเท่าไหร่และภาวะที่เป็นส่วนไม่ดีเนี่ยสะสมมาเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ชีวิตประจำวันรู้ไม่ได้เลยแต่เพราะสิ่งนั้นเกิดแล้วจึงรู้ว่าเป็นชีวิตประจำวันจริงๆไม่มีใครต้องไปทำอะไรปัญญาก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้ค่ะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะว่าไม่สามารถจะกลับมาให้เข้าใจได้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เท่านั้นทุกครั้งก็คือเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะเหตุว่าถ้าสะสมความเห็นถูกมานะคะก็สามารถที่จะเห็นถูกต่อไปแล้วก็เพิ่มขึ้นจนได้ยินธรรมะแม้สั้นแต่ก็สามารถที่จะละความเป็นตัวตนและละกิเลสได้นั่นถึงจะเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาที่เป็นชีวิตที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์จึงกล่าวว่าประเสริฐกว่าดีกว่าสัตว์ดิรัจฉานเพราะเหตุว่าเป็นผลของกุศลกรรมและถ้าเป็นผลของกุศลกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาที่ได้สะสมมามากฟังธรรมะก็เข้าใจแต่ว่าถ้าสะสมมาน้อยก็ค่อยๆฟังไปค่อยๆสะสมไปจนถึงกาลที่สามารถที่จะถึงขณะที่ละการยึดถือสภาพธรรมะนั้นๆว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ึดถือเพราะไม่รู้สภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วแต่เพราะความไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราซึ่งจะละคลายความไม่รู้ได้ด้วยปัญญาที่ค่อยๆอบรมจากการฟังพระธรรมจากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมที่มสพ.9 มีนาคม 2557

0: เพียงแค่กระดาษแล้วก็มีเส้นรูปร่างสันฐานนะก็เป็นเราคิดดูค่ะอยู่ที่โน่นในกระดาษนะคะและตัวนี้ล่ะยิ่งยึดถือมากกว่านั้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าการยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้เนี่ยมากมายแล้วยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้าอีกนานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสักแค่ไหนถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าความจริงรู้ยากก็จริงนะคะแต่สามารถที่จะฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เห็นความไม่รู้ว่ามากมายเห็นรูปแค่รูปเราแหละค่ะนั่นแหละยึดและตัวนี้จะยิ่งกว่านั้นสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าต้องฟังธรรมะด้วยความเข้าใจจริงๆนะคะว่าเห็นอะไรเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นนะคะมีความไม่รู้ละจึงเข้าใจและยึดถือว่านั่นเป็นรูปเราเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นรูปเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าขณะนั้นไม่ได้เห็นอย่างอื่นแต่เห็นรูปเพราะฉะนั้นแม้ในขณะนั้นนะคะปัญญาก็เกิดได้สะสมได้เจริญได้ไม่ใช่ขณะอื่นเพราะขณะนั้นนะคะจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ว่าที่ไหนอย่างไรนะคะเห็นอะไรไม่สามารถที่จะละคลายการยึดถือว่าเป็นรูปของเราได้ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งที่มีจริงนะคะที่สามารถกระทบตาปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะไม่ว่ารูปอะไรไม่ต้องในรูปที่ถ่ายไว้ก็ได้แม้ดอกไม้หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏทันทีที่มีจิตเห็นเกิดขึ้นนะคะสภาพรู้คือเห็นเกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วไม่รู้ความจริงทั้งสองอย่างคือไม่รู้ความจริงว่าเห็นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครแต่ว่าเป็นเพียงธาตุซึ่งต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้เมื่อมีสิ่งที่กระทบจากขู่ประสาทะแล้วก็ถึงวาระที่กรรมจะต้องให้ผลทำให้เห็นสิ่งนั้นไม่เห็นไม่ได้เลยทั้งที่ก่อนนั้นไม่มีเห็นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบตาถึงวาระที่จะเห็นเกิดแล้วค่ะไม่เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่เห็นไม่ได้ต้องเห็นแล้วก็เห็นก็เกิดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้และที่ได้เคยปรากฏแล้วและที่จะปรากฏต่อไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจะไม่สามารถละการยึดถือว่าเราทั้งนั้นเลยทั้งๆที่ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปนี่เป็นหนทางเดียวที่จะค่อยๆละค่อยๆ คลายความไม่รู้ซึ่งตราบใดที่ยังไม่รู้ก็ติดข้องจะไม่ติดข้องไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นมีแล้วไม่รู้ก็มีความติดข้องในสิ่งนั้นด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งมีตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงด้วยต้องไตร่ตรองทุกคำและเมื่อไตร่ตรองแล้วนะคะหลงลืมไปเรื่อยๆก็ฟังอีกไตร่ตรองอีกว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้จริงหรือยังถ้ายังไม่จริงก็ยังไม่พอเพียงได้ยินแล้วก็ลืมได้ยินแล้วก็ลืมแล้วอย่างนี้จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนได้อย่างไร
1: เข้าใจทุกครั้งที่ได้ยินได้ฟังครับท่านอาจารย์นอกนั้นก็ถ้าไม่ยินได้ฟังก็โดยปกติก็จะหลงลืมแล้วก็มีความสำคัญว่าเป็นสิ่งหนึ่งใดตลอดเลยครับ
0: ด้วยเหตุนี้สาวกคือใคร
1: ก็ต้องเป็นผู้ฟัง
0: ค่ะผู้ฟังฟังเท่านั้นเหรอคะ
1: ไตร่ตรองพิจารณาเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามด้วยครับ
0: เพราะฉะนั้นเราคิดมากเรื่องอื่นลองดูสิคะว่าเราคิดเรื่องอะไรแต่คิดถึงสิ่งที่ได้ฟังบ้างไหมไม่ว่าขณะใดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่นี่มีอะไรปรากฏเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แม้แต่เพียงระลึกหรือคิดเป็นคำเนี่ยมีบ้างไหมคิดเรื่องอื่นทั้งนั้นเลยแล้วอย่างนี้จะให้เจริญปัญญารู้ความจริงเนี่ยก็ต้องนานแล้วก็ยากแต่ต้องเป็นผู้ตรงนะคะรู้ได้แต่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องเป็นผู้ตรงว่าเห็นอะไร
1: ท่านอาจารย์ครับแม้ความคิดก็คือคิดก็ห้ามไม่ได้ครับท่านอาจารย์ก็มีปกติให้คิดเรื่องนู้นเรื่องนี
0: ้คิดจะห้ามหรือเปล่า
1: ห้ามไม่ได
0: ้ค่ะอาจารย์เพราะรู้ว่าห้ามไม่ได้เพราะอะไรคะคิดแล้วค่ะคิดแล้วห้ามไม่ให้คิดได้ยังไงก็คิดแล้วเกิดแล้วคิดแล้วเพราะไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะเพราะไม่รู้เพราะไม่เข้าใจความจริงเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่ค่อยๆเข้าใจค่อยๆอบรมสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทุกคำเป็นความจริงค่ะเป็นวาจาสัจจะ ยังเห็นเกิดระดับจริงขณะนี้เมื่อไม่ปรากฏความเป็นเราก็ยังคงยึดถือสิ่งที่เห็นจนกว่าเมื่อใดก็ตามไม่มีสภาพธรรมะอื่นปะปนเจือปนเลยนะคะมีแต่เห็นที่กำลังเห็นเท่านั้นจริงๆกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อนั้นจะเข้าใจความหมายของคำว่าไม่ใช่เราไม่มีเราไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งอื่นเลยทั้งสิ้น

0: นทนาธรรมที่สำนักงานเขตสะพานสูงวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2560
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะบางทีเราก็ทำความดีนะคะท่านอาจารย์เราก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ลักขโมยให้ทานบ้างมีศีลบ้างอย่างนี้จะเรียกว่าทำความดีถูกต้องไหมคะ
2: สิ่งที่ดีต้องดีแน่ๆเปลี่ยนสิ่งที่ดีให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจความดียิ่งกว่าที่เราเคยรู้มาก่อนเพราะเหตุว่าทุกคนรู้ว่าความดีคืออะไรความกตัญญูดูแลพ่อแม่นะคะมีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นเราก็เข้าใจเท่านี้แต่ว่าจะมีความดียิ่งกว่านี้อีกไหมไม่ใช่เพียงความดีเท่าที่เคยมีแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละแค่นั้นเองแต่ว่ายังมีความดีมากกว่านี้อีกนะคะคือการได้รู้ความจริงส่วนใหญ่เลยค่ะไม่ค่อยมีใครคิดถึงว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เราไม่รู้อะไรเลยใช้คำว่าไม่รู้อะไรเลยถ้ารู้ก็ต้องบอกได้ถ้ามีคนถามใช่ไหมคะว่าคืออะไรแต่ถ้าตอบไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ค่ะยังเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงๆหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงๆไหมคะค่ะ
1: มี
2: แน่นอนนะคะถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเห็นจะมีเห็นไหม
1: ไม่มีค่ะ
2: นี่คือจริงแล้วใช่ไหมคะถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเห็นก็ไม่มีเห็นแล้วเห็นเนี่ยเห็นตลอดไปได้ไหม
1: ไม่ได้
2: ไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นชั่วคราวความดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารู้ความจริงว่าทุกขณะที่มีเนี่ยนะคะชั่วคราวแสนสั้นแม้แต่ขณะที่เกิดนะคะก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขณะที่ตายก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขณะที่คิดก็ไม่ใช่เห็นขณะที่ฟังได้ยินเข้าใจก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังได้กลิ่นลิ้มรสเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะก็คือว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกดีชั่วมาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นแล้วดีเป็นยังไงได้ยินแล้วดีเป็นยังไงได้กลิ่นแล้วดีเป็นยังไงใช่ไหมคะคิดนึกที่ดีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะความดีของเราก็เพิ่มขึ้นความดีเพิ่มขึ้นชีวิตก็เป็นสุขขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะหวังความสุขในชีวิตแต่ยังไม่รู้เหตุจริงๆนะคะว่าที่จะให้ชีวิตเป็นสุขได้ยิ่งขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรไม่ว่าเราจะศึกษาวิชาอะไรทั้งหมดใช่ไหมคะเราศึกษาเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นฟังอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการที่เอาเวลามาฟังเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเคยได้ยินคำว่าธรรมะถามว่าคืออะไรทุกคำเนี่ยจะตอบยากเอื้อตอบไม่ได้ครบถ้วนนะคะทุกคำตั้งแต่เกิดจนตายเราพูดคำที่เราไม่รู้จักจริงๆรู้จักผิวเผินนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองไม่ว่าจะดีชั่วอะไรอะไรก็ตามในชีวิตนะคะถ้ารู้เข้าใจถูกต้องมากกว่านี้ก็ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีความไม่รู้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าสามารถเข้าใจความจริงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเพิ่มขึ้นนะคะชีวิตก็ต้องเป็นสุขเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสุขไม่ใช่มาจากการไม่รู้แล้วก็หวังต้องการแต่ความสุขโดยไม่รู้ว่าเหตุของความสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงทุกคนต้องการสุขแต่รู้จริงๆหรือเปล่าว่าเหตุให้เกิดความสุขนั้นอยู่ที่ไหนและความสุขนั้นคืออะไรฟังตอนแรกๆนี่อาจจะงงๆนะฮะไม่เห็นพูดเรื่องวิชาการอะไรสักอย่างแต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งมีจริงๆค่ะแล้วก็พูดถึงความดีแต่ก็ต้องพิจารณาไตรตรองนะคะมีสองอย่างนะคะเห็นแล้วดีกับเห็นแล้วไม่ดีอะไรคะต้องคิดเห็นแล้วดีเป็นยังไงคะแล้วก็เห็นแล้วไม่ดีเป็นยังไงธรรมะเนี่ยค่ะสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะเป็นความเข้าใจของเราเองนะคะมั่นคงถูกต้องต่อเมื่อเป็นการที่ฟังแล้วพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งถูกคือถูกแล้วก็ผิดคือผิดคำง่ายๆธรรมดาเนี่ยค่ะแต่สามารถที่จะรู้ว่าลึกซึ้งนะคะเช่นเห็นแล้วดีเป็นยังไง เห็นแล้วไม่ดีเป็นยังไงเอาแค่เห็นยังมีได้ยินใช่ไหมคะยังมีได้กลิ่นยังมีลิ้มรสรับประทานอาหารรสต่างๆเนี่ยลิ้มรสแล้วดีกับลิ้มรสแล้วไม่ดีหรือแม้แต่ทางกายที่กำลังกระทบสัมผัสนะคะแข็งบ้างเย็นบ้างกำลังกระทบสิ่งที่แข็งแล้วดีกับกำลังกระทบสิ่งที่แข็งแล้วไม่ดีแค่นี้ค่ะน่าคิดคิดออกไหมคะคงต้องใช้เวลาพอสมควรหรืออาจจะทั้งวัน
1: ถ้าเห็นแล้วดีเนี่ยเราก็จะคิดว่าเห็นรูปภาพเห็นอะไรที่สวยงามว่าเห็นแล้วดีแล้วก็เห็นรูปภาพเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามก็เข้าใจว่าเห็นแล้วไม่ดีคือสิ่งนั้นภาพนั้นเรื่องนั้นไม่ดีค่ะ
2: ค่ะแต่ขณะที่เห็นมีรูปภาพมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาให้เห็นถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
2: ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นพระเซนคุณบงกฎรัตน์หมายความว่าเห็นสิ่งที่สวยงามน่าพอใจสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยสวยงามแต่เห็นแล้วหลังจากเห็นแล้วดีกับหลังจากที่เห็นแล้วไม่ดีค่ะเช่นเลยค่ะเช่นคุณนาฏยาค่ะ
3: ค่ะกราบคารวะอาจารย์นะคะหมายถึงว่าเป็นทางเลือกใช่ไหมคะการที่เห็นและดีและไม่ดีและเป็นการที่เราจะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นหลักคุณธรรมเข้ามาใช้กับชีวิตประจำวันใช่ไหม
2: ค่ะหมายความว่าเราเลือกได้เหรอคะ
3: เลือกสิ่งที่จะทำในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะละทิ้งไป
2: ค่ะ
3: อย่างนั้นนะคะอันนั้นหมาย
2: ก็มีส่วนถูกแต่ห่างมากค่ะยังใกล้ชิดกว่านั้นอีกค่ะหลังจากเห็นแล้วเนี่ยยังไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรเลยที่จะทำไม่ทำดีชั่วนะคะแต่เพียงแค่เห็นหมดไปแล้วดีหรือไม่ดีละเอียดมากใช่ไหมคะเพราะเห็นเนี่ยเกิดแน่นอนแต่ไม่ได้เห็นตลอดเวลาก็หมายความว่าเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยค่ะไม่ว่าจะเห็นอะไรทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่ถูกเห็นและเห็นหมดไม่กลับมาอีกถ้าเห็นใหม่สิ่งนั้นต้องเกิดใหม่ทั้งสิ่งที่ถูกเห็นและเห็นด้วยนะคะแต่ที่นี้ก่อนนั้นอีกเพียงแค่เห็นแล้วดีกับเห็นแล้วไม่ดีละเอียดกว่านั้นอีกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอยากดีเห็นไหมคะทุกคนอยากมีความสุขแต่ความสุขต้องมาจากความดีเป็นเหตุหรือตัวดีนั่นแหละเป็นสุขนะคะแต่ว่าเห็นแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดี
1: บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดี
2: ค่ะเป็นธรรมดาใช่ไหมคะขณะไหนที่ดีต้องดีขณะไหนที่ไม่ดีก็ต้องไม่ดีรวมกันไม่ได้ดีกับไม่ดีรวมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นหนึ่งอย่างคือเห็นแล้วดี
1: เห็นแล้วดี
2: หรือเห็นแล้วไม่ดี
1: ข้อแรกก่อนนะคะอาจารย์ที่เข้าใจนะคะเห็นแล้วดีเนี่ยเหมือนแบบเห็นแล้วเรามีความชอบอะเรามีความพอใจในสิ่งที่เราเห็น
2: ชอบดีหรือไม่ดี
1: ก็ดีค่ะ
2: ชอบก็ดีนะคะ
1: ค่ะ
2: พอชอบแล้วอยากได้ไหม
1: อยากได้ค่ะ
2: ต้องไปหาไหม
1: ต้องไปหาค่ะ
2: แล้วหาไปแล้วยิ่งชอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าสิ่งนั้นหมดไปเป็นไงคะสิ่งที่เราชอบมากๆเนี่ยหายไปเลยหมดไปก็ได
1: ้ค่ะ
2: เป็นยังไงคะรู้สึกยังไง
1: เสียใจเป็นทุกข์
2: เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบเราจะไม่เสียใจแต่เสียใจเพราะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นหมดสิ้นไปสูญหายไปเพราะฉะนั้นชอบเนี่ยดีหรือเปล่าเพราะนำมาซึ่งความเสียใจนำมาซึ่งความทุกข์
1: ไม่ดีค่ะ
2: ไม่ดีนะคะตกลงเห็นแล้วชอบไม่ดีนะคะค่ะ
1: พอเข้าใจขึ้นก็ว่าสิ่งนั้นยังไม่ดีค่ะ
2: ค่ะมีอีกไหมคะเห็นแล้วชอบก็ไม่ดีละเมื่อไหร่จะดีสักทีมีแต่เห็นแล้วไม่ดีทั้งนั้นเลยชอบก็ไม่ดีและอะไรอีกเห็นแล้วไม่ชอบ
1: ค่ะ
2: ดีไหมคะ
1: ก็ไม่ดีอีกค่ะ
2: ไม่ชอบก็ไม่ดีเห็นแล้วไม่ดีทั้งนั้นเลยเลยค่ะ
0: ครับขออนุญาตคุณบงกฎรัตน์นะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนี้ครับก็กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะที่จะให้เข้าใจถึงสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับถ้ากล่าวถึงเห็นก็คือเห็นใช่ไหมครับเพียงแค่เห็นเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับมีความติดข้องชอบพอใจก็คือไม่ดีเพราะว่าเป็นอกุศล
4: ที่เกิดขึ้นเป็นไปใช่ไหมครับขณะที่เกิดความไม่พอใจก็ต่างกันกับความติดข้องแต่ก็ไม่ดีเพราะว่าความขุ่นเคืองใจความไม่พอใจก็เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแล้วขณะไหนจึงจะดีนี่คือประเด็นที่ท่านอาจารย์ได้ถามให้ได้คิดพิจารณาใช่ไหมครับเห็นแล้วไม่ดีเป็นอย่างหนึ่งเห็นแล้วดีเป็นอย่างหนึ่งนะครับขณะที่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงดีไหมนะครับก็มาอีกขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับขณะที่เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏปัญญาเป็นธรรมะที่ดีงามดีในขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของขณะที่ความดีเกิดขึ้นเห็นแล้วดีก็ในลักษณะอย่างนี้ครับ
2: ค่ะเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นหมดแล้วดีไหมเห็นไหมคะแค่เห็นและเห็นหมดไปดีไหม
1: ไม่ดีค่ะ
2: ค่ะแต่ถ้ารู้ความจริงว่านี่แหละเป็นธรรมดาในชีวิตชีวิตเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้ค่ะมีสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเลือกไม่ได้นะคะอยากจะเห็นแต่ก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เลือกไม่ได้เลยไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะคะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้คิดถึงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเราก็มีแต่ทุกข์เพราะไม่รู้ว่าเหตุของทุกข์คืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะทุกวันเนี่ยเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นเนี่ยแค่เห็นทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเห็นคิดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นหนึ่งละชีวิตประจำวันคิดเป็นคิดขณะที่เห็นไม่คิดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ขณะที่กำลังคิดต้องไม่เห็นด้วยแต่คิดถึงสิ่งที่เห็นได้แต่ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจัดชาติไหนประเทศไหนโลกไหนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปคนที่ไม่รู้ก็โศกเศร้ามากเสียดายมากเป็นทุกข์มากนะคะแต่คนที่รู้ว่าเป็นธรรมดาธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ส่วนใหญ่ภาษาไทยเราเนี่ยก็ใช้ธรรมะในเรื่องอื่นแต่ไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงทุกอย่างนั่นแหละอีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงมีลักษณะว่าสิ่งนั้นมีจริงๆสิ่งนั้นเป็นธรรมะอย่างเสียงเนี่ยค่ะมีจริงๆเพราะเสียงเป็นสิ่งที่ดังที่จิตเกิดขึ้นได้ยินและรู้ว่านั่นคือสภาพที่มีจริงอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปชีวิตคือสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปบังคับบัญชาไม่ได้ถ้ารู้อย่างนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องมีเหตุที่จะให้สิ่งนั้นเกิดแล้วก็หมดไปค่ะบังคับให้อยู่ต่อไปไม่ได้เลยเป็นธรรมดาภาษาไทยใช้คำว่าธรรมดามาจากภาษาบาลีนะคะธรรมะกับตาคือความเป็นไปของธรรมะธรรมะก็เป็นอย่างนี้แหละที่นั่งอยู่นี่เป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นถูกต้องเลยทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะถ้าบอกว่าเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี่ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยทั้งสิ้นสิ่งนั้นต้องเป็นเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งเดียวแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นพอตอบว่าที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นธรรมะหมายความว่าไม่มีเราใช่ไหมคะค่ะตอบว่าเป็นธรรมะแล้วจะบอกว่าเป็นเราได้ยังไงก็ไม่ตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกำลังนั่งอยู่ที่เนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหมแต่ละหนึ่งด้วยค่ะทีละหนึ่งด้วยค่ะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าคิ้วก็ไม่ใช่นิ้วเท้าใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดมากแล้วก็มีอากาศธาตุช่องว่างเนี่ยขั้นอยู่ละเอียดยิบแตกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนเล็กที่สุดได้ไหมคะได้แล้วไหนเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นเราหรือเปล่าเป็นของเราหรือเปล่าขณะนี้แขนเราใช่ไหมคะตัดแขนออกได้ขาเราก็ตัดขาออกไปได้ผมเราพอตัดผมออกไปก็ไม่เห็นว่าผมจะเป็นเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดเป็นธรรมะเริ่มเข้าใจคำที่เราได้ยินนะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยเป็นความจริงถึงที่สุด พราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะ
1: อยากจะเข้าใจความหมายของธรรมะที่ถูกต้องที่จริงคืออะไรคะ
2: สิ่งที่มีจริงทั้งหมดสิ่งที่มีจริงหมายความว่ามีลักษณะของสิ่งนั้นปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆอย่างเสียงเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงเสียงจริงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: เป็นธรรมะได้ยินมีจริงๆขณะที่เสียงปรากฏแสดงว่ามีธาตุที่สามารถได้ยินคือรู้เสียงนั้นว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นขณะนั้นธาตุรู้เสียงที่เราใช้คำว่าได้ยินนี่นะคะก็มีจริงก็เป็นธรรมะและมีอะไรบ้างล่ะคะที่ไม่ใช่ธรรมะธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วยและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยอัตตาหมายความว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอย่างแก้วน้ำเนี่ยเป็นแก้วเอาไปทุบให้ละเอียดยิบแก้วก็ไม่มีแล้วดอกไม้ใบไม้ต้นไม้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยนะคะสามารถที่จะแตกย่อยละเอียดยิบไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นอีกความหมายหนึ่งของโลกหรือโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับถ้าไม่เกิดมีโลกไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
2: แต่เกิดแล้วจะไม่หมดไปได้ไหม
1: ไม่ได้
2: พันปีก่อนนี่เหลือที่ไหนเมื่อวานนี้เหลือที่ไหนไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเมื่อวานนี้นะคะไม่เหลือถึงวันนี้เมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ละขณะเนี่ยค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้ารู้อย่างนี้จะค่อยๆสบายใจขึ้นไหมคะว่าเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ต้องเจ็บบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างได้ลาภบ้างเสื่อมลาภบ้างได้ยศบ้างเสื่อมยศบ้างได้สรรเสริญบ้างนินทาบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเพราะสุขก็เป็นธรรมะทุกข์ก็เป็นธรรมะลาภคืออะไรลาภคือสิ่งที่ได้มานะคะทางตาได้เห็นสิ่งที่น่าพอใจกำลังเห็นสิ่งที่น่าพอใจอาจจะเข้าใจว่าของเรานะคะรถยนต์คันใหม่ของเราแต่ความจริงก็คือสิ่งนั้นได้มาโดยการที่ต้องเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทั้งหมดเนี่ยต้องเห็นปรากฏให้เห็นว่ามีและเข้าใจว่าได้มาถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็บอกว่าลาภถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็บอกว่าเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสุขเปลี่ยนเป็นทุกข์สรรเสริญก็เป็นนินทาก็ต่างกันโลกกระทำธรรมะประจำโลกลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ใครบ้างคะไม่ประสบแม้ผู้ที่เลิศที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีคนที่ด่าว่าพระองค์ด้วยความโกรธนะคะไปเฝ้าใช้คำหยาบคายพระฉันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมดาเป็นธรรมะต้องเป็นธรรมะและต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือธรรมดาเพราะฉะนั้นเห็นแล้วดีเมื่อไหร่และเห็นแล้วไม่ดีเมื่อไหร
1: ่แล้วจะทำอย่างไรนะคะให้เรารู้ธรรมะตามความเป็นจริงได้ค่ะ
2: กำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเวลาที่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะคนที่ญาติพี่น้องเสียชีวิตร้องไห้เป็นธรรมดาไม่มีใครหรอกค่ะนอกจากผู้ที่มีปัญญาดับกิเลสหมดนะคะถึงจะไม่มีการโศกเศร้าเสียใจแต่ว่าธรรมดาก็คือว่าเพราะมีความยินดีในสิ่งที่พลาดพลาดจากไปพอพลาดพลาดจากไปก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดารู้ความจริงว่าชีวิตก็คืออย่างนี้แหละดีกว่าไม่รู้ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ค่ะนี่ก็เริ่มรู้ว่าดีขึ้นเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยจนกว่าจะดียิ่งกว่านี้มากเป็นไปได้แน่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะอย่างรู้ว่าเห็นขณะนี้ค่ะเป็นเราหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ไม่ลืมนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเลยเปลี่ยนคำได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: เป็นอะไรคะ
1: เป็นธรรมะค่ะ
2: เป็นธรรมะนี่เริ่มรู้จักธรรมะละเต็มโลกไปหมดก็คือสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นต้องเกิดและเห็นก็ดับไปเป็นธรรมดา รู้อย่างนี้แล้วดีกว่าไม่รู้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เริ่มดีขึ้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะก็จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจถูกขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ถึงขณะที่เห็นเกิดและเห็นดับเป็นไปได้ไหมน่าคิดใช่ไหมคะก็เห็นเกิดจริงๆแล้วก็เห็นมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีเห็นก็เห็นมีจริงๆเมื่อเห็นเกิดขึ้นและเห็นก็ดับไปจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นถูกต้องไหมคะที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นและดับไป
1: ถูกค่ะ
2: สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเป็นของใครไม่มีทางเลยนะคะเพราะความหมายของดับก็คือว่าไม่ได้กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะเกิดดับไปอีกกี่ร้อยพันปีก็ตามแต่นะคะสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่ได้กลับมาอีกสักอย่างสิ่งที่เกิดใหม่ไม่ใช่อันเก่าละพระเซนก็เห็นได้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยดับหมดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นธรรมดาไม่ใช่เรา
1: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าเราเห็นนี่เราก็ได้ยินด้วยแสดงว่าถูกหรือผิด
1: ผิดค่ะ
2: ผิดนะคะถ้าถูกก็คือว่าเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราเห็นเกิดแล้วดับได้ยินเกิดแล้วดับนั่นคือความถูกต้องด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่ตรงจึงสามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับชัดเจนว่าไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปรู้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: ใครรู้ไม่ใช่เราแน่ๆค่ะที่รู้แต่ความเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนค่อยๆรู้ความจริงของสิ่งที่ถูกปิดกั้นด้วยความไม่รู้มาแสนนานตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้เลยต่อไปก็ไม่รู้ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังความจริงแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอีกคำหนึ่งก็คือว่าปัญญานั่นเองประเสริฐกว่าสิ่งทั้งมวลในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะปัญญาประเสริฐสุดเพราะสามารถที่จะรู้ความจริงได
1: ้แล้วทำอย่างไรที่เราจะได้มีปัญญาคะอาจารย
2: ์ไม่มีเราเนี่ยค่ะปัญญาเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังเมื่อกี้นี้เลยเนี่ยจะเข้าใจไหม
1: ไม่เข้าใจ
2: เพราะฉะนั้นปัญญาเกิดจากอะไร
1: เกิดจากความเข้าใจถูก
2: จากอะไรทำไมถึงได้เข้าใจถูกได้เลยคะ
1: จากการได้ฟัง
2: ค่ะแน่นอนค่ะก่อนฟังเราไม่เข้าใจอย่างนี้เลยแต่พอฟังแล้วเริ่มเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกยิ่งขึ้นมาจากไหนการฟังบ่อยขึ้นเข้าใจขึ้นละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นนี่คือเริ่มต้นค่ะยังไม่ถึงปีเลยยังไม่ถึงวันด้วยแค่ไม่กี่นาทีค่ะเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าความจริงเนี่ยถูกซ่อนเร้นและปิดบังไม่มีใครกล่าวถึงเลยและจะไปรู้ได้ยังไงด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากมีผู้ที่ได้รู้ความจริงนี้แล้วก็แสดงความจริงนี้ให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องด้วยดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
2: เพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกนั่นแหละประเสริฐที่สุด
1: การที่จะมีโอกาสได้ฟังคำจริงฟังแล้วให้เราเข้าใจเนี่ยเราจะฟังจากใครได้ที่ถูกต้องคะอาจารย
2: ์ค่ะถ้าคำนั้นพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีนั่นคือคำที่ถูกต้องไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะเดี๋ยวนี้เองพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นคำไหนที่ไหนไม่ว่ากันเลยนะคะขอให้ได้พูดถึงสิ่งที่มีให้เป็นความเข้าใจขึ้นและความจริงเป็นอย่างนั้นซึ่งปฏิเสธไม่ได้เพราะถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด
1: แต่การที่ปัญญายังเป็นเราอยู่นะคะอาจารย
2: ์ที่เห็นเป็นเราไม่ใช่ปัญญา
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นความเห็นมีสองอย่างนะคะความเห็นถูกกับความเห็นผิดถ้าความเห็นธรรมดาเนี่ยใช้คำว่าทิฏฐิความเห็นนะคะถูกหรือผิดก็แล้วแต่ถ้าเป็นความเห็นผิดก็ใช้คำว่ามิจฉาผิดนะคะมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นถูกก็สัมมาถูกคือสัมมาเพราะฉะนั้นมีทิฏฐิกลางๆยังไม่ได้บอกยังไม่รู้ว่าผิดหรือถูกถ้ามิจฉาทิฏฐิก็เห็นผิดจากความเป็นจริงแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิก็เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้ค่ะเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินไม่ได้เ ราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นเห็นก็ต้องเป็นเห็นและเห็นก็ต้องเกิดและเห็นก็ต้องดับและเห็นก็ไม่ใช่เราและเห็นก็ไม่ใช่ของเราและเห็นก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยดับแล้วหมดเลยไม่กลับอีกเลยจะเป็นของเราได้ยังไงเริ่มค่อยๆเข้าใจคำว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราได้ฟังมีโอกาสได้ยินก็ไม่ฟังใช่ไหมคะยากกว่านั้นอีกไม่ใช่ว่าโอกาสที่จะได้ยินเนี่ยยากแม้มีโอกาสได้ยินก็ยังไม่ฟังมีเหตุด้วยว่าทำไมไม่ฟังเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะปรากฏโดยเราไม่รู้เลยว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ผู้ที่รู้นะคะก็ทรงแสดงความจริงให้เข้าใจถูกต้องแต่ละหนึ่งว่าความหนึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องอาศัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ชั่วคราวแล้วก็ดับไป
4: สนทนาถึงว่าเหตุที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ไหมครับท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงความสำคัญจริงๆนะครับก็คือการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งก็แสดงถึงความสำคัญจริงๆนะครับเพราะเหตุว่าการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการทรงแสดงธรรมะของพระองค์แล้วก็การที่บุคคลนั้นนะครับได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะบรรจบพร้อมกันนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากในโลกเพราะฉะนั้นนะครับ

0: ความว่าเขาไม่รู้จักบุญใช่ไหมทำอย่างนั้นเป็นบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้จักบุญอีกแต่พูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเผินธรรมะเผินไม่ได้เพราะว่าความจริงละเอียดอย่างยิ่งนะคะลึกซึ้งด้วยแล้วก็ถูกปิดบังถ้าไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่มีจริงเลยจะไม่มีการเปิดเผยเลยว่าความจริงมีอะไรบ้างนะคะและจริงอย่างไรความจริงนั้นมีลักษณะยังไงแม้แต่บุญกับบาปเราพูดบ่อยเหมือนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้แล้วทำไมถามนะคะว่าทำอย่างนี้เป็นบุญหรือเปล่าก็ต้องหมายความว่าไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะประมาทแล้วก็คิดว่ารู้แล้วทุกคำต้องละเอียดนะคะบุญคืออะไรเพราะฉะนั้นความละเอียดของการที่จะเข้าใจเนี่ยอย่าเพิ่งไปไกลสนทนากันตั้งหลายชั่วโมงยาวมากเรื่องต่างๆแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรชักคำนั่นคือไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าเผินมากเพราะฉะนั้นต้องพูดทีละคำและเข้าใจทีละคำนะคะบุญได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คืออะไร
1: เมื่อก่อนยังไม่ได้ฟังก็เข้าใจว่าเนี่ยไปทำบุญไปวัด
0: และทำยังไงคะทำบุญ
1: ก็ไปไหว้พระ
0: ไหว้พระเป็นบุญยังไง
1: ก็มีความรู้สึกว่าอ่ะไปไหว้แล้วมีความสุข
0: นั่นแหละค่ะไม่ใช่บุญเพราะต้องการมีความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าไหว้ใครแม้แต่ไหว้ก็ยังไม่รู้เลยว่าไหว้ใครแต่ไหว้แล้วแล้วยังหวังซะอีกด้วยไหว้แล้วมีความสุขง่ายมากค่ะอยากได้ความสุขไปไหว้อย่างนั้นเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้มีเหตุผลเพราะเหตุว่าเราไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ไตร่ตรองเราไม่ได้คิดจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเขาว่าเราก็ว่าตามเขาว่าไปทำบุญก็ไปทำบุญกับเขาแต่ถามหรือเปล่าว่าบุญคืออะไรและทำบุญทำยังไงเพราะฉะนั้นต้องฟังเริ่มต้นจากธรรมะมีจริงแต่ไม่ใช่เราธรรมะต้องเป็นธรรมะเห็นเป็นเห็นเห็นดับแล้วเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเราก็ไม่มีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดและดับหมดก็ไม่มีเรามีแต่สิ่งที่เกิดแน่ๆแต่ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นไหมคะต้องเข้าใจละเอียดจริงๆแล้วก็แต่ละคำเนี่ยผ่านไม่ได้เลยแม้แต่บุญไม่โลภเนี่ยเป็นบุญไหม
1: เป็นค่ะ
0: ไม่ติดข้องสละได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ไม่หวงแหน
1: เป็น
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าเขาบอกเราเพียงแค่นี้เราก็จำเพียงแค่นี้บุญก็คือว่าเสียสละไม่หวงแหนช่วยคนอื่นได้ทำความดีคิดแค่นั้นใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรยังเข้าใจว่าเราทำบุญ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะขอให้มั่นคงตั้งแต่คำแรกทีละคำทีละคำทีละคำถ้าเข้าใจอย่างมั่นคงทีละคำจะไม่พลาดเพราะเหตุว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้มากมายแล้วก็นำไปสู่ผิดยิ่งขึ้นตลอดด้วยเหตุนี้นะคะการถูกต้องต้องถูกต้องอย่างมั่นคงถึงที่สุดเวลานี้ธรรมะเนี่ยจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากธรรมะเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งพระเจ้าบุญมีจริงไหมคะ
1: มีจริงค่ะ
0: เป็นอะไร
1: เป็นธรรมะค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: แต่พูดว่าเป็นธรรมะเท่านั้นพอไหม
1: ไม่พอค่ะ
0: ค่ะเพราะเหตุว่าธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะนี่แต่ว่าธรรมะทำไมหลากหลายเหลือเกินมากมายเหลือเกินชอบก็เป็นธรรมะไม่ชอบก็เป็นธรรมะขยันก็เป็นธรรมะขี้เกียจก็เป็นธรรมะเรียกว่าทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายมีจริงๆเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมากมายอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยนับได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่มีใครจะไปประมาณได้เลยนะคะแม้เดี๋ยวนี้ถ้ารู้ความจริงประมาณไม่ได้เลยกว่าจะเห็นเป็นดอกไม้สักดอกหนึ่งมีกี่กลีบสีอะไรบ้างเห็นไหมคะต้องเห็นทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วเอามารวมกันโดยความรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่รู้เลยว่านี่คือธรรมะซึ่งใครก็ยับยั้งไม่ได้ต้องเกิดดับรวดเร็วอย่างนี้นะคะแล้วก็ลวงให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เหมือนไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นไม่รู้อย่างนี้มานานเท่าไหร่ถ้าไม่ฟังอย่างนี้จะรู้ไหมคะว่ากำลังฟังธรรมะเรื่องจริงนะคะเนี่ยเรื่องจริงไม่มีใครไปแต่งขึ้นมาเลยนะคะความจริงทั้งหมดเดี๋ยวนี้ก็เป็นจริงอย่างนี้แต่ว่าถ้าไม่

0: ได้ยินไม่ได้ฟังไม่มีทางรู้ว่านี่คือธรรมะทุกคำเพราะฉะนั้นธรรมะมากมายแตกต่างกันเป็นสองประเภทธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆนะคะแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แข็งอย่างนี้ค่ะใครจะไปจับไปต้องไปตีแข็งไม่รู้สึกอะไรเลยแต่มีแข็งเกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแข็งเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมภาษาบาลีนะคะซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะกับชาวมคธใช้ภาษามัคคีทรงบัญญัติว่าธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยค่ะเป็นรูปธรรมทั้งหมด
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะสมมติว่าถ้าเราเริ่มที่จะเข้าใจในความเป็นแข็งหรือว่าในสีในอ่อนเหมือนว่าถ้าเราเริ่มเข้าใจก็เป็นเพียงที่ว่าให้เราได้แค่เข้าใจให้รู้แค่นั้นใช่ไหมคะ
0: ไม่มีการอนุญาตจะบอกให้ทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะแต่เข้าใจก็คือขณะนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นถูกต้องแข็งเป็นแข็งจะเป็นอื่นไม่ได้แล้วก็แข็งก็ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราที่ตัวเรากระทบสัมผัสตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยแข็งหรืออ่อนทั้งนั้นไม่ใช่ของเราและไม่ใช่เราด้วยเพราะว่าแตกย่อยละเอียดยิบได้แต่พอมารวมกันก็ยึดถือว่าเราหรือของเราเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าธรรมะแต่ละหนึ่งแยกนะคะละเอียดยิบแต่มารวมกันแล้วก็เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนไม่เกิดดับดอกไม้นี่ก็อยู่ที่นี่ทั้งวันเลยใช่ไหมคะแต่ความจริงเกิดดับตลอดเวลา
1: แต่ว่าถ้าเราเข้าใจในลักษณะอย่างเนี้ยก็จะทำให้สิ่งที่เราติดข้องในสิ่งนั้นเนี่ยลดน้อยลงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ความไม่รู้มีมากใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่พอเริ่มเข้าใจความไม่รู้ก็ค่อยๆน้อยลง
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครค่ะแต่เพราะไม่รู้มานานพอรู้ขณะนั้นความไม่รู้ที่เคยไม่รู้ก็ลดน้อยลงไปแต่ความไม่รู้นี่มากมายมหาศาล
1: ก็ต้องอาศัยการฟัง
0: เข้าใจเมื่อไหร่ก็ค่อยๆละความไม่รู้ความไม่เข้าใจเมื่อนั้น
1: ใช่อย่างนั้นถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบฟังหรือว่าฟังแต่ไม่เข้าใจความเข้าใจในสิ่งตรงนี้เราก็ยังไม่เข้าใจอีกใช่ไหมคะ
0: ไม่มีความเข้าใจไม่มีความเห็นถูกต้องคิดเองได้ยังไงคะแต่ฟังแล้วไตร่ตรองว่าถูกไหมไม่มีใครบังคับแต่ว่าคิดดีๆไตร่ตรองดีๆเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยขยายออกไปอีกมากให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราเหมือนกับดอกไม้นี่จะเกิดดับได้ยังไงแต่ขยายออกไปจนกระทั่งเข้าใจถูกต้องจริงๆว่าเกิดแน่นอนดับแน่นอนและสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ด้วยเพราะเป็นจริงอย่างไรก็ต้องรู้อย่างนั้น
2: คำหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงก็คือบุญหมายถึงสภาพธรรมะที่ดีงามที่ชำระจิตให้สะอาดแล้วก็เป็นสภาพธรรมะที่ให้ผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนะครับนี่คือความหมายนะครับเป็นธรรมะที่ดีงามที่ชำระจิตให้สะอาดแล้วก็เป็นธรรมะที่เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลที่ดีนะครับนี่คือความหมายนะครับทีนี้ในเมื่อว่าเป็นธรรมะแล้วนะครับทำได้ไหมทำบุญได้ไหมก็ต้องกลับมาที่ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่มีใครทำอะไรได้แต่ขณะที่ความดีเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นมีการให้ทานมีการช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นเป็นอะไรก็คือเป็นธรรมะนั่นแหละที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะก็คือธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นทำกิจธรรมะของฝ่ายดีนะครับแต่ว่าโดยโวหารหรือว่าโดยคำพูดก็กล่าวว่าคนนั้นคนนี้ทำบุญคนนั้นคนนี้ทำความดีเพราะว่ามีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วว่าเพราะมีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปจึงหมายรู้จึงหมายเรียกได้ว่าเป็นอะไรนะครับนี่คือความเป็นจริงของธรรมะนะครับยิ่งถ้าได้ศึกษาในพระสูตรนะครับก็จะมีข้อความหนึ่งที่แสดงถึงความชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่คนที่กระทำแต่ว่าเป็นกิริยาของบุญใช่ไหมครับบุญยะกิริยาก็คือการกระทำของบุญซึ่งก็คือเป็นกิจหน้าที่ของธรรมะฝ่ายดีนั่นแหละที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจพระธรรมนะครับจะทำให้เข้าใจอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงนั้นนะครับบุญเป็นธรรมะไม่ใช่เราครับเป็นธรรมะที่ดีงามที่เกิดขึ้นเป็นไปครับ
0: ค่ะฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมคะ
1: เริ่มเข้าใจค่ะ
0: ได้ยินคำว่าจิตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คืออะไร
1: จิตเป็นธาตุรู้ค่ะ
0: ฟังมาใช่ไหมคะถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะอ่านบ้างฟังบ้าง
0: ค่ะธาตุคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะรู้คำมากแต่ว่าเราต้องรู้ว่าคำนั้นจริงๆเนี่ยเราเข้าใจจริงหรือเปล่าหรือว่าได้ยินแค่นี้เหมือนเข้าใจแต่ถ้าถามซักไซส์ให้พิจารณาถ้าตอบถูกเมื่อไหร่แสดงว่าเข้าใจแต่ถ้ายังตอบไม่ได้เพราะแค่ได้ยินผ่านหูเงี้ยใครๆก็มีจิตอย่างเงี้ยแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นก็เหมือนเข้าใจจิตแต่จิตคืออะไรถามอะไรง่ายๆหรือเปล่าคะง่ายมากเลยพูดกันทุกวันแล้วก็มาถามอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจจริงๆไม่ใช่เผินเพราะฉะนั้นจิตคืออะไรคะทุกคนฟังใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ได้ยินคำนี้ใช่ไหมคนพูดหลายครั้งใช่ไหมคะแต่ว่าฟังแล้วรู้จักจิตไหมคะจิตคืออะไร
1: จิตก็เป็นธรรมะค่ะ
0: เพราะอะไรจึงว่าเป็นธรรมะ
1: เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่ะ
0: เกิดเมื่อไร
1: เกิดเมื่อมีเหตุค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีค่ะ
0: เดี๋ยวนี้จิตทำอะไร
1: เดี๋ยวนี้จิตกำลังเห็นค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขณะที่เห็นนี่แหละเป็นจิตเมื่อกี้เราพูดถึงธาตุรู้ไม่ใช้คำว่าจิตได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เพราะรู้นี่กำลังเห็นนี่เรียกอะไรก็ได้ไม่เรียกก็ได้ภาษาไหนก็ได้แต่เปลี่ยนลักษณะเห็นไม่ได้เห็นคือเห็นธรรมะอย่างหนึ่งคำว่าธาตุเป็นคำขยายคำว่าธรรมะหมายความว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธาตุคือใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุไฟร้อนและอุ่นๆเลยค่ะเป็นธาตุไฟหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: ก็ต้องเป็นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ค่ะเรามีคำมากมายหลายอย่างนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจจริงๆทีละคำแล้วเราก็จะได้รู้ว่าปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่เคยรู้มานานมากตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังเรื่องหรือคำที่แสดงความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอะไรเป็นจิตอีกคะนอกจากเห็น
1: ได้ยินค่ะ
0: อะไรอีก
1: ได้กลิ่น
0: อะไรอีก
1: ได้รสค่ะ
0: อะไรอีก
3: กระทบสัมผัส
0: ค่ะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะ
1: ค่ะ
0: และอะไรอีก
1: คิดค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้มีได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เห็นไหมคะกลับมาหาธรรมะอีกละเป็นสิ่งที่มีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยจิตเป็นธาตุหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: เพราะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงจิตเห็นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือธาตุนะคะแล้วก็แสดงโดยนัยยะที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เกิดมีแต่ไม่รู้เป็นรูปธาตุหรือรูปธรรมแต่ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ต่อเมื่อไรธาตุรู้เกิดรู้จึงมีสิ่งที่ถูกรู้ปรากฏถ้าธาตุรู้ไม่เกิดขึ้นรู้จะไม่มีสิ่งที่ถูกรู้เลยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยคิดถึงแต่สิ่งที่จิตรู้ทั้งนั้นเลยกำลังปรากฏใช่ไหมคะ ถ้าจิตไม่รู้คือไม่เห็นสิ่งนี้จะปรากฏว่าเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้ได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าจิตไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกนี้เป็นโลกของรูปที่ปรากฏให้เห็นทางตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆใช่ไหมโลกนี้นะคะก็มีรูปที่ปรากฏให้รู้ได้คือเห็นได้ทางตามีเสียงมีกลิ่นมีรสแล้วก็มีสิ่งที่กระทบสัมผัสกายให้รู้ว่าเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไวไม่ว่ากระทบตรงไหนเมื่อไหร่ภายในภายนอกทั้งหมดเลยค่ะสิ่งที่เป็นรูปก็จะเป็นลักษณะที่ถ้าเป็นกายตั้งแต่ศีรษะจนเท้านะคะก็จะเป็นลักษณะที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไวเย็นเย็นนี่เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นของเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ทำไมรู้ว่ามีล่ะทำไมรู้ว่าเย็น
1: กระทบค่ะ
0: อะไรรู้ ธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นรู้แต่รู้ไหมคะที่บอกว่าธาตุรู้เนี่ยมีสองอย่างประเภทใหญ่ๆนะคะธาตุหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏใช้คำว่าจิตจะใช้คำว่าวิญญาณภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงว่าวิญญาณนะก็ได้หทยะก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะหมายความถึงอะไรหทยะก็คือภายในถึงที่สุดคือจิตอยู่ไหนคะจิตขณะใดที่ปรากฏอยู่ภายในไม่ได้ภายนอกเลยบางคนก็หาไม่เจอในจนหาไม่เจอว่าอยู่ไหนใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือว่าขณะที่รู้นั่นแหละค่ะไม่ใช่เรานะคะแค่แข็งปรากฏนี่คือจิตกำลังรู้แข็งแค่เสียงปรากฏก็คือจิตกำลังได้ยินเสียงรู้เสียงได้ยินก็คือรู้เสียงว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนเสียงนั้นไม่ได้เราถึงได้จำได้ไงฮะเสียงนกก็จำได้เสียงถ้วยชามกระทบกันหรืออะไรก็ได้ของแข็งเสียงแตรรถยนต์จำได้หมดเลยจำมีจริงไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นอะไร
1: เป็นสัญญาค่ะ
0: เป็นธาตุหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: ค่ะวันนี้สัญญาอะไรกับใครหรือเปล่าสัญญาว่าจะมาฟังธรรมะที่นี่ใช่ไหมคะสัญญากันไว้วันก่อนโน้นตั้งอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์มาแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นั่นคือภาษาไทยแต่ว่าลักษณะของธรรมะที่เป็นภาษาบาลีภาษาที่ดำรงไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสัญญาหมายความว่าธรรมะอย่างหนึ่งจำต้องมีจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่จิตค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ว่าไม่ใช่จิตสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตนี่นะคะใช้คำว่าเจตสิกะคนไทยก็ออกเสียงว่าเจตสิกไม่ว่าเราจะไปเปิดตำราจิตวิทยาปรัชญาอะไรของใครสักเท่าไหร่นานมาแล้วสักเท่าไหร่นะคะไม่มีคำนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วธาตุรู้เนี่ยมีสองอย่างนะคะคือจิตกับเจตสิกอาศัยกันและการเกิดขึ้นเกิดเองไม่ได้เจตสิกเกิดเองไม่ได้เจตสิกเกิดกับจิตจิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกซึ่งเป็นปัจจัยให้จิตเกิดเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียงนะคะจิตรู้เสียงใช่ไหมคะได้ยินเสียง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่มีเจตสิกหนึ่งซึ่งกระทบเสียงธาตุรู้เนี่ยค่ะผัสสะคือกระทบผัสสะเจตสิกกระทบแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ว่ากระทบอะไรจิตรู้อย่างนั้นถ้าขณะนี้ได้ยินเสียงนะคะจิตเป็นสภาพที่ได้ยินผัสสะเจตสิกเกิดพร้อมจิตได้ยินเลยแต่เป็นธาตุหรือธรรมะที่กระทบกับสิ่งที่จิตรู้ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้ค่อยๆยากขึ้นแต่ก็เป็นชีวิตประจำวันซึ่งจะต้องรู้นะคะว่าถ้าไม่ฟังไม่มีโอกาสจะเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นรู้กับไม่รู้สองอย่างจะรู้หรือไม่รู้ถ้ารู้ดีก็รู้ต่อไปฟังต่อไปเข้าใจต่อไปถ้ารู้ไม่ดีรู้ทำไมขณะนั้นก็ไม่ฟังต่อไปแต่ถ้ารู้ว่าไม่เคยรู้และสามารถจะรู้ได้โดยการฟังและไตร่ตรองก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วโกรธโกรธเป็นเจตสิกเห็นแล้วชอบเป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นทั้งหมดในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งไม่ใช่จิตแล้วนะคะและเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดเป็นสภาพรู้คือเจตสิกทั้งหมดทั้งหมดนะคะมีเจตสิก52ประเภทเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็มีจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานและมีเจตสิกซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นและก็มีรูปทั้งโลกไม่ว่าโลกไหนค่ะจะไม่พ้นไปจากสภาพธรรมะที่เป็นรูปหรือเป็นนามจิตเจตสิกเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างนะคะใช้คำว่านามธรรมดอกไม้มีจิตไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ถ้วยแก้วมีจิตไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: นกมีจิตไหม
1: มีค่ะ
0: มดมีจิตไหม
1: มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นนกหรือเป็นมดหรือเป็นคน
1: เห็นเป็นธรรมะค่ะ
0: ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะธรรมะต้องเป็นธรรมะแต่พอมีรูปร่าง นะคะเราก็บอกว่าคนเห็นนกเห็นมดเห็นช้างเห็นแต่ความจริงเห็นเป็นเห็นไม่ว่าเห็นที่ไหนเห็นเมื่อไหร่เห็นกี่พันปีมาแล้วเห็นต่อไปข้างหน้าเห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นเห็นนี่คือธรรมะเป็นธาตุซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลย
1: แต่ในสภาพที่ยังไม่เข้าใจเราก็ยังคิดว่าอันนี้เป็นมดนะ
0: ถ้าไม่มีรูปร่างมดอยู่ไหนเห็นแต่รูปร่างอย่างนี้บอกว่าคนเห็น
1: ค่ะ
0: เห็นรูปร่างอย่างนั้นบอกว่านกเห็นเห็นรูปร่างอย่างนั้นบอกว่าปลาเห็นแต่ไม่เอารูปออกหมดธาตุเห็นไม่มีรูปร่างเลยใช้คำว่านามธรรมหมายความว่าไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นล้วนๆเลยเห็นไหมคะมีแต่ไม่มีอาการที่จะปรากฏให้รู้ว่าอยู่ไหนตรงไหนเพราะเกิดขึ้นรู้เท่านั้นเองค่ะเพียงเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไป
1: ก็เข้าใจตรงนั้นแต่ยังอาศัยความ
0: เห็นไหมคะว่าเห็นไหมคะว่าความคลาดเคลื่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อเราเข้าใจไม่มั่นคงเมื่อเข้าใจไม่ถูกต้องความเป็นเรายังมีอยู่แน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าไม่ใช่เราและไม่มีเราแต่ถึงฟังแล้วก็ยังเป็นเรากว่าจะหมดความเป็นเราปัญญาต้องเกิดขึ้นอีกมากเท่าไหร่ถึงจะรู้ความจริงของทุกคำที่เราได้กล่าวถึงแล้ว
4: เมื่อได้พิจารณาในชีวิตประจำวันว่าอันนี้ไม่ใช่เรานะหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความโกรธหรือว่าความขุ่นข้องที่เจอในปัจจุบันขณะที่สมมติทำงานหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามมีเวลาที่จะมองว่าอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยนะเพราะฉะนั้นเหตุมันคืออะไรเมื่อเข้าใจเหตุก็คือค่อยๆแก้ไขซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นส่วนที่ธรรมะเนี่ยคือชีวิตประจำวันจริงๆค่ะ
0: ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ว่าอาศัยการที่ได้ฟังแล้วก็ไม่ประมาทก็ทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นในความละเอียดเพราะเหตุว่าได้ยินคำหนึ่งซึ่งใครๆอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาสภาวะธรรมสภาพธรรมะได้ยินไหมคะ
4: เคยได้ยิน
0: คืออะไรเห็นไหมคะทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันต้องเกี่ยวเนื่องกันต้องทำให้มั่นคงและก็เข้าใจขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมคะสภาวะธรรมภาษาไทยคนไทยเราใช้คำว่าสภาพธรรมะธรรมะเข้าใจแล้วแล้วก็สภาพหรือสภาวะล่ะคืออะไรเว้นไม่ได้เลยค่ะทุกคำจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผ่านหูไปแล้วแล้วก็อาจจะลืมไปแล้วแล้วไม่คิดถึงนะคะแต่ถ้าไม่เผินฟังแล้วจะมีคำหลายคำค่ะที่ทำให้เราเนี่ยไตรตรองแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทำไมว่ามีจริงเพราะว่ามีลักษณะที่เป็นอย่างนั้นนี่คือภาษาไทยภาษาบาลีก็คือภาวะความมีความเป็นธรรมะต้องมีความมีความเป็นเฉพาะของตนของตนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมธรรมะที่มีภาวะของตนก็เข้าใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าพูดบ่อยๆสภาพธรรมะหรือจะใช้คำว่าสภาวะธรรมะก็ได้เพราะว่าใช้วอกับพอแทนกันได้บางครั้งก็ใช้วอบางครั้งก็ใช้พอแต่ส่วนใหญ่ภาษาบาลีเป็นวอหรือเปล่าคะค่ะเพราะฉะนั้นคนไทยเราก็พอจะเปลี่ยนได้นะคะถ้าเราได้ยินคำไหนคุ้นหูแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาบาลีได้สภาวะธรรมะก็คือธรรมะแต่ขยายว่าเป็นสิ่งที่มีสภาวะความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉพาะตนเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย
4: จะสอบถามอาจารย์อีกนิดนึงค่ะว่าการฟังเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องแบบแยกแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจในแต่ละคำหรือว่าแบบควรจะศึกษาหนึ่งเป็นธรรมะเป็นคำคือแต่ละคำแต่ละคำอะไรก่อนหรือว่าสองจะต้องเป็นในแนวทางเจริญวิปัสสนาในหัวข้ออะไรอย่างนี้ก่อนหรือเปล่า
0: ค่ะทุกอย่างต้องมีการตั้งต้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสังเกตดูจากคนที่ฟังวิทยุนะคะเขาไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นตอนกลางบ้างตอนปลายบ้างตอนเริ่มไปแล้วบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยไม่พอไม่ชัดเจนทุกอย่างเลยค่ะต้องตั้งต้นอย่างมั่นคง เข้าใจจริงๆทุกคำนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปที่ไหนเนี่ยนะคะก็รู้ว่ามีทั้งคนใหม่ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเลยแล้วไปพูดเรื่องที่คนเก่าหรือว่าคนที่เคยฟังมามากแล้วเนี่ยคนใหม่ก็จะไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็พูดให้คนที่เหมือนไม่เคยได้ฟังเลยแต่ว่าฟังแล้วฟังอีกสภาพธรรมะกำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจของคนที่เริ่มฟังเนี่ยฟังเรื่องราวฟังคำฟังความหมายแต่คนที่ฟังมาบ่อยพอพูดถึงแข็งใช่ไหมคะฟังมาแล้วรู้ว่าแข็งมีและแข็งกำลังมีขณะนั้นสามารถที่จะเข้าใจตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำแม้ว่าจะเป็นคำตั้งต้นนะคะแต่ขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้ฟังทุกอย่างมีจริงค่ะอย่างเห็นอย่างเงี้ยเกิดหรือเปล่าดับหรือเปล่าเกิดดับขั้นฟังแต่ผู้ที่ฟังมานานมากสามารถกำลังเข้าใจภาวะธรรมะที่เกิดรู้ขณะนี้ค่ะรู้จึงมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นไม่ประมาทคือฟังคำทุกคำให้เข้าใจตั้งแต่ต้น
2: ท่านก็ได้ฟังข้อความที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนี้ครับก็แสดงถึงพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะครับว่ากว่าที่พระองค์จะได้ทรงตรัสรู้กว่าที่พระองค์จะมีคำแต่ละคำให้พวกเราได้ยินได้ฟังนะครับพระองค์ทรงใช้เวลาที่ยาวนานในการสะสมอบรมคุณความดีจนกว่าจะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้ฟังนะครับจะต้องอดทนไหมก็ต้องอดทนด้วยนะครับเพราะว่าปัญญาเป็นพืชที่โตช้านะครับต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานในการที่จะค่อยๆสะสมความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะจากคำแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังครับอย่างวันนี้ก็ได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าธาตุธาตุก็เป็นอีกคำหนึ่งนะครับที่แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะก็คือทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจากคำแต่ละคำเนี่ยครับก็ทำให้เข้าใจมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะฟังในส่วนใดก็ตามก็ต้องไม่ลืมว่าเพื่อเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะครับ
0: เมื่อกี้นี้เราพูดถึงจิตใช่ไหมคะว่าถ้าไม่พูดคำนี้จะพูดคำอื่นได้ไหมแต่หมายความถึงธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู
4: ้ใช่ค่ะ
0: มีคำอะไรอีกคะนอกจากจิต
4: มโน
0: มโน
4: ค่ะหัตถยะ
0: หัตถยะวิญญาณคนไทยพูดบ่อยใช่ไหมคะแต่เขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าตายแล้ววิญญาณออกจากร่างก็ไม่รู้จักวิญญาณวิญญาณไปไหนไม่ได้ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ไปไหนเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวถึงว่าธาตุรู้เนี่ยมีมากแล้วก็ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยคือจิตแต่ทำไมมีหลายชื่อเพราะเหตุว่าจิตหลากหลายมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำว่าจักขุวิญญาณสำหรับเห็นเพราะจักขุคือตาวิญญาณคือรู้เพราะฉะนั้นรู้ที่จะต้องอาศัยตาใช่ไหมคะจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้เป็นจักขุวิญญาณเราก็เรียนภาษาบาลีเล็กๆน้อยๆไปในตัวนะคะพอได้ยินก็พอที่จะรู้ได้ว่าจักขุก็ไม่ใช่ภาษาไทยคนไทยใช้คำภาษาสันสกฤตอย่างจักสุแต่ความจริงเป็นจักขุในภาษาบาลีนะคะจักขุวิญญาณเห็นและได้ยินนะคะลองคิดเองสิ
4: โสตะวิญญาณ
0: โสตะวิญญาณแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นโสตะเป็นหูโสตะรู้อะไรไหมคะ
4: หูไม่ทราบค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าแล้ววิญญาณเท่านั้นคำเดียวรู้ไหมเป็นธาตุรู้หรือเปล่ารู้แต่ไม่รู้ว่าวิญญาณไหนจิตไหนแต่ใช่ค่ะว่าโสตะวิญญาณรู้เลยว่าได้ยินนี่ค่ะก็คือว่าเราพูดคำภาษาไทยนะคะแล้วก็ตรงกับอีกกลุ่มหนึ่งของบุคคลอีกเชื้อชาติหนึ่งซึ่งใช่อีกภาษาหนึ่งแต่ก็หมายความอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นที่เราเข้าใจไว้นี่นะคะเราพูดภาษาไทยทั้งหมดแต่คนที่พูดภาษาบาลีก็พูดเหมือนกันเลยทุกคำแต่เราก็รู้บางคำอย่างจักขุวิญญาณโสตวิญญาณถ้าได้กลิ่นก็เป็นคานวิญญาณถ้าลิ้มรสก็เป็นชิวหาคือลิ้นนะคะชิวหาวิญญาณถ้ารู้สิ่งที่กระทบกายก็เป็นกายวิญญาณก็ได้ภาษาบาลีไปพอสมควรที่จะรู้ว่าเป็นคำที่กล่าวถึงจิตแต่ละประเภทนะคะเพราะจิตเนี่ยหลากหลายมากเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมคะ
4: มีค่ะ
0: ไม่ใช่ภาษาไหนเลยก็มีแต่ถ้าจะให้เข้าใจกันว่าเราหมายความถึงอะไรเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษา
4: อยากให้อาจารย์แนะนำเรื่องเกี่ยวกับเจตสิกด้วยอะค่ะ
0: ค่ะเจตสิกมีจริงๆแต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานอย่างจิตจิตนี่ค่ะสามารถรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏน้ำกับฟ้าทำไมรู้ว่านั่นน้ำนี่ฟ้าเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งแต่ขณะที่จิตจะเกิดขึ้นจะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างจำอย่างนี้ค่ะถ้าไม่จำจะรู้ไหมว่าน้ำเป็นน้ำฟ้าเป็นฟ้าเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งแต่ไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งสิ้นแต่เพียงรู้แจ้งทางตาเห็นชัดๆว่าเป็นอย่างนั้นแต่เจตสิกที่เกิดกับจิตเนี่ยยังจำเนี่ยจำไว้เลยว่าสีนั้นไม่ใช่สีนี้แล้วถ้าได้ยินเสียงนะคะเสียงเป็นภาษาอะไรคะเสียงไม่เป็นภาษาอะไรเลยค่ะแต่ว่าผู้ที่จำเสียงแล้วแต่ว่าจะจำในภาษาอะไรแม้แต่คำคล้ายๆกันนะคะแต่แต่ละภาษาก็สามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นได้ยินคำไหนนะคะได้ยินเป็นจิตสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏเป็นเจตสิกเป็นสัญญาเจตสิกและยังมีเจตสิกอื่นเกิดร่วมด้วยรู้สึกยังไงเดี๋ยวนี้ค่ะนั่งตรงนี้รู้สึกยังไงคะลองบอกหน่อยสิบอกว่าไม่มีความรู้สึกไม่ได้นะคะโต๊ะไม่มีความรู้สึกเก้าอี้ไม่มีความรู้สึกดอกไม้ไม่มีความรู้สึกแต่สิ่งที่มีชีวิตต้องรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยมีจริงๆค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าพอพูดว่าความรู้สึกเนี่ยเราหมายความถึงรู้สึกอะไรรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเฉยๆรู้สึกทุกข์เจ็บปวดเมื่อยรู้สึกสุขสบายเพราะฉะนั้นความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยค่ะมี5อย่างเลือกให้เกิดไม่ได้เลยเลือกให้เป็นสุขไม่ได้เวลาที่มีเหตุที่จะทำให้ทุกข์เกิดจะให้สุขเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามปัจจัยโดยเหตุนี้นะคะเจตสิก1เราใช้ในภาษาไทยว่ารู้สึกนะคะแต่ภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาคนที่ไม่ค่อยคุ้นกับภาษาบาลีจะออกเสียงว่าเวทนาแต่ความจริงภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าเวทนาหมายความถึงความรู้สึกเดี๋ยวนี้มีไหมคะความรู้สึก
4: มีค่ะ
0: ต้องเกิดกับจิตทุกขณะนี่เพิ่มความรู้ขึ้นแต่บอกไม่ได้ว่ารู้สึกอะไรก็คือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีใจไม่เสียใจขณะนั้นต้องมีความรู้สึกแต่ความรู้สึกนั้นเฉยๆรู้ยากไหมคะความรู้สึกเฉยๆยากกว่าดีใจยากกว่าเสียใจยากกว่าทุกข์ทางกายยากกว่าสุขทางกายแต่ว่าต้องมีแน่เพราะฉะนั้นมีเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตทุกขณะนะคะ7ประเภทเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทชีวิตประจำวันเราทั้งหมดนี่ค่ะเป็นจิตกับเจตสิกและรูปไม่ใช่สภาพรู้นะคะแต่ว่าสำหรับจิตเจตสิกเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากเพราะเจตสิกทั้งหมดเนี่ยมี52ประเภท52ชนิดเกิดกับจิตทำให้จิตหลากหลายต่างกันเป็น89ประเภทเป็นเราหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่
0: เป็นจิตซึ่งประกอบด้วยเจตสิกไม่ใช่เรา
4: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
0: ถ้ามีใครพรรณนาพระคุณของผู้ที่ทรงรู้ความจริงตรัสรู้อย่างที่เราได้ฟังนี่นะคะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้คือรู้ถึงที่สุดของความจริงนั้นโดยชอบตามความเป็นจริงสัมมาสัมพุทธะใช่ไหมคะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดถ้าใครจะพรรณนาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราฟังและรู้คุณไหม
4: รู้ค่ะ
0: ค่ะ
4: รู
0: ้ไม่มีทางไม่มีทางค่ะจนกว่าจะเข้าใจธรรมะบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่รู้นี่รู้อะไรตรัสรู้หมายความว่ายังไงตรัสรู้ไม่ใช่คิดใช่ไหมคะไม่ใช่ไตรตรองแต่ประจักษ์แจ้งพระเช่นทุกคำที่ตรัสแล้วเนี่ยเป็นคำที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งแล้วไม่อย่างนั้นจะเอ่ยให้คนอื่นได้เข้าใจได้ยังไงพระเช่นขณะใดก็ตามนะคะที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นระลึกถึงคุณ ของผู้ที่ทรงตรัสรู้จึงรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณที่บำเพ็ญบารมีเพื่อจะรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งใครก็ไม่รู้แล้วทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้เข้าใจตามด้วยมิฉะนั้นเราไม่มีโอกาสเข้าใจหมายความว่าปัญญาไม่สามารถที่จะเกิดได้เลยถ้าไม่มีการฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นพอเข้าใจอย่างนี้นี่สิคะพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้ามาพรรณนาทั้งวันแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะเลยจะเห็นคุณได้ยังไงแต่พอเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่อย่างเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยกำลังเห็นไม่ใช่เราเห็นเกิดเห็นและเห็นก็ดับเราเข้าใจอย่างนี้จากใครเราคิดถึงคุณของผู้นั้นพระเชนจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อเข้าใจธรรมะ
2: อย่างที่กล่าวถึงเจตสิกนี่ครับความหมายของเจตสิกนะครับเจตสิกะหมายถึงสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตก็เป็นธาตุรู้แต่ว่าไม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้เป็นประธานเหมือนอย่างจิตเมื่อกล่าวถึงเนี่ยครับก็คือขณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความรู้สึกเคยเจ็บเคยเสียใจเคยทุกข์ใจเป็นธรรมะนะครับเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากคำแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังนะครับก็เพิ่มพูนความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะมากยิ่งขึ้นนะครับว่าไม่ใช่ที่อื่นที่ไกลเลยนะครับแต่ว่ามีจริงๆในขณะนี้ครับ
4: ที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับแต่เสมือนหนึ่งบางทีเราเหมือนกับได้ยินแล้วก็เห็นไปด้วยเนี่ยค่ะการที่เราจะเข้าใจจริงๆเนี่ยคือต้องรู้ลำดับด้วยไหมคะว่าในณปัจจุบันตรงนั้นได้ด้วยความถูกต้อง
0: ค่ะฟังแล้วก็เป็นเราหาวิธีด้วยลืมเลยว่าธรรมะคืออะไรเห็นไหมคะต้องมั่นคงระดับไหนธรรมะไม่ใช่ใครแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีสภาวะของตนของตนอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดเองไม่ได้ตามลำพังเหตุกับผลต้องตรงกันฟังเพื่ออะไรคะฟังธรรมะเพื่ออะไร
4: ฟังเพื่อเข้าใจถูกค่ะ
0: ค่ะไม่ลืมคำนี้นะคะเพราะฉันจะไปทำอะไรไม่หาวิธีทำยังไงเราถึงจะเข้าใจนั่นไม่ใช่แล้วค่ะเพราะฉันฟังธรรมะแล้วแต่งต่อเติมตามความคิดแต่ถ้าฟังธรรมะแล้วฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนเนี่ยบอกว่าธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยจริงไหมแล้วบอกว่าเห็นเนี่ยเกิดแล้วดับและจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะอย่างเห็นเนี่ยจะทำหน้าที่อื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินต้องไม่ใช่เห็นใช่ไหมคะเห็นเนี่ยจะไม่มีเสียงอยู่ในสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยและเวลาเสียงปรากฏก็จะไม่มีสีสันวรรณะที่เสียงหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งที่ละเอียดยิ่งค่ะฟังเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่มารวมกันเนี่ยปกปิดความจริงทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องแม้แต่ฟังรู้สิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็ลืมละก็จะเป็นเราทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเรามีความติดข้องเพราะความไม่รู้ยึดถือสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเข้าใจอย่างนั้นนะถูกหรือผิด
4: เข้าใจผิดค่ะ
0: เข้าใจผิดยังมีอีกเยอะไหมคะทุกวันหรือเปล่า
4: เยอะมาก
0: ค่ะจนกว่าความเข้าใจธรรมะจะค่อยๆขัดเกลาละคลายละลายความเห็นผิดซึ่งมากมายมหาศาลนะคะเพราะเป็นนามธรรมก็ไม่มีที่เก็บแต่ความจริงประมาณไม่ได้เลยว่ากี่จักรวาลก็ตามแต่ความไม่รู้มีมากกว่านั้นเพราะว่าไม่รู้ไปหมดเลยเห็นเกิดระดับก็ไม่รู้ได้ยินเกิดระดับก็ไม่รู้ทุกอย่างไม่รู้หมดเพราะฉะนั้นสะสมความไม่รู้นานเท่าไหร่ในชาตินี้และชาติก่อนๆ นะคะวันนี้เมื่อวานนี้ไปจนถึงเกิดแล้วก็ต่อไปจนกว่าจะตายก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เพิ่มความสำคัญว่าเป็นเราทำให้หนทางผิดมาเลยเพราะฉะนั้นจึงมีการที่นะคะประมาทธรรมะคิดว่าเราทำต้องแน่ใจจริงๆนะคะค่ะว่าความจริงสิ่งนั้นเกิดแล้วเพราะฉะนั้นใครทำให้เกิดไม่ได้เลยเพราะเกิดแล้วเห็นเกิดแล้วเนี่ยใครทำได้ยินเกิดแล้วใครทำคิดเกิดแล้วใครทำไม่มีใครทำสักคนแต่เกิดแล้วดับไปด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ควรจะรู้ก็คือว่าจิตธาตุรู้สภาพรู้เนี่ยนะคะเกิดทีละหนึ่งขณะและก็รู้ทีละหนึ่งอย่างไม่ได้รวมกันหลายอย่างอย่างนี้เลยค่ะ พราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงหนึ่งเฉพาะเสียงนั้นแต่เหมือนเสียงยาวใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งเกิดดับเกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกซ้ำจนกระทั่งปรากฏเหมือนนานหรือเหมือนยาวหรือเหมือนมากแต่ความจริงทีละหนึ่งเจตสิกล่ะคะเกิดขึ้นกับจิตทีละหนึ่งกี่ประเภทก็ตามที่เกิดกับจิตนะคะอย่างจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นเห็นเนี่ยจะต้องมีสัญญาเจตสิกที่จำไม่ได้จำอื่นค่ะจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั่นแหละหนึ่งขณะนะคะและความรู้สึกขณะที่เห็นต้องมีไม่มีไม่ได้เพราะอะไรคะรูปกระทบตาทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกในสิ่งนั้นทันทีเพราะฉะนั้นเวทนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะอย่างน้อยที่สุดนะคะจิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทนี่สองละเรียกห้ายังมืดมนจนกว่าจะค่อยๆเปิดเผยทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจขึ้นไม่ใช่เราไปทำถ้ามีใครบอกให้ทำถูกหรือผิดรู้เลยว่าคนนั้นไม่รู้รู้เลยว่าคนนั้นเข้าใจผิดสอนให้คนอื่นทำได้ยังไงต้องให้เข้าใจสิคะไม่ใช่ให้ทำเพราะใครก็ทำไม่ได้ไม่มีใครที่จะทำตาบอดเนี่ยทำให้เห็นสิทำยังไงรู้หรือเปล่าคะว่าตาเกิดจากอะไรต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดสีสันวรรณะที่ร่างกายต่างๆกันไปแม้แต่ตาสีต่างๆใครทำแต่ต้องมีปัจจัยเหตุที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นถ้ารู้แล้วก็หมดสงสัยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สงสัยมีมากสงสัยมีจริงไหมคะ
5: มีค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นอะไรเป็นธรรมะเป็นธาตุชนิดไหนมีสองอย่างนะคะรูปธาตุกับนามธาตุเพราะฉะนั้นสงสัยเป็นธาตุชนิดไหน
5: เป็นนามธาตุ
0: นามธาตุค่ะไม่สงสัยได้ไหมถ้าสงสัยยังไม่เกิดขณะนั้นก็เป็นอย่างอื่นไม่ใช่สงสัยแต่พอสงสัยเกิดแล้วจะไม่สงสัยไม่ได้เพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยด้วยใครไม่สงสัยรู้ความจริงเมื่อไหร่ก็ไม่สงสัยในสิ่งที่รู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องสงสัยใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นเจตสิกโมหะเจตสิกภาษาบาลีใช้หลายคำนะคะอวิชชาแปลว่าไม่รู้ตรงตัววิชชาแปลว่ารู้อวิชชาก็ไม่รู้โมหะไม่รู้แล้วก็ต้องมืดมนจะไปถูกได้ยังไงในเมื่อไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็โมหะเจตสิกจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกแต่ไม่เคยได้ยินคำว่าอะโลภะเจตสิกอะโทสะเจตสิกอะโมหะเจตสิกแต่มีไม่ต้องเรียกก็ได้ค่ะไม่โกรธเนี่ยมีไหมค่ะขณะไม่โกรธมีโกรธเกิดร่วมด้วยไหมคะพร้อมกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นโกรธดีไหมคะ
5: ไม่ดีค่ะ
0: ทำไมว่าไม่ดี
5: เพราะโกรธเราไม่เป็นสุข
0: สภาพนั้นเกิดเมื่อไหร่ทำร้ายจิตเมื่อนั้นศัตรูภายในศัตรูภายนอกนะคะเราอาจจะหาวิธีต่อสู้ชนะได้แต่ศัตรูภายในเจตสิกซึ่งเป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยเกิดเมื่อไหร่ทำร้ายจิตทันทีพอจิตไม่ดีแล้วกายดีไหมคะ
5: ไม่ดีค่ะ
0: วาจาดีไหม
5: ไม่ดี
0: เพราะฉันรู้ได้เลย
5: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะโลภะเจตสิกเกิดก็รู้ได้โดยกายโดยวาจาชั้นใดโทสะเจตสิกเกิดก็รู้ได้ทางกายทางวาจานั่งเฉยๆอ่ะไม่กระดุกกระดิกอ่ะแต่โกรธ รู้ได้ไหมค่ะ อย่างยิ้มอย่างเงี้ยนั่งเฉยๆแล้วยิ้มเงี้ยก็ยังรู้ได้ใช่ไหมคะไม่ได้พูดสักหน่อยแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไหวยกมือยกไม้อะไรแต่ยิ้มยิ้มได้ยังไงเพราะจิตขณะนั้นรู้สิ่งที่พอใจยิ่งเพราะเหตุว่าถ้าพอใจนิดหน่อยก็เฉยเฉยใช่ไหมคะแต่ถ้ายิ้มเมื่อไหร่เริ่มละพอใจยิ่งยิ่งหัวเราะสนุกเนี่ยเห็นไหมคะสภาพของจิตก็ต่างกันไปไม่ใช่เราเลยเกิดแล้วก็หมดไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ไหมคะเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธทุกอย่างหมดเป็นธรรมะ พราะฉันเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราถูกหรือผิดถูกจนกว่าจะถึงที่สุดนะคะคือดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อไรที่เป็นเราต้องเป็นทุกข์คนอื่นเขาตายเขาพลาดพลาดจากทรัพย์สมบัติไม่เห็นเราเดือดร้อนนะแต่พอถึงตัวเองเป็นไงคะเจ็บไข้ได้ป่วยทรัพย์สมบัติสูญหายเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเพราะยึดมั่นในความเป็นเราทำให้เกิดทุกข์เราไม่ได้ไปยึดคนอื่นมาเป็นเราเพราะฉะนั้นเขาจะตกน้ำเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแต่พอถึงสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็เดือดร้อนพระชนธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้แต่สามารถเข้าใจได
6: ้ขออนุญาตนะคะอันนี้คือการปล่อยวางไหมคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการเดินสายกลาง
0: ไม่ใช่เลยสักอย่าง
6: ไม่ใช่ค่ะ
0: เราพูดคำที่เรายังไม่รู้จักเช่นปล่อยวางเนี่ยเราถืออะไรไว
6: ้อย่างเช่นความทุกข์ความอะไรที่ไม่สบายใจอะไร
0: เกิดแล้วค่ะระดับแล้วด้วยเห็นไหมคะต้องชัดเจนทุกคำประมาทความจริงไม่ได้ประมาทสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งไม่ได้ประมาทความถูกต้องไม่ได้เพราะเหตุว่าพลาดนิดเดียวผิดทันทีเพราะฉะนั้นฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะและพิจารณาไตร่ตรองถูกหรือผิดไม่ใช่ต้องไปเชื่อไม่ต้องตามใครถ้าใครไม่พูดให้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะเขาไม่รู้ถ้ารู้เขาจะพูดผิดผิดไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะรู้ยังไงก็พูดอย่างนั้นรู้ผิดก็พูดผิดรู้ถูกก็พูดถูกแต่คนฟังรู้ค่ะถ้าเป็นคนที่มีเหตุผลเมื่อมีเหตุผลก็จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะจะกราบเรียนให้ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องของคำว่าปล่อยวางกับสายกลางครับ
0: ค่ะปล่อยวางเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเรารู้เพียงแค่นี้แล้วเราจะเอื้อมไปรู้สิ่งที่ไกลกว่านี้มากแต่ต้องเป็นไปตามลำดับถ้ายังไม่รู้ว่าปล่อยวางคืออะไรปล่อยอะไรใครปล่อยวางวางอะไรก็ไม่มีการที่จะเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นไปตามลำดับค่ะเอาเด็กอนุบาลเนี่ยไปเป็นแพทย์ผ่าตัดได้ไหมคะไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรนะคะมิตรที่ดีเพื่อนคือมิตรนะคะหมายความว่าไม่ใช่ศัตรูคำว่ามิตรเนี่ยมาจากคำว่ามิตรหรือไมตรีนะคะหมายความถึงความเป็นเพื่อนเป็นยังไงคะเป็นเพื่อนหวังดีไม่หวังร้ายเลยพร้อมที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลขณะนั้นเป็นมิตรแต่ถ้าทำร้ายเมื่อไหร่ไม่ใช่มิตรเฉยเฉยเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่มิตรใช่ไหมคะมิตรต้องเป็นพร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลคนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นมิตรที่ดีนะคะก็คือว่าให้เขาเข้าใจถูกต้องทุกคำด้วยความหวังดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่หายากค่ะถ้าไม่มีใครที่จะพูดคำจริงให้เราเข้าใจเราก็หลงผิดไปอย่างนั้นไม่ใช่มิตรที่ดีเพราะฉะนั้นมิตรที่ดีต้องมีความกล้าที่จะทำดีนะคะสิ่งที่ถูกต้องทำไมพูดไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องทำไมทำไม่ได้ทำได้อาจหาญร่าเริงนะคะบางคนกลัวผลร้ายนะคะไม่มีทางที่ใครจะทำร้ายใครได้เลยค่ะนอกจากธรรมะที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราต่างหากที่ทำร้ายตัวเองถ้าเขาว่าเราแต่เราไม่โกรธคำนั้นทำร้ายเราไม่ได้เลยต่อให้คนที่พูดมีเจตนาร้ายสักเท่าไหร่นะคะแต่คนนั้นไม่โกรธนะทำยังไงเขาก็ไม่โกรธคำนั้นจะมาทำร้ายได้ยังไงเพราะฉะนั้นโกรธเมื่อไหร่ไม่ใช่คนอื่นทำร้ายนะคะแต่สภาพธรรมะคือความขุ่นข้องความหยาบกระด้างของจิตที่เกิดขึ้นขณะนั้นทำร้ายจิตทุกคำมีคำตอบนะคะจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่มีใครเข้าใจธรรมะเลยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าผู้นี้ต่างกับคนอื่นทั้งหมดในสากลจักรวาลไม่ใช่แต่เฉพาะมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกทั้งหมดนะคะก็มาเฝ้าทูลถามเพราะว่ารู้ว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นให้เข้าใจก่อนและถึงจะรู้ว่าใครพูดคำนี้เมื่อไหร่กับใครก็รู้ว่า บุคคลที่ให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะต้องจากการที่บุคคลนั้นรู้จริงๆประจักษ์แจ้งจริงๆจึงกล่าวได้ว่าทุกอย่างในขณะนี้กำลังเกิดดับ
2: ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าแม้แต่การปล่อยวางก็เป็นไปตามลำดับนะครับอย่างในขณะนี้ครับที่มีการฟังธรรมะนี่ครับท่านอาจารย์ครับจะพอที่จะเห็นถึงความปล่อยวางได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ต้องรู้ว่าปล่อยอะไรวางอะไร
2: ครับขณะนี้ก็ได้ฟังธรรมะก็เริ่มสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยก็เริ่มที่จะสละวางความไม่รู้ที่เคยมีครับ
0: ปล่อยหรือยัง
2: ยังไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับ
0: มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะปล่อยไหมหรือว่าอยู่ดีๆก็ทิ้งไปได
2: ้ครับก็ต้องได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมครับ
0: เพราะฉะนั้นคำพูดแต่ละคำนะคะฟังดูเหมือนง่ายไม่จริงปล่อยวางเนี่ยง่ายจังไหนล่ะอะไรก็ไม่รู้ไม่จริงทางสายกลางอ่ะทางซ้ายก็มีขวาก็มีทางสายกลางอยู่ไหนคืออะไรไม่ใช่พูดเฉยๆ
2: เท่าที่ได้ศึกษาจากข้อความในพระไตรปิฎกนะครับแสดงถึงว่าผู้ที่จะปล่อยวางหรือสละวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะครับแสดงถึงพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดนะครับก็คือความเป็นพระอรหันต์นะครับแต่ถ้ากล่าวถึงทางสายกลางนะครับก็คือหนทางที่ไม่เป็นไปทางฝ่ายสะสมกิเลสนะครับไม่ไปในฝ่ายของการหมกมุ่นอยู่ในความติดข้องยินดีพอใจไม่ไปในฝักฝ่ายของความเห็นผิดต่างๆครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทางตรงที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ครับก็เป็นทางสายกลางหรือทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาครับเป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงเกื้อกูลแก่พุทธบริษัทครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะรู้หรือยังคะว่าปล่อยวางอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังต้องไตร่ตรองต้องละเอียดค่ะต้องมีคำถามและก็ต้องมีคำตอบพูดเรื่องปล่อยวางวิธีต่างๆแต่ปล่อยวางอะไรเห็นนี่แหละเป็นเราใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเราเห็นทุกคนเห็นปล่อยวางการเข้าใจว่าเห็นเป็นเราได้ไหมไม่มีทางเลยเพราะไม่ใช่เราจะปล่อยวางแต่ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆเปิดสิ่งที่ถูกปกปิดไว้จนกระทั่งสามารถเห็นความจริงปล่อยวางการที่เข้าใจว่าเห็นเป็นเรา
1: ขอกลับเรียนถามท่านอาจารย์เชื่อว่าทุกคนก็อยากได้กุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าเราทำแล้วมีปัญญาค่ะแต่ก็ยังเป็นเราค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็มีสองคำใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คนรู้ทั้งสองคำไหมคะ
1: ควรค่ะ
0: เห็นไหมคะกุศลรู้หรือยังปัญญารู้หรือยัง
1: ยังไม่รู้ค่ะ
0: ก็ต้องฟังจนกว่าจะรู้นะคะอาจจะฟังคำความหมายหรือคำแปลนะคะกุศลเป็นภาษาบาลีคนไทยก็รวมแล้วเป็นกุศลเช่นคุณคำปันค่ะ
2: ครับก็ความหมายของกุศลกุศลนะครับในอรรถกถาพระภิธรรมนะครับก็แสดงไว้ชัดเจนครับว่าเป็นธรรมะที่ตัดซึ่งบาปธรรมเพราะว่าขณะที่ธรรมะที่ดีงามเกิดขึ้นก็ตัดบาปธรรมก็คืออกุศลทั้งหลายนะครับเกิดขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นธรรมะที่นำมาซึ่งผลที่เป็นสุขนะครับนี่คือความหมายของกุศลนะครับกุศลเพราะฉะนั้นนะครับโดยความหมายนะครับก็คือเป็นธรรมะที่ดีงามนั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ครับ
0: ค่ะกุศลเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นธรรมะอะไร
1: เป็นธรรมะที่ฝ่ายดีค่ะ
0: เอาอีกคำหนึ่งก็ได้ค่ะปรมัตถธรรมจะได้รู้ว่าคำถามหมายความถึงอะไรนะคะธรรมะมีจริงปรมะคนไทยใช้คำว่าบรมใหญ่ไหม
1: ใหญ่ค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่จนกระทั่งใครก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมธรรมะนั้นต้องเป็นธรรมะนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมะมีสามคำรวมกันนะคะปรมาอัตถะธรรมะเวลาที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่เลื่อนลอยสิ่งที่มีจริงมีต้องมีลักษณะภาวะความเป็นสิ่งนั้นปรากฏให้รู้ว่ามีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: พราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นใหญ่ใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้เป็นปรมัตถธรรมจากคำเดียวคือธรรมะเนี่ยขยายออกไปอีกมากเลยค่ะจนกระทั่งเรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ต้องเข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าผ่านไปเพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงอัตถะคือลักษณะที่เรากล่าวถึงเนี่ยต้องมีลักษณะที่เป็นภาวะของสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งนั้นลักษณะของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนและก็เป็นใหญ่ใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้จึงเป็นปรมัตถธรรมธรรมะเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นแค่นี้ค่ะคือพอเราได้ยินคำว่าธรรมะไม่ได้แยกจากปรมัตถธรรมแต่อธิบายขยายธรรมะให้รู้ว่าใครเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้ลึกซึ้งไหมคะ
1: ลึกซึ้งค่ะ
0: เป็นอภิธรรมะได้ยินบ่อยใช่ไหมคะสวดพระอภิธรรมสวดว่าไงคะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภิยากตาธรรมาได้ยินทุกงานศพแต่ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็คือว่าได้ยินและพูดคำที่ไม่รู้จักจะมีประโยชน์ไหมต้องเป็นพูดตรงอย่างยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดคำที่ไม่รู้จักฟังคำที่ไม่รู้จักก็เข้าใจคำนั้นเสียเพื่อที่จะได้รู้ว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นมีธรรมะและมีกุศลธรรมะธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลกุศลคือดีงามนะคะยังไม่ไปพูดอีกคำว่าบาปละเอาแค่ดีงามในภาษาไทยเนี่ยนะคะกุศลก็เป็นธรรมะที่ดีงามมีหลายอย่างไหมคะ
1: หลาย
0: มีอย่างเดียว
1: หลายอย่าง
0: หลายอย่างนะลองยกตัวอย่างสักหน่อยสิคะ
1: กุศล
0: ค่ะเนี่ยค่ะคือการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจและเป็นอย่างนี้นะคะคือว่าไม่ใช่เพราะเราอยากจะไปรู้คำเยอะๆแต่ละคำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยและเข้าใจลึกลงไปอีกเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งว่าเห็นเกิดดับไม่ใช่เราจะไม่มีการปฏิเสธคำนี้เลยเมื่อประจักษ์แจ้งแต่กว่าจะถึงวันนั้นนะคะปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกดีงามไหม
1: ดี
0: ปัญญาก็เป็นกุศลแต่กุศลมีเยอะเพราะฉะนั้นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาหมายความว่ากุศลนั้นมีความเห็นถูกร่วมด้วยอย่างเวลาเราให้ทานเนี่ยไม่ใช่ซื้อนะคะไม่ใช่ว่าให้เท่านี้แล้วเราจะได้รับเท่านั้นแต่ให้คือให้สละสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยทั้งสิ้นท่านกล่าวว่าแม้แต่เพียงการจะคบเป็นเพื่อนก็ไม่ได้หวังว่าจะไปด้วยกันเพื่อเขาจะได้เป็นเพื่อนเราไปอย่างนั้นไม่ใช่นะคะ okay. ให้คือให้นั่นคือกุศลสละความเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: อะโลภะไม่ติดข้องเห็นไหมคะโลภะคือสภาพธรรมะที่ติดข้องอยากได้ต้องการไม่มีวันจบตั้งแต่เช้ามาอยู่กับโลภะตลอดวันไม่รู้ตัวเลยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโลภะไม่ดีแต่เจตสิกอีกหนึ่งนะคะตรงกันข้ามเลยอะโลภะให้สิ่งที่ไม่ติดข้องใช่ไหมถ้าติดข้องให้หรือเปล่า
1: ไม่
0: ให้เพราะฉะนั้นเวลาที่อะโลภะเจตสิกเกิดนะคะไม่ใช่เราสามารถที่จะสละสิ่งนั้นให้คนอื่นเพื่อประโยชน์ของเขาดีไหมคะ
1: ดี
0: แต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่เมื่อไหร่ที่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราค่ะเป็นสภาพธรรมะที่สามารถที่จะให้คนอื่นได้ขณะนั้นรู้ว่าไม่ใช่เราก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นกุศลมีกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาและกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาฟังธรรมะเป็นกุศลหรือเปล่าคะ
1: เป็น
0: ประกอบด้วยปัญญาหรือเปล่าคะ
1: ประกอบ
0: เมื่อไหร
1: ่เมื่อเข้าใจ
0: เมื่อเข้าใจตอนที่ไม่เข้าใจประกอบด้วยปัญญาไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นธรรมดาคือทุกขณะเปิดเผยนะคะเริ่มเปิดเผยชีวิตของเราซึ่งไม่เคยปรากฏเลยว่าคืออะไรออกมันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับจริงๆ
8: สนทนาธรรมที่เดอะวินเทจโฮเทลเขาใหญ่วันที่9มกราคมพุทธศักราช2561
9: อยากจะเรียนให้ท่านอาจารย์ทราบว่าเป็นการยากมากที่จะไปโน้มน้าวหรือว่าให้เขามาฟังธรรมบ้างเนี่ยค่ะ
0: แล้วเป็นทุกข์ไหมคะเวลาเขาไม่มาฟังหรือเขาไม่สนใจคุณแสงมณีเป็นทุกข์ไหม
9: ไม่ทุกข์ค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่ายากสำหรับการที่จะไปโน้มน้าว
0: แล้วบ่นไหม
9: ไม่เลยค่ะ
0: แล้วบอกไหมว่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังและประโยชน์อยู่ตรงไหนเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นค่ะใครก็ตามนะคะที่เขาไม่สนใจธรรมะเราจะไปฝืนด้วยประการทั้งปวงให้เขาเข้าใจเขาไม่สนใจกับทำความเดือดร้อนใจให้เขาแล้วก็อาจจะเดือดร้อนใจไปบ่อยๆถ้าเราพูดถึงบ่อยๆใช่ไหมคะแค่ถามว่าสนใจจะฟังไหม

แต่ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องมั่นคงจริงๆว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ใครและเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเกิดไม่ได้ใครลองทำให้ไฟเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้สิคะได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีใครทำอะไรได้เลยแต่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงเกิดได้แค่นี้เองทุกคำที่ได้ฟังนะคะต้องมั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่กำลังมีให้รู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยเกิดเพราะอะไรเพื่อที่จะได้ละคลายความเป็นเราเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราโน่นก็เป็นโน่นนี่ก็เป็นนั่นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่อย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจนะคะกลายเป็นเดือดร้อนไปหมดไม่ว่าใครจะทำอะไรแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะไม่เดือดร้อนเลยค่ะใครจะคิดยังไงใครจะว่ายังไงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดค่ะสำหรับเรานะคะซึ่งมีโอกาสได้สะสมการได้เข้าใจธรรมะมาแล้วจึงมีโอกาสได้ฟังและรู้ด้วยค่ะว่าฟังแค่นี้ไม่พอใครคิดว่าพอแล้วคะไม่พอแล้วจะฟังต่อไปอีกไหมเห็นไหมคะบังคับได้ไหมเพราะว่าบางคนตอนเด็กเนี่ยได้ฟังแต่ว่าพอโตขึ้นหายไปสักพักหนึ่งก็กลับมาเอาหายไปอีกก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะมีการเกิดขึ้นเป็นไปสืบต่อมานานแสนนานกว่าจะถึงวันนี้และเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้และเดี๋ยวนี้ก็หมดไปอีกหมดไปอีกหมดไปอีกจนข้างหน้าก็แสนโกรธกับก็ยังคงเป็นอย่างนี้จนกว่าจะมีการได้ยินได้ฟังคำนะคะที่สามารถจะทำให้เข้าใจว่าธรรมะในภาษาบาลีคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นใครจะไปสำนักไหนจะไปปฏิบัติอะไรก็ตามแต่นะคะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะเข้าใจอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นนะคะน้อยมากสั้นมากสุดที่จะประมาณได้แค่เห็นเนี่ยจะเป็นคนหลายคนนั่งอยู่เต็มห้องนี้ได้ไหมไม่ได้เห็นขณะเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งอย่างต่างกันไปเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเสาเป็นอะไรจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะว่าธาตุรู้มีถ้าธาตุรู้ไม่มีเดี๋ยวนี้จะไม่มีใครในห้องนี้เลยมีโต๊ะมีเก้าอี้มีดอกไม้มีกระดานมีไฟฟ้ามีอะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ไม่มีคนเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมซึ่งใครเข้าไปบันดาลให้เกิดไม่ได้เลยและขณะเดียวกันก็ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะนะคะกว่าจิตของคนที่ฟังธรรมะเนี่ยจะค่อยๆน้อมไปเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่อื่นไกลเลยค่ะเดี๋ยวนี้แต่ว่าถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เนี่ยแสนนานประมาณไม่ได้เลยจนแม้แต่พูดคำว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรจนกว่าจะได้ฟังธรรมะนะคะจึงจะเข้าใจว่าที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยคือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยมีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ยากนะคะเพราะเหตุว่าดับแล้วที่มีแล้วเดี๋ยวนี้แสนสั้นค่ะหมดละมีใหม่อีกละได้ยินดับไปละเมื่อกี้ได้ยินไม่รู้ดับแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินไม่รู้ดับแล้วเห็นเมื่อกี้นี้เห็นแล้วดับแล้วไม่รู้คิดเมื่อกี้นี้คิดแล้วดับแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้มานานนะคะจนกระทั่งเข้าใจความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะคือทุกคำเนี่ยไม่ใช่ให้เชื่อเลยใครจะไปสำนักปฏิบัติใครจะไม่ฟังธรรมะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุปัจจัยที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นการสะสมของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากแม้แต่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เข้าใจแค่ไหนคิดอะไรกว่าจะมาได้ยินได้ฟังอีกคำหนึ่งอ้าวเมื่อกี้นี้คิดเรื่องอื่นไปละใช่ไหมคะนี่ก็คือความจริงทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะคำเดียวตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์เพราะรู้ว่าเป็นธรรมะทุกอย่างเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยไม่ต้องไปห่วงกังวลนะคะตราบใดที่แม้ตั้ง20ปีแล้วไม่เห็นรู้อะไร50ปีก็ไม่รู้อะไรใครล่ะคะไม่รู้มัวแต่จิต

0: คิดถึงความเป็นเราด้วยความไม่รู้พระชนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งถ้าจะสนทนาก็คือว่าบูชาคุณว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยนะคะในสังสารวัฏจะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นกำลังนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งถือยึดมั่นมานานแสนนานด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะด้วยความเคารพคือแต่ละคำฟังเพื่อเข้าใจไม่ต้องกังวลค่ะใครจะได้ฟังไม่ได้ฟังยังไงก็ตามแต่นะคะถ้าเขาสนใจเราพร้อมเพราะฉะนั้นแม้แต่เวลานี้ค่ะประเทศไทยเองก็มีทั้งฝ่ายที่ฟังธรรมะและไม่ฟังธรรมะฟังคนอื่นไม่ใช่ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความคิดต่างก็มีมากก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจที่เราจะไปแก้ไขอะไรนะคะเพราะเหตุว่าขอให้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำที่เรามีความหวังดีกับใครเนี่ยค่ะเราก็จะพูดเพื่อให้เขาเข้าใจธรรมะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักธรรมะเลยแค่ได้ยินธรรมะก็ไปหาธรรมะทำไมไม่ฟังล่ะว่าคำนี้คืออะไรแต่ไปหาอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สำหรับผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะเคารพอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยไม่มีกิจอื่นที่จะต้องไปสนใจคำของคนที่เขาไม่เข้าใจธรรมะเขาไม่สนใจที่จะเข้าใจธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าถ้าสนใจที่จะเข้าใจก็พุทธบริษัทร่วมแรงร่วมใจกันดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยวิธีเดียวเข้าใจธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะมีความอดทนที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขาได้สามารถได้เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าแต่ละชาติที่เกิดมาเนี่ยค่ะจะสั้นจะยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้ได้แต่ประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาก็คือว่าได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีทุกคนก็เห็นอยู่ทุกวันนะคะไม่มีใครปฏิเสธเกิดแล้วต้องตายมีใครปฏิเสธบ้างคะเกิดแล้วก่อนตายทำอะไรบ้างมีใครปฏิเสธบ้างเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้จำเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้หมดแล้วก็หายไปหมดไปหมดไปโดยไม่รู้กับโอกาสที่ในสังสารวัฏเนี่ยค่ะชาติไหนก็ไม่สำคัญนะคะเลือกไม่ได้แต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระธรรมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทุกคนพูดคำที่ไม่รู้จักสักคำแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปอะไรก็เอาไปไม่ได้หมดนะคะตั้งแต่ศีรษะจนเท้าพอเกิดก็เป็นเราพอตายเราอยู่ตรงนั้นน่ะซากศพนั่นแหละของเราหรือของใครเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกแสนโกรธกลับออกจากสังสารวัฏไม่ได้เหมือนหลับแล้วตื่นไหมคะถ้ามีโอกาสได้ฟังแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังเหมือนหลับแต่ยังไม่ตื่นใครตื่นแล้วบ้างคะหรือกำลังหลับเพราะอะไรคะตอนหลับฝันตื่นมาไม่มีสิ่งที่ฝันเพราะฉะนั้นตอนนี้หลับมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีทุกอย่างพอตื่นไม่มีจะมีเหลือได้ยังไงคะทุกอย่างหมดไปทุกขณะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้พิจารณาไตรตรองนี่นะคะจากการได้รับฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือขอให้เข้าใจไม่ใช่เพียงจำและคิดว่าเนี่ยกำลังศึกษาธรรมะจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ขันธ์เท่าไหร่อายตนะเท่าไหร่ธาตุเท่าไหร่นั่นไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีแต่ละคำที่พูดแต่ถ้ามีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีนะคะจะเข้าใจแต่ละคำได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจต่างหากที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์คุณความดีทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ทำไปไม่ให้โทษแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีได้โดยเหตุนี้นะคะก็เทียบกันได้ว่าแม้ว่าจะละชั่วทำความดียังไม่พอค่ะชำระจิตให้บริสุทธิ์กำลังฟังเข้าใจเมื่อไหร่ชำระจิตที่หนาแน่นด้วยกิเลสมากมายในขณะนั้นเพราะฉะนั้นฟัง และเข้าใจเท่าไหร่ก็ชำระจิตได้เท่านั้นไม่มากกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงถึงอย่างอื่นเลยนะคะตรงนั้นยังไม่รู้ตรงนี้ยังไม่เข้าใจก็ฟังแล้วไตร่ตรองความจริงกำลังปรากฏต้องตรงตามความเป็นจริงจึงจะถูกต้องและเข้าใจได
1: ้ครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความเป็นจริงของความหลับหรือว่าความหลงความไม่รู้ครับกับการเป็นผู้ที่ตื่นขึ้นที่จะรู้ว่าตนเองไม่รู้เนี่ยครับเป็นไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: เมื่อกี้นี้ค่ะใครพูด
2: ผมพูดครับท่านอาจารย
0: ์ผมตื่นหรือยังกำลังพูดแต่เป็นคุณวิชัยและตื่นตรงไหนหมดละเหมือนฝันไหมพอตื่นมาไม่มีอะไรแต่ยังมีคุณวิชัยนั่งอยู่ก็ฝันต่อไป
1: เหมือนกับชีวิตธรรมดาครับท่านอาจารย์
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าปกติธรรมะคือเดี๋ยวนี้อวิชชาโลภะพาไปไกลทุกทีเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงความเป็นปกติว่านี่เกิดตามเหตุตามปัจจัยปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะเข้าใจได้ตัวตนมืดเข้าใจไม่ได้
1: ท่านอาจารย์ครับที่อาจารย์กล่าวถึงว่าให้พิจารณาถึงว่าที่พูดอยู่เนี่ยใครพูดก็คือเป็นเราที่ยังพูดอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ว่าความเป็นจริงตามที่ได้ยินได้ฟังมาคือไม่มีเราเลยสักขณะจิตเดียว
0: นี่ก็เพิ่มเติมจากการได้ฟังเห็นไหมคะค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยถ้าไม่ได้ฟังคุณวิชัยจะไม่พูดอย่างนี
1: ้
0: เห็นไหมคะเพราะได้ฟังแค่นี้ค่ะแต่ละคำ
1: แม้แต่คิดว่าเป็นธรรมะเนี่ยไม่เคยแม้จะคิดว่าเป็นธรรมะเลย
0: ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นมืดสนิทมืดสนิทเติมคำว่าสนิทนะไม่ว่าจะมีแสงสว่างแสงไฟใดๆกำจัดมืดสนิทด้วยความไม่รู้ไม่ได้ยังเป็นเรายังเป็นโลกยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคำนี้นี่ค่ะได้ยินได้ฟังมาแสนโกรธกลับอีกแสนโกรธกลับข้างหน้าความเข้าใจธรรมะเท่านั้นพระทุกอย่างมีจริง
1: ๆคำสนทนาที่กล่าวนั้นว่าแม้จะกล่าวถึงธรรมะที่มีขณะนี้อยู่ก็เหมือนกับการกล่าวสิ่งที่อยู่ในความมืดนะครับแพทย์ทั้งที่มีอยู่ครับเห็นก็มีได้ยินก็มี
0: ถูกต้องค่ะก็ลองคิดดูนะคะก่อนได้ฟังมืดไหม
1: แน่นอนครับท่านอาจารย์ไม่
0: ฟังแล้วก็ยังเหมือนตอนไม่ได้ฟัง
1: แต่ที่ท่านอาจารย์สุทนาว่าเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นธรรมะใช่ไหมมีจริงใช่ไหมก็ยอมรับว่าเป็นจริงอย่างนั้นครับท่าน
0: มืดนะคะหลับแสงสว่างและเสียงค่อยๆแว่วมาสว่างหรือยัง
1: ถ้าเพียงแว่วๆมาก็ยังมืดๆยัง
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: จนกว่าสว่างคือเดี๋ยวนี้ปกติธรรมดาอย่างนี้เมื่อไหร่นั่นคือกำลังของปัญญาที่ไม่ไปที่อื่นละใช่ไหมคะน้อมมาสู่ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังเกิดดับไม่มีใครไปทำปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาคนอื่นจะทำหน้าที่ของปัญญาได้ยังไง
1: แสดงว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงจักขุวิญญาณเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี
0: ้คือแค่สองคำจักขุวิญญาณภาษาบาลีนะคะจักขุแปลว่าตาวิญญาณนะแปลว่าธาตุรู้ภาษาไทยก็ทั้งที่พูดว่าเห็นก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะไปเรียนภาษาบาลีไปจำคำแปลว่าเห็นแต่เห็นก็เห็นน่ะเพราะฉะนั้นอาศัยอะไรจึงสามารถที่จะเข้าใจว่าเห็นมีจริงเกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่เรายังไม่ตื่นแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าเริ่มรู้เริ่มได้ยินเริ่มได้ฟังเมื่อมีเสียงแว่วมาแสงสว่างกว่าจะมาถึงได้มาแสนไกลค่ะ
1: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงกำลังของปัญญาแน่นอนถ้าเราศึกษาละเอียดเราก็รู้ว่าปัญญาเนี่ยมีหลายระดับแม้ขั้นการที่กล่าวจนเป็นผู้ที่เข้าใจว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นแต่เป็นการเข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะจนมั่นคงครับหมายถึงว่าความเข้าใจจากเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนเริ่มไตร่ตรองที่จะว่าเห็นเป็นจริงไหมรูปเป็นจริงหรือเปล่าค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะศึกษาธรรมะทีละคำปัญญาคืออะไร ภาษาไทยหรือเปล่าคะ
1: เป็นภาษาบาลีครับ
0: ภาษาไทยคือ
1: เป็นความเข้าใจครับท่านอาจารย์
0: ความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีแค่นี้ค่ะมีหรือยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงเป็นใครแล้วทรงแสดงคำว่าปัญญาความเข้าใจถูกต้องมีสิ่งที่ถูกเข้าใจเข้าใจอะไรถูกเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงพระชันปัญญาก็มีหลายครั้นนะคะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยก็ไม่รู้เลยข้ามไปหมดเลยทุกขณะเพราะเกิดดับเร็วมากไม่รู้ว่าจริงเนี่ยสั้นแค่ไหนยังบอกว่าเห็นจริงไหมบอกว่าจริงได้ยินจริงไหมจริงคิดจริงไหมจริงอยู่ไหนล่ะหมดละพระเช่นทุกอย่างในการเกิดสั้นแสนสั้นสุดที่จะประมาณได้พระเช่นจริงได้รู้ว่าปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้มีถ้าไม่มีจะมีการพูดคำเหล่านี้ได้อย่างไรและผู้ที่ตรัสคำนี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วพระเช่นพระปัญญากว่าจะตรัสรู้เมื่อได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกนานเท่าไหร่คะ
1: อีก4อสงไขยแสนกัปครับ
0: กัปนานเท่าไหร
1: ่นานมากครับใช
0: ่แล้วอสงไขยนานเท่าไหร
1: ่ก็นับไม่ได้ก็นาน
0: กว่านั้นแล้วก็4อสงไขยและอย่างแสนกัป
1: แสนกัปอีกครับ
0: แล้วเราฟังวันไหนชาติไหนใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยว่าเราไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นฟังเพื่อรู้ความจริงว่าถ้ารู้ก็คือยังไม่มีอะไรจะไปเข้าใจได้ยังไงแต่พอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนั่นแหละไม่รู
1: ้แม้ชนในครั้งนู้นที่ได้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรได้พยากรสุมิทาดาบทชนเหล่านั้นก็รื่นเริงดีใจครับท่านอาจารย์ว่าถ้าพลาดจากศาสนานี้ก็ยังมีบุคคลนี้แหละที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าซึ่งท่านเหล่านั้นย่อมรู้ว่ากาลเวลาเนี่ยนานแค่ไหนเหตุใดจึงแบบยังเกิดปิติสมนัสที่จะได้ยิน
0: เพราะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะนานกว่านั้นเขาก็ทนได้เพราะเหตุว่าถ้าเขาไม่ได้ตรัสรู้ความจริงอริยสัจในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็อีกข้างหน้าแต่ว่าไม่พ้นไปจากการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏถึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกคำที่ตรัสเป็นความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ให้คนอื่นได้เข้าใจตามจนรู้ตามได้จึงสามารถที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้
1: แสดงว่าท่านเหล่านั้นมีความเข้าใจว่าการที่จะคลายจากอกุศลธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับท่าน
0: ท่านยังรอไว้4อสงไขยแสนกับแล้วเราทำอะไรคะ7วัน10วันไปไหนก็ไม่รู้ก่อนไปก็ไม่รู้กลับมาแล้วก็ไม่รู้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ต้องคิดอะไรสนใจอะไรนะคะเพราะว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่กำลังพูดนี่ก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยสะสมมาก็เป็นธาตุที่จะต้องหมุนไปตามการสะสมนะคะว่าจะไปถึงไหนแต่บอกได้ว่าไม่สิ้นสุดต้องเป็นอย่างนี้แหละตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดก่อนจะตายก็สารพัดอย่างที่ไม่สามารถที่จะเลือกได้คาดหวังก็ไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พลัดพรากจากไปหมดคิดดูตอนไม่มีก็น่าจะดีนะคะกลับมาผูกพันแล้วก็พลัดพรากจากไปหมดเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะได้เข้าใจธรรมะ
3: ถ้าอาจารย์คะคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาดีอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะต้องฟังธรรมะเลย
0: ค่ะแล้วเราจะไปเดือดร้อนอะไรกับเขาคิดอย่างนั้นค่ะไม่ต้องเดือดร้อนอะไรก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นสะสมมาคิดอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นคนเป็นใครหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะเห็นไหมคะจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ใครค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดคิดก็เป็นธรรมะพูดตามคิดก็เป็นธรรมะเรื่องราวต่างๆที่ประสบทำให้คิดต่างๆไปก็เป็นธรรมะทั้งหมดไปฝังใจว่าเป็นอัตตาเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เดือดร้อนความจริงไฟไหม้ไหม้แล้วกำลังไหม้ด้วยใครทำถ้าไม่มีเหตุปัจจัยทุกอย่าง
3: ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำจริงที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าอยู่ในความมืดจริงๆเพราะว่าไม่รู้ธรรมะที่มีจริงในขณะนี้แล้วข้อสำคัญคือเขาคิดว่าดีแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ดีจริงแน่นอนเพราะยังมีกิเลส
0: ค่ะห้ามความคิดของคนอื่นได้ไหม
3: ไม่ได้แน่นอนค่ะ
4: ท่านอาจารย์คะความสำคัญนะคะก็อยู่ที่การฟังธรรม
0: สำหรับคนที่เห็นความสำคัญ
4: ถ้าเริ่มต้นด้วยธรรมะคืออะไรคะท่าน
0: ค่ะก็ต้องฟังให้ชัดเจนมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่า
4: เดี๋ยวนี้มีค่ะ
0: นั่นแหละคือธรรมะ
4: แต่ถ้าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน
0: คิดมีไหม
4: มีค่ะ
0: ไม่รู้มีไหม
4: มีค่ะ
0: จำมีไหม
4: มีค่ะ
0: เห็นแล้วสิ่งที่เห็นดับไปแล้วก็ยังจำและคิดว่าเป็นตัวตน
4: อันนี้คือคำตอบของคนที่ฟังธรรมมาแล้ว
0: คิดสิคะเรากำลังสนทนาธรรมสมมุติว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มาสนทนาธรรมเพื่อจะได้เข้าใจแต่ละคำ
4: เมื่อท่านอาจารย์ถามมาเนี่ยก็ต้องคิด
0: ถูกต้อง
4: เพราะว่าจะตอบทันทีแบบที่ฟังธรรม
0: และต้องเป็นความคิดของผู้ที่จะตอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องช่วยกันคิดและไปช่วยกันตอบใช่ไหมคะคนถามต้องการเข้าใจให้คนถามนั่นแหละคิดไตร่ตรองจนกระทั่งเราจะรู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาคิดถูกหรือผิดแค่ไหนนั่นคือหนทางที่จะทำให้ได้สนทนากันต่อไปไม่ใช่ว่าคนอื่นมาช่วยตอบเพียงเพื่อให้เขาตอบถูกไม่มีประโยชน
4: ์ท่านอาจารย์คะคือตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันก็มีตัวตน
0: ถูกต้องค่ะเพราะไม่รู
4: ้ความดีกับความไม่ดีเนี่ยคือแยกออกอะค่ะว่าสิ่งนี้ดีกับสิ่งนี้ไม่ดีแต่ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วหมายถึงตายอะค่ะ
0: เกิดใหม
4: ่บอกไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอย่างเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะคิดสิไม่รู้อะไม่รู้ก็เป็นไม่รู้จนกว่าจะรู้คนไม่รู้ก็เอ๊ะเกิดหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่เกิดมั้งอีกคนว่าเออคงจะเกิดนะก็ด้วยความไม่รู้ก็ไม่รู้ไป
4: จิตเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ต้องมีจิตดวงใหม่เกิดแล้วก็ดับสืบต่ออ
0: ะไร
4: เพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นเช่นนั้น
0: นี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจรู้จักจิตดีหรือยังคะ
4: รู้จักบ้าง
0: ว่า
4: จิตมีจริง
0: เป็นยังไงคะที่มีจริง
4: ก็จิตเห็น
0: ฮะเดี๋ยวนี้หมายความว่ารู้แล้วนะว่าเห็นเนี่ยเป็นจิต
4: ค่ะ
0: เปลี่ยนไม่ได้นะ
4: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้รู้แล้วนะว่าเห็นเป็นจิตจิตอะไรเห็น
4: จิตเห็น
0: จิตเห็นอะไร
4: เห็นสิ่งที่ถูกเห็น
0: ค่ะอะไรนะคะเดี๋ยวนี
4: ้ก็สิ่งที่ปรากฏทางตาสี
0: แน่แน่ไปฟังคำนี้มาจากไหน
4: ฟังมาจากธรรมะ
0: เห็นไหมคะถ้าไม่ฟังธรรมะจะมาตอบกันได้หรืออย่างนี้นี่เราเริ่มจากการไม่รู้ต่างหากว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยอยากจะรู้หรือไม่อยากจะรู้ตายแล้วจะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดไปคิดมาจนกระทั่งต้องได้ฟังคำที่ทำให้คิดไตร่ตรองว่าถูกไหมไม่ใช่รับไปเฉยๆค่ะแต่ต้องฟังไตร่ตรองว่าจริงไหมเพราะอะไรให้มั่นคงเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิด
4: ทีนี้คำว่าเหตุปัจจัยเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะถ้าจะอธิบายให้มีความมั่นคงในเหตุปัจจัยนั้นนะคะ
0: ค่ะถ้าไม่มีตาเห็นไหม
4: ไม่มีตาก็ต้องไม่เห็นเพราะมีคนตาบอดจริงๆ
0: มั่นคงหรือยังว่าตาเป็นปัจจัยเมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดแน่นอน
4: อย่างนั้นก็ต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
0: สำคัญที่สุดคือเข้าใจชำระจิตต้องปัญญาที่เข้าใจต่างหากชำระไม่ใช่เราไปนั่งชำระจิต7วัน8วันที่นั่นที่นี่จิตเศร้าหมองนะคะมากด้วยกิเลสหนาแน่นไม่มีที่บรรจุได้แสนโกรธจักรวาลแล้วจะให้ค่อยๆหมดสิ้นจนดับไม่เหลือเลยได้ยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจ
4: ท่านอาจารย์คะชำระจิตอีกสักครั้งได้ไหมคะ
0: ค่ะจิตสะอาดไหม
4: ไม่สะอาด
0: แล้วจะล้างไหม
4: ก็ถ้าสิ่งที่สกปรกก็ควรจะล้าง
0: มีอะไรจะล้างจิตบ้าง
4: ความดีช่วยไหมคะ
0: จิตสกปรกเพราะอะไร
4: เพราะความไม่ดี
0: ไม่ดีเกิดจากอะไร
4: เกิดจากกิเลส
0: กิเลสอะไร
4: กิเลสก็มีโลภะโทสะโมหะอันนี้ฟังธรรมมาแล้ว
0: โลภะเกิดจากอะไร
4: โลภะนี่ก็เกิดจากกิเลสอีก
0: กิเลสอะไร
4: ที่สะสมมาก
0: ิเลสอะไรทำให้เกิดโลภะ
4: อวิชชาความไม่รู
0: ้ก็มาอยู่ที่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้เท่านั้นที่จะละความไม่รู้ฟังธรรมะไม่ใช่ฟังแล้วข้ามไปเลยนะคะไตรตรองนี่ค่ะกำลังค่อยๆสะสมทุกคำที่เราจะได้ยินต่อไปโพชฌงค์อายตนะธาตุอะไรทั้งหมดเพื่อชำระจิตไม่มีอะไรชำระได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้ว่าเข้าใจค่ะและความเข้าใจต้องมั่นคงขึ้นว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปทำอะไรได้เพราะไม่มีใครแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นใครรู
4: ้ก็ต้องปัญญาค่ะที่จะรู้
0: ตัวเองไม่ใช่ถามคนอื่นไม่ใช่ให้คนอื่นบอกให้นั่งให้นอนให้ยืนให้เดิน
4: แต่ถ้าเราไม่เคยฟังธรรมะมาเลยค่ะ
0: ค่ะ
4: ตั้งแต่ถามแรกก็ตอบไม่ได
0: ้แน่นอนค่ะเพราะไม่รู้ไงจะรู้เองได้เลยอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: สิ่งนี้คือความสำคัญที่จะต้องฟังธรรมะ
0: สำหรับคนที่รู
5: ้ท่านอาจารย์คะอยากขอเพิ่มความชัดเจนเรื่องของการชำระจิตเนี่ยคะท่านอาจารย์คือถึงแม้จะเป็นอกุศลจิตเนี่ยนะคะเกิดแล้วก็ดับแล้วเราก็ไปทำอะไรกับอกุศลที่ดับแล้วไม่ได้แต่การชำระจิตเนี่ยจะหมายถึงเราสะสมกุศลเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอคะท่านอาจารย์
0: ค่ะกิเลสเกิดแล้วดับแล้วอยู่ไหน
5: สะสมสืบต่อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นชำระจิตที่ไหน
5: ก็ต้องชำระจิตในขณะปัจจุบันใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์กิเลสอยู่ที่ไหน
5: กิเลสเนี่ยสะสมนอนเนื่องเป็นอนุสัย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตทุกขณะมีกิเลสไหม
5: มีค่ะ
0: ค่ะแล้วจะค่อยๆน้อยลงได้ยังไง
5: ท่านอาจารย์คะอย่างกุศลแต่ละขณะนี้ก็เหมือนกับเราก็ยังไปทำอะไรอกุศลที่มันสะสมนอนเนื่องมาไม่ได้
0: เว้นชั่วทำดีพอไหม
5: ยังค่ะ
0: ต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์
5: ท่านอาจารย์คะหนูกำลังจะไปถึงว่าปัญญาในระดับไหนคะถึงจะเริ่มต้นชำระจิตค่ะ
0: เข้าใจเดี๋ยวนี้ชำระจิตได้ยัง
5: ก็เหมือนกับดีขึ้นนิดหน่อย
0: ค่ะแล้วดีขึ้นนิดหน่อยชำระจิตได้ยัง
5: เดี๋ยวอกุศลก็เกิดอีกค่ะ
0: แล้วก็ดีขึ้นอีกนิดหน่อยชำระจิตได้ยัง
5: ก็เหมือนกับขณะที่กุศลเกิดขึ้น
0: เพราะฉะนั้นดีขึ้นอีกชำระจิตอีกหรือยัง
5: เป็นไปทีละน้อยอย่างนี้แหละค่ะท่าน
0: แน่นอนที่สุดทีละหนึ่งขณะจิต
5: ค่ะก็หมายถึงว่าคือต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเท่านั้นถ้าเป็นกุศลธรรมดาเนี่ยชำระจิตไหมคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
5: ก็ไม่ต้องค่ะท่านอาจารย์คะก็มาถึงกุศลที่เป็นไปกับปัญญาแม้ความเข้าใจในขั้นการฟังที่เข้าใจเนี่ยนะคะก็เหมือนกับค่อยๆชำระจิตจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยอย่าง
0: นั้นถ้าไม่มีการฟังเลยจะชำระได้ไหม
5: ก็ไม่ได้ค่ะ
0: ฟังและชำระทีเดียวได้ไหม
5: ก็ไม่ได้ค่ะเราต้องฟังต่อไปจนเข้าใจเพิ่มขึ้นท่านอาจารย์คะอย่างนี้ก็หมายถึงการที่ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องของการชำระจิตเนี่ยก็เหมือนกับการขัดเกลาก็ในยะเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ที่ขัดเกลาเอาอะไรขัด
5: ก็ต้องเป็นความเข้าใจถูก
0: เวลาขัดนั่นชำระหรือเปล่า
5: ค่ะ
6: เรียนท่านอาจารย์ก็จะสงสัยมากว่าฟังธรรมะเข้าใจแล้วเป็นธรรมดากับฟังธรรมะเข้าใจแล้วขัดเกลากิเลสมันเหมือนกับไม่มีความต่าง
0: อะไรขัดเกลากิเลส
6: ก็ทราบว่าความรู้ความเข้าใจปัญญา
0: ขัดเกลากิเลสอะไร
6: ความไม่รู้ค่ะ
0: ความไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ตามแต่รู้หรือไม่รู
6: ้ก็ส่วนใหญ่ไม่รู
0: ้ก็ไม่ได้ขัดเกลา
6: เพราะฉะนั้นความหมายก็หมายถึงว่าก็มีชีวิตธรรมดานี่แหละแต่รู้หรือไม่รู
0: ้ปัญญากับอวิชชาต่างกันนะคะคิดธรรมดาความเป็นไปที่ต้องคิดถูกต้องไหมคะธรรมะคือคิดเพราะฉะนั้นธรรมดาคือความเป็นไปที่ต้องคิดห้ามไม่ได้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเข้าใจธรรมะความเป็นไปของธรรมะธรรมดาถ้าไม่ใช่ธรรมดาจะเข้าใจหรือในเมื่อธรรมะทุกธรรมะต้องเป็นไปตามธรรมะหิวเป็นหิว ดีใจเป็นดีใจเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจเกิดแล้วรู้ไหมล่ะว่านั่นแหละเป็นธรรมะใครจะไปห้ามไปกันธรรมะแต่ไม่รู้กับธรรมะเกิดแล้วรู้ไม่ว่าที่ไหนทั้งหมดนี่คือปัญญาจริงๆแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆก็หลอกๆคิดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้และคิดว่ารู้แต่ไม่รู้รู้ก็คือเดี๋ยวนี้ไงนี่แหละรู้อยู่ตรงไหนก็เหมือนกันไหมมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วหมดถ้าไม่รู้อย่างนี้จะปล่อยวางละคลายไหมแม้แต่ละคลายก็ไม่ละมีเรากำกับไปตลอดเวลาจะต้องไปละอย่างนี้จะต้องไปทำอย่างนั้นนั่นคือเราไม่ได้ละความเป็นเราไม่ได้เข้าใจธรรมะและเมื่อมีความเข้าใจว่าธรรมะจะเกิดได้ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยไม่มีทางเลยค่ะที่จะต้องไปสงสัยว่าต้องที่นั่นที่นี่ต้องไปรับประทานอาหารไม่อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยก็เกิดแล้วเห็นแล้วลิ้มรสแล้วจบแล้วหมดแล้วถูกไหมนี่คือการเข้าใจธรรมะจริงๆถ้ายังไม่จริงคือยังไม่เป็นอย่างนี้ยังไม่เป็นปกติ
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ประเด็นก็จะคล้ายๆว่าคนที่มาฟังอย่างเงี้ยไม่เห็นจะขัดเกลากิเลสเลยแต่ถ้าที่เขาไปทำกันเนี่ยเขาขัดเกลากิเลสนะ
0: เพราะฉะนั้นความจริงคืออะไรต้องสำหรับคนที่เห็นประโยชน์ถ้าไม่เห็นประโยชน์เขาไม่สนใจว่าความจริงคืออะไรถ้าเห็นประโยชน์ความจริงอะไรสนทนากันทุกประเด็นทุกข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งไม่ให้หลงผิดสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิสัมมามรรคมิจฉามรรคพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเราไม่มีคำของเราต่างหากไปจากพระไตรปิฎกคำทุกคำเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเห็นความต่างด้วยก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยคนที่ไม่ฟังเราจะไปทำอะไรเขาได้ส่วนคนที่เห็นประโยชน์เราก็เห็นประโยชน์ของคนที่จะได้เข้าใจขึ้นเท่านั้นเองค่ะไม่สำคัญใครจะรักจะชังใครจะโกรธจะว่ายังไงก็ตามแต่ก็เรื่องของเขาใช่ไหมคะแต่ประโยชน์ยิ่งใหญ่เราจะยอมเสียไปเหรอจะต้องไปสำคัญอะไรกับคำของคนอื่นที่เขาไม่ได้เข้าใจความจริงถ้าเข้าใจความจริงสนทนาได้ตามพระไตรปิฎกตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการไม่ใช่คำของเราเลยสักคำธรรมะคือเดี๋ยวนี้ปัญญารู้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมถ้าปัญญารู้ธรรมะปัญญารู้ธรรมะเมื่อไหร่ถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้แค่นี้ค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารู้อะไรก็ต้องรู้จากการฟังสิ่งที่มีจริง
3: ๆกับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าธรรมะเป็นความตรงถ้าดูจากภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่าขัดเกลา
0: เดี๋ยวก่อนค่ะแล้วคิดเองใช่ไหมล่ะพระเจ้าห้ามใครหรือเปล่าท่านอนาถบิณฑิกะวิสาขามิคารมานดาพวกที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่บรรพชิตพระพุทธเจ้าห้ามใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช้คำว่าห้ามทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่พระเจ้าห้ามฆ่าสัตว์ไม่ใช่เราห้ามไม่ให้คนนั้นไปที่นั่นที่นี่ไม่ใช่เลยค่ะกล่าวความจริงของธรรมะให้เข้าใจ
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ทีนี้เวลาจะตามความติดข้องโลภะไปนะครับเหมือนกับเป็นแก้ตัวขอยกตัวอย่างตัวเองว่าเขาก็จัดกับข้าวให้ทานก็ดีแล้วอะแต่ว่าพอดีรู้จักร้านที่ตัวเองชอบและอร่อยเนี่ยก็แล้วเดินใกล้ๆก็ไปเนี่ยความติดข้องเนี่ยนะก็มีกำลังไปกินค่ะ
0: แล้วมีคุณอรวรรณไหมเห็นไหมคะ อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้เราต้องไปเปลี่ยนว่าเราต้องไม่กินแต่ปัญญาสามารถจะรู้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เรากว่าจะเกลี้ยงหมดนะฮะทุกอย่างในชีวิตในสังสารวัฏที่สะสมผ่านมานั่นคือการดับกิเลสดับจริงๆเกิดอีกไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดค่ะคุณอรวรรณจะไปทานอาหารที่อร่อยเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่คุณอรวรรณสำคัญที่สุดคือเป็นธรรมะคำนี้คำเดียวชัดเจนแค่ไหนสังสารวัฏยังจะต้องเป็นไปอีกยาวไกลมากจะเกิดเป็นมหาเศรษฐีพระราชินีพระมหากษัตริย์อะไรก็ตามแต่จะเกิดเป็นคนยากจนเข็นใจทุกข์ยากป่วยไข้ปัญญาเท่านั้นไม่ว่าสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้น
6: ถ้าจังก็จะมีประเด็นจริงว่าเอาแล้วรู้อะไรแล้วมันขัดเกลายังไงก็เห็นอยากทำอะไรก็ทำ
0: จิตคิดดับหรือเปล่า
6: ดับค่ะ
0: คิดเพราะอะไร
6: เพราะมีตัวตนว่าเราน่าจะดีแต่
0: เพราะได้ยินได้ฟังมาได้ยินได้ฟังมาแค่ไหนก็คิดได้แค่นั้นคิดเกินกว่านั้นได้ไหมว่าแท้ที่จริงไม่ว่าที่ใดสภาพธรรมปรากฏระดับกว่าจะละคลายนะคะกว่าจะค่อยๆห่างไปจนกระทั่งปัญญาค่อยๆเข้ามาใกล้แต่ละขณะ
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านนี้มันก็เป็นตัวอย่างว่ามันเหมือนกับไม่เห็นจะขัดเกลาอะไร
0: เขาไม่รู้จักปัญญา
5: ท่านอาจารย์คะอย่างกรณีของพี่อรวรรณเนี่ยนะคะคือถ้าหากว่ามีแม้กระทั่งเข้าใจถูกว่าเราอยากกินอะไรเงี้ยนะคะก็คือไม่ว่าจะไปรับประทานที่ไหนเนี่ยนะคะรับประทานอาหารที่นี่แต่ความรู้สึกอยากจะไปกินที่อื่นก็เป็นอกุศลแต่ไปด้วยตามกำลังของโลภะก็เป็นอกุศลแต่ประโยชน์นี่นะคะท่านอาจารย์ไม่ว่าจะรับประทานที่ตรงไหนก็มีสภาพธรรมให้พิจารณา
0: เราพูดทำไมว่าจิตเป็นธาตุรู้พูดทำไม
5: พูดเพื่อเข้าใจ
0: แล้วเข้าใจเปล่าตอนนั้นเห็นไหมแล้วจะไปเอากิเลสออกกันได้ง่ายๆสำนักปฏิบัติ10วัน20วันได้ยังไงแค่นี้ก็ไม่เห็นบังไว้หมดหนาแน่นเท่าไหร่ท่วมท้นจักรวาลกว่าปัญญาจะค่อยๆทีละน้อยทีละน้อยจนหมดจริงๆสังสารวัฏเกิดอีกไม่ได้เลยคิดดูจากเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดต่อไปอีกนานเท่าไหร่ดับหมด
5: ค่ะท่านอาจารย์ครับหมายถึงว่าคฤหัสถ์เราก็ใช้ชีวิตตามปกติของคฤหัสถ์
0: ไม่มีกฎเกณฑ์ค่ะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ไม่มีกฎเกณฑ์ธรรมะไงค่ะเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยไปจนทั่วไม่ได้กลับมารู้ธรรมะทั้งนั้น
6: กราบเรียนท่านอาจารย์คะเรื่องนี้ค่อนข้างจะสับสนกับตัวเองบ่อยมากแต่รู้ว่าเป็นตัวเราที่สับสนถ้าปัญญาเขาไม่สับสนอย่างเช่นเรื่องสมควรทำเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ควรจะไปหลั่นล้าแต่ควรจะฟังธรรมะก็อะไรมันจะมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลย
0: เพราะฉะนั้นเห็นกำลังของปัญญาไหมว่าทั้งหมดเป็นธรรมะจึงสามารถจะละได้นี่ยังเป็นคุณอรวรรณสับสนอนละเวงใช่ไหมคะแม้ลักษณะนั้นปัญญาต้องรู้ว่าไม่ใช่เราทุกสถานการณ์เว้นไม่ได้แม้นิดเดียวไม่อย่างนั้นดับไม่ได้ยังอยู่ยังเหลืออยู่อนุสัยสะสมมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องวัดเครื่องบอกว่าปัญญารู้แค่ไหนแม้อย่างนั้นกำลังนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้คุณอรวรรณจะรู้เลยว่าปัญญาไม่ได้รู้ไม่ใช่ระดับของปัญญาที่จะดับกิเลสเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้เลือกอะไรเลยปัญญารู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเราถึงได้พูดกันตั้งแต่ต้นมีเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้ความรู้สึกละล้าละลังอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้แต่เกิดแล้วไม่รู้ยังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นความยังคงเป็นเรามากมายมหาศาลอย่าได้หาวิธีอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ไปบอกว่าจงเพียรเงี้ยเพียรเป็นยังไงแล้วเพียรคืออะไรแล้วเพียรอะไรไม่รู้สักอย่างแล้วไปจงเพียรก็ต้องไม่รู้ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนที่จะไม่รู
4: ้ท่านอาจารย์คะเวลาเสพคุณเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอกุศลจิตหรือกุศลจิตที่เกิดสืบต่อ7ขณะแต่ว่ายังไม่เข้าใจถึงเรื่องการคบอีกบุคคลหนึ่งอะค่ะ
0: ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเราไม่สามารถจะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกได้ที่จริงมีคนหรือเปล่า
4: ไม่มี
0: อยู่คนเดียวหรือเปล่า
4: อยู่คนเดียว
0: คนเดียวทีละหนึ่งไม่มีใครหรือเปล่า
4: ก็คือจิต
0: คือจิตเจตสิกเกิดดับมีอารมณ์ไหมคะ
4: มี
0: อารมณ์คืออะไร
4: อารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้
0: เวลานี้กำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
4: เป็นอย่างนี้แน่นอน
0: เพราะฉะนั้นอารมณ์มีหลายอารมณ์ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ทางตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งนะคะเสียงทางไหน
4: เสียงทางหู
0: ค่ะได้ยินเสียงแล้วคิดหรือเปล่า
4: คิด
0: คิดไตรตรองหรือเปล่า
4: ก็คิดเลยอะฮะ
0: นั่นแหละไตรตรองบ่อยๆจนกระทั่งเข้าใจขึ้นหรือเปล่าหรือแค่คิดตามจบเสียงเป็นเสียงจบนั่นคือคิดแต่ว่าคิดไตรตรองหรือเปล่าว่าเสียงคืออะไรเห็นไหมคะกว่าจะรู้ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่จะรู้ว่าไม่มีอะไรนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นจิตเกิดต้องรู้ สิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารมณะหรืออารมณ์หรืออารัมภณะก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนไทยจะรู้จักคำว่าอารมณ์นะคะหมายความว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้อยู่คนเดียวหรือเปล่า
3: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีเสียงกระทบหูได้ยินคำที่คุ้นหูจนรู้ว่าหมายความว่าอะไรเสพหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องเข้าใจแม้แต่วาระเดียวเพราะคุณใช่ไหมคะเรากำลังเสพเรื่องอะไรเห็นไหมคะแล้วแต่ว่าเราเป็นคนชาติไหนพูดภาษาอะไรถ้าใครพูดภาษาญี่ปุ่นนี่เราได้ยินจำแต่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่จิตเกิดสืบต่อคิดจนรู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรตั้งแต่เด็กเกิดใหม่จนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเสียงนั้นน่ะหมายถึงอะไรเสพมาตลอดใช่ไหมคะค่อยๆ คุ้นเพราะฉะนั้นเราคุ้นกับอะไรมากคุ้นกับคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรคุ้นเคยคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นการครบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนผ่านไม่ใช่เขามาทำอะไรให้เขาทำอะไรเขาก็ทำไปแต่เสียงของเขาทำให้เกิดความเข้าใจผิดเราครบความเห็นผิดหรือเปล่า
5: ท่านอาจารย์คะหมายถึงว่าเราไปได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ถูกนะคะแล้วก็มีการคล้อยตามความเห็นของเขานั่นก็เราก็ครบกับความเห็นผิดแล้วหรือว่ามีโอกาสที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องนะคะมีความเข้าใจก็คล้อยตามความเห็นถูก
0: นั่งอยู่ด้วยกันไม่พูดกันเลยครบหรือเปล่า
5: ก็ไม่ได้ครบค่ะ
0: ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปต่างคนต่างมานั่ง
5: ค่ะเพราะฉะนั้นการครบในที่นี้หมายถึงว่ามีความเห็นที่เป็นไปในฝ่ายเดียวกัน
0: คุ้นเคยกับสิ่งนั้น
1: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงความเห็นผิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงด้วยเหตุสองประการด้วยกันก็คือเสียงอื่นเสียงที่เกิดจากความเห็นที่ผิดที่จะกล่าวคำที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอีกประการนั้นคืออโยนิโสมนสิการะก็คือการใส่ใจโดยไม่แยบคายแสดงว่าเสียงแม้เราจะมีโอกาสได้ฟังคำหลากหลายนะครับแต่ว่าการไตร่ตรองการพิจารณาว่านี่ถูกหรือว่านี่ผิดเนี่ยครับก็ต้องมาเกิดจากการสะสมของแต่ละบุคคลด้วย
0: จากทีละคำ
1: ว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหน
0: สะสมก็คือจากทีละคำทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเขาพูดเราก็ไม่ฟังคนที่เข้าใจผิดไปสำนักปฏิบัติเขาไม่ฟังฟังแล้วไม่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นเสียงมีเสียงถูกด้วยแต่สะสมมาผิด
1: ถ้าเป็นเสียงยิ่งเสียงผิดแล้วก็สะสมมาที่จะคอยตามก็ยิ่งผิดไปกันใหญ่
0: ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าสะสมมาผิดแต่ว่าแม้คำถูกต้องเนี่ยไม่สนใจไม่ใส่ใจ
0: แต่ถ้าสะสมมาถูกได้ยินคำถูกก็สนใจ
7: จากคำถามของพี่อรวรรณนะคะก็เลยมีความสงสัยว่าคนที่ฟังธรรมะมานานๆนะคะมีความสามารถไหมที่จะหักห้ามใจที่จะไม่ไปคือไม่อยากไปค่ะ
0: ไม่รู้จักธรรมะค่ะ
7: หมายถึงยังไงคะ
0: เขาไม่รู้ว่าไม่มีเขาแต่มีธรรมะเท่านั้น
7: เขาแสดงว่าไม่ใช่มีความสามารถที่จะหักห้ามใจที่ไม่อยากไป
0: ความสามารถคืออะไร
7: ทำได้ค่ะคือทำไปได้
0: ทำคืออะไรเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากความไม่รู้นะคะนำไปสู่ความไม่รู้ตลอดต้องเริ่มต้นจากการรู้จริงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงจึงสามารถที่จะเข้าใจคำอื่นๆต่อไปได้มีคนอ้างในพระไตรปิฎกมีคำว่าจงเพียรเพียรคืออะไรไม่รู้ว่าเพียรคืออะไรไปจงเพียรได้ยังไงใช่ไหมคะข้ามไปเลยนั่นคืออย่างที่คุณวิชัยกล่าวถึงเมื่อกี้นี้อโยนิโสมนสิการะไม่ไตร่ตรองไม่พิจารณาไม่ใคร่ครวญในความถูกต้องความถูกต้องต้องรู้ค่ะจงเพียรต้องรู้ว่าเพียรคืออะไรไม่รู้ว่าเพียรคืออะไรไปจงเพียรได้ยังไง
7: ถ้าฉะนั้นถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยอย่างกรณีพี่อรวรรณมีคนชวนว่าไปทานอาหารอร่อยนะอร่อยกว่าที่นี่อะไรเงี้ย
0: แล้วใครล่ะคะคิดธรรมะต้องตั้งต้นค่ะตั้งต้นอย่างมั่นคงจริงๆทีละคำ
7: ค่ะ ใช่
0: ไม่อย่างนั้นตัวตนจะมาแทรกตลอดเลย
7: ตอบไม่ถูกแต่คิดว่าเป็น
0: เพราะฉะนั้นจะไม่รู้จักธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะก่อนเพราะทั้งหมดเป็นธรรมะ
7: ยังเข้าใจว่าเพราะมีอุปนิสัยที่จะสะสมมาว่า
0: อุปนิสัยคืออะไรทุกขามต้องย้อนไปสู่คืออะไร
7: คือธรรมะที่สะสมมา
0: ธรรมะคืออะไร
7: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆค
0: ่ะคืออะไรสิ่งที่มีจริง
7: ก็โลภะโทสะโมหะ
0: เป็นอะไรมีจริงยังไงจริงอ่ะจริงน่ะแต่เป็นอะไร
7: เป็นเจตสิก
0: เจตสิกคืออะไร
7: คือสิ่งที่เกิดพร้อมกับจิตค่ะ
0: ค่ะแต่ไม่ใช่จิตใช่ไหมคะ
7: ไม่ใช่จิต
0: ยังไง
7: จิตเป็นเฉพาะเป็นประธานเป็นใหญ่ที่รู้เท่านั้นเองค่ะ
0: จิตเป็นอะไรนะคะ
7: จิตเป็นประธานเป็นใหญ่รู้ในทุกเรื่องค่ะ
0: เช่นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นจิต
7: ได้ยินค่ะ
0: ค่ะจิตได้ยินรู้อะไร
7: รู้เสียง
0: ค่ะจิตได้ยินคิดได้ไหมคะ
7: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เป็นคุณอรวรรณคิดหรือจิตคิด
7: จิตคิด
0: ค่ะดับไหม
7: ดับ
0: มีคุณอรวรรณไหม
7: ไม่มี
0: มีจิตเกิดสืบต่อไหม
7: มีค่ะ
0: แล้วแต่จะเป็นอะไรใช่ไหมคะจะไปหรือไม่ไปนั่นแหละสืบต่อละ
7: ถ้าฉันคิดว่ามีความสามารถที่จะไม่อยากไป
0: ไปอีกละถ้าความสามารถใครสามารถอะไรสามารถต้องชัดเจนค่ะ
7: ปัญญาสามารถ
0: มีปัญญารู้อะไรปัญญาต้องรู้ความจริงต้องเข้าใจถูกค่ะไม่ใช่ชื่อปัญญาจะชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าใจทุกคำชัดเจนขึ้นมันคงขึ้นจะสับสนทันทีที่คิดเองและไม่รู้เพียงแค่จำเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังนะคะเข้าใจ
8: ฉันสงสัยว่าตั้งแต่เราเกิดมาใช่ไหมฮะแล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยพฤติกรรมอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชอบความประพฤติหรืออะไรพวกนี้ไม่ทราบมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับจิตเจตสิกหรือเปล่าคะ
0: ค่ะเราจะเข้าใจพฤติกรรมในแต่ละชาติหรือว่าจะรู้ความจริงของแต่ละชาติว่าคืออะไร
8: รู้ความจริงของแต่ละชาติ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรจริง
8: เห็น
0: ค่ะเห็นจริงนะคะถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหม
8: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นชาติคืออะไร
8: ชาติคือชาติเกิด
0: เกิดต้องเกิดใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยธรรมะเกิดทั้งนั้นเลยที่กำลังปรากฏเกิดระดับก็ไม่รู้แต่ปรากฏอยู่เรื่อยๆเหมือนไม่ดับแต่ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีสักอย่างใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจสิ่งที่มีก็คือว่าค่อยๆพิจารณาว่าสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรถ้าเราไม่ตั้งต้นว่าคืออะไรก็ยังคงเป็นพฤติกรรมเราใจอย่างโน้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่มีจริงคืออะไรความจริงของสิ่งที่มีจริงๆนั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นการตั้งต้นต้องตั้งต้นอย่างมั่นคงใครก็ไปทำให้มีไม่ได้เพราะปัจจัยทำให้เกิดขึ้นมีปัจจัยแข็งไม่เป็นแข็งได้ไหมใครลงห้ามสิไม่ได้เกิดแล้วเป็นแข็งไม่เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วเป็นหวานก็ไม่ได้เกิดเป็นแข็งก็ต้องเป็นแข็งนี่คือสัจจะธรรมะความจริงของธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่เคยรู้มาเลยว่าไม่มีตัวตนจริงๆมีแต่สิ่งที่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีลักษณะหลากหลายมีปัจจัยก็เกิดขึ้นฝนจะตกฟ้าจะร้องก็มีปัจจัยทั้งนั้นทุกอย่างถ้าอะไรเกิดต้องมีปัจจัยเข้าใจอย่างนี้นะคะจะได้เห็นว่าเริ่มรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่มีเราแต่มีธรรมะและธรรมะที่เกิดก็หลากหลายมากประมาณไม่ได้เพราะอะไรคะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยในสังสารวัฏหาที่ไหนไม่เจออีกเลยดับจริงๆแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดต่อก็ได้เช่นจิตธาตุรู้เกิดขึ้นและดับไปก็เป็นสภาพที่ทำให้จิตเกิดสืบต่อจากเกิดจนถึงเดี๋ยวนี้จนถึงตายแค่นี้ไม่พอละค่ะที่จะเข้าใจธรรมะต้องมากกว่านี้อีกว่าธาตุที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธาน1นอกจากนั้นเจตสิก แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายเกิดพร้อมกับจิตอาศัยกันและการเกิดขึ้นจึงมีคำว่าสหชาตปัจจัยปัจจัยที่เกิดพร้อมกับธรรมะที่ทำให้เกิดขึ้นทั้งปัจจัยและปัจจยุบันปัจจยุบันคือธรรมะที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นง่ายง่ายอย่างนี้เห็นไหมคะก็เห็นกันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นก็เตือนเท่านั้นเองให้รู้ว่าไม่ใช่เราโดยวิธีไหนก็คือให้คิดถึงธรรมะแง่มุมต่างๆเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยค่ะอาศัยอะไรเกิดขึ้น
9: อาศัยปัจจัย
0: ปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้น
9: กรรม
0: กรรมคืออะไร
9: กรรมคือการกระทำ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการกระทำเป็นอะไร
9: เป็นเจตนา
0: และเจตนาเป็นอะไร
9: ความจงใจ
0: ความจงใจเป็นอะไรถ้าเราไม่กลับมาที่จิตเจตสิกรูปไม่มีทางเข้าใจธรรมะไปอื่นหมดเป็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมเข้ามาว่าเราทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้กลับมาที่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นคำถามทั้งหมดต้องชัดเจนว่าเป็นอะไรคือปรมัตถธรรมธรรมะที่มีจริงคือจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งเป็นธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นปัจจัยคือธรรมะที่อาศัยปรุงแต่งสนับสนุน
9: เจตสิก
0: เจตสิกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเจตสิกเกิดได้ไหม
9: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นปัจจัยใช่ไหมคะธรรมะที่เกิดจากปัจจัยภาษาบาลีใช้คำว่าปัจจัยยุปปันธรรมอุปปันะเกิดจากปัจจัยเป็นปัจจยุปันธรรมจิตเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุบัน
9: เจตสิก
0: ค่ะเจตสิกเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุบัน
9: จิต
0: ต้องเกิดพร้อมกันหรือเปล่า
9: เกิดพร้อมกัน
0: ค่ะภาษาบาลีก็สหชาตปัจจัยไม่มีจิตมีเจตสิกได้ไหม
9: ไม่ได้ค
0: ่
9: ะ
0: ไม่มีเจตสิกมีจิตได้ไหม
9: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแม้จิตคำเดียวนะคะต้องรู้ยิ่งกว่านี้จิตเกิดขึ้นหลากหลายมากโดยนัยยะของการเกิดคือชาติมีสี่เกิดเป็นกุศลหนึ่งเกิดเป็นอกุศลหนึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดนะคะวิบากคือผลของจิตเจตสิกซึ่งเป็นเหตุเพราะฉะนั้นกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งและก็ผลของกุศลอกุศลอีกหนึ่งนะคะสามชาตินะฮะกุศลหนึ่งชาติอกุศลหนึ่งชาติวิบากหนึ่งชาติและจิตที่เกิดโดยไม่ใช่ผลของกรรมและไม่ใช่กรรมอีกหนึ่งเป็นกิริยาเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะเริ่มต้นจะพูดถึงโดยชาติหรือจะพูดถึงโดยกิจหรือจะพูดถึงโดยอารมณ์หรือจะพูดถึงโดยอะไรเนี่ยต้องเข้าใจมิฉะนั้นแล้วเราก็แค่จำใช่ไหมคะแต่ทำไมทรงแสดงละเอียดกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราแค่นี้ก็ยังเป็นเราที่ฟังที่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจเท่านั้นค่ะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ให้คนไม่เข้าใจถ้าผิดก็คือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าต้องละเอียดมากอย่างคำถามเรื่องผวังคจิตใช่ไหมคะโดยอะไรไม่ใช่โดยชาติผวังคะเป็นกิจที่จิตจะต้องเกิดขึ้นนะคะทำกิจหนึ่งกิจใดไม่มีจิตที่เกิดลอยๆไม่ทำอะไรเลยแต่ต้องรู้ว่าจิตนั้นทำกิจอะไรจะได้รู้ว่าจิตนี้หลากหลายไม่ใช่เรากิจทั้งหมดมีกี่กิจ
9: 14กิ
0: จค่ะเห็นไหมพอพูดถึง14กิจนี่เราจำได้แต่พอพูดถึงผวังเนี่ยเราไม่นึกถึงว่าเป็นกิจเท่านั้นพูดถึงจิตที่ทำกิจนั้นแล้วเราก็ไปพูดถึงอกุศลกุศลซึ่งเป็นชาติไม่ใช่เป็นกิจเราไม่ได้ถามว่าจิตชาติอะไรทำกิจนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรงให้เข้าใจละเอียดขึ้นว่ากว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต้องเข้าใจจิตโดยประการต่างๆโดยชาติโดยอารมณ์โดยกิจตอนนี้ยังสงสัยเรื่องผวังไหมคะ
9: โดยสรุปแล้วก็คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจิตกับเจตสิกก็ทำหน้าที่มาเรื่อยๆ
0: แต่เฉพาะหนึ่งนะคะจิตหนึ่งทำได้หนึ่งกิจค่ะจิตทำสองกิจไม่ได้
9: ก็คือไม่ได้เกิดมาจากเหตุอื่นๆที่ทำให้แต่ละคนเป็น
0: ทั้งหมดที่เป็นโลกนี่ก็คือจิตเจตสิกรูป
9: เจตสิกรูปอย่างเดียว
0: เท่านั้น
9: ค
0: ่
9: ะ
0: ไม่ว่าอะไรก็ต้องคือจิตหรือเจตสิกหรือรูปเท่านั้นไม่มีอะไรยิ่งกว่านี
9: ้การอบรมทางโลกอะไรก็ไม่มีผลกับแต่ละคนแต่ละคน
0: ก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้อะไรท่านสอนอะไร ท่านรู้อะไร
10: ท่านอาจารย์บอกว่าตามเหตุและปัจจัยคำว่าตามเหตุและปัจจัยภาษาธรรมะเนี่ยค่ะมันละเอียดแค่ไหนอะคะ
0: พระเจ้าต้องฟังตามลำดับเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่า
10: ตอนนี้ก็มีค่ะ
0: ค่ะมี
10: ค่ะ
0: สิ่งที่มีต้องเกิดใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดไม่มี
10: ใช่ค
0: ่
10: ะ
0: อะไรก็ตามเกิดเองตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกันเกิดขึ้นมีสิ่งที่มีใครจะห้ามไม่ให้มีไม่ได้ค่ะเย็นอย่างเงี้ยร้อนเงี้ยแข็งเงี้ยเป็นสิ่งที่มีใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: ห้ามไม่ให้มีได้ไหม
10: ไม่ได้ค่ะ
0: แต่ไม่รู้ว่าอะไรทำให้มี
10: คำนี้ก็คือตามเหตุและปัจจัยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะให้เข้าใจไว้ตั้งแต่ต้นเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีหมายความว่าต้องเกิด
10: ค่ะ
0: เกิดต้องอาศัยเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่เหมาะสมเกิดไม่ได้อย่างได้ยินอย่างเงี้ยไม่มีหูไม่มีเสียงจะมีได้ยินไหม
10: ทุกสิ่งเลยใช่ไหมคะ
0: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใช้คำว่าสังขารธรรมะธรรมะที่อาศัยการปรุงแต่งเกิดขึ้นสังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นมีธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ธรรมะที่เกิดเท่านั้นเป็นสังขารธรรมเกิดแล้วต้องดับขยายอีกเพราะฉะนั้นไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงควรหรือที่จะพอใจติดข้องเพราะแค่เกิดมามีแล้วไม่มีทันทีเลยแต่ไม่รู
10: ้
0: กว่าคำนี้ค่ะจะเข้าไปอยู่ในใจจนกระทั่งประจักษ์ถึงภัยอันใหญ่หลวงที่ว่าเกิดทำไมเกิดระดับไม่มีอีกแล้วจากไม่มีเลยก็มีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วหายไปเลยแต่เพราะไม่รู้ก็คิดว่าสิ่งที่เกิดสืบต่อเนี่ยสนิทมากจนเหมือนสิ่งเก่าไม่ได้ดับไปเลย
10: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาของพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีเพื่อจะรู้สิ่งที่มีซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้โดยแสดงคำจริงที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้คนอื่นได้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเรา
10: จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาโดยที่เราทำขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่มีเราแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราจะเป็นเราได้ยังไงคะไม่มีเห็นแล้วเกิดเห็นแล้วเห็นดับไปไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏจะเป็นเราได้ยังไง
10: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะแค่สิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
10: เพียงแค่เป็นสิ่งที่มีจริง
0: ที่เกิดขึ้นแล้ว
10: ก็ดับไป
0: นั่นคือสังขารธรรมอาศัยปัจจัยปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้น
10: เพียงแต่ว่ามันรวดเร็วมาก
0: ค่ะลวงเหมือนกับมายากลใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
0: เพราะความเร็วเพราะฉะนั้นเราประมาณไม่ได้เลยว่าจิตหนึ่งขณะเนี่ยเขาเกิดขึ้นรู้หนึ่งขณะจิต
10: เราต้องท่องไหมคะว่า
0: เดี๋ยวก่อนท่องเพื่ออะไร
10: ค่ะแต่อาจารย์บอกให้เข้าใจ
0: ถูกต้องเข้าใจไม่ใช่ท่องเข้าใจคือฟังได้ยินไตร่ตรองรู้เรื่องไม่ใช่ท่อง
10: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตท่องหรือเปล่าคะ
10: ไม่ค่ะ
0: จิตจำหรือเปล่า
10: จำค่ะ
0: ไม่ใช่เห็นไหมคะเราจะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นคิดเองหมด
10: ใช่
0: ได้ยินมาคำหนึ่งก็คิดต่ออีกอย่างเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะไม่มีวันที่จะถูกต้องต้องฟังทุกคำรู้ว่าไม่พอค่ะแค่ได้ยินคำว่าจิตยังไม่พอต้องฟังต่อไปอีกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เสียงในป่าไม่มีใครได้ยินได้ยินไม่ได้เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเสียงนั้นไม่ใช่อารมณ์เกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วแต่เสียงปรากฏเสียงเป็นอารมณ์ของจิตที่กำลังได้ยินเสียงนั้นเสียงนั้นเท่านั้นที่ปรากฏหมดละเวลาได้ยินไม่มีเสียงจะมีไม่ได้เร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปิดบังความจริงไว้ในสังสารวัฏและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็จะหลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากไม่มีแล้วเกิดมีแล้วไม่รู้ก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทิฏฐิมาแล้วใช่ไหมคะ ยึดถือว่าเป็นตัวตน เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นเราเป็นเขาเพราะฉะนั้นจะไม่รู้ใช่ไหมคะก็มีความเป็นเกิดขึ้นและยึดถือความเป็นว่าเป็นเราเมื่อมีเราแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินก็พอใจในสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะกิเลสอกุศลเจตสิกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดย

0: อย่างเงี้ยดับละแค่จิตเกิดต่ออีก3ขณะสิ่งที่สะสมมาในสังสารวัฏเนิ่นนานออกมาเลยเป็นอกุศลคือไม่รู
1: ้
0: เห็นเนี่ยไม่มีใครรู้ดับแล้วก็ไม่รู้มีจิตเกิดสืบต่อก็ไม่รู้เป็นเราไปหมดเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทีละคำนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆมีแน่ๆกำลังมีด้วยแต่ธรรมะมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงเกิดขึ้นเป็นเสียงเท่านั้นเองกลิ่นเกิดขึ้นเป็นกลิ่นเท่านั้นเองเสียงจะเป็นกลิ่นไม่ได้กลิ่นจะเป็นเสียงไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละแค่นั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะเยอะแยะมากหลายอย่างประมวลเรียกว่ารูปธรรมพอเราใช้คำว่ารูปธรรมก็หมายความว่ามีไม่ใช่ไม่มีจริงไม่ใช่ไม่จริงแต่ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดรู้เกิดรู้นะคะไม่มีใครไปทำอะไรเลยแต่มีเกิดขึ้นรู้และก็หลากหลายมากแต่ที่รู้ว่าขณะนี้อะไรกำลังปรากฏกำลังเห็นพอเสียงปรากฏรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นเองแค่รู้นั่นคือจิตแต่จิตก็ต้องมีสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้แม้จิตเห็นก็ต้องมีสภาพธรรมะที่กระทบกับสิ่งที่กำลังเห็นเวลาได้ยินสภาพธรรมะนั้นกระทบกับเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาจิตเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่เป็นอิสระเพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยกระทบตาจะให้จิตได้ยินเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหลายนี่นะคะเป็นธรรมะเท่านั้นจริงๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือสภาพรู้ซึ่งประมวลไว้มากมายว่าสภาพรู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำที่เปลี่ยนไม่ได้เลยคือธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรวมถึงนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตเกิดเพราะมีเจตสิกปรุงแต่งจิตได้ยินต้องมีเจตสิกที่กระทบกับเสียงจิตได้กลิ่นต้องมีเจตสิกที่กระทบกลิ่นขณะนี้อาจจะมีบางคนคิดเรื่องอื่นจิตกำลังกระทบสิ่งนั้นจิตจึงรู้สิ่งนั้นจิตเป็นสภาพรู้อย่างเดียวค่ะแล้วแต่เจตสิกซึ่งจะต้องมีเจตสิกเกิดกับจิตนะคะทุกขณะอย่างน้อยที่สุด7ประเภทพระเชิงค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นกว่าจะถึงปัญญาอีกมากมายมหาศาลกว่าที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆเพราะทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นคำที่พระองค์ตรัสจากการที่ทรงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งไม่ใช่คิดไม่ใช่ไตรตรองแต่สภาพนั้นกำลังเกิดดับจริงๆสามารถที่ปัญญาจะรู้ได้มิฉะนั้นคำพูดทุกคำจะมีประโยชน์อะไรแค่พูดรู้ไม่ได้แต่รู้ได้แต่ไม่ใช่ขณะที่เพียงเริ่มฟังไม่อย่างนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้
1: ถ้าไม่ฟังเราจะไม่ทราบเลยใช่ไหมคะว่า
0: ผ่านมาแล้วในสังสารวัฏนับไม่ถ้วนอยู่ในความมืดสนิท
1: ถึงฟังแล้วเราก็ลืมอะค่ะ
0: ฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่า
1: ฟังแล้วเข้าใจตอนนั้นนะคะ
0: ค่ะเข้าใจแล้วจริงๆลืมไหม
1: เข้าใจจริงๆแล้วไม่ลืม
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นแสดงว่าเข้าใจยังไม่พอ
1: ต้องฟังค่ะ
0: จนเข้าใจจริงๆไม่ลืม
1: เพราะแค่จิตเจตสิกแล้วก็รูปใช่ไหมคะทุกคนเกิดมาจะต้องมี3อย่างนี
0: ้
1: ติดตัวมาตลอด
0: ไม่มีตัวเห็นไหมคะกว่าจะถึงไม่มีตัวมีแต่จิตเกิดพร้อมเจตสิกและรูปไม่เกิดไม่ได้เพราะมีเหตุที่ได้ทำให้เกิดก็ต้องเกิดเกิดดีชั่วยังไงก็ต้องเป็นไปตามเหตุที่ได้กระทำแล้ว
1: แสดงว่ารูปนี่มันต้องเปลี่ยนไปตลอดเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้ก็เกิดดับค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่ใช่เดี๋ยวนี้เลยพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้นะคะมีคนอยู่ในห้องนี้ถึงเวลาก็ไปไหนหมดไม่รู้ไม่มีสักคนในห้องไม่มี

0: ช่ไหมคะแล้วก็กลับมามีอีกแต่ความจริงนะคะจะอยู่ตรงไหนเพียงแค่มีแล้วดับแต่มีปัจจัยให้รูปเกิดอีกทุกอย่างที่เกิดต้องมีปัจจัยทั้งนั้นค่
1: ะ
0: ต่อกันมาเนี่ยไม่มีอะไรดับไปแสดงว่าปัจจัยมากมาย
1: ทุกอย่างผ่านไปแล้วไม่
0: กลับไปอีกเลยสักอย่างเดียวจึงไม่มีคน
1: ก็น่าใจหายนะคะอาจารย
0: ์ค่ะอกุศลใจหายแต่ปัญญาเบิกบานได้รู้ความจริงซึ่งไม่สามารถจะคิดเองได้
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นความจริงถึงที่สุดที่จะนำไปสู่ความจริงยิ่งกว่านี
1: ้ใจมันพองเหมือนกับว่าเราได้รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างที่อาจารย์บอก
0: เพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ความจริงไม่เป็นทุกข์ไม่ใจหายไม่เสียดายไม่ติดข้องเพราะไม่มีถ้าอวิชชาความไม่รู้ก็มีอ่ะมีเราอ่ะแล้วมีเพื่อนเยอะแยะม
1: ี
0: ครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่นั้นไม่ถูกต้อง
1: มันก็ละยาก
0: ถูกปกปิดไว้ไม่ได้ให้ใครละค่ะใครไม่มีความเห็นถูกมีความเห็นถูกเท่านั้นที่ละถ้ายังไม่เห็นถูกก็ไม่มีทางที่จะละความเห็นผิด
1: ฟังเพื่อละ
0: ถูกต้องค่ะหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นไปเพื่อละเพื่อไม่มีทุกข์ถ้าละแล้วจะมีทุกข์ได้ยังไงถามว่าตั้งแต่เกิดคุณวิธีเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าต้องไม่เหมือนคำว่าธรรมะที่คนที่ไม่เคยได้ฟังเนี่ยคิดกัน
2: เข้าใจครับ
0: แล้วก็เคยเข้าใจคำว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือเปล่าว่าหมายความว่าอะไร
2: ไม่เข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนมืดยังไม่มีแสงสว่างใช่ไหมคะเพราะแม้คำเดียวว่าธรรมะก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหมายความถึงอะไรเดี๋ยวนี้เข้าใจหรือยังคะ
2: เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าใจครับ
0: ค่ะธรรมะคืออะไร
2: ธรรมะก็คือของที่มีจริงอ่ะสิ่งที่ปรากฏแล้วมีจริง
0: ๆค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะคะเห็นไหมคะจะรู้จักธรรมะไม่ใช่คิดเองค่ะทุกคนที่คิดเองจะพลาดไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้เลยประมาทแม้คำว่าธรรมะคำเดียวอันตรายอย่าลืมนะคะอ่านพบข้อความในพระไตรปิฎกแล้วไม่เคารพในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดเองหมดเพราะฉะนั้นเหมือนขยะที่แทรกเข้ามาที่จะต้องเอาออกไปจึงสามารถที่จะเห็นความจริงคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: มีครับ
0: อะไรคะทีละหนึ่ง
2: เสียง
0: ทำไมว่าเสียงมีจริงคะ
2: ก็ได้ยินเนี่ย
0: ถูกต้องถ้าเสียงไม่เกิดจะได้ยินเสียงไหม
2: ไม่ได้ยิน
0: จะมีเสียงไหม
2: ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะมากมายหลายอย่างไหมคะ
2: ครับหลายอย่าง
0: อะไรอีกคะ
2: ก็เมื่อกี้เสียงก็ในทางตาบ้างก็เห็นสี
0: ค่ะเห็นกับสีเหมือนกันไหมคะ
2: เห็นกับสี
0: เป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่าฟังคำถามแล้วคิดจนเข้าใจแล้วตอบสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตากับเห็นเป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่า
2: ไม่ทราบ
0: เห็นไหมคะแล้วจะไปฟังอะไรต่อทีละคำจนเข้าใจบริบูรณ์ในคำนั้นและจะรู้ได้ว่าบริบูรณ์ระดับไหนระดับฟังรู้เรื่องหรือว่าระดับถึงกับประจักษ์แจ้งในความเป็นธาตุนั้นๆธรรมะกับธาตุเหมือนกันไหมคะ
2: ก็อย่างเดียวกัน
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะชาติก็เป็นธรรมะ
0: ทำไมธาตุเป็นธรรมะ
2: เพราะธาตุมีจริง
0: ๆธรรมะหนึ่งก็เป็นธาตุหนึ่งแต่ทำไมธรรมะเป็นธาตุ
2: คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราพระองค์ไม่ได้ประสงค์ที่จะแสดงความรู้ของพระองค์แล้วไม่ให้ใครเข้าใจแต่ว่าทุกคำเพื่อประโยชน์ให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจถูกต้องนี่เป็นพระมหากรุณาจนกว่าเขาจะเข้าใจทรงแสดงถึง 45 พรรษาทำไมธรรมะเป็นธาต
2: ุครับผมไม่ทราบ
0: เพราะว่าใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะนั้นๆที่เกิดเป็นหนึ่งให้เป็นอย่างอื่นได้เ พราะคำว่าธาตุหรือธาตุหมายความถึงสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ร้อนเป็นเสียงได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะหวานเป็นแข็งได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นหวานเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: เป็นธาตุหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: เนี่ยค่ะก็คือถ้าจะเข้าใจธรรมะก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็ตามนะคะก็ต้องมาจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่หลากหลายแล้วรวมกันทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาหรืออัตตานุทิฏฐิความเห็นที่คล้อยตามในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีรูปร่างต่างๆเพราะเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ใครจะรู้นอกจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัวคุณวิธีมีธรรมะไหม
2: มีครับ
0: ธรรมะที่ตัวเป็นคุณวิธีหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
0: เนี่ยค่ะคือการเริ่มต้นที่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องตั้งต้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าหนทางนี้จะเป็นหนทางนำไปสู่การรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตั้งแต่คำแรกที่ได้ฟังถูกต้องไหมคะ
2: ครับถูกต้องครับ
0: สภาพธรรมะเกิดโดยไม่มีปัจจัยอาศัยกันและการปรุงแต่งได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะไม่มีใครบันดาลได้เลยสักคนนะคะที่จะให้อะไรเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เหมือนกับว่าดอกกุหลาบเป็นหนึ่งแต่ความจริงมีอะไรบ้างคะที่ดอกกุหลาบ
2: สี
0: ค่ะเป็น
2: กลิ่น
0: เป็นหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: กลิ่นเป็นหนึ่งอะไรอีกคะ
2: อ่อน
0: เป็นหนึ่ง
2: แข็ง
0: เป็นหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วดับไหมคะ
2: ดับครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
2: ไม่เที่ยงไม่มีตัวตน
0: ค่ะและปัจจัยที่ทำให้เกิดดับสิ่งนั้นก็ต้องดับใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเสียงดับจะได้ยินต่อไปได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ค่ะเป็นคุณวิธีได้ยินหรือเปล่าคะ
2: ผมไม่ใช่
0: เป็นอะไรคะ
2: เป็นจิต
0: จิตคืออะไร
2: จิตก็คือธาตุรู
0: ้ธาตุรู้เป็นอะไร
2: ถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธรรมะนี่คือความเริ่มจะบริบูรณ์ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจคำต่อๆไปได้เลยเพราะฉะนั้นมีคุณวิธีหรือเปล่า
2: ไม่มีครับ
0: มีอะไรคะ
2: ก็มี
0: อีกทีซ้ำไปซ้ำมาจนบริบูรณ์ไม่มีคุณวิธีแต่มีอะไร
2: มีธรรมะ
0: ถูกต้องนี่ถ้าคิดเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าตามคำแต่ต้องคิดนะคะมีธาตุไหมคะ
2: ครับมีครับ
0: ค่ะธาตุกับธรรมะต่างกันตรงไหน
2: นั่นก็ไม่ต่าง
0: เนี่ยถูกต้องเห็นไหมคะต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าพอถามมาอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงทีละหนึ่งให้เข้าใจเขาพูดธรรมะหรือเปล่าถ้าพูดเรื่องอื่นไม่ใช่พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี้นะคะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเป็นธาตุแต่ละหนึ่งถ้าไม่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงพูดเรื่องธรรมะหรือเปล่า
2: ไม่
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผู้ฟังสามารถที่จะรู้เลยค่ะกำลังฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คิดเองคุณวิธีเคยได้ยินคำที่คนคิดเองแล้วพูดไหมคะว่าพูดธรรมะ
2: จะเคยแต่ไม่ทราบนะ
0: ถ้ารู้จักธรรมะแล้วเขาไม่ได้พูดธรรมะคุณวิธีทราบไหมว่าไม่ได้ฟังธรรมะ
2: ทราบครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเคยฟังคนที่ไม่ได้พูดธรรมะแต่บอกว่าธรรมะหรือเปล่า
2: เคยครับ
0: เคยก็ต้องเคยไม่เห็นเป็นไรเป็นความจริงก็เป็นความจริงถ้าไม่พูดความจริงคนจะเข้าใจความจริงไหมคนก็ยังคิดว่าความไม่จริงนั่นแหละเป็นความจริงถ้าไม่พูดสิ่งที่ถูกคนจะรู้ไหมว่าอะไรผิด
2: ไม่รู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รู้ว่าถูกคือถูกผิดคือผิดเขาก็ยังคงคิดว่าผิดเป็นถูกแล้วดีไหมที่จะให้เขาเข้าใจผิดไปตลอด
2: ไม่ดีครับ
0: เป็นคนที่หวังดีหรือเปล่า
2: ไม่หวังดี
0: ค่ะถ้าหวังดีอาจหารที่จะพูดคำจริงที่พิสูจน์ได้เพราะเหตุว่าเป็นจริงทุกขณะเพราะเป็นคำจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดคำจริงดีไหม
2: ดีครับ
0: เป็นประโยชน์ไหม
2: เป็นครับ
0: คนชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความหวังดีที่สุดนะคะที่ไม่หวั่นไหวขอให้ใครก็ได้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะในชาตินั้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในชาติต่อๆไปด้วยอีกนานในสังสารวัฏเหมือนที่ผ่านมาแสนนานนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยได้แต่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยตายไปก็หมดจบไปแค่เมื่อวานเนี่ยค่ะในห้องนี้มีคนที่นั่งเต็มอย่างนี้ไปไหนกันมาค่ะหรือไม่มีเลยมีแต่ขณะที่เกิดดับสืบต่อจนเหมือนกับกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกไปข้างนอกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนคนเดิมใช่ไหมคะแต่ความจริงหาเป็นอย่างนั้นไม่เร็วกว่านั้นอีกไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตสภาพรู้เกิดขึ้นกำลังเห็นกำลังได้ยินออกไปข้างนอกก็เห็นอยู่ข้างในก็เห็นออกไปข้างนอกก็ได้ยินอยู่ข้างในก็ได้ยินแต่ได้ยินแต่ละหนึ่งขณะไม่เหมือนกันข้างนอกกับข้างในเสียงคนละอย่างสิ่งที่ปรากฏคนละอย่างเห็นคนละอย่างคิดคนละอย่างดับหมดจนถึงขณะนี้ก็กำลังเกิดดับเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะ
2: พอเริ่มครับ
0: ค่ะฟังต่อไปอีกใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เพื่อละความไม่รู้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้รู้ได้เลยอยู่ในความมืดจริงๆต่อไปนี้ก็ค่อยๆมีแสงสว่างแต่จะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเพราะเข้าใจจึงสว่างไม่เข้าใจต้องมืด
3: ผมเคยได้ยินได้ฟังมาคำว่าธรรมะอะไรเงี้ยครับมาฟังของท่านอาจารย์แล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งครับที่ทำให้เราลึกซึ้งมากกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะครับ
0: ก่อนฟังธรรมะมีเห็นฟังธรรมะแล้วก็มีเห็นเห็นตัวเห็นเนี่ยก่อนฟังกับตัวเห็นหลังจากที่ฟังแล้วเหมือนกันไหมหรือต่างกัน
3: เห็นก็เห็นครับ
0: เห็นยังคงเป็นเห็นตลอดไปเห็นเป็นอื่นไม่ได
3: ้
0: ต่างกันไหมกับก่อนฟังกับหลังฟังแล้วเพราะเห็นไม่ต่างเลยเห็นก็ยังคงเป็นเห็นไปตลอดจะตั้งแต่เกิดมา
3: แต่ต่างตรงที่เป็นเราครับ
0: ต่างกันตรงที่ความเข้าใจต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าต่างตรงที่ความเข้าใจซึ่งไม่เคยเข้าใจเห็นก่อนฟังเห็นเป็นเราเห็นแต่ฟังแล้วเห็นมีจริงไม่ใช่เรา
3: เห็นเป็นเห็นครับ
0: แต่คำที่ฟังแล้วคิดแล้วว่าเข้าใจก็ยังคงจะมีความลึกซึ้งต่อไปนะคะเพราะว่าเราจะได้ยินบ่อยๆนะคะศรัทธาโน่นศรัทธานี่แต่ว่าศรัทธาจริงๆคืออะไรคิดเองไม่ได้ค่ะต้องอาศัยพระปัญญาที่ตรัสรู้ธรรมะอย่างละเอียดยิ่งแต่ละหนึ่งว่าปะปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นศรัทธาคือสภาพของจิตที่ผ่องใสเพราะไม่มีโลภะโทสะโมหะอกุศลเจตสิกกับกุศลเจตสิกจะเกิดพร้อมกันไม่ได้จะพยายามปรองดองกันสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลถูกคือถูกผิดคือผิดเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้นะคะถ้ายังคงคิดว่าผิดเป็นถูกก็แก้ไม่ได้แต่ผิดต้องผิดแล้วก็ถูกก็ต้องถูกเพราะฉะนั้นศรัทธาไม่เป็นอกุศลเพราะขณะนั้นผ่องใสจากโลภะจากโทสะจากโมหะและจิตที่ผ่องใสเนี่ยแค่ไหนกว่าจะได้พวงมาลัยสักพวงหนึ่งแล้วก็ยังกระติกน้ำอีกใช่ไหมคะแล้วก็ยังเดินทางมาอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณเทศไทยค่ะแต่เป็นกุศลธรรมธรรมะฝ่ายดีนะคะซึ่งขณะนั้นต้องไม่ขี้เกียจไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่เห็นกับตัวไม่คิดว่าลำบากใช่ไหมคะแต่ก็ขณะนั้นสามารถที่จะจิตผ่องใสปราศจากโลภะโทสะโมหะได้แต่ว่าเราเข้าใจธรรมะเพียงเรื่องราวของธรรมะชื่อของธรรมะนะคะแล้วก็คิดเองเยอะเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ศรัทธาหรือเปล่านั่นศรัทธาหรือเปล่าแต่ถ้าเราเป็นคนตรง ศรัทธาต้องขณะที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะจำไว้เป็นหลักเลยแต่ปัญญาเรายังไม่ถึงว่าขณะไหนไม่มีโลภะโทสะโมหะอาจจะไม่มีโทสะแต่มีโลภะอาจจะไม่มีโลภะโทสะแต่มีโมหะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแต่ละคำนี้ต้องละเอียดนะคะต้องไม่มีทั้งโลภะโทสะและโมหะจึงเป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นจะมากจะน้อยอยู่ที่ปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงเมื่อรู้แล้วนะคะความไม่รู้ก็น้อยลงเพราะรู้ขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่หวังนะคะว่าจะรู้ธรรมะว่าเราจะเป็นพระอริยบุคคลนั่นคือหนทางผิดเพราะปัญญาไม่หวังปัญญารู้ว่าหวังไม่ได้จะหวังอะไรล่ะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่มีสักขณะเดียวซึ่งเกิดตามที่เราหวังเราคิดได้นะคะว่าเราจะกลับสุรินทร์อาจจะไปแวะที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เมื่ออะไรเกิดขึ้นปัญญาที่เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมดามาจากคำว่าธรรมะกับตาตาคือความเป็นไปของธรรมะธรรมะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนทุกข์ยากลำบากจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยและปัจจัยในละเอียดมากค่ะและไม่ใช่ปัจจัยเพียงแค่ขณะนั้นไม่ใช่เพียงแค่วันนั้นสืบเนื่องมาจากแสนโกรธกับกว่าจะถึงวันนี้แต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นข้างหน้าอีกยาวไกลนะคะการฟังวันนี้ก็จะทำให้สามารถเข้าใจความละเอียดแล้วก็ค่อยๆถึงความไม่ใช่เราตามลำดับขั้นของปัญญาตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งขั้นสูงขึ้นนะคะซึ่งยังไม่ได้พูดถึงสติแต่ชาวบ้านก็พูดกันหมดเลยจะถูกหรือจะผิดเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยค่ะแต่ละคำศรัทธาก็ไม่ประมาทสติก็ไม่ประมาทแต่ละคำเป็นการแสดงความจริงของสิ่งที่มีที่ลึกซึ้งและเพียงครั้งเดียวเกิดแล้วดับแล้วรู้ยากแค่ไหนอันใหม่ไม่ใช่อันเก่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่คำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเมื่อเป็นปัญญาถึงระดับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเราจะไปดีหรือไม่ดีเราจะรับประทานร้านนี้ดีหรือร้านนั้นดีนั่นคือคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่แค่เห็นไม่มีอะไรจะละความเป็นเราเพราะยังไม่รู้เราคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องละความเป็นตัวตนตัวตนอยู่ไหนล่ะก็เดี๋ยวนี้ที่เห็นนั่นแหละละได้อย่างว่าเห็นไม่ใช่เราไม่มีทางเลยค่ะแค่คิดแค่เข้าใจยังอีกไกลด้วยความไม่หวังนี่ยากที่สุดคือถ้าเป็นตัวตนนะคะไปสำนักปฏิบัติไปนั่ง10วันไปเดิน3ชั่วโมงไม่มีทางเลยค่ะเพราะเราต่างหากที่ทำไม่มีการเข้าใจว่าละความเป็นตัวตนจากเห็นที่กำลังเห็นได้ยินที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นก็มีความเคารพสูงสุดนะคะว่าพระธรรมลึกซึ้งต้องฟังและพิจารณาไตรตรองด้วยการละความเป็นเราไม่ใช่ฟังเพื่อเราจะได้ไปเดินสัก10นาทีจะได้นั่นได้นี่นั่นก็คือว่าทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นคุณเทพไทยมีอะไรจะถามหรือว่ามีแต่เกรงใจและไม่รู้ว่าเกรงใจคืออะไรเห็นไหมคะทุกคำนะคะเราจะพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดเพราะสภาพธรรมะเกิดดับไม่ใช่เพียงหนึ่งนะคะรวมกันเกิดขึ้นแต่ปรากฏเพียงหนึ่งเหมือนเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ได้มีแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอาหารอร่อยรสอร่อยยังมีอย่างอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยแต่เพียงรสอร่อยที่ปรากฏแสดงว่าความไม่รู้ของเราเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่ฟังพระธรรมเพื่อละความไม่รู้สภาพธรรมะเกิดดับเร็วนะคะเดี๋ยวกุศลเดี๋ยวอกุศลพระเจ้าต้องละเอียดจริงๆค่ะเราไม่ได้ดีใจที่เรารับประทานอาหารอร่อยแต่ดีใจที่จะได้พบคนที่สามารถทำให้เราเนี่ยได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากไม่สามารถที่จะบอกใจใครของใครได้แม้แต่คนนั้นก็ต้องปัญญาเท่านั้นเพราะว่าเสร็จแล้วนะคะทำบุญและดีใจมาแล้วเร็วมากค่ะคุ้นเคยเพื่อนสนิทไม่ยอมจากไปง่ายๆเ พราะเคยเป็นทาสของเขาทุกประการให้ทำอะไรทำอยากได้อะไรหามาได้ทุกอย่างรับใช้ด้วยเป็นทั้งศิษย์เป็นทั้งอาจารย์เพียงแค่คิดอาจารย์ดับละศิษย์ตามเหมือนเป๊ะไม่ว่าจะให้ทำอะไรจะใส่น้ำตาลจะใส่เกลือเล็กน้อยสุดที่จะประมาณได้ค่ะเพราะฉะนั้นกิเลสมากมายมหาศาลไม่ต้องไปคิดที่จะเป็นตัวตนที่จะไปละแต่รู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นทั้งหมดธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลนอกจากปัญญาไม่มีอะไรละกิเลสได้เพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดแต่ปัญญาตามลำพังก็เกิดไม่ได้ต้องอาศัยโสภณะสภาพธรรมะที่ดีงามซึ่งไม่ใช่เราทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆละความเป็นเราโดยเข้าใจขึ้นถ้าไม่เข้าใจก็ยังคงเป็นเรา
4: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่12มกราคมพุทธศักราช2561
0: ก็เป็นบุญของทุกท่านนะคะที่ได้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
5: ทุกขณะเป็นธรรมะไม่ว่าเห็นได้ยินเห็นไหมคะท่านอาจารย
0: ์พูดตามไปอีกนานนะคะแต่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งค่ะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ต้องรู้ว่าความจริงก็คือเดี๋ยวนี
5: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะก็คือว่าเริ่มรู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ว่าอีกนานมากกว่าจะเดี๋ยวนี้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังต่อไปนะคะแล้วรู้ว่าขณะอื่นไม่ใช่ธรรมะ
5: ทุกขณะที่เสียงปรากฏจิตรู้แจ้งอย่างนี้ไม่ใช่เลยคะ
0: ไม่ค่ะยังไม่แจ้งค่ะแต่เริ่มเข้าใจถูกเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่จะต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกว่าจะเป็นธรรมะตรงตามที่ได้พูดทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะฟังไปเป็นปกติธรรมะเป็นปกติกำลังปรากฏเป็นปกติแต่ว่าความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเป็นปกติ
5: เสียงปรากฏก็รู้แจ้งเสียง
0: เข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าขณะนั้นเสียงเกิด
5: เสียงเกิดก็ไม่ใช่เรา
0: และเสียงเป็นเสียงขณะนั้นสภาพรู้ไม่ใช่เสียงไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้น
5: เสียง
0: ไม่ใช่ไปท่องนะคะ
5: ไม่ใช่ท่องค่ะแต่เสียงเกิดเสียงเกิดก็จิตรู้แจ้งเสียง
0: ค่ะไม่ใช่จิตรู้แจ้งเสียงท่องแต่ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ไม่ใช่เรา
5: ธาตุรู้
0: ต้องค่อยๆต่อไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้น
5: ธาตุรู้
0: แต่ไม่ใช่เรา
5: ตอนที่เสียงดังแล้วก็จิตรู้แจ้งอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคะ
0: ไม่มีคำว่าไม่ใช่หรือค่ะฟังธรรมะทุกคนฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ฟังอีกไตรตรองอีกแต่ละคำเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะคะเช่น
5: ขณะนี้ก็เห็น
0: ค่ะแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเห็น
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ตรงที่เห็น
5: เห็น
0: ค
5: ่
0: ะ
5: เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินไม่ใช่เราเห็น
0: เป็นสิ่งที่มีจริงเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วดับไป
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะอาศัยเพียงแค่ไม่กี่คำแต่ความเข้าใจต้องชัดเจนไม่ใช่แค่จำและพูดตามแต่ก็ยังเข้าใจถูกต้องนะคะว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความรู้ของพระองค์มากมายมหาศาลแค่ไหนในแต่ละคำแม้แต่ในเสียงแม้แต่ในได้ยินแม้แต่คิดแม้แต่จำหนึ่งขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปรุงแต่งขณะต่อไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของแต่ละอันและปัญญาเทียบกันได้ไหมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมง่ายๆรวดเร็วคิดว่าเพียงแค่ฟังเข้าใจแล้วเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องละค่ะเป็นเรื่องเข้าใจเท่านั้นค่ะเป็นเรื่องของปัญญามีสิ่งที่มีเป็นปกติตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เข้าใจมันนานเท่าไหร่ก็เป็นอย่างเงี้ยทุกชาติเห็นก็เห็นอย่างเนี้ยจำก็จำอย่างนี้คิดก็คิดอย่างนี้สุขก็สุขอย่างนี้ทุกข์ก็ทุกข์อย่างนี้ไม่ต่างกันเลยสักชาติแต่ไม่รู้นี่คือความต่างกันเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังเท่านั้นเพราะเหตุว่าการฟังเนี่ยค่ะฟังแล้วก็เข้าใจ
6: ท่านอาจารย์ครับทีนี้ประเด็นที่ทำให้คนชอบไปท่องกันนะท่านอาจารย์ อย่างเด็กๆเนี่ยให้สอนเรื่องท่องสุดคูณเงี้ยท่านอาจารย์
0: ท่องสุดคูณไม่ใช่เข้าใจธรรมะ
6: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม่เข้าใจหรอกแต่ให้ท่องไปก่อน
0: จะใช้แบบเดียวกันได้ไหม
6: ไม่ได้แต่ว่าคิดว่าได้กัน
0: ก็เขาล่ะคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะคนนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใคร
6: ในพระไตรป
0: ิฎกเห็นว่าโลกมีสองโลกนะคะโลกหนึ่งคือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกโลกหนึ่งเคารพในพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าแต่ละคำไม่ใช่คำของคนอื่นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะเข้าใจคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ฟังและพูดตามเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกแต่เราสามารถที่จะช่วยให้คนได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วแต่ว่าสะสมมาที่จะเข้าใจถูกต้องเห็นประโยชน์หรือว่าเขาสะสมมาที่จะไม่สนใจเขาก็คิดว่าเขานับถือก็เป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมี4ในครั้งโน้นนะคะยุคนี้ก็มี3ถ้าปรองดองก็คือว่าสามารถที่จะช่วยกันรักษาดำรงพระศาสนาแต่ด้วยการเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาเข้าใจคำของพระองค์ก็จึงจะเป็นการที่ดำรงรักษาพระศาสนาไว้ได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทำลายพระศาสนาพวกที่ศึกษาก็ศึกษาไปพวกทำลายก็ทำลายไปเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าห้ามใครจะได้หรือห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้ไหม้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ฟังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการสะสมจะทำให้เขาสามารถเปลี่ยนได้ตั้งหลายคนค่ะบวชแล้วก็สึกเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยได้แต่เขาฟังธรรมะได้ค่อยๆเข้าใจได้เป็นผู้ที่ตรงก็แล้วแต่แต่ละหนึ่งคนแต่ขอให้เราที่ได้เข้าใจธรรมะจากการศึกษาเนี่ยได้พูดความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้พิจารณาได้ไตรตรองไม่ใช่ว่าเรามุ่งหวังที่จะไปให้เขาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะคะพวกเดรัจฉีมากมายมีเดรัจฉีไหนบ้างที่มาเฝ้ามาฟังธรรมมีแต่มาว่ากล่าวมาติเตียนพระองค์ด้วยความไม่รู้
7: เมื่อเรามีความไม่มั่นคงในความเข้าใจธรรมะนะคะก็จะสับสนว่าแล้วรู้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นแบบเมื่อโกรธเกิดขึ้นเรารู้หรอคะ
0: เข้าใจผิดคิดว่าพระธรรมให้ทำเวลาโกรธเราต้องทำยังไงจะให้มีสติได้ใช่ทำยังไงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะหมายความว่าเราไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยเพราะเหตุว่าจากไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็เกิดมีละเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดละเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเริ่มจากไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยทั้งวันทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นปกติมานานแสนนานจนกระทั่งได้ยินได้ฟังคำนะคะที่เริ่มเข้าใจถูกใช้คำว่าเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดขึ้นให้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่ไม่มีเราและไม่ใช่เราแต่จะไปบอกใครตั้งต้นว่าไม่ใช่เราไม่มีเราเขาจะรู้ได้ยังไงมันมีมานานแล้วเชื่อมานานแล้วจำมานานแล้วว่าเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่อยๆให้เขาไตรตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ต้องมากทีละเล็กทีละน้อยแต่เป็นความเข้าใจของเขาที่จะรู้ว่าปัญญาไม่ใช่ว่าไปฟังแล้วก็ทำเลยให้มีสติก็ให้มีสติโกรธแล้วก็อย่าไปอย่างอื่นนะให้รู้ว่าขณะนั้นนั่นไม่ใช่ค่ะนั้นไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำของคนอื่นนะคะจะไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ทำให้เกิดปัญญาของคนที่ได้ฟังแต่คำของเจ้าให้ไตรตรอง ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงจริงหรือเปล่าไม่ได้ไปบอกว่าให้ทำอย่างนั้นแล้วจะมั่นคงให้ฟังบ่อยๆแล้วจะมั่นคงให้ถามบ่อยๆแล้วจะมั่นคงไม่ใช่แต่กำลังฟังเนี่ยฟังด้วยความเคารพแค่จริงไหมพูดถึงเรื่องเห็นไม่รู้ว่าเห็นเป็นยังไงจริงหรือเปล่าไม่ใช่พอได้ฟังก็รู้เลยเห็นไม่ใช่เรามาเลยเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะต้องฟังจนละเอียดจนกระทั่งรู้ว่าความเป็นเราเนี่ยมากมายมหาศาลนานแสนนานมาแล้วและจะออกไปหมดไม่เหลือเลยเนี่ยความน่าอัศจรรย์ของพระธรรมที่เกิดจากการตรัสรู้ที่สามารถจะทำให้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังคำซึ่งเขาไม่เคยได้ยินมาเลยในชีวิตและค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยเข้าใจขึ้นจนสามารถประจักษ์แจ้งอย่างที่พระองค์ทรงประจักษ์แจ้งพระเช่นการประจักษ์แจ้งไม่ใช่ขั้นฟังแต่จะนำไปสู่การประจักษ์ว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยจริงเกิดระดับแน่ๆถ้ายังไม่ถึงระดับนี้นะคะก็เป็นเราที่ฟังเพราะว่าไม่ประจักษ์การเกิดดับแต่ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากไม่มีแล้วเกิดขึ้นเนี่ยที่ฟังมาแล้วทั้งหมดรู้เลยไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยแค่คำนี้นะคะสิ่งที่มีขณะนี้เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้ได้ผ่านหูจนกว่าจะถึงขณะที่สภาพธรรมะปรากฏพิสูจน์แล้วใช่ไหมสิ่งนี้เกิดโดยไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นปัญญาแต่ละครั้นเนี่ยก็จะตรงตามที่ได้ฟังว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงจากการที่ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่อย่างนั้นจะพูดได้ยังไงก็แค่คิดก็แค่ไตร่ตรองคนฟังก็คิดตามไตร่ตรองตามรู้ตามได้แค่นั้นแต่นี้นำไปสู่การที่จะดับกิเลสไม่ใช่ว่าระงับกิเลสอย่างที่ชาวบ้านสอนให้ไปทำอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ชื่ออ้างชื่อต่างๆแต่ไม่เข้าใจว่าแต่ละคำเนี่ยเป็นคำของใครเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครรู้พระองค์ตรัสรู้ไม่ใช่ว่าเราไปรู้อย่างที่พระองค์ตรัสแต่คำนั้นมาจากที่พระองค์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าอนุพุทธสาวกคือผู้ฟังสามารถจะเข้าใจได้ไม่มีกฎไม่มีหลักเกณฑ์ว่าพอโกรธขึ้นแล้วให้ทำอย่างนั้นให้สติมาหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยค่ะนั่นไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่เป็นตัวตนทั้งหมดและจะเอาตัวตนไปละตัวตนได้ยังไงให้ทราบว่าเป็นเรื่องละเอียดให้ทราบว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งให้ทราบว่าเป็นเรื่องที่หมักหมมสะสมมานานแสนนานประมาณไม่ได้เลยว่าสังสารวัฏก่อนนี้เท่าไหร่แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าเท่าไหร่แล้วดับเหตุที่จะให้เกิดไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำเนี่ยนะคะถ้ามีความเข้าใจเนี่ยก็จะค่อยๆมั่นคง
6: ครับท่านอาจารย์ครับอะไรคือเครื่องกั้นแล้วก็กั้นตอนไหนกั้นอย่างไร
0: ค่ะเราอยู่ไหน
6: เรานั่งอยู่ตรงนี
0: ้ทุกอย่างหมดเลย ไม่เหลือเลยสักนิดที่ไม่ใช่เรา
6: อย่างหมดเลยไม่เหลือเลยสักนิดที่ไม่ใช่เรา
0: ค่ะจำก็เราคิดก็เรา อยากก็เรามีอะไรเหลือที่ไม่ใช่เรารู้อย่างนี้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะรู้ความจริงว่านี่แหละยากเท่าไหร่กว่าทรงแสดงขันห้าอุปาทานไม่เว้นอะไรสักอย่างซึ่งเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของความติดข้องทั้งหมดโดยไม่รู้ด้วยและนานแสนนานมาแล้วด้วยไม่ใช่แค่วันสองวัน
6: เป็นอุปาทานขันหมด
0: แค่ฟังคำนี้เห็นไหมคะปัญญาของความเข้าใจระดับไหนสลดหรือเปล่าหรือยังหรือแค่จำไม่ใช่คำอื่นเลยค่ะคำเดียวนี่แหละเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
8: ธรรมะกับวินัยถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีวินัยเพราะวินัยคือการขจัดขัดเกลากิเลสด้วยปัญญาซึ่งก็เป็นธรรมะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ต้องขัดเกลากำจัดกิเลสตามเพศโดยบรรพชิตต้องประพฤติตามพระวินัยบัญญัติด้วยจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.9 มีนาคม 2557

ก็เป็นวินัยทำให้กำจัดกิเลสและวินัยก็เป็นธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธรรมะจะมีวินัยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะจะต้องเข้าใจแม้แต่คำกำจัดกิเลสด้วยอะไรอยู่ดีๆกำจัดได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระภิกษุท่านบวชเป็นบรรพชิตเพราะท่านสะสมอุปนิสัยที่จะกำจัดกิเลสในเพศบรรพชิตสะสมมาที่จะสละความติดข้องในการครองเรือนในทุกสิ่งทุกอย่างในเพศคฤหัสถ์ซึ่งคฤหัสถ์เองแม้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องกำจัดกิเลสด้วยเพราะฉะนั้นวินัยก็คือธรรมะถ้าไม่มีธรรมะคือปัญญาอะไรจะขจัดกิเลสได้แต่ว่าความประพฤติของผู้ที่ได้สละอาคารบ้านเรือนแล้วเลยค่ะก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้ตนเองมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนคฤหัสถ์ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะบรรพชิตมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กำจัดกิเลสตามเพศของคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะฉะนั้นการที่บรรพชิตมีวินัยเนี่ยนะคะก็ต้องรู้ว่าวินัยนั้นเพื่อกำจัดกิเลสถ้าไม่เป็นไปตามวินัยกำจัดกิเลสหรือเปล่าสมควรแก่การที่จะเป็นเพศบรรพชิตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวินัยทุกข้อเลยค่ะก็เพื่อให้ระลึกให้เข้าใจถูกต้องว่าสมควรแก่เพศบรรพชิตหรือเปล่าแต่การกำจัดกิเลสก็ต้องกำจัดกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์เนี่ยค่ะสมควรที่จะรู้ด้วยนะคะเพราะเหตุว่าแม้ว่าในชาตินี้เนี่ยไม่ได้เป็นบรรพชิตชาติก่อนๆใครจะรู้ว่าไม่เคยเป็นหรือแม้ชาตินี้บางท่านก็บวชแล้วก็สึกก็เคยเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะและชาติหน้าจะเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทั้งหมดเพื่อกำจัดกิเลสเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยมีคุณค่ามีค่ามากที่จะพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นภิกษุที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่ผู้ที่กำจัดกิเลสแต่เมื่อเป็นบรรพชิตแล้วต้องรู้ว่ามีชีวิตอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะพระวินัยทั้งหมดทำให้รู้ตัวตามความเป็นจริงว่าเป็นใครและก็จะขจัดกิเลสหรือกำจัดกิเลสในเพศใดถ้าในเพศบรรพชิตก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติซึ่งละเอียดมากแต่ว่าคฤหัสถ์ก็สมควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามแม้ไม่ใช่เพศบรรพชิตอย่างภิกษุณีเนี่ยค่ะเวลาไปสู่สำนักไหนถ้าเขาไม่เชื้อเชิญก็นั่งไม่ได้ดีไหมคะหรือไปถึงบ้านไหนก็ไปนั่งไปนอนโดยที่เจ้าของบ้านก็ออกมาก็ต้องตกใจละอยู่ดีๆใครมานั่งมานอนอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะในเรื่องของการบริโภคอาหารทุกอย่างหมดเป็นสิ่งที่งามมากถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยครบถ้วนนะคะจะไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์เพราะว่าไม่มีทางที่จะทำให้เห็นว่าเป็นไปเพราะกำลังของกิเลสเลยด้วยเหตุนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็เป็นธรรมะที่มีกิเลสมากน้อยแค่ไหนที่จะอบรมขัดเกลาจิตใจในเพศไหนที่เราต้องพูดถึงธรรมะโดยนัยยะของพระวินัยก็เพื่อแสดงเห็นว่าการกำจัดขัดเกลากิเลสที่มีมากกว่าเพศคฤหัสถ์ก็ยังมีคฤหัสถ์ก็สามารถจะทำได้ถ้าได้อ่านและเห็นว่าสิ่งใดสมควรนะคะในการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเป็นอภิสมาจารหมายความว่าเป็นมารยาทที่ดีงามสำหรับทุกคนค่ะเพราะว่าขณะนั้นก็ขัดเกลาด้วยแล้วก็เป็นการรู้สภาพธรรมะด้วย

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1086
0: สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: เพราะฉะนั้นอารมณ์ของจิตขณะแรกที่เกิดมีไหมจิตขณะแรกเลยค่ะมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่มีจิตเดี๋ยวนี้เพราะที่จะมีจิตเดี๋ยวนี้ได้ก็ต้องเพราะมีจิตขณะแรกเกิดขึ้นในโลกและจิตขณะแรกน่ะเป็นวิถีจิตหรือเปล่ารู้อารมณ์อะไรหรือเปล่าอารมณ์อะไรปรากฏหรือเปล่าเวลานี้เราบอกว่าเราได้ยินเพราะมีเสียงอาศัยหูถ้าเราบอกว่าเวลานี้มีกลิ่นก็เพราะกลิ่นอาศัยจมูกวิถีจิตก็เกิดขึ้นรู้กลิ่นเพราะฉะนั้นจิตที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่คิดนึกเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นวิถีจิตคิดมีใช่ไหมคะไม่ใช่เห็นแต่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรเรื่องที่คิดนี่ค่ะเป็นอารมณ์ของจิตที่คิดสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์ของจิตที่อาศัยตาเกิดขึ้นชอบอะไรที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมแต่ต้องมีสิ่งนั้นปรากฏนะแล้วก็ชอบในสิ่งนั้นที่ยังไม่ดับไปด้วยเป็นจักขุทวารวิถีจิตอาศัยตาที่มีสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นโลภะที่เกิดขึ้นพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์ใดก็ตามหมายความว่าอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นเป็นวิถีจิตทั้งหมดแต่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นโดยกรรมเป็นปัจจัยแต่โลกนี้ไม่ได้ปรากฏไม่รู้จักโลกนี้เลยในขณะที่เกิดเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้อารมณ์ของโลกนี้ซึ่งเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างที่เราเห็นได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้ตายของชาติก่อนเพราะจิตต้องเกิดดับสืบต่อเห็นแล้วนะคะเห็นคิดได้ไหมเห็นเท่านั้นเห็นคิดไม่ได้ถูกต้องไหมคะแต่เห็นแล้วคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นอะไรต้องคิดถึงสิ่งที่เห็นต่อทันทีทางมโนทวารแม้ไม่เห็นแต่ก็เพราะเคยเห็นสิ่งใดก็คิดถึงสิ่งนั้นทุกคนคิดถึงบ้านสิคะต้องเคยเห็นเคยจำได้พอบอกให้คิดถึงบ้านไม่ได้คิดถึงกรุงเทพใช่ไหมไม่ได้คิดถึงเชียงใหม่ใช่ไหมค่ะก็คิดถึงสิ่งที่ขณะนั้นจำไว้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าตัวสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้ว่าเป็นวิถีจิตอาศัยใจที่จำทุกสิ่งทุกอย่างเกิดสืบต่อจากตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่คิดก็มีเรื่องที่คิดนั่นแหละเป็นอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เป็นโลกนี้ใช่ไหมพูดถึงสิ่งที่มีในโลกทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏในโลกนี้แต่ปรากฏในชาติก่อนทันทีที่จุติจิตขณะสุดท้ายดับไปนะคะจิตที่เกิดต่อรับรู้อารมณ์เดียวกับจิตนั้นเหมือนกับเวลานี้ค่ะเห็นแล้วก็มีคิดต่อกันเลยเห็นไหนๆคะเห็นดอกไม้แต่ความจริงเห็นแค่สีสันวรรณะที่กระทบตาเห็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆแต่ไม่มีใครบอกนะคะว่าเราเห็นนิมิตแล้วเราจำนิมิตแต่พอเห็นก็ดอกไม้โต๊ะเก้าอี้ไปเลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่รู้ว่าเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ไม่ใช่เห็นแต่เป็นคิดพอได้ยินเสียงธรรมะเข้าใจเลยไม่ใช่พูดถึงเห็นแต่พูดคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นทันทีที่ได้ยินแล้วดับไปแล้วคิดต่อทันทีเพราะฉะนั้นทางใจเนี่ยตามไปทุกทางพอเห็นดับทางใจคิดต่อในสิ่งที่ปรากฏเสียงดับได้ยินดับไปแล้วทางใจเกิดขึ้นคิดต่อว่าสิ่งนั้นเป็นเสียงอะไรทางจมูกได้กลิ่นดอกมะลิเห็นไหมคะคำว่าดอกมะลิมาแล้วถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ก็จำได้เพราะฉะนั้นดอกมะลิไม่ใช่กลิ่นกลิ่นเป็นกลิ่นแต่จิตที่เกิดสืบต่อจากกลิ่นรู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรเพราะว่ามีกลิ่นนั้นเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะจิตที่อาศัยใจเป็นทางที่จะรู้เนี่ยชื่อว่ามโนทวาร จเป็นทวารที่จะให้จิตรู้เพราะคิดถึงสิ่งที่ได้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นมีมโนทวารวิถีจิตคือคิดมีจักขุตาขณะใดที่มีสิ่งใดกระทบให้เกิดจิตรู้เฉพาะรูปนั้นเป็นทางหรือเป็นทวารให้จิตเกิดขึ้นรู้เฉพาะรูปที่กระทบตาเพราะฉะนั้นขณะนั้นมีจักขุซึ่งเป็นจักขุทวารเพราะกระทบกับสิ่งที่ปรากฏโดยจิตรู้สิ่งนั้นพอทางหูมีโสตทวารคือโสตประสาทรูปนะคะที่ถูกเสียงนั้นกระทบและจิตเกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงนั้นเท่านั้นไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นโสตทวารเป็นทางให้จิตเกิดขึ้นได้ยินเฉพาะเสียงที่กระทบหูแล้วหลังจากนั้นนะคะจิตก็รับรู้ต่อจำได้เลยมีความหมายของแต่ละคำที่ได้ยินถ้าจิตไม่คิดมีแต่เสียงไปฟังภาษาอาหรับสิคะเข้าใจไหมแต่ได้ยินใช่ไหมรู้ด้วยว่าเป็นเสียงยังจำได้ว่าภาษาอะไรแต่ไม่จำถึงกับเข้าใจความหมายเพราะไม่ได้รู้ความหมายแต่ลองศึกษาสิคะทีละเสียงสูงสูงต่ำต่ำเริ่มรู้ว่านี่ภาษาอะไรและแต่ละภาษาหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นทางใจคือจิตนะคะเกิดมากแค่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยถ้ารู้ตามความเป็นจริงนะคะแสนสั้นต่อจากนั้นทางใจรับรู้ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปทันทีไม่ว่าจะทางหูก็สั้นมากแค่เสียงเหมือนฟ้าแลบในความมืดเพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุรู้ไม่มีสีสันใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจิตมืดไหมหรือสว่างธาตุรู้จริงๆนะคะยังไม่ได้ปรากฏเลยใช่ไหมถ้าปรากฏต้องมืดหมดแล้วมีธาตุรู้ให้หายสงสัยว่านี่แหละไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่รู้และแต่ว่าขณะนั้นกำลังรู้อะไรขณะนั้นก็มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้กับสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นเสียงขณะที่ได้ยินนะคะโลกต้องมืดใช่ไหมแต่มีธาตุรู้กับเสียงไม่มีเราเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่เราได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละประเภทซึ่งเป็นธาตุรู้กับธาตุที่ไม่ใช่สภาพรู้เท่านั้นเองค่ะคือนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยจะนำไปสู่ขณะที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วเพราะฉะนั้นจะขาดการฟังไม่ได้เลยต้องฟังเข้าใจก่อนจึงจะเป็นปัจจัยให้รู้ว่าขณะนี้ขั้นฟังแต่โลกยังไม่มืดเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจะปรากฏทีละหนึ่งได้ไหมที่แยกขาดจากกันธาตุรู้มืดสนิทเสียงมืดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีสิ่งเดียวนะคะในโลกไม่ว่าโลกไหนคือธาตุที่สามารถกระทบตาและปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆโดยอาศัยตาแต่ขณะนั้นแค่นั้นและทางใจก็รับรู้จำได้ปรุงแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงมีหลายขั้นนะคะและก็รู้ด้วยว่าขณะหลับสนิทเนี่ยไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้เพราะว่าปฏิสนธิจิตแสดงว่าปฏิสนธิสืบต่อจากจิตสุดท้ายของชาติก่อนเพราะฉะนั้นก่อนจุติจิตของชาติก่อนจิตรู้อะไรปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะจุติของชาติก่อนเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์ก็ได้และตายหรือว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วคิดเรื่องที่คิดเป็นอารมณ์ของขณะนั้นแล้วจุติก็ทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตใกล้จุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยต้องมีความเข้าใจอีกมากมายค่อยๆปรุงแต่งไปจนกระทั่งค่อยๆจะเห็นตามความเป็นจริงในขั้นปริยัติใช้คำว่ารอบรู้ปริยัติเพียงแค่ฟังนิดๆหน่อยๆนะเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นเราเดี๋ยวเป็นธาตุเดี๋ยวเป็นธรรมเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มั่นคงไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปฏิปฏิยังไม่ถึงเฉพาะลักษณะที่แท้จริงว่าในขณะที่เสียงปรากฏอย่างอื่นปรากฏไม่ได้แต่เวลานี้ค่ะการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ทุกทางสืบต่อจนแยกไม่ออกว่าแต่ละทางเป็นแต่ละทางจริงๆเห็นแล้วคิดแล้วก็มีเห็นอีกเลยไม่สามารถจะรู้ได้ว่าทั้งๆที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้คิดขั้นตั้งเท่าไหร่จ ึงรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรแต่เหมือนเห็นและรู้ทันทีเพราะฉะนั้นนี่คือความไม่รู้ซึ่งอาศัยการฟังพระพุทธพจน์เป็นปริยัติจนกว่าจะรอบรู้ไม่ใช่แค่ฟังจนกระทั่งมั่นคงเมื่อไหร่นะคะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาเลือกไม่ได้เลือกได้ยังไงคะยังไม่เกิดเกิดแล้วรู้แล้วก็เลือกให้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้โดยความเป็นอนัตตาโดยตลอดเพราะฉันจึงมั่นคงในความไม่มีเราและไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉันแต่ละทางต้องเข้าใจชัดเจนนะคะทวารมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมถ้าเป็นรูปธรรมคือตาไม่รู้อะไรแต่เป็นทางให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กระทบตาได้หูไม่รู้อะไรแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบเฉพาะเสียงเสียงกระทบตาไม่ได้ต้องกระทบรูปที่อยู่กลางหูซึ่งมองไม่เห็นเลยนะคะแต่มีจริงเพราะเป็นรูปที่สามารถกระทบเฉพาะเสียงเพราะฉะนั้นการที่ได้ยินจะเกิดก็ต้องอาศัยรูปนั่นแหละโสตะนั่นแหละเป็นทวารจึงใช้คำว่าโสตะทวารพอจิตเกิดนะคะจิตนั้นก็เป็นโสตะทวารวิถีจิตด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าขณะที่เป็นผวังนะคะไม่ใช่วิถีจิตภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรคะ
3: ก็คือวิถีมุตตจิต
2: ค่ะเห็นไหมคะพระเซนก็คือชีวิตประจำวันซึ่งไม่เคยเปิดเผยเลยว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอบรู้มั่นคงเมื่อไหร่นะคะเป็นปริยัติจะไปสำนักปฏิบัติไหมไปเมื่อไหร่คือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจธรรมะแล้วก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำไม่จริงทั้งหมดนะคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ทุกคำไม่ประมาทเลยมีจิตที่อาศัยรูปเป็นทางที่จะเกิดขึ้นเห็นชื่อว่าอะไรคะจิตที่อาศัยทวาร
3: ก็คือวิถีจิตครับท่านอาจารย์ครับ
2: ถ้าอาศัยตาก็เป็นจักขุทวารวิถีจิตเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ได้อาศัยทวารใดๆเลยคือหลับสนิทก็เป็น
3: วิถีมุตตจิต
2: ค่ะวิถีมุตตจิตมีไหมคะมีต้องเรียกชื่อไหมถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องเรียกแต่ถ้าไม่มีคำที่จะเรียกเราจะรู้ไหมว่าต่างกับขณะที่ตื่นยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะแต่ละเสียงในทุกภาษาเนี่ยเป็นไปตามความหมายของสภาพธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นกล่าวได้ไหมคะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรู้จักคำที่พูดอย่างพูดคำว่าตาเนี่ยก่อนฟังไม่รู้จักเลยรู้แต่ว่ามีแต่อะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่ใช่ตาขาวตาดำแต่ตาเป็นรูปที่มองไม่เห็นขาวไหมดำไหมมองไม่เห็นนี่คะไม่ใช่สีสันวรรณะเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดมีสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ใช้คำว่าวรรณรูปก็ได้หมายความถึงสีสันวรรณะที่กำลังปรากฏไม่เรียกก็ได้ใช่ไหมคะแต่มีละขณะนี้ค่ะสิ่งนั้นกำลังปรากฏฟังธรรมะก็เพื่อรู้สิ่งที่มีตามความเป็นจริงในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่ละคำเพื่อเข้าใจนะคะไม่ใช่ไปจำชื่อแต่ถูกชื่อต้องคืออะไรและคืออะไรเนี่ยไม่ใช่สั้นๆง่ายๆแต่ต้องเข้าใจจริง
4: ๆกราบท่านอาจารย์อยากจะได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจิตที่ทำหน้าที่14กิจค่ะ
2: ค่ะหน้าที่แรกที่สุดมีใช่ไหมคะเพราะว่ามีจิตเมื่อไหร่จิตนั้นต้องเกิดขึ้นทำกิจ1ใน14กิจเพราะฉะนั้นจิตแรกคืออะไรคิดออกไหมคะปฏิสนธิจิต
4: ค่ะ
2: จิตแรกที่เกิดขึ้นนะคะเป็นขณะที่สืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนจิตขณะสุดท้ายทำจุติกิจหมายความว่ากิจที่ทำให้เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิงถ้าจิตนี้เกิดขึ้นระดับไปนะคะจะเป็นคนนั้นอีกต่อไปไม่ได้เ จะกลับไปเป็นอีกสักขณะหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าจุติจิตนะคะก็คือขณะสุดท้ายที่มีชีวิตอยู่ซึ่งจะเป็นสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อจิตนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจให้เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่จิตนี้ดับไปนี่หนึ่งกิจแล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นพอจุติจิตจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนดับเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิด

0: กรรมหนึ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นี่เห็นไหมคะเป็นไปตามอำนาจของจิตถ้าไม่มีจิตกรรมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งที่ได้ทำแล้วนะคะในทุกชาติที่ผ่านมาสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นจิตที่เกิดเนี่ยค่ะจิตหนึ่งขณะดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดคิดดูเป็นได้ถึงอย่างนั้นนะคะโดยความเป็นปัจจัยที่ใช้คำว่าอนันตระไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นตายแล้วเกิดทันทีไม่ต้องไปรอที่ไหนเลยทั้งสิ้นไม่มีสักเสี้ยววินาทีหรือจะไปนับยังไงยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าจิตเกิดแล้วดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไม่มีระหว่างขั้นทันทีเป็นอนันตระปัจจัยซึ่งทำให้เกิดจิตสืบต่อไม่ขาดสายตั้งแต่แสนโกฏกลับมานะมาจากจิตก่อนซึ่งเกิดดับสืบต่อกันมาเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยกรรมใดเห็นไหมคะแรงกรรมทำได้ทุกอย่างเป็นมนุษย์อย่างนี้ค่ะไปสู่สวรรค์ก็ได้ไปสู่อบายภูมิลงนรกก็ได้ถึงอเวจีเลยก็ได้หรือว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้จากมนุษย์เป็นนกทันทีก็ได้เป็นงูทันทีก็ได้เพราะเหตุว่าแล้วแต่ว่ากรรมใดจะให้ผลนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ากรรมที่ได้ทำมาแล้วซึ่งไม่รู้ชาติก่อนๆกับกรรมแม้ชาตินี้ค่ะก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมนั้นแล้วก็ทำปฏิสนธิจิตสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนทันทีไม่รู้เลยนะคะชาติก่อนอยู่ที่ไหนตายตรงไหนเป็นใครไม่มีทางจะรู้ได้เลยทุกอย่างเป็นสภาพธรรมะที่ปกปิดโดยเฉพาะกรรมนี่ค่ะขณะนี้นะคะฟังธรรมะเข้าใจไม่ต้องไปวัดใช่ไหมคะไม่ต้องพบพระด้วยแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเสมือนพระองค์ประทับอยู่ที่ใดและก็มีผู้ที่เข้าใกล้เพื่อที่จะได้ฟังคำเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะทันทีที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนบุคคลในครั้งนั้นได้เข้าไปสู่พระวิหารเจตวันคำที่ได้ยินจากพระโอษฐ์ในครั้งนั้นก็คือคำที่จดจำจารึกมาแล้วก็สามารถที่จะมีผู้ที่กล่าวถึงคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วก็เหมือนกับได้ไปเฝ้าได้ฟังจากพระโอษฐ์ที่พระวิหารเจตวันหรือที่ใดก็ตามนะคะพระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่ากรรมนั้นนะคะจากที่เคยฟังที่พระวิหารเชตวันสมมุตินะคะไม่มีใครรู้ได้แต่จริงก็ได้ใครจะรู้เป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นไรต่อจากชาตินั้นแต่ละหนึ่งชาติเพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นหนึ่งในแสนโกฏกับต่อไปข้างหน้าก็จะมีอีกตราบใดที่มีเหตุที่จะให้เกิดไม่มีใครสามารถออกจากสังสารวัฏสังสารวัฏคือการเกิดดับสืบต่อของจิตแต่ละขณะเห็นไหมคะเริ่มเข้าใจว่าสังสารวัฏคืออะไรถ้าไม่มีจิตจะมีสังสารวัฏไหมไม่มีเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความตายมีสามอย่างตายหมายความว่าไม่กลับไปอีกหรือจะกลับเป็นอย่างนั้นต่อไปอีกไม่ได้เลยนะคะขะนิกะมรณะมาจากคำว่าขณะทุกขณะที่จิตเกิดดับไม่กลับมาอีกเลยเหมือนตายไหมเป็นขณิกะมรณะแล้วก็จากเกิดในชาติหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเป็นอะไรเมื่อไหร่แต่ต้องมีการตายสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ก็เป็นสัมมติมรณะที่เราสมมติกันว่าตายแต่ว่าก็ยังมีการเกิดเพราะฉะนั้นก็ตายจริงๆหรือเปล่าตายจริงแค่หนึ่งชาติแล้วก็เกิดดับสืบต่อนะคะจนกว่าจะถึงจุติจิตของพระอรหันต์ซึ่งเป็นสมุจเฉทมรณะไม่มีการที่จะต้องเกิดและตายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือธรรมะเป็นธรรมะค่ะจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกและจิตเจตสิกเกิดขึ้นก็ต้องทำกิจของตนของตนนะคะตอนนี้เรารู้สองกิจแล้วใช่ไหมคะ
1: แล้วอนันตระปัจจัยนี้คือหน้าที
0: ่ทุกจิตแม้แต่จิตขณะนี้นะคะก็กำลังเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิด
1: อ๋อคือเรียกรวมทั้งหมด
0: ค่ะจิตเป็นสภาพธรรมะซึ่งเมื่อดับแล้วปราดไปแล้วไม่เหลือแล้วการปราดไปดับไปนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้จิตจะเกิดพร้อมกันสองขณะไม่ได้เลยโดยความ

0: เป็นอนันตระปัจจัยต้องทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นจุติจิตไม่ใช่ปฏิสนธิจิตจิตทุกขณะไม่ใช่ซ้ำกันเลยค่ะใหม่หมดแล้วก็ดับไปหมดตายจริงๆทุกขณะถ้าไม่รู้อย่างนี้เราจะละความเป็นเราได้ไหมไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะหนึ่งกิจคือจุติกิจแล้วก็ปฏิสนธิกิจคือจิตซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งเราทำกรรมในชาตินี้ค่ะตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงวันนี้มีครั้งที่กรรมที่เป็นอกุศลก็มีกุศลก็มีฟังธรรมะที่เข้าใจเนี่ยเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแต่รู้ไหมว่ากรรมนี้จะทำให้เกิดหรือว่ากรรมอื่นซึ่งเป็นอกุศลที่ได้ทำแล้วจะทำให้เกิดหรือไม่ใช่กรรมในชาตินี้แต่กรรมในชาติก่อนโน้นก็ยังสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดการกระทำซึ่งเป็นนามธรรมก็ต้องทำให้ผลคือนามธรรมซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นสืบต่อแต่ว่าแม้จะห่างไกลกันมากแรงกรรมอยู่ตรงนี้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เลยพระเชนก็แสดงเห็นว่านะคะจากจุติจิตหนึ่งก็เป็นปฏิสนธิจิตหนึ่งหนึ่งขณะค่ะจุติจิตนะคะทำจุติกิจเพียงหนึ่งขณะไม่มีสองสามขณะเลยชั้นใดนะคะปฏิสนธิจิตซึ่งทำปฏิสนธิกิจก็หนึ่งขณะเพราะฉะนั้นในชาตินี้มีปฏิสนธิจิตแล้วทำปฏิสนธิกิจแล้วแต่จุติกิจยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าต้องเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่มีจุติกิจจิตที่เกิดสืบต่อก็ทำกิจอื่นซึ่งไม่ใช่จุติเพราะฉะนั้นจุติกิจหนึ่งปฏิสนธิกิจหนึ่งดับไหมคะจิตที่เกิดขณะแรกดับนะคะเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเป็นวิบากจิตกรรมทำให้ผลของกรรมซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นอกุศลกรรมกรรมนั้นล่ะค่ะสามารถทำให้จิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะก็ไม่มีจิตที่ประกอบด้วยโสภณะเจตสิกที่ดีเกิดร่วมด้วยไม่ฉลาดใช่ไหมคะฟังเขาบอกว่านี่หัวใจนะควักออกมาให้ดูสัตว์ก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่านี่แหละเขาพูดว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะขณะนั้นนะคะเป็นผลของกรรมซึ่งไม่ทำให้โสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยไม่มีเหตุใดๆเลยเกิดร่วมด้วยเพราะแสดงเห็นว่าเมื่อกรรมคือเหตุมีแล้วสามารถทำให้จิตปฏิสนธิเกิดได้ตามประเภทของกรรมนั้น
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่997ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2558
2: ตัณหาเป็นในช่างผู้สร้างเรือนก็เผินมากฟังแล้วจบแล้วแต่ว่าชาติหน้าเหมือนย้ายบ้านเรือนนะคะตัณหาในช่างผู้สร้างเรือนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วค่ะเรือนก็คือว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างเหมือนอยู่ในบ้านบ้านหนึ่งซึ่งมีทุกอย่างที่บ้านมีทั้งหมดเลยมีทุกอย่างที่มองเห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่ลิ้มรสแล้วก็มีกายที่กระทบสัมผัสแต่ว่าต่างต่างกันไปแล้วแต่ว่าบ้านใครบ้านงูเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมคะบ้านนกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งบ้านคนก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมีที่อาศัยเหมือนอยู่ในเรือนซึ่งคนก็พูดว่าความติดข้องหรือโรคภัยนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์พูดตามหมดทุกอย่างเลยแล้วทุกข์อยู่ที่ไหนไปคิดว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทุกข์คือเมื่อเกิดแล้วเพราะอยู่ในบ้านซึ่งจะต้องมีการเห็นการได้ยินแต่ละหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่มูลนิธิหรือที่ไหนก็ตามมีเห็นซึ่งเกิดขึ้นและดับมีได้ยินเกิดขึ้นและดับอยู่ที่ไหนในโลกนี้นะคะโลกมนุษย์โลกสวรรค์พรหมโลกก็ต้องเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นนายช่างผู้สร้างเรือนทำให้มีการเกิดมีการอาศัยมีการเห็นมีการได้ยินนะคะซึ่งเพียงเกิดขึ้นและดับไปนั่นแหละคือทุกข์แต่ว่าพูดตามไปก่อนนะคะโลภะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ตัณหาในช่างผู้สร้างเรือนแต่ว่าชีวิตประจำวันไม่เคยรู้เลยว่านั่นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงให้เห็นว่าแล้วอะไรที่จะเป็นเรามีไหมหรือว่าเป็นของเรามีไหมหรือว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชามีไหมแม้แต่แข็งเพราะว่าต้องมีแข็งแน่ๆเมื่อเกิดมาแล้วก็มีการกระทบแต่ไม่เคยสนใจไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะก็มีแข็งรู้แข็งที่กำลังมีหรือเปล่าไม่ใช่ฟังเรื่องแข็งนะคะแต่รู้แข็งที่กำลังเป็นแข็งหรือเปล่า
3: ก็จากการนี้ก็เริ่มเข้าใจขึ้นนะครับว่ามีสิ่งที่กล่าวว่าเป็นแข็งจริงๆครับแพทย์
2: เดี๋ยวนี้ค่ะและเดี๋ยวนี้รู้แข็งที่กำลังเป็นแข็งหรือเปล่าย
3: ังไม่รู้โดยความเป็นแข็งนะครับแพทย์
2: ค่ะไม่รู้ก็ได้นี่ค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมานั่งรู้แข็งเห็นก็ขณะนั้นก็ไม่ได้รู้แข็งได้ยินก็ไม่ใช่รู้แข็งคิดนึกก็ไม่ใช่รู้แข็งแม้ว่าแข็งมีขณะไหนรู้แข็งยากเพราะเหตุว่าเพียงแค่ปรากฏและไม่สนใจในลักษณะที่มีจริงๆแต่นึกถึงสิ่งที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาด้วยเหตุนี้กว่าจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะว่าได้เข้าใจในพระปัญญาคุณกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเฉพาะสิ่งนั้นจริงๆให้เห็นตามความเป็นจริงว่าถ้าไม่มีแข็งจะมีดอกไม้ไหมถ้าไม่มีแข็งจะมีโต๊ะไหมถ้าไม่มารวมกันเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ไหมทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่รู้หมดเลยแต่เมื่อฟังพระธรรมก็ต้องฟังด้วยความละเอียดแล้วด้วยความตรงว่าแม้ว่าจะรู้ว่ามีแข็งมีเห็นมีได้ยินแต่ก็เป็นเราทั้งนั้นเลยหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะความรู้ไม่พอที่จะเข้าถึงลักษณะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนี่นะคะไม่ใช่มุ่งไปว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้แข็งเมื่อไหร่จะบอกสักทีให้เราเนี่ยมีสติเกิดขึ้นนะคะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งกำลังเกิดดับไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแต่ให้รู้ความจริงว่านะคะสิ่งที่มีจริงลึกซึ้งจนต้องถึงการบำเพ็ญพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงประจักษ์ความจริงและทรงแสดงความจริงให้คนได้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าจริงหรือเปล่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าที่จะรู้ดีกว่าไม่รู้เพราะไม่รู้มานานแล้วนะคะแล้วก็จะไม่รู้ตลอดไปถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมกี่ แสนกับก็ตามแต่นะคะก็มีเหตุปัจจัยที่เกิดแล้วเป็นแล้วและจะเกิดต่อไปอีกเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกด้วยเหตุนี้เป็นผู้ที่มีโอกาสได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจตามความเป็นจริงจะเป็นคนหนึ่งไหมที่ฟังเรื่องความจริงจนกระทั่งสามารถรู้ในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณในพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการที่ได้เข้าใจคำที่พระองค์ทรงแสดงมิฉะนั้นแล้วไม่มีทางเลยค่ะที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแต่ละคำถ้าเป็นคำจริงนะคะมีโอกาสที่จะประจักษ์แจ้งความจริงขณะนั้นไม่ใช่เราแน่นอนแข็งก็คือเป็นแต่เพียงแข็งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดทุกอย่างเป็นแต่ละหนึ่งขณะซึ่งผ่านไปเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ด้วยความไม่รู้นะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงที่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ตามด้วยแต่ว่านะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ละภพแต่ละชาติเพราะเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของตัวตนเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงว่าฟังแล้วอีกไกลไหมเพราะว่ากิเลสที่สะสมมาเนี่ยมีมากแม้แต่แข็งปรากฏทั้งวันก็ยังไม่เคยรู้ได้ยินก็กำลังมีก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นระดับไปเห็นก็กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็ความจริงเห็นก็ต้องเกิดขึ้นระดับไปด้วยอีกนานไหมกว่าปัญญาสามารถที่จะรู้อย่างนี้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คิดหวังนะคะที่จะไปทำอะไรที่จะให้เกิดปัญญาเพราะเหตุว่าทำไม่ได้ขณะนั้นเข้าใจผิดและความจริงก็เป็นความเป็นตัวตนที่ยึดถือว่าเป็นเราที่สามารถที่จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะเพื่อละความไม่รู้เพื่อสะสมความเห็นถูกซึ่งไม่สามารถที่จะรู้กิจหน้าที่ของสังขารขันธ์ซึ่งขณะนี้กำลังทำกิจการงานนั้นจนกว่าเมื่อไหร่นะคะเริ่มมีความเข้าใจจากการที่แต่ละหนึ่งเนี่ยสะสมมาพอมีอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะรู้ทันทีในขณะนั้นไม่ใช่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่รู้กำลังของกิเลสกิเลสมีกำลังนะคะแต่ว่าปกติธรรมดาเนี่ยใครรู้กำลังของกิเลสบ้างแต่ว่าการสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยวันหนึ่งวันใดก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะคะว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นการสะสมความรู้ความเข้าใจสามารถเริ่มเห็นจริงตามที่ได้ฟังโดยที่ไม่กะเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นการรู้แข็งและเข้าใจแข็งว่าขณะนั้นไม่ใช่เราหรือว่าจะเป็นการเห็นโทษของอกุศลซึ่งปรากฏจนกระทั่งรู้ว่ามีกำลังมากเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้น
3: ท่านอาจารย์ครับจากที่ได้ยินท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์หมายถึงว่าธรรมะนี่พระองค์ก็ทรงแสดงไว้มากมายล้วนเป็นเหตุและก็ผลที่อย่างเช่นกล่าวถึงเรื่องของแข็งด้วยความไม่รู้แข็งก็เป็นปัจจัยให้เกิดความยินดีพอใจติดข้องความยินดีพอใจติดข้องก็เป็นปัจจัยให้เกิดความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะท่านอาจารย์หมายความว่าการที่เริ่มเข้าใจรู้แม้เพียงแข็งแต่ไม่ใช่แค่แข็งเท่านั้นใช่ไหมครับอาจารย์ที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในตรงนี้แล้วก็จะเป็นการที่จะคลายจากความพอใจติดข้อง
2: ที่สำคัญคือยึดตัวร่างกายว่าเป็นแข็งเป็นเราร่างกายของเราใช่ไหมคะแล้วก็กระทบสัมผัสอยู่ทุกวันและก็ความรู้ว่าเป็นแต่เพียงลักษณะที่แข็งไม่ใช่เราเนี่ยยังไม่มีเพราะเหตุว่าแม้เป็นการฟังนะคะก็ฟังเรื่องของแข็งและเดี๋ยวนี้ก็มีแข็งและก็กำลังแข็งปรากฏแต่ว่าปัญญาไม่ถึงระดับที่สามารถที่จะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะในขณะนั้นว่าแข็งที่ปรากฏกับสภาพรู้ตามปกติกับแข็งที่ปรากฏกับขณะที่กำลังเข้าใจแข็งที่กำลังปรากฏนี่ก็ต่างกันละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นทำกิจของปัญญาและปัญญาเป็นสภาพรู้ถูกเข้าใจถูกขณะนั้นจะเข้าใจคำที่เคยได้ยินมาแม้แต่คำว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานก็ตรงเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เพียงวันนี้ที่กระทบแข็งแต่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะของแข็งกับขณะที่แข็งก็ปรากฏเหมือนเดิมแต่ขณะนั้นมีความเข้าใจแข็งที่กำลังปรากฏลักษณะที่เป็นแข็ง
3: ก็หมายความว่าสังขารขันธ์เริ่มจะปรุงแต่งให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
2: ปรุงไปไม่ใช่เราปรุงแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดเพราะแม้แต่หนึ่งขณะข้างหน้าก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
4: จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ระหว่างการลูกแข็งเนี่ยอย่างหนึ่งสำหรับเด็กเนี่ยเวลาจับอะไรถามว่าแข็งไหมเขาก็บอกว่าแข็งและอีกอย่างหนึ่งก็คือการรู้แข็งอีกอย่างหนึ่งคือการรู้แข็งจากการฟังเรื่องแข็งว่าแข็งเนี่ยเป็นธรรมะเกิดแล้วก็ดับเพราะการรู้อย่างแรกเนี่ยที่ว่าเด็กก็รู้แข็งเนี่ยคงจะเป็นเราแน่นอนและส่วนใหญ่พวกเราก็เป็นเรารู้แข็งและสำคัญผิดคิดว่าตัวเองรู้แข็งครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะจากการฟังก็ทราบว่านะคะธาตุรู้เกิดขึ้นเมื่อแข็งกระทบกายประสาทค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้เลยและไม่เคยสนใจมาก่อนด้วย
4: ครับเพราะฉะนั้นการที่อุปมาว่าตัวเองรู้แข็งโดยการจับโต๊ะแล้วคือแข็งเนี่ยคิดว่ารู้แข็งแล้วอันนี้ก็ผิดแล้วไม่ใช่แล้วครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่เกิดนะคะแล้วก็แข็งปรากฏเท่านั้นเอง
5: ท่านอาจารย์ครับโดยปกติแล้วนี่ก็กิเลสก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เป็นไปอยู่เกือบตลอดทั้งวันเลยทีเดียว
2: ค่ะความแตกต่างก็คือไม่รู้เลยนะคะมีเราแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความต้องการแต่ขณะนั้นเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะจึงมีความต้องการไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นแสวงหาสิ่งที่ต้องการทั้งวัน
5: แม้แต่ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงกิเลสประการหนึ่งก็คือโลภะความติดข้องต้องการนี่ก็เป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข
2: ์ค่ะได้ยินคำว่ากิเลสก็เป็นไงคะคุณวิชัยรู้สึกยังไงได้ยินคำว่ากิเลสกลัวไหมหรือชอบไหมหรือเป็นไงคะได้ยินคำว่ากิเลสดีไหมอยากมีมากมากไหม
3: ฟังแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับท่าน
2: ค่ะได้ยินคำว่ากิเลสไม่มีใครชอบนะคะบอกคนนั้นมีกิเลสคล้ายๆก็จะตกใจบอกว่ามีกิเลสแต่ความจริงมีมากแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตั้งแต่เกิดมานะคะลืมตาตื่นก็ตามกิเลสทั้งวันเพื่ออะไรคะเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเพราะไม่รู้ว่าเป็นกิเลสได้ยินว่ากิเลสไม่ชอบไม่อยากมีน่ารังเกียจไม่ดีเลยใช่ไหมคะแต่หารู้ไม่ว่าตามกิเลสไปเรื่อยๆทุกวันเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวให้เข้าใจตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้ความจริงแล้วจะละกิเลสได้อย่างไรเพราะคิดว่าตนเองไม่มีกิเลสเลยแต่ถ้าคิดว่านะคะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยตามกิเลสไปเนี่ยจริงไหมถ้าจริงนะคะชีวิตที่ผ่านมาก่อนฟังธรรมะเป็นยังไงและชีวิตที่กำลังเป็นอยู่และได้ฟังธรรมะแล้วนะคะก็มีการฟังธรรมะขั้นการตามกิเลสแต่กิเลสเร็วนะคะกำลังฟังธรรมะก็เกิดแทรกขั้นได้เพราะฉันจะเห็นกำลังของกิเลสจริงๆค่ะว่ามีหลายระดับขั้นที่ไม่รู้เลยเพราะบางเบามากเพียงแค่เห็นก็ติดข้องแล้วกับขั้นที่ถึงกับปรากฏนะคะเป็นความติดข้องอย่างมากหรือโทสะก็เป็นโทสะอย่างแรงนี่ก็แสดงให้เห็นว่าวันทั้งวันเนี่ยก็เต็มไปด้วยกิเลสสลับขั้นกับการฟังธรรมะดีไหมคะตอนฟังธรรมะดีแน่และถ้าไม่ฟังเลยไม่เข้าใจเลยก็เต็มไปด้วยกิเลสตลอดชาติ
3: ท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดมาก่อนก็ดูเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีครับแม้แต่ลืมตาตื่นครับท่านอาจารย์แต่ว่ากล่าวว่ามีแต่ว่าความรู้ที่จะเข้าใจกิเลสที่เป็นไปเช่นเป็นกิจวัตรประจำวันก็ไม่รู้จักสภาพที่เป็นกิเลสจริงๆอย่างเช่นแม้บุคคลที่ศึกษาเองแล้วก็ตามก็ไม่มีปัจจัยที่จะรู้กิเลสที่เป็นไปขนาดนั้น
2: ค่ะต้องอาศัยการฟังก่อนไงคะค่ะแค่เอื้อมมือไปนี่ก็ตามกิเลสละพยักหน้าก็ตามกิเลสละ
5: ก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับว่าสะสมกิเลสมามากแม้แต่วันนี้วันเดียวตั้งแต่เช้ามานี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเป็นไปตามกิเลสส่วนใหญ่แต่ว่าที่เมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนี่ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับที่กล่าวถึงว่าก็ยังมีขณะที่มีการฟังธรรมะแทรกขั้นการตามกิเลสก็เป็นโอกาสที่ กุศลธรรมจะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเข้าใจถูกเห็นถูกจากการที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมก็มีข้อความในคาถาธรรมบทนะครับที่กล่าวถึงว่ากิเลสมีมากเพียงใดนะครับพระองค์ก็ทรงแสดงไว้นะครับว่ากิเลสนี้เป็นสภาพธรรมะที่หยาบแล้วก็สะสมมาอย่างมากมายถ้าหากกิเลสมีรูปมีร่างจักรวาลก็แคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำเกินไปไม่พอที่จะให้เก็บกิเลสแต่ว่าในความจริงแล้วนะครับกิเลสเป็นนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างเกิดขึ้นทับหยิบหน้าที่แล้วก็ดับไปสะสมสืบต่อแล้วก็จะมีกำลังมากขึ้นถ้าเป็นผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสเพราะฉะนั้นการที่จะค่อยๆเห็นโทษของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความไม่รู้สภาพธรรมะตามความจริงก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
6: เรียนพระอาจารย์ได้ฟังพระอาจารย์เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าทุกท่านคิดเรื่องที่ต้องการคิดหรือเปล่าเพราะต้องการจึงคิดเรื่องนั้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรายังไม่ทันเอื้อมมือหรือว่าทำอะไรกิเลสก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ค่ะก็ไม่มีเรานะคะแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นพอเห็นขณะที่เห็นไม่ใช่กิเลสเพราะเหตุว่าเป็นผลของกรรมนะคะแต่ขณะที่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสที่นอนเนื่องที่ยังไม่ได้ดับแต่ขณะนั้นไม่มีกิเลสที่เกิดขึ้นทำกิจการงานแต่หลังจากขณะเห็นไปเพียงแค่3ขณะจิตนะคะกิเลสก็เกิดแล้วอกุศลที่สะสมมาก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะ3ขณะจิต
6: 3ขณะจิตที่กิเลสเกิดขึ้นแล้วท่านอาจารย์หมายถึง
2: หมายความว่านะคะจักขุวิญญาณดับไปจิตที่เกิดต่อเป็นสัมปติชนะเป็นผลของกรรมที่จะต้องรับอารมณ์นั้นสืบต่อโดยการที่ว่าไม่ได้ทำกิจเห็นเลยนะคะแต่จรดหรือมีอารมณ์นั้นที่จิตเห็นยังไม่เป็นอารมณ์อื่นเพราะกรรมทำให้ไม่ใช่เห็นตลอดเวลาแต่ว่าเห็นหนึ่งขณะเป็นผลของกรรมดับแล้วผลของกรรมที่เกิดต่อก็คือสัมปติชนะจิตรับอารมณ์ต่อจากจักขุวิญญาณแต่ไม่ได้ทำทัศนกิจดับไปแล้วหนึ่งขณะนะคะอีกหนึ่งขณะก็คือสันติรณะเกิดสืบต่อรับอารมณ์ต่อจากสัมปติชนะดับไปแล้วโวทัพนะจิตเกิดต่อรับอารมณ์เดียวกันนะคะดับไปแล้วขณะนั้นอกุศลที่มีอยู่ที่สะสมไว้เนี่ยค่ะก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นทำกิจการงานเป็นกามาสวะหรือเป็นภวาสวะก็แล้วแต่นะคะอวิชชาสวะนั้นมีแน่เวลาที่มีความติดข้องในสิ่งนั้นโดยที่ว่าไม่ได้ปรากฏว่าเป็นความติดข้องให้รู้เพราะเร็วมากเพียงแค่กระทบปรากฏก็ติดข้องแล้วพระเชิญจริงกล่าวว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆจะไม่รู้เลยนะคะว่ามีกิเลสมากเพราะฉะนั้นการที่รู้ตรงตามความเป็นจริงก็ยังเห็นว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมะก็ยังมีโอกาสที่ท่ามกลางกระแสของกิเลสนะคะจากภวังค์เป็นเห็นกิเลสเกิดแล้วก็เป็นภวังค์กระแสของภวังค์แล้วก็มีการได้ยินและกิเลสเกิดแล้วก็เป็นภวังค์ไปก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นกว่าสะสมความเห็นถูกจนกระทั่งค่อยๆละคลายความไม่รู้ขณะนั้นนะคะจะนานสักเท่าไหร่ที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ใครจะเข้าใจพระธรรมผิดคิดว่าพระผู้มีพระภาคตรัสให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไปสู่ที่ต่างๆเพื่อที่จะได้รู้สภาพธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะใครจะไปไหนก็ไปด้วยกิเลสแล้วก็จะละกิเลสได้อย่างไรเพราะว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจนกว่ามีการฟังแล้วเข้าใจได้รู้ว่าไม่มีใครสักคนนอกจากธรรมะเป็นจิตและเจตสิกและรูปซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกว่าปัญญาเพิ่มขึ้นค่อยๆละคลายความไม่รู้แล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตรงตามที่ได้ฟังตามลำดับจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได
6: ้ตามกิเลสนี่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรบางอย่างที่จะตามกิเลส
2: ค่ะตื่นมานี่มีกิเลสไหมคะและทำอะไรขณะนั้นทำด้วยกิเลสหรือเปล่าแค่เอื้อมมือไปตามกิเลสหรือเปล่า
6: ตามกิเลส
2: ค่ะแต่ละคำที่รับประทานอาหารตามกิเลสหรือเปล่าค่ะ
6: แต่กิเลสเกิดแล้วขณะที่เรายังไม่ได้ทำกิจอะไรเลย
2: ไม่มีเราเลยค่ะค่ะเป็นธรรมะทั้งหมด
3: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของความสะสมที่รวดเร็วที่จะให้กิเลสหรือว่าอกุศลธรรมเกิดขึ้นและหนทางที่จะเหมือนกับบุคคลก็รู้ว่ากิเลสไม่ดีการที่จะไม่ให้กิเลสหรืออกุศลเป็นไปคือยังไงครับท่าน
2: ค่ะไม่มีใครทำให้กิเลสหมดแต่รู้ว่ามีปัจจัยที่ทำให้กิเลสเกิดคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะกิเลสก็ค่อยๆละลงไปไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอกุศลได้นอกจากปัญญา
3: จากความมากมายของอกุศลนั้นต้องอาศัยความรู้ที่มากมายเช่นเดียวกันนะท่านที่จะค่อยๆขัดเกลาแล้วก็ละ
2: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะไปทำให้เกิดปัญญาที่จะดับกิเลสได
5: ้กราบท่านอาจารย์ครับขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์ต่อเนื่องในประเด็นที่กล่าวถึงกิเลสอีกครับท่านอาจารย์ครับว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่กล่าวถึงว่าการตามกิเลสก็ดูเหมือนว่ากิเลสจะมีอำนาจบังคับบัญชาครับท่านอาจารย์ครับในความเข้าใจละเอียดจะเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย
2: ์ยังมีเราใช่ไหมคะ
5: ยังมีเรา
2: ค่ะนั่นแหละค่ะตามละ
5: ครับแล้วก็ที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากับอาจารย์วิชัยถึงว่าการที่จะค่อยๆเป็นผู้ที่รู้แล้วก็ค่อยๆขัดเกลากิเลสนี่ก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนครับท่านอาจารย์
2: ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่เราทำได้ถ้าไม่มีปัญญาเลยไม่เข้าใจเลยไม่มีทางที่จะดับกิเลสเลย
5: ครับท่านอาจารย์ครับแม้ในสมัยพุทธกาลเองผู้ที่เป็นพระอริยสาวกทั้งหลายท่านก็เห็นคุณของพระธรรมท่านก็พยายามที่จะกล่าวเตือนผู้ที่ยังมากด้วยกิเลสอย่างเช่นที่กล่าวถึงว่าท่านทั้งหลายจงทำตามพระพุทธพจน์อย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับข้อความในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นคำที่กล่าวด้วยความหวังดีแต่ว่าในการศึกษาที่จะไม่ให้หลงผิดในความเป็นตัวตนจะเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
2: ก็ต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงอย่างละเอียดนะคะตั้งแต่เป็นธรรมะใช่ไหมหรือว่าเป็นเรา
5: เป็นธรรมะครับ
2: ค่ะแล้วเราจะทำให้กิเลสหมดได้ไหม
5: ไม่ได้ครับอาจารย
2: ์ความรู้มีหรือเปล่า
5: ครับก็ต้องอาศัยการสะสม
2: ความไม่รู้มีหรือเปล่าม
5: ีมากครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นความจริงที่จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นให้ตรงถูกต้องนะคะบางท่านจะได้ยินข้อความว่าผู้ที่ประพฤติผิดปฏิบัติผิดในโพธิปักขิยธรรมถึงระดับนั้นแสดงว่ากำลังของกิเลสเนี่ยแค่ไหน
5: เป็นสิ่งที่จะประมาทไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ความเป็นเราความเป็นตัวตนนี้ก็มากมายครับ
2: เมื่อกี้นี้คุณคำปั่นก็อุปมากิเลสแล้วใช่ไหมคะว่ามากมายแค่ไหนแล้วก็จะให้หมดไปลองคิดดูอยู่ในใจด้วยใครก็เอาออกไม่ได้แล้วก็มองไม่เห็นด้วยแต่ว่ามากถึงอย่างนั้นกว่าจะค่อยๆหมดก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่เป็นความเห็นที่ถูกต้องนะคะทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นเป็นหนทางเดียว
7: ค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้อธิบายถึงการขัดเกลากิเลสซึ่งมีมากนะคะท่านอาจารย์แล้วก็กุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่จะสามารถจะค่อยๆขัดเกลากิเลสเนี่ยจะเป็นกุศลระดับไหนคะท่านอาจารย
2: ์ต้องเป็นปัญญาค่ะความเห็นถูกต้อง
7: ก็กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีหลายระดับอะค่ะ
2: กำลังจะเอาเป็นดวงๆขึ้นมาพูดด้วยกันค่ะฟังธรรมะเข้าใจแล้วกุศลจิตดวงไหน
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนตรคุณณัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจิรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่998ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2558
2: ฟังธรรมะเข้าใจแล้วกุศลจิตดวงไหนสังขารขันธ์เกิดแล้วดับแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะสะสมอยู่ในจิตเลือกได้ไหมว่าจะให้เกิดเมื่อไหร่แม้แต่กุศลจากการที่ได้ฟังแล้วเพราะเป็นสังขารขันธ์ทุกคำบอกแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนนะคะเป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันไหนขณะนี้ปัญญาจะเกิดเข้าใจลักษณะของแข็งได้ไหมกุศลจิตดวงไหนสะสมมาตั้งแต่ครั้งไหนและก็มีอกุศลสลับขั้นอย่างไรก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดค่ะ
7: ค่ะถ้าจะค่อยๆละความไม่รู้หรือว่าขัดเกลาความไม่รู้ก็ต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ธรรมะตามความเป็นจริง
2: เพราะว่าอย่างอื่นนะคะดับกิเลสไม่ได้ละคลายไม่ได้นอกจากปัญญาที่เป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
7: ค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะถึงแม้ว่าในขณะที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้สามารถที่จะไปดับกิเลสจริงๆได้แต่เพียงแต่ว่ากุศลที่เกิดขึ้นขณะนั้นเนี่ยเป็นไปในทางที่จะทำให้ดับกิเลสในอนาคต
2: ปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทาก
3: ราบพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าบุคคลที่ได้ยินได้ฟังก็รู้ว่าตามที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ศึกษาว่าปัญญาเนี่ยครับเป็นสภาพธรรมะที่ละแล้วก็ดับกิเลสได้แต่ว่าความรู้หรือปัญญาท่านอาจารย์โดยลักษณะของเขาเนี่ยก็ถ้าไม่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วก็รู้ลักษณะของความที่เป็นปัญญาจริงๆก็เหมือนกับกล่าวได้ว่าปัญญาละกิเลสแต่ว่าปัญญาคือจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีลักษณะอย่างไรแล้วจะอบรมความรู้ความเข้าใจอย่างนั้นขึ้นยังไงครับท่านอาจารย์
2: เดี๋ยวนี้เข้าใจไหมคะ
3: ก็เข้าใจขึ้นบ้าง
2: นั่นแหละค่ะลักษณะของปัญญาไม่ใช่ขณะอื่นเลย
3: ตั้งแต่เริ่มรู้จักแข็งรู้จักสภาพธรรมะนี่ก็เป็นการสะสมของปัญญาเพิ่มขึ้น
2: เข้าใจเมื่อไหร่นะคะขณะนั้นก็เป็นปัญญาเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราอยากเห็นหน้าตาปัญญาทำงานจังปัญญาหน้าตาเป็นยังไงนะคะทำตอนไหนเนี่ยนะแต่ว่าจากการเข้าใจธรรมะแล้วก็สะสมเนี่ยเราก็รู้ได้นะคะว่ากิเลสก็ได้สะสมมาแล้วก็ปัญญาก็สะสมมาและจะทำหน้าที่ยังไงกันเมื่อไหร่นะคะแต่ให้ทราบว่าคนที่เริ่มรู้สึกตัวว่ามีกิเลสมากรู้สึกตัวจริงๆนะคะเข้าใจจริงๆว่ามากยากที่จะให้หมดได้นี่เริ่มรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเป็นคนดีหรือทำความดีหน้าที่ของปัญญาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าปัญญาต้องมาเกิดขึ้นทำกิจรู้ในขณะนั้นนะคะแม้ความเข้าใจที่มีแล้วเนี่ยค่ะก็สะสมนำไปในกิจทั้งปวงแม้แต่การที่จะรู้ว่านะคะขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นอกุศลเกิดเพราะฉะนั้นที่ไม่เคยทำความดีเล็กๆน้อยๆเริ่มแล้วใช่ไหมคะแม้แต่เราไม่ได้ทิ้งของคนอื่นทิ้งก็เก็บไปทิ้งได้ไม่ต้องคอยหรือเลือกว่าให้เจ้าของมาเก็บไปทิ้งเองใช่ไหมคะพระอาจารย์จะเห็นได้ค่ะว่าเพราะรู้อย่างนี้นะคะปัญญานำไปในกิจทั้งปวงการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่เคยทำมาก่อนหรือการที่จะเห็นใจคนอื่นเข้าใจคนอื่นซึ่งแต่ก่อนนี้นะคะถ้าเขาทำผิดก็ว่าแต่ว่าเขาไม่รู้และถ้าเราพูดกับเขาบอกเขาดีๆนะคะแทนที่จะเป็นโทสะเป็นเมตตาอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องปัญญาที่มีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะว่ากิเลสเยอะมากแล้วก็เกิดขึ้นตามกิเลสไปทั้งวันแต่เมื่อมีปัญญาแล้วปัญญาก็ค่อยๆนำไปในการที่จะมีกายที่ดีวาจาที่ดีและก็ใจที่ดี แต่ไม่ต้องไปนั่งคิดว่าแล้วปัญญาไปรู้อะไรตอนไหนยังไงนะคะกำลังเข้าใจนี่คือปัญญาดับละแต่ว่ากำลังพยักหน้าก็เป็นกิเลสละเนี่ยค่ะเร็วอย่างนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเลยนะคะนอกจากว่าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นและสภาพธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะก็จะปรากฏให้เข้าใจขึ้นว่าขณะใดไม่ใช่เราก
5: ราบท่านอาจารย์ครับจากที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากับอาจารย์วิชัยเมื่อสักครู่ที่กล่าวถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของปัญญาที่จะอุปการะเกื้อกูลให้มีการสะสมความดียิ่งขึ้นท่านอาจารย์ครับนี่ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับที่กล่าวถึงว่าความเข้าใจนั่นแหละที่สะสมมาก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สังขารขันธ์เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคำใหม่สำหรับผู้ที่เริ่มฟังเริ่มศึกษาก็คือคำว่าสังขารขันธ์จริงๆแล้วคืออะไรครับท่านอาจารย์ครับในความเป็นจริงของธรรมะ
2: ค่ะสังขารในความหมายไหนคะพระเหตุว่ามีสังขารธรรมสังขารขันธ์อภิสังขารสังขารูปธิค่ะ
5: โดยนัยยะที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกธรรมที่เกิดประกอบกับจิตที่ปรุงแต่งให้จิตเป็นไปต่างๆครับ
2: ค่ะธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตคือเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทนะคะสำหรับความรู้สึกเป็นเจตสิก1คือเวทนาขันธ์ความจำภาษาบาลีก็ใช้คำว่าสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ์
5: ท่านอาจารย์ครับก็เป็นการเริ่มเข้าใจในความเป็นไปของธรรมะจริงๆครับท่านอาจารย์ครับว่าจากการที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆนี่ก็เป็นเครื่องเกื้อกูลจริงๆให้เริ่มคิดถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปว่ามีแต่ธรรมะเท่านั้นไม่มีเราครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นความเข้าใจเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่ได้เริ่มฟังเริ่มศึกษาความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังจากส่วนใดของพระธรรมคำสอนก็ล้วนแล้วแต่อุปการะเพื่อกูลให้เข้าใจในความจริงของธรรมะทั้งหมดเลยครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยนะคะแล้วก็ไปทำสติได้ไหมไปทำวิปัสสนาได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะไม่ได้เข้าใจอะไรเลย
5: ครับที่ไปทำอย่างนั้นก็เป็นอกุศลที่ไปทำก็พอกพูนอกุศลมากขึ้นครับ
8: เจริญพรโยมอาจารย์คำว่าเพราะเหตุอย่างนี้เนี่ยมุงบอกถึงอะไรเจริญพรคือไม่เข้าใจขอความกรุณาจากโยมอาจารย์ให้ความเข้าใจในการอบรมเจริญปัญญาด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึงตามลำดับมาความเข้าใจสภาพลักษณะของอาการแข็งอย่างนี้เป็นต้นเจริญพร
2: ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะจะกล่าวว่าแม้เพราะเหตุนี้ไม่ได้เจ้าค่ะแต่ขณะใดที่เข้าใจธรรมะแม้เพราะเหตุนี้ที่ได้เข้าใจธรรมะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงจำแนกพระธรรมเพราะเหตุว่ากล่าวถึงจิตแต่ละหนึ่งขณะโดยละเอียดยิ่งเช่นจิตขณะที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีคือขณะที่กำลังหลับสนิทไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกจริงอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงจำแนกจิตโดยประการทั้งปวงแม้แต่ในขณะที่เป็นภวังคจิตเป็นชาติอะไรเป็นผลของกรรมที่จะต้องเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติมีเจตสิกประกอบเท่ากับปฏิสนธิจิตเพราะเหตุว่าเป็นผลของกรรมเดียวกันเมื่อกรรมนั้นทำให้จิตขณะแรกเกิดและดับไปกรรมก็ทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อจากจิตขณะแรกจนกว่าจะสิ้นสุดกรรมแต่ระหว่างนั้นก็ยังมีการที่จะให้ผลของกรรมคือมีเห็นซึ่งขณะใดที่เห็นขณะนั้นเป็นผลของกรรมซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นผลของกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิหรือเป็นผลของกรรมอื่นแต่ว่าทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นผลของกุศลกรรมก็ควรที่จะมีการเห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่น่าพอใจแต่บางกาละก็ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าขณะนั้นกรรมอื่นที่ทำให้จิตได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจให้ผลถึงวาระที่จะต้องได้ยินก็ต้องได้ยินไม่ใช่เราอยากได้ยินตามใจชอบอยากเห็นตามใจชอบเพราะเหตุว่าทั้งหมดเป็นธรรมะ แม้เพราะเหตุนี้ที่ความจริงเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้อย่างนี้ทรงแสดงจำนวนของเจตสิกที่เกิดกับจิตแต่ละหนึ่งขณะพร้อมทั้งความรู้สึกซึ่งเป็นสภาพของเวทนาเจตสิกโดยละเอียดชัดเจนว่าจิตขณะนั้นมีเวทนาอะไรเกิดร่วมด้วยนี่คือแม้เพราะเหตุนี้ทั้งหมดจ้ะค่ะที่ทำให้สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นจิตที่กำลังเกิดดับสืบต่อพร้อมกับเจตสิก
8: คือหมายความว่าเห็นจริงอย่างนี้ได้ยินจริงอย่างนี้ได้กลิ่นรู้สิ่งถูกต้องกระทบสัมผัสอะไรมันจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้เข้าใจความจริงอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: แม้พระเหตุที่ได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงแสดงพระธรรมผู้ฟังจึงสามารถที่จะเข้าใจถูกได้ตามความเป็นจริงจ้ะค่ะ
8: ข้อความละเอียดความนี้ได้ไหมครับอย่างเช่นความจริงของแข็งที่กำลังปรากฏปัญญาสติปัญญาสติสัพพัญญาสามารถรู้ลักษณะของแข็งก็จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้หรือเปล่าครับ
2: เข้าใจธรรมะตามที่ได้ฟังเมื่อไหร่นั่นคือแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงจำแนกธรรมะจ้ะค่ะไม่ได้กล่าวเพียงคำเดียวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ได้กล่าวสั้นๆย่อๆว่าธรรมะมีสองอย่างสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมสภาพที่เกิดขึ้นและต้องรู้เป็นนามธรรมไม่ใช่เพียงเท่านี้แต่ทรงจำแนกพระธรรมโดยละเอียดยิ่งจากการที่ได้ทรงตรัสรู้แม้เพราะเหตุที่ทรงตรัสรู้ทรงจำแนกธรรมจึงทำให้ผู้ที่เข้าใจกล่าวว่าแม้เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
8: คือบุคคลอื่นไม่สามารถจำแนกได้ใช่ไหมครับ
2: แน่นอนจ้ะค่ะจิตขณะนี้กำลังเกิดดับใครรู
8: ้ปัญญารู้ได
2: ้ปัญญาของใคร
8: ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: แม้เพราะเหตุที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งความจริงจึงทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
8: คือประเด็นเพราะเหตุอย่างนี้นั่นมุ่งหมายถึงอะไรหมายถึงเหตุ6ประการที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้หรือก็มุ่งหมายถึงเพราะเหตุในการก่อสร้างบารมีทั้ง10ประการมีทานศีลเป็นต้นมาจึงจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าจารย์พล
2: พูดได้แต่ไม่รู้จักแต่ว่าเมื่อรู้จักเมื่อไหร่ก็รู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดจ้ะค่ะจิตเจตสิกรูปไม่ว่าโดยนัยยะของบารมีโดยนัยยะของทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วในพระไตรปิฎก
9: กราบเรียนท่านอาจารย์วิกรและท่านผู้ร่วมสนทนาธรรมที่เคารพทุกท่านต่อเนื่องจากพระสูตรเมื่อวานที่ว่าถ้าติเตียนด้วยกุศลจิตเนี่ยเพื่อให้อะไรดีขึ้นเนี่ยก็ควรทำก็เลยจะขอความกรุณาว่าเพ่งโทษติเตียนแล้วก็พูนธนา
5: ครับก็ขออนุญาตท่านอาจารย์ครับแล้วก็จะได้กราบเรียนท่านอาจารย์ในความละเอียดของพระธรรมด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากล่าวถึงความประพฤติเป็นไปครับของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นี่นะครับก็จะมีพฤติกรรมหรือว่าความประพฤติเป็นไปที่ไม่เหมาะสมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนเข้าสู่เพศที่สูงยิ่งคือเพศบรรพชิตเมื่อมีการกระทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรในฐานะที่เป็นอุบาสกบาสิกาผู้ที่เข้าใจความจริงจะนิ่งเฉยอยู่จะเป็นการเหมาะควรไหมเพราะว่าถ้าหากว่าไม่กล่าวความจริงให้เข้าใจท่านจะรู้ตัวไหมว่าท่านทำอะไรที่ไม่ถูกต้องจึงมีคำอยู่3คำซึ่งปรากฏมากมายนะครับทั้งในส่วนของพระวินัยแล้วก็ในส่วนของพระสูตรด้วยนะครับที่กล่าวถึงผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่มีปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผิดอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็กล่าวให้เข้าใจตามความเป็นจริงซึ่งคำแรกนะครับก็คือคำว่าเพ่งโทษซึ่งในภาษาบาลีก็คืออุชายติซึ่งก็มีความหมายนะครับว่าเห็นถึงความประพฤติที่ไม่ดีประพฤติชั่วแล้วก็กล่าวให้เข้าใจว่านี่คือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุนำมาซึ่งความไม่เลื่อมใสของผู้อื่นนะครับอันนี้คือคำแรกเป็นการกล่าวให้เห็นถึงความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรคำที่สองคือคำว่าติเตียนภาษาบาลีนะครับท่านใช้คำว่าขียติหมายถึงว่าตำหนิให้รู้ตัวเลยว่าเป็นสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรทำอย่างนี้ได้อย่างไรเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเลย
10: แล้วก็คำที่สามครับน่าสนใจมากก็คือคำว่าโพนธนาภาษาบาลีก็คือวิปาเจติซึ่งท่านก็ให้คำอธิบายไว้ไพเราะทีเดียวนะครับว่าพูดให้กว้างขวางออกไปคือกระจายข่าวให้แพร่สะพัดไปในทุกที่ทุกสถานเป็นการกล่าวมุ่งประโยชน์ให้สำนึกจริงๆว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้าใจถูกต้องตามไปด้วยว่าพฤติกรรมอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรซึ่งก็จะเป็นการช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องคือรักษาพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจถูกนะคะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเป็นผู้ที่เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะแล้วเห็นคนอื่นทำสิ่งที่ไม่ถูกใจของคนนั้นคิดยังไงทุกคนมีใจค่ะคิดได้ใจของทุกคนคิดยังไง
10: ในเมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ควรที่จะให้เขาได้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อประโยชน์คือการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครับท่านอาจารย์
2: ค่ะมีความหวังดีไหมคะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ถูกเป็นโทษอย่างยิ่งควรไหมที่จะให้เขารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ถูกนี่เป็นความหวังดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพ่งโทษคุณคำปันให้คำแปะครั้งหนึ่งค่ะ
10: เพ่งโทษก็คือเห็นถึงความประพฤติที่ไม่ดีประพฤติชั่วแล้วก็กล่าวให้เข้าใจว่านี่คือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุนำมาซึ่งความไม่เลื่อมใสของผู้อื่น
2: ค่ะเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าความประพฤติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นต่างกับคนไม่รู้ก็ได้แต่ว่าใช่ไหมคะแล้วที่ถูกเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเข้าใจถูกเนี่ยรู้ว่าเป็นธรรมะฝ่ายอกุศลรู้ว่าเป็นธาตุรู้ว่าเป็นการสะสมซึ่งไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยแต่ธรรมะฝ่ายดีก็ให้ผลดีธรรมะฝ่ายชั่วก็ต้องให้ผลชั่วความเห็นผิดจะเป็นความเห็นถูกไม่ได้เลยและถ้าใครกำลังเห็นผิดเข้าใจผิดจะมีความกรุณาที่จะให้เขาเนี่ยได้เข้าใจถูกไหมเพราะฉะนั้นจึงได้ถามว่าแล้วผู้ที่รู้ขณะนั้นใจเป็นยังไงมีความหวังดีหรือเปล่ามีความกรุณาหรือเปล่าเมื่อมีความหวังดีเมื่อมีความกรุณานะคะควรไหมที่จะกล่าวสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้เขาสามารถพิจารณาได้เขาจะฟังหรือไม่ฟังนะคะจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาแต่ผู้นั้นก็ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้นั้นแล้วคือได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดคือให้เขาได้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นเพ่งโทษไม่ใช่เพียงแต่ว่าใครทำไม่ดีก็ว่าแต่ต้องเป็นผู้ที่หวังดีด้วยที่จะให้เขาเข้าใจความจริงที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่ทำผิด
10: ครับท่านอาจารย์ครับในคำตามาก็คือติเตียนก็คือกล่าวตำหนิให้ได้เห็นจริงๆว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควร
2: ควรทำไหมคะฟังเผินๆไม่ควรติใครแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้าเป็นผู้ที่หวังดีจริงๆติไหมแต่ไม่ใช่ติเปล่าๆนะคะก็ต้องแสดงให้เห็นด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ถูกจริงๆและผิดจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจถูกควรที่จะติไหมคะหรือกลัวไม่กล้าตินั่นคือความรักตนไม่หวังดีต่อคนอื่นด้วยไม่พูดสิ่งที่จริงและตรงให้เขาเข้าใจนั่นชื่อว่าเป็นมิตรหรือเปล่าหวังดีหรือเปล่าปล่อยเข้าไปสู่ความเห็นผิดตกเหวลึกก็ตกไปไม่มีวันได้ขึ้นมาอีกเลยหันหลังให้พระสัตธรรมนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความหวังดีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จริงเพ่งโทษรู้ว่าโทษอยู่ตรงไหนชี้แจงให้เห็นถูกให้เข้าใจแล้วก็ติเตียนให้รู้ด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง
10: ครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็พูดถึงโพนธนาก็คือพูดให้กว้างขวางออกไปคือกระจายข่าวให้แพร่สะพัดไปในทุกที่ทุกสถานครับ
2: ค่ะคนไทยใช้คำนี้ด้วยใช่ไหมคะใครทำผิดใครทำชั่วก็โพนธนาแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่หวังดีนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่ผิดทั่วไปหมดได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นโพนธนาก็คือ
10: พูดให้กว้างขวางออกไปคือกระจายข่าวให้แพร่สะพัดไปในทุกที่ทุกสถานครับ
2: ค่ะผิดไหมคะดีไหม ดีเพราะว่าคนจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทแม้ในครั้งอดีตนะคะเมื่อมีพระภิกษุที่ผิดพระวินัยกระทำสิ่งที่ไม่ควรอุบาสกอุบาสิกาเพ่งโทษรู้เลยว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรติเตียนบอกด้วยให้รู้ว่าไม่สมควรแล้วก็โพนธนาด้วยให้รู้ทั่วๆกันไปเพราะว่าอาจจะมีคนที่เข้าใจผิดเห็นดีเห็นงามตามไปเพราะความไม่รู้ก็ได
3: ้ก็เดี๋ยวนี้ก็ได้ยินคำว่าเพ่งโทษรู้สึกว่าจะเหมือนกับไปเพ่งดูโทษของคนอื่นโดยที่ขณะนั้นเหมือนกับเป็นอกุศลเพราะว่าได้ยินคำว่าเพ่งโทษแล้วก็เหมือนกับไปคอยที่จะเหมือนกับจับผิดนะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกว่านะคะที่มูลนิธิมีแต่การศึกษาปริยัติไม่มีการปฏิบัติเพ่งโทษหรือเปล่าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะคะเพ่งโทษเพราะเข้าใจผิดแต่สำหรับผู้ที่มีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็จะรู้ว่าเพ่งโทษผู้ที่เข้าใจผิดเห็นผิดว่าการอบรมเจริญปัญญาต้องไปสู่สำนักหนึ่งสำนักใดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเหตุผลนะคะที่พร้อมที่จะได้ไตร่ตรองพิจารณาว่าความเป็นจริงคืออย่างไรมีเราที่จะไปทำหรือว่าเป็นการอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามที่พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาแสดงให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นการอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่เป็นการไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเพ่งโทษคืออะไรสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเห็นสิ่งที่ถูกเป็นผิดเพ่งโทษเข้าใจว่าผิดแต่สำหรับผู้ที่รู้นะคะไม่ได้กล่าวสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ได้ชี้แจงเหตุผลเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการให้เห็นโทษจริงๆโดยการบอกว่าสิ่งที่ถูกคืออย่างไรและสิ่งที่ผิดเป็นโทษอย่างไรแต่ผู้ที่เป็นอกุศลและก็เพ่งโทษเพราะไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็กล่าวคำซึ่งไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะว่าเป็นการที่ว่าไม่ได้รับฟังเหตุผลว่าการรู้สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นคำที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือเห็นในขณะที่กำลังเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกทั้งหมดไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคำนี้เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงว่าระหว่างสองคำเพ่งโทษคือรู้ว่าอันไหนผิด
3: ที่ไม่รู้ความจริงแล้วก็พูดด้วยความไม่รู
2: ้ค่ะกล่าวโทษแต่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้แต่ว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่มีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าอะไรถูกอะไรผิดเพ่งโทษคือสิ่งใดที่ผิดก็ให้เขาได้รู้ว่านั่นผิดค่ะไม่ใช่ปล่อยปละละเลย
3: ครับขออีกคำครับเหมือนกับคำที่เป็นอุปัชฌาย์ที่ว่าเป็นผู้ที่เพ่งโทษถูกต้องใช่ไหมครับ
2: ค่ะเป็นความเมตตากรุณาของอุปัชฌายะหรือเปล่าที่มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ผู้ที่สมัครตนเป็นศิษย์มอบตนให้ผู้

0: ืออาจารย์วิทยากรส่วนมากก็พูดถึงเรื่องกิเลสอกุศลทั้งหลายมุ่งบอกถึงเรื่องวินัยอะไรต่างๆที่กระทำไปมันไม่ดีอย่างนี้นี่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจทำอะไรและความประพฤติอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะรับคำที่โยมอาจารย์พูดถึงเรื่องโทษอะไรต่างๆคือไม่เข้าใจคือไม่สามารถที่จะรับได้กิเลสอกุศลทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่เข้าใจแต่พอฟังทำเรื่อยๆไปเนี่ยรู้สึกที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากคือบอกถึงเรื่องกิเลสอกุศลทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นพูดถึงเรื่องวินัยของพระอะไรต่างๆ
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

พื่อให้สบายใจหรือฟังเพื่อความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเกิดปิติต่างจากความต้องการให้สบายใจหรือไม่และการฟังธรรมด้วยความเข้าใจต้องเป็นไปด้วยความเป็นปกติไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนที่จะฟังใช่หรือไม่จากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.29 มิถุนายน 2557

0: ปกติมีเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นเราอยู่แล้วแต่ขณะใดก็ตามที่เข้าใจความจริงเข้าใจไม่ใช่ฟังเฉยๆเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยผู้ฟังสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าวันนี้จิตใจไม่ค่อยจะสบายมาฟังธรรมะดีกว่าเท่านั้นเองเพื่อหวังจะสบายใจอย่างนั้นฟังเพื่อเข้าใจหรือเปล่าแต่ฟังเพื่อตัวเองมาฟังเพื่อตัวเองใช่ไหมคะเพ
1: ื
0: ่อความสบายใจของตัวเองก็อย่างไปทำบุญใส่บาตรก็เพื่อตัวเองจะได้สบายใจอย่างนี้เขาไม่ได้เข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยจึงต้องรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งรู้ยากลึกซึ้งต้องอาศัยการฟังแล้วจึงเข้าใจในความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีการที่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยควรไหมที่จะเข้าใจหรือไปเที่ยวดีกว่าดูหนังดูละครดีกว่าแทนที่จะฟังธรรมะขณะนั้นก็ไม่เห็นประโยชน์แต่ผู้ที่จริงใจรู้ว่าทำไมฟังเพราะไม่รู้ควรรู้ไหมรู้ได้ไหมมีหนทางที่จะเข้าใจไหมผู้นั้นก็เป็นผู้ตรงที่ว่าเพื่อเข้าใจเรียนวิชาอื่นเรียนเพื่ออย่างอื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เนี่ยค่ะก็รู้ว่าไม่ใช่เพื่อไปทำมาหากินเพื่อไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเพื่อเข้าใจจากการที่ไม่เข้าใจก็เป็นความเข้าใจตรงตามที่ฟังฟังเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อให้สบายใจเพราะฉะนั้นบางคนนะคะฟังด้วยความเป็นตัวตนก็คือว่าฟังธรรมะแล้วสบายใจชัดไหมคะเพื่อตัวตนหรือเปล่าเพราะเป็นตัวตนอยู่แล้วและฟังเพื่อสบายใจแล้วก็พอใจด้วยนะคะฟังแล้วสบายใจแต่คำตอบนี้ไม่ตรงกับจุดประสงค์ของการฟังฟังแล้วคนที่พูดธรรมะก็เพื่อเขาสบายใจเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เพื่อความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ความถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าฟังแล้วเข้าใจคนที่พูดสนทนาธรรมะก็ปิติว่าฟังแล้วเข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วสบายใจก็เท่านั้นเองแค่สบายใจจะได้อะไรนอกจากความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็เป็นผู้ที่รู้ค่ะจากการที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยนะคะขณะนั้นก็คือตั้งจิตไว้ชอบโดยไม่มีใครตั้งแต่จิตนั้นแหละที่เข้าใจธรรมะไม่หันไปทางอื่นเพราะฉะนั้นตั้งไว้ในความถูกต้องคือฟังเพื่อเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริง
2: ๆสมมติเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันอะไรที่มีสนทนาธรรมเนี่ยก็มาฟังธรรม
0: เพื่อตัวเองหรือเปล่าไม่ไปที่อื่นละเอียดไหมคะธรรมะถ้าแล้วแต่เหตุปัจจัยจะต้องไปก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเสียดายวันนี้ไม่ได้ฟังแล้วเวลาที่จะฟังก็มีแต่ไม่ฟังนั้นไม่เสียดายเลยกลับมาเสียดายตอนที่ไม่ได้ฟังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเมื่อเป็นปกติก็คือว่าแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือผู้ที่เข้าใจธรรมะไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะได้ฟังก็ได้ฟังไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ฟังจำเป็นที่จะไม่ได้ฟังแต่ถ้ามีโอกาสแล้วไม่ฟังเป็นอีกเรื่องนึงมีเวลาก็ไม่ฟังก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงถ้ามาได้แต่ไม่มาถ้ามาไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วไงคะจะไปเสียดายอะไรก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผลของการฟังคือเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่ความรู้สึกเสียดายก็เป็นธรรมะไม่เสียดายก็เป็นธรรมะทุกอย่างหมดค่ะเลือกไม่ได้เลยเพราะอะไรคะมีปัจจัยเกิดขึ้นชั่วคราวสั้นมากแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาให้เสียดายอีกเลยจะไปเสียดายอะไรกับสิ่งที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกไม่กลับมาให้เสียดายด้วยถ้ามีความเข้าใจจริงๆจะเดือดร้อนไหมในเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมะขณะที่กำลังเข้าใจจะเป็นอื่นไม่ได้จะเป็นไม่เข้าใจไม่ได้แต่ขณะที่ไม่เข้าใจก็จะเป็นเข้าใจไม่ได้ก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าใจก็มีก็สะสมไป
3: ไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคล พราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตปกิณณกะธรรมตอนที่1619สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2551
0: ด้วยเหตุนี้นะคะจิตทุกประเภทเป็นวิญญาณขันสลับกันได้ใช่ไหมคะจากรูปขันธ์แล้วก็มาที่วิญญาณขันธ์สองขันธ์แล้วเหลืออีกสามขันธ์เป็นธรรมะอะไรเจตสิกเพราะว่าปรมัตถธรรมมีสี่จิตเจตสิกรูปนิพพานนิพพานไม่เกิดไม่ดับไม่มีการที่จะใกล้หรือไกลเลวหรือประณีตภายในหรือภายนอกเหมือนอย่างกับสภาพธรรมะที่เกิดดับด้วยเหตุนี้นะคะนิพพานจึงไม่ใช่ขันธ์ถ้ากล่าวถึงขันธ์ก็คือสภาพธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นเมื่อรูปแต่ละรูปทุกรูปเป็นรูปขันธ์จิตแต่ละประเภทนะคะเป็นวิญญาณขันธ์ที่เหลืออีก3ขันธ์เป็นอะไรเป็นเจตสิกทั้งหมดค่ะค่อยๆเข้าใจขันธ์ตามลำดับนะคะลืมไหมคะเพราะอะไรคะกำลังมีสิ่งนี้ปรากฏไงคะแล้วก็รู้ได้เลยว่ากำลังกล่าวเพื่อที่จะให้เห็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
4: อาจารย์เริ่มจากว่ารู้เนี่ยก็คือเป็นนามถ้านามเกิดเนี่ยก็คือรู้แล้วไม่รู้ก็คือธรรมะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยก็หมายความว่ากำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีนะคะถ้ากล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เห็นไม่คิดไม่จำไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยทั้งสิ้นสภาพนั้นเป็นรูปธรรมพอที่จะบอกได้ไหมคะว่าขณะนี้อะไรเป็นรูปธรรมมีเกิดปรากฏแต่ว่าไม่ใช่สภาพรู้ค่ะคือไม่สามารถจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏได้เลย
4: หมายถึงว่าสภาพที่ไม่รู้เนี่ยคือเป็นรูปใช่ไหมคะ
0: สภาพที่ไม่รู้เนี่ยมีไหม
4: มีย
0: ังไม่เรียกชื่อเลยนะคะว่าเป็นอะไรมีใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างได้ไหมคะอะไรบ้างที่ไม่รู้อะไร
4: แข็งเนี่ยไม่รู
0: ้แข็งมีไหมคะ
4: มีค่ะ
0: และแข็งรู้อะไรหรือเปล่า
4: ไม่รู้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเช่นแข็งคือสภาพธรรมะที่เกิดมีลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งหมดนั้นนะคะเป็นรูปธรรมแต่ละอย่างที่ไม่รู้จะเป็นนามธรรมไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นได้ยินเสียงนะคะกำลังรู้ลักษณะของเสียงที่ปรากฏกำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏนะคะกำลังรู้ในสิ่งที่ปรากฏรสใดๆก็ตามที่กำลังปรากฏสภาพที่กำลังลิ้มคือรู้รสนั้นมีไม่ใช่มีแต่รสถ้ามีรสแต่ไม่มีสภาพที่รู้หรือลิ้มรสนั้นก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจึงต่างกันสภาพธรรมะประเภทหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นไม่ใช่สภาพรู้ส่วนอีกธรรมะอย่างหนึ่งนะคะไม่มีรูปร่างใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะหวานก็ไม่หวานแข็งก็ไม่แข็งแต่เกิดขึ้นแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้กำลังเห็นหมายความว่ารู้ว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้คือเห็นจริงๆใครจะมาอธิบายยังไงก็ไม่เหมือนกำลังเห็นใช่ไหมคะเหมือนกับได้ยินเนี่ยค่ะใครจะมาอธิบายเสียงยังไงก็ไม่เหมือนกับขณะที่กำลังได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นสภาพได้ยินเนี่ยมีค่ะไม่ใช่เสียงเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเลยแต่มีกิจการงานหน้าที่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏให้รู้ชีวิตประจำวันนะคะเป็นนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นไม่ใช่ของใครเลยบังคับให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้นี่คือธรรมะนี่คือการเริ่มรู้ว่ากำลังฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะที่มีว่าเป็นธรรมะเป็นอนัตตาด้วยคือไม่ใช่ตัวตนไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยที่ตัวมีอะไรบ้างคะ
4: ที่ตัวใช่ไหมคะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะค่ะ
0: ที่ตัวเป็นธรรมะนะค
4: ะ
0: ไม่ต้องไปหาที่อื่นเลย
4: ค่ะ
0: นะคะธรรมะอะไรบ้างคะที่ตัว
4: มีเห็น
0: ค่ะเป็นนามธรรมค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ
4: ได้ยิน
0: ค่ะรูปธรรมหรือนามธรรมคะ
4: เป็นนาม
0: ค่ะกำลังมีเสียงกำลังรู้เสียงจึงชื่อว่าได้ยินสภาพที่ใช้คำว่ารู้คือกำลังรู้ลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏยังกำลังเห็นก็เป็นเห็นไม่ใช่เป็นได้ยิน
4: ให้เราเข้าใจว่า
0: ความจริงค่ะไม่ใช่ไปเปลี่ยนความเข้าใจนะคะแต่ให้รู้ความจริงสิ่งใดที่จริงอย่างไรความจริงของสิ่งนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยทั้งที่จริงก็ไม่รู้เห็นไหมคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมขณะที่เข้าใจขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะประเภทไหนคะ
4: เป็นนามค่ะ
0: ค่ะเป็นนามธรรมเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็นค่ะ
0: ค่ะนี่เริ่มที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาพอถามถึงเรื่องรูปธรรมเป็นสังสารวัฏหรือเปล่าเนี่ยนะคะคำตอบต้องละเอียดและมากกว่านี้ค่ะเพราะเหตุว่ารูปที่เกิดจากกรรมมีถ้าไม่มีกรรมรูปที่เกิดจากกรรมมีไม่ได้นะคะดับสิ้นสังสารวัฏโดยไม่เป็นกรรมที่จะทำให้เกิดรูปแต่รูปที่เกิดจากจิตถ้าจิตไม่มีรูปที่เกิดจากจิตก็เกิดไม่ได้เหมือนกันก็ดับประเภทของรูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากอาหารที่รับประทานบริโภคเข้าไปเป็นคำๆนะคะก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีจิตไม่มีการที่จะมีชีวิตที่จะต้องรับประทานอาหารรูปที่เกิดจากอาหารก็ไม่มีและยังมีรูปที่เกิดจากอุตุนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยรูปนี้ไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่สังสารวัฏเพราะว่าสังสารวัฏนั้นเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยถ้าไม่มีอวิชชาแล้วนะคะรูปเกิดเพราะอุตุก็เกิดไปไม่ต้องไปทำลายหรือไม่ต้องไปละไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าไม่ได้เกิดเพราะกรรมไม่ได้เกิดเพราะจิตไม่ได้เกิดขึ้นจากอาหารแต่เกิดจากอุตุเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะถ้าเราไม่รอบคอบเข้าใจผิดได้ด้วยเหตุนี้การเข้าใจธรรมะเนี่ยจึงต้องไตร่ตรองแล้วก็เป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็รู้ความหมายด้วยนะคะแม้แต่สังสารวัฏสังสาระเป็นการเกิดดับสืบต่อวัฏฏะวนเวียนไม่พ้นไปจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ว่ากี่ภพกี่ชาตินะคะก็เป็นอย่างนี
5: ้ขออนุญาตเรียนถามค่ะว่าลักษณะของสภาพธรรมะนี่นอกจากจะมีลักษณะที่เกิดดับแล้วก็เป็นอนัตตาแล้วยังมีลักษณะอื่นอีกไหมคะคุณค่
6: ะที่ใช้คำว่าธรรมะเกิดดับนะคะคือหมายถึงว่าธรรมะที่เป็นนามธรรมรูปธรรมเนี่ยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องดับไปเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมรูปธรรมก็ทำให้มีลักษณะ3อย่างนะคะก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแล้วก็มีลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ใช้คำว่าเกิดดับนะคะแล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยใช้คำว่าไตรลักษณะหรือว่าสามัญลักษณะคือลักษณะทั่วไปของนามธรรมรูปธรรมแต่ละนามนี่นะคะเขาก็มีลักษณะเฉพาะของเขาอย่างเช่นจิตนี่นะคะลักษณะเฉพาะของจิตก็คือเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ส่วนเจตสิกทั้ง52ประเภทนี่นะคะมีลักษณะที่ต่างๆกันเรียกว่าลักษณะเฉพาะของเจตสิกอย่างเช่นเวทนานี่นะคะก็มีลักษณะก็คือความรู้สึกนั่นเองซึ่งความรู้สึกก็ยังต่างกันออกไปอีกถึง5ประเภทสัญญามีลักษณะจำแล้วก็เจตสิกแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็มีความต่างกันอย่างการที่จะเห็นได้เนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยผัสสะเจตสิกซึ่งทำหน้าที่กระทบกับอารมณ์เพราะฉะนั้นลักษณะของผัสสะก็คือกระทบอารมณ์ลักษณะของเจตนาก็คือจงใจหรือว่าขนขวายเนี่ยนะคะทำให้ธรรมะอื่นๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างรูปธรรมนะคะที่จำแนกเป็น28รูปเนี่ยจำแนกโดยลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกันธาตุดินเนี่ยนะคะก็คือมีความแข็งและอ่อนธาตุไฟนะคะเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำนี่ก็มีหน้าที่ของเขาก็คือเกาะกลุ่มนะคะทำให้ประสานระหว่างธาตุทั้งหลายเนี่ยนะคะให้อยู่ด้วยกันหรือว่าอีกลักษณะหนึ่งก็คือไหลไปและทุกๆรูปเนี่ยนะคะมีลักษณะก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
0: ก็เป็นเรื่องของธรรมะนะคะก็คือสิ่งที่มีจริง ก็กลับมาให้เข้าใจว่าเวลาที่จะพูดถึงธรรมะไม่ว่าโดยชื่ออะไรก็ตามทั้งหมดนะคะที่ได้ยินก็ต้องเป็นความจริงของสิ่งที่มีจริงๆโดยนัยยะหลากหลายเช่นเมื่อกี้นี้ถามถึงเรื่องของลักษณะใช่ไหมคะที่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกันเท่านั้นหรือว่าเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างที่ว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะคะเสียงมีใช่ไหมคะกลิ่นเป็นเสียงหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นจะเป็นเสียงไม่ได้กลิ่นต้องเป็นลักษณะของกลิ่นซึ่งจะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยนั่นคือปัจจัตตะนะคะภาษาบาลีเฉพาะตัวนะคะลักษณะหรือวิเศษลักษณะหมายความว่าสภาพธรรมะนั้นต่างกันไปแม้ว่าจะเป็นเสียงก็ไม่ใช่กลิ่นก็ไม่ใช่รสเพราะฉะนั้นลักษณะที่ต่างกันพิเศษออกไปแต่ละอย่างก็เป็นวิเศษลักษณะส่วนปัจจัตตลักษณะก็คือลักษณะของสิ่งนั้นซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เฉพาะอย่างถ้ามีความเข้าใจแล้วจะใช้คำไหนก็ได้ไหมถ้าเรามีความเข้าใจว่าเสียงก็ต้องเป็นเสียงจะเป็นอื่นไม่ได้กลิ่นก็ต้องเป็นกลิ่นถึงแม้ว่าจะหลากหลายยังไงก็คือกลิ่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นลักษณะเฉพาะของเสียงคือปรากฏให้รู้ได้ทางหูนะคะเมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นนั่นจึงจะเป็นสภาพลักษณะที่ใช้คำว่าธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะคือจะไม่ไปปรากฏทางอื่นเลยนอกจากสามารถที่จะปรากฏกับจิตได้ยินซึ่งต้องอาศัยโสตประสาทนี่ก็เป็นลักษณะเฉพาะของลักษณะธรรมะนั้นแต่ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสนะคะที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีด้วยเหตุนี้ไม่ว่าธรรมะใดใดทั้งสิ้นที่เกิดต้องดับลักษณะที่ทั่วไปกับสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดแล้วก็ดับอนิจจังต้องเกิดใช่ไหมคะถ้าไม่เกิดจะดับได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนั่นแหละอนิจจังไม่เที่ยงเลยและสภาพธรรมะที่เกิดและดับไปไม่กลับมาอีกเลยการดับไปนั้นไม่คงอยู่เนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขค่ะเกิดดับเท่านั้นเองค่ะเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็ดับเหมือนกับที่ว่าเราเกิดมาทำไมนะคะเกิดมาแล้วก็ตายไม่มีใครที่จะไม่ตายเลยนะคะแต่ก่อนจะตายเนี่ยก็สุขบ้างทุกข์บ้างแสวงหาบ้างตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละขณะไปนะคะเพื่อแค่นี้เองค่ะแล้วก็ตายไม่ว่าจะปรารถนาอะไรสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะในที่สุดก็คือเพื่อระหว่างที่มีชีวิตก็มีการเห็นมีความชอบไม่ชอบสุขทุกข์แล้วก็ตายเพราะฉะนั้นสภาพทั้งหมดที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับที่จะไม่ดับเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่าการเกิดดับของสภาพธรรมะเนี่ยเร็วยิ่งกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วตายโดยสมมุตินะคะเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วแทบจะกล่าวได้ว่าทันทีที่เกิดปรากฏแล้วก็ดับไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นลักษณะของสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นที่เกิดต้องดับอนิจจังสภาพธรรมะที่ดับนั่นแหละเป็นทุกข์นะคะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยทุกคนอยากจะให้ทุกอย่างยั่งยืนใช่ไหมคะไม่อยากให้มีอะไรดับไปแล้วก็หมดไปเลยแต่สภาพธรรมะหาเป็นอย่างนั้นไม่ด้วยเหตุนี้ลักษณะที่เกิดและดับนั่นแหละจึงเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าไม่พึงปรารถนาใครบ้างจะปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะเนี้ยไม่ได้ปรารถนาที่จะให้หมดไปเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามยังชอบอยู่ยังพอใจอยู่ยังไม่อยากให้หมดสิ้นไปแต่สิ่งนั้นก็ต้องหมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้นะคะการเกิดขึ้นและดับไปนั่นแหละเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะเหตุว่าทุกอื่นใครก็แก้ได้ใช่ไหมคะป่วยไข้ได้เจ็บก็ไปหาหมออาหารนี่หวานไปก็ไปปรุงซะใหม่นะคะก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้คือเมื่อสภาพธรรมะใดเกิดสภาพธรรมะนั้นต้องดับอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะก็มีคำที่ไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารวมหมดทุกอย่างทั้งจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่พอพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาหมายเฉพาะสภาพธรรมะที่เกิดดับเท่านั้นพระชนนิพพานนะคะไม่ได้มีสามัญญลักษณะเหมือนอย่างสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เกิดเนี่ยค่ะ มีสามัญญลักษณะทั่วไปทั้งสิ้นทั้งปวงกับสภาพธรรมะทั้งหลายที่เกิดคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะคะเมื่อกล่าวถึงเฉพาะแต่ละลักษณะแต่ละลักษณะซึ่งต่างกันก็เป็นปัจจัตตลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นหรือวิเศษลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างแต่ลักษณะที่ทั่วไปทั้งหมดก็คือเกิดขึ้นและดับไปซึ่งเป็นสามัญญลักษณะจะไม่ต้องใช้คำภาษาบาลีเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าฟังแล้วเข้าใจพอได้ยินคำก็สามารถจะรู้ได้ว่าวิเศษหรือพิเศษวิเศษเนี่ยก็หมายความถึงสภาพลักษณะที่ต่างๆกันไปถึงจะต่างเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างเสียงแต่ละเสียงกลิ่นแต่ละกลิ่นก็คือสามัญญลักษณะเกิดแล้วก็ต้องดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยนะคะฟังเพื่อรู้แล้วละความไม่รู้ค่ะพอใจไหมคะที่รู้ขึ้นเข้าใจขึ้นละความไม่รู้ซึ่งไม่เคยรู้อะไรเลยโศกเศร้าเสียใจไปกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งที่ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายมีลาภมีเสื่อมลาภไหมคะมียศมีเสื่อมยศไหมมีสรรเสริญและมีนินทาไหมมีใครบ้างคะที่จะได้รับสรรเสริญอย่างเดียวโดยที่ไม่มีใครนินทาเลยมีสุขก็ต้องมีทุกข์แต่ไม่ใช่เราเลยสักอย่างเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ารู้จริงๆนะคะถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มีการที่คิดว่าใครจะทำอะไรได้เลยทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาจนถึงขณะนี้และต่อไปนะคะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นไปทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่รู้อย่างนี้นะคะจะทำไปนั่งทำหรือว่าจะไปปฏิบัติหรือว่าจะเริ่มเข้าใจถูกว่าแม้ขณะนี้ที่เห็นก็มีปัจจัยที่จะต้องเห็นขณะที่กำลังได้ยินเสียงอย่างนี้นะคะการเกิดดับสืบต่อซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยนานแสนนานมาแล้วอย่างละเอียดเนี่ยค่ะสามารถที่จะทำให้จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินในขณะนี้นี่คือรู้ตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของธรรมะทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะเป็นตัวเราหรือเป็นตัวตนหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงได้นี่คือเข้าใจธรรมะนะคะซึ่งเป็นอนัตตาเราพูดถึงรูปสภาพซึ่งเกิดเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่สภาพรู้แต่ที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะปรากฏได้ต้องมีธาตุรู้ซึ่งได้แก่จิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเกิดพร้อมกับเจตสิกนะคะซึ่งเจตสิกทั้งหมดเนี่ยค่ะมี52ประเภทเรารู้บ้างหรือเปล่าคะขณะนี้ค่ะจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ให้เราไปพยายามเพื่อรู้นะคะแต่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นในขณะที่มีรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้แต่เมื่อมีนามธรรมเกิดขึ้นนะคะในโลกซึ่งเต็มไปด้วยรูปทางตาปรากฏได้ทางตาสีสันวรรณะต่างๆเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสนะคะเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดขึ้นในภูมิที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสและก็สิ่งที่กระทบกายปรากฏซึ่งใช้คำว่าโผฏฐัพพะนะคะได้แก่ธาตุสามธาตุคือธาตุดินปฐวีธาตุมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนนะคะแล้วก็ธาตุน้ำเอิบอาบหรือเกาะกลุ่มธาตุลมซึ่งตึงและไหวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในภูมิที่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วจิตเกิดขึ้นเนี่ยจิตจะรู้อะไรก็ต้องรู้สิ่งที่มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่พ้นจากการเห็นบ้างการได้ยินบ้างการได้กลิ่นบ้างการลิ้มรสบ้างการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างจิตทุกประเภททุกขณะเป็นวิญญาณขันธ์และรูปเป็นรูปขันธ์ส่วนเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตเป็นนามธรรมซึ่งไม่ได้แยกจากจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะคะเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์อาจจะจำชื่อได้คล่องชื่อนะคะแต่ว่าขอให้คิดถึงว่าทันทีที่มีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความรู้สึกเกิดทันทีในสิ่งนั้นถ้ากระทบสิ่งที่แข็งนะคะมากๆร้อนมากๆไม่ให้เจ็บเกิดได้ไหมคะเพราะฉะนั้นห้ามไม่ได้ พราะฉะนั้นลักษณะที่เจ็บเนี่ยมีจริงๆไหมเป็นจิตหรือเปล่าคะเจ็บเป็นจิตหรือเปล่า
2: เจ็บนี่ไม่ใช่จิตค่ะถ้ารู้เจ็บเป็นจิต
0: เพราะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นค่ะไม่เจ็บไม่จำไม่อะไรทั้งหมดขณะนี้เห็นไหมคะ
2: มีเห็นค่ะ
0: ที่เห็นนะคะเป็นอะไรคะ
2: ที่เห็นเป็นจิตเห็นค่ะ
0: มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ค่ะและเจตสิกที่เกิดกับจิตเห็นปรากฏไหมรู้ได้ไหมว่าขณะนี้มีเจตสิกอีกเจ็ดประเภท
2: ไม่มีค่ะ
0: รู้ไม่ได้เลย
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแม้มีเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะไปรู้ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงแต่เริ่มเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสิ่งหนึ่งนะคะก็คือความจริงที่ว่าทันทีที่จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทและใน7เนี่ยค่ะทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดในสิ่งที่ปรากฏถ้าเห็นดอกไม้สวยๆชอบไหมคะความรู้สึกขณะนั้นไม่เหมือนกับขณะที่กำลังไม่ชอบเลยใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้สึกที่เป็นโสมนัสหรือถ้าไม่ชอบมากไม่ปรากฏลักษณะที่พอใจอย่างมากนะคะที่เป็นโสมนัสเป็นความสุขสบายทางใจก็จะเป็นความรู้สึกที่อทุกขมสุขเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะเวลาที่จิตเกิดต้องมีความรู้สึกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่ยึดถืออย่างมากของทุกคนที่เกิดใช้คำว่าคนเพราะว่าได้แก่จิตเจตสิกรูปนั่นเองนะคะเวลาที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วต้องรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็อยากจะมีแต่ความรู้สึกที่สบายไม่อยากมีความรู้สึกซึ่งเป็นทุกข์เลยใช่ไหมคะแต่ความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนไม่ได้ให้ทราบว่านะคะความรู้สึกนั้นนะคะเคยเป็นเราหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นจึงยึดถือความรู้สึกนั้นว่าเป็นเราและเป็นตัวตนเป็นที่ตั้งของอุปาทานเพราะฉะนั้นเวทนาเจตสิกหนึ่งนะคะจึงเป็นที่ตั้งที่ยึดถืออย่างยิ่งเป็นขันธ์หนึ่งในขันธ์ห้าเป็นเวทนาขันธ์ได้แก่ธรรมะอะไรคะเวทนาเป็นธรรมะใช่ไหมคะธรรมะอะไรเจตสิกก็คือเริ่มอีกขันธ์หนึ่งแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ให้ฟังเฉยๆเดี๋ยวนี้มีไหมคะเดี๋ยวนี้มีรู้ไหมไม่รู้ค่ะอะไรอะไรก็มีทั้งนั้นเลยแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีแล้วไม่รู้เนี่ยหมดไปเลยโดยไม่รู้เหมือนไม่มีหรือเปล่าค่ะหรือเหมือนสิ่งที่ปรากฏในฝันหรือเปล่าตื่นขึ้นมาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะตราบใดที่ปัญญายังไม่เกิดเนี่ยยังไม่ได้ตื่นเลยนะคะเหมือนอยู่ในโลกของความไม่รู้เลยจนกว่าจะมีการฟังเข้าใจเมื่อไหร่และก็รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเมื่อไหร่ขณะนั้นตื่นเพราะรู้ลักษณะที่มีจริงๆไม่ใช่เป็นแต่เพียงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ว่าลักษณะนั้นกำลังปรากฏให้รู้ด้วยเหตุนี้นะคะขันธ์5คือ1รูปขันธ์2เวทนาขันธ์แล้วก็เรื่องของจิตเราก็พูดไปแล้วใช่ไหมคะวิญญาณขันธ์ก็เหลืออีก2ขันธ์คือสัญญาขันธ์กับสังขารขันธ์คือไม่อยากจะให้เพียงแต่จำชื่อแต่ให้รู้ว่าอะไรเกิดแล้วก็ขณะนั้นมีอะไรเกิดร่วมด้วยนะคะแล้วก็เป็นขันธ์นั้นๆเพราะอะไรขณะนี้เห็นอะไรคะ
2: ศึกษามาก็กล่าวได้ว่าเห็นสีค่ะ
0: ค่ะจำหรือเปล่าคะ
2: จำค่ะ
0: ทันทีเลยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าลักษณะที่จำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนไม่ใช่ความรู้สึกเพราะฉะนั้นก็เป็นเจตสิกหนึ่งซึ่งต่างกับเวทนาเจตสิกความรู้สึกในภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดภาษาไทยนะคะใช้ในภาษาไทยเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราไม่ได้พูดตามความหมายเดิมที่ใช้ในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าสำหรับธรรมะที่เป็นเวทนาเป็นเจตสิกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นสภาพรู้สึกเฉยๆก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเป็นสุขก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเป็นทุกข์ก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่รูปธรรมเป็นนามธรรมแต่ก็ไม่ใช่จิต ป็นเจตสิกซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ายับยั้งไม่ได้จะไม่ให้เวทนาชนิดนั้นเกิดก็ไม่ได้ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่พอใจเวทนาก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจเวทนาก็เป็นอย่างหนึ่งขณะนี้ค่ะเวทนาเป็นอะไร
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณกะธรรมตอนที่1620สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2551
0: ถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจเวทนาก็เป็นอย่างหนึ่งขณะนี้ค่ะเวทนาเป็นอะไร
7: ขณะนี้เฉยๆค่ะ
0: ค่ะเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: ภาษาบาลีว่าอะไรคะ
7: อุเบกขาเวทนา
0: หรืออทุกขมสุขเวทนา
7: ค่ะ
0: แค่นี้ค่ะค่อยๆจำไปจำก็ได้ไม่จำก็ได้นะคะไม่สุขไม่ทุกข์ภาษาบาลีก็อทุกขมสุขเวทนาหรือจะใช้คำว่าอุเบกขาก็ได้นะคะและขณะนี้เองที่กำลังจำเนี่ยค่ะเราจำหรือใครจำ
7: สัญญาจำค่ะ
0: ค่ะธรรมะที่เป็นรูปจำได้ไหมคะ
7: เป็นรูปจำไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนามธรรมชนิดหนึ่งเกิดกับจิตทุกขณะเป็นสภาพที่จำไม่เคยขาดไปเลยนะคะไม่ว่ากำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสัญญาเจตสิกไม่ใช่รู้แจ้งอย่างจิตไม่ใช่ความรู้สึกอย่างเวทนาแต่ว่าเป็นสภาพที่จำเพื่อที่จะรู้ว่าแม้จำก็ไม่ใช่เราทุกขณะเป็นธรรมะแต่ละอย่างเหลืออีกขันธ์เดียวใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
0: ค่ะเจตสิกทั้งหมดมี52เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์หนึ่งสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์หนึ่งยังมีเจตสิกอีกเท่าไหร
7: ่50ค่ะ
0: 50ทั้งหมดเป็นสังขารขันธ
7: ์ค่ะ
0: ค่ะจะจำให้หมดไหมคะ
7: 50ไม่หมดค่ะ
0: ไม่ต้องเลยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เกิดรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราต้องจำไหมคะว่าชื่อสังขารขันธ์อย่างพอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยลักษณะหยาบกระด้างของจิตขุ่นเคืองไม่พอใจไม่ใช่ความรู้สึกนะคะความรู้สึกขณะนั้นเป็นโทมนัสค่ะไม่ใช่สบายใจเลยตรงกันข้ามกับสบายใจเป็นทุกข์ใจแต่ว่าความโกรธความหยาบกระด้างของจิตจะเห็นได้ว่าโกรธละมีลักษณะเหมือนกับงูถูกตีหางนะคะกลายเป็นงูไปแล้วนะคะแล้วก็ถูกประทุษร้ายด้วยความหยาบกระด้างของธาตุหรือธรรมะนั้นที่เกิดขึ้นประทุษร้ายขณะนั้นนะคะมีจริงๆใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
0: เป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
7: เป็นธรรมะค่ะ
0: เป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรม
7: เป็นนามธรรมค่ะ
0: เป็นจิตหรือเป็นเจตสิก
7: เป็นเจตสิกค่ะ
0: คล่องเลยใช่ไหมคะ แต่ขณะนี้นะคะอะไรที่ไม่ใช่จิตที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ไม่ใช่จำเป็นธรรมะรวมเป็นใช้คำว่าสังขารขันธ์ปรุงแต่งนะคะจะเกิดหรือไม่เกิดก็แล้วแต่เหตุปัจจัยไม่ยากใช่ไหมคะที่จะเข้าใจแต่ที่จะรู้จักธรรมะไม่ใช่เพียงเข้าใจค่ะนี่กำลังเหมือนกับแนะนำให้รู้จักสิ่งที่มีนะคะแต่ยังไม่คุ้นเพียงแต่ไม่ได้เคยสัมผัสสิ่งนั้นเลยเหมือนกับไม่เห็นแต่กำลังฟังเรื่องราวของสิ่งนั้นจนกว่าเมื่อไหร่กำลังรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดชื่อว่าเริ่มรู้จักแต่ก็ยังไม่คุ้นอย่างแข็งเนี่ยค่ะมีใครบ้างไม่รู
7: ้รู้ทุกคนค่ะ
0: ค่ะแต่ไม่ใช่ธรรมะใช่ไหมคะขณะที่แข็งปรากฏ
7: ขณะที่แข็งปรากฏก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะ
0: เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเลย
7: ค่ะ
0: ไม่รู้การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะสักอย่างเดียวเพราะเหตุว่ามีอย่างอื่นเกิดสืบต่อปิดสนิทไม่ให้รู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดแล้วดับไปทันทีด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องรู้เพื่อละความไม่รู้และละความติดข้องจะได้อะไรจากการรู้บ้างไหมคะเนี่ย
7: ได้จากการฟังให้เข้าใจค่ะ
0: ได้ลาภได้ยศไหมคะ
7: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นปัญญาความเห็นถูกนะคะซึ่งจะค่อยๆเจริญขึ้นจนสามารถประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังทั้งหมดไม่คลาดเคลื่อนเพราะว่าปัญญาเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได
8: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับผมมีข้อข้องใจที่จะเรียนถามว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทนะครับวิญญาณนี้หมายถึงวิญญาณทั้ง89หรือเปล่าฮะ
0: ได้ยินคำว่าสังขารสังขารในที่นี้คืออะไรคะเพราะเหตุว่าจริงๆเนี่ยมีคำที่เราไม่ควรจะคิดว่ายังไม่ได้เข้าใจคำนั้นแต่อยากจะรู้ว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนี่ยเป็นยังไงแต่ความจริงทุกคำที่ได้ยินนะคะแม้แต่สังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะถ้าไม่มีสังขารวิญญาณก็มีไม่ได้หมายความว่าขณะนี้เป็นวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีสังขารถ้าไม่มีสังขารวิญญาณก็เกิดไม่ได้คือค่อยๆเข้าใจนะคะเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งถ้ายังไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าแม้แต่คำว่าสังขารมีคำว่าสังขารธรรมมีคำว่าสังขารขันสำหรับในปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ใช้คำว่าสังขารขันแต่ใช้คำว่าอภิสังขารเพราะฉะนั้นก็เป็นความละเอียดนะคะที่ไม่ประมาทการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะตามลำดับได้ยินชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทเข้าใจคำนี้หรือยังถ้าไม่เข้าใจนะคะก็จะไม่เข้าใจข้อความในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจในขั้นต้นว่าธรรมะทั้งหลายนะคะถ้าไม่อาศัยกันก็เกิดไม่ได้ไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเหมือนว่ามีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นปรากฏแต่สภาพธรรมะหนึ่งที่เกิดขึ้นปรากฏเนี่ยต้องมีธรรมะอื่นอุปถัมภ์เป็นที่อาศัยเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนี่จึงจะเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสังขารธรรมสังขารขันธ์แล้วก็อภิสังขารในปฏิจจสมุปบาทะเหมือนกันหรือต่างกันยังไง
8: อภิสังขารคือเจตนาครับผม
0: ค่ะแล้วก็เป็นสังขารธรรมหรือเปล่า
8: เป็นสังขารธรรมครับ
0: ค่ะแล้วเป็นสังขารขันธ์หรือเปล่า
8: เป็นสังขารขันธ์ครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
8: เพราะปรุงแต่งแล้วเกิดแล้วดับแล้ว
0: ค่ะเพราะว่าเป็นสังขารธรรมโดยที่ว่าจะเกิดขึ้นโดยไม่มีปัจจัยไม่ได้เลยนะคะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นทั้งหมดธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานสภาพธรรมะใดที่เกิดขณะนั้นก็เป็นสังขารธรรมต้องมีปัจจัยปรุงแต่งถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะวิญญาณเป็นสังขารธรรมหรือเปล่า
8: วิญญาณตอนนี้เป็นจิตครับผม
0: เป็นสังขารธรรมหรือเปล่า
8: ตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้เข้าใจธรรมะเป็นตอนๆนะคะแต่ต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงจริง ที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองเช่นถ้ามีความเข้าใจว่าธรรมะที่เกิดต้องมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยธรรมะอื่นทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาได้เองตามลำพังลอยๆโดยไม่มีเหตุโดยไม่มีปัจจัยด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะทั้งหมดที่เกิดไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปใดๆทั้งสิ้นเป็นสังขารธรรมพอเข้าใจอย่างนี้แล้วจะเว้นไหมคะหรือจะไปคิดเอาเองเว้นเอาเองหรือว่าเมื่อความจริงมีความเข้าใจแล้วว่าอะไรก็ตามที่เกิดนะคะต้องมีปัจจัยเป็นที่อาศัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีความสงสัยในคำใดๆทั้งสิ้นที่เกิดต้องเป็นสังขารธรรมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านะคะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นสังขารธรรมหรือเปล่า
8: วิญญาณเป็นสังขารธรรมครับ
0: ค่ะเมื่อเช้านี้เราพูดถึงขันธ์5ขันธ์5เนี่ยได้แก่สภาพธรรมะที่เกิดดับนะคะจิตเจตสิกรูปสภาพธรรมะใดที่เกิดเนี่ยค่ะต้องเป็นขันธ์1ขันธ์ใดอย่างรูปขันธ์เนี่ยจะเป็นนามขันธ์ไม่ได้เลยรูปทุกประเภทไม่ใช่สภาพที่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปใดๆที่เกิดขึ้นนะคะรูปทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นรูปขันธ์คือเกิดแล้วก็ดับไปความหลากหลายก็คือบางรูปก็ประณีตบางรูปก็สามนี่คือลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆไม่ฉะนั้นทางตาเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะมีสิ่งที่บางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบได้ยังไงถ้ารูปเหมือนกันหมดแต่รูปที่น่าดูก็มีนะคะรูปที่ไม่น่าดูก็มีด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อรูปเกิดเป็นรูปอย่างหนึ่งอย่างใดรูปนั้นนั่นเองค่ะเป็นขันธ์ทุกรูปไปเพราะว่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับขันธ์ห้ารูปขันธ์ไม่สงสัยถูกไหมคะค่ะจิตหรือวิญญาณความหมายเหมือนกันไม่ว่าเป็นจิตใดๆก็ตามเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เปลี่ยนลักษณะของจิตให้เป็นอื่นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะจิตเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นจิตอะไรก็ตามจึงเป็นวิญญาณขันธ์เพราะเหตุว่าจะใช้คำว่าจิตจะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะรู้ลักษณะของรูปขันธ์กับวิญญาณขันธ์ซึ่งต่างกันนะคะแล้วก็เวลาที่มีจิตเกิดขึ้นขณะใดก็ต้องมีเจตสิกเป็นนามธรรมซึ่งปรุงแต่งอาศัยกันและกันเป็นปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยสภาพธรรมะที่อาศัยเกิดกับจิตเกิดในจิตไม่แยกจากจิตเลยเป็นเจตสิกนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมี52ประเภทสำหรับเจตสิก1คือความรู้สึกนี่นะคะความรู้สึกไม่ที่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีนะคะเมื่อความรู้สึกมีภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิกทุกคนนะคะยึดมั่นในความสุขในความทุกข์นะคะในความรู้สึกทุกคนอยากมีความสุขใช่ไหมคะอยากเสียใจไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นในความยึดมั่นว่าถ้าไม่มีความรู้สึกเนี่ยคงไม่เดือดร้อนแต่เพราะมีความรู้สึกจึงปรารถนาที่จะมีแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงยึดมั่นในเวทนาเวทนาเจตสิกนะคะจึงเป็นเวทนาขันธ์หนึ่งในขันธ์ห้าตามการยึดถืออันนี้เข้าใจแล้วนะคะรูปขันธ์เวทนาขันธ์ขณะนี้จำอะไรได้ไหมคะจำได้สภาพจำเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
9: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะเกิดดับหรือเปล่า
9: เกิดดับครับ
0: เกิดดับนะคะเวลาอกุศลจิตเกิดก็จำในเรื่องที่เป็นอกุศลเวลากุศลจิตเกิดความเข้าใจเกิดก็จำในสิ่งที่กำลังเข้าใจเพราะฉะนั้นลักษณะของจำทั้งหมดนะคะก็จะต่างกันหลากหลายมากไม่ว่าจะจำอะไรทั้งนั้นสภาพจำก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นสัญญาเจตสิกนี่ก็เป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์เจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทไม่ต้องไปจำให้ครบก็ได้หรือจะไปอ่านแล้วท่องก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ให้ทราบว่าเมื่อใดที่ลักษณะของสภาพเจตสิกนั้นเกิดขึ้นรู้ไหมว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าถ้าไม่ใช่ความรู้สึกถ้าไม่ใช่ความจำความโกรธนะคะหรือว่าความติดข้องความสำคัญตนความเพียรทั้งหมดเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงสังขารขันธ์นะคะก็หมายเฉพาะเจตสิก50เท่านั้นขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณสังขารที่นี่นะคะหมายความถึงอะไรคะ
8: อภิสังขาร
0: ค่ะทำไมใช้คำว่าอภิสังขาร
8: อภิสังขาร คือเจตนา
0: ค่ะทำไมเจตนาจึงเป็นอภิสังขาร
8: เจตนาเป็นเจตนาเจตสิก
0: เนี่ยค่ะคือไม่อยากจะให้ได้ยินแต่ชื่อแล้วก็จำแล้วก็เข้าใจเผินๆนะคะแต่ว่าความเข้าใจยิ่งขึ้นเนี่ยจะทำให้เข้าใจแม้แต่คำว่าอภิสังขารก็ไม่ลืมเพราะว่าเป็นสภาพที่จงใจตั้งใจบางครั้งเป็นกุศลบางครั้งเป็นอกุศลนะคะเป็นอภิสังขารปรุงแต่งอย่างยิ่งมากกว่าเจตสิกอื่นที่เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญานะคะเป็นสังขารขันธ์แต่ในบรรดาสังขารขันธ์ทั้งหลายเนี่ยค่ะเจตนาเท่านั้นที่เป็นอภิสังขารเพราะว่าปรุงแต่งอย่างยิ่งนะคะจงใจตั้งใจเป็นกุศลประเภทต่างๆหรือว่าเป็นอกุศลประเภทต่างๆซึ่งจะนำมาซึ่งผลเพราะเหตุว่าเจตนาคือสภาพที่จงใจขวนขวายกระทำกิจการงานเป็นกรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลซึ่งเป็นวิบากจิตเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วอ่านหรือได้ยินปฏิจจสมุปบาทะแต่ละองค์ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ใช่ไหมคะว่าขณะที่ความจงใจตั้งใจที่เป็นกุศลเกิดแล้วดับแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรคะเป็นปัจจัยให้เกิดจิตที่เป็นวิบากเพราะฉะนั้นกุศลจิตกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากจิตเป็นจิตที่เป็นผลของกรรมนั้นนี่ค่ะคือถ้าศึกษาธรรมะนะคะก็คือเข้าใจแม้ในขณะนี้เองเวลาที่กุศลกรรมดับไปแล้วให้ผลทันทีหรือเปล่าคะ
8: ไม่ให้ผลครับ
0: เว้นโลกุตระกุศลเท่านั้นเห็นไหมคะนี่คือความละเอียดของธรรมะแต่ว่าธรรมดาของกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะเมื่อดับไปแล้วไม่สามารถที่จะให้ผลเกิดสืบต่อได้ทันทีเว้นโลกุตระกุศลอันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดต่อไปนะคะแต่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละเอียดและเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจจริงๆรู้อะไรต้องรู้จริงจึงจะเป็นประโยชน์ถ้ารู้ไม่จริงนะคะเป็นโทษสับสนหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสังขารได้แก่อะไรคะ
8: เจตนาเจตสิกครับ
0: เจตนาเจตสิกทำให้เกิดวิญญาณอะไร
8: ขอท่านอาจารย์คุณ
0: ส
8: ัง
0: ขารที่นี่หมายความถึงกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดสังสารวัฏโดยการที่แม้ว่าดับไปแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิจิตผลของกรรมตั้งแต่ขณะแรกต่อมาจนกระทั่งถึงวิบากจิตทั้งหมดก็เกิดขึ้นเพราะผลของกรรมแต่ละกรรมที่มีโอกาสจะให้ผลถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ต้องสับสนแน่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
8: พอเข้าใจค่ะอาจารย์ครับ
0: ต้องเข้าใจตามลำดับเป็นพื้นฐานที่มั่นคงไม่ปะปนระหว่างสังขารธรรมสังขารขันธ์อภิสังขาร
10: อาจารย์ครับที่ว่าอภิสังขารหมายถึงเจตนาเจตสิกเนี่ยนะครับรวมถึงว่าเป็นเหตุที่กระทำกุศลหรืออกุศลที่ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณครับ
0: ถ้าจะเข้าใจจริงๆนะคะคงจะยังไม่ถึงปฏิจจสมุปบาทะเพราะเหตุว่าเจตนามีจริงๆนะคะเป็นธรรมะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
10: นามธรรมครับ
0: ค่ะเป็นจิตหรือเจตสิก
10: เจตสิกครับ
0: ค่ะเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเจตนาที่เป็นกุศลก็มีเจตนาที่เป็นอกุศลก็มีเจตนาที่เป็นวิบากก็มีเจตนาที่เป็นกิริยาก็มีนี่คือความละเอียดค่ะไม่ใช่เราไปจับปฏิจจสมุปบาทมาแล้วเราก็สงสัยใช่ไหมคะแต่เราจะต้องเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานว่าเจตนาเจตสิกคืออะไรเป็นสภาพธรรมะนะคะที่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตทุกประเภททำกิจอะไรมีลักษณะยังไงเป็นสภาพที่ขวนขวายแล้วก็ขวนขวายอะไรกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมที่เกิดร่วมด้วยให้กระทำกิจของตนของตนเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าขวนขวายไม่ใช่ไปทำอื่นเลยค่ะมีนักเรียนแล้วก็มีหัวหน้านักเรียนไหมคะ
10: มีครับ
0: หัวหน้านักเรียนทำอะไร
10: คือเป็นหัวหน้าเรียนมาคอยสั่งการแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบเรื่องจิตกับเจตสิกก็ไม่ได้สั่งการเลยนะครับ
0: โทษนะคะ เราใช้คำอุปมาเนี่ยเพื่อพยายามที่จะให้เข้าใจนะคะสิ่งที่มีเท่าที่จะกระทำได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเจตนาเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นหัวหน้านักเรียนเจตสิกทุกชนิดมีกิจหน้าที่เฉพาะเจตสิกนั้นๆไม่ก้าวก่ายสับสนกันอย่างสัญญาจำเนี่ยจะให้ไปทำอื่นก็ไม่ได้ให้ไม่จำก็ไม่ได้ให้ไปขวนขวายทำอื่นจงใจทำโน่นทำนี่อย่างเจตนาก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะนามธรรมเนี่ยก็หลากหลายเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตจำแนกเป็น52ประเภท52ประเภทเนี่ยมีตั้งแต่อย่างอ่อนจนกระทั่งอย่างที่มีกำลังกล้าเจตนาที่เกิดกับวิบากจิตเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยจะเหมือนกับเจตนาที่เกิดกับอกุศลจิตไหม
10: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนนี่ก็แสดงเห็นว่าและเวลาที่เจตนาที่เกิดกับกุศลจิตจะเป็นเจตนาที่เกิดกับอกุศลจิตหรือเปล่า
10: ไม่คร
0: ับ ไม่เหมือนและเวลาที่เจตนาเกิดกับโลกุตระจิตนะคะโสตาปัตติมัคคจิตมินิพานเป็นอารมณ์ก็มีเจตนาจะเหมือนกับเจตนาที่เป็นกุศลระดับอื่นไหม
10: ไม่เหมือนครับ
0: ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความหลากหลายระดับขั้นต่างๆเนี่ยมากสุดที่จะประมาณแต่ประมวลเป็นประเภทได้คือเจตสิกที่เป็นอย่างนี้แหละนะฮะเป็นเจตสิกหนึ่งก็คือเจตนาเจตสิกหรืออย่างสัญญาเจตสิกที่เป็นสภาพจำเลยค่ะจำผิดมีไหมคะจำว่าเที่ยงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จำเมื่อปัญญาสามารถแทงตลอดรู้ลักษณะของธรรมะซึ่งเป็นธรรมะสัญญาก็ไม่ใช่สัญญาเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นสัญญาที่จำนิพพานธาตุเพราะขณะนั้นโลกุตระจิตเกิดขึ้นนะคะประจักษ์ลักษณะของนิพพานสัญญาจะไปจำอื่นได้ไหมคะก็จำนิพพานเพราะฉะนั้นสัญญาที่จำสภาพของนิพพานเนี่ยจะเหมือนสัญญาที่กำลังจำสิ่งที่ปรากฏทางตาไหมคะ
10: ไม่เหมือน
0: ก็ไม่เหมือน
5: ค่ะก็ฟังว่าสังขารเป็นสภาพที่ปรุงแต่งและเป็นสิ่งที่มีจริงลักษณะของการปรุงแต่งในปัจจุบันเนี่ยฮะไม่ทราบว่าปรุงแต่งยังไงฮะสังขารละขัน
0: ธ์คำว่าปัจจุบันหมายถึงธรรมะอะไร
5: อย่างเช่นโกรธนี่ฮะท่านอาจารย
0: ์โกรธเกิดลำพังโกรธได้ไหม
5: ไม่ได้ฮะ
0: เพราะฉะนั้นต้องมีธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยอาศัยกันและกันปรุงแต่ง
5: หมายถึงตัวโกรธซึ่งเป็นเจตสิกปรุงแต่งให้จิตกับเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะโกรธอาศัยจิตเกิดหรือเปล่า
5: อาศัยจิตเกิดค่ะก็คือปรุงแต่งทุกขณะจิต
0: หมายความว่าอาศัยกันมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นอะไรก็ตามที่อนุเคราะห์อุปถัมภ์ช่วยเหลืออาศัยยังไงก็ตามแต่นะคะที่ทำให้เกิดสภาพธรรมนั้นก็คืออาศัยสิ่งนั้นเกิดขึ้น
11: ขออนุญาตขอคำแนะนำหน่อยนะครับคือว่าเพื่อนผมหลังจากที่เขาเรียนจบมหาลัยแล้วเนี่ยเขาก็วันๆก็มัวแต่ฟังธรรมะอ่านแต่หนังสือธรรมะทั้งวันแล้วก็พ่อแม่ก็ศรัทธายังน้อยอยู่พ่อแม่

0: เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นไปเมื่อมีปฏิสนธิคือการเกิดต้องเป็นไปและจะไม่เป็นไปตามการสะสมตามเหตุปัจจัยได้ยังไงคะจะไปเอาอะไรมาเป็นปัจจัยอื่นนอกจากการที่ได้สะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะคงไม่ลืมที่ถูกต้องคือเข้าใจธรรมะค่ะไม่ใช่ให้ไปเปลี่ยนวิถีชีวิตหรืออะไรทั้งสิ้นขณะนี้อะไรเกิดแล้วเนี่ยเราลืมนะคะที่เราฟังมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมเป็นปฏิจจสมุปบาทะเป็นจิตเป็นเจตสิกเนี่ยลืมหมดเลยเพราะจะทำคิดได้คิดไปเถอะคิดแล้วก็หมดแล้วก็ดับไปแล้วจะให้สิ่งที่คิดเกิดขึ้นได้ไหมคิดเมื่อกี้นี้หมดแล้วนะคะคิดต่อไปเนี่ยจะให้เกิดขึ้นอย่างที่ต้องการได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะทุกอย่างนะคะเกิดแล้วลืมเสมอนะคะมีแต่ข้างหน้าจะทำจะไปจะคิดจะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ขณะนี้ธรรมะเกิดแล้วค่ะแล้วก็ผ่านไปโดยไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่การเข้าใจธรรมะและก็ลืมว่าเป็นธรรมะแล้วก็มีตัวตนซึ่งจะทำให้เกิดธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่มีวันที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะเพราะไม่รู้ธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะเกิดแล้วด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะจะรู้จักธรรมะจริงๆค่ะไม่ใช่ใครไม่ใช่เราถ้ารู้สึกดีใจเกิดแล้วค่ะถ้ามีเหตุที่จะให้เสียใจเกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วจะเสียใจมากน้อยก็เกินปัจจัยที่จะทำให้เกิดเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่มีจริงนะคะคือสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วตามความเป็นจริงตามเหตุตามปัจจัยเท่าที่ปัจจัยทำให้เกิดขึ้นถ้าขณะนี้เข้าใจธรรมะแค่นี้แล้วก็จะให้เข้าใจมากกว่านี้ได้ไหมในเมื่อมีปัจจัยที่จะให้เข้าใจแค่นี้อย่างตอนเช้าเนี่ยเป็นคำถามซึ่งไม่มีคำตอบนึกออกไหมคะว่าถามว่าอะไรแล้วก็ยังไม่มีใครตอบตั้งต้นตรงนี้ก็ได้นะคะขณะนี้กำลังเห็นแล้วไง
1: แล้วไงขณะนี้กำลังเห็นแล้วไงถ้าผมตอบก็เป็นธรรมะ
0: เวลาถูกถามก็ตอบว่าเป็นธรรมะแต่ตอนเห็นแล้วไงเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อน

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่790
2: ข้อความต่อไปซึ่งเป็นพระญาณที่มีกำลังอีกประการหนึ่งคือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความเศร้าหมองความผ่องแผ้วและความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติทั้งหลายตามความเป็นจริงดูกระสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัดซึ่งความเศร้าหมองความผ่องแผ้วและความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติทั้งหลายตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาฏในบริษัทอย่างพรหมจักรให้เป็นไปเรื่องของฌานก็เป็นเรื่องที่ละเอียดสุขุมมากแต่แม้กระนั้นพระผู้มีพระภาคก็ยังทรงรู้ชัดซึ่งความเศร้าหมองความผ่องแผ้วและความออกแห่งฌานแห่งวิโมกข์แห่งสมาธิและแห่งสมาบัติทั้งหลายเพราะเหตุว่าถ้าจิตมั่นคงสงบถึงอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นฌานจิตในครั้งแรกเนี่ยค่ะฌานจิตจะเกิดเพียงขณะเดียวและต่อจากนั้นจิตก็เป็นผวังเพราะเหตุว่ายังไม่มีความชำนาญแต่ว่าเพราะเหตุว่าฌานจิตเป็นอัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฝึกอบรมยิ่งขึ้นอัปปนาสมาธิจิตก็สามารถที่จะเกิดติดต่อกันโดยไม่เป็นผวังขจิตแทรกหรือขั้นเลยในขณะที่อธิษฐานขอให้จิตเป็นฌานตั้งอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่วันในขณะนั้นนะคะจะเป็นอัปปนาสมาธิจิตที่เกิดดับสืบต่อกันโดยที่ภวังคจิตไม่เกิดขั้นในขณะที่ทุกท่านกำลังเห็นและก็ได้ยินในขณะนี้นะคะมีภวังคจิตเกิดขั้นมากแต่ว่าถ้าเป็นอัปปนาสมาธิจิตแล้วก็จะเป็นสมาธิที่มั่นคงถ้าเป็นปฐมฌานจิตปฐมฌานจิตก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบต่อโดยไม่มีภวังคจิตเกิดขั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาออกจากฌานภวังคจิตก็เกิดขึ้นฌานจิตดับไปและภวังคจิตเกิดต่อนั่นคือการออกจากฌานสมาบัติแต่ถ้าเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธะคือผู้นั้นเป็นพระอนาคามีบุคคลหรือพระอรหันต์ซึ่งได้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจิตซึ่งเป็นอรูปฌานขั้นสูงที่สุดสามารถที่จะถึงนิโรธสมาบัติคือการดับจิตเจตสิกไม่มีนามธรรมเกิดเลยในระหว่างนั้นมีแต่รูปซึ่งเกิดเพราะกรรมรูปซึ่งเกิดเพราะอุตตุรูปซึ่งเกิดเพราะอาหารเมื่อจิตไม่เกิดรูปซึ่งเกิดเพราะจิตก็ไม่มีทั่วระยะเวลาที่กำหนดของนิโรธสมาบัติซึ่งไม่เกิน7วันและในขณะที่จะออกจากนิโรธสมาบัติก็คือผลละจิตเกิดขึ้นถ้าเป็นพระอนาคามีบุคคลเข้านิโรธสมาบัติอนาคามีผลละจิตก็เกิดถ้าเป็นพระอรหันต์เข้านิโรธสมาบัติอรหัตตผลและจิตก็คือไม่ใช่ภวังคจิตนี่คือความต่างกันของการออกจากฌานซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบชัดในการออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติทั้งหลายพระญาณที่มีกำลังข้อต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของการระลึกชาติซึ่งท่านผู้ฟังก็ได้ทราบว่าแม้ในปฐมยามของคืนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็ทรงระลึกชาติเป็นอันมากเป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาฏในบริษัทอย่างพรหมจักรให้เป็นไปสำหรับพระญาณที่มีกำลังต่อไปก็คือการเห็นด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุมนุษย์รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม ว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนผู้ที่มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์สำหรับพระญาณที่เป็นพระญาณที่มีกำลังประการสุดท้ายของทศพลญาณก็คือตถาคตกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันคือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าบุคคลทั้งหลายเพราะว่าแม้พระอรหันต์องค์อื่นดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ประกอบด้วยพระญาณและพระบารมีที่ได้สะสมมาที่จะถึงพร้อมด้วยทศพลญาณเช่นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากนั้นนะคะก็เป็นเวสารัชธรรมคือความไม่หวั่นไหวในบริษัททั้งหลายได้แก่ขัตติยะบริษัทพราหมณ์บริษัทคฤหบดีบริษัทสมณะบริษัทจาตุมหาราชิกาบริษัทพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชดาวดึงบริษัทมารบริษัทและพรหมบริษัทเป็นต้นต่อจากนั้นนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสถึงพระญาณที่ทรงรู้กำเนิดสี่ประการได้แก่อันทชะกำเนิดคือการเกิดในไข่ชลาพุชชะการเกิดในท้องคือในครรภ์สังเสทชะกำเนิดในเท่าใครน้ำคร่ำหรือว่าในซากศพเน่าในขนมบูดเป็นต้นและโอปปาติกะกำเนิดคือการเกิดสำเร็จเป็นตัวได้แก่ในนรกเปรตหรือว่าสวรรค์ชั้นต่างๆต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสถึงพระญาณที่ทรงรู้คติ5ประการคือนรกกำเนิดดิรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสถึงการที่รู้บุคคลทั้งหลายด้วยใจว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนี้เมื่อตายแล้วจะเกิดที่ไหนและทรงอุปมาว่าสำหรับการเกิดในนรกนั้นก็เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเหมือนการตกในหลุมคูดการเกิดเป็นเปรตเปรียบเหมือนการเกิดในหมู่ต้นไม้ที่เกิดในพื้นที่อันไม่เสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบางมีเงาอันโปร่งเพราะฉะนั้นก็ย่อมจะไม่ร่มเย็นเป็นสุขย่อมเป็นผู้ที่หิวกระหายและทรมานสำหรับการเกิดในมนุษย์เปรียบเหมือนการเกิดในหมู่ต้นไม้ที่เกิดในพื้นที่อันเสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันหนามีเงาหนาทึบเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความร้อนแผดเผาก็มุ่งไปสู่ต้นไม้นั้นและก็เป็นผู้ที่ได้รับความสุขสำหรับการเกิดในสวรรค์พระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนการเกิดในปราสาทที่มีเรือนยอดซึ่งฉาบทาดีแล้วมีวงกรอบอันสนิทหาช่องลมมิได้มีบานประตูและหน้าต่างอันปิดสนิทดีสำหรับผู้ที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเปรียบเหมือนสระโบกขรณีที่มีน้ำอันใสสะอาดเย็นใสตลอดมีท่าอันดีน่ารื่นรมเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความร้อนแผดเผาก็มุ่งไปสู่สระบกขรณีแล้วก็ได้อาบดื่มระงับความกระวนกระวายเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ระลึกถึงพระมหากรุณาคุณของพระผู้มีพระภาคที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงแสวงหาหนทางที่จะได้บรรลุข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งยากที่บุคคลอื่นจะกระทำได้เสมอกับพระองค์ข้อความในมหาสีหนาทสูตรข้อ177พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรอันหนึ่งเราย่อมเข้าใจประพฤติพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์สี่คือเราเป็นผู้บำเพ็ญตบะ และเป็นเยี่ยมกว่าผู้บำเพ็ญตบะทั้งหลายเราประพฤติเศร้าหมองและเป็นเยี่ยมกว่าผู้ประพฤติเศร้าหมองทั้งหลายเราเป็นผู้เกลียดบาปและเป็นเยี่ยมกว่าผู้เกลียดบาปทั้งหลายเราเป็นผู้สงัดและเป็นเยี่ยมกว่าผู้สงัดทั้งหลายดุกระสารีบุตรบรรดาพรหมจรรย์มีองค์สี่นั้นวัดต่อไปนี้เป็นพรหมจรรย์ของเราโดยความที่เราเป็นผู้บำเพ็ญตบะคือเราเป็นอเจลกะคนเปลือยไร้มรรยาทเลียมือเข้าเชิญให้มารับภิกษาก็ไม่มาเข้าเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่ยินดีภิกษาที่เขานำมาให้ไม่ยินดีภิกษาที่เขาทำเฉพาะไม่ยินดีภิกษาที่เขานิมนต์เรานั้นไม่รับภิกษาปากหม้อไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูให้ต่อไปก็เป็นวัดข้อปฏิบัติของผู้ที่บำเพ็ญตบะอย่างยิ่งนะคะโดยลักษณะของอเจลกะที่ไร้มรรยาทซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดพระองค์ตรัสว่าดูกระสารีบุตรนี่แหละเป็นพรหมจรรย์ของเราโดยความที่เราเป็นผู้บำเพ็ญตบะดูกระสารีบุตรบรรดาพรหมจรรย์มีองค์สี่นั้นพรหมจรรย์นี้เป็นวัดในความประพฤติเศร้าหมองของเรามลทินคือธุลีละอองสั่งสมในกายเรานับด้วยปีมิใช่น้อยจนเป็นสะเก็ดเปรียบเหมือนตอตะโกมีธุลีละอองสั่งสมนับด้วยปีมิใช่น้อยจนเกิดเป็นสะเก็ดฉันใดมลทินคือธุลีละอองสั่งสมในกายเรานับด้วยปีมิใช่น้อยจนเกิดเป็นสะเก็ดฉันนั้นเหมือนกันดูกระสารีบุตรเราไม่ได้คิดที่จะลูบคลำปัดละอองธุลีนี้ด้วยฝ่ามือดูกระสารีบุตรความคิดแม้อย่างนี้ไม่ได้มีแก่เราเลยดูกระสารีบุตรนี่แหละเป็นวัดในความประพฤติเศร้าหมองของเราใครจะทนได้ไหมคะที่จะสะสมสั่งสมละอองธุลีฝุ่นให้ติดตัวอยู่เป็นปีๆโดยที่เป็นความประพฤติเศร้าหมองที่คิดว่าข้อปฏิบัตินั้นจะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมจนกระทั่งเกิดเป็นสะเก็ดทั่วทั้งตัวข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรบรรดาพรหมจรรย์มีองค์สี่เหล่านั้นพรหมจรรย์นี้เป็นวัดในความประพฤติเกลียดบาปของเราเรานั้นมีสติก้าวไปข้างหน้ามีสติถอยกลับความเอ็นดูของเราปรากฏเฉพาะจนกระทั่งในหยดน้ำว่าเราอย่าได้ล้างผลาญสัตว์เล็กๆที่อยู่ในที่อันไม่สม่ำเสมอเลยดูกระสารีบุตรนี่แหละเป็นวัดในความประพฤติเกลียดบาปของเราสำหรับในเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความสงัดซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะอยู่อย่างสงัดเพียงไรก็ตามถ้าไม่ใช่หนทางไม่ใช่ข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรบรรดาพรหมจรรย์มีองค์สี่เหล่านั้นพรหมจรรย์นี้เป็นวัดในความสงัดของเราเรานั้นเข้าอาศัยชายป่าแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ในกาละใดเราได้พบคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนหาบหญ้าหรือคนหาฟืนหรือคนเที่ยวหาผลไม้เป็นต้นในป่าในกาละนั้นเราก็เดินหนีจากป่าไปสู่ป่าจากชัดไปสู่ชัดจากที่ลุ่มไปสู่ที่ลุ่มจากที่ดอนไปสู่ที่ดอนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นอย่าได้เห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นคนเหล่านั้นเลยดูกระสารีบุตรเปรียบเหมือนเนื้อที่เกิดในป่าเห็นมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็วิ่งหนีจากป่าไปสู่ป่าจากชัดไปสู่ชัดจากที่ลุ่มไปสู่ที่ลุ่มจากที่ดอนไปสู่ที่ดอนแม้ฉันใดดูกระสารีบุตร เราก็ฉันนั้นเหมือนกันในกาลใดเราได้พบคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนหาบหญ้าหรือคนหาฟืนหรือคนเที่ยวหาผลไม้เป็นต้นในป่าในกาลนั้นเราก็เดินหนีจากป่าไปสู่ป่าจากชัดไปสู่ชัดจากที่ลุ่มไปสู่ที่ลุ่มจากที่ดอนไปสู่ที่ดอนข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นอย่าได้เห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นคนเหล่านั้นเลยดูกระสารีบุตรนี่แหละเป็นวัดในความประพฤติสงัดของเราซึ่งก็คงจะไม่มีใครที่จะประพฤติได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าแม้จะอยู่ในป่าแล้วก็เพียงแต่มีคนผ่านก็หนีจากบุคคลนั้นจากป่าไปสู่ป่าจากชัดไปสู่ชัดจากที่ลุ่มไปสู่ที่ลุ่มจากที่ดอนไปสู่ที่ดอนคือไปสู่ทิศที่ไม่มีคนอยู่เลยดูกระสารีบุตรเรานั้นแลคลานเข้าไปในคอกที่เหล่าโคออกไปแล้วและปราศจากคนเลี้ยงโคกินโคใหม่ของลูกโคอ่อนที่ยังไม่ทิ้งแม่มูดและกรีดของเรายังไม่หมดสิ้นไปเพียงไรเราก็กินมูดและกรีดของตนเองเป็นอาหารดูกระสารีบุตรนี้แหละเป็นวัดในโภชนะมหาวิกัตของเราคือเป็นอาหารที่เศร้าหมองที่ไม่มีอะไรที่จะเศร้าหมองยิ่งกว่านั้นดูกระสารีบุตรเรานั้นแลเข้าอาศัยแนวป่าอันน่ากลัวแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่นี่เป็นความน่ากลัวแห่งแนวป่านั้นบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ป่านั้นโดยมากผลพองดูกระสารีบุตรเรานั้นแลในราตรีที่หนาวฤดูเหมันตั้งอยู่ในระหว่างเดือน3ต่อเดือน4เป็นสมัยมีหิมะตกในราตรีเห็นป่านนั้นเราอยู่ในที่แจ้งตลอดคืนกลางวันเราอยู่ในแนวป่าในเดือนท้ายฤดูร้อนกลางวันเราอยู่ในที่แจ้งกลางคืนเราอยู่ในแนวป่าดูกระสารีบุตรเป็นความจริงคาถาอันน่าอัศจรรย์เล็กน้อยนี้ที่เราไม่ได้ยินมาก่อนปรากฏแก่เราว่านักปราชญ์ผู้เสาะแสวงหาความหมดจดอาบแดดอาบน้ำค้างเป็นคนเปลือยทั้งไม่ได้ผิงไฟอยู่คนเดียวในป่าอันน่ากลัวดังนี้ในสมัยที่หิมะตกถ้าผู้มีพระภาคอยู่ในที่แจ้งตลอดคืนแล้วกลางวันก็อยู่ในแนวป่าซึ่งไม่มีที่กำบังสำหรับในฤดูร้อนกลางคืนก็อยู่ในแนวป่าส่วนกลางวันก็อยู่ในที่แจ้งซึ่งท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้นะคะว่าเป็นการกระทำที่ยากแก่การที่จะบำเพ็ญทางนี้เพื่อที่จะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแต่ว่าเมื่อข้อปฏิบัตินั้นไม่ใช่การอบรมเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงข้อปฏิบัติทั้งหมดเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ดูกระสารีบุตรเราย่อมสำเร็จการนอนแอบยิงกระดูกศพในป่าช้าพวกเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เราแล้วถมน้ำลายรถบ้างถ่ายปัสสาวะรถบ้างโปรยฝุ่นรถบ้างเอาไม้ย่อนที่ช่องหูบ้างเราไม่รู้สึกว่ายังจิตอันลามกให้เกิดขึ้นในพวกเด็กเหล่านั้นเลยดูกระสารีบุตรนี่แหละเป็นวัดในการอยู่ด้วยอุเบกขาของเราต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งนะคะที่จะไม่รู้สึกเกิดอกุศลในการกระทำของเด็กเลี้ยงโคทั้งหลายซึ่งถมน้ำลายรถบ้างถ่ายปัสสาวะรถบ้างโปรยฝุ่นรถบ้างเอาไม้ย่อนที่ช่องหูบ้างถ้ามีใครทำแม้แต่เพียงประการเดียวกับท่านจะเป็นไงคะไม่ต้องทุกอย่างทุกอย่างอย่างนี้นะคะเพียงแต่ถมน้ำลายรถหรือว่าถ่ายปัสสาวะรถหรือว่าเอาไม้ย่อนที่ช่องหูก็คงจะไม่ปล่อยให้คนนั้นกระทำการกระทำเช่นนั้นต่อไปข้อความต่อไปก็เป็นเรื่องของ การที่ทนทุกขกิริยาโดยการที่ฉันโภชนะน้อยลงน้อยลงซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรเธอจะพึงมีความสำคัญว่าพุทธาในสมัยนั้นชรอยจะผลใหญ่เป็นแน่ข้อนี้เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นแม้ในกาละนั้นผลพุทธาที่เป็นขนาดใหญ่นั่นเกี่ยวก็เหมือนในบัดนี้ดูกระสารีบุตรเมื่อเรากินอาหารเท่าผลพุทธาผลเดียวเท่านั้นร่างกายก็ถึงความสู้ผอมยิ่งนักอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเปรียบเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากและข้อดำเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองสะโพกของเราเปรียบเหมือนรอยเท้าอูฐเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองกระดูกสันหลังของเรานูนขึ้นเป็นปุ่มๆเหมือนเถาสะบ้าเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองกระดูกซี่โครงของเราเหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงเห็นปรากฏเหมือนกลอนแห่งศาลาเก่าเหลื่อมกันฉะนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองดวงตาของเราลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนเงาดวงดาวปรากฏในบ่อน้ำอันลึกฉะนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองหนังศีรษะของเราอันลมถูกต้องแล้วก็เหี่ยวแห้งเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมที่ถูกตัดขั้วแต่ยังอ่อนอันลมแดดสัมผัสแล้วย่อมเป็นของเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองดูกระสารีบุตรเรานั้นแลคิดว่าจะลูบคลำผิวหนังท้องก็คลำถูกกระดูกสันหลังทีเดียวคิดว่าจะลูบคลำกระดูกสันหลังก็คลำถูกผิวหนังท้องทีเดียวดูกระสารีบุตรผิวหนังท้องของเราติดกระดูกสันหลังเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองเรานั้นคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนล้มณที่นั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองเรานั้นเมื่อจะยังร่างกายให้คล่องแคล่วก็ลูบตัวด้วยฝ่ามือเมื่อเราลูบตัวด้วยฝ่ามือขนทั้งหลายมีรากอันเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองดูกระสารีบุตรมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยอาหาร
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่791
2: ดูกระสารีบุตรมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยอาหารพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราย่อมเยียวยาอัตภาพด้วยอาหารเท่าเมล็ดถั่วเขียวเท่าเมล็ดงาพวกเราย่อมเยียวยาอัตภาพด้วยอาหารเท่าเมล็ดข้าวสารดังนี้พวกเขาเคี้ยวกินอาหารเท่าเมล็ดข้าวสารบ้างข้าวสารป่นบ้างดื่มน้ำประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารบ้าง ย่อมบริโภคอาหารข้าวเมล็ดข้าวสารที่จัดทำให้แปลกมีประการมิใช่น้อยบ้างดูกระสารีบุตรเราย่อมรู้สึกว่ากินอาหารข้าวเมล็ดข้าวสารเมล็ดเดียวเท่านั้นดูกระสารีบุตรเธอจะพึงมีความสำคัญว่าข้าวสารในสมัยนั้นชรอยจะเมล็ดใหญ่เป็นแน่ข้อนี้เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นแม้ในกาละนั้นข้าวสารที่เป็นขนาดใหญ่นั่นเทียวก็มีเมล็ดเท่าข้าวสารในบัดนี้ดูกระสารีบุตรเมื่อเรากินอาหารข้าวเมล็ดข้าวสารเมล็ดเดียวเท่านั้นร่างกายก็ถึงความสู้ผอมยิ่งนักอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเปรียบเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากและข้อดำเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองข้อความต่อไปก็ซ้ำนะคะตลอดไปจนกระทั่งถึงเมื่อเราลูบตัวด้วยฝ่ามือขนทั้งหลายมีรากอันเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองข้อความต่อไปเป็นข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เห็นว่าข้อปฏิบัติทั้งหมดเหล่านั้นไม่เป็นหนทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรด้วยการปฏิบัติอย่างไม่มีใครสู้แม้นั้นด้วยปฏิปทาแม้นั้นด้วยความเพียรที่กระทำได้แสนยากนั้นเราก็ไม่ได้บรรลุธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมิใช่ปฏิปทาที่เป็นเหตุบรรลุปัญญาอันประเสริฐปัญญานี้แลที่ซึ่งเราได้บรรลุแล้วเป็นของประเสริฐนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้เป็นทางสิ้นทุกข์โดยชอบแห่งบุคคลผู้กระทำอยู่ตามนั้นข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสถึงความเห็นของสมณพราหมณ์พวกต่างๆที่คิดว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยสังสารวัฏซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรก็สังสารวัฏที่เราไม่เคยท่องเที่ยวไปโดยกาละยืดยาวช้านานนี้เว้นแต่เทวโลกชั้นสุทาวาสเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายนักดูกระสารีบุตรถ้าเราพึงท่องเที่ยวไปในเทวโลกชั้นสุทาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกบางคนคิดว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะไม่ต้องอบรมเจริญปัญญาอยู่ไปในสังสารวัฏและในที่สุดก็ย่อมหมดจดในเมื่อถึงที่สุดของสังสารวัฏก็คือว่าไม่ต้องเกิดเลยแต่นั่นก็เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องและสมณพราหมณ์บางพวกก็มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยการอุบัติในโลกต่างๆบางพวกก็มีความเห็นว่ามีความหมดจดได้โดยอาวาสคือที่เกิดที่ต่างๆบางพวกมีความเห็นว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยการบูชายัญบางพวกก็มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยการบำเรอไฟแต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงว่าพระองค์ได้ทรงประพฤติปฏิบัติข้อปฏิบัติทั้งหมดเหล่านั้นมาแล้วแต่ก็ไม่ใช่หนทางปฏิบัติที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมตอนจบของพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษรุ่นหนุ่มผู้เจริญนี้มีเกศาดำสนิทประกอบด้วยวัยหนุ่มอันเจริญประกอบด้วยปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งสมกับวัยตนต่อมาบุรุษผู้เจริญนี้เป็นคนแก่เป็นคนเฒ่าถือเอาซึ่งความเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยโดยลำดับคือมีอายุถึง80ปีบ้าง90ปีบ้าง100ปีบ้างโดยชาติย่อมเสื่อมจากปัญญาความเฉลียวฉลาดนั้นในภายหลังนี่เป็นความเชื่อของคนส่วนมากนะคะที่คิดว่าวัยของสติปัญญาก็จะต้องเป็นวัยที่มีผมดำสนิทแต่ว่าเวลาที่ล่วงการผ่านวัยลงเป็นคนแก่เป็นคนเฒ่ามีอายุถึง80ปีบ้าง90ปีบ้าง100ปีบ้างโดยชาติคือโดยการเกิดย่อมเสื่อมจากปัญญาส่วนมากคิดกันอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญปัญญาแต่ถ้าเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาแล้วยิ่งล่วงการผ่านวัย เวลาของการสะสมปัญญาเนี่ยค่ะปัญญาก็ยิ่งจะกลมกล้าขึ้นและสำหรับพระผู้มีพระภาคนั้นถึงแม้ว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้ในการที่ยังมีพระเกศาดำสนิทแต่เมื่อล่วงการผ่านวัยจนถึง80ปีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรข้อนี้เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นก็บัดนี้เราเป็นคนแก่เป็นคนเฒ่าถือเอาซึ่งความเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยโดยลำดับอายุของเรา80ปีเข้านี่แล้วสาวกบริษัททั้ง4ของเราในธรรมวินัยนี้มีอายุถึง100ปีเป็นอยู่ได้ตั้ง100ปีประกอบด้วยคติสติถิติอันยอดเยี่ยมและปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งดุกระสารีบุตรเปรียบเหมือนนักธนูผู้มั่นคงได้รับการฝึกหัดแล้วช่ำชองชำนิชำนาญเคยแสดงฝีมือมาแล้วพึงยิงงวงตาลโดยขวางให้ตกลงด้วยลูกศรขนาดเบาโดยง่ายดายแม้ฉันใดสาวกบริษัท4ของเราเป็นผู้มีสติอันยิ่งมีคติอันยิ่งมีปัญญาทรงจำอันยิ่งประกอบด้วยปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งฉันนั้นพวกเธอพึงถามปัญหาอิงสติปัฏฐาน4กับเราถูกถามปัญหาแล้วพึงพยากรณ์แก่พวกเธอพวกเธอพึงทรงจำคำที่เราพยากรณ์แล้วโดยเป็นคำพยากรณ์ไม่ได้สอบถามเราให้ยิ่งกว่า2ครั้งนี่คือสติปัญญาของบุคคลในครั้งนั้นนะคะเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจทันทีแล้วก็ทรงจำไว้ได้ด้วยเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคติสติและถิติคือความทรงจำอันยอดเยี่ยมข้อความต่อไปท่านผู้ฟังจะเห็นพระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสว่าเว้นจากการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้นเว้นจากการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเว้นจากการหลับและบรรเทาความเมื่อยล้าดุกระสารีบุตรธรรมเทศนาของตถาคตนั้นไม่รู้จักจบสิ้นบทและพยัญชนะแห่งธรรมะของตถาคตนั้นไม่รู้จักจบสิ้นความแจ่มแจ้งแห่งปัญหาของตถาคตนั้นไม่รู้จักจบสิ้นเมื่อเป็นดังนั้นสาวกบริษัท4ของเราเหล่านั้นจึงมีอายุตั้ง100ปีเป็นอยู่ตั้ง100ปีพึงกระทำกาละโดยล่วงไปแห่ง100ปีดุกระสารีบุตรถ้าแม้พวกเธอจะพึงหามเราไปด้วยเตียงน้อยความเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาเฉลียวฉลาดของตถาคตย่อมไม่มีเลยทำไมพระผู้มีพระภาคต้องตรัสถึงเตียงน้อยด้วยนะคะเพราะเหตุว่าบางคนคิดว่าอะไรที่เล็กๆน้อยๆก็ย่อมทำให้สติปัญญาเนี่ยน้อยลงด้วยถ้าเป็นผู้ที่มีตระกูลใหญ่มีทุกอย่างใหญ่ก็คิดว่าบุคคลผู้มั่งคั่งด้วยสมบัติใหญ่นั้นก็คงจะเป็นผู้ที่มีปัญญาใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคจะเกิดได้รับฐานะคือเป็นผู้ที่มีผู้พึงหามไปด้วยเตียงน้อยแต่กระนั้นถ้าปัญญาของพระองค์ที่จะลดน้อยลงนั้นย่อมไม่มีเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระสารีบุตรถ้าแม้พวกเธอจะพึงหามเราไปด้วยเตียงน้อยความเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาเฉลียวฉลาดของตถาคตย่อมไม่มีเลยดุกระสารีบุตรบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวคำใดว่าสัตว์ผู้มีความไม่ลุ่มหลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวคำนั้นกับเราเท่านั้นว่าสัตว์ผู้มีความไม่ลุ่มหลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ก็โดยสมัยนั้นแลท่านพระนาคสมาละท ถวายงานทัดอยู่ในเบื้องปิดสดางลำดับนั้นท่านพระนาคสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอัศจรรย์ไม่เคยเป็นแล้วอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้ามีโลมาอันพองเพราะฟังธรรมะปริยายนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะปริยายนี้ชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระนาคสมาละเพราะเหตุนี้แหละเธอจงทรงจำธรรมะปริยายนี้ไว้ว่าชื่อว่าโลมหังสนะปริยายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระนาคสมาละมีใจชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแหละจบมหาสีหนาทสูตรที่สองซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าข้อปฏิบัติที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงเนี่ยค่ะจะต้องเกิดจากการที่ทรงบำเพ็ญบารมีตบะและพรหมจรรย์อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่ของง่ายนะคะผู้ที่เป็นสาวกต้องอดทนจริงๆที่จะอบรมเจริญปัญญาจริงๆที่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้จริงๆชีวิตในวันนี้ขณะนี้นะคะต่างกับเมื่อ5ปีก่อน10ปีก่อน20ปีก่อนนะคะซึ่งเมื่อ10ปีก่อนหรือ20ปีก่อนหรือ5ปีก่อนก็ไม่มีท่านผู้ใดจะรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าเหตุการณ์ที่ท่านประสบจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะคะในขณะนี้หรือในอีก20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้า40ปีข้างหน้า100ปีข้างหน้า200ปีข้างหน้า 2,000 ปีข้างหน้าไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดก็ตามมีเหตุปัจจัยสะสมที่จะให้เกิดนามธรรมและรูปธรรมที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ว่าจะเป็นในโลกนี้อีกหรือว่าในโลกอื่นต่อไปปัญญาที่สะสมแล้วเนี่ยค่ะจะต้องคมกล้าที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่จะเกิดข้างหน้าไม่ว่าจะเป็น10ปี20ปี200ปี2000ปีถ้าท่านสะสมปัญญาในขณะนี้ไปเรื่อยๆที่จะรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นซึ่งท่านอาจจะเห็นว่าใหม่และก็แปลกเปลี่ยนจากที่เคยเป็นแต่ว่าไม่ว่านามธรรมและรูปธรรมนั้นจะวิจิตอย่างไรจะเป็นนามธรรมและรูปธรรมในโลกมนุษย์หรือในสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นหนึ่งชั้นใดก็ตามหรือในพรหมโลกถ้าท่านจะเกิดที่นั่นนะคะโดยเป็นผู้ที่สามารถจะอบรมความสงบได้จนถึงฌานจิตมีอัปปนาสมาธิซึ่งไม่เสื่อมแต่การเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานปัญญาจะต้องอบรมจนกระทั่งไม่ว่านามและรูปที่เกิดขึ้นนั้นจะวิจิตอย่างไรก็สามารถที่จะรู้ลักษณะสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นซึ่งเมื่อ 2,000 ปีก่อนนะคะท่านก็ไม่ทราบว่าขณะนี้จะมีนามที่เห็นอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้ได้กลิ่นอย่างนี้ลิ้มรสอย่างนี้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอย่างนี้แต่ปัญญาอบรมมาพร้อมพอที่จะรู้แจ้งในการที่จะประจักษ์ว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนหรือยังเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องการอบรมปัญญาจริงๆที่จะต้องรู้ด้วยตัวของท่านเองว่าอัตถะความหมายของปัญญานั้นคือความเข้าใจเริ่มจากการฟังเข้าใจสภาพธรรมะเรื่องของสภาพธรรมะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังฟังเรื่องของเห็นเรื่องของได้ยินเรื่องของรูปของเสียงของกลิ่นของรสและเมื่อมีความเข้าใจแล้วขั้นหนึ่งสะสมไว้ก็เป็นปัจจัยให้สติเกิดการระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและแต่ว่าสติจะเกิดระลึกได้ ในขณะเห็นหรือในขณะได้ยินหรือในขณะคิดนึกในขณะที่เป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆก็เป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาไปเรื่อยๆจนกว่าความสมบูรณ์ของปัญญาที่ได้อบรมแล้วนั้นจะประจักษ์แจ้งจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะโดยความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล
3: ในเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนั้นสติปัฏฐานมี4คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานทั้ง4นี้ท่านอัตถกถาจารย์ท่านมีอุปมาไว้ว่าอุปมาไว้เหมือนกับประตูเมืองทั้ง4ถ้าใครเข้าไปในประตูเมืองประตูใดประตูหนึ่งจะเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันตกหรือประตูทางทิศเหนือทิศใต้ก็เข้าไปถึงกลางใจเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ทุกวันนี้ก็มีอาจารย์หลายคนที่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ก็เอาแค่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานเดียวก็พอเพราะว่าอัตถกถาท่านแก้ไว้ว่าเข้าประตูเมืองประตูใดประตูหนึ่งก็เข้าไปถึงกลางใจเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่าจะต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง4กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเจริญอย่างเดียวจะถึงพระนิพพานไหมครับ
2: เรื่องการเจริญปัญญาเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะไม่ใช่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดอ่านอรรถกถาแล้วก็ปฏิบัติได้ประตูอยู่ที่ไหนคะยังไม่ทราบเลยค่ะว่าประตูอยู่ที่ไหนแล้วจะเข้าประตูไหน
3: ก็ประตูก็คือกายเวทนาจิตธรรมะนั่นเองครับ
2: ถ้าประตูคือกายเวทนาจิตธรรมะรู้อะไรที่กายเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาโดยละเอียดจริงๆเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นอริยสัจจะโดยสรุปแล้วลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็คือลักษณะสภาพที่เป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้อย่างหนึ่งและเป็นรูปธรรมคือสภาพซึ่งไม่ใช่สภาพรู้อารมณ์ไม่รู้อะไรเลยนั่นอย่างหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่าท่านเข้าใจแล้วนะคะโดยประจักษ์แจ้งในอัตถะของคำว่านามะนามธรรมหรือรูปธรรมในขั้นของการฟังเนี่ยค่ะไม่เป็นที่สงสัยเลยว่ารูปธรรมคือสภาพที่มีจริงที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงที่ปรากฏทางหูกลิ่นต่างๆพวกนี้นะคะไม่สามารถที่จะรู้อารมณ์อะไรเลยนั่นโดยการฟังทราบว่าเป็นลักษณะของรูปธรรมแต่ส่วนนามธรรมนะคะไม่ใช่ชื่อเลยนามธรรมหมายถึงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้ขณะใดที่ได้ยินก็ระลึกได้น้อมไปที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นสภาพรู้เสียงถ้ามีการอบรมเจริญสติน้อมไปรู้ลักษณะของนามธรรมที่รู้ทางหูบ่อยๆเนืองๆทางตาบ่อยๆเนืองๆก็จะรู้ได้ว่ายังมีนามธรรมอีกมากนะคะซึ่งจะต้องน้อมไประลึกรู้จนกว่าลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้หรืออาการรู้นั้นจะปรากฏจริงๆให้ประจักษ์แจ้งว่าเป็นแต่เพียงธาตุรู้อาการรู้ซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนถ้าท่านผู้ฟังจะระลึกลักษณะของนามธรรมเพียงแค่ได้ยินเสียงจะไม่ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมที่กำลังเห็นเลยมีความตั้งอกตั้งใจภาคเพียรที่จะรู้เพียงลักษณะของนามธรรมที่ได้ยินเสียงเท่านั้นท่านคิดว่าท่านเข้าใจอัตถะของนามธรรมซึ่งหมายความถึงสภาพธรรมะที่รู้เสียงหรือเปล่าถ้าท่านเข้าใจอัตถะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้จริงๆนะคะเวลาเห็นท่านก็ย่อมสามารถที่จะน้อมไปรู้ว่าแม้ขณะที่เห็นก็เป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้นั่นเองนั่นแสดงว่าท่านเริ่มเข้าถึงอัตถะความหมายที่แท้จริงลักษณะที่แท้จริงของ นามธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้ผู้ที่มีความเข้าใจลักษณะของนามธรรมหรือนามธาตุแล้วนะคะก็ย่อมจะรู้ว่าขณะที่เห็นก็เป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ลักษณะหนึ่งขณะที่ได้ยินก็เป็นสภาพรู้ธาตุรู้ลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจในอัตถะของนามธาตุของนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้แต่ตรงกันข้ามนะคะถ้าท่านพยายามที่จะรู้ลักษณะของได้ยินอย่างเดียวว่าเป็นนามธรรมและท่านคิดว่าท่านรู้แล้วแต่พอถึงทางตาท่านไม่รู้ว่าเป็นเพียงอาการรู้สภาพรู้ธาตุรู้จะแสดงว่าท่านมีความเข้าใจในลักษณะในอัตถะของนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้ทางหูได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาที่จะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างก็เพื่อที่จะให้ยังลงถึงลักษณะที่แท้จริงของนามธาตุซึ่งเป็นเพียงธาตุรู้ไม่ว่าจะรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่เป็นที่สงสัยในลักษณะของนามธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้นั่นจึงจะแสดงว่าท่านมีความเข้าใจจริงๆหมดความสงสัยในลักษณะของนามธาตุแต่ถ้าท่านเพียงแต่จะต้องการรู้เฉพาะนามเดียวเท่านั้นก็แสดงว่าไม่ได้เข้าถึงอัตถะลักษณะที่แท้จริงของนามธาตุจึงไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าธาตุรู้สภาพรู้อาการรู้แม้ขณะที่เห็นก็เป็นแต่เพียงธาตุรู้อาการรู้แม้ขณะที่คิดก็เป็นแต่เพียงธาตุรู้อาการรู้ด้วยเหตุนี้การที่จะขจัดความสงสัยความไม่รู้ในลักษณะของธาตุรู้จึงไม่สามารถที่จะเพียงรู้ลักษณะของนามธรรมเดียวแล้วหมดความสงสัยได้เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะที่จะเจริญสติปัฏฐานเดียวแล้วก็จะเข้าถึงอัตถ

4/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: นาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2560
1: สนทนากันเรื่องอะไรก็ตามอัธยาศัยเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งมีแต่ก็ไม่รู้ไม่ว่าเราจะพูดคำอะไรทั้งหมดนะคะเช่นพูดคำว่าธรรมะก็ลืมถ้าพูดว่ารูปธรรมก็ลืมพูดว่านามธรรมก็ลืมเพราะว่าความจริงมีแต่ถูกปกปิดไว้นานมากค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจนกว่าจะมั่นคงจนกว่าจะถึงลักษณะที่เราพูดถึงบ่อยๆต่อทีละคำจนเข้าใจบริบูรณ์ในคำนั้นมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดและอะไรเลยแล้วไปสำนักปฏิบัติอะไรค่อยๆแค่เปิดเกิดความเข้าใจขึ้นอีกได้แล้วก็มีบางคนค่ะก็ฟังมานานแล้วก็ทิ้งไปเหมือนเข้าใจแล้วแต่ก็กลับมาฟังใหม่เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะเป็นไปตามปัจจัยจริงๆบางคนก็ฟังธรรมะเหมือนเข้าใจดีนะคะแต่ก็ไปปฏิบัติธรรมะเห็นไหมคะความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะถ้าไม่ระมัดระวังจริงๆไม่ไตร่ตรองจริงๆก็ผิด
2: ถ้าจะเตือนดีมากระแวดระวังโลภะขวากหนามโลภะนี่ครับที่จะอยากรู้พอตอนอยากรู้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วนะครับถ้าจะฝ่าฟันขวากหนามของโลภะไปได้อย่างไรแล้วจะได้ไปถึงไหนครับถ้าจะหนึ่งว่าโลภะเยอะแยะไปหมด
1: ค่ะก็เป็นปกติรู้ว่ามีโลภะเยอะ
2: ฟังก็อยากรู้แหละเรื่องโน้นเรื่องนี
1: ้แล้วเป็นปกติแต่ทำไมฟังเพราะปกตูปนิสยปัจจัยใครจะรู้ล่ะคะแสนโกรธกลับหาไปสิว่าเมื่อไหร่สภาพธรรมะอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้อยู่ตรงนี้วันนี้ฟังวันนี้ไม่มีเราเลยนะคะจนกว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปไม่เปิดเผยสักทีถูกปกปิด

0: ไว้นะคะหนาแน่นทึบหนักเพิ่มขึ้นอีกจนกว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยค่อยๆแค่เปิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเมื่อไรหมดพระฉันจึงเป็นผู้ที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดถึง 45 พรรษานะคะเพื่อไม่ให้หลงผิดพระฉันถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะหนทางของปัญญาคือหนทางละแต่ต้องเพราะรู้ใครจะไปปล่อยให้ละให้วางเนี่ยหัวเราะได้เลยค่ะไม่จริงไม่ใช่จะละจะวางได้ยังไงเมื่อไม่รู้เพราะฉันละวางนะคะหนทางของปัญญาคือละแต่ต้องรู้เพราะปัญญาเป็นสภาพรู้จึงละเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้แล้วไปละไม่มีทางเป็นไปได้ไม่รู้อะไรเลยแล้วไปสำนักปฏิบัติกลับออกมาก็ไม่รู้อะไรเลยไปทำอะไรคะมีประโยชน์ไหมก็เป็นปกตูปนิสยะต่อไปใครจะทำอะไรเขาได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมคนที่ไม่ไปฟังมีเยอะค่ะลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้ง6ก็เยอะมาก
1: กราบท่านอาจารย์ครับในความยากของพระธรรมนะครับก็คือยากแน่นอนแล้วก็หนทางนี้ก็เป็นหนทางละเป็นหนทางที่ละด้วยความรู้นะครับท่านอาจารย์ครับเบื้องต้นที่กล่าวถึงว่าธรรมะยากเข้าใจยากนะครับคือผู้ฟังนะครับเหมือนกับจะเริ่มท้อแท้ว่าทำไมถึงเป็นสิ่งที่ยากแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก็ตัวตนสิคะ
1: แทนที่จะได้ฟังต่อไปใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับว่าแม้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่สามารถเข้าใจได้ครับ
0: เห็นความต่างของปัญญาสภาพรู้นะคะซึ่งละกับความไม่รู้ซึ่งติดข้องไหมคะพอได้ฟังความละเอียดอย่างนี้ค่ะโลภะความอยากรู้ทำให้ท้อถอยยากอย่างนี้ใครจะรู้ได้แต่ถ้าเป็นปัญญานะคะเบิกบานใจที่ได้ฟังคำที่สามารถที่จะค่อยๆชำระจิตซึ่งเต็มไปด้วยความอยากและความติดข้องต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วเป็นโลภะหรือฟังแล้วเป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาไม่เดือดร้อนเลยใครว่าง่ายไม่มีทางเป็นไปได้ใครจะทำอะไรทำไม่ได้นอกจากค่อยๆเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นหนทางของปัญญาก็เป็นหนทางละความต้องการจุดประสงค์ของเราทุกคนนะคะทุกท่านก็คือว่าขอได้เข้าใจความจริงด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าเกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะได้พบใครชาติก่อนนานแสนนานมาบ้างหรือเปล่าหรือชาติต่อไปนะคะเพราะว่าความจริงก็คือเป็นธรรมะจริงๆค่ะไม่มีเราแล้วแต่ว่าสภาพธรรมะเช่นจิตเจตสิกนะคะสะสมสืบต่อมาแล้วก็เกิดดับเร็วมากสุดที่จะประมาณได้พอจบชาตินี้หรือไม่ทันจบเดี๋ยวเราก็ลืมห้องนี้แม้วันนี้ยังลืมและแต่ละชาติที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ลืมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดของการได้พบกันไม่ว่าจะพบใครที่ไหนนะคะความเป็นมิตรความหวังดีก็คือว่าให้ความจริงซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าทำไมพูดคำที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาพูดอย่างหนึ่งเราพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าทุกคำเนี่ยจะรู้ได้ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องไม่เหมือนใครถ้าคำของพระองค์เหมือนใครทุกคนรู้แล้วไม่มีการตรัสรู้แต่ทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะต้องไม่ลืมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยฟังครั้งแรกไม่เข้าใจภาษาไทยแท้คนไทยก็พูดด้วยมีภาษาอื่นมาเพียงบางคำเท่านั้นแต่ก็ยังไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะคนไทยเข้าใจไหมพูดกันทุกวันใช่ไหมคะไม่เป็นธรรมอยุติธรรมยุติธรรมต่างๆศีลธรรมก็พูดแต่แค่คำเดียวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะคืออะไรต้องเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะเข้าใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคำต้องละเอียดมากด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะว่าถ้าจะจากพื้นดินไปสู่ท้องฟ้ากว้างใหญ่มหาศาลสูงลิบลิ่วเนี่ยพระองค์อยู่ไหนเราอยู่ไหนความต่างกันแค่ไหนและเราคิดว่าเพียงแค่ได้ยินเราคิดเองหมดเลย อันตรายอย่างยิ่งเท่าที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดนะคะในรายการธรรมะคือคำที่คิดเองจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งหมดแล้วคิดเองได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำที่ไม่จริงไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำที่ไม่จริงทุกคำทำลายความจริงและคำจริงของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่บูชาเคารพสูงสุดนะคะที่เราเกิดมาในสังสารวัฏในความมืดสนิทไม่รู้ว่าอยู่ในความมืดเลยแม้เดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่มีผู้ที่สามารถเหมือนไฟที่ค่อยๆมาถึงเราทีละน้อยจนสว่างสามารถจะเห็นความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดและเริ่มรู้จักคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงคุณวิธีเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าต้องไม่เหมือนคำว่าธรรมะที่คนที่ไม่เคยได้ฟังเนี่ยคิดกัน
2: ไม่เข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนมืดยังไม่มีแสงสว่างใช่ไหมคะเพราะแม้คำเดียวว่าธรรมะก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหมายความถึงอะไร
2: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เข้าใจหรือยังคะ
2: เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าใจครับ
0: ค่ะธรรมะคืออะไร
2: ธรรมะก็คือของที่มีจริงอ่ะสิ่งที่ปรากฏแล้วมีจริง
0: ๆค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะคะ
2: อะไรเป็นธรรมะ
0: เห็นไหมคะจะรู้จักธรรมะไม่ใช่คิดเองค่ะทุกคนที่คิดเองจะพลาดไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้เลยประมาทแม้คำว่าธรรมะคำเดียวอันตรายอย่าลืมนะคะอ่านพบข้อความในพระไตรปิฎกแล้วไม่เคารพในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดเองหมดเพราะฉะนั้นเหมือนขยะที่แทรกเข้ามาที่จะต้องเอาออกไปจึงสามารถที่จะเห็นความจริงคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: มีครับ
0: อะไรคะทีละหนึ่ง
2: เสียง
0: ถูกต้องค่ะทำไมเสียงเป็นธรรมะ
2: เสียงที่ปรากฏจริงจริงจริง
0: ทำไมว่าเสียงมีจริงคะ
2: ก็ได้ยินเนี่ย
0: ถูกต้องถ้าเสียงไม่เกิดจะได้ยินเสียงไหม
2: ไม่ได้ยิน
0: จะมีเสียงไหม
2: ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะมากมายหลายอย่างไหมคะ
2: ครับ
0: อะไรอีกคะ
2: เมื่อกี้เสียงก็ในทางตาบ้างก็เห็นสี
0: ค่ะเห็นกับสีเหมือนกันไหมคะฟังคำถามแล้วคิดจนเข้าใจแล้วตอบสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตากับเห็นเป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่า
2: สีกับเห็นก็คนละอย่าง
0: คนละอย่างนะคะต่างกันตรงไหน
2: ไม่ทราบ
0: เห็นไหมคะแล้วจะไปฟังอะไรต่อทีละคำจนเข้าใจบริบูรณ์ในคำนั้นและจะรู้ได้ว่าบริบูรณ์ระดับไหนระดับฟังรู้เรื่องหรือว่าระดับถึงกับประจักษ์แจ้งในความเป็นธาตุนั้นๆธรรมะกับธาตุเหมือนกันไหมคะ
2: ก็อย่างเดียวกันเนี่ย
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะธาตุก็เป็นธรรมะ
0: ทำไมธาตุเป็นธรรมะ
2: เพราะธาตุมีจริง
0: ๆแล้วทำไมธรรมะเป็นธาตุเห็นไหมคะ
2: ไม่ทราบ
0: ฟังแล้วคิดแล้วตอบตามความเข้าใจไม่ใช่รีบร้อนตอบทำไมธรรมะเป็นธาตุธาตุนี่คือทอทงสระอาต่อเต่าสระอุนะคะธรรมะหนึ่งก็เป็นธาตุหนึ่งแต่ทำไมธรรมะเป็นธาต
2: ุคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราพระองค์ไม่ได้ประสงค์ที่จะแสดงความรู้ของพระองค์แล้วไม่ให้ใครเข้าใจแต่ว่าทุกคำเพื่อประโยชน์ให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจถูกต้องนี่เป็นพระมหากรุณาจนกว่าเขาจะเข้าใจทรงแสดงถึง 45 พรรษาทำไมธรรมะเป็นธาตุ
2: ครับผมไม่ทราบ
0: เพราะว่าใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะนั้นๆที่เกิดเป็นหนึ่งให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะคำว่าธาตุหรือธาตุหมายความถึงสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ร้อนเป็นเสียงได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะ หวานเป็นแข็งได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นหวานเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: เป็นธาตุหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: นี่ค่ะก็คือถ้าจะเข้าใจธรรมะก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็ตามนะคะก็ต้องมาจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่หลากหลายแล้วรวมกันทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาหรืออัตตานุทิฏฐิความเห็นที่คล้อยตามในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีรูปร่างต่างๆเพราะเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ใครจะรู้นอกจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัวคุณวิธีมีธรรมะไหม
2: มีครับ
0: ธรรมะที่ตัวเป็นคุณวิธีหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
0: นี่ค่ะคือการเริ่มต้นที่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องตั้งต้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าหนทางนี้จะเป็นหนทางนำไปสู่การรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตั้งแต่คำแรกที่ได้ฟังถูกต้องไหมคะ
2: ครับถูกต้องครับ
0: สภาพธรรมะเกิดโดยไม่มีปัจจัยอาศัยกันและการปรุงแต่งได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะไม่มีใครบันดาลได้เลยสักคนนะคะที่จะให้อะไรเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เหมือนกับว่าดอกกุหลาบเป็นหนึ่งแต่ความจริงมีอะไรบ้างคะที่ดอกกุหลาบ
2: สี
0: ค่ะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: กลิ่นเป็นหนึ่งอะไรอีกคะ
2: อ่อน
0: เป็นหนึ่ง
2: แข็ง
0: เป็นหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดระดับไหมคะ
2: ดับครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
2: ไม่เที่ยงไม่มีตัวตน
0: ค่ะละปัจจัยที่ทำให้เกิดดับสิ่งนั้นก็ต้องดับใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเสียงดับจะได้ยินต่อไปได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ค่ะเป็นคุณวิธีได้ยินหรือเปล่าคะ
2: ผมไม่ใช่
0: เป็นอะไรคะ
2: ก็เป็นจิต
0: จิตคืออะไร
2: จิตก็คือธาตุรู
0: ้ธาตุรู้เป็นอะไร
2: ท่านรู้ว่าเป็นธรรมะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธรรมะนี่คือความเริ่มจะบริบูรณ์ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจคำต่อๆไปได้เลยเพราะฉะนั้นมีคุณวิธีหรือเปล่า
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีคุณวิธีแต่มีอะไร
2: มีธรรมะ
0: ถูกต้องนี่ถ้าคิดเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าตามคำแต่ต้องคิดนะคะมีธาตุไหมคะ
2: ครับมีครับ
0: ค่ะธาตุกับธรรมะต่างกันตรงไหน
2: นั่นก็ไม่ต่างเนี่ย
0: ถูกต้องเห็นไหมคะต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าพอถามมาอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงทีละหนึ่งให้เข้าใจเขาพูดธรรมะหรือเปล่าถ้าพูดเรื่องอื่นไม่ใช่พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี้นะคะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเป็นธาตุแต่ละหนึ่งถ้าไม่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงพูดเรื่องธรรมะหรือเปล่า
2: ไม่
0: ใช่เพราะฉะนั้นผู้ฟังสามารถที่จะรู้เลยค่ะกำลังฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คิดเองคุณวิธีเคยได้ยินคำที่คนคิดเองแล้วพูดไหมคะว่าพูดธรรมะเคยไหมคะ
2: จะเคยแต่ไม่ทราบนะ
0: ถ้ารู้จักธรรมะแล้วเขาไม่ได้พูดธรรมะคุณวิธีทราบไหมว่าไม่ได้ฟังธรรมะ
2: ทราบครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเคยฟังคนที่ไม่ได้พูดธรรมะแต่บอกว่าธรรมะหรือเปล่า
2: เคยครับ
0: เคยก็ต้องเคยไม่เห็นเป็นไรเป็นความจริงก็เป็นความจริงถ้าไม่พูดความจริงคนจะเข้าใจความจริงไหมคนก็ยังคิดว่าความไม่จริงนั่นแหละเป็นความจริงถ้าไม่พูดสิ่งที่ถูกคนจะรู้ไหมว่าอะไรผิด
2: ไม่รู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รู้ว่าถูกคือถูกผิดคือผิดเขาก็ยังคงคิดว่าผิดเป็นถูกแล้วดีไหมที่จะให้เขาเข้าใจผิดไปตลอด
2: ไม่ดีครับ
0: เป็นคนที่หวังดีหรือเปล่า
2: ไม่หวังดี
0: ค่ะถ้าหวังดี อาจหารที่จะพูดคำจริงที่พิสูจน์ได้เพราะเหตุว่าเป็นจริงทุกขณะเพราะเป็นคำจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีไหมพูดคำจริงดีไหม
2: ดีครับ
0: เป็นประโยชน์ไหม
2: เป็นครับ
0: คนชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความหวังดีที่สุดนะคะที่ไม่หวั่นไหวขอให้ใครก็ได้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะในชาตินั้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในชาติต่อๆไปด้วยอีกนานในสังสารวัฏเหมือนที่ผ่านมาแสนนานนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยได้แต่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยตายไปก็หมดจบไปแค่เมื่อวานเนี่ยค่ะในห้องนี้มีคนที่นั่งเต็มอย่างนี้ไปไหนกันมาค่ะหรือไม่มีเลยมีแต่ขณะที่เกิดดับสืบต่อจนเหมือนกับกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกไปข้างนอกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนคนเดิมใช่ไหมคะแต่ความจริงหาเป็นอย่างนั้นไม่เร็วกว่านั้นอีกไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตสภาพรู้เกิดขึ้นกำลังเห็นกำลังได้ยินออกไปข้างนอกก็เห็นอยู่ข้างในก็เห็นออกไปข้างนอกก็ได้ยินอยู่ข้างในก็ได้ยินแต่ได้ยินแต่ละหนึ่งขณะไม่เหมือนกันข้างนอกกับข้างในเสียงคนละอย่างสิ่งที่ปรากฏคนละอย่างเห็นคนละอย่างคิดคนละอย่างดับหมดจนถึงขณะนี้ก็กำลังเกิดดับเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะ
2: พอเริ่มครับ
0: ค่ะฟังต่อไปอีกใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เพื่อละความไม่รู้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้รู้ได้เลยอยู่ในความมืดจริงๆต่อไปนี้ก็ค่อยๆมีแสงสว่างแต่จะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเพราะเข้าใจจึงสว่างไม่เข้าใจต้องมืด
2: คำถามแรกก็คือความหมายของคำแต่ละคำเช่นพระภิกษุ
0: ค่ะเชิญคุณวิชัยค่ะ
3: ภิกษุมีหลายความหมายหมายถึงผู้ประพฤติความดีในเพราะเหตุแห่งการขอก็มีหรือว่าเป็นผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏก็มีแล้วแต่ว่าพระองค์จะตรัสคำว่าภิกษุในสถานที่ใดและหมายถึงบุคคลใดแต่ถ้ากล่าวถึงภิกษุที่เข้ามาสู่ในธรรมวินัยที่จะประพฤติตามสิกขาบทของพระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าภิกษุเพราะว่าได้มีการอุปสมบทด้วยยัตติจตุถกรรมวาจาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ในการที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งสู่เพศบรรพชิตประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีการสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายนี้จึงชื่อว่าเป็นภิกษุดังนั้นไม่ใช่เฉพาะเป็นผู้ที่อุปสมบทเท่านั้นแต่ต้องหมายถึงเป็นผู้ที่มีปัญญาที่เห็นว่าชีวิตของคฤหัสถ์เต็มไปด้วยกิจภาระการงานเพราะเหตุว่าคฤหัสถ์นี้ครับยังมีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะอยู่จึงไม่สามารถสละได้แต่เพศบรรพชิตหรือพระภิกษุก็เป็นผู้ที่เห็นโทษของความติดข้องในสิ่งเหล่านั้นจึงสละเพศคฤหัสถ์สู่ความเป็นภิกษุได้ครับแพทย์อาจารย
0: ์ค่ะคนไทยใช้คำว่าภิกษุแต่ภาษาบาลีเป็นภิกขุนะคะก็ต่างกันธรรมดานิดๆหน่อยๆแต่ก็หมายความถึงอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภิกขุเห็นภัยในสังสารวัฏอะไรคะเป็นภัยในสังสารวัฏคำว่าสังสารวัฏก็ไม่รู้ภัยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเห็นภัยในสังสารวัฏได้ไหมไม่มีทางเลยแล้วเราอย่างนี้ค่ะก็เกิดมาสนุกสนานนะคะไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปวันไหนทั้งที่ไม่รู้ก็ติดข้องเพลิดเพลินอยู่เห็นภัยในสังสารวัฏหรือเปล่าเพราะไม่รู้ความจริงว่าวัฏฏะคืออะไรสังสาระคืออะไรและภัยที่แท้จริงของสังสารวัฏคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะเป็นผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏไหมคะ
2: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจจะเห็นภัยไหมคะ
2: ก็ไม่เห็น
0: แล้วคนที่บวช ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะไม่เห็นภัยในสังสารวัฏควรบวชไหมไม่เห็นภัย
2: ไม่ควร
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่เห็นภัยในสังสารวัฏแล้วบวชบวชทำไมคะ
2: บวชด้วยความไม่เข้าใจ
0: ค่ะบวชด้วยความไม่เข้าใจเป็นประโยชน์ไหม
2: ไม่เป็นประโยชน์
0: ค่ะเป็นภัยไหม
2: เป็นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าบวชโดยไม่เข้าใจคนอื่นเคารพกราบไหว้แล้วก็ฟังคำแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นภัยไหมคะ
2: เป็นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะเข้าใจว่าภิกขุหรือภิกษุคือใครต้องเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะก่อนบวชเป็นคฤหัสถ์เหมือนเราทุกคนการฟังธรรมะนะคะไม่ใช่เพื่อจะไปเป็นภิกษุแต่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันไหมนั่งก็ไม่เหมือนกันดูสิคะคิดก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคนหนึ่งกำลังได้ยินอีกคนหนึ่งคิดเรื่องอื่นอีกคนหนึ่งคิดคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งหนึ่งเดียวที่เกิดแล้วดับนี่คือสังสารวัฏไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นสังสารวัฏคือทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็มีสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อไม่สิ้นสุดเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดขณะเกิดไม่ใช่ขณะนี้แต่ว่าจากเกิดดับก็มีขณะอื่นเกิดสืบต่อธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตซึ่งคนไทยพอจะเข้าใจว่าหมายความถึงอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้จักจิตรู้แต่ว่ามีจิตแต่ก็ไม่รู้จักจิตเพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตเกิดระดับสืบต่อตั้งแต่เกิดแต่ละหนึ่งขณะเป็นสังสารวัฏขาดหนึ่งได้ไหมตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ขาดไปสักหนึ่งจิตได้ไหมคะไม่มีทางใครก็ทำไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะต้องเกิดเห็นมีคนเขาอยากตายกันนะคะเขาไม่อยากเกิดแต่เขาไม่รู้หรอกว่าที่เกิดเนี่ยอาจจะอยากตายชาติก่อนก็ได้แต่ก็ต้องเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดเพราะไม่รู้คำเดียวเพราะฉะนั้นความต่างกันของความไม่รู้กับความรู้ไม่รู้มีจริงๆไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธาตุหรือเปล่าค่ะเป็นสภาพรู้หรือเปล่าเป็นแต่สภาพรู้มีสองอย่างนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานกำลังเห็นเนี่ยจะบอกว่าไม่เห็นไม่ได้กำลังได้ยินจะบอกว่าไม่ได้ยินไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะขณะนั้นรู้แจ้งเสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏในขณะที่ได้ยินแล้วดับเป็นเราหรือเปล่าแล้วก็มีเห็นนี่คือสังสารวัฏนะคะการเกิดดับสืบต่อกันของสังขารธรรมซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งท่องเที่ยววนเวียนไปแค่หกทางทางตาเห็นหนึ่งทางหูได้ยินหนึ่งทางตาดับแล้วทางหูจึงได้ยินทางจมูกหนึ่งได้กลิ่นไม่มีเห็นไม่มีได้ยินจึงกลิ่นปรากฏได้ถ้าเห็นปรากฏกลิ่นปรากฏไม่ได้ถ้าเสียงปรากฏกลิ่นปรากฏไม่ได้ต้องไม่มีอื่นแล้วกลิ่นปรากฏในขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทางตาหนึ่งเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้ว่าเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยและก็มีสิ่งที่ปรากฏจึงรู้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นก็เป็นรูปธรรมนะคะสภาพที่ปรากฏให้เห็นไม่รู้อะไรเลยแต่ธาตุรู้กำลังเห็นว่านี่เป็นอย่างนี้เป็นนามธรรมธาตุรู้มีสองอย่างค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่าจิตนะคะแต่ก็มีธาตุรู้ซึ่งปรุงแต่งสนับสนุนอาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นคือเจตสิกภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าเจตสิกะทุกคำนะคะแต่คนไทยก็พูดง่ายๆในภาษาไทยของเราว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นในขณะหนึ่งต้องมีธาตุรู้เกิดสองธาตุคือจิตหนึ่งและเจตสิกหนึ่งแต่จิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจ็ดประเภทใครบอกว่าแปดบ้างใครบอกว่าหกบ้างใครบอกว่าห้าบ้างเปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นการตรัสรู้ถึงที่สุดที่ใช้คำว่าตรัสรู้ไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้เลยนะคะและเป็นการตรัสรู้ของบุคคลเดียว เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพียงเพื่อพระองค์ได้รู้ความจริงคนเดียวแต่เพื่อสัตว์โลกซึ่งไม่รู้เลยนับประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่ในสังสารวัฏให้มีโอกาสได้รู้ความจริงซึ่งยากแสนยากกว่าจะรู้ได้พระฉันจะประมาทว่าแค่10วัน5วันความไม่รู้ทั้งหมดที่สะสมมาจะหมดไปเป็นพระอริยบุคคลทำลายคำสอนของพระพุทธศาสนาแน่นอนเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะคะก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานอย่างนั้นกว่าจะได้รู้ความจริง
3: ครับท่านอาจารย์ครับแล้วการที่สังสาระคือธรรมะคือจิตและก็เจตสิกและรูปเป็นไปที่กล่าวว่าเป็นภัยเป็นอย่างไรที่จะเป็นเหตุให้เห็นภัยของสังสารวัฏได้ครับท่านอาจารย
0: ์รู้จักจิตหรือยังได้ยินว่าจิตเกิดดับเป็นภัยแล้วเหรอง่ายเหลือเกินใช่ไหมคะพูดไปเถอะเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นภัยจนกว่าจะเห็นจริงๆที่จิตและเจตสิกเกิดขึ้นระดับไปภัยไหมจากไม่มีอะไรแล้วก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่เหมือนเดิมคือไม่มีแล้วจะมีทำไมมีเพื่อไม่รู้มีเพื่อติดข้องมีเพื่อเป็นทุกข์ไม่รู้จบด้วยไม่ใช่จบเลยค่ะไม่มีวันจบแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้นะคะไม่ใช่ฟังแล้วเข้าใจเลยแต่ต้องรู้ว่าเข้าใจระดับไหนเข้าใจระดับที่เดี๋ยวนี้มีแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ความจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: ครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงภัยเนี่ยก็ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างเช่นการอดอยากการได้รับความทุกข์ใจการได้รับความทุกข์กายเนี่ยครับแต่ว่าแม้สุขกายอย่างเช่นอาหารอร่อยอากาศสบายเนี่ยก็ไม่เห็นว่าเป็นภัยเลยครับท่านอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นภัยเหนือภัยใดทั้งสิ้นคือความไม่รู้ไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฟังธรรมะไม่เห็นภัยของความไม่รู้ไม่มีทางรู้ด้วยว่าเป็นภัยเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะฟังแล้วไตร่ตรองเวลานี้ไม่มีภัยปรากฏเพราะไม่เห็นการเกิดดับจะปรากฏได้ยังไงเห็นแต่ไฟไหม้ใช่ไหมคะเห็นแต่น้ำท่วมเห็นแต่ความอดอยากเห็นแต่โรคภัยต่างๆแต่ไม่เห็นการเกิดขึ้นจากไม่มีนะคะต้องเห็นจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ดับทันทีไม่มีอะไรเหลืออะไรจะไปดับสิ่งที่เกิดแล้วให้หมดไปไม่เหลือได้เห็นไหมคะแล้วไม่เหลือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เราด้วย
3: จากความไม่รู้ก็นำมาซึ่งความเกิดแล้วก็เป็นไปโดยความทุกข์ยากโดยประการต่างๆเพราะความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นนะครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางออกจากสังสารวัฏเพราะไม่มีเราแต่มีความไม่รู้ของสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดดับสืบต่อกัน
3: คุณวิธีพอรู้จักภิกษุหรือยังครับ
2: เข้าใจแล้วครับ
3: ครับ
2: แล้วก็ยังมีนะฮะพระสงฆ์เนี่ยหมายความว่าไง
0: ดีนะคะเพราะว่าแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยคนไทยไม่ได้คิดว่าสำคัญหรือสนใจที่จะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจก็คือว่าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ครับสงฆ์หรือว่าสังฆะเนี่ยครับหมายถึงหมู่ซึ่งจะกล่าวถึงหมู่อะไรก็ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้ากล่าวถึงภิกษุสงฆ์เนี่ยหมายถึงหมู่ของพระภิกษุซึ่งพระภิกษุที่บวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้ก็มีมากใช่ไหมครับดังนั้นการแสดงถึงสงฆ์เนี่ยก็คือหมู่ของภิกษุนั่นเองถ้ากล่าวถึงภิกษุสงฆ์นะครับไม่ใช่รูปหนึ่งรูปใดแต่หมายถึงหมู่ของภิกษุทั้งหมดแต่ถ้ากล่าวถึงสงฆ์ในคือสังฆกรรมเนี่ยครับหมายถึงต้องมีหมู่ของภิกษุในการที่จะกระทำกรรมนั้นจึงชื่อว่าสังฆกรรมโดยความเข้าใจก็คือไม่ใช่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่หมายถึงหมู่ของภิกษุจึงชื่อว่าภิกษุสงฆ์ครับ
0: คนไทยต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะคะหนึ่งคือหนึ่งภิกษุบุคคลแต่ละรูปคือแต่ละหนึ่งเวลาเราบอกว่าแต่ละรูปเราไม่คิดถึงคนธรรมดาใช่ไหมคะเราใช้คำนี้สำหรับพระรูปหนึ่งคือหนึ่งคนเป็นภิกษุบุคคลทำดีทำชั่วไม่ใช่สง แต่ต้องเป็นภิกษุนั้นเท่านั้นคนเดียวแต่ว่าถ้าเป็นกิจซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าต้องกระทำโดยหมู่คนเดียวไม่สำเร็จทำไม่ได้นะคะต้องอาศัยหลายคนช่วยกันพิจารณาไตรตรองหรือกระทำกรรมนั้นต้องมีการกำหนดหมู่ตามลำดับว่ากี่รูปจึงจะทำกิจนั้นได้ไม่ใช่เสมอกันทุกกิจเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าพระสงฆ์นะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าหมายความถึงหมู่ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นภิกษุแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งนะคะแล้วก็จะใช้คำว่าภิกษุสงฆ์ก็ได้เพราะสงฆ์เป็นหมู่เวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปที่ไหนพระภิกษุไม่ได้ติดตามไปเพียงรูปเดียวตามไปเป็นหมู่ก็บอกพระภิกษุสงฆ์ตามได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งรูปท่านพระอานนท์ไม่ใช่สงฆ์ท่านพระอานนท์ก็ติดตามพระผู้มีพระภาคแต่ไม่ใช่สงฆ์เป็นภิกษุพอที่จะไม่เข้าใจผิดนะคะถ้ากล่าวถึงส่วนรวมเป็นสงฆ์ถ้ากล่าวถึงแต่ละหนึ่งเป็นภิกขุฟังแล้วพิจารณาไตรตรองเพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นแสงสว่างที่ส่องเข้าไปในใจทุกคนเพราะว่าความมืดมีมากประมาณไม่ได้ว่าใครมืดแค่ไหนใครพร้อมที่จะเข้าใจพระธรรมเห็นถูกต้องเห็นคุณค่าหรือใครก็คิดว่าไม่สำคัญเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละหนึ่ง
4: คำว่าสังฆรัตนะเคยได้ยินไหมครับ
2: เคยครับ
4: ครับถ้าเป็นสังฆรัตนะนี่หมายถึงหมู่ของพระอริยบุคคลพระอริยสงฆ์มีถึง4ระดับตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นสังฆรัตนะรัตนะก็คือประเสริฐเพราะนั้นสังฆรัตนะก็ได้ยินมาพร้อมกับคำว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่คือรัตนะทั้ง3เป็นรัตนะที่ประเสริฐมีพระพุทธเจ้าสุสบัติมาเกิดขึ้นเพื่อจะทรงแสดงธรรมะพระธรรมก็เป็นธรรมรัตนะเพราะว่าเป็นธรรมะที่มาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบุคคลที่ฟังตามและปฏิบัติตามสามารถบรรลุเป็นพระญาบุคคลได้ก็เป็นสังฆรัตนะและสังฆรัตนะนี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะภิกษุเท่านั้นนะครับเป็นฆราวาสก็มีเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขามีคารมารดาเป็นพระญาติบุคคลนี่ก็เป็นสังฆรัตนะด้วย
0: ได้ยินคำเพิ่มเติมอีกคำหนึ่งหรือเปล่าคะอริยสงฆ์เมื่อกี้พูดหรือเปล่า
2: ครับครับครับ
0: ค่ะจากสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์ได้ยังไงไม่ใช่ว่าทุกรูปบวชแล้วเป็นสงฆ์ก็คือพระอริยสงฆ์ไม่ใช่เพราะว่าคนกล่าวด้วยความเคารพเพราะไม่เข้าใจเพราะเห็นสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์มาแล้วไม่ได้ไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสงฆ์คือผู้ที่ได้บวชได้เข้าใจธรรมะได้ฟังธรรมะและก็ไม่ใช่คนเดียวถ้าคนเดียวก็เป็นบุคคลภิกษุแต่ถ้ารวมกันแล้วก็เป็นคณะหรือหมู่เป็นสงฆ์นะคะแต่ก็มีอริยสงฆ์แม้คำเดียวต้องเข้าใจความต่างไม่อย่างนั้นก็เข้าใจผิดค่ะไม่ได้ศึกษาธรรมะงูงูปลาปลาแลกเป็นงูหรือเป็นปลาแต่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะต้องเข้าใจไม่ใช่เราด้วยแต่ต้องฟังไตรตรองครบคำที่เป็นคำจริงของสัตบุรุษเพราะฉะนั้นอริยสงฆ์คือใครเดี๋ยวก็จะไปตู่คนโน้นเป็นพระอริยะคนนี้เป็นพระอริยะเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอรหันต์นั่นคือตู่เพราะไม่รู้ว่าอริยะคืออะไรถ้ารู้ไม่ตู่
3: ครับท่านอาจารย์ครับถ้าโดยความหมายของอริยะเนี่ยแปลว่าประเสริฐครับดังนั้นหมู่ที่ประเสริฐเนี่ยจะเป็นยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: จากหมู่ธรรมดาแล้วจะเป็นหมู่ประเสริฐไม่ใช่ใครตั้งไม่ใช่ใครเรียกแต่ประเสริฐเพราะความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นคนโง่คนไม่รู้ประเสริฐไหมคำว่าโง่เนี่ยมีในพระธรรมวินัยมั้ยแล้วจะกล่าวว่าเราว่าได้มั้ยคะเป็นความจริงก็เป็นความจริงโง่ก็ไม่ใช่ฉลาดใช่มั้ยคะแล้วจะให้เราบอกว่าไม่โง่ได้มั้ยถ้าโง่โง่ก็โง่สิไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ใช่เราเป็นธรรมะใช่มั้ยคะถ้าเข้าใจแล้วโง่ก็เป็นธรรมะไม่เดือดร้อนค่ะ คนฟังธรรมะไม่เดือดร้อนเพราะเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะขึ้นแต่เพราะเป็นตัวตนไม่เข้าใจธรรมะเดือดร้อนแม้แต่คำว่าโง่กลายเป็นเขาว่าเราโง่ใครว่าใครโง่ก็โง่ต่างหากไม่มีใครโง่โง่ต่างหากละที่โง่ใช่ไหมคะค่ะก็เป็นธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นจากความไม่รู้เลยนะคะได้ฟังธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะสละเพศเครือหัดแต่ละคำนะคะสละเพศเครือหัดเหมือนตายจากเครือหัดเกิดใหม่โดยศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้ประพฤติปฏิบัติตามถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามไม่ได้เป็นเครือหัดฟังธรรมะเหมือนเดิมรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้หมอชีวกโกมารพัฒเป็นพระโสดาบันรักษาคนทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ในเพศคฤหัสถ์เพราะไม่อาจที่จะกระทำอย่างบรรพชิตเพราะไม่ได้สะสมมาไม่ใช่เพราะอยากเป็นพระแต่ว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี่เป็นความต่างกันมากค่ะจากคำเดียวจากไม่รู้สู่ความเป็นอริยะผู้ประเสริฐเพราะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ยังต้องรู้อีกว่ารู้อะไรไม่ใช่ปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทนั่นไม่ใช่ความรู้ในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนามีคำว่าปริญญาญาตะปริญญาตีรณะปริญญาปะหานะปริญญาความรู้ทั้งหมดตามพระธรรมที่ทรงแสดงจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงตรงทุกคำแม้แต่ธรรมะมีจริงเกิดขึ้นระดับไปถ้ามิฉะนั้นจะเป็นปริญญาได้อย่างไรจะเป็นความรอบรู้ทั่วชัดเจนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่การแต่งตั้งนะคะคนที่ไม่รู้แล้วบอกว่าผู้นี้เป็นพระอริยะบุคคลใครเรียกคนไม่รู้เรียกถ้าคนรู้จะเรียกคนไม่รู้ว่าเป็นพระอริยะบุคคลไหมไปเรียกคนไม่รู้ธรรมะว่าเป็นพระอริยะบุคคลได้อย่างไรอริยะคือผู้ประเสริฐพ้นจากความไม่รู้สู่ความรู้ในสังสารวัฏซึ่งเคยไม่รู้มานานเท่าไหร่เกินแสนโกรธกับจากปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสกว่าจะค่อยๆเข้าใจธรรมะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่เข้าใจธรรมะจนกระทั่งสามารถอบรมเจริญปัญญารู้แจ้งได้ความเคารพของบุคคลนั้นจะมากสักแค่ไหนจึงเป็นสังฆรัตนะไม่ใช่ภิกษุที่ไม่เข้าใจธรรมะเป็นพระอริยบุคคลไม่ได
5: ้กราบเรียนท่านอาจารย์การศึกษาความหมายของจิตหรืออัตถะของจิตเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งอารมณ์
0: ก่อนอื่นนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งมีอยู่เดี๋ยวนี้หมายความว่าเราไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นความต่างกันก็คือว่าพระองค์ได้บำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงแต่ของเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจึงฟังด้วยการไตร่ตรองเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเป็นการพิสูจน์ว่าเราเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณวินัยกล่าวว่าทุกคนมีจิตกำลังมีด้วยแต่หาจิตไม่เจอใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: แต่ว่าถ้าฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นเดี๋ยวนี้มีเห็นไหม
5: มีเห็น
0: ค่ะแล้วเห็นเป็นอะไรแล้วค่ะ
5: เห็นก็เป็นเห็นเป็นเห็น
0: ค่ะเห็นเป็นเห็นนะคะก็คือหมายความเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาใช่ไหมคะคำว่าเห็นเนี่ยต้องเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นเสียงได้ไหม
5: ไม่ได้
0: เห็นกลิ่นได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
0: เดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ไม่เคยเข้าใจเลยนะคะว่าไม่ใช่เราคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะคะให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งที่มีเมื่อเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเราเคยเห็นมากี่ชาติ ไม่เคยรู้ความจริงมากี่ชาติจนถึงเดี๋ยวนี้และต่อไปนะคะก็ยังต้องมีเห็นแต่ว่าใครที่เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะรู้ว่าทั้งที่เห็นกำลังเห็นคิดเรื่องอื่นละมีใครรู้ตรงเห็นเพื่อที่จะเข้าใจว่าเห็นขณะนี้กำลังรู้คือรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างนี้เองโต๊ะเก้าอี้ไม่เห็นไม่รู้ว่ามีใครอยู่ที่นี่แต่ว่าเห็นเกิดขึ้นนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเห็นเมื่อไหร่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นกำลังคิดไม่ใช่กำลังเห็นเพราะคิดมีเรื่องที่กำลังคิดเพราะฉะนั้นจิตคือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องไปพูดถึงร่างกายเลยค่ะพูดถึงเฉพาะเห็นเนี่ยไม่ได้พูดถึงตาไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องแยกกันมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเนี่ยค่ะอย่างนี้เองนะคะเพื่อที่จะละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราให้รู้ว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสคำใดแล้วไม่เปลี่ยนเห็นต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเพราะฉะนั้นภาษาบาลีนะคะเห็นคือจักขุวิญญาณะวิญญาณคือสภาพที่รู้จักขุคือตาเพราะฉะนั้นธาตุชนิดนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีตาไม่มีใครไปบังคับธรรมะสักอย่างเดียวนะคะถ้าพูดถึงธรรมะก็คือพูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดว่ามีเมื่อมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นไม่มีใครไปบังคับบัญชาไปเปลี่ยนแปลงได้เลยใครเปลี่ยนเห็นให้เป็นอื่นก็ไม่ได้แต่ความไม่รู้นะคะนานแสนนานมาแล้วเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้ก็ยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยเป็นอะไรเห็นเป็นเราเห็นซึ่งความจริงเห็นไม่ใช่เราเห็นเพราะฉะนั้นกว่าที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะมาเป็นตัวตนนะคะไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องไปทำไปยืนไปเดินไปคิดเรื่องอื่นเลยแต่ฟังพระธรรมจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นและเป็นผู้ตรงว่าถึงฟังอย่างนี้นะคะการที่ไม่เคยสะสมความเข้าใจอย่างนี้นานมากแต่สะสมความคิดเรื่องความเป็นตัวตนเรื่องโลกเรื่องวิชาการเรื่องทุกอย่างเพราะฉะนั้นทั้งๆที่ฟังอย่างนี้นะคะก็ได้ยินทุกคำซึ่งเป็นคำจริงเห็นเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยที่อาศัยที่ปรุงแต่งที่อุปธรรมให้เกิดเห็นคือต้องมีตาซึ่งตาไม่เห็นมีสิ่งที่กระทบตาสิ่งที่กระทบตาก็ไม่เห็นแต่เมื่อใดที่เห็นเกิดขึ้นมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ทางตาแค่นี้ค่ะไม่ใช่เราเลยสักอย่างเดียวเห็นก็ไม่ใช่เราสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่เราตาก็ไม่ใช่เราฟังธรรมะทั้งหมดให้รู้ว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะหลงเข้าใจผิดทุกชาติอยู่ในความมืดสนิทว่ามีเราตั้งแต่เกิดมีละเราเกิดแล้วเห็นก็เป็นเราเห็นเกิดเป็นคิดก็เราคิดทั้งหมดนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดได้ต่อเมื่อมีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ยินเสียงกำลังปรากฏไม่มีใครเคยคิดเลยนะคะว่าเสียงปรากฏเฉพาะกับได้ยินเท่านั้นเพราะฉะนั้นได้ยินจะเห็นได้กลิ่นลิ้มรสไม่ได้เลยได้ยินมีหน้าที่อย่างเดียวคือเกิดขึ้นรู้เสียงเนี่ยค่ะเสียงอย่างเนี้ยเป็นอย่างนี้เสียงแต่ละเสียงก็เป็นหนึ่งซึ่งกระทบหูทำให้จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับไปไม่เหลือเลยขณะที่ได้ยินไม่มีเห็นขณะที่คิดนึกไม่มีเห็นไม่มีได้ยินนี่คือความเป็นจริงนะคะซึ่งกว่าจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยค่ะไม่มีหนทางอื่นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแล้วไม่รู้เป็นที่ตั้งของความยึดถือทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีแต่เพียงรูปธรรมนะคะไม่มีธาตุรู้ไม่มีจิตเกิดขึ้นจะมีอะไรปรากฏไหมคะ
6: ไม่มีปรากฏ
0: มีโลกไหม
6: ไม่มี
0: มีคนไหม
6: ไม่มีครับ
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจิตมีไหมธาตุรู้มีไหม
6: ธาตุรู้ไม่มี
0: ต้องตรงอย่างนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีเลยแต่บังคับไม่ให้แข็งเกิดได้ไหม
6: บังคับไม่ได
0: ้บังคับให้เสียงไม่ให้เกิดได้ไหม
6: ไม่ได
0: ้บังคับให้ไม่เกิดจิตได้ไหม
6: ไม่เกิดจิตไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเกิดโดยไม่มีใครไปบังคับให้เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยกว่าจะละคลายความเข้าใจยึดถือผิดๆว่าจิตเป็นเราก็ต้องรู้ว่าจิตเกิดเมื่อมีปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่รู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้แจ้งด้วยน้ำกับฟ้าถ้าไม่มีจิตที่รู้แจ้งในลักษณะที่ต่างกันการจำลักษณะทั้งสองอย่างทีละหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะมีได้เมื่อจำทีละหนึ่งก็รู้ว่าหนึ่งนั้นไม่ใช่หนึ่งหลังถ้าเห็นน้ำก็คือลักษณะของน้ำถ้าเห็นฟ้าก็คือลักษณะของฟ้าจำมีจริงไหมคะ
6: มีจริงครับ
0: จำเป็นเราหรือว่าจำเป็นจำ
6: เป็นจำนะ
0: ค่ะจำเป็นจำจำเป็นเราได้ไหมคะ
6: ไม่ได้
0: ค่ะจำต้องเป็นจำเกิดขึ้นจำอย่างเดียวแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งละเอียดยิบถ้าเรายิ่งเข้าใจความละเอียดมากเท่าไหร่ค่อยๆสละค่อยๆละความเห็นที่ถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพียงขั้นการฟังเวลานี้ฟังเรื่องจิตไม่ได้ปรากฏกำลังฟังเรื่องลักษณะของจิตว่าจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกรู้หมดเลยแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่านั่นคือจิตที่เกิดขึ้นหลากหลายต่างๆจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับไปจิตที่ดับไปนั้นไม่กลับมาอีกเลยไม่ซ้ำเลยแต่การดับไปของจิตขณะก่อนนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยด้วยเหตุนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้นะคะจิตนับไม่ถ้วนเมื่อเช้านี้เห็นอะไรบ้างลิ้มรสอะไรบ้างได้ยินเสียงอะไรบ้างคิดนึกอะไรบ้างเป็นจิตทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคะนับสิน
6: ับไม่ถ้วน
0: นับไม่ถ้วนรู้ไหมว่าไม่ใช่เรา
6: ไม่ใช่เราร
0: ู้ไหมน
6: ับ
0: ไม่ถ้วนไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ของเรานับไม่ถ้วนแค่ไหนเฉพาะเมื่อเช้านี้นะคะแต่ตั้งแต่เกิดในชาตินี้จนถึงเกิดในสังสารวัฏด้วยเหตุนี้ถ้าไม่ฟังพระธรรมนะคะไม่มีทางที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการที่เราเนี่ยพิจารณาไตรตรองนะคะเห็นประโยชน์ของพระธรรมแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นเพราะความเข้าใจเท่านั้นที่จะละความไม่เข้าใจความรู้ถูกความเห็นถูกละความไม่รู้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะไปละความไม่รู้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเข้าใจมากขึ้นความไม่รู้น้อยลงการละคลายการยึดถือว่าเป็นเราก็ต้องน้อยลงไปเป็นหนทางเดียวมิฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาถ้าเพียงแต่สองสามคำเราก็รู้ได้พระองค์ไม่ได้ให้ใครไปปฏิบัติธรรมะที่ไหนเลยไม่ได้มีสำนักปฏิบัติในครั้งพุทธกาลมีแต่คนไปเฝ้าฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนแล้วแต่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าจะเป็นคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วเข้าใจเนี่ยมีใครบังคับให้ไม่เข้าใจได้ไหม
6: ไม่ได้
0: ทุกคนที่ฟังแล้วเข้าใจเข้าใจเป็นธรรมะหรือเป็นเรา
6: เข้าใจก็เป็นธรรมะ
0: เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ยังเข้าใจได้ไหม
6: ได้ครับ
0: กลับไปบ้านไม่ใช่ลืมเลยใช่ไหมคะ
6: คร
0: ับ ไม่ใช่ไปสู่สำนักปฏิบัติแล้วถึงจะไปจำได้ ถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆมั่นคงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะรู้ว่าตรงนั้นขณะนั้นสิ่งนั้นเป็นธรรมะนี่คือความมั่นคงของการฟังนะคะกว่าจะถึงปฏิปัตติที่สามารถจะรู้เฉพาะตรงลักษณะที่กำลังปรากฏโดยความไม่ใช่เราทำเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจว่าธรรมะนะคะจะรู้ความหมายของคำว่าอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นอะแปลว่าไม่อัตตาตัวตนอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดปรากฏว่ามีชั่วขณะที่แสนสั้นแล้วดับไปเนี่ยค่ะเสียงดับไปแล้วก่อนมีเสียงก็ไม่มีเสียงแล้วเสียงก็เกิดขึ้นแล้วเสียงก็ดับไปดับที่นี่ให้เข้าใจด้วยนะคะกลับมาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏเราจะกลับไปเป็นคนก่อนในชาติก่อนได้ไหม
6: ม่ได
0: ้ชาติหน้าเราจะเป็นคนนี้อย่างนี้ได้ไหม
6: ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนนี้ได้แค่ชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าเป็นอะไรใครรู
6: ้ไม่มีใครรู
0: ้แต่ต้องเกิดไหม
6: ต้องเกิด
0: เพราะมีปัจจัยไม่ใช่มีใครไปทำเพราะฉันฟังธรรมะต้องเข้าใจมั่นคงนะคะว่าเรากำลังศึกษาให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีว่าไม่ใช่เราซึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจละเอียดมั่นคงขึ้นอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจเลยค่ะต้องตามลำดับจริงๆว่าต้องฟังเข้าใจมั่นคงไม่ไปที่ไหนไม่ทำอะไรเพราะขณะนั้นทำอะไรแล้วเข้าใจธรรมะหรือเปล่า
6: ไม่เข้าใจ
0: ค่ะแต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจความเข้าใจที่มีเนี่ยค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะสิ่งที่เข้าใจแล้วไม่ลบเลือนสามารถที่จะเกิดอีกเข้าใจอีกต่อไปได้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าใครเข้าใจว่านี่เป็นปริยัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ได้ถ้าไม่มีปริยัติเพราะเหตุว่าคำว่าปริยัตติหมายความว่าความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทุกคำสอดคล้องกันหมดเป็นสัจธรรมมั่นคงอย่างนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจธรรมะสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยความเป็นอนัตตาโดยไม่ได้หวังไม่ได้ตระเตรียมไม่ได้ไปทำอะไรถ้าทำคือเราทำไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้นะคะเป็นสัจญาณะความรู้จริงๆในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นความจริงถึงที่สุดถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจึงสามารถที่จะมีสภาพธรรมะที่เป็นสติสัมปชัญญะการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาเพราะเข้าใจถูกต้องเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะไปที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งกำลังเข้าใจคือเข้าถึงปฏิปฏิปฏิแปลว่าเฉพาะหนึ่งเวลานี้เห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีจำก็มีชอบก็มีไม่ชอบก็มีแต่ละหนึ่งนะคะหมดแล้วยังไม่มีสภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะหนึ่งที่จะเข้าใจในลักษณะที่เป็นธรรมะได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจมั่นคงนะคะว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เราหรือใครไปทำที่ไหนเลยทั้งสิ้นแต่เป็นความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงต่างหากที่สามารถที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดระลึกโดยความเป็นอนัตตาก่อนเกิดไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดแต่เกิดเพราะเข้าใจมั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ขณะนี้กำลังคิดใช่ไหมคะ
6: กำลังคิดครับ
0: เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังใช่ไหมคะ
6: เข้าใจ
0: ค่ะแต่รู้เฉพาะสภาพธรรมะหนึ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าย
6: ังไม่รู
0: ้นั่นคือผู้ตรงผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องอ่ะไม่สามารถที่จะไปบังคับให้สติเกิดได้ไม่เข้าใจผิดว่าไปสู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วสติจะเกิดไม่ใช่ว่าใครบอกให้สติเกิดสติก็เกิดเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเข้าใจอย่างนั้นคือผิดไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจในคำเพียงคำเดียวที่ตรัสแต่มีคำลึกซึ้งว่าธรรมะธรรมะต้องเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้แต่มีลักษณะเฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งแม้จิตธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นหนึ่งขณะดับไม่กลับมาอีกเลยได้ยินเกิดหนึ่งขณะดับไม่กลับมาอีกเลยคิดแต่ละหนึ่งขณะดับไม่กลับมาอีกเลยแต่การดับไปของจิตเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดด้วยเหตุนี้นะคะจะมีจิตสองขณะพร้อมกันไม่ได้ในแต่ละหนึ่งคนมีจิตเพียงหนึ่งขณะซึ่งต้องดับไปก่อนการดับของจิตก่อนนะคะเป็นปัจจัยให้จิตต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดด้วยเหตุนี้ขณะนี้ฟังธรรมะเข้าใจจิตดับแล้วใช่ไหมคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสิ่งที่เข้าใจในจิตขณะก่อนก็ติดตามสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไป พราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่ต้องเรียกว่าชวนะก็ได้แต่ไม่ใช่เห็นเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมไม่มีใครรู้เลยนะคะ

0: กรรมคืออะไรและผลของกรรมคือเมื่อไหร่ไม่อย่างนั้นก็ฟังธรรมะแค่พูดกรรมให้ผลผลที่เกิดจากกรรมแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อไหร่ล่ะที่เป็นกรรมขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นกรรมหรือเปล่าคะ
1: เป็นกรรม
0: นั่งอย่างนี้ไม่เห็นมีใครทำอะไรเลยเป็นกรรมหรือเปล่าคะ
1: เป็นกรรม
0: ถูกต้องเพราะว่ากรรมไม่ใช่กิริยาอาการนะคะแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดดับสืบต่อที่เป็นกรรมก็คือขณะที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่กระทำการงานทางกายหรือทางวาจาหรือทางใจคิดชั่วเริ่มดำริที่จะทำมิฉะนั้นถ้าไม่คิดชั่วกรรมชั่วมีไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่จิตคิดชั่วที่จะทำเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นชั่วตั้งแต่คิดถ้าจิตไม่ชั่วการกระทำทางกายวาจาชั่วไม่ได้ถ้าจิตไม่ดีไม่งามไม่เป็นกุศลกายวาจาที่เป็นกุศลก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องของตัวเราทั้งหมดและเมื่อมีความเข้าใจในธรรมะไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปคนอื่นก็เหมือนกันฉันนั้นด้วยเหตุนี้จึงมีความเข้าใจในความเป็นธาตุแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นธาตุมีเท่าไหร่จากการคิดการฟังเนี่ยค่ะสามารถที่จะตอบได้ธาตุมีเท่าไหร่ธาตุคือสิ่งที่มีจริงนะคะจิตก็เป็นธาตุรู้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของจิตได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีจริงซึ่งใครไม่สามารถจะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นอื่นได้เลยจึงเป็นแต่ละธาตุแข็งมีจริงเป็นธาตุหรือเปล่าคะ
1: เป็นธาตุครับ
0: เปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุทั้งหมดสิ่งที่มีจริงมีจริงๆในภาษาไทยเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกวันเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราพูดคำว่าธรรมะหรือเปล่าคะค่ะใครคิดว่าพูดยกมือค่ะใครไม่ได้พูดคำว่าธรรมะค่ะไหนครับตื่นมาแก้วน้ำอยู่ไหนโต๊ะอยู่ไหนใครอยู่ไหนไม่มีคำว่าธรรมะเลยแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะคิดดูค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงค่ะซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยเหตุนี้คนที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งที่ได้ฟังจากพระโอษฐ์ฟังแล้วมีความเข้าใจเมื่อไหร่กล่าวว่าเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนหงายของที่คว่ำเหมือนจุดประทีปในที่มืดเหมือนบอกทางแก่คนหลงเขาเข้าใจเขารู้ว่าธรรมะเดี๋ยวนี้จริงจิตเจตสิกรูปกำลังเกิดดับสืบต่อทำการงานแต่ใครรู้คะเหมือนคว่ำไว้เห็นแต่สิ่งที่จิตรู้ทั้งนั้นเลยทางตาก็เป็นคนเป็นต้นไม้เมื่อเช้านี้อากาศดีมากนะคะมีคลองมีสระมีอะไรทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่จิตรู้ทั้งหมดเลยแต่ตัวจิตไม่ได้ปรากฏเหมือนถูกคว่ำไว้เพราะฉะนั้นโลกถูกคว่ำไว้โดยจิตเจตสิกนะคะเกิดขึ้นทำกิจการงานโดยไม่มีใครรู้เลยแต่มีสิ่งที่ถูกจิตรู้ทั้งนั้นที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้ปรากฏไหมมีก็ไม่รู้ยังถูกคว่ำอยู่ยังถูกปิดอยู่เพราะฉะนั้นพระธรรมคือแสงสว่างนะคะที่จะส่องทางให้เข้าใจสิ่งที่ถูกปกปิดจึงเหมือนหงายของที่คว่ำหงายยากไหมคว่ำไหมเปิดยากนะคะเปิดของที่ปิดก็ปิดสนิทกี่ชาติไม่ใช่ชาติเดียวพระธรรมแต่ละคำเนี่ยกว่าจะสามารถเปิดออกได้ต้องมีการฟังที่ค่อยเข้าใจนี่ความเข้าใจนี่แหละกำลังจะค่อยๆจะเปิดสิ่งที่ปิดกำลังจะบอกทางแก่คนหลงลงไปสำนักปฏิบัติจะกลับมารู้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ไหมไม่ต้องไปไหนถ้าไม่รู้คือปัญญาไม่พอที่จะรู้เพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาไม่พอที่จะรู้ทางไหนล่ะที่ปัญญาจะเข้าใจขึ้นอีกได้ปัญญาคือความเข้าใจถูกเห็นถูก

0: ถ้าไม่อาศัยการฟังพระธรรมไม่มีทางเพราะฉะนั้นคนที่ไปสำนักปฏิบัติประมาทลบหลู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ต้องอาศัยคำของพระองค์ก็ไปปฏิบัติได้หรือคะนั่นเชื่อใครนั่นคิดเองหรือเปล่านั่นดูหมิ่นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้มีจริงเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะและปัญญาก็ต้องเป็นอนัตตาด้วยใครจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไปสู่สถานที่หนึ่งปิดประตูแล้วก็สติเกิดเป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นคนมีเหตุผลต้องไตร่ตรองนี่คือความเป็นมงคลของการสนทนาธรรมเพราะอะไรคะทำให้เข้าใจสิ่งซึ่งถ้าเราไม่สนทนาจะเข้าใจไหมเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเราไม่มีเราไม่ว่าจะสมัยไหนยุคไหนกาละไหนกี่ชาติไปแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดและใครเข้าไปห้ามธรรมะเกิดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้จิตเกิดแล้วเจตสิกเกิดแล้วรูปเกิดแล้วแล้วก็ดับไปด้วยอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้และธรรมะใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเมื่อวานนี้คุณวินัยนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
0: และเดือนนี้ก็คุณวินัยนั่งอยู่ตรงนี้เป็นคุณวินัยเมื่อวานนี้หรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็น
0: ไม่มีทางเป็นไปได้เลยกว่าจะสามารถเข้าใจได้ถูกต้องคิดดูนะคะทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะ 45 พรรษาเพื่อประโยชน์ของใครของผู้ที่ฟังด้วยความเคารพในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิ์ที่คุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พระองค์ทรงเป็นกัลยาณมิตรให้สิ่งที่จริงที่ถูกที่ประเสริฐที่สุดซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมิตรที่ดีนะคะกัลยาณะดีงามเป็นมิตรที่ดีก็คือหวังดีต่อคนอื่นให้เขาได้เข้าใจถูกเพราะฉะนั้นทุกคำที่พูดเนี่ยถูกหรือผิดถ้าเป็นคำที่ถูกต้องก็มาจากความหวังดีใช่ไหมจึงกล่าวทุกคำที่เป็นความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจได้ไตร่ตรองได้พิจารณาว่าไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้ได้ให้คนอื่นเนี่ยให้ข้าวให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มให้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็หมดไปแต่ว่าถ้าให้ความจริงความถูกต้องนะคะเขาจะไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรเขาจะโกรธก็ไม่เป็นไรเขาจะว่าเราประการใดๆก็ไม่เป็นไรนั่นคือเขาแต่เราเป็นเพื่อนที่ดีเสมอที่จะให้สิ่งที่ดีกับทุกคนคือพูดคำจริงทุกคำสามารถที่จะไตร่ตรองสนทนาได้คัดค้านได้ถ้าไม่เห็นด้วยเพราะว่าจะทำให้ได้เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะสัจจะบารมีเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงถ้าไม่มีนะคะไม่มีทางที่จะรู้สภาพธรรมะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการกราบไหว้นมัสการเคารพพระองค์เป็นโมฆะเพราะเหตุว่าไม่ฟังคำของพระองค์ไม่ไตร่ตรองคำของพระองค์เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่านับถือได้อย่างไรพอที่จะเข้าใจนะคะเราจะต้องมานั่งนับจิตแต่ละข้อไหมเพราะที่พูดไปแล้วเนี่ยจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์พูดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จิตเกิดดับสะสมแต่สะสมสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยอัธยาศัยต่างกันพ่อแม่มีลูกกี่คนลูกแต่ละหนึ่งคนไม่เหมือนกันแม้แต่อาหารที่ชอบนะคะเด็กแท้ๆเลยค่ะชอบคนละอย่างไม่เหมือนกันเลยมาจากไหนถ้าไม่เคยสะสมมาแต่ละชาติแต่ละชาติเป็นอุปนิสัยในภาษาไทยนะคะแต่มาจากภาษาบาลีอุปะมีกำลังนิสยะที่อาศัยเพราะฉะนั้นที่อาศัยที่มีกำลังก็คือว่าเสพเกิดขึ้นบ่อยๆจนคุ้นค่ะถ้าเราเป็นคนที่โกรธง่ายนะคะแค่นั่งดูทีวีก็มาแล้วค่ะคนนี้เล่นไม่เก่งทำไมอ้วนไปพระเอกอย่างนี้ค่ะมายังไงคะถ้าไม่ได้สะสมความขุ่นเคืองความไม่พอใจอะไรไปหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยรู้สึกตัวเลยว่า แม้นิดหนึ่งที่เกิดขณะนั้นก็สะสมละจะแก้ไขไหมแก้ไขเองได้ไหมถ้าไม่เข้าใจธรรมะว่ามาจากไหนกันเนี่ยแต่ละหนึ่งผลที่หลากหลายกันอย่างนี้บางคนก็ชอบนอนค่ะการนอนมีความสุขมากบางคนก็ขยันทำการงานดึกดื่นก็ยังทำแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยแต่สะสมสืบต่อเป็นสังขารขันธ์ซึ่งจะทำให้มีการปรุงแต่งให้ขณะต่อไปเป็นอย่างนั้นอีกเพราะฉะนั้นไม่มีเราเลยค่ะเมื่อเช้านี้รับประทานอาหารที่อร่อยมากคุณวินัยทำเป็นไหมแต่คนอื่นทำเห็นไหมคะแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณวินัยเล่นดนตรีได้ไหมคะคุณอนบเล่นได้เก่งด้วยนะคะแต่งกลอนก็ได้เห็นไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นธรรมะมีคุณค่าแค่ไหนที่จะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ถูกไม่ดีให้รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นนำทุกข์โทษมาให้แม้ว่าเพียงทีละเล็กทีละน้อยเพียงแค่แต่ละคำทางวาจาการกระทำแม้นิดหน่อยทางกายถ้าไม่เห็นว่าอะไรถูกอะไรควรนะคะก็สะสมสิ่งที่ไม่ดีต่อไปด้วยเหตุนี้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะคะทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมตามกำลังความสามารถของแต่ละคนค่ะว่าสามารถที่จะรับรู้เข้าใจอบรมขัดเกลากิเลสได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วในครั้งพุทธกาลจากพระโอษฐ์นะคะเหมือนเราอย่างนี้ใช่ไหมฮะเหมือนไม่เหมือนเหมือนคือมีกิเลสเหมือนกันแต่แต่ละหนึ่งต่างกันใช่ไหมคะสะสมมาเป็นท่านพระสารีบุตรไม่ใช่ท่านพระอนนท์ไม่ใช่ท่านพระมหาโมคคัลลานะไม่ใช่ท่านพระมหากัสสปะไม่ใช่ท่านพระอนุรุทธะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในแต่ละทางตามการสะสมทั้งที่รู้ความจริงด้วยกันเนี่ยค่ะก็ยังต่างกันด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละหนึ่งที่ฟังธรรมจากพระโอษฐ์เข้าใจเท่ากันไหม
1: ไม่เท่า
0: ไม่เท่ากันนะคะอัธยาศัยของคนที่ฟังแล้วรู้ความจริงตามที่สะสมมาว่าขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันดับกิเลสคือความเห็นผิดความสงสัยในจิตในเจตสิกในรูปที่กำลังมีในขณะนี้ใช้คำว่าดับนะคะไม่กลับมาอีกเลยและลองคิดดูค่ะไม่รู้นานเท่าไหร่ในสังสารวัฏแล้วก็สามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นดอกไม้เป็นเก้าอี้ได้นะคะเพราะรู้ความจริงดับไม่เกิดอีกเลยไม่สงสัยอีกเลยในการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะในขณะนี้เป็นพระโสดาบันในเพศคฤหัสถ์ก็ได้จนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเพิ่มขึ้นนะคะและคลายความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเบาบางลงรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระสกทาคามีบุคคลกิเลสหมดไหมคะยังอยู่ให้รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระสกทาคามีก็อบรมเจริญปัญญานะคะเห็นโทษของกิเลสที่ยังเหลืออยู่จนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสเพราะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสซึ่งสะสมมานานแสนนานนะคะไม่เหลือเลยเป็นพระอนาคามีบุคคลกิเลสหมดไหมคะยังไม่หมดเห็นไหมคะกิเลสมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยังเหลือความติดข้องในความเป็นถึงยังไงก็ยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นอยู่ต่อเมื่อไรนะคะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะสิ่งที่เป็นนั่นแหละที่มีสำหรับพระอนาคามีก็เป็นสิ่งที่พระอนาคามีระลึกรู้เข้าใจขึ้นในความไม่เที่ยงในความไม่ใช่ตัวตนจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะดับกิเลส ไม่เหลือเลยไม่มีแม้แต่ความติดข้องในความเป็นไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกได้เลยเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่หลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วก็คือว่าเหมือนลูกจ้างที่รอเวลาที่งานเลิกไม่อยู่ไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะทำให้ต้องเป็นไปเหมือนเกิดขึ้นทำงานไปจนกว่างานจะเลิกจนถึงขณะสุดท้ายนี่ค่ะใช้คำว่าปรินิพพานหมายความดับหมดไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นใครกลับมาใหม่นะคะจะเป็นพระโสดาบันในเจ็ดวันเดือนหนึ่งปีหนึ่งในชาติหนึ่งได้ไหมเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจถูกที่รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพื่อค่อยเพิ่มขึ้นวันนี้เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะฟังธรรมะยังมีความเป็นตัวตนในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินในขณะที่คิดเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะโดยละเอียดโดยลึกซึ้งทุกคำเป็นคำจริงนะคะขณะนี้ความเข้าใจถูกซึ่งใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาเนี่ยค่ะเมื่อกำลังฟังเข้าใจนะคะปัญญาเกิดท่ามกลางอกุศลอะไรจะมากอะไรจะน้อยเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดสืบต่อเป็นวิบากกรรมทำให้จิตนั้นรู้สิ่งที่จิตเห็นแต่จิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นไม่เห็นนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแล้วก็จิตที่รับรู้ต่อภาษาบาลีใช้คำว่าสัมปติชนะดับจิตที่เกิดต่อก็เป็นผลของกรรมที่ให้เกิดขึ้นสืบต่อจากสัมปติชนะจิตรับรู้สิ่งเดียวกันที่จิตเห็นสัมปติชนะรู้โดยการพิจารณาที่นี่หมายความว่ามีการรู้อารมณ์นั้นขึ้นอีกหน่อยนึงยังไม่หมดการที่จะรู้อารมณ์นั้นเพราะอารมณ์นั้นยังตั้งอยู่ยังไม่ได้ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตอีกขณะหนึ่งเกิดขึ้นนะคะเปิดทางให้อกุศลและกุศลที่สะสมอยู่ในจิตหนาแน่นมากเกิดขึ้นเป็นอาสวะใครรู้ที่ใช้คำว่าอาสวะอกุศลและเจตสิกมี14ประเภทนะคะแต่อกุศลที่เป็นอาสวะมีเท่าไหร่คะถ้าไม่ศึกษาใครจะรู้แต่คนที่ฟังแล้วรู้แต่ไม่ใช่รู้เฉยๆเป็นการจำนะคะต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่ใช่ให้ไปนั่งกลางตำราเรียนไม่ใช่ให้ไปจำชื่อแต่ละคำพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสามารถเข้าใจทีละคำได้นะคะก็จะเป็นปัจจัยให้คำที่เราเข้าใจแล้วนั่นน่ะมีอยู่ทุกขณะหรือจะกล่าวว่ามีอยู่ทุกแห่งในพระไตรปิฎกก็ได้เดี๋ยวนี้ก็กำลังมีทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่ไปเพียงจำไว้เพราะว่าอ่านถึงหน้านั้นละเปิดอีกหน้าหนึ่งจะเจออะไรจะต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีหนังสือไม่มีตำราคิดถึงความจำและความเข้าใจของคนยุคนั้นจึงสามารถที่จะมั่นคงรู้ความจริงในความเป็นอนัตตาแต่คนยุคนี้ฟังว่าธรรมะแต่อัตตาหมดเลยตั้งสำนักปฏิบัติมีหรือใครปฏิบัติได้จิตเป็นอัตตาหรืออนัตตามีปัญญาหรือเปล่าไม่มีปริยัติแล้วปฏิบัติได้อย่างไรปฏิบัติก็ไม่เห็นความเป็นอนัตตาเลยเพราะเราแต่สภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดขึ้นและมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ได้บังคับไม่ได้รอคอยไม่ได้หวังแต่มีเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้นี่คือความละเอียดยิ่งนะคะของธรรมะเพราะฉะนั้นที่คุณวินัยกล่าวถึงจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วอะไรต่อไป
1: เป็นสะสมตันดาน
0: ค่ะก็รู้แล้วใช่ไหมคะ
1: รู้แล้ว
0: โดยอุปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นกุศลเกิดขึ้นหนึ่งขณะอกุศลเกิดขึ้นหนึ่งขณะประมาทไม่ได้เลยค่ะสะสมทีละเล็กทีน้อยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังให้ทันทีที่ตากระทบอะไรเกิดละความยินดีพอใจในสิ่งที่เห็นกามาสวะรู้หรือเปล่านั่งอยู่อย่างนี้เห็นดอกไม้ไปฟังไปเห็นไปไม่รู้ไปในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูได้ยินเสียงไปไม่รู้ไปในความเป็นธาตุเสียงที่เกิดขึ้นไม่ใช่สภาพที่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้น ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยทุกอย่างที่มีเป็นปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยอย่างหนึ่งซึ่งสะสมมากขึ้นก็มีกำลังแม้แต่อากาศนะคะชอบหนาวหรือชอบร้อนเห็นไหมคะก็สะสมไปสองคนอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันอยู่ไม่ได้ค่ะคนหนึ่งห่มผ้าอีกคนหนึ่งเปิดเครื่องปรับอากาศเห็นไหมคะตามอุปนิสัยปัจจัยแล้วเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อนั้นก็คือเป็นเราตลอดเลยกว่าจะรู้ได้กว่าจะเข้าใจต้องไม่ลืมนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนทางเดียวค่ะที่จะบูชาคุณเข้าใจคำของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อแสดงธรรมะสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีค่าที่ประมาณไม่ได้เลย
1: ข้อที่สามกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก
0: ค่ะเห็นแล้วไม่รู้มีสองอย่างนะคะเห็นเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรเห็นเป็นอะไรคะ
1: เห็นนี่เป็นสภาพรู
0: ้ค่ะจิตมีกี่ชาติ
1: มีสี่ชาติ
0: ชาติคือการเกิดขึ้นของจิตนะคะมีสี่ต้องเป็นอย่างหนึ่งใดคือเป็นกุศลหนึ่งเป็นอกุศลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุและเป็นผลซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะแต่คนไทยก็ชอบพูดว่าเป็นวิบากวิบากไม่ใช่ลำบากค่ะวิบากเป็นผลของกรรมผลของกรรมถ้าไม่ใช่ธาตุรู้แล้วจะมีความหมายมีประโยชน์อะไรไหมแต่ว่าวิบากจริงๆนะคะก็คือธาตุรู้คือจิตและเจตสิกซึ่งอาศัยจิตเจตสิกที่เป็นกรรมเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นถ้าเป็นอกุศลกรรมที่มีความประสงค์ที่จะให้คนอื่นตาบอดคนอื่นไม่ได้ตาบอดเพราะเราหรือเพราะใครแต่เพราะกรรมของตนเองที่สะสมไว้ที่จะทำให้เกิดผลนั้นด้วยเหตุนี้นะคะสะสมกรรมกิเลสวิบาก
1: นั่นก็ธรรมชาติของจิตวิจิต
0: วิจิตคือความต่างกันนะคะคำว่าวิจิตเนี่ยวิจิตมากก็ต่างกันมากค่ะตามความวิจิตตามความต่างซึ่งหลากหลายด้วยอะไรทำไมจิตถึงต่างกัน
1: ด้วยสัมปยุตธรรม
0: สัมปยุตธรรมหมายความว่าอะไร
1: เกิดดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกัน
0: ค่ะเพราะไม่สามารถจะแยกจากกันได้เลยเกิดพร้อมกันด้วยและเป็นธาตุรู้ด้วยเมื่อเกิดพร้อมกันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวกันก็รู้อารมณ์เดียวกันด้วยแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยถ้าในภพภูมิที่มีขันธ์ห้าคือมีรูปด้วยจิตเจตสิกนั้นต้องเกิดที่เดียวกันด้วยแยกกันเกิดไม่ได้เข้ากันสนิทเพราะฉะนั้นก็เป็นสัมปยุตตธรรมเพราะต้องครบทั้งสี่สำหรับในภูมิที่ไม่มีรูปจิตก็ต้องเกิดโดยไม่ต้องอาศัยรูปเพราะฉะนั้นก็เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันเดี๋ยวนี้จิตเกิดที่ไหนคะจิตเกิดที่รูปใช่ไหมคะ
1: รูป
0: เกิดนอกรูปร่างกายได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นความหมายอีกอันหนึ่งของจิตคือหัตถยะภายในแต่ตรงไหนก็แข็งบ้างอ่อนบ้างใช่ไหมคะแต่ตัวธาตุรู้เนี่ยไม่ใช่อ่อนแข็งแต่เป็นในที่สุดอยู่ตรงนั้นหาไม่เจอในแค่ไหนตื่นๆง่ายๆก็หาเจอแต่นี้ไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เกิดเป็นธาตุรู้ตรงที่ที่กระทบแข็งแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ยิ่งเรียนยิ่งรู้ในความไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าประมาทก็มีความเป็นตัวตนแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่เป็นผู้ที่ตรงและจริงใจเราสามารถที่จะเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปไหมเพราะแต่ละคำเนี่ยจริงและตรงและการกล่าวคำจริงและคำตรงเป็นประโยชน์หรือเปล่า
1: ประโยชน์ครับ
0: ควรพูดหรือเปล่า
1: ควรพูด
0: ถ้าไม่เข้าใจกล้าพูดไหม
1: ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่น่าจะพูด
0: ค่ะหรือถ้าเป็นคนที่ ไม่เห็นคุณประโยชน์จริงๆจะกล้าพูดไหม
1: ไม่กล้าพูด
0: กลับคิดว่าไม่ต้องพูดไม่ควรพูดกระทบกระเทือนคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเป็นมิตรที่แท้จริงนะคะการให้ความจริงที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวค่ะเป็นประโยชน์ชาติต่อไปที่จะไม่เห็นผิดต่อไปด้วยถ้าความเห็นผิดถ้าเริ่มจากชาตินี้ก็สะสมสืบต่อไปนะคะชาติต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ไหนก็ไปหาครูอาจารย์คนอื่นเหมือนพระสมณะโคดมพระองค์นี้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ประทับที่พระวิหารเชตวันคนที่ไม่มาเฝ้าพระองค์ไปหาอาจารย์อื่นก็มีอาจารย์ทั้ง6หรืออาจารย์อื่นๆก็ได้ทั้งนั้นแหละค่ะเพราะสะสมมาน่ากลัวมากค่ะเพราะว่าเข้าใจผิดเพียงนิดเดียวทีละเล็กทีละน้อยก็นำไปสู่ความเห็นผิดถ้าพูดคำที่ถูกต้องคำที่จริงควรพูดไหมคะ
1: ควรพูดครับ
0: เพื่อประโยชน์ค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดว่าคนอื่นจะว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดคนอื่นจะติเตียนคำไหนล่ะที่ควรติในเมื่อเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นอาจหารนะคะร่าเริงกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องถ้ามีความเข้าใจมากขึ้นทำสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะความเห็นผิดซึ่งเวลานี้ทั่วโลกเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาคือสำนักปฏิบัติก็จะค่อยๆลดน้อยลงครบหรือยังคะคำถามจิตว
1: ิ
0: จิตต่างๆกันด้วยอารมณ
1: ์ค่ะด้วยอารมณ
0: ์รู้อารมณ์ทางตาก็อย่างหนึ่งทางหูก็อย่างหนึ่งทางจมูกก็อย่างหนึ่งทางลิ้นก็อย่างหนึ่งทางกายก็อย่างหนึ่งทางใจก็อย่างหนึ่งรู้อารมณ์ตลอดเวลาแล้วแต่ว่าอารมณ์นั้นเป็นอะไรคำว่าวิจิตคือต่าง
2: ๆจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสภาพธรรมเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นธรรมะเป็นยังไงเจ้าคะเพราะว่าเราได้แต่คิดว่าอันนี้เป็นธรรมะเวลาสภาพธรรมเกิดเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นฟังคำไหนเข้าใจคำนั้นสภาพธรรมมีสองคำถ้าพูดคำเดียวก็คือธรรมะพูดอีกคำก็สภาพคนไทยชินหูเลยค่ะสภาพธรรมะแต่ภาษาบาลีเป็นสภาวะธรรมะ
2: สภาวะ
0: ค่ะวอกับพอเปลี่ยนกันได้ใช้แทนกันได้ในภาษาไทยนะคะเอามาสลับเดี๋ยววอเดี๋ยวพอแต่ว่าสภาพธรรมะก็คือสภาวะธรรมะภาวะคือความเป็นสแปลว่ามีความเป็นเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมธรรมะที่มีความเป็นคือต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นไม่ได้ถูกต้องเหมือนกับที่เราพูดภาษาไทยเลยใช่ไหมคะแต่พอเราจะคิดถึงความหมายเนี่ยเราคิดว่าคงจะมีความหมายอื่นแต่ภาษาไทยเราพูดอยู่แล้วค่ะแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นแข็งเป
2: ็
0: นสภาพธรรมะไหม
2: ค่ะ
0: มีภาวะไหม
2: ม
0: ีภาวะแข็งก
2: ็
0: คือเป็นสภาวะที่แข็งเป็นธรรมะที่แข็งเท่านั้นเองธรรมะทุกอย่างนะคะก็มีภาวะความเป็นของธรรมะนั้นตาจักขุมีภาวะไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ภาวะคือเป็นธาตุหรือธรรมะที่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดก็มีภาวะความเป็นของสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงธรรมะธรรมะต้องมีภาวะใช่ไหมคะที่เป็นอย่างนั้นก็เราก็พูดถึงสภาพธรรมะธรรมะที่มีภาวะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นภาวะอะไรภาวะแข็งหรือภาวะเสียงเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะเสียงเป็นสภาวะธรรมะหรือเปล่าคะ
2: เป็นค่ะ
0: ค่ะเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
2: เป็นเจ้าค่ะ
0: เป็นอภิธรรมหรือเปล่า
2: เป็น
0: พอเข้าใจแล้วก็ชัดเจนว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ขยายออกขยายออกเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ว่าโดยนัยยะไรก็คือไม่ใช่เรา
2: โดยปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเราไม่เคยที่จะรู้สภาวะนั้นเลยถูกต้องไหมคะ
0: ไม่มีทางรู้ด้วยค่ะ
2: ไม่มีทางรู้
0: จนกว่าจะได้ฟังพระธรรม
2: อย่างขณะเนี้ยเราฟังแล้วเราก็เข้าใจว่าเป็นคำพูดเฉยๆเป็นบรรยาย
0: เป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงค่ะ
2: ค่ะแต่ยังไม่ถึงสภาวะนั้น
0: ค่ะเราอยู่ในที่มืดมานานตาบอดไม่รู้ความจริงไม่มีทางจะรู้ได้เลยค่ะ ว่าอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่ใช่โลกที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันทุกวันเนี่ยกลับเป็นโลกซึ่งไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วย
2: ค่ะอ
0: ย่างเห็นเนี่ยเราคิดว่าเป็นธรรมดาแต่ความจริงเห็นเกิดต่างหากถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีนะคะเห็นแล้วก็มีเห็นแล้วก็ไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความไม่มีแต่การเกิดสืบต่อกันมากมายมหาศาลจนเหมือนกับว่าอยู่ในโลกของความมีแต่ความจริงหามีไม่เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะถึงปฏิปฏิไม่มีใครสามารถที่จะมีปัญญาระดับปฏิปฏิรู้เฉพาะตรงลักษณะจึงบอกว่าเห็นไม่ได้รู้ที่อื่นเลยค่
2: ะ
0: ไม่มีอะไรปรากฏเลยนอกจากเห็นนั่นคือรอบรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏโดยขั้นฟังนะคะรอบรู้หมดเลยเห็นเป็นธาตุธาตุอะไร
2: ธาตุเห็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นภาษาบาลีก็คือจักขุวิญญาณธาตุค่ะธาตุรู้ซึ่งอาศัยตาหนึ่งประเภทละใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ในธรรมะทั้งหมดที่เกิดมาทั้งหมดเลยค่ะมีธรรมะหนึ่งประเภทคือธาตุรู้ที่อาศัยตาพูดง่ายๆก็คือเห็นเกิดมาก็เห็นแล้วแต่ไม่ใช่เราสิ่งที่ปกปิดคือเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นแต่ไม่มีใครรู้เลยก็เราเห็นแล้วก็ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏซึ่งจิตรู้เพราะฉะนั้นอารมณ์ของจิตสำคัญไหมคะ
2: สำคัญใช่ไหมคะ
0: ถ้าไม่มีอารมณ์กระทบจิตจะเกิดได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะอารมณปัจจัยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อาศัยที่ทำให้สภาพธรรมะทุกอย่างปรากฏได้นะคะก็คือธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุที่กระทบจิตมีค่ะสิ่งที่กำลังกระทบตาเดี๋ยวนี้มีเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยด้วยถ้าไม่มีธาตุที่กระทบตาจิตเห็นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งของจิตเห็นก็คืออารมณ์ใช่ไหมคะอารมณ์จึงเป็นอารมณปัจจัยของจิตเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีอารมณปัจจัยทุกขณะที่ทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ตามที่จิตกำลังรู้นะคะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตรู้เป็นปัจจัยที่เราเรียกธรรมดาอารมณปัจจัยคืออารมณ์นั่นเองค่ะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งขาดอารมณ์ไม่ได้ถ้าขาดอารมณ์จิตก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเกิดขึ้นอารมณ์เป็นปัจจัยนะคะทำให้อะไรเกิดขึ้นคะอารมณ์เป็นปัจจัยทำให้อะไรเกิดขึ้น
2: ทำให้จิตเห็นนะ
0: ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้น
2: อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอารมณ์เป็นปัจจัย
2: ค่ะ
0: จิตที่เกิดรู้อารมณ์นั้นเป็นปัจจยุปปันนะสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นเท่านั้นเองค่ะ
2: ค่ะ
0: มาจากคำว่าปัจจยะกับอุปปันนะอุปปันนะแปลว่าเกิดปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจยุปันนธรรมธรรมะที่เกิดเพราะสิ่งนั้นเป็นปัจจัยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมีเหตุก็ต้องมีผลเมื่อเหตุเป็นปัจจัยผลก็คือปัจจยุปันธรรมเราก็พูดสั้นๆว่าปัจจยุปันเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจปัจจัยต้องรู้จักปัจจยุปันอารมณ์เป็นปัจจัยจิตเป็นปัจจยุปันเจตสิกเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุปัน
2: จิตนะคะ
0: จิตเป็นปัจจยุปันจิตเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุปัน
2: เจตสิก
0: เจตสิกเป็นปัจจยุปันโดยสหชาตะปัจจัยเกิดพร้อมกันและยังเป็นสัมปยุตตะปัจจัยเพราะเหตุว่าเกิดพร้อมกันแต่ดับไม่พร้อมกันก็มีนะคะแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดพร้อมกันเป็นธาตุรู้ด้วยกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะจิตต้องเกิดขึ้นรู
2: ้
0: เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็รู้สิ่งเดียวกันเกิดพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันดับพร้อมกันและเกิดที่เดียวกันด้วย
2: เกิดที่เดียวกันด้วย
0: ค่ะเกิดที่ไหนค่ะจิตเกิดที่ไหน
2: ถ้าจิตเห็นก็เกิดที่ตา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเกิดที่รูป
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมี6รูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต
2: ของจิตค่ะ
0: ค่ะเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัย
2: ค่ะ
0: หรือจะใช้คำว่าปุเรชาตะคือคำพูดเนี่ยพูดได้เหมือนภาษาไทยเลยถ้าเราเป็นชาวมคธตื่นขึ้นมันก็พูดภาษาบาลีละไม่ได้พูดภาษาไทยสักคำก็เหมือนกันเลยค่ะแต่เราได้ยินคำที่พระสัมมาเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงของธรรมะเราจึงพูดภาษามคธไม่ได้แต่เราเข้าใจคำนั้นโดยการศึกษาว่าหมายความว่าอะไรก็คือภาษาไทยที่เราใช้ธรรมดา
2: ทันสมัยนี้ก็ใช่เหรอเจ้าคะเป็นภาษามคธอะคะ
0: สมยะเป็นภาษาบาลีแต่ทันไม่ใช
2: ่อ๋อทันไม่ใช่
0: ทันเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราใช้บาลีปนไทยมาตลอด
2: ค่ะ
0: ทันสมัยนะคะคิดดูไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อก่อนนี้แต่ทันสมัยคือ
2: เดี๋ยวนี้
0: แต่เดี๋ยวนี้ใครจะทันสมัยเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสมัยคือ1ขณะทันที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นอะไรมีใครทันบ้างเพราะฉะนั้นทุกคนที่คิดว่าทันสมัยไม่ได้ทันสมัยเลย
2: ไม่ทันสมัย
0: ถ้าเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะคิดแบบศาสนาครึ่งข้ามครึ่งได้หรือในเมื่อทันสมัยทุกกาลสมัยไม่มีสมัยไหนที่ไม่เห็นไม่มีสมัยไหนที่ไม่ได้ยินเพื่อแสดงคำสอนของพระองค์ทันสมัยให้เข้าใจสิ่งที่มีในแต่ละสมัยซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกับบุคคลอื่นโดยสิ้นเชิงยิ่งเข้าใจธรรมะนะคะยิ่งเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางเลยจะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้นมัสการเช้าค่ำก็ไม่เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นพระปัญญาคุณตรัสรู้สิ่งซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ที่ทรงแสดงเพียงใบไม้สองสามใบเมื่อเทียบกับใบไม้ในป่าคือพระปัญญาของพระองค์เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์จากความไม่รู้ทั้งหลายจากอกุศลทั้งหลายไม่มีใครเท่าพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ทรงแสดงธรรมะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยเหตุอื่นเลยทั้งสิ้นด้วยพระมหากรุณาความกรุณาว่าสัตว์โลกไม่ว่าชาติใดภาษาใดอยู่ที่ไหนมนุษย์สวรรค์พรหมไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นพระมหากรุณาไม่ได้จำกัดเฉพาะโลกนี้นะคะสัตว์โลกอยู่ที่ไหนที่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แม้อยู่ไกลพระองค์ก็เสด็จไปโปรดโรงช่างหม้อคิดดูนะคะไม่เหมือนเตียงตั่งในพระราชวังเลยนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่ามีผู้อยู่ที่นั่นที่แสนไกลแต่สะสมมาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเสด็จไปโปรดและประทับในโรงช่างหม้อไม่ว่าอากาศจะหนาวเย็นยังไงก็ตามนะคะหิมะตกที่พุทธคยาในครั้งโน้นมีเหตุที่จะให้ทรงแสดงธรรมก็ประทับนั่งคลุมศีรษะเพื่อให้เขาอยากรู้ว่านี่ใครทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำด้วยพระมหากรุณาทั้งสิ้นค่ะถ้าไม่เข้าใจจริงๆธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่คำของคนอื่นจึงมีเกจิอาจารย์เกจิคือพวกอื่นเพราะฉะนั้นเกจิอาจารย์อาจารย์อื่นๆที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอื่นก็ต้องไม่ตรงกับคำของพระองค์แล้วใช่ไหมคะจึงเป็นอื่นสำนักปฏิบัติไม่มีในครั้งพุทธกาลท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะคะเป็นพระโสดาบันไม่มีสำนักปฏิบัติทั้งที่ท่านให้อาหารคนอนาถาแต่ก็ไม่ได้มีสำนักปฏิบัติเพราะท่านเป็นพระโสดาบันไม่มีความเห็นผิดเดี๋ยวนี้ที่นี่มีอะไรบ้างคะ
3: มีคนมีกล้องมีไมโครโฟน
0: ค่ะ
3: มีดอกไม้เป็นต้นครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีธรรมะ จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหม
3: ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้าไม่มีแต่ละธาตุจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหม
3: ไม่มีครับ
0: แต่เมื่อเกิดขึ้นระดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้ใครรู้ว่าขณะนี้แต่ละหนึ่งที่มีจริงกำลังเกิดดับไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ฟังแล้วเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นไม่รู้ความจริงนี้นานเท่าไหร่ว่าเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วนะคะถ้าไม่มีธรรมะหรือมีธาตุแต่ละหนึ่งจะไม่มีอะไรปรากฏเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆนะคะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนก็คือว่าแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเป็นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งให้รู้ได้ว่าเป็นโต๊ะเป็นคนเป็นเก้าอี้เพราะว่าสิ่งที่มีจริงนั้นเกิดดับไม่กลับอีกเลยแต่มีสิ่งที่เกิดสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้และมากด้วยจึงปรากฏว่ามีหลายอย่างแต่แต่ละหนึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องมีธรรมะหรือมีธาตุที่มีจริงๆกำลังเกิดดับแต่เพราะเร็วเกิดดับเร็วและรวมกันก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานไม่ต้องเรียกชื่อเลยค่ะแต่แต่ละหนึ่งในขณะนี้มีรูปร่างสันฐานไม่อย่างนั้นจะรู้ได้ไหมคะว่ารูปดอกไม้ไม่ใช่รูปใบไม้โต๊ะก็แข็งเก้าอี้ก็แข็งแต่รูปไม่เหมือนกันมีสี่ขาเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะแต่อย่างหนึ่งก็จำไว้เลยว่านั่นโต๊ะนี่เก้าอี้โต๊ะมีที่พิงไหมคะมีที่พิงเมื่อไหร่เป็นเก้าอี้เมื่อนั้นแต่ทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นสิ่งที่เกิดรวมกันนะคะเด็กเกิดใหม่อะไรเกิดถ้าไม่มีธรรมะคือไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปจะมีอะไรหรือเด็กเกิดไหมตั้งแต่อยู่ในท้องคืออยู่ในครรภ์ของมารดาขณะแรกของจิตและเจตสิกรูปที่เกิดขึ้นนะคะขณะนั้นขณะเดียวชื่อว่าปฏิสันธิขณะได้แก่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นก็เป็นปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้เกิดพร้อมกับเจตสิกรวมกันก็เป็นปฏิสนธิเจตสิกทำไมเราไม่พูดบ่อยๆว่าจิตเจตสิกพูดแค่จิตคำเดียวได้เพราะเหตุว่าจิตต้องเกิดกับเจตสิกทุกครั้งถ้ามีความเข้าใจแล้วเราก็บอกว่าจิตเกิดแต่คนที่เข้าใจแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เฉพาะจิตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีคำอีกคำหนึ่งว่าจิตตุปาทะการเกิดของจิตต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ที่กล่าวชื่อจิตเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานของการรู้แจ้งด้วยเหตุนี้นะครับพูดถึงจิตประเภทใดให้เข้าใจว่าต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นขณะเกิดก็มีจิตมีเจตสิกเป็นผลของกรรมหนึ่งเลือกเกิดได้ไหมคะเอาละชาตินี้เลือกไม่ได้ชาติหน้าเลือกได้ไหมคะชาติไหนๆก็เลือกไม่ได้เพราะอะไรทำไมเราเลือกเกิดไม่ได้คะเพราะอะไรธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำว่าทั้งหลายไม่มีช่องว่างให้เว้นอย่างหนึ่งอย่างใดเลยทั้งสิ้นคำไหนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยเลือกเกิดไม่ได้สะสมปัญญาเอาไว้นะคะเลือกเกิดให้มีปัญญาได้ไหมแล้วแต่กรรมกรรมที่ทำมาแล้วในสังสารวัฏกุศลกรรมก็มีกรรมที่ดีก็มีอกุศลกรรมก็มีกุศลกรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาทานให้ไปนะคะศีลไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาให้ผลจะไปเอาปัญญาที่ไหนมาเป็นเหตุให้ผลเกิดขึ้นมีปัญญาได้เพราะฉะนั้นเหตุกับผลต้องตรงกันเพราะฉะนั้นการเกิดนะคะทรงจำแนกไว้ว่าต่างกันโดยกรรมถ้าเป็นอกุศลกรรมมีจิตเดียวที่เกิดคืออกุศลวิบากจิตจิตเห็นไม่ทำปฏิสนธิกิจจิตได้ยินก็ไม่ได้ทำปฏิสนธิกิจด้วยเหตุนี้นะคะศึกษาให้ละเอียดขึ้นเพื่อที่จะค่อยๆละคลายความไม่รู้หนาแน่นซึ่งยึดถือความเป็นเราไว้หนาแน่นก็คือว่ายิ่งเข้าใจเท่าไหร่การที่จะค่อยๆละคลายความเป็นเราก็เป็นไปได้ตามกำลังของความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เห็นได้นะคะจิตเจตสิกเป็นสภาพธรรมะ ที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นขณะแรกในชาตินี้โดยไม่รู้ว่าขณะนั้นประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาหรือจะพิการตั้งแต่กำเนิดไม่มีใครช่วยได้เลยนะคะเพราะทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะไม่มีใครแต่เหตุซึ่งเป็นกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้ผลเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะแรกของจิตเจตสิกเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมทำไว้ตั้งแสนโกรธกลับนะคะแต่จิตเป็นธรรมะที่สะสมกิเลสกรรมและวิบากเพราะฉันวิบากเกิดขึ้นแล้วตามกรรมและกิเลสที่สะสมมาด้วยเหตุนี้เกิดมานะคะโดยกรรมที่เป็นกุศลถ้าเกิดเป็นมนุษย์โดยเราไม่รู้เลยค่ะผลของอะไรเนี่ยกรรมไหนเนี่ยที่ทำให้เกิดมาเป็นคนนี้แต่ถ้ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยได้มีโอกาสฟังธรรมะได้มีโอกาสเข้าใจถูกแสดงว่าได้สะสมปัญญามาแล้วพอที่ฟังแล้วเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดสามารถจะทิ้งสิ่งผิดได้นั่นคือปัญญาแต่ถ้ายังทิ้งสิ่งที่ผิดไม่ได้ไม่ใช่ปัญญาเพราะยังมีความเข้าใจผิดขณะที่เป็นความเข้าใจผิดไม่เห็นว่าขณะนั้นอะไรถูกอะไรผิดด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละหนึ่งก็คือธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายรูปเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตนะคะเลือกไม่ได้อีกเหมือนกันเป็นกรรมมัชรูปกรรมทำให้รูปนั้นเกิดขึ้นนะคะเพียงขณะแรกที่เกิดนี่ค่ะไม่มีความเป็นตัวตนที่จะเป็นมนุษย์หรือว่าจะปรากฏรูปร่างเป็นหญิงเป็นชายแต่มีธรรมะที่รวมอยู่ในที่นั้นที่จะทำให้เกิดดับสืบต่อเมื่อใหญ่ขึ้นก็รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นมดหรือเป็นช้างจากเล็กที่สุดที่มองไม่เห็นในขณะแรกซึ่งกรรมทำให้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเลยค่ะพูดถึงอะไรถ้าเข้าใจก็คือเป็นธรรมะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็เรายืนยันอยู่นั่นแหละนะคะว่าเป็นเราเพราะเห็นผิดว่าเป็นเรามานานแสนนานด้วยเหตุนี้ประโยชน์ของการฟังธรรมก็คือเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเงินซื้อได้ไหมอยากได้ปัญญาเหลือเกินสักแสนพันล้านซื้อปัญญาสักหนึ่งได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นมีค่าเกินกว่าที่จะประมาณได้เพราะว่าเงินไม่สามารถจะซื้อได้ทรัพย์สินใดๆก็ไม่สามารถจะซื้อปัญญาได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าคือทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์ใดๆทั้งสิ้นใครให้คะเนี่ยมาจากไหนพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะถ้าเข้าใจเมื่อไหร่รู้จักปัญญาของพระองค์พระบริสุทธิ์ที่คุณที่เพราะปัญญาจึงไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นดับกิเลสได้และพระมหากรุณาคุณที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้ฟังคำของพระองค์ทีนี้กราบไหว้ถูกแล้วใช่ไหมคะพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณไม่อย่างนั้นกราบตรงไหนคะตรงชื่อพระพุทธรูปแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธรูปไม่มีสักองค์เดียวที่จะเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยต่อให้เป็นนายช่างที่มีความเชี่ยวชาญสามารถวิเศษสักปานใดนะคะไม่สามารถที่จะทำรูปให้เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเห็นพระพุทธรูปเพียงเตือนให้ระลึกถึงพระคุณเท่านั้นแต่ไม่ใช่นั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นแต่เพียงสิ่งที่เตือนให้ระลึกถึงพระคุณพระพุทธรูปองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์คะค่ะพระพุทธรูปองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์เป็นโลหะใช่ไหมแล้วศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกต้องเนี่ยค่ะจะทำให้ตรงแล้วก็ละความเห็นผิดผ้ายันเครื่องรางของขลังอะไรๆทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าแค่รูปแค่ผ้าแค่ไม้แค่โลหะจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไง
1: ทางบัณฑมะเราก็คุยกันหลายรอบในเรื่องของวิถีจิตแต่ละวาระเนี่ยเห็นแล้วก็ได้ยินเนี่ยมันมีรายละเอียดสภาพธรรมะอะไรบ้าง
0: ครับต้องรู้ว่าวิถีจิตคืออะไร
1: ก็เป็นจิตที่รู้อารมณ์ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจ
0: ค่ะแสดงว่าต้องมีจิตที่ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเห็นไหมฮะการศึกษาไม่ใช่ว่าหยิบเรื่องขึ้นมาพูดเรื่องนั้นแต่ไม่เข้าใจความละเอียดถ้ากล่าวอย่างนี้หมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยอาศัยทางหนึ่งทางใดรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะกระทบทางนั้นเป็นวิถีจิตนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตก็มีใช่ไหม
1: ครับมี
0: อะไรนะคะ
1: วิถีมุตตจิตนะ
0: คำว่าวิถีมุตตจิตหมายความว่าอะไร
1: คือพ้นจากวิถี
0: ไม่ต้องอาศัย
1: ไม่ต้องอาศัย
0: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ครับ
0: ก็รู้อารมณ์ได
1: ้ครับ
0: นี่เป็นความเข้าใจที่มั่นคงว่าจิตนะคะเป็นธาตุรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้
1: ต้องรู
0: ้ไม่รู้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะรูปเกิดขึ้นรู้ได้ไหม
1: รูปเกิดรู้ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่ายังไงยังไงรูปก็รู้ไม่ได้จะไปทำยังไงให้รูปรู้รูปก็รู้ไม่ได้แต่สำหรับจิตธาตุรู้บอกแล้วว่าธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกจิตรู้คืออารมณะ
1: อารมณะ
0: ค่ะหมายความว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารัมภณะ
1: อารัมภณะ
0: ก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่คนไทยเรามักจะพูดว่าอารมณะเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตก็มีเกิดขึ้นต้องรู
1: ้ต้องรู้
0: จิตขณะแรกเกิดขึ้นนะคะเป็นวิถีจิตหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: เป็นอะไร
1: เป็นวิถีมุตตจิต
0: ไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นรู้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ก็รู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตรู้อารมณ์ไหม
1: รู้อารมณ์
0: ค่ะแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาของเราเนี่ยต้องเป็นคนที่เข้าใจในแต่ละคำอย่างมั่นคงนะคะฟังด้วยความใส่ใจสนใจว่าจิตเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดนึกก็ได้นะคะแต่ว่าจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู
1: ้ต้องรู
0: ้ไม่รู้ไม่ได้เลย
1: ครับต้องรู้
0: เจตสิกแล้วค่ะ
1: ก็รู้
0: ค่ะแต่ต่างกับจิต
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจึงเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตทั้งที่เป็นธาตุรู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนเกิดขณะแรกน่ะจิตรู้อารมณ์อะไรทุกคนนั่งอยู่ที่นี่รู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจคำว่าทวารมิฉะนั้นเราก็พูดตามใช่ไหมคะจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์แต่ก็มีจิตที่รู้อารมณ์โดยไม่อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเลยเป็นทวารวิมุตต์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พ้นจากทวาร เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่วิถีจิต
1: ไม่ใช่วิถีจ
0: ิ
1: ต
0: เป็นอะไร
1: วิถีมุตตจิต
0: วิถีมุตตจิตเพราะฉะนั้นรู้เลยค่ะจิตในขณะที่เกิดต้องมีอารมณ์แต่เมื่อไม่อาศัยทวารหนึ่งทวารใดอารมณ์ของจิตจึงไม่ปรากฏแต่จิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์อารมณ์ของปฏิสนธิจิตไม่ใช่โลกนี้เพราะไม่อาศัยตาเห็นโลกนี้โลกคือเดี๋ยวนี
1: ้
0: อาศัยหูได้ยินเสียงของโลกนี้คือเสียงนี้อาศัยจมูกรู้กลิ่นที่กำลังปรากฏนั่นเป็นวิถีจิตหมดแต่ปฏิสนธิจิตนะคะไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้นึกคิดอะไรแต่จิตเกิดขึ้นที่ไหนต้องรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ของจิตไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตต้องเกิดขึ้นรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นก็แบ่งจิตออกได้เป็นสองประเภทนะคะจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและจิตที่เกิดขึ้น
1: รู้อารมณ
0: ์รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตที่เกิดขึ้นโดยรู้อารมณ์แต่ไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้จึงไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ของจิตไม่ปรากฏใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ต้องมีอารมณ
1: ์มีอารมณ
0: ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตนะคะคืออารมณ์ที่ใกล้จุติของชาติก่อนเพราะว่าหลังจากจุติจิตดับปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นธรรมดานะคะเวลาที่เห็นแล้วเนี่ยจิตทางใจรับรู้ต่อได้ยินจิตทางใจก็รับรู้ต่อแต่ว่าขณะที่เกิดไม่มีจิตทางใจที่จะไปรับรู้ต่อแต่จุติจิตดับปฏิสนธิจิต รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของจิตใกล้จุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นก่อนตายใครรู้บ้างว่าจะมีอารมณ์อะไรจะเห็นหรือจะได้ยินหรือจะได้กลิ่นหรือจะคิดนึกก็แล้วแต่สิ่งนั้นแหละนะคะเวลาที่จุติจิตดับปฏิสนธิจิตรับรู้ต่อทันทีเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตของชาตินี้มีอารมณ์เดียวกับจิตก่อนจุติของชาติก่อนเป็นวิถีมุตตจิตไม่ต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดเลยที่ใช้คำว่าหลับสนิทโลกไม่ปรากฏเหมือนกับขณะเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะเกิดทำปฏิสนธิกิจถ้าศึกษาต่อไปนะคะจะรู้ว่าจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องทำกิจค่ะไม่ใช่เกิดมาลอยๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาเรื่องจิตต้องรู้ว่าจิตนั้นทำกิจอะไรกิจคือหน้าที่เฉพาะของจิตนั้นจิตนั้นจะไปทำหน้าที่ของจิตอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตมีหน้าที่ไหมคะ
1: มีครับ
0: หน้าที่อะไร
1: หน้าที่ปฏิสนธิกิจ
0: ถูกต้องจิตอื่นทำกิจนี้ได้ไหมคะไม่ได้เฉพาะจิตขณะแรกเท่านั้นที่ทำปฏิสนธิสืบต่อจากจุติจิตทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยจิตอื่นจะเกิดต่อจากจุติจิตของชาติก่อนไม่ได้แสดงว่าทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาตินี้เกิดไม่ว่าภพไหนภูมิไหนค่ะจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาติต่อไปเกิดขึ้นทันทีไม่มีระหว่างเลยเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกของชาตินี้ทำกิจอะไรคะ
1: ทำปฏิสนธิกิจ
0: ดับแล้วจิตที่เกิดต่อทำปฏิสนธิกิจอีกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไร
1: มีจิตดวงต่อไป
0: คำตอบก็อยู่ที่คำเมื่อกี้นี่ค่ะเพราะจิตนี้ทำกิจสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายคือจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉันจะเป็นจิตอื่นไม่ได้จุติของชาติก่อนเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตของชาตินี้เกิดโดยอนันตระปัจจัยทุกอย่างเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่เป็นธรรมดาธรรมดาเพียงแต่เราใช้คำภาษาบาลีแทนที่เราจะบอกว่าจิตขณะแรกต้องมีแน่ๆของชาตินี้จิตเกิดแล้วต้องทำกิจหนึ่งกิจใดทั้งหมดมี14กิจนะคะไม่ว่าจิตประเภทไหนต้องทำกิจ1ใน14กิจ1ใน14กิจกิจแรกก็คือปฏิสนธิกิจสุดท้ายก็คือจุติปฏิสนธิเกิดกี่ขณะ
1: หนึ่งขณะ
0: สองขณะได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไร
1: เป็นธรรมชาติของจิตอยู่แล้ว
0: เป็นจิตที่สืบต่อปฏิสนธิจากจุติชัดเจนเพราะฉะนั้นจิตอื่นนะคะจะเกิดต่อไม่ได้เลยนอกจากจิตขณะแรกซึ่งใช้คำว่าปฏิสนธิสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นจิตอื่นนอกจากวิบากจิตซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งทำปฏิสนธิกิจเป็นปฏิสนธิจิตเพราะว่าสืบต่อทันทีจากจุติจิตของชาติก่อนเห็นเกิดได้ไหมคะหลังจากที่จุติจิตดับ
1: ไม่ได
0: ้ได้ยินได้ไหม
1: ไม่ได้
0: จิตอะไรเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนได
1: ้ปฏิสนธิจิต
0: เป็นชาติอะไร
1: เป็นชาติวิบาก
0: เกิดขึ้นได้ยังไง
1: ก็เพราะกรรม
0: ค่ะกรรมหนึ่งในสังสารวัฏเป็นปัจจัยเลือกได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ชาติหน้าขอให้เป็นจิตที่เป็นผลของการฟังธรรมะเดี๋ยวนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเหตุทำให้เกิดผลแต่เหตุมีเยอะกรรมมีเยอะแล้วแต่กรรมหนึ่งพร้อมถึงเวลาใช้คำว่าสุกงอมที่จะต้องเกิดล่วงหล่นมาเป็นปฏิสนธิจิตเกิดเป็นปฏิสนธิจิตนะคะปฏิสนธิจิตดับไหมคะ
1: ดับครับ
0: เวลาที่จิตนั้นเกิดขึ้นอารมณ์ปรากฏไหมรู้ไหมว่าอารมณ์อะไร
1: ไม่รู
0: ้แต่มี
1: ไม่มี
0: ไม่ปรากฏเพราะไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอารมณ์จะปรากฏต่อเมื่อนะคะอาศัยตาเพราะสิ่งนั้นกระทบตาสิ่งที่เราต้องปรากฏกับจิตที่เกิดขึ้นเห็นจึงต้องอาศัยตาเป็นจักขุวิญญาณะท ธาตุรู้ที่อาศัยตาก็บอกถึงทวารอยู่แล้วว่าต้องเป็นทางตาเท่านั้นต้องเป็นจักขุประสาทรูปเท่านั้นที่

0: ธิกรรมทำให้จิตขณะแรกเกิดขึ้นขณะเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นกรรมทำให้เป็นบุคคลนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นกรรมที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมเขาถึงแก่กรรมหมายความว่าถึงการสิ้นสุดของกรรมที่จะทำให้เป็นคนนั้นเป็นคนนั้นอีกต่อไปไม่ได้ก็คือตายแต่ระหว่างยังไม่ตายกรรมยังมีโอกาสให้ผลเกิดเป็นนกมีชีวิตอย่างนกเห็นอย่างนกใช่ไหมคะได้ยินอย่างนกทั้งที่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าเป็นคนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะปฏิสนธิจิตเกิดจากอกุศลกรรมทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อได้ยินคำไหนนะคะก็จะต้องเข้าใจสิ่งนั้นสาวไปถึงอย่างอื่นตั้งแต่ต้นคือธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่พ้นจากธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเวลาที่ภวังคจิตเกิดมีอะไรปรากฏไหมคะจิตเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นขณะที่ภวังคจิตเกิดอะไรปรากฏ
1: มีอารมณ์จากชาติที่แล้ว
0: ปรากฏไหม
1: ก็ดำรงภพชาติเขาไม่ปรากฏนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตกับภวังคจิตเป็นประเภทเดียวกันต่างที่กิจที่ว่าจิตนั้นไม่ได้สืบต่อจากจุติแต่ต้องเกิดจากกรรมเดียวกันดำรงภพชาตินั้นเป็นภวังคจิตที่ทำภวังคกิจเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตเป็นจิตประเภทเดียวกันปฏิสนธิจิตเป็นอย่างหนึ่งดับไปจะให้ภวังคจิตเป็นจิตอื่นไม่ได้เลยต้องเป็นประเภทเดียวกันเพราะเกิดจากกรรมเดียวกันตอนตายเลยคะจิตขณะสุดท้ายเป็นจิตอะไร
1: เป็นจุติจิต
0: ค่ะชื่อว่าจุติเพราะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จุติคือพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จะกลับเป็นคนนี้อีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้จุติจริงๆพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จริงๆกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกสักหนึ่งขณะจิตก็ไม่ได้จุติจิตมีอารมณ์ไหมคะ
1: มีอารมณ
0: ์มีอารมณ์อะไร
1: จุติจิตคืออารมณ์ของชาติที่แล้ว
0: เหมือนปฏิสนธิ
1: ครับ
0: เหมือนภวังค์เหมือนจุติ
1: คร
0: ับ เพราะเหตุว่าเกิดเป็นคนก็เป็นคนไปตลอดจนกว่าจุติจิตขณะสุดท้ายสิ้นสุดความเป็นคนนี้แล้วแต่กรรมจะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดเป็นอะไรกรรมหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตมีอารมณ์ที่ไม่ปรากฏพ้นทวารเพราะถ้าปรากฏต้องอาศัยทวารทางหนึ่งทางใดใน6ทวารเพราะฉะนั้นก็เป็นทวารวิมุตตินะคะและจิตนั้นก็ไม่ใช่วิถีจิตด้วยเพราะไม่ได้อาศัยทวารเกิดขึ้นรู้อารมณ์ของโลกนี้สืบต่อกันเพราะฉะนั้นมีจิต3ขณะปฏิสนธิจิตภวังคจิต
1: จ
0: ุติจิตคุณวินัยหลับนานไหม
1: หลับนานครับ
0: ขณะหลับเป็นอะไร
1: เป็นภวังคจิต
0: เกิดดับหรือเปล่า
1: เกิดดับครับ
0: นานไหม
1: นาน
0: หนึ่งขณะเลยค่ะ
1: เกิดหลายขณะ
0: นั่นสิคะเพราะฉะนั้นจึงถามว่าปฏิสนธิจิตเกิดกี่ขณะปฏิสนธิจิตคือจิตขณะแรกเกิดสืบต่อจากชาติก่อนมีกี่
1: ขณะ
0: สืบต่อต้องหนึ่งขณะใช่ไหมคะและจุติจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้กลับเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยเกิดกี่ขณะ
1: หนึ่งขณะ
0: ภวังคจิตเกิดกี่ขณะ
1: หลายขณะ
0: หลายขณะต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าตอนเกิดอารมณ์ไม่ปรากฏขณะที่เป็นภวังค์ดำรงภพชาติไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็หลับนานเท่าไหร่ภวังคจิตเกิดดับตลอดเวลาไม่เกิดดับไม่ได้นานเท่าไหร่ก็เกิดดับเกิดดับไปนั่นแหละนะคะจุดติดจิตก็แค่ขณะเดียวอารมณ์ของจุดติดจิตคืออะไรคะ
1: ก็เป็นอารมณ์ของชาติที่แล้ว
0: ค่ะเหมือนกับปฏิสนธิเหมือนกับภวังค์เพราะปฏิสนธิทำให้เป็นคนนี้จะหลับจะตื่นก็เป็นคนนี้ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรเพราะเห็นได้ยินก็ชั่วขณะแล้วก็กลับมาเป็นคนนี้อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือเมื่อเกิดแล้วนะคะเป็นภวังค์นานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้จนกว่าจะเป็นวิถีจิตหนึ่งทวารแล้วแต่ว่าจะเป็นทวารไหนจึงใช้คำว่าวิถีจิตทางตา

0: วิธีจิตทางหูใช่ไหมคะหลายขณะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีจิตทางตาภาษาบาลีว่าอะไรคะ
1: จักขุทวารวิธีจิต
0: ค่ะชัดเจนใช่ไหมคะจิตที่อาศัยจักขุเป็นทวารรู้อารมณ์ไม่ใช่ขณะเดียวแสดงเลยว่าขณะไหนบ้างต้องเป็นขณะที่ไม่ใช่ภวัง
1: ค์ครับ
0: เพราะฉะนั้นชีวิตก็คือว่าเกิดแล้วเป็นภวังค์จนกว่าวิธีจิตจะเกิดดับไปหมดแล้วก็เป็นภวังค์จนกว่าวิธีจิตจะเกิดแล้วก็เป็นภวังค์ภวังค์ดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นนะคะลองคิดดูค่ะชีวิตนี้มีสาระอะไรเกิดแล้วเป็นภวังค์ไม่เป็นได้ไหม
1: ไม่ได้
0: พอหมดจากภวังค์ก็เป็นการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดเพราะมีสิ่งนั้นกระทบตาบ้างกระทบหูบ้างพอรู้อารมณ์นั้นๆหมดไปแล้วก็เป็นภวังค์ที่รู้แล้วหายไปหมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดและดับคือดับจริงๆค่ะภวังคจิตก็ดับขณะที่เป็นวิถีจิตเป็นภวังคจิตไม่ได้หนึ่งขณะเกิดขึ้นหนึ่งขณะนั้นดับไปจึงเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดจึงใช้คำว่าอนันตระปัจจัยยุติไม่ได้จบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าอนันตระปัจจัยคือจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อแต่ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เมื่อไรจิตแต่ละหนึ่งขณะดับเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดแล้วแต่จะเป็นภวังค์หรือเป็นวิถีจิตอะไรก็ได้โดยจิตทุกขณะซึ่งไม่ใช่จุติจิตของพระอรหันต์นะคะเป็นอนันตระปัจจัยทีนี้เราเข้าใจความหมายของพระอรหันต์แล้วใช่ไหมคะดับปัจจัยหมดไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดต่อเหมือนก่อนเพราะว่าเป็นจุติสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วก็เป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีปัจจัยไม่มีกิเลสเป็นปัจจัยจึงไม่มีการเกิดอีกต่อไปเพราะดับปัจจัยแต่คนอื่นที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะคะตายแล้วเกิดทันทีเพราะปัจจัยคือจุติจิตเป็นอนันตระปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดต่อจิตอื่นไม่ใช่อนันตระปัจจยุบันเข้าใจวิถีจิตแล้วใช่ไหมคะ
1: เข้าใจเลย
0: เข้าใจภวังคจิตแล้วใช่ไหมคะ
1: เข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งคืออะไรภวังคจิตกับวิถีจิตสลับกันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองขณะใดที่เป็นภวังก็ไม่ใช่วิถีจิตขณะที่เป็นวิถีจิตหมดและดับไปแล้วก็ต้องเป็นภวังอีกเป็นเราหรือเปล่าก็เป็นแค่การเกิดดับของจิตที่เป็นภวังค์และวิถีจิตเท่านั้นเองทั้งหมดก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักหนึ่งขณะกว่าจะละคลายความเป็นเราคิดดูสิคะต้องมีความเข้าใจระดับไหนในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏละความเป็นเราจากสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะขณะที่ปัญญาไม่เกิดเป็นเราเห็นเราได้ยินจะไม่ให้เป็นเราได้ยังไงเพราะเป็นเราเพราะไม่รู้มานานมากเพราะฉะนั้นจะถึงความเป็นพระโสดาบันก็ด้วยปัญญาไม่ใช่ปัญญาเล็กๆน้อยๆจากปริยัตินะคะต้องถึงปฏิปัตติและจากปฏิปัตติกว่าจะรู้เฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนสภาพนั้นปรากฏการเกิดดับเป็นปฏิเวทะไม่ใช่เราเลยสักขณะเดียวมาจากความเข้าใจตั้งแต่เริ่มฟังจนกว่าความเข้าใจนั้นจะมั่นคงขึ้นเข้าใจวิถีจิตเข้าใจจิตที่ไม่ใช่วิถีจิต
1: ครับ
0: เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็นเรา
0: ค่ะภวังคจิตเกิดกี่ขณะ
1: เกิดหลายขณะ
0: จุติจิตเกิดกี่ขณะ
1: เกิด1ขณะ
0: ปฏิสนธิจิตเกิดกี่ขณะ
1: เกิด1ขณะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เห็นเป็นวิถีจิตกี่ขณะ
1: เห็นวิถีจิต1ขณะ
0: และดับไปแล้วเป็นวิถีจิตต่อไปอีกหรือเปล่า
1: เป็นดับไปเป็นวิถีจิตต่อ
0: แล้วก็ดับไปแล้วเป็นวิถีจิตอีกหรือเปล่า
1: ครับวิถี
0: จิตจนกว่ารูปที่กระทบตาจะดับวิถีจิตเกิดไม่ได้ต้องเป็นภวังค์
1: ครับ
0: ถ้าทางหูนะคะขณะที่เสียงปรากฏจิตที่รู้เสียงเป็นวิถีจิตทั้งหมดถ้าเสียงนั้นดับวิถีจิตก็เกิดไม่ได้ก็เป็นภวังค์ต่อไปเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือภวังคจิตวิถีจิตภวังคจิตวิถีจิตเท่านั้นเองฟังไปเถอะกี่ปีนะคะจนกว่าความเข้าใจจะมั่นคงขึ้นค่อยๆละลายละคลายความเป็นเรากว่าจะหมดในสังสารวัฏต้องทั่วหมดค่ะเดี๋ยวนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าอยู่ที่ไหน สิ่งที่ดับแล้วเกิดอีกไม่ได้ความสงสัยก็ดับหมดไม่เกิดอีกเลยเพราะประจักษ์แจ้งความจริงจึง

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่999ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2558
2: เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากคือบอกถึงเรื่องกิเลสอกุศลทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นพูดถึงเรื่องวินัยของพระอะไรต่างๆเร็วๆก็รู้สึกว่าจะรับไม่ได้ว่าทำไมคฤหัสถ์มาพูดถึงเรื่องโทษอะไรของภิกษุเรื่องวินัยอะไรต่างๆคือไม่เข้าใจก็พูดไปเรื่อยๆแล้วก็พาเพื่อนอะไรมาฟังด้วยเขาก็พูดว่าพูดถึงเรื่องแต่เรื่องพระเรื่องคนนู้นคนนี้เรื่องเหมือนกับจะเพ่งโทษของคนอื่นคือตอนนั้นอาตมาก็ยังไม่ปฏิเสธหรือก็ยังไม่อะไรแต่ก็ฟังมาเรื่อยๆก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่อุปัชฌาย์อาจารย์แต่ก็ยิ่งกว่าอุปัชฌาย์อาจารย์พูดถึงเรื่องชี้โทษคือเหมือนกับการชี้คุมสาปคือตรงเนี้ยมันเข้าใจยากจริงๆคือพระเราในสมัยเนี้ยไม่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ใช่พระไม่ใช่โยมจริงๆก็เป็นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสอกุศลทั้งหลายเนี่ยคือจะรับไม่ได้ว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็ยากมากที่จะมองเห็นว่าการกล่าวบอกการพูดตำหนิอะไรต่างๆเหมือนกับการชี้คมสัตว์เนี่ยคือยากมากเพราะว่ากิเลสอกุศลทั้งหลายมันนานแหนมากไม่สามารถที่จะเข้าใจได้คือรับไม่ได้แต่พอมาฟังไปเรื่อยๆก็เป็นสัจจะความจริงมากที่จะหาฟังได้โดยยากที่จะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาคอยชี้โทษอันนี้ถูกอันนี้ผิดอย่างเช่นเขาก็พูดถึงว่าที่มุนทีเนี่ยพูดจะถึงเรื่องเพ่งโทษคนเงินว่าจะไปปฏิบัติสำนักนู้นสำนักนี้ปฏิบัติไม่ทุกไม่ตรงอะไรอย่างนู้นอย่างนี้คือเยอะแยะมากได้ยินมาแต่เขาไม่เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยคือกำลังจะชี้คมสับให้เห็นถูกให้เข้าใจถูกส่วนมากจะรับไม่ได้จันทพรคือกิเลสอกุศลทั้งหลายแม้ว่าตัวทำไมเองบางครั้งก็รับไม่ได้เพราะว่ากิเลสอกุศลเนี่ยมันไม่ยอมง่ายๆเพราะว่ามันน่าแหนมากความสำคัญตนอะไรอย่างนั้นแน่นะจันทพรเพราะฉะนั้นขอให้โยมอาจารย์แสดงธรรมะเพื่อความเข้าใจเรื่อยๆเพราะว่าไม่ต้องกลัวบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพราะว่าอกุศลทั้งหลายก็พาไปความเห็นผิดไม่สามารถมาเห็นถูกได้เพราะว่าความเห็นผิดเป็นอกุศลแต่ปัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นถูกได้จันทพร
3: เจ้าค่ะก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาไตรตรองว่าอะไรเป็นความจริงอะไรถูกต้องเช่นถ้าไม่มีปริยัติจะไม่มีปฏิปัตติจะไม่มีปฏิเวทะเพราะฉะนั้นการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะถึงความเข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฟังจนกระทั่งเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ปฏิปัตติคือสภาพธรรมะขณะนี้นะคะปรากฏกับสติโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ยังคงจะต้องกล่าวถึงทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทะพร้อมด้วยสัจญาณกิจญาณและกัตติญาณเพื่อที่จะให้คนได้ฟังได้เข้าใจถูกต้องว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเลยว่าขณะนี้ไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแล้วไปทำอะไรที่จะให้รู้ความจริงว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นควรจะรู้สิ่งที่เคยไม่รู
2: ้แต่กิเลสอกุศลทั้งหลายไม่ยอมตามอย่างนั้นคือต้องไปเดินไปนั่งเป็นแถวถึงจะรู้ได้อะไรอย่างนี้ครับ
3: เพราะฉะนั้นไม่มีวันจะรู้ถ้าไม่ได้พิจารณาว่าขณะนี้มีจริงๆและเข้าใจได้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดยิ่งเพื่อเป็นปัจจัยที่จะให้เข้าถึงเฉพาะการรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏ
4: มีคำถามว่าอายตนะมี6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมจัดเป็นรูปภายในส่วนสีเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นรูปภายนอก
3: ใครจัดคะ ใครก็จัดอะไรไม่ได้เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นอย่างที่เป็นไม่ใช่ว่าเพราะคนนั้นจัดคนนี้จัดให้ธรรมะนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะความละเอียดลึกซึ้งของสิ่งที่กำลังปรากฏมากมายจนกระทั่งการฟังเนี่ยฟังครั้งเดียวไม่พอนะคะหรือว่าชาติเดียวก็ไม่พอเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงๆลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้และโดยเฉพาะการที่ได้ยินคำที่ไม่ใช่คำในภาษาไทยเราจะสามารถเพียงจำแล้วก็จะเข้าใจได้ไหมแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงตามลำดับนะคะคือต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะเป็นอะไรเมื่อรู้แล้วจึงจะค่อยๆเข้าใจคำใหม่ๆที่ได้ยินแต่ละคำว่าก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะแต่เพียงพูดสั้นๆว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้เลยแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะในขณะนี้ที่กำลังปรากฏแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเท่านี้ก็ยังไม่พอเพราะว่าสะสมความไม่รู้และความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสทุกอย่างที่ปรากฏในชีวิตประจำวันนะคะโดยไม่เคยรู้ความจริงเลยมานานมากเพราะฉะนั้นเพียงฟังสั้นๆว่าธรรมะพอไหมคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยพูดเท่านี้พอที่จะละความเป็นเราได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดละเอียดไปอีกสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ฟังอย่างนี้แล้วก็กำลังมีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ก็ไม่ได้ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นตัวตนได้ถูกต้องไหมคะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏและสิ่งนั้นก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่ก็ยังเป็นเราเป็นร่างกายของเราเป็นโต๊ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือเข้าใจทุกคำทุกคนได้ฟังคำว่าธรรมะแล้วได้ฟังคำว่านามธรรมรูปธรรมแล้วได้ฟังคำว่าจิตเจตสิกรูปแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นที่จะเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราประโยชน์ของการฟังทั้งหมดก็คือให้รู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นฟังคำไหนก็จะรู้ได้ค่ะว่าอีกนานกว่าแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจะเริ่มเข้าใจจริงๆจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นไม่ต้องฟังนานใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะว่าสิ่งนี้จริงแน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงหนทางให้ผู้ฟังเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะมีอายตนะหรือเปล่ามีจิตนะคะมีเจตสิกมีรูปนิพพานไม่ได้เป็นอารมณ์ไม่ได้ปรากฏในขณะนี้ก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงและขณะนี้นะคะมีคำว่าอายตนะเมื่อกี้นี้มีจิตมีเจตสิกมีรูปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีคำว่าอายตนะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าอายตนะคืออะไรก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้จนกว่าจะรู้ความจริงนะคะว่าอายตนะก็คือธรรมะต้องเป็นธรรมะและธรรมะก็จะพ้นจากจิตเจตสิกรูปไม่ได้และเดี๋ยวนี้นะคะก็มีจิตมีเจตสิกรูปหมายความว่ามีอายตนะถูกต้องไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งและก็แต่ละทางด้วยเช่นทางตาในขณะนี้ค่ะกำลังเห็นจะเกิดตามลำพังโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะใดก็ตามนะคะที่มีเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยสองอย่างแล้วนะคะแล้วถ้าไม่มีตาคือจักขุประสาทะซึ่งกระทบกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เห็นขณะนี้ก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีจักขุประสาทรูปหมายความถึงรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเกิดขึ้นและยังไม่ดับและสิ่งที่กระทบตาในขณะนั้นเกิดขึ้นและยังไม่ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะนั้นเกิดขึ้นเห็นรูปที่ปรากฏให้เห็นได้เดี๋ยวนี้ที่ยังไม่ดับปราศจากกันและกันไม่ได้เลยและขณะใดที่จิตเกิดขึ้นก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่คือความหมายของอายตนะขณะนี้ที่กำลังเห็นต้ ้องมีจักขุประสาทรูปคือรูปที่กำลังกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังกระทบอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยเพราะเหตุว่ารูปนั้นถ้าไม่กระทบไม่ปรากฏเนี่ยค่ะคือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะแม้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็ต้องกระทบกับจักขุประสาทรูปถ้าไม่กระทบรูปปรากฏไม่ได้เลยและถึงแม้ว่ากระทบแล้วต้องมีจิตที่เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้นะคะพร้อมเจตสิกด้วยทั้งหมดนี้คืออายตนะเพราะเหตุนี้นะคะจิตอยู่ที่ไหนข้างในหรือข้างนอกค่ะ
4: ข้างใน
3: ค่ะถ้าจะกล่าวถึงข้างในนะคะมีคำว่าหัตถยะในที่สุดไม่มีอะไรในกว่าจิตเลยตั้งแต่กระทบสัมผัสแข็งนะคะเป็นผิวหนังค่อยๆลึกไปจนถึงเนื้อเลือดกระดูกเจอจิตไหมคะในยิ่งกว่านั้นค่ะในที่สุดไม่มีอะไรจะในยิ่งกว่านั้นก็คือจิตนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอายตนะด้วยในขณะนั้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีจิตไม่มีอะไรจะปรากฏให้เห็นในขณะนี้ได้แต่เพราะธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นขณะนั้นธาตุรู้เป็นอายตนะภายในหรือภายนอกต้องเป็นภายในและสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นภายนอกเพราะเหตุว่าเวลาปรากฏเนี่ยอยู่ข้างในให้เห็นหรือเปล่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยอยู่ข้างในหรือเปล่าคะหรือปรากฏภายนอกจึงเห็นได
4: ้ปรากฏภายนอก
3: ค่ะถ้าเพียงแต่นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะไม่อยู่ข้างนอกแต่กระทบตามองไม่เห็นถูกต้องไหมคะเห็นผงที่เข้าตาไหมไม่เห็นทั้งที่ตาก็อยู่ตรงนั้นนะคะและผงก็อยู่ตรงตาแต่ว่าแม้จะเข้าไปถึงในตาแต่ก็ไม่ใช่ภายในต้องเป็นภายนอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏยังไม่ได้เข้าไปในตาเลยแต่ว่าปรากฏได้เมื่อกระทบกับตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถกระทบตาได้แต่ว่าเข้าไปไม่ได้ไม่ใช่ภายในนะคะเพราะภายในคือจิตเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็เป็นภายนอกแม้จักขุประสาทรูปภายในหรือภายนอกนี่ฟังมาแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรที่อยู่ภายในร่างกายเป็นภายในอะไรที่อยู่ภายนอกอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะจัดอายตนะอย่างที่เราคิดได้เลยนะคะแต่ค่อยๆฟังว่าเมื่อเกิดมาแล้วมีรูปร่างกายก็จะต้องมีรูปพิเศษคือสิ่งที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปที่เกิดที่กายเป็นภายในสำหรับแต่ละคนทุกคนมีรูปภายในแต่ถ้าจะกล่าวอีกนัยยะหนึ่งนะคะคนสองคนคุณอนบเป็นภายนอกสำหรับผู้ที่ไม่ใช่คุณอนบแต่สิ่งที่มีอยู่ที่คุณอนบเป็นภายในอยู่ที่คุณอนบไม่ใช่อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นก็มีคำหลายคำนะคะที่แสดงให้เห็นว่าภายนอกคือเราที่ถือว่าเป็นเรากับคนอื่นอะไรเป็นภายในและแม้แต่ภายในตัวคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มีอยู่อะไรเป็นภายในเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นตาเป็นภายในสิ่งที่กระทบตาเป็นภายนอกขณะที่ได้ยินเสียงนะคะโสตประสาทรูปเป็นภายในและก็เสียงก็เป็นภายนอกแค่นี้ค่ะไม่ทราบท่านผู้ถามพอที่จะคิดเองต่อไปได้ไหมคะถึงหูจมูกลิ้นกายอะไรเป็นภายในฟังธรรมะต้องฟังตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ลืมด้วยนะคะสนทนากันเฉพาะที่กำลังสนทนากันนะคะแต่ละคำเท่านั้นเองพอที่จะเริ่มเข้าใจนะคะแต่ความลึกซึ้งยังมีอีกรูปที่ตัวก็มีตั้งหลายรูปแต่เฉพาะ5รูปนี้เท่านั้นที่เป็นรูปภายในความละเอียดของธรรมะเนี่ยค่ะค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถ้าเราไม่คิดเองเราค่อยๆฟังเริ่มตั้งแต่เรากับเขาอะไรเป็นภายในภายนอกและแม้แต่ที่ตัวเราที่กำลังเห็นเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่ภายนอกเสียงก็ภายนอกแต่ตาหูอยู่ภายในที่ตัวเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจความหมายของภายในภายนอกแต่ความละเอียดยิ่งขึ้นก็คือว่าที่ตัวไม่ได้มีเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายรูปอื่นก็มีแต่ว่าเฉพาะ5รูปนี้เป็นภายในเนี่ยค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไตร่ตรองนะคะถ้าเวลาเข้าใจขึ้นก็รู้ว่าเข้าใจขึ้นเท่าที่ได้ฟังยังมีอีกเพราะเหตุใดแล้วก็มีรูปต่างๆต่อไปซึ่ง ไม่คิดเองนะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้และทรงแสดงความจริงให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เห็นอยู่ข้างนอกแปดตาอยู่ที่ตัวเพราะฉะนั้นในระดับต้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าตัวเรานี่แหละในและคนอื่นทั้งนั้นน่ะนอกและแม้แต่ที่ตัวในขณะที่สภาพธรรมะกำลังมีในขณะนี้ปรากฏก็ยังต้องรู้ความจริงว่าแม้สิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มีก็ยังจำแนกเป็นภายในและภายนอกได้โดยการที่ว่าขณะใดที่เห็นขณะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นภายนอกส่วนตาจักขุปสาทะเป็นภายในหูจมูกลิ้นกายะก็โดยนัยยะเดียวกันตอนนี้มีใครสงสัยบ้างไหมคะ
4: ทำไมตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นรูปทำไมท่านได้แสดงว่าเป็นภายในภายนอกท่านอาจารย์ครับทั้งหมดเป็นรูปที่ไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่ท่านทรงจำแนกเป็นภายในภายนอกเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรครับ
3: ค่ะเพื่อให้ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราฟังธรรมะทั้งหมดนะคะต้องทราบว่าเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อไม่เข้าใจผิดไม่ปฏิบัติผิดไม่รู้ผิดเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายนี่ค่ะเป็นอนัตตาและก็แต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยด้วยเหตุนี้นะคะคำถามมีว่า
4: ในเมื่อเป็นรูปเหมือนกันเป็นเพียงรูปที่ไม่รู้อะไรทั้งสิ
3: ้
4: นแต่พระองค์ทรงจำแนกเป็นรูปภายในรูปภายนอกรูปภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายรูปภายนอกคือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเป็นประโยชน์อย่างไรนะครับ
3: มีใครรู้บ้างคะว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานกรรมของใคร
4: กรรมของแต่บุคคลที่ได้สะสมมา
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นภายในไหมที่ว่ารูปนี้นะคะเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมแล้วก็จะให้รูปนี้ไปเป็นของใครอื่นก็ไม่ได้หรือจะให้รูปของคนอื่นมาเป็นของคนนี้ก็ไม่ได้และจริงๆแล้วเนี่ยค่ะรูปที่กายทั้งหมดนะคะบางกลุ่มซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยบางรูปเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นปัจจัยบางรูปเกิดขึ้นเพราะอุตุความเย็นความร้อนเป็นปัจจัยบางรูปเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัยแล้วรูปไหนจะเป็นภายในนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดมากแม้ว่ารูปมีปัจจัยให้เกิดขึ้นรูปก็เกิดและดับอยู่ตลอดเวลารูปใดที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานรูปนั้นเกิดและดับแต่กรรมนั่นแหละก็ทำให้เกิดเป็นสมุฏฐานให้รูปนั้นเกิดแล้วก็ดับอยู่เรื่อยๆจะไปทำให้รูปอื่นซึ่งไม่ใช่เกิดเพราะกรรมเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มหรือภาษาบาลีใช้คำว่ากลาปะนะคะเล็กที่สุดที่แตกย่อยออกไปเพราะเหตุว่าขณะนี้ก็มีอากาศธาตุแทรกอยู่ในทุกกลาปะทุกกลุ่มเล็กๆของรูปซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นรูปใดที่เกิดเพราะกรรมรูปนั้นกรรมของตนที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดขึ้น
4: รูปที่เกิดจากกรรมของแต่ละบุคคลของตนเนี่ยก็ยังมีรูปอื่นอีกที่เกิดจากกรรมเหมือนกันแต่ท่านไม่แสดงว่าเป็นภายในมีความเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นท่านจะ
3: นี่คือการที่เราจะต้องค่อยๆฟังธรรมะและเข้าใจตามลำดับจริงๆเพราะฉะนั้นเพิ่มเติมก็คือว่ากรรมไม่ได้ทำให้เฉพาะตาจักขุประสาทรูปซึ่งมองไม่เห็นเลยนะคะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้เท่านั้นหูก็เช่นเดียวกันโสตประสาทรูปก็มองไม่เห็นแต่เป็นรูปพิเศษมีลักษณะใสเพราะสามารถกระทบกับเสียงเฉพาะเสียงนี่ก็อยู่ที่กลางหูก็เป็นรูปที่มองไม่เห็นแต่กรรมไม่ได้ทำให้เพียงเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเกิดจากกรรมเกิดขึ้นเท่านั้นกรรมยังเป็นปัจจัยให้รูปอื่นอีกซึ่งเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายในขณะแรกของปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นขณะแรกกรรมเป็นปัจจัยให้รูปเกิดพร้อมกับวิบากจิตทันทีที่ปฏิสนธิจิตจิตขณะแรกเกิดมีทั้งเจตสิกที่เกิดเพราะกรรมและก็มีทั้งรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นผลของกรรมในขณะนั้นฟังธรรมะนี่บางทีก็ฟังเร็วไปบางคนก็อาจจะไม่เคยฟังมาก่อนก็ยากแต่ว่า ฟังทบทวนได้ให้ทราบว่ากรรมทำให้รูปเกิดไม่ใช่แต่เฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าในขณะปฏิสนธิยังไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นแต่มีกายะประสาทะเกิดแล้วนั่นเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมพร้อมกับจิตนะคะแล้วก็ยังมีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ก็หมายความว่าต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแล้วก็มีหัตถยรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตและรูปที่เกิดจากกรรมทุกกลุ่มต้องมีชีวิตตินทรียรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเกิดร่วมด้วยในกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่ารูปอื่นทำไมไม่ใช่ภายในทั้งที่กรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดนะคะเพราะเหตุว่าขณะที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะขณะนี้เป็นต้นมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสขณะนั้นอาศัยรูปใดจึงมีจิตในขณะนี้เกิดขึ้นเห็นและได้ยินได้ก็เฉพาะ5รูปนี้ใช่ไหมแม้ว่ารูปอื่นที่เกิดจากกรรมมีแต่ก็ไม่ได้อาศัยที่จะเป็นปัจจัยให้มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและถ้ารู้ว่านะคะจิตเกิดขึ้นเพียงทีละหนึ่งขณะในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะจิตเกิดขึ้นนะคะรู้สิ่งที่กระทบตาตามลำดับไม่ใช่มีเพียงขณะเดียวมีหลายขณะทั้งหมดนะคะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นอารมณ์หมายความว่ารู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่ารูปอื่นไม่ได้มีอยู่เป็นอายตนะเป็นที่ประชุมที่รวมอยู่ในรูปนั้นเลยในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นที่กล่าวถึงอายตนะเมื่อกี้นี้ต้องมีจักขุประสาทรูปเกิดขึ้นเพราะกรรมยังไม่ดับแล้วก็ต้องมีสิ่งที่กำลังกระทบตาเดี๋ยวนี้ที่ยังไม่ดับแล้วก็มีจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นรูปอื่นอยู่ไหนเกิดดับแม้เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้รูปอื่นๆก็กำลังเกิดดับตามสมุฏฐานนะคะรูปที่เกิดเพราะกรรมก็กำลังเกิดดับเช่นในขณะที่เห็นโสตประสาทรูปก็เกิดดับรูปอื่นๆที่เกิดเพราะกรรมก็เกิดดับรูปที่เกิดเพราะจิตก็เกิดดับรูปที่เกิดเพราะอุตุก็เกิดดับรูปที่เกิดเพราะอาหารก็เกิดดับเหมือนกับว่าสิ่งที่เคยรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะคะพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกจนกระทั่งเหลือหนึ่งขณะจิตพร้อมทั้งรูปในขณะนั้นซึ่งเกิดขึ้นและยังไม่ดับไปเพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจถึงความไม่ใช่เราคำสอนทั้งหมดนี่ค่ะประโยชน์ที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะที่กำลังเข้าใจนี่ค่ะคือกำลังน้อมไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งนะคะกว่าจะค่อยๆฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งเป็นปัจจัยน้อมไปที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้เข้าใจแล้วอย่างมั่นคงอาศัยการเวลานะคะและก็อาศัยการฟังการไตร่ตรองค่อยๆพิจารณาจนเห็นจริงว่าขณะนี้เหมือนมีทั้งคนเยอะแยะแล้วก็มีดอกไม้มีโต๊ะมีเก้าอี้ทั้งหมดนี่ค่ะหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นรู้จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้เลยนี่ก็แสดงเห็นถึงความไม่รู้เพราะจิตเป็นสภาพที่เกิดดับสืบต่อเร็วจนปรากฏเหมือนกับว่าทันทีที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเกิดขึ้นพร้อมนิมิต
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรัญคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1000ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2558
3: จิตเป็นสภาพที่เกิดดับสืบต่อเร็วจนปรากฏเหมือนกับว่าทันทีที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเกิดขึ้นพร้อมนิมิตอย่างเห็นคุณอนุพทันทีเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยใช่ไหมคะเป็นไปได้ยังไงนะคะถ้าจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปทีละหนึ่งขณะสืบต่อต้องเร็วมากขนาดไหนจนกระทั่งสามารถปรากฏเป็นคนที่จำได้ทันทีและไม่ใช่แต่เฉพาะมีคุณอนุพเท่านั้นพร้อมกันนี้ก็มีหลายหลายคนด้วยด้วยเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงในหนึ่งขณะว่าขณะที่เห็นรูปภายในขณะนั้นต้องมีแน่นอนเกี่ยวข้องกับจิตถ้าไม่มีรูปนี้นะคะจิตเห็นเกิดขึ้นไม่ได้เลยคนในบ้านมีเยอะแต่คนไหนทำหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่ของจักขุประสาทขณะนี้นะคะก็คือว่ากระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตารูปอื่นเกี่ยวข้องไหมแม้ว่าจะมีรูปที่เกิดจากกรรมมีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากอุตุมีรูปที่เกิดจากอาหารบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะรูปทั้งหมดที่เกิดจากสมุฏฐานต่างๆกำลังเกิดดับไม่ปรากฏมีไหมถึงมีรู้ไหมขณะใดที่ไม่รู้ก็เหมือนไม่มีเพราะว่าเร็วมากเลยค่ะการเกิดดับเพราะฉะนั้นรูปใดที่ปรากฏสามารถที่จะรู้ได้ว่ารูปนั้นเกิดและดับแต่ว่ารูปอื่นที่กำลังเกิดดับขณะนี้ไม่ได้ปรากฏเพราะไม่มีการเห็นการได้ยินเหมือนอย่างขณะที่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะขณะใดที่เห็นรูปภายในก็คือจักขุประสาทะรูปอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยเป็นภายนอกขณะที่ได้ยินโสตประสาทะเป็นรูปภายในขาดรูปนั้นไม่ได้ขณะนั้นเป็นอายตนะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมทำให้วิบากจิตผลของกรรมเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นทุกอย่างในการเกี่ยวโยงกันหมดโดยความเป็นปัจจัยต่างๆที่จะทำให้สภาพธรรมะปรากฏเพียงทีละหนึ่งแต่ว่าอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงเหล่านี้ได้เลยและใครที่คิดว่าจะไปนั่งพยายามทำความเพียรสักเท่าไหร่ที่จะละความเป็นตัวตนด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะที่ขณะนี้กำลังเห็นกำลังได้ยินก็ต้องอาศัยการฟังจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจนะคะแม้แต่รูปแต่ละรูปเนี่ยแม้เกิดจากกรรมแต่ก็ต่างกันฟังธรรมะคือฟังสิ่งที่กำลังได้ฟังนะคะเพื่อที่จะเข้าใจแล้วจะไม่คิดเองเลยโทษก็คือการคิดเองเติมมากเลยนะคะคือความคิดเก่าๆที่เคยรู้มาความคิดใหม่ๆไปอ่านเจอตรงโน้นตรงนี้จากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้นะคะซึ่งไม่ใช่คำที่กำลังได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะฟังจริงๆก็คือเข้าใจคำที่ได้กล่าวแล้วขณะนี้เราพูดถึงรูปว่ารูปเนี่ยค่ะมีสมุฏฐานธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดขึ้น4อย่างแต่ละรูปต้องเกิดจากเพียง1สมุฏฐานอันนี้เข้าใจตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นสมุฏฐานที่ทำให้เกิดรูปเนี่ยมี4แยกกันนะคะกรรมเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดได้แน่นอนเพราะเหตุว่าถ้าขณะแรกที่จิตเกิดไม่มีรูปเกิดก็จะไม่มีรูปที่สืบต่อมาจนเป็นแต่ละบุคคลในขณะนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นขณะแรกที่เกิดเนี่ยกรรมเป็นปัจจัยให้จิตซึ่งเป็นผลของกรรมและรูปเกิดพร้อมกันในขณะนั้นโดยอาศัยกันและกันด้วยเพราะว่าจิตจะเกิดนอกรูปไม่ได้จิตต้องเกิดที่รูปตั้งแต่ขณะแรก จนกระทั่งทุกๆขณะต่อมาในภูมิที่มีรูปนะคะจิตจะต้องเกิดที่รูปหนึ่งรูปใดจะไม่ไปเกิดนอกรูปล่องลอยไปไหนอย่างที่เข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งเพียงเกิดขึ้นรู้แล้วดับเร็วอย่างนั้นจะไปไหนไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมในขณะแรกที่เกิดต้องมีใช่ไหมคะและถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะก็จะมีกลุ่มของรูปที่เกิดจากกรรมเท่านั้นในขณะแรกซึ่งในขณะแรกรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีรูปที่เกิดจากกรรมเป็นชีวิตตินตริยรูปทุกครั้งรูปใดก็ตามที่เกิดจากกรรมรูปนั้นต้องมีรูปพิเศษซึ่งต้องมีรูปที่ทรงชีวิตทำให้รูปแม้ว่าเป็นเพียงธาตุแข็งอ่อนเย็นร้อนแต่ก็ต่างกับธาตุอ่อนแข็งเย็นร้อนที่อื่นซึ่งไม่ได้เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมที่ทำให้รูปนั้นแม้เย็นร้อนอ่อนแข็งต่างกับเย็นร้อนอ่อนแข็งมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมอื่นๆเพราะมีชีวิตตินเดริยะรูปเกิดร่วมด้วยทุกกลุ่มของรูปที่เกิดเพราะกรรมต้องมีรูปพิเศษอีกหนึ่งรูปที่ทำให้กลุ่มของรูปนั้นนะคะดำรงความมีชีวิตเป็นสิ่งที่มีชีวิตต่างกับรูปอื่นซึ่งเพียงเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ว่าไม่มีชีวิตตินเดริยะรูปเกิดร่วมด้วยนี่คือรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานไม่ว่าเมื่อไหร่ทั้งในขณะแรกและต่อไปด้วยนะคะที่ทำให้รูปต่างกันเป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิตกับรูปที่ไม่มีชีวิตก็เพราะต้องมีชีวิตตินเดริยะรูปซึ่งเกิดเพราะกรรม3กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตชื่อว่าหทยรูปเพราะฉะนั้นกลุ่มรูปนั้นจะมี10รูปรวมกันคือมีธาตุดินน้ำไฟลมและก็มีสิ่งที่สามารถกระทบตาใช้คำง่ายๆว่าวันณะวันโนหรือภาษาไทยจะเรียกว่าสีหรืออะไรก็ได้แต่คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้อยู่ที่มหาภูตรูปนั้นด้วยแล้วก็มีกลิ่นมีรสมีโอชาแต่ละรูปนะคะรวมเป็น8รูปทั้งชีวิตตินตริยรูป1เป็น9และหทยรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอีก1เป็น10จะใช้ภาษาบาลีก็ได้นะคะว่าหทยะคือใจเป็นที่เกิดของจิตมี10รูปหทยะทะสกะกลาปะกลุ่มนั้นมีรูป10รูปซึ่งมีหทยะรูปรวมอยู่ด้วยเป็นรูปที่เกิดจากกรรมแล้วก็มีภาวะรูปความเป็นหญิงหรือชายซึ่งมองไม่เห็นเลยค่ะไม่ใช่สีสันวรรณะที่ปรากฏให้เห็นแต่เป็นรูปที่ทำให้รูปซึ่งเกิดสืบเนื่องต่อไปเนี่ยปรากฏอาการของหญิงและชายและแต่ว่าจะเป็นโดยเพศหรือโดยลิงคะหรือโดยอากัปกิริยาอาการเช่นผิวก็อาจจะต่างกันนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะรูปร่างของหน้าตาสวดทรงต่างๆต่างกันไปนั่นก็เป็นเพราะภาวะรูปซึ่งกรรมทำให้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดคือปฏิสนธิจิตจนกระทั่งถึงก่อนจุติจิต17ขณะรูปที่เกิดจากกรรมก็ดับเพราะว่ารูปที่เกิดจากกรรมต้องดับพร้อมจิตขณะสุดท้ายสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นทั้งจิตและเจตสิกก็ไม่มีรูปที่เกิดจากกรรมก็ไม่มีนี่เป็นความต่างกันคือธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะถ้าจะให้เข้าใจจริงๆแม้คำเดียวก็กล่าวไปถึงคำอื่นๆที่จะทำให้เข้าใจขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าเพียงกล่าวถึงรูปที่เกิดจากสมุฏฐานเดียวหรือว่าสมุฏฐานอื่นๆก็ควรจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นระหว่างที่ฟังเนี่ยเราคงจะไม่รีบร้อนเร่งร้อนที่จะไปฟังให้จบๆนะคะแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยเพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่มีใครทำได้เลยทั้งหมดเพื่อเข้าใจความเป็นอนัตตาของธรรมะขณะนี้ซึ่งจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่กำลังของปัญญาที่เพิ่มความเข้าใจขึ้นละความไม่รู้ไปทีละน้อยเพราะฉะนั้นบางทีบางท่านก็กล่าวว่าพูดเร็วมากเลยเพราะว่าเข้าใจตามไม่ทันแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าเพราะธรรมะละเอียดเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะคะและแต่ละคำที่ฟังเนี่ยคงจะต้องใช้การที่จะไตร่ตรองด้วยถึงจะเข้าใจขึ้นได้คำสอนทั้งหมดนะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแสดงความจริงของทุกสิ่งที่มีจริงตั้งแต่ทั่วๆไปจนกระทั่งความละเอียดอย่างยิ่งจากการที่ทรงตรัสรู้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ พราะฉะนั้นในการสนทนาไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะคะเราก็พูดตั้งแต่เรื่องธรรมดาธรรมดาก่อนเพื่อที่จะเข้าไปสู่ความลึกซึ้งตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องโลกโดยทั่วไปตามความเข้าใจของคนทั่วไปก่อนเข้าใจว่าเราเกิดมาในโลกมีโลกแน่ๆใช่ไหมคะหรือใครว่าไม่มีโลกมีนะคะแต่โลกที่ว่าเราอยู่ในโลกเราเกิดมาในโลกเนี่ยโลกนั้นคืออะไรโลกก็คือที่อยู่ที่อาศัยถูกต้องไหมคะแต่ว่าถ้าคิดจริงๆนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นมีโลกไหมไม่มีนะคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดนั่นแหละโลกมีละเป็นสิ่งนั้นละเพราะฉะนั้นโลกในความคิดของคนทั่วๆไปนะคะก็คือว่าโลกกว้างใหญ่แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมีต้นไม้มีภูเขามีทะเลสาบมีดาวมีอะไรก็ได้มองเห็นมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนั่นแหละเป็นโลกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นโลกนี้นะคะมีภูเขาภูเขาก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีภูเขาต้นไม้ก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีต้นไม้ถูกต้องไหมคะทุกอย่างแต่มีปัจจัยที่จะให้เกิดทั้งหมดเลยโดยไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้ได้นะคะว่าขณะเนี้ยทุกอย่างที่ปรากฏว่ามีเนี่ยเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้อย่างเมล็ดข้าวถ้าไม่เอาไปปลูกไม่มีนาไม่มีน้ำจะมีต้นข้าวไหมก็ไม่มีแต่ว่าเราเห็นเพียงข้าวแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าตามความจริงไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องมีการเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยแม้โลกนี้ที่เราคิดว่าเป็นโลกที่อยู่ที่อาศัยที่เรากำลังอยู่ในโลกนะคะก็ต้องมีการเกิดขึ้นจากการที่ทรงตรัสรู้นะคะทรงตรัสรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่รู้อะไรแต่ก็เกิดมีเพราะมีเหตุปัจจัยโลกเนี่ยที่เรายืนก็ได้รู้สึกไหมว่ามีคนยืนอยู่บนโลกโลกไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะแต่มีโลกคือมีสิ่งที่แข็งแข็งถูกต้องไหมคะพอกระทบตรงไหนก็แข็งตรงนั้นโดยการกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบได้มีจริงๆเกิดจริงๆมีจริงๆเป็นโลกแต่ที่คนทั้งหลายไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีขึ้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสิ่งนั้นดับไม่กลับมาอีกเลยแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้มีการเกิดขึ้นทั้งหมดเลยของโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะพูดถึงอะไรกระทบอะไรสัมผัสอะไรเห็นอะไรแตะต้องอะไรแม้คิดนะคะก็เป็นโลกที่ถ้าไม่เกิดก็ไม่คิดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีเนี่ยเพราะเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะอะไรจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงว่าโลกที่เป็นที่เกิดที่เต็มไปด้วยต้นไม้ภูเขาที่เกิดของพืชพันธุ์ต่างๆกับอีกโลกหนึ่งคือโลกที่เกิดขึ้นรู้ต่างกับโลกซึ่งเกิดจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ดวงอาทิตย์รู้อะไรเปล่าคะไม่รู้ดวงจันทร์รู้ไหมคะดวงดาวแผ่นดินแม่น้ำภูเขามีจริงแต่ไม่รู้พระฉันก็เป็นโลกคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ประเภทหนึ่งแต่ว่าถ้าจะมีเพียงเท่านี้เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปสร้างไปทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เลยแต่สิ่งที่มีต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นยังมีอีกโลกหนึ่งคือโลกของสิ่งที่เกิดขึ้นรู้มีไหมคะขณะนี้เกิดขึ้นได้ยินเสียงละเสียงเกิดแต่เสียงไม่รู้อะไรแต่เสียงไม่ปรากฏถ้าไม่มีอีกโลกหนึ่งอีกธาตุหนึ่งอีกธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉันเริ่มเข้าใจความหมายของโลกนะคะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดมีสิ่งนั้นแหละเป็นโลกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยลองหาสิ่งที่เคยมีสิคะเดี๋ยวนี้มีไหมตอนเป็นเด็กๆทำอะไรบ้างคะ เดี๋ยวนี้อยู่ไหนแค่เมื่อวานเนี้ยค่ะนอนหลับแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยวันนี้นะคะทั้งหมดตั้งแต่ตื่นแล้วก็มีการเห็นการได้ยินคิดนึกแล้วก็หมดไปไม่เหลือเลยขณะที่หลับสนิทไม่มีอีกเลยตื่นขึ้นมาก็ใหม่ละโลกใหม่ละอีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายของโลกนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดดับสิ่งนั้นเป็นโลกทั้งหมดเลยมีทั้งโลกที่ไม่รู้อะไรไม่ใช่สภาพรู้และโลกซึ่งเกิดแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นจึงมีสัตวโลกหมายความถึงสิ่งที่มีชีวิตนกหนูปูปลาคนไม่ได้มีแต่รูปร่างกายซึ่งไม่รู้อะไรแต่มีธาตุรู้ซึ่งก็เป็นโลกโลกหนึ่งนะคะต่างจากโลกอื่นซึ่งไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นโลกนี้ธาตุนี้ธรรมะนี้ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเลยเหมือนกับดินที่แข็งต้นไม้ภูเขาก็ไม่มีใครไปทำได้แต่มีเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีอะไรอะไรก็ต้องไม่มีเลยนานแสนนานมาแล้วก็ต้องไม่มีแต่นี่เพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มาแล้วนานแสนนานเพราะฉะนั้นก็มีสภาพรู้หรือธาตุรู้นะคะซึ่งประกอบกับรูปร่างอย่างหนึ่งเราก็บอกว่าคนเกิดถ้ารูปร่างอีกอย่างหนึ่งเราก็บอกว่าช้างเกิดถ้ารูปร่างอีกอย่างหนึ่งเราก็บอกว่างูเกิดแต่ความจริงก็คือว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่ได้กล่าวโดยละเอียดว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะที่จะมีการเกิดขึ้นได้หลากหลายมากก็เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันทั้งหมดที่ได้ทรงแสดงไว้ใน45พรรษาแต่การฟังแต่ละเรื่องในขณะที่จะเข้าใจจริงๆก็คือว่าเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเมื่อพูดถึงเรื่องโลกตอนนี้ไม่สงสัยเลยนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีเมื่อเกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นโลกและสิ่งที่มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนั้นก็ดับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดและไม่ดับไปดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือความหมายของโลกไม่ว่าโลกไหนทั้งสิ้นค่ะตอนนี้ไม่ทราบมีคำถามหรือยังสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าคะเฉพาะโลกก่อนค่ะหนึ่งโลกแล้วนะคะสัตวโลกก็ไม่สงสัยใช่ไหมคะเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นโลกโลกหนึ่งขณะนี้มีเห็นเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความหมายของโลกซึ่งไม่เปลี่ยนเลยก็คือสิ่งที่เกิดดับและสิ่งที่จะเกิดก็ต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นเราเกิดมาหลากหลายกันมากใช่ไหมคะสำหรับมนุษย์ด้วยกันท้องถิ่นต่างๆประเทศต่างๆรูปร่างต่างๆผิวพรรณต่างๆใครทำให้แต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้หลากหลายและเป็นสัตวโลกเพราะเหตุว่ามีสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งถ้าจะเรียกที่เราคุ้นหูก็คือจิตจิตเป็นสภาพรู้ไม่ใช่สิ่งที่เพียงเกิดและก็แข็งหรืออ่อนแต่ไม่รู้อะไรนั่นคนละธรรมะคนละธาตุนะคะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็เพราะเหตุว่ามีสภาพรู้คือมีจิตเพราะฉะนั้นถ้าใช้ความที่เราได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะมีแน่ๆ นะคะชัดเจนไหมคะแต่เพียงแค่รู้ว่ามีจิตถ้าชัดเจนตั้งตอบได้จิตที่ว่ามีเดี๋ยวนี้อยู่ไหนถ้าคิดเองตอบได้ไหมคะมีจิตใช่ไหมคะและเดี๋ยวนี้จิตอยู่ไหนมีจิตเมื่อไหร่มีจิตเมื่อจิตเกิดจิตเกิดแล้วดับไหมจิตเกิดแล้วต้องดับไปแต่ก็มีจิตเกิดอีกตามเหตุตามปัจจัยที่ไม่ทำให้หมดสิ้นการเกิดดับของจิตได้เลยใครจะไปทำให้จิตหยุดเกิดไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตที่เกิดแล้วนะคะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ทันทีที่จิตนั้นดับไปจิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นตั้งแต่ขณะแรกคือขณะเกิดจนกระทั่งถึงขณะนี้และต่อไปทุกๆขณะก็เพราะจิตที่ดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นโลกหรือเปล่าคะเป็นโลกเพราะฉะนั้นก็เข้าใจทั้งสามโลกได้คือโอกาสโลกที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดของสิ่งใดก็ตามที่เกิดดับรวมทั้งสัตวโลกซึ่งมีสภาพรู้หรือมีธาตุรู้ซึ่งต่างกับสภาพไม่รู้เพราะฉะนั้นก็มีจิตเมื่อไหร่ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะเป็นสัตวโลกแล้วก็ทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะจะ เกิดตามลำพังหรือว่าใครจะไปทำให้เกิดก็ไม่ได้เลยทั้งสิ้นอาศัยปัจจัยเฉพาะสิ่งนั้นที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเป็นสังขารโลกทั้งหมดหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามทั้งหมดเกิดเพราะเหตุปัจจัยเช่นเห็นขณะนี้นะคะใครไปทำให้เห็นหรือเปล่าเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเพราะฉะนั้นใครจะไปทำให้เห็นล่ะก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นเห็นที่เกิดนี่แหละต้องอาศัยจักขุประสาทรูปรูปที่อยู่กลางตาสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏกระทบกับจักขุประสาทรูปคือกระทบตาด้วยถ้าไม่กระทบจิตเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจะไปเห็นอะไรก็ต้องเห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาทั้งหมดนี่ค่ะคือเราไม่ได้คิดเองเลยใครก็คิดไม่ได้แต่เป็นการเข้าใจสิ่งที่มีแล้วทั้งหมดไม่ต้องไปทำอะไรให้เกิดขึ้นเพราะว่าขณะนี้เกิดแล้วมีแล้วตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจึงเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาค่อยๆเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจโลกเข้าใจอนัตตาเข้าใจธรรมะเข้าใจสิ่งที่เกิดดับและจะเข้าใจต่อไปอีกมากค่ะแต่ต้องไม่คิดเองนะคะแล้วก็ค่อยๆฟังในขณะที่ฟังเนี่ยถ้าข้องใจสงสัยยังไม่ชัดเจนก็สนทนาต่อไปได้ค่ะไม่ทราบท้อถอยไหมคะฟังแล้วท้อใจไหมคะไม่รู้หมดเลยแล้วก็เรื่องก็ไม่ง่ายเลยทั้งที่กำลังมีอยู่นะคะไม่ต้องไปวิ่งเต้นซื้อหาอะไรมาทดลองทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะมีอยู่แล้วขอเพียงจะเข้าใจก็ต่อเมื่อได้ฟังเพราะเห็นประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วไม่รู้อะไรเลยในสิ่งที่มีนะคะกับมีโอกาสที่จะได้ฟังได้เข้าใจความจริงซึ่งไม่สามารถจะรู้เองได้เลยนอกจากได้ฟังพระธรรม
5: กราบเท้าท่านอาจารย์ขณะที่เห็นเกิดอุปทานขันธ์ 5เห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนแล้วก็มีคำถามว่ากิเลสอยู่ตรงไหนถ้าจะตอบว่ากิเลสอยู่ตรงที่สภาพธรรมะที่ยึดถือค่ะ
3: ขณะนี้เห็นนะคะ
5: ค่ะ
3: แล้วก็เห็นอะไร
5: เห็นสิ่งที่ปรากฏ
3: ค่ะใครเห็น
5: ก็เป็นสภาพที่เห็น
3: แน่ใจเลยค่ะว่าไม่ใช่เราละ
5: ก็จากความรู้ที่ได้ฟังก็คือไม่ใช่เรา
3: เพียงแค่ฟังแล้วคิดแล้วจำกับการที่รู้จริงๆว่าเห็นไม่ใช่เราต่างกันไหมคะ
5: ต่างค่ะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะเนี่ยเคยยึดถือเห็นว่าเป็นเรา
5: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเมื่อมีเห็นก็มีกิเลสคือยึดถือเห็นว่าเป็นเรามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก่อนฟังธรรมะก็ยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลน่าปรารถนาต่างๆอะไรต่างๆแต่ว่าพอฟังธรรมะแล้วก็รู้ว่าขณะใดก็ตามที่ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงจะไม่ให้ความติดข้องในสิ่งที่เห็นเกิดได้ไหม
5: ไม่ได้
3: ไม่ได้เพราะฉะนั้นกิเลสอยู่ที่ไหนขณะที่เห็นก็ยึดถือเห็นว่าเป็นเราเห็นขณะที่มีสิ่งที่ถูกเห็นก็ยึดถือมั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีอาสวะมีกิเลสที่ยึดถือเห็นหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏกับเห็นดับแล้วโดยเราไม่เคยรู้เลยว่าก่อนดับเนี่ยกิเลสเกิดถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียด
5: ถ้าอาจารย์จะกล่าวเสมอๆช่วงนี้ว่าแม้กระทั่งยกมือก็ไปตามรูปะหมด
3: ค่ะถูกไหมคะ
5: เดิมไม่ทราบ
3: ฟังแล้วต้องเข้าใจไตรตรองว่าจริงหรือเปล่าจะได้เป็นความเข้าใจของตนเองไม่ใช่ความเข้าใจของคนอื่นที่เขาพูดเขาบอกแต่ฟังแล้วไม่ว่าใครจะพูดใครจะกล่าวเป็นความจริงหรือเปล่าตั้งแต่เช้ามาตามกิเลสทุกขณะจริงหรือเปล่าตอนนั้นไม่รู้เลยใช่ไหมคะ
5: ค่ะไม่
3: เดี๋ยวนี้ลองยกมือก็ยังไม่รู้อยู่นั่นแหละว่าตามกิเลสที่ต้องการจะยกจึงมีการเคลื่อนไหวเป็นรูปซึ่งเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน
5: แต่ก็เป็นโลภะที่เบาบางที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นโทษ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นจะทำให้ค่อยๆเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระ

ขณะที่ฟังธรรมะเข้าใจก็ต้องมีวิริยะคือความเพียรที่จะเข้าใจซึ่งเกิดแล้วเกิดอีกและสะสมความเข้าใจไปเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ใช่ให้มีตัวตนที่จะทำจึงไม่ต้องกังวลที่จะเพียรเพราะวิริยะเกิดกับจิตส่วนใหญ่ในขณะนี้แต่ไม่รู้จักสภาพของวิริยะตามความเป็นจริงจากการสนทนาสุทธัตถกะสูตรที่มสพ.6 เมษายน 2556

0: ต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ก็มาจากคำที่เป็นภาษาบาลีว่าอารัพพะก็คือปรารภแล้วปรารภอีกเริ่มต้นเพื่อที่จะฟังเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี
1: ้ถ้าฟังไม่ดีนะคะเรามาอีกแล้วเราเริ่มต้นหารู้ไม่ว่าขณะที่ฟังเดี๋ยวนี้แหละค่ะเริ่มอีกแล้วเริ่มไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ฉลาดมีปัญญาไตร่ตรองด้วยความแยบคายคือด้วยความตรงต่อเหตุและผลนะคะแล้วก็ค่อยๆรู้จักโลภะและโมหะความไม่รู้และความติดข้องจริงๆว่ามากมายเพราะฉะนั้นจนหมดไปได้เมื่อเข้าใจใช้คำเดียวเลยค่ะเมื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นตราบใดที่ไม่เข้าใจนะคะตราบนั้นก็จะมีความต้องการหรือว่าความไม่รู้และก็การที่เห็นผิดชักนำไปสู่แม้แต่จะเพียรเพราะว่ามีข้อความว่าเริ่มแล้วเริ่มอีกตั้งต้นแล้วตั้งต้นอีกก็เดี๋ยวนี้เองค่ะไม่ใช่เราเลยวิริยะก็เกิดแล้วก็เกิดอีกฟังแล้วก็ฟังอีกไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยแต่ว่าขณะใดที่ฟังเข้าใจขณะนั้นนะคะก็ต้องมีวิริยะเจตสิกทำหน้าที่ของวิริยะคือไม่ท้อถอยเลยฟังเข้าใจไม่พอเข้าใจเข้าใจเข้าใจอะไรคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จนกว่าจะรู้ว่าไม่ได้ฟังและเข้าใจเพียงเรื่องราวนะคะแต่กำลังเริ่มที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆตามลักษณะความเป็นจริงของสิ่งนั้นไปเรื่อยๆเริ่มแล้วก็เริ่มอีกนะคะแล้วก็เริ่มอีกทีละเล็กทีละน้อย
2: เมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าเป็นความเพียรที่กล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานอย่างนี้แสดงว่าเวลาที่การเจริญอริยมรรคที่จะเป็นหนทางที่ถูกต้องเลยนะคะก็ประกอบด้วยความเพียรในขณะนั้นก็คือเพียรที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะเนี้ยไปเรื่อย
1: ๆกำลังเพียรหรือเปล่าเดี๋ยวนี้หรือว่าไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดกับจิตในขณะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงเข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะใดเดี๋ยวนี้แหละชื่อว่าเพียรหรือเปล่าก็ไม่มีความสงสัยเลยขณะใดที่ฟังและเข้าใจด้วยชื่อว่าเพียรหรือเปล่า
2: เพียร
1: จนกระทั่งในขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อกล่าวถึงสิ่งใดนะคะก็เข้าใจสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นกำลังมีจริงๆขณะนั้นเพียรหรือเปล่าไม่ต้องมีเพียรอื่นเลยค่ะขณะนี้กำลังเพียรด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะที่ทรงแสดงพระอภิธรรมโดยละเอียดยิ่งอภิจริงๆก็คือว่าให้รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งจิตแต่ละขณะหรือว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเช่นจิตเห็นขณะนี้ค่ะไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ต้องมีใครเพียรเห็นใช่ไหมคะอยากจะเพียรเห็นแต่ตาบอดเห็นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าขณะใดจะมีเจตสิกประเภทใดเกิดร่วมด้วยแต่ขณะนี้เห็นเกิดโดยใครก็ไม่รู้ว่าเป็นการอุปัตติเกิดขึ้นของสภาพธรรมะที่มีจริงและก็ประจวบกันที่ยังไม่ดับไปและก็รวมทั้งกรรมที่ได้ทำแล้วด้วยค่ะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเห็นนะคะเดี๋ยวนี้เห็นซึ่งต่างกับขณะที่ไม่เห็นแน่นอนนี่คือแสดงความต่างกันของจิตประเภทซึ่งมีจริงๆเห็นจริงๆไม่เหมือนกับคิดว่าเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้รถนั่นรถนี่หรืออะไรต่างๆเรื่องราวต่างๆนะคะแต่ไม่เหมือนที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้หรือเสียงก็เช่นเดียวกันนะคะคิดถึงคำว่าโพธิปักขิยธรรมแต่เสียงปรากฏหรือเปล่าไม่ได้ปรากฏอย่างเสียงที่ปรากฏจริงๆว่าเสียงเป็นอย่างนี้ที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะยิ่งละเอียดยิ่งรู้ความต่างของจิตแต่ละหนึ่งขณะแล้วก็ทรงแสดงเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยว่าไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะเพียรเพราะแม้ขณะใดก็ตามซึ่งมีปัจจัยที่จะให้วิริยะเจตสิกเกิดขึ้นก็เกิดแล้วค่ะกำลังไม่เข้าใจธรรมะมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าคะถ้าไม่ศึกษาคิดว่าไม่มีใช่ไหมคะแต่แม้โมหะมูลจิตจิตที่เกิดร่วมกับอวิชชาหรือโมหะเจตสิกก็มีวิริยะเจตสิกเกิดแล้วเพราะเหตุว่าไม่ใช่อุปัตติทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างขณะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วอย่างนี้จะไม่ใช่การที่จะทำให้เราเนี่ยเริ่มค่อยคลายการยึดถือเพราะเริ่มเข้าใจขึ้นแม้เพียงทีละเล็กทีละน้อยนะคะและการเข้าใจนี่ ก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่ากำลังเข้าใจเรื่องของธรรมะหรือกำลังเข้าใจลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็ได้ฟังมานะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มต้นที่จะเข้าใจแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เข้าใจอีกแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจอีกไปเรื่อยๆ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่819ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20มกราคมพุทธศักราช2556
1: ขณะใดก็ตามนะคะที่อกุศลจิตเกิดขึ้นไม่ว่าจะน้อยสักเพียงไรนะคะเหมือนโปรยธุลีลงในจิตอย่างที่ถามว่าถามเดี๋ยวนี้ก็ได้ถามอีกก็ได้ว่าเมื่อวานนี้ได้อะไรบ้างเห็นไหมคะไม่คิดไม่รู้ค่ะได้อะไรแถมมาด้วยนอกจากสิ่งที่ได้เช่นของที่เขาเอามาให้นะคะได้โลภะได้ความติดข้องได้ทุกวันเลยเพราะว่าถึงเขาไม่เอามาให้ก็ได้ทางตาก็เห็นทางหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสกายก็รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้าไม่รู้นะคะแล้วมีความยินดีพอใจขณะนั้นก็ได้โลภะโปรยธุลีลงในจิตอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเป็นกองขยะก็ไม่รู้เลยค่ะเหมือนว่าเมื่อวานนี้ได้ของตั้งหลายอย่างนะคะคนโน้นก็เอามาให้คนนี้ก็เอามาให้แต่ว่าได้อะไรด้วยในขณะที่ไม่ใช่กุศล
2: ครับก็เป็นคำเตือนที่ดีนะครับท่านอาจารย์ครับก็เคยได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวข้อความสั้นๆนะครับว่าดีใจที่ได้รับของจากผู้อื่นแต่ลืมอนุโมทนาในกุศลจิตของผู้ให้หรือเปล่านี่ก็เป็นเครื่องเตือนนะครับเพราะว่าขณะที่จิตเกิดขึ้นเป็นกุศลก็อนุโมทนาในกุศลของผู้ให้นะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นการสะสมกุศลสะสมความดี
1: เพราะฉะนั้นการที่จะให้คนอื่นเข้าใจธรรมะไม่ยากนะคะในเมื่ออกุศลเนี่ยสะสมมามากมายจนกระทั่งประมาณไม่ได้ไม่มีที่จะบรรจุถ้าเป็นสิ่งของนะคะแต่เมื่อเป็นนามธาตุนามธรรมไม่ต้องอาศัยพื้นที่ใดๆเลยแต่จิตในขณะนั้นนะคะสะสมอะไรมามากเท่าไหร่ในสังสารวัฏและถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
2: ครับท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความประโยคสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวเนื่องกับการฟังธรรมกถาก็คือพึงฟังคำสุภาษิตโดยเคารพซึ่งคำสุภาษิตก็คือคำที่กล่าวดีแล้วเป็นคำที่ดีเป็นคำที่มีประโยชน์ครับ
1: ค่ะรู้สึกทุกคนที่ฟังธรรมะนะคะเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอะไรน่าคิดใช่ไหมคะด้วยวัตถุอามิตรหรือว่าด้วยความเข้าใจธรรมะนะคะเพราะต้องอดทนต้องพิจารณาต้องเห็นค่าของแต่ละคำที่ได้ทรงแสดงธรรมะเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นนะคะให้พิจารณาให้เข้าใจพอไหมหรือว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ทำความดีเคารพแค่ไหนกับการที่เคารพในทุกคำที่ทรงแสดงนะคะโดยการประพฤติตามซึ่งเป็นความดีทั้งหมดค่ะขณะนั้นเป็นความเคารพที่แท้จริงถ้าจะเคารพเพียงแค่กราบไหว้แล้วก็ผ่านกันไปก็หมดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเคารพจริงๆโดยเฉพาะในพระธรรมในพระรัตนตรัยเนี่ยคือไม่เพียงแต่ฟังและเพียงแต่เข้าใจนิดๆหน่อยๆก็ไม่พอนะคะแต่ต้องถึงกับการประพฤติปฏิบัติตามยิ่งขึ้นตามกำลังของความเข้าใจเช่นการให้อภัยเนี่ยพูดกันบ่อยมากเลยและบางคนก็ไม่ไตร่ตรองให้ละเอียดนะคะคิดว่าอภัยให้ทุกอย่างอภัยจริงๆหรือว่าเพียงแต่พูดหรือว่าแม้ใจอภัยให้แล้วแต่โดยความเป็นธรรมหรือเปล่าเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจคิดว่าอภัยแล้วก็จบแล้วกันแต่ว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องคือขณะนั้นจิตไม่ได้โกรธนะคะไม่ได้ถือโกรธไม่ได้ผูกโกรธไม่ได้มีความขุ่นเคืองอาฆาตใดๆทั้งสิ้นแต่ต้องเป็นธรรมถ้าคนนั้นทำไม่ถูกก็ต้องทำให้ถูก ไม่ใช่ว่าอภัยแล้วก็จบจะทำอะไรต่อไปก็ได้นั่นไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่หวังดีต่อคนอื่นจริงๆนะคะก็จะตามเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้เข้าใจความถูกต้องยิ่งขึ้นว่าอภัยนี่แน่นอนค่ะเป็นกุศลจิตขณะนั้นทุกคนอนุโมทนาในกุศลซึ่งสามารถชนะอกุศลได้เพราะเหตุว่าอกุศลปกติจะมีกำลังมากนะคะความผูกโกรธหรือว่าความติดข้องหรือว่าการที่ไม่ยอมที่จะให้จิตของตนเองเนี่ยเป็นกุศลไม่รู้เลยว่าขณะนั้นที่กำลังโกรธกำลังผูกโกรธนั้นเป็นอกุศลจริงๆถ้าใครมาช่วยทำให้อกุศลขณะนั้นน่ะหมดไปแทนที่จะเป็นความผูกโกรธความไม่อภัยนะคะบุคคลนั้นเป็นผู้ที่เป็นมิตรที่ดีที่สุดเพราะสามารถที่จะทำให้อกุศลที่มีอยู่ในจิตเนี่ยสามารถที่จะออกไปได้แต่ต้องเป็นคนตรงยังต้องติดตามบุคคลที่เราอภัยให้ต่อไปด้วยว่าทำถูกหรือทำผิดประการใดถ้าทำผิดแล้วเราไม่ติดตามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าใจให้ถูกที่จะแก้สิ่งที่ผิดนั้นให้ถูกก็แสดงว่าการอภัยของเราเพียงแต่ว่าเป็นส่วนที่ทำให้เราขณะนั้นนะคะไม่เป็นอกุศลแต่ว่าจะสามารถช่วยอนุเคราะห์ให้คนอื่นเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกและประพฤติเป็นไปในกุศลหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะถ้าเป็นความหวังดีจริงๆก็คือว่าจิตไม่เป็นอกุศลแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เป็นไปในทางธรรมะที่ถูกต้องด้วย
3: ครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์หมายความว่าอภัยก็เป็นกุศลล่ะแล้วก็ยังมีความกรุณาช่วยเหลือ
1: ค่ะให้เขาเป็นกุศลยิ่งขึ้นคือทำสิ่งที่ถูกต้องถ้าสามารถที่จะอนุเคราะห์ได้โดยธรรมะโดยพระธรรมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งทำให้คนนั้นไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิด
3: อภัยก็ยากครับท่านอาจารย์แล้วก็ยังมีความกรุณาในผู้ที่เขาก็ทำไม่ดีแล้วเราก็ให้อภัยแล้วก็ยังกรุณาช่วยให้เขาเข้าใจแล้วดีขึ้นด้วยเนี่ยยากครับท่านอาจารย
1: ์แต่ทำได้ไหมคะ
3: ค่อยๆอบรม
1: จริงๆความตั้งใจจริงที่เป็นกุศลจิตเนี่ยมีได้นะคะเพราะว่ามีโสภณะเจตสิกที่เกิดร่วมกันที่จะประคับประคองเพียรที่จะให้เป็นไปอย่างที่คิดได้แต่ก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนแต่ถ้าได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าความเป็นเพื่อนดีมิตรดีกัลยาณมิตรที่สูงที่สุดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นอกุศลใดๆที่สะสมมาของใครเนี่ยจะค่อยๆจางไปได้อย่างไรไม่มีหนทางเลยค่ะมีแต่โปรยธุลีลงในจิตหลังเห็นบ้างได้ยินบ้างพวกนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสิ่งซึ่งเห็นประโยชน์จริงๆนะคะเมื่อเห็นประโยชน์แล้วควรให้คนอื่นเห็นประโยชน์ด้วยหรือเปล่า
2: ครับก็เป็นข้อความธรรมะที่เป็นเครื่องเตือนที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับเวลาที่ได้ฟังข้อความจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระพุทธพจน์โดยตรงนี่นะครับก็จะทำให้เห็นถึงความละเอียดลึกซึ้งแล้วก็เห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยส่วนเดียวจริงๆสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาซึ่งเมื่อวานท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวข้อความประโยคหนึ่งนะครับที่สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวในวันนี้ว่าประโยชน์จริงๆของการศึกษาพระธรรมนั้นคืออะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด 45 พรรษาเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นไปเพื่อละความไม่ดีคือกิเลสจนหมดสิ้นนะครับนี่คือประโยชน์สูงสุดของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็กราบขอบคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งครับ
4: ท่านอาจารย์ก็เป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาด
1: ค่ะ
4: เป็นบัณฑิตนี่ก็ทราบว่าขณะที่เป็นกุศล
1: ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยจะเป็นบัณฑิตไหมคะ
4: ถ้าไม่ฟังพระธรรมก็ไม่สามารถ
1: ฟังแล้วไม่เข้าใจเป็นบัณฑิตไหมเพราะฉะนั้นบัณฑิตก็คือปัญญาค่ะผู้เห็นถูกผู้เข้าใจถูกผู้รู้ความจริง
4: ถ้าอย่างนั้นทีนี้ในการที่จะมีสุจริตทางกายวาจาใจเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยก็ไม่ใช่บัณฑิตหรือยังไงคะ
1: ใครเป็นบัณฑิตฟังวันนี้เป็นบัณฑิตหรือยัง คุณคำปั่นคะบัณฑิตแปลว่าอะไรและเป็นใครคะ
2: ครับโดยความหมายของบัณฑิตก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่ดำเนินไปด้วยปัญญาเป็นผู้ที่คิดก็คิดดีพูดก็พูดดีทำก็ทำในสิ่งที่ดีนี่คือความหมายของบัณฑิตซึ่งจะขาดปัญญาคือความรู้ความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: จนถึงความเป็นพระอริยบุคคลมีปริญญานะคะบัณฑิตปริญญาสามยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาคือความรู้ถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏจึงเป็นบัณฑิต
4: ท่านอาจารย์คะถ้าเช่นนั้นเนี่ยผลของการประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจเนี่ยก็คือต้องมีปัญญาเข้าใจความจริง
1: แน่นอนค่ะเพื่ออะไรคะไม่ใช่เพียงแต่ทำดีแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะว่าดีอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังมีความยึดถือสภาพธรรมะเพราะความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะ
4: และที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าดีเท่าไหร่ก็ไม่พอก็หมายความว่าต้องเข้าใจพระธรรม
1: ค่ะ
4: การจะเข้าใจพระธรรมได้ก็คือฟัง
1: แล้วก็เข้าใจด้วยแล้วก็ยังประพฤติปฏิบัติตามด้วยปัญญาไม่ได้นำไปสู่ทางผิดเลยไม่ได้นำไปสู่อกุศลทางกายทางวาจาเลยเพราะเข้าใจคือปัญญามั่นคงในปัญญาค่ะไม่ใช่โลภะไม่ใช่ความติดข้องไม่ใช่อวิชชาความไม่รู้แต่เป็นการเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตามความเป็นจริง
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสุขในกามคุณ5ทำไมถึงเล็กน้อยแล้วมีสุขอื่นที่ดีกว่ากามคุณ5อย่างไรคะ
1: ค่ะเล็กน้อยเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วโดยไม่รู้นี่คือสัจจะวาจานะคะความจริงเป็นอย่างนี้เล็กน้อยแค่นั้นเอง
5: เพราะว่าธรรมะที่เกิดแล้วหมดไปเนี่ยก็หาสาระไม่ได้แต่ผู้ที่ไม่รู้ก็นำมาซึ่งความติดข้องค่ะ
1: เพราะฉะนั้นความสุขจริงๆจากสิ่งที่ได้เห็นบ้างได้ยินบ้างเมื่อวานนี้ก็หมดแล้วนะคะทั้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่สามารถที่จะมาเป็นของเราได้จริงๆเพราะว่าทุกขณะเกิดดับและแม้แต่ความยินดีความสุขที่เกิดจากการได้สิ่งนั้นก็เล็กน้อยมากเพราะเพียงชั่วขณะที่มีสิ่งนั้นปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงปีเก่าและปีใหม่จริงๆนะคะก็คือว่าตลอดปีที่ผ่านมาและก็ไม่ใช่แต่เฉพาะปีที่แล้วปีก่อนๆ นั้นด้วยเนี่ยละอกุศลอะไรบ้างแล้วหรือว่ายังไม่ได้แม้เพียงคิดที่จะละบางคนไม่คิดแม้แต่จะละอกุศลนะคะการผูกโกรธการไม่อภัยความติดข้องหรือการมองเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นขณะนั้นนะคะจิตอะไรเมตตาหรือว่าอกุศลนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าเราจะไตร่ตรองนะคะจากการที่ได้ฟังธรรมะย้อนถอยไปจากขณะนี้ถึงขณะก่อนๆจนกระทั่งถึงชาติก่อนๆเนี่ยนานมาแล้วก็ได้ฟังแล้วก็ได้แค่ไหนที่จะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะถ้าจะพูดถึงว่าสิ่งที่จะสะสมสืบต่อไปในจิตก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกและคุณความดีด้วยอย่าเพียงแต่หวังว่าจะเข้าใจธรรมะค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะความดีทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆตามมาโดยการที่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งไตร่ตรองนะคะเพราะเหตุว่าตามพระไตรปิฎกนะคะท่านให้คิดเป็นวันๆไม่ใช่คิดเป็นปีนะคะว่าวันนี้เนี่ยหรือเมื่อวานนี้เนี่ยเช้านี้กลางวันนี้เย็นนี้ก่อนนอนเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งจะเห็นประโยชน์ของการที่ฟังธรรมะนะคะแล้วก็รู้ว่าพระธรรมเท่านั้นที่สามารถจะทำให้ความไม่ดีทั้งหลายที่สะสมอยู่ในจิตนะคะซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะนำออกไปได้เลยทั้งสิ้นนอกจากปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมะแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ได้มุ่งหมายที่จะเป็นเราที่จะเข้าใจธรรมะแต่รู้คุณค่าว่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยนะคะสามารถจะค่อยๆจางค่อยๆหายลดน้อยลงไปได้ก็ได้ความเข้าใจธรรมะซึ่งขณะนี้ค่ะ กำลังปรากฏแล้วก็มีสิ่งที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆแต่บ่อยก็ยังไม่พอจนกว่าความคิดแม้ละอกุศลจะเกิดขึ้นขณะนั้นก็เริ่มเห็นกำลังของกุศลนะคะที่เริ่มคิดที่จะละอกุศลแม้เพียงคิดแต่ก็นำไปสู่การที่จะค่อยๆละได้ทีละเล็กทีละน้อยและขณะที่ละอกุศลเป็นกุศลหรือเปล่าคะไม่ต้องไปทำอะไรที่มากมายเลยก็ค่อยๆสะสมไปทุกกุศลที่จะเป็นไปได
6: ้เป็นการเริ่มประเด็นในการสนทนานะครับซึ่งก็มีมารผู้มีบาปถามนางวชิราภิกษุณีว่าสัตว์นี้ใครสร้างผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์บังเกิดในที่ไหนสัตว์ดับไปในที่ไหนนางวชิราภิกษุณีก็ทราบว่านี่คือมารก็ได้กล่าวกับมารว่าดูก่อนมารเพราะเหตุไรหนอความเห็นของท่านจึงหวนกลับมาว่าสัตว์ในกองสังขารล้วนนี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์เหมือนอย่างว่าเพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารสย่อมมีฉันใดเมื่อขันทั้งหลายยังมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์ย่อมมีฉะนั้นความจริงทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดทุกข์เท่านั้นย่อมตั้งอยู่และทุกข์เสื่อมสิ้นไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับคำว่าทุกข์นี้คืออะไรครับท่านอาจารย
1: ์ขอเริ่มตั้งแต่การสนทนานะคะระหว่างสองท่านคือท่านหนึ่งก็สงสัยเป็นความสงสัยของคนในครั้งอดีตแต่ไม่ทราบว่าคนยุคนี้สงสัยอย่างนี้หรือเปล่าหรือคนละเรื่องเพราะโดยมากก็สงสัยเรื่องความเป็นเราจะทำอะไรเมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าความคิดที่ต่างกันก็ตามการสะสมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าถ้าคนที่สะสมมาในการที่จะเข้าใจสิ่งที่น่าคิดเช่นคำว่าทุกข์เนี่ยค่ะมีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เด็กๆทุกข์ไหมคะร้องไห้อันนั้นก็แสดงอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าทุกข์แต่ทุกข์ของเด็กก็เป็นอย่างหนึ่งโตขึ้นหมดทุกข์ไหมคะก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกใช่ไหมคะแต่ว่าแทนที่จะร้องไห้อย่างเรื่องเด็กๆเนี่ยก็กลายเป็นทุกข์ใหญ่ยิ่งกว่านั้นจนกระทั่งถึงแม้จะจากโลกนี้ไปบางคนก็กำลังโศกเศร้าร้องไห้โดยที่ว่าไม่รู้จริงๆว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยความทุกข์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะคะซึ่งถ้าได้เข้าใจแล้วก็จะทำให้ได้เข้าใจพระธรรมคือสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็จะได้เข้าใจลึกซึ้งด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญคุณวิชัยอ่านทีละตอนก็ได้นะคะ
6: มาร นะครับก็กล่าวว่าสัตว์นี้ใครสร้างผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหน
1: ค่ะ
6: ครับ
1: พอได้ยินแค่นี้บางคนสนใจอยากรู้จักมารอยากรู้ว่าเป็นใครแต่ว่าสาระสำคัญกว่าเพราะว่าแต่ละคำนะคะก็จะยาวไปอีกนะคะมารมีกี่ประเภทแล้วมารเป็นยังไงก็กลายเป็นเรื่องของมารไปแต่จริงๆแล้วสาระก็คือว่าทุกข์เพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนถามก็แล้วแต่นะคะแต่คำถามก็มีว่า
6: ครับสัตว์นี้ใครสร้างครับ
1: สัตว์นี้ใครสร้างถ้าไม่มีสัตว์จะมีทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยยังไม่รู้จักทุกข์แต่ว่ารู้จักสัตว์คือเกิดมาเป็นแต่ละหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าถ้าจะกล่าวรวมไปถึงสัตว์โลกก็ได้แต่ที่นี่ก็คงจะหมายความถึงว่าสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองนะคะสัตว์นี้ใครสร้างมาจากความไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยค่ะเกิดมาแล้วด้วยความไม่รู้และถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยนะคะก็จะไม่รู้แม้แต่ว่าสัตว์คืออะไรถ้ายังไม่รู้ว่าสัตว์คืออะไรจะรู้ได้ไหมคะว่าใครสร้างสัตว์นี้ก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะก็คือการศึกษาให้เข้าใจความจริงถึงที่สุดที่ละเอียดจริงๆที่สามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์และก็ได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมและก็มีโอกาสได้ไตร่ตรองเห็นความลึกซึ้งของสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ก็ไม่เคยรู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะใครรู้จักบ้างต ตั้งแต่ลืมตาตื่นมานะคะมีเห็นมีได้ยินเรื่องราวต่างๆมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์มีการรับประทานอาหารมีทุกอย่างใครรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งขณะนั้นบ้างก็ไม่มีใครรู้ความจริงเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็คือการศึกษาให้เข้าใจความจริงถึงที่สุดที่ละเอียดยิ่งแม้แต่ที่เข้าใจว่าเป็นสัตว์โลกเนี่ยความจริงคืออะไรจะได้ไปถึงใครสร้างเห็นมีถ้ารูปร่างเป็นคนก็บอกว่าคนเห็นถ้ารูปร่างเป็นแมวก็บอกว่าแมวเห็นรูปร่างเป็นนกก็บอกว่านกเห็นแต่เห็นเป็นเห็นใครเคยคิดบ้างแล้วก็ถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นและไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าสัตว์นะคะก็จะต้องมีความเข้าใจจริงๆนะคะต้องเป็นสิ่งที่สามารถรู้มีธาตุรู้นะคะแล้วก็ทั่วไปเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้ก็จะไม่มีสัตว์เลยแต่ความละเอียดยิ่งกว่านั้นต้องศึกษาต่อประจึงทั้งถึงว่ามีสัตว์ประเภทหนึ่งที่ไม่มีธาตุรู้แต่ก็มีได้อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ให้ทราบตั้งแต่ต้นแม้แต่คำว่าสัตว์ถ้าไม่มีธาตุรู้ก่อนเนี่ยจะไม่มีเลยอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏแต่ในขณะที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แค่นี้ก็ไม่รู้แล้วค่ะเป็นคนเกิดมาเป็นสัตว์โลกมีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินมีทั้งคิดนึกตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่รู้จักทุกข์ด้วยแต่คนที่คิดมากกว่านั้นอีกก็จะคิดว่าเกิดมาเห็นแต่ไม่ได้เห็นตลอดไปแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดนึกแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่ยั่งยืนไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเข้าใจความจริงอย่างนี้ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะสามารถเข้าใจคำตอบได
6: ้ผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนครับท่านอาจารย
1: ์การเห็นเกิดถ้าไม่มีการเห็นการได้ยินไม่มีอะไรเกิดเลยสัตว์ก็ไม่เกิดแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้สัตว์เกิด
6: แล้วก็คำถามก็ต่อเนื่องครับท่านอาจารย์สัตว์บังเกิดในที่ไหนสัตว์ดับไปในที่ไหน
1: ค่ะก็ค่อยๆมาถึงชีวิตประจำวันนะคะคือการไม่เที่ยงการเกิดขึ้นและการดับไป
6: ครับอันนี้ก็คือเป็นคำถามในความเห็นของมารครับท่านอาจารย
1: ์มารนี่ก็ช่างทดลองนะคะค่ะคืออยากจะฟังแล้วก็ดูซิว่าใครคิดยังไงจะตอบยังไง
6: ครับส่วนนางวชิราภิกษุณีนะคะก็กล่าวว่าดูก่อนมารเพราะเหตุไรหนอความเห็นของท่านจึงหวนกลับมาว่าสัตว์ในกองสังขารล้วนนี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์เหมือนอย่างว่าเพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารสย่อมมีฉันใด
2: ครับท่านอาจารย์
1: เท่านี้ก็ชัดเจนหมดเลย
6: ครับ
1: ใช่ไหมคะแต่ว่าทีละประโยคก็ได้ค่ะ
6: ครับดูก่อนมารเพราะเหตุไรหนอความเห็นของท่านจึงหวนกลับมาว่าสัตว์ครับท่านอาจารย
1: ์ทั้งที่เห็นเท่านั้นก็ยังคิดว่าเป็นสัตว์บุคคลทั้งที่เพียงได้ยินนะคะแค่ได้ยินก็ยังเข้าใจว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อแต่ละสิ่งก็เป็นเพียงแต่ละหนึ่งทำไมจึงเข้าใจว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์บุคคลหนึ่งบุคคลได้ทั้งที่เกิดปรากฏแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงเลยไม่ยั่งยืนเลยถ้ามีความคิดความเข้าใจอย่างนี้เสมอๆนะคะเราก็จะรู้ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะอะไรเกิดถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเลยนะคะคนก็ไม่มีโลกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ก็ต้องเป็นความคิดที่ละเอียดมากนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะจำได้ไหมคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนเป็นเมื่อวานนี้ยังไม่มีวันนี้เนี่ยชัดเจนใช่ไหมคะตราบใดที่ยังไม่มีวันนี้เป็นเพียงเมื่อวานนี้ขณะนั้นชัดมากแต่พอผ่านไปถึงวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนไม่มีเลยหายไปหมดฉันใดนะคะขณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงหมดเลยเห็นก็จริงคิดนึกก็จริงนั่งอยู่ที่นี่ก็จริงนะคะพอถึงพรุ่งนี้สิ่งที่กำลังเป็นจริงเดี๋ยวนี้แสนที่จะสำคัญเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่มีเลย
7: อ
0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่820ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20มกราคมพุทธศักราช2556
1: ขณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงหมดเลยเห็นก็จริงคิดนึกก็จริงนั่งอยู่ที่นี่ก็จริงนะคะพอถึงพรุ่งนี้สิ่งที่กำลังเป็นจริงเดี๋ยวนี้แสนที่จะสำคัญเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏก็เป็นสิ่งที่จะถูกลืมในวันพรุ่งนี้แน่นอนและก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้และก็วันนี้ก็กำลังจะเป็นอย่างเมื่อวานนี้เมื่อถึงพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็เพียงชั่วเกิดมาที่ว่าใครสร้างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทีละหนึ่งขณะซึ่งยับยั้งไม่ได้เลยค่ะเกิดมาแล้วหลับไปแล้วก็ต้องมีตื่นขึ้นมามีเห็นมีได้ยินแล้วแต่จะทำอะไรนะคะปฐมจิตทุติยจิตก็เท่านี้เองค่ะตลอดไม่ว่าจะเป็นเมื่อไรและวันไหนเพราะฉะนั้นมันก็รู้ว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยก็ไม่เที่ยงแล้วทำไมจึงมาเข้าใจผิดลวงให้คนอื่นเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล
6: ก็มีข้อความต่อครับในกองสังขารล้วนนี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์เหมือนอย่างว่าเพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารถย่อมมีฉันใดครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะก็เหมือนทุกคนที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะคะยังไม่ต้องไปเปรียบเทียบถึงรถหนึ่งคันซึ่งมีล้อมีอะไรก็เรื่องของรถแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยค่ะความจริงแล้วเห็นชั่วหนึ่งขณะดับแล้วไม่กลับมาอีกและไม่ใช่ขณะเดียวกับที่ได้ยินด้วยแล้วก็ไม่ใช่ขณะเดียวกับที่คิดนึกด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นนะคะเกิดแล้วก็ดับโดยที่ว่าสืบต่ออย่างเร็วจนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงว่าแต่ละขณะนี่นะคะเหมือนกับเมื่อวานนี้กับวันนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นระยะยาวแต่ก่อนที่จะเป็นเมื่อวานนี้ได้เนี่ยแต่ละหนึ่งขณะที่เริ่มเกิดเห็นได้ยินคิดนึกจนกว่าจะจบวันก็เหมือนเดี๋ยวนี้นะคะก็ต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
6: ท่านอาจารย์ครับในที่นี้กล่าวมีคำว่ากองสังขารครับท่านอาจารย
1: ์กองก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีการเกิดขึ้นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวโลกนี้ไม่ได้มีแต่เห็นอย่างเดียวใช่ไหมคะและก็ไม่ได้มีได้ยินอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มีคิดนึกอย่างเดียวคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นกองของสังขารซึ่งถ้าจะกล่าวโดยละเอียดนะคะก็จะทราบว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นไม่ได้เกิดตามลำพังได้เลยค่ะต้องมีอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กำลังแข็งปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะมีแต่แข็งที่ปรากฏแต่แข็งก็ไม่ได้เกิดตามลำพังที่ใช้คำว่าธาตุดินก็มีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าความหมายของโลกอย่างที่เคยได้กล่าวถึงแล้วทุกคนพูดคำที่ไม่รู้จักรู้จักโลกยังไงคะโลกภูมิศาสตร์หรือว่าโลกอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักนิดเดียวสักอย่างเดียวจะมีโลกไหมก็ไม่มีแต่ชาวโลกไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะมีสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วก็สืบต่ออยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รู้ความจริงว่าถ้าไม่มีอะไรสักหนึ่งเพียงหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะโลกก็ไม่มีแต่ว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งเพียงหนึ่งเกิดขึ้นนะคะโลกมีแล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้ที่มองเห็นหลายๆอย่างไม่ใช่เพียงหนึ่งนะคะเกิดดับสืบต่อแต่ละหนึ่งอย่างรวดเร็วรวมกันเป็นกองสังขาร
6: ท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความต่อไปว่าเมื่อขันธ์ทั้งหลายยังมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์ย่อมมีฉะนั้นครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะก็เวลานี้ค่ะขันธ์ทั้งหลายเลยรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ยังมีอยู่ตราบใดก็ชื่อว่ายังมีสัตว์อยู่ตราบนั้น
6: หมายความว่าสัตว์ไม่มีแต่ว่าขันธ์มีเหรอครับท่านอาจารย
1: ์ถ้าไม่มีขันธ์จะมีอะไรไหมคะเหมือนเมื่อกี้นี้ค่ะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งอีกความหมายของคำว่าขันนะคะไม่ได้มีสาระค่ะว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมว่างเปล่าจากการที่จะเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะแต่ละรูปเป็นแต่ละรูปซึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบต่อรวมกัน
6: ท่านอาจารย์ครับที่ว่าสมมุติว่า เป็นสัตว์ย่อมมีคือสมมติคือไม่มีใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์ข
6: ันมีแต่ว่าสัตว์ไม่มีใช่ไหมครับ
1: โดยสมมติหมายความว่าเรียกหรือยังไงคะคุณคำปั่นค่ะ
6: ครับ
1: สัมมติค่ะหรือคนไทยใช้คำว่าสมมติใช่ไหมคะ
2: ครับซึ่งคำว่าสมมตินะครับคำบาลีก็คือสัมมติอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หมายถึงการรู้พร้อมกันการรู้ตรงกันนะครับอย่างข้อความที่อาจารย์วิชัยได้อ่านจากวชิราสูตรก็ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีขันห้ามีสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปจึงมีการสมมุติก็คือรู้พร้อมกันว่าเป็นสัตว์เป็นคนนั้นคนนี้ก็สมมุติเรียกเพราะว่ามีความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะที่มีจริงนั่นเองครับ
6: ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นตัวอย่างตอนนี้นะก็รู้ว่ามีท่านผู้ฟังฟังอยู่มีการสนทนาธรรมก็เป็นบุคคลต่างๆเนี่ยแต่ตามความเป็นจริงคือเป็นขันธ์ที่เกิดเท่านั้นใช่ไหมท่านอาจารย์
1: ค่ะเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยนะคะแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นก็หาอีกไม่ได้แล้วในสิ่งที่เกิดแล้วดับ
6: ก็มีข้อความต่อไปนะครับว่าความจริงทุกเท่านั้นย่อมเกิดครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะน่าคิดนะคะไม่เคยมีใครคิดเลยว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่เกิดแล้วดับเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขในความหมายที่ว่านะคะไม่สมควรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่มีแล้วค่ะเพียงแค่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้รู้ลักษณะของขันธ์แต่ละหนึ่งเลยนะคะอย่างความรู้สึกสนุกสนานเป็นสุขมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะคะทำไมว่ามีจริงก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม้เป็นสุขชั่วคราวนะคะเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกควรที่จะยึดถือติดข้องในสิ่งนั้นหรือเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งหมดค่ะถ้าศึกษาเข้าใจจริงๆจะไม่มีอะไรสักอย่างนึงนะคะซึ่งเที่ยงจิตเกิดดับเร็วประมาณไม่ได้เลยนะคะรูปเกิดระดับเมื่อจิตเกิดดับ17ขณะก็ประมาณไม่ได้ว่าเร็วแค่ไหนแล้วก็หมดไปเลยไม่ได้กลับมาอีกเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นความเป็นไปเป็นธรรมตาคือธรรมดาของสิ่งที่เป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะว่าเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แสนโกรธกลับมาแล้วเกิดแล้วขณะนั้นก็ไม่ได้กลับมาเกิดอีกเลยนะคะหรือว่าเมื่อวานนี้ที่หมดไปแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปควรติดข้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความหมายที่นี่นะคะหมายความว่าไม่ควรที่จะยึดถือและว่าติดข้องเพราะเหตุว่าติดข้องในสิ่งที่เกิดแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเลยไม่มีอีกแล้วด้วยแล้วเป็นไงคะไปหาที่ไหนมาติดข้องแต่ก็มีความติดข้องเพราะไม่รู้ความจริงซึ่งมีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อไม่หยุดและก็ไม่ขาดสายด้วยเป็นสังสารวัฏฏะคือเกิดขึ้นสืบต่ออยู่เรื่อยๆ
6: ครับซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวสักครู่นี้นะครับซึ่งข้อความต่อเนื่องกันก็มีว่าทุกข์เท่านั้นย่อมตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับท่านอาจารย์ครับฟังเรื่องทุกข์เนี่ยซึ่งอรรถกถาก็กล่าวว่าขันธ์นี่แหละครับเป็นทุกข์ครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะก็ถ้าไม่มีขันธ์ไม่มีอะไรเกิดจะเอาทุกข์อะไรมาจะเอาสุขอะไรมานะคะอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นแต่เมื่อมีการเกิดขึ้นระดับไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจยังไงก็ตามนะคะก็ไม่เหลือแล้วค่ะ
6: ท่านอาจารย์ครับยกตัวอย่างเช่นเห็นขณะนี้ครับอาจารย์ดูเหมือนก็เป็นปกติธรรมดาเห็นก็คือเห็นก็ได้ใช
1: ่แล้วก็ไปเอาคำว่าบีบคั้นมาคั้นบีบคั้นเห็นอย่างเงี้ยเลยค่ะก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องเข้าใจความหมายว่าเพราะสภาวะนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วดับไปโดยไม่ต้องมีใครทำอะไรเลย
6: ครับแล้วก็อรรถะอีกอย่างนึงว่าอันปัจจัยปรุงแต่งครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้แน่นอนที่สุดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดตามลำพังไม่ได้เลยอยากจะให้อะไรเกิดก็เกิดไม่ได้ไม่อยากให้อะไรเกิดก็ต้องเกิดเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดก็ต้องเกิดค่ะ
6: สำหรับท่านผู้ใหม่ท่านอาจารย์เรื่องปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ละเอียดของธรรมะครับท่านอาจารย์ช่วยอธิบายในส่วนของยกตัวอย่างเช่นการเห็นเนี่ยมีปัจจัยปรุงแต่งครับ
1: ค่ะ ยังไม่เห็นเกิดเลือกได้ไหมคะไม่ให้เกิดเนี่ยคิดดูสิคะใครจะไม่ให้อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมีปัจจัยจึงเกิดต้องเข้าใจถึงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงด้วยแต่ละอย่างอย่างเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังเห็นแต่ว่าถ้าไม่มีตาจักขุปสาทะรูปพิเศษจริงๆค่ะในกายร่างกายนี่นะคะถ้าไม่มีจักขุปสาทะรูปพิเศษเนี่ยสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปที่จัดว่านะคะเป็นรูปภายในไม่ใช่จัดว่าเพราะอยากจะจัดแต่ว่าลักษณะของเขาจริงๆในบรรดารูปทั้งหมดเนี่ยรูปพิเศษรูปนี้ค่ะถ้าไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่มีถ้าไม่มีหูเสียงก็ไม่มีปรากฏถ้าไม่มีจมูกกลิ่นก็ไม่ปรากฏถึงมีก็ไม่ปรากฏถ้าไม่มีลิ้นรสก็ไม่ปรากฏถ้าไม่มีกายนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ปรากฏแล้วก็ถ้าไม่มีเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานี้ก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็แสดงอยู่แล้วนะคะว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นและก็สิ่งที่จะปรากฏก็แล้วแต่นะคะยังมีปัจจัยมากมายเพราะเหตุว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแต่ถ้าไม่มีจิตเห็นสิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้แต่ถ้าไม่มีประสาทรูปจิตเห็นก็เกิดไม่ได้และถ้าไม่มีกรรมประสาทรูปก็เกิดไม่ได้นี่ก็แสดงไปถึงความเป็นปัจจัยของแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งมากด้วยปัจจัยที่จะทำให้แต่ละสิ่งเกิดขึ้นโดยไม่รู้เลยค่ะว่าเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้มีใครไปเลือกทำอะไรได้เลยสักอย่างเดียวนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามปัจจัยชั่วคราวแต่บังไว้หมดเลยทำให้มีการกระทำต่างๆนะคะแล้วก็ยังเห็นว่าเพราะอยู่ตรงนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะเป็นอย่างนี้คือคิดเอาเองหมดแต่ความจริงนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตามีแน่นอนจิตเห็นมีแน่นอนลองคิดถึงว่าเพียงแค่เห็นเดือดร้อนไหมท่านจึงใช้คำว่าอุปัตตินะคะสำหรับจิตสิบประเภทคือวิญญาณจิต10จักขุวิญญาณ2กุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1โสตวิญญาณ2กุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1คานวิญญาณจิตที่ได้กลิ่น2กุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1ลิ้มรสนะคะชิวหาวิญญาณกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1กายกายะภาษาธาตุเป็นปัจจัยให้เกิดกายะวิญญาณนะคะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายกุศลวิบากหนึ่งอกุศลวิบากหนึ่งอยู่ที่ไหนอะคะแล้วเรียนทำไมเรียนให้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราค่ะไม่ว่าจะยึดถือมานานแสนนานเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยได้เข้าใจเลยก็มีโอกาสที่จะได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เริ่มคิดและเริ่มเข้าใจแต่ละคำอย่างคำว่ากองสังขารนะคะหมายความว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะสิ่งเดียวมีหลายหลายอย่างก็เป็นแต่ละประเภทไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าขณะที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะไม่ใช่มีแต่เฉพาะธาตุดินน้ำไฟลมแต่ต้องมีรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนะคะแล้วก็เป็นอุปัตติจริงๆค่ะคือการประจวบหรือการที่กรรมเป็นปัจจัยให้มีผัสสะเจตสิกที่เกิดกับจิตกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเห็นก็เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปเท่านี้เองค่ะแต่ว่ากว่าจะรู้ว่าเท่านี้เองไม่ใช่เราหมดการยึดถือเนี่ยก็ยากมากถ้าไม่เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะไม่มีทางที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรา
6: ถ้าจารย์กล่าวถึงว่าเห็นเนี่ยเพราะมีปัสสาทะคือจักขุปัสสาทรูปและเพราะมีวรรณะคือรูปคือสิ่งที่ปรากฏแสดงว่าธรรมะทั้งที่เป็นปัสสาทรูปด้วยแล้วก็สิ่งที่ปรากฏก็ต้องเกิดเพราะปัจจัยด้วยใช่ไหมท่านอาจารย์
1: ทั้งหมดที่จะเกิดเองไม่ได้เลยค่ะต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏทางตามีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิด
6: ก็ต้องมหาภูตรูปสี
1: ใช่ค่ะถ้าไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะไม่มีวรรณะหรือสิ่งที่สามารถกระทบตาและปรากฏว่ามีจริงๆขณะนี้ทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยและเกิดแสนสั้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยค่ะอยู่อย่างเนี้ยมาตั้งนานแสนนานแสนโกรธกลับด้วยความไม่รู้นะคะแล้วก็ถ้าไม่รู้ต่อไปก็อยู่อย่างเงี้ยต่อไปอีก นานแสนนานจนกว่าจะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจเพื่อละความไม่รู้จนกว่าความไม่รู้จะหมดก็จะไม่มีเหตุที่จะทำให้มีการเกิดอีกต่อไป
6: ท่านอาจารย์ครับในการฟังเรื่องของเนี่ยแสดงความเป็นปัจจัยของธรรมะก็ฟังแล้วก็เข้าใจแต่ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจเพียงเรื่องครับเพราะเห็นว่าสิ่งนั้นก็ลักษณะก็ยังไม่ปรากฏครับท่าน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าใจต้องเข้าใจตามลำดับนะคะจะไปรู้ปัจจัยของธาตุที่กำลังปรากฏให้เห็นหรือว่าเห็นได้ยังไงในเมื่อยังไม่รู้จักเห็นเลยทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นความไม่รู้มากแค่ไหนคะธรรมะไม่ขาดเลยล้อมรอบอยู่กับธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็เกิดอีกตายอีกก็เป็นธรรมะทั้งหมดเผชิญหน้ากับธรรมะเหมือนเห็นดอกไม้สวยๆนะคะแต่ความจริงมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่รู้ค่ะว่าขณะนี้ก็เป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งจะปรากฏได้ต่อเมื่อสิ่งนี้กระทบจากขุปสาทะแล้วกรรมทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นไม่รู้เลยเห็นไหมคะว่าเห็นมาตั้งเท่าไหร่และตั้งแต่เช้าก็ไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นสาระมากมายเพราะเหตุว่าไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะสนใจมากมายในสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่คิดถึงจิตเหรอคะธาตุรู้ซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธรรมะที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่ของใครนะคะแต่ก็เกิดสืบต่อแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งขอยืมกันไม่ได้แลกกันไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งก็คือสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นเคยคิดไหมคะว่าธาตุรู้ในขณะนี้เป็นยังไงมองไม่เห็นเลยค่ะไม่มีอะไรที่จะไปทำให้รู้ว่ามีขอบเขตเป็นสีแดงหรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานไหมคะในการที่สามารถที่จะเกิดขึ้นในความมืดแล้วก็รู้ขณะที่ได้ยินเสียงนี่ค่ะไม่ได้สว่างเลยนะคะธาตุรู้ก็มืดเสียงก็ไม่ปรากฏให้เห็นทางตาแต่ธาตุรู้ก็สามารถได้ยินเสียงในความมืดแล้วก็ดับไปอยู่ในโลกมืดสองอย่างนะคะมืดคือไม่ปรากฏให้เห็นกับมืดด้วยอวิชชาเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏให้เห็นเนี่ยแค่ทวารเดียวหรือทางเดียวคือทางตาแต่ทางอื่นก็มืดหมดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นอยู่ในความมืดของอวิชชามากกว่าความมืดในขณะที่มองไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะไม่เคยรู้เลยว่าสภาพของจิตแต่ละคนนะคะหนักถ้าจะใช้คำเปรียบเทียบหรือว่ามากมายล้นจักรวาลกี่จักรวาลก็บรรจุกิเลสไม่ไหวแล้วนี่อยู่ที่ไหนมีทางเดียวที่จะพ้นจากภาวะที่เป็นภาวะของความมืดด้วยความไม่รู้เนี่ยด้วยการเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกว่าอวิชชานั้นจะหมดไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครฟังธรรมะแล้วจะไปปฏิบัติจะไปเป็นพระโสดาบันหรือจะไปหวังในสิ่งซึ่งไม่ใช่ความจริงเพราะเหตุว่าไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะฟังอะไรนะคะก็ต้องเข้าใจความจริงว่าขณะนั้นน่ะแม้แต่ความเข้าใจก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่จิตจิตเป็นธาตุที่ไม่มีรูปร่างเลยนะคะเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปแต่ก็มีสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแล้วในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยฝ่ายไม่ดีก็เกิดมากกว่าโดยไม่รู้ตัวเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็สะสมหมักหมมความไม่ดีนะคะมากมายเพราะฉะนั้นก็ยังคงสะสมต่อไปอีกถ้าไม่รู้ความจริงแต่ถ้ารู้ความจริงว่านะคะเพียงแค่ปฐมจิตหลับสนิทไม่มีอะไรเรื่องทั้งหลายหมดเลยค่ะความกังวลความห่วงใยความคิดอะไรอะไรก็ไม่มีทั้งสิ้นแต่ก็ตื่นมาทำอะไรตื่นมาเห็นแล้วก็กังวลแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่จริงๆนี่สั้นมากเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่าไม่สั้นเพราะว่าต่อกันเร็วมากแต่ที่ว่าสั้นเพราะเหตุว่ามีภวังคจิตปฐมจิตเนี่ยนะคะขั้นอยู่ตลอดเวลา แล้วก็คือแค่นี้เองค่ะจากภวังก็มาเห็นหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับไปเป็นภวังแล้วก็ไปคิดเรื่องที่เห็นแล้วก็กลับไปเป็นภวังสืบต่อจนเหมือนกับเป็นโลกที่มีคนมากมายแล้วก็มีเราแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็ยังอยากจะจัดการโลกแต่ลืมว่าจัดการโลกได้ไหมแม้แต่จิตก็ยังไม่รู้เลยขณะนั้นและทุกคนก็มีจิตและจะไปจัดการโลกไหนเป็นทางที่ไม่เข้าใจความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเกิดมาเนี่ยประโยชน์ที่สุดคือทำดีแล้วก็เข้าใจพระธรรมเพราะเหตุว่าระหว่างดีกับชั่วเนี่ยตื้นๆธรรมดาทุกคนก็ต้องรู้ว่าดีต้องดีกว่าแต่ทำไมไม่ได้ทำเพราะว่ามีความเข้าใจไม่พอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาธรรมะเพื่อที่จะได้เป็นผู้ฟังพระธรรมเป็นสาวกที่ฟังและการเข้าใจเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยดำเนินไปในทางที่จะขัดเกลากิเลสแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกคือผู้ฟังพระธรรมจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ฟังเรื่องราวนะคะแต่ก็เหมือนเดิม
2: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับสำหรับที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ว่าทำดีและศึกษาพระธรรมสำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาอ่านในพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างขึ้นมาครับเช่นทุกมีอัดว่าบีบคั้นบ้างอันปัจจัยปรุงแต่งบ้างให้เร่าร้อนบ้างให้แปรปรวนนั้นมีหลายคำที่อ่านนะครับก็ชวนให้สงสัยไม่เข้าใจแล้วพยายามที่จะให้เข้าใจคำว่าหมายถึงอะไรท่านอาจารย์แต่ไม่รู้จักทุกข์นะท่านอาจารย
1: ์เอาแค่สักคำเดียวก็น่าจะพอนะคะทำไมจะไปเข้าใจให้หมดตั้งแต่บีบคั้นอะไรต่างก็แค่เกิดขึ้นระดับไปเข้าใจแค่นี้ให้มั่นคงแทนที่จะไปติดคำอยากจะรู้อยากจะเข้าใจไปซะหมดนะคะข้อความในพระไตรปิฎกนะคะลึกซึ้งมากด้วยพระมหากรุณาที่ทรงแสดงให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจด้วยคำหลากหลายถ้าคำนี้ไม่เข้าใจก็อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งนะคะแต่ความหมายก็อย่างเดียวกันคือสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีจะไปบีบคั้นแบบไหนยังไงก็ไม่ต้องคิดหรอกเพราะเหตุว่าไม่มีใครไปบีบคั้นนามธรรมได้แต่ที่ถูกบีบคั้นก็เพราะเหตุว่าเกิดแล้วต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่ใจชอบไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเข้าใจคำนั้นว่าอย่างไรนะคะแต่ประโยชน์ที่สุดก็คือให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่จริงเพราะเหตุว่าเป็นเพียงนิมิตสภาพธรรมะนะคะเกิดระดับเร็วมากตามความเป็นจริงใครรู้เพราะฉะนั้นโลกภายนอกกับโลกภายในเนี่ยต่างกันโลกภายนอกถูกปกคลุมนะคะด้วยความไม่รู้ด้วยสีสันวรรณะแต่ว่าภายในจิตและเจตสิกเกิดดับอย่างรวดเร็วที่สุดทำกิจการงานของจิตเจตสิกนั้นจนไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ขณะนี้ค่ะทั้งจิตและเจตสิกเกิดดับเท่าไหร่
2: ดังนั้นการมีโอกาสได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ต้องให้เข้าใจถึงลักษณะของธรรมะใช่ไหมท่านอาจารย์
1: ไม่ใช่ติดชื่อและอยากรู้ชื่อบางคนก็ถามว่าเจ็บเนี่ยเป็นเวทนาใช่ไหมจะไปถามทำไมใช่ไหมคะก็กำลังเจ็บอยู่จะต้องไปเรียกอะไรไม่ต้องเรียกเลยก็เจ็บจะเรียกอะไรก็เจ็บเจ็บก็ต้องเป็นเจ็บ
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

0: ขัดล้างความไม่ดีกิเลสอกุศลที่สะสมมาเนิ่นนานจะถูกขัดเกลาชำระล้างได้อย่างไรถ้าจะด้วยความเห็นผิดที่มีตัวตนจะทำก็ยิ่งจะสะสมกิเลสอกุศลมากขึ้นแต่ต้องด้วยความเห็นถูกซึ่งจะขัดล้างอกุศลทีละน้อยละน้อยค่อยๆละคลายความติดข้องจนสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงจากการสนทนาทวยตานุปัสสนาสูตรที่มสพ20เมษายน2556
1: มีธรรมะเพียงหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่กลับมาอีกไม่ว่าจะเกิดตั้งแต่ชาติไหนก็ตามแต่เกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแม้ขณะนี้เองเพราะฉะนั้นการมีโอกาสได้ฟังความจริงที่ว่ามีประโยชน์อะไรก็คือว่าได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งปฏิเสธไม่ได้เห็นเกิดถ้าเห็นไม่ดับจะไม่มีได้ยินจะไม่มีคิดเลยเพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจค่ะเพราะเหตุว่าความไม่รู้มีนานมากโลภะติดข้องด้วยความเป็นตัวตนนานมากกิเลสทั้งหลายสะสมมานานมากแล้วจะค่อยๆหมดไปได้อย่างไรมีหนทางเดียวค่ะอบรมสะสมความเข้าใจถูกและรู้ว่ายากยิ่งเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีมานานนะคะเหนียวแน่นและเกิดบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวันเนี่ยจะให้หมดไปทันทีเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังว่ายากก็เป็นการละความต้องการละเพราะฉะนั้นไปแสวงหาการที่จะละความต้องการโดยวิธีอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าได้ยินคำว่ายากคิดว่าชาตินี้จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไหมพอรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏค่อยๆฟังให้เข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นก็รู้ว่านี่เป็นหนทางเดียวที่จะละความติดข้องซึ่งถ้าไม่ละความติดข้องนะคะจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้อย่างไรเพราะว่ามีเครื่องกั้นเครื่องปิดบังอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องจริงเรื่องเก่านะคะเก่าแก่ก็ได้โบราณก็ได้แต่ว่าเป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของธาตุแต่ละอย่างได้ก็ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นนั่นคือละความต้องการไม่ได้ต้องการอะไรนะคะต้องการได้ยังไงเนี่ยใครต้องการจะเป็นพระอรหันต์บ้างใครต้องการจะเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นไปไม่ได้ค่ะมีแต่ชื่อที่เข้าใจผิดเพราะไม่รู้ว่าเป็นด้วยอะไรอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นได้เพียงแค่ฟังแล้วละความไม่รู้นี่ก็เป็นบุญมหาศาลนะคะเพราะเหตุว่าความเห็นถูกเนี่ยจะค่อยๆเริ่มขัดเกลาแต่ถ้าเห็นผิดไม่มีทางเลยค่ะก็ยิ่งเป็นการทับถมอกุศลให้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์มากมายมหาศาลตั้งแต่เริ่มเข้าใจจนกระทั่งถึงรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริง
2: การฟังนี่นะครับเป็นพื้นฐานหรือเป็นการเริ่มต้นที่จำเป็นใช่ไหมครับ
1: ทุกคนฟังธรรมะบางคนอาจจะฟังมานานนะคะก็ไม่ต้องใส่ใจว่าฟังมานานเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่แค่ไหนฟังเมื่อไหร่ก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังหรือเปล่าได้นะคะและเมื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนเท่านี้เองค่ะไม่ต้องไปคำนึงถึงอดีตหรืออนาคตที่ยังไม่มาถึงแต่ในขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เองนะคะก็มีสิ่งที่มีจริงๆที่กล่าวถึงเห็นอะไรเห็นไหมคะเตือนบ่อยๆเห็นอะไรเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ความเป็นจริงคือหลับตาไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วจะให้กล่าวเกินความจริงนี้ได้ยังไงว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นต่อจากนั้นความไม่รู้ก็เริ่มปรุงแต่งนะคะเห็นโน่นเห็นนี่เรื่องราวมากมายนี่ก็แสดงเห็นว่าการฟังธรรมะต้องรู้ตัวเองค่ะเข้าใจแค่ไหนต้องมีคนที่เคยฟังคำว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังมาแล้วกี่ครั้งไม่ต้องนับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จริงๆแล้วก็กำลังพูดถึงความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้รู้จริงแค่ไหนไม่ต้องถามใครเลยแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าฟังมานานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแม้ฟังอย่างนี้แต่ก็ยังคิดเพราะว่ายังเห็นเป็นคนนั้นคนนี้ทั้งที่ได้ยินเสียงอย่างนี้ได้ยินคำนี้ ก็เพราะเหตุว่ากว่าจะรู้ความจริงนะคะกว่าจะไม่ลืมว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ปะปนกันก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะเป็นจิระกาลภาวนานานมากแต่ต้องมีผลเพราะความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นยังหวั่นไหวหรือว่ายังคิดว่าไม่ถูกไหมคะเห็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ถ้าเริ่มเข้าใจอีกนิดหนึ่งก็เริ่มเข้าใจถูกวันหลังพอได้ยินอีกก็เริ่มแน่ใจมั่นคงจะเห็นอะไรก็เพียงปรากฏให้เห็นหลับตาแล้วก็ไม่มีแต่คิดได้จำได้แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่จะมั่นคงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเป็นอกุศลหนาแน่นเหนียวแน่นหนักด้วยมากด้วยกว่าจะค่อยๆหมดไปได้เนี่ยล้างคงไม่พอต้องขัดและจะเอาอะไรขัดมีหรือเปล่าถ้าไม่มีธรรมะไม่มีความเข้าใจไม่มีทางที่จะเอาออกไปได้เลยและก็ขัดได้ทีละน้อยนะคะต้องมีน้ำด้วยน้อยมากทุกอย่างก็เล็กๆน้อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะนี่คือประโยชน์จริงๆของผู้ที่ได้รู้แจ้งสภาพธรรมะแล้วนะคะเพราะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วนี่ค่ะจะเกิดเป็นใครเมื่อไหร่ยังไงท่านเหล่านั้นก็มีความอดทนและก็มีความเข้าใจถูกมีบารมีที่ได้อบรมมาที่จะละจะคลายความติดข้องสภาพธรรมะก็

จะเดินทางไหนในเมื่อยังเป็นผู้ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วจะเดินไปในทางของกิเลสอกุศลยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่อบายหรือจะเห็นโทษของกิเลสแล้วค่อยๆดำเนินตามหนทางแห่งการดับกิเลสที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้จากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมที่มสพ.19 พฤษภาคม 2556

ไม่ใช่ฟังเพื่อให้รู้จักคนอื่นนะคะแต่ตัวเองทุกวันซึ่งไม่เคยรู้เลยว่ากำลังเดินทางแต่ไม่รู้ว่าทางไหนเหมือนคนตาบอดก็เดินเปะปะไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่ากำลังอยู่ในทางไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะได้ทราบทุกคนเป็นกามโภคีบริโภคกามแล้วเพลิดเพลินในกามมากน้อยแค่ไหนตามระดับขั้นของความติดข้องซึ่งทุกคนที่ยังไม่ได้ดับความยินดีติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งใกล้ต่อการที่จะดับกิเลสหมดถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อยังไม่ใช่บุคคลท่านนั้นจากการตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะตามลำดับจากพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีบุคคลเป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นพระอรหันต์มีแน่นอนนะคะเป็นไปได้ด้วยแต่ไกลมากและต้องเป็นทางถูกด้วยถ้าทางผิดไม่มีทางเลยค่ะที่จะได้ไปสู่ทางที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครแล้วก็ระดับไหนด้วยติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะเป็นธรรมดาของคนที่ยังมีเหตุที่จะให้ยินดีพอใจที่จะให้หมดกิเลสไปโดยไม่มีเหตุที่สมควรคือไม่มีปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉันทำมาต้องละเอียดมากต้องรู้แม้แต่ว่าปัญญาคืออะไรกำลังอยู่ทางไหนด้วยตอนนี้ล่ะอยู่ในทางของการบริโภคกามอยู่ใช่ไหมคะแต่ก็มีการสะสมที่จะรู้อันตรายของทางนี้เพราะเหตุว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตและผลของการกระทำด้วยกำลังของความติดข้องซึ่งเป็นทุจริตกรรมก็จะไปสู่อบายภูมิเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะโดยประมวลแต่นรกก็มีหลายขุมไม่มีใครพาใครไปได้สักคนนะนอกจากกรรมที่ได้กระทำแล้วเหมือนมาสู่โลกนี้ค่ะน่าอัศจรรย์ว่าใครพามาญาติพี่น้องคนไหนพามาหรือเปล่าคะเพื่อนฝูงคนไหนบอกหนทางแล้วก็ชี้ให้มาหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่กรรมที่ได้กระทำแล้วนั่นเองฉันใดขณะนี้ก็มีกรรมที่ได้กระทำแล้วและกำลังกระทำและจะกระทำต่อไปด้วยซึ่งก็เป็นทางที่จะทำให้ถึงเวลานะคะก็ไปสู่ทางที่ได้เดินไปเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดที่จะรู้จักตัวเองว่าขณะนี้ค่ะแม้เป็นผู้บริโภคกามแต่ก็ยังเห็นโทษของความไม่รู้ทั้งที่สภาพธรรมะปรากฏถ้าเกิดมาไม่มีใครชี้แจงไม่มีใครแสดงเหตุผลให้ไม่รู้ก็จนใจจะไปรู้เองก็ไม่ได้แต่เมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้แม้นานมาแล้วนะคะแต่วาจาสัจจะเป็นความจริงทุกกาลและสมัยเมื่อเป็นวาจาสัจจะคือคำพูดเรื่องความจริงสิ่งที่จริงที่ได้พูดตรงเพราะว่าได้รู้ความจริงนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะอาศัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยพระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วเป็นที่พึ่งเพื่อถึงการที่จะเป็นพระอริยะบุคคลเพื่อการดับกิเลสไม่อย่างนั้นก็ทำไมอีกใช่ไหมคะเข้าใจทำไมเดินทำไมไปไหนเต็มไปด้วยคำถามเพราะไม่รู้ทั้งนั้นแต่เวลานี้ค่ะให้รู้ว่าแม้ผู้ที่บริโภคกามนะคะก็ยังมีผู้ที่ประพฤติดีและประพฤติชั่วทุกคนยังต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็ติดข้องนะคะเกิดโลภะความพอใจบ้างหรือว่าขุ่นเคืองใจเป็นโทสะบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็ยังมีผู้ที่นะคะแม้ว่าจะมีโลภะโทสะมีความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ก็ประพฤติดีแสวงหาสมบัติหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในทางที่ไม่ได้เบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้กระทำทุจริตกรรมก็ไม่ได้เดินทางไปสู่อบายภูมิแต่ถ้าทำแล้วใช่ไหมคะและเวลาที่กรรมนั้นให้ผลก็เหมือนชาตินี้ค่ะกุศลกรรมหนึ่งที่ได้ทำไว้เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ชาติก่อนหรือว่าแสนโกรธกลับมานะก็ยังสามารถที่จะทำให้เกิดได้ในภพภูมินี้ใครรู้บ้างคะว่ามาจากไหนใครรู้บ้างว่าทำกรรมอะไรมาถึงได้มาเกิดเป็นคนนี้อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นซึ่งความจริงไม่ใช่ใครเลยนอกจากธาตุที่สะสมสืบต่อมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจนะคะจะมั่นคงอยู่ในทางคุณธรรมเพื่อที่จะได้ไม่ไปสู่อบายภูมิโดยที่ใครก็พาไปไม่ได้นอกจากการกระทำของตนเอง
แต่ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจและไม่เห็นโทษภัยนะคะความติดข้องเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดทุจริตเพราะฉะนั้นทางไปของผู้ที่บริโภคกามอีกทางหนึ่งก็คือไปสู่อบายภูมิแล้วใครจะรับประกันได้ถ้าไม่ใช่พระโสดาบันบุคคลกรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะยังสามารถที่จะให้ผลได้ถึงแม้ว่านะคะไม่ให้ผลทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดแต่ก็เกิดแล้วยังตามมาให้ผลทีหลังได้

0: สนทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดียวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2554
1: วันนี้ก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมนะคะเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพระรัตนตรัยค่ะเป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะนะคะแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่ามาเห็นสถานที่มากราบนมัสการแต่ว่าไม่ได้เข้าใจพระธรรมเพราะว่าที่สำคัญที่สุดนี่ค่ะก็คือการเข้าใจธรรมะแล้วก็เป็นผู้ที่ละเอียดไม่เผินเช่นแต่ละคำนี่ค่ะขอให้มีความเข้าใจในคำนั้นจริงๆถ้ามีความเข้าใจธรรมะคำใดนะคะก็จะเข้าใจคำนั้นยิ่งขึ้นเมื่อได้ฟังเพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะคงไม่ลืมคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะคือธรรมะต้องมีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงขณะนี้ก็เห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะคิดนึกเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะชั่วคราวซึ่งไม่ยั่งยืนนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ที่เป็นสาวกผู้ฟังก็คือฟังให้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่อประโยชน์ในการขัดเกลากิเลสที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่ของใครและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและธรรมะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ต้องมากค่ะเพียงแต่ไม่ลืมว่าธรรมะจริงๆเป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นเป็นได้ยินเป็นคิดนึกทุกอย่างที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ยั่งยืนชั่วคราวจริงๆถ้าไม่ลืมนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นตรงตามพระธรรมว่าแม้แต่ที่เคยเป็นเราความจริงก็คือธรรมะให้เข้าใจความจริงค่ะจนกว่าจะรู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้แต่ละขณะนี้เป็นธรรมะเท่านั้นเองค่ะเหมือนกับว่าเท่านั้นเองนะคะแต่ปัญญาที่จะเข้าใจจริงๆเนี่ยต้องอีกนานแต่ว่าในที่สุดก็คือเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นขณะไหนจนกระทั่งถึงขณะที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ก็คือเข้าใจธรรมะในขณะนั้นตามลำดับขั้นของปัญญาเริ่มจากการฟังแล้วก็ค่อยๆอบรมความเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะคะเพราะฉะนั้นการฟังก็เพียงที่ได้ยินได้ฟังคำใหม่ๆในขั้นต้นเมื่อกี้นี่ก็มีคำว่าสติปัฏฐานมีการรู้ตัวเองตามความเป็นจริงนะคะซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจตามลำดับด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่หวังว่าจะได้เข้าใจธรรมะมากๆเพียงในการฟังครั้งแรกแต่ให้รู้ว่าตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเริ่มที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งซึ่งใครๆในโลกก็ไม่สามารถจะรู้ได้แม้ว่ามีเป็นปกติในชีวิตประจำวันแต่ว่าไม่ใช่ชื่อนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครคะ
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ธรรมะที่มีจริงๆค่ะด้วยสัพพัญญุตญาณค่ะ
1: ธรรมะที่มีจริงก็ต้องคิดแล้วค่ะไม่ใช่เป็นคำตอบของผู้ที่ตอบนะคะแต่ผู้ฟังเนี่ยต้องไตร่ตรองธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นอะไรที่มีจริงในขณะนี้เช่นเสียงมีจริงๆเห็นมีจริงๆคิดมีจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายมีจริงแต่ไม่เคยรู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีได้ถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดจะกล่าวว่ามีไหมคะอย่างเสียงเนี่ยถ้าไม่เกิดปรากฏจะรู้ไหมว่าเสียงมีและที่จะรู้ได้ว่าเสียงมีจริงๆก็ต้องมีโสตประสาทะคือถ้าพูดง่ายๆอย่างชาวบ้านก็คือมีหูถึงแม้ว่ามีหูแต่เสียงไม่กระทบหูได้ยินไม่เกิดเสียงก็ไม่ปรากฏนี่คือธรรมะทั้งหมดค่ะซึ่งเป็นความละเอียดยิ่งนะคะยิ่งเข้าใจว่าธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยก็ยิ่งเห็นความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนความไม่ใช่ของใครไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นหรือไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดแล้วดับให้ไม่เกิดไม่ดับ พราะฉะนั้นจึงต้องเป็นเรื่องที่ผู้ฟังเนี่ยค่ะเริ่มคิดเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะไหนๆมาแล้วแล้วก็ได้เข้าใจถูกต้องว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่ทุกคนมีตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่รู้ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะละความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดอกุศลต่างๆมากมายมหาศาลเพราะว่าเพิ่มขึ้นแต่ละวันที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อสามารถที่จะมีความเข้าใจถูกก็สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีและธรรมะที่ตรงกันข้ามคือความดีนั้นคืออะไรถ้ามีปัญญาเหมือนแสงสว่างก็จะนำไปสู่ทางของกุศลห่างไกลจากอกุศลซึ่งเคยมีมากมายแต่ว่าห่างทันทีไม่ได้เลยนะคะค่อยๆเป็นไปตามความเข้าใจถ้าความเข้าใจน้อยมากแล้วก็อยากจะดับกิเลสพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจได้มีแต่ความอยากที่จะทำเพราะฉะนั้นคำสอนใดก็ตามที่นำไปสู่ความอยากหรือความต้องการนั่นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำสอนใดแม้เพียงคำเดียวที่จะทำให้เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีในขณะนี้ได้แม้เพียงเล็กน้อยในขั้นต้นนะคะคำนั้นก็มีประโยชน์มากเพราะเหตุว่าเป็นวจีสัจจะเป็นความจริงที่จะทำให้ความเข้าใจสิ่งที่มีและไม่เคยรู้เลยแล้วก็บางคนนะคะก็จากโลกนี้ไปทั้งที่ไม่รู้เลยตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ต่อไปอีกชาติหน้าชาติไหนเหมือนชาติก่อนๆที่ผ่านมาก็แล้วแต่ว่าจะได้สะสมการได้ยินได้ฟังมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเปรียบเทียบความไม่รู้กับความรู้ก็จะเห็นได้ค่ะว่าความไม่รู้มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นจะมีตัวตนที่จะไปเร่งรัดที่จะไปทำให้ความไม่รู้หมดสิ้นไปทำให้โลภะหมดไปทำให้โทสะหมดไปเนี่ยเป็นความเพ้อฝันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ที่เคารพในพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือศึกษาพระธรรมด้วยความไม่ประมาทในพระพุทธดำรัสทุกคำว่าเป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งสามารถที่จะทำให้เราเกิดปัญญารู้ตามยังไม่ต้องใช้คำว่าสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยมีตั้งแต่ขั้นต้นนะคะลำดับแรกก็คือขั้นปริยัติหมายความถึงความรอบรู้ในธรรมะไม่ใช่ในตัวหนังสือค่ะไม่ใช่ภาษาบาลีอ่านได้แปลได้แต่ต้องรู้ว่าคำนั้นหมายถึงสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ขณะนี้เองมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่ศึกษาปริยัติธรรมเพราะปริยัติธรรมคือความรอบรู้พระธรรมที่ทรงแสดงโดยการไตร่ตรองทุกคำเช่นคำว่าธรรมะถ้าศึกษาธรรมะโดยไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่รู้ว่าเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่รู้ว่าคิดนึกเกิดแล้วดับแล้วเปลี่ยนเรื่องแล้วเป็นธรรมะถ้าไม่รู้อย่างนี้ไม่ชื่อว่าศึกษาพระธรรมไม่ใช่ปริยัติเพราะฉะนั้นจะเป็นวจีสัจจะไม่ได้ถ้าไม่เป็นไปเพื่อการละความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะก็จะนำไปถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งสามารถที่จะเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏความต่างของสภาพธรรมะหลากหลายมากค่ะเพราะเหตุว่าเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสทั้งวันเนี่ยค่ะก็เป็นความหลากหลายของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดระดับไปเร็วมากค่ะใครรู้บ้างคะว่าวันนี้ธรรมะที่เกิดแล้วดับไปแล้วเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ไม่มีทางเลยค่ะไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าเป็นธรรมะและการเกิดดับนี่ก็เร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะจนกระทั่งเสมือนว่าไม่ได้ดับไปเลยอย่างขณะนี้ค่ะเห็นไม่ใช่ได้ยินขณะที่เห็นไม่มีเสียงปรากฏขณะที่ได้ยินสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้เพราะขณะนั้นมีเฉพาะเสียงที่ปรากฏนี่ก็แสดงให้เห็นถึงการเกิดดับสืบต่อที่เร็วสุดที่จะประมาณได้ใครรู้คะถ้าไม่ได้บำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยแล้วก็ไม่ใช่รู้เฉพาะตนแต่ทรงพระมหากรุณาที่รู้ว่าสัตว์โลกที่ไม่รู้เนี่ยค่ะมีมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นสัตว์โลกสามารถที่จะเข้าใจธรรมะจากการได้ฟังคำที่เป็นวจีสัจจะคำที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นทรงบำเพ็ญพระบารมีให้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวก พราะฉะนั้นก็จะเห็นพระมหากรุณาคุณซึ่งณกาลครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งประทับณที่นี้ทรงแสดงพระธรรมให้ผู้ที่ได้ฟังในครั้งนั้นนะคะสามารถที่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังและถ้าสะสมปัญญามาพอที่จะละความติดข้องและเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะก็สามารถที่จะประจักษ์ความจริงซึ่งความจริงเป็นอย่างไรความเห็นถูกก็ต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นนะคะว่ามีใครจะเสมอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะเทพองค์ไหนเทวดาก็เกิดแล้วก็ตายและก็แสดงธรรมะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่รู้นะคะแม้เทพแม้พรหมก็มาเฝ้าแล้วก็พระผู้มีพระภาคก็ตรัสพระธรรมให้ผู้ที่ได้ฟังในขณะนั้นเข้าใจได้นี่คือพุทธรัตนะซึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอได้สิ่งที่มีค่าเนี่ยค่ะประมาณได้ใช่ไหมคะเงินทองเท่าไหร่ก็สามารถที่จะไปซื้อหามาได้แต่ปัญญาและความนอบน้อมเคารพในผู้ตรัสรู้ที่ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะมีค่าประมาณไม่ได้คือเงินทองทรัพย์สมบัติใดๆไม่สามารถซื้อได้แต่ต้องอบรมด้วยการเห็นประโยชน์แต่ถ้าใครไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้นะคะผู้นั้นไม่มีพุทธะเป็นรัตนะแม้ว่าพุทธรัตนะเนี่ยเป็นรัตนะที่ประเสริฐสุดแต่สำหรับบุคคลนั้นไม่มีความเคารพเพราะฉะนั้นไม่ใช่พุทธรัตนะสำหรับผู้ที่ไม่เห็นคุณเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณเท่านั้นนะคะจึงจะรู้ว่าไม่มีคุณอื่นใดที่จะเสมอกับพระพุทธรัตนะซึ่งทรงแสดงพระธรรมรัตนะธรรมะที่มีจริงค่ะที่เป็นฝ่ายของความดีที่สามารถที่จะดับกิเลสซึ่งทุกคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามีแค่ไหนวันนี้มีเยอะไหมคะคิดหรือว่ารู้ค่ะแต่เวลาเกิดนี่ไม่ได้รู้เลยเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้ก็มีพอเห็นแล้วกิเลสเกิดแล้วค่ะสะสมมานะคะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่ใช้คำว่าอุปนิสยะเวลาเราเข้าโรงเรียนเนี่ยครูก็จะบอกใช่ไหมคะคนนี้มีอุปนิสัยยังไงใจดีช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าคนนั้นเห็นแก่ตัวนี่ก็คือการสะสมมาซึ่งเป็นที่อาศัยที่จะทำให้เกิดบ่อยมีกำลังที่จะเกิดทันทีเพราะฉะนั้นกิเลสที่สะสมมามากแล้วก็พร้อมที่จะเกิดทันทีที่เห็นเป็นที่อาศัยที่มีกำลังขอให้มีอะไรปรากฏเถิดถึงเวลาของอกุศลจะเกิดแล้วเกิดเลยค่ะโดยไม่รู้เลยว่าขณะนี้มีแล้วถ้าไม่ฟังพระธรรมจะไม่เห็นโทษนะคะว่าอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะจะดับหมดสิ้นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกต้องเท่านั้นที่สามารถที่จะเห็นโทษของอกุศลทั้งหลายได้แล้วก็เห็นคุณของพระธรรมซึ่งทรงแสดงว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่อบรมแล้วสามารถที่จะดับหรือละอกุศลได้จนถึงความเป็นพระอรหันต์ในครั้งโน้นนะคะณสถานที่แห่งนี้ค่ะก็มีผู้ที่เป็นพระอรหันต์สาวกหรือว่าพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันเมื่อท่านได้ฟังพระธรรมเพราะท่านอบรมมานานพอได้ยินก็สามารถเข้าใจและละความติดข้องได้แต่เราขณะนี้นะคะเห็นเป็นธรรมะเกิดดับละความติดข้องหรือเปล่าคะยังไม่ถึงเวลาที่จะละแข็งมีจริงๆเป็นธรรมะไม่มีใครไปทำให้แข็งเกิดขึ้นแข็งเกิดปรากฏตามเหตุตามปัจจัยละการยึดถือแข็งว่าไม่ใช่เราหรือเปล่ายังไม่ถึงเวลาที่จะละก็ไม่รู้ความจริงว่าแม้แข็งนะคะก็เกิดดับจึงมีธรรมะอื่นปรากฏได้เพราะว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะธรรมะที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะปรากฏทีละอย่างไม่ใช่สองอย่างพร้อมกันได้เลยอย่างเสียงกับได้ยินหรือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตากับเสียงลักษณะก็ไม่เหมือนกันคนตาบอดไม่เห็นแต่ได้ยินคนหูหนวกไม่ได้ยินแต่เห็นเพราะฉะนั้นจะพร้อมกันได้ยังไงในเมื่อปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวกันและก็ไม่พร้อมกันด้วยตาก็อยู่ตรงตาหูก็อยู่ตรงหูและจะให้มาเป็นเกิดที่ตรงนั้นพร้อมกันได้ยังไงนี่ก็คือการฟังพระธรรมนะคะไม่มีโทษใดๆเลยทั้งสิ้น มีแต่ประโยชน์ที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยรู้ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็จากโลกนี้ไปเหมือนเดิมคือไม่รู้แล้วยังเพิ่มอกุศลต่างๆขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ในสังสารวัฏอีกนานนะคะตราบเท่าที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะก็ต้องอยู่ไปน้ำจะท่วมไฟจะไหม้ปรารถนาหรือต้องการหรือเปล่าหรือว่ามีปัจจัยก็เกิดขึ้นในพระสูตรนะคะทรงแสดงถึงภัยที่แม่ลูกก็พลัดพรากจากกันหรือแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยค่ะก็ถึงกาลที่จะสมัยข้าวยากหมากแพงค่ะเสวยข้าวแดงที่ท่านพระอานนท์ตำป่นแล้วชุบด้วยน้ำเรายังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มีค่ากว่านั้นก็คือปัญญาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่ว่าสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะนี่คือเราได้เคยสะสมการเข้าใจประโยชน์ของธรรมะและการที่เคยฟังไม่มีใครรู้ค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากไหนชาติก่อนเป็นใครทำอะไรแล้วบ้างก็ไม่รู้นะคะจะสามารถรู้ได้เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวซึ่งอีกไม่นานเราก็จะไม่รู้ค่ะเมื่อเกิดใหม่มาจากไหนเป็นใครเคยนั่งอยู่ที่ขณะนี้ตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ฉันใดนะคะชาติก่อนๆเนี่ยค่ะก็ต้องผ่านมาแต่ก็มีโอกาสที่จะเห็นประโยชน์ของการเข้าใจพระธรรมเหนืออื่นใดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยขณะต่อไปตายได้ไหมได้แน่นอนใช่ไหมคะไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาแล้วตายไปแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะกับการเกิดมาแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมก็แล้วแต่ว่าจะเห็นประโยชน์เพราะยังไงต้องตายแน่ตายเป็นกิจหนึ่งที่ทุกคนต้องทำเหมือนกับเกิดก็เป็นกิจหนึ่งของจิตไม่ให้จิตเกิดได้ไหมไม่ให้จิตเห็นได้ไหมล้วนแต่เป็นจิตแต่ละประเภทซึ่งเกิดขึ้นนะคะทำหน้าที่เฉพาะจิตประเภทนั้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงหน้าที่ตายจิตก็ต้องเกิดขึ้นทำหน้าที่นั้นและเมื่อทำหน้าที่ตายแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปก็ทำหน้าที่เกิดแต่ว่าจะเข้าใจธรรมะหรือเปล่าก็แล้วแต่การสะสมถ้าเราได้เริ่มเข้าใจธรรมะขณะนี้แล้วก็เห็นประโยชน์ต่อไปเราก็ขวนขวายที่จะได้เข้าใจธรรมะมีโอกาสที่จะฟังเมื่อไหร่ก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจว่าพุทธรัตนะไม่ใช่ของเล่นของง่ายที่ใครคิดว่านับถือโดยไม่เข้าใจก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็คือว่าไม่ได้เข้าใจความเป็นรัตนะเลยและไม่รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรไม่ใช่ตามตัวหนังสือแต่เดี๋ยวนี้สภาพธรรมะซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะสามารถที่จะอบรมและก็เห็นพระคุณได้พระคุณขั้นแรกเมื่อกี้นี้เราเดินมาเนี่ยเราก็ยังไม่คิดที่จะสนทนาธรรมใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วก็ได้ฟังธรรมะถ้าไม่มีการทรงแสดงพระธรรมณกาลครั้งหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ฟังไหมแม้เวลาจะผ่านมาถึง 2,500 กว่าปีแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำซึ่งท่านพระอานนท์นะคะทรงจำไว้โดยละเอียดไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่ว่าสถานที่นี้พระผู้มีพระภาคประทับมีใครมาเฝ้าทรงแสดงธรรมะอะไรบุคคลนั้นตอบว่าอย่างไรและก็แต่ละเรื่องของสถานที่นี้ก็มีปรากฏให้เราได้ทราบถึงเหตุการณ์ในอดีตซึ่งขณะนี้ก็จะเป็นอดีตของชาติหน้าไม่นานค่ะแล้วแต่ว่าใครจะช้าใครจะเร็วแต่ก็ต้องเป็นอดีตของชาติหน้าเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก็คือว่าได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตราบเท่าที่พระธรรมยังไม่อันตรธานการที่พระธรรมจะอันตรธานนะคะไม่ใช่อันตรธานโดยไฟโดยน้ำโดยอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าจากความเข้าใจของพุทธบริษัทถ้าไม่มีการศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งเห็นประโยชน์ว่าการศึกษาต้องตามลำดับขั้นคือฟังแล้วก็รอบรู้แล้วก็เข้าใจจริงๆในวจีสัจจะจนกระทั่งเป็นญาณสัจจะไม่เปลี่ยนแปลงว่าธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงให้คนเนี่ยได้เข้าใจเป็นการอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นค่ะเป็นกาละที่ปัญญาสามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจธรรมะจากการที่ฟังจนเข้าใจแต่ต้องไม่ลืมนะคะฟังจนเข้าใจจริงๆไม่ใช่ฟังแล้วจะทำยังไงนั่นคือมีตัวเราซึ่งไม่ใช่เป็นความเข้าใจธรรมะ พราะฉะนั้นนอกจากพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะก็ยังมีพระสังฆรัตนะผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาฟังพระธรรมจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเพียงสาวกที่อาศัยพระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สะสมความเข้าใจความเห็นถูกเพื่อละไม่ใช่เพื่อต้องการเพื่อได้แต่ถ้าต้องการเมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่ปัญญาที่ได้ฟังมาแล้วก็รู้ว่าผิดทันทีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรมะให้ติดให้ต้องการแต่ว่าให้รู้ความจริงเพื่อที่จะละความไม่รู้และความติดข้องซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าทุจริตกรรมทั้งหลายมาจากอกุศลมาจากความไม่รู้มาจากความติดข้องในสิ่งที่ต้องการลาภยศสรรเสริญสุขหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเราติดข้องทุกวันรับประทานอาหารติดข้องหรือเปล่าคะในรถพอเริ่มเข้าไปค้นหารูปจานไหนในรูปอะไรนะมีข้าวผัดหรือว่าเส้นหมี่นี่ก็คือทั้งที่เป็นรูปก็ยังค้นหารูปที่ต้องการเพราะฉะนั้นเป็นธาตุของโลภะโดยที่ไม่รู้ตัวมาโดยตลอดเลยจนกว่าจะมีความเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรแต่ว่าให้เข้าใจธรรมะพุทธศาสนิกชนที่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าที่เคยกล่าวบ่อยๆนะคะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งที่พึ่งที่นี่นะคะไม่ใช่ที่พึ่งที่จะให้มีลาภยศสรรเสริญสุขเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายซึ่งแต่ละชาติเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะมีการประสบพบเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์เดือดร้อนหรือว่าเป็นสุขโสมนัสสักแค่ไหนเพราะว่าทุกอย่างก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทุกอย่างก็กำลังผ่านไปอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมโลกมืดสนิทไม่รู้จักแม้แต่คำว่าธรรมะได้ยินเหมือนอยู่ในความมืดสนิทได้ยินคำเสียงแว่วๆว่าธรรมะแต่ก็ไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมนะคะให้ทราบว่านะคะพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะได้ตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์สัตว์โลกทุกคำไม่ใช่ว่าชาวโลกซึ่งอยู่ในความมืดสนิทสามารถที่จะเข้าใจได้แต่ต้องเป็นผู้ที่เงี่ยโสดลงสดับและศึกษาคำนั้นให้เข้าใจจริงๆจึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าพระรัตนตรัยพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งให้เกิดปัญญาแสงสว่างที่สามารถที่จะออกจากความมืดสนิทได้ตราบใดที่เพียงได้ยินคำว่าธรรมะนะคะแต่ไม่รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นคำแรกและก็จะเป็นคำสุดท้ายตราบเท่าถึงพระอรหันต์เพราะว่าทุกขณะนี่ค่ะเป็นธรรมะแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าอยู่ในความมืดสนิทมาแสนนานและความลึกซึ้งของพระธรรมที่กำลังปรากฏทุกขณะไม่เคยขาดเลยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยทั้งที่ทุกอย่างขณะนี้ก็เกิดขึ้นจริงปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพด้วยความไม่ประมาทไม่เผินไม่คิดว่าเข้าใจแล้วก็จะทำให้ปัญญาความเข้าใจความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก่อนอื่นนะคะควรที่จะได้เข้าใจคำว่าธรรมะถ้าไม่มีธรรมะจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือแต่แม้มีธรรมะแต่ไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏก็ไม่สามารถที่จะอาศัยพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งเพราะว่าทุกคนนี่ค่ะที่ไม่ได้บำเพ็ญพระบารมีถึงการที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ฟังธรรมถ้าถามว่านะคะได้ยินคำว่าธรรมะเข้าใจธรรมะหรือเปล่าหรือว่าธรรมะอยู่ที่ไหนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ พราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะที่มีจริงเฉพาะแต่ละอย่างนะคะก็เป็นลักษณะของธรรมะซึ่งเป็นธาตุหรือเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดหรือว่าเปลี่ยนแปลงความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดที่กำลังปรากฏฟังธรรมะเพื่อค่อยๆเข้าใจว่าธรรมะไม่ได้ห่างไกลเลยมีอยู่ทุกขณะนานแสนนานกี่ภพกี่ชาติก็ไม่เคยรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็คือว่าต้องเริ่มจากการที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้และทุกขณะที่ปรากฏต้องเริ่มนะคะตั้งแต่ขั้นเหมือนกับอนุบาลคือขั้นต้นจากปริยัตติยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฏิปัตติหรือสติปัฏฐานหรือปฏิเวทะการรู้แจ้งเพราะเหตุว่าเพียงคำว่าธรรมะก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆยังไม่ได้รอบรู้ในความจริงซึ่งเป็นเรื่องของธรรมะที่กำลังปรากฏยังไม่มีปัจจัยพอที่จะทำให้เข้าถึงความลึกซึ้งของธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าขณะนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นได้เลยเช่นในขณะนี้ค่ะเห็นทุกคนกำลังเห็นนะคะเหมือนในครั้งพุทธกาลเมื่อมีผู้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็จะตรัสถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนั้นแล้วก็ให้บุคคลที่ฟังเนี่ยค่ะได้พิจารณาไตรตรองบุคคลในครั้งโน้นสะสมปัญญามามากเพียงฟังนะคะสามารถที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะและความติดข้องในธรรมะซึ่งเคยไม่รู้และยึดถือว่าเป็นตัวตนได้แต่ว่าบุคคลในครั้งนี้ค่ะเมื่อกาลสมัยผ่านมา 2,500 กว่าปีก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าห่างไกลจากการที่จะได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์แต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะก็สืบต่อมาโดยพระอริยสาวกทั้งหลายครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะทำให้ผู้ที่เห็นคุณค่าของพระธรรมแต่ละคำที่จะเข้าใจให้ถูกต้องจริงๆไม่เผินและไม่ประมาทที่ทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาทุกอย่างเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงๆทุกขณะในชีวิตประจำวันเพื่อเปิดเผยให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะจริงๆเช่นเห็นในขณะนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีตาคือจักขุปสาทะแล้วก็มีจิตคือธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ทางตาในขณะนี้ซึ่งคนตาบอดไม่มีจักขุปสาทะไม่มีทางที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นธรรมะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะคะในบรรดาธรรมะทั้งหลายซึ่งสามารถจะปรากฏให้เห็นได้เมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะที่หลากหลายนะคะก็ค่อยๆเข้าใจว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นหนึ่งในธรรมะอื่นๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่สามารถปรากฏให้เห็นในขณะนี้ว่าเป็นอย่างนี้เสียงมีจริงเป็นธรรมะแต่ไม่มีใครเห็นเสียงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นธรรมะอื่นใดทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาซึ่งเป็นเพียงธรรมะอย่างหนึ่งแค่นี้ก็คงจะต้องฟังด้วยความไม่เผินและกว่าจะรู้ละความไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเท่านั้นไม่มีเราไม่มีใครเพราะเหตุว่าถ้าเห็นไม่เกิดก็จะมีเราเห็นไม่ได้แต่เมื่อเห็นเกิดเพราะความไม่รู้ความจริงของเห็นนะคะก็ยึดถือเห็นในขณะนี้ว่าเป็นเราเห็นจนกว่าจะเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่จึงจะเป็นการเข้าใจธรรมะจริงๆว่าเป็นธรรมะสำหรับการสนทนาธรรมนะคะประโยชน์สูงสุดก็คือว่าผู้ใดที่มีความสงสัยข้องใจนะคะก็จะได้ร่วมกันสนทนาเพื่อที่จะได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงฟังอย่างเดียวเนี่ยคงจะละความสงสัยไม่ได้เพราะว่าแต่ละคำแม้แต่ธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มจากทุกขณะถ้าระลึกได้แข็งเป็นธรรมะแต่ไม่เคยเข้าใจว่าเป็นธรรมะเสียงเป็นธรรมะแต่ไม่เคยเข้าใจว่าเป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะไม่เคยเข้าใจว่าเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะก็ไม่เคยเข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่เคยขาดไปเลยนะคะมีอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่ามีการได้ฟังพอที่จะระลึกได้ไหม ว่าขณะนี้ค่ะเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครรู้เลยเพราะความรวดเร็วนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อจนเสมือนว่าไม่ดับไปเลยแต่ต้องเห็นธรรมะต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งก่อนจึงจะรู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกันแล้วก็เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏหนึ่งนะคะดับไปสิ่งอื่นจึงสามารถจะปรากฏได้แต่สืบต่อจนเหมือนว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีอะไรดับไปแต่ว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ตรัสรู้ความจริงอย่างนี้นะคะเป็นปรมัตถสัจจะความจริงสูงสุดปรมะคือบรมยิ่งกว่าความจริงอื่นใดคือสภาพธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้เลยและก็สภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะก็ทรงแสดงหลากหลายมากโดยประการทั้งปวงแต่เมื่อได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมแก่นแท้จริงๆที่สุดของธรรมะนั้นก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งโบราณท่านก็เรียกแต่คำต้นนะคะจิคือจิตเจคือเจตสิกรูคือรูปนิคือนิพพานก็พูดกันสั้นๆว่าจิตเจรูนิเหมือนคาถาบางคนก็เอาไปท่องเลยนะคะเป็นคาถาจิเจรูนิแต่ความจริงจิก็คือจิตเจก็คือเจตสิกรูก็คือรูปนี่ก็คือนิพพานมีโอกาสที่จะได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงซึ่งเป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินคำจำได้ท่องไว้เข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์นอกจากปัญญาที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะว่าสิ่งอื่นไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้เวลาที่มีน้อยนะคะแล้วก็เรื่องก็ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งด้วยแต่ละคำนะคะแต่ให้ทราบว่าเป็นธรรมะซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงกับผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจที่จะฟังแล้วก็มีศรัทธาที่จะฟังต่อไปด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกตรงตามที่ทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งค่ะจึงประมาทไม่ได้เพราะว่าถ้าใครเพียงแต่คิดเองนิดเดียวนะคะผิดหรือว่าคิดเติมด้วยความเห็นส่วนตัวก็ผิดอีกเพราะว่าไม่ใช่ความจริงเพราะว่าผู้นั้นไม่สามารถที่จะเติมหรือคิดเองอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่ได้สะสมพระบารมีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ฟังค่ะ
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงนะคะกับธรรมะที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปที่เป็นเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าต่างกันอย่างไรคะท่านอาจารย์
1: ค่ะก็ต้องขอความเห็นจากคุณแอลนะคะว่าชาวพุทธทั่วไปที่พูดคำว่าธรรมะอย่างที่คุณแอลกล่าวเนี่ยเข้าใจว่าธรรมะคืออะไร
3: เป็นสมัยก่อนตอนหนูเด็กๆก็คิดว่าธรรมะก็คือธรรมชาติคือสิ่งที่มีจริงอยู่ทั่วๆไปก็จะเข้าใจแค่นี้แล้วก็ไปทำบุญที่วัดอะไรพวกนี
1: ้คิดเองหรือเปล่าคะ
3: ก็ตามคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย
1: ไม่ว่าจะตามใครทั้งสิ้นค่ะไม่ได้หมายความว่าใครพูดแล้วเราไม่ต้องคิดใครพูดก็ว่าตามกันไปเลยอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาแต่ปัญญาเป็นการที่ได้ยินได้ฟังแล้วนะคะสามารถที่จะไตร่ตรองสอบถามสนทนาจนกระทั่งได้ความจริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าธรรมะคือธรรมชาติก็ต้องถามเขาว่าแล้วธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยคืออะไรและอยู่ที่ไหน
3: จริงถ้าว่าเราเติบโตมากับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะที่นับถือพุทธแล้วก็สอนเรามาอย่างนั้นเนี่ยแล้วถ้าอาจารย์บอกว่าจะต้องสอบถามกับผู้รู้เราจะรู้ได้
1: ไ
3: ง
1: คะคนที่พูดต้องรู้ใช่ไหมคะหรือว่าพูดโดยไม่รู
3: ้ก็เราเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเราก็ไม่ทราบว่าเราก็เชื่อไว้ก่อนว่าพ่อแม่พูดถูก
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะรู
3: ้ก็จนกว่าการสะสมเหตุปัจจัยที่พร้อมทำให้เรามาเจอผู้ที่รู้ที่เข้าใจได้สอนจริง
1: เพราะฉะนั้นใครพูดอะไรจะรู้ว่าเขาพูดไหมก็คือสนทนากันไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็พูดตามคิดตามโดยที่ไม่ได้ศึกษาความละเอียดของพระไตรปิฎกหรือว่าพระธรรมมิฉะนั้นแล้วพระธรรมที่ทรงแสดงไว้45พรรษาจะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์กับใครถ้าทุกคนคิดเองแล้วก็ไม่มีการศึกษาให้เข้าใจถูกต้อง
3: เพราะฉะนั้นการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นศึกษาธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจจริงๆใช่ไหมคะท่านอาจารย์ไม่ใช่คิดเองหรือว่าเชื่อตามพ่อแม
1: ่นับถือใครนับถืออะไรต้องคิดต้องไตร่ตรองค่ะ
3: เราก็คิดว่าเรานับถือพระพุทธเจ้า
1: เราคิดว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใครที่เรานับถือ
3: ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รอบรู้ไปหมดเลยที่สามารถช่วยให้เราได้เข้าใจ
1: ปัญญาที่รอบรู้คืออะไร
3: ถ้าเป็นสมัยก่อนหนูก็ไม่ทราบนะคะก็คือเชื่อตามพ่อแม่แต่
1: ก็จบไปแล้วเรื่องเชื่อตามใช่ไหมคะเชื่อตามกันมานานแสนนานจนกระทั่งไม่ได้เข้าใจเลยว่าพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ละคำมาจากการบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับทรงอนุเคราะห์พุทธบริษัท45พรรษาเมื่อทรงตรัสรู้สภาพธรรมะแล้วนะคะหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเกื้อกูลอนุเคราะห์คนที่สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมได้จนใกล้ที่จะปรินิพพานและแต่ละวันเนี่ยค่ะก็ได้ทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์สัตว์โลกเพราะฉะนั้นตลอดพระชนนะคะหลังจากที่ตรัสรู้แล้วก่อนจะถึงปรินิพพานก็คืออนุเคราะห์สัตว์โลกให้เข้าใจพระธรรมเพราะฉะนั้นความเข้าใจสำคัญที่สุดค่ะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยในการที่ทรงบำเพ็ญพัฒบารมีตรัสรู้นานแสนนานกว่าจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและตรัสรู้และเมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงอนุเคราะห์ตลอดลองคิดดูค่ะมีใครที่ได้ทรงแสดงพระธรรมมากเท่าพระองค์แล้วไม่มีใครรู้เลยว่าทรงแสดงพระธรรมเรื่องอะไรแม้ว่าจะมาเฝ้าที่พระวิหารเชตวันบุคคลในครั้งอดีตเมื่อ 2,500 กว่าปีมาด้วยศรัทธาที่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ก็มีนะคะบุคคลรอบนอกที่ไม่ได้มาสู่พระวิหารเชตวันแล้วก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ของการที่จะมาเฝ้าฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นไม่มีโอกาสเลยค่ะที่จะได้รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครเหนือบุคคลใดในสากลจักรวาลทั้งหมดแม้เทวดาและพรหมก็ต้องมาเฝ้าเพื่อที่จะกราบทูลถาม
3: ฉะนั้นวันนี้ที่ทุกท่านได้มาที่นี่ได้มากราบนมัสการสังเวชนียสถานทั้งหมดเนี่ยเพราะแต่ละคนนี่มีการสะสมมาแต่ชาติปางก่อนใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ที่จะเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินคำว่าธรรมะหรือว่าพระรัตนตรัยหรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าคือใครรู้อะไรจากบุคคลธรรมดานะคะเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอะไรต้องมีใครตั้งให้หรือเปล่าคะหรือว่าปัญญาที่ได้บำเพ็ญมาทำให้ตรัสรู้ความจริงซึ่งได้ทรงพระนามซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะมีนามอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาพระธรรมนะคะด้วยความเคารพในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิ์ที่คุณในพระมหากรุณาคุณแม้แต่ทุกคำนะคะต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆตอนนี้ไม่ทราบยังมีใครไม่รู้จักธรรมะบ้างไหมคะสิ่งที่มีจริงๆทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเช่นเสียงขณะนี้มีจริงๆนะคะเป็นธรรมะเห็นมีจริงๆเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะมีแล้วกำลังปรากฏด้วยแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงฟังเพื่อให้มีความเข้าใจนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะไม่สงสัยในความหมายว่า

0: รากฏ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: ขณะนี้มีค่ะ
0: ก่อนนี้มีไหมคะ
1: ก่อนนี้ไม่มีแล้วค่ะหายไปแล้ว
0: ตั้งแต่เกิดมานะคะมีแข็งไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เป็นธรรมะทั้งหมดเลยแต่ไม่รู้จนกว่าจะได้ยินได้ฟังนะคะว่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นแข็งเมื่อกี้นี้แข็งเดี๋ยวนี้ก็คือธรรมะก่อนอื่นไม่ต้องไปคิดถึงอะไรเลยถ้าจะพูดคำว่าสติต้องเข้าใจว่าสติคืออะไรทุกคนนะคะที่ไม่ได้เคยฟังพระธรรมเนี่ยจะพูดคำที่ไม่รู้จักและไม่เข้าใจลองพูดสักคำสิคะรู้จักคำนั้นหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจคำนั้นหรือเปล่าจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าแม้แต่ละคำเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะถ้าไม่มีจิตพูดได้ไหมเสียงออกมาได้ไหมและถ้าไม่มีเจตนาความประสงค์ที่จะพูดคำนั้นๆจะเป็นคำนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาเลยคำที่พูดจากความไม่รู้ก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เมื่อมีปัญญาคำที่พูดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นก่อนที่จะรู้ว่าธรรมะคืออะไรก็พูดคำว่าธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะทั้งที่มีธรรมะตลอดเวลาก็ไม่รู้แต่พอได้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวนี้แม้ณวันนี้ค่ะการบูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการที่จะเริ่มเข้าใจถูกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงและที่กำลังปรากฏในขณะที่แม้เดี๋ยวนี้นะคะก็มีสิ่งที่มีจริงและปรากฏแต่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าเป็นธรรมะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่เรารีบร้อนไปพูดถึงสติจะมีสติจะเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญาแม้ปัญญาก็ยังไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรแต่ขณะนี้ค่ะให้ทราบว่าขณะใดที่มีความเข้าใจถูกต้องเป็นเราหรือว่าเป็นความเห็นถูกถ้าเป็นธรรมะคือไม่ใช่เราไม่ใช่ใครแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและก็ไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นความเข้าใจถูกมีจริงนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะใช้คำว่าปัญญาแต่ไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรและก็ไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรแต่ก็พูดว่าปัญญาเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้นะคะว่าตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจริงๆจะพูดคำที่ไม่รู้จักเดี๋ยวนี้รู้จักสติหรือยังถ้ายังนะคะก็เพียงแต่เข้าใจว่าทุกอย่างที่มีจริงขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะ
1: ค
0: ่อยๆเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะก่อน
2: กราบเท้าท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจคำว่าอดทนเลยนะคะแต่เมื่อเริ่มฟังก็ยังไม่เข้าใจจนกระทั่งตอนนี้พอที่จะเข้าใจบ้างอยากจะขอความกรุณาท่านอาจารย์แสดงความละเอียดของอรัตถะโคจรละนะคะท่านอาจารย
0: ์ทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะคือเราจะข้ามใช่ไหมคะอยากจะรู้ตรงนั้นตรงนี้ขณะนั้นอยากหรือว่าต้องการค่ะต้องการความเข้าใจเดี๋ยวนี้เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏหรือยังที่สำคัญที่สุดค่ะก่อนที่จะไปถึงชื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความอดทนหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นแต่เพียงชื่อนะคะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆค่ะว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยเกิดแล้วขณะนี้ปรากฏนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงความจริงนั้นไม่ได้เริ่มต้นด้วยการที่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏก่อนว่าธรรมะไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนเลยขณะนี้คุณแก้วอดทนไหมคะค่ะไม่รู้สึกแต่อะไรก็ตามที่ปรากฏนะคะรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงในลักษณะที่ปรากฏว่าต่างกับสภาพธรรมะอื่นเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะเป็นอย่างนี้ในขณะที่เสียงก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตานี่คือเริ่มเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างและเราพูดถึงความอดทนชื่ออดทนแต่ขณะนั้นลักษณะที่อดทนเป็นอะไรก็ยังไม่ได้เป็นธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีคำว่ารูปธรรมหรือธรรมะที่เป็นรูปนะคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมะหลากหลายมากเพราะฉะนั้นการที่ธรรมะหลากหลายก็มีลักษณะที่ต่างต่างกันไปละเอียดมากแต่เมื่อประมวลแล้วก็เป็นธรรมะที่ต่างกันเป็นสองอย่างกล่าวถึงธรรมะที่เกิดที่กำลังปรากฏจริงๆนะคะอย่างหนึ่งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยแข็งรู้อะไรไม่ได้เสียงก็เป็นธรรมะมีจริงไม่มีแล้วมีแล้วก็หามีไม่ชั่วคราวทุกอย่างความจริงเป็นอย่างนั้นนะคะคือเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปแต่สภาพใดก็ตามแม้มีลักษณะจริงๆ

0: แต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นั่นคือความหมายของคำว่ารูปธรรมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะอดทนเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเห็นไหมคะเรากำลังจะก้าวไปถึงเรื่องต่างๆแต่ว่าตามความจริงก็คือว่าให้เริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะนะคะและจากการฟังแม้ขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะรู้ความต่างของสภาพที่ไม่รู้อะไรกับอีกอย่างหนึ่งคือกำลังเห็นกำลังได้ยินซึ่งทั้งหมดก็เป็นธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะคือไม่เจาะจงได้ฟังอะไรที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นเป็นความถูกต้องแต่ว่าพูดอะไรไม่ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราก็ติดตามเรื่องนั้นไปนะคะแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าแม้ขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีการที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลด้วยเหตุนี้ค่ะกำลังฟังแล้วมีอะไรปรากฏทุกคนได้ยินเสียงเห็นไหมคะได้ยินเสียงค่ะเสียงเป็นธรรมะเสียงยังไม่มีแล้วมีเสียงแล้วเสียงก็หายไปไม่กลับมาอีกเลยทุกขณะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าจะมีการที่จะเข้าถึงพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะถึงความเข้าใจธรรมะแต่เริ่มเห็นความลึกซึ้งว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีให้เข้าใจขึ้นต้องเป็นสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจขึ้นในสิ่งนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้ว่าขณะนี้นะคะความหมายของการที่ว่าไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่เสียงยังไม่เกิดยังไม่มีเสียงแต่พอเสียงเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปจึงสามารถที่จะเข้าใจคำว่าไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่นี่เป็นความเข้าใจพื้นฐานค่ะแต่ถ้าปัญญาอบรมจนกระทั่งเข้าถึงความจริงขณะนั้นสภาพนั้นจะปรากฏโดยความไม่ใช่เราที่กำลังเข้าใจนะคะแต่เป็นลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นจริงๆซึ่งปรากฏความจริงว่าตรงตามที่เคยได้ฟังแต่ว่าปัญญาที่กำลังฟังในขณะนี้ค่ะยังอบรมไม่พอก็ฟังแล้วก็จริงแล้วก็เข้าใจก็เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าขณะใดก็ตามที่โลกอื่นไม่ได้ปรากฏรวมกันเลยมีแต่ธาตุที่ได้ยินเสียงคือธาตุที่กำลังรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏจึงจะสามารถไถ่ถอนความเป็นเราซึ่งมีทั้งเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงคือทีละหนึ่งอย่างแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากการฟังเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรหมดทั้งสิ้นเลยค่ะทำไม่ได้จะทำอีกแล้วเพราะไม่รู้ว่าเกิดแล้วทั้งหมดแล้วก็เป็นธรรมะที่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเพื่อให้ถึงความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นค่ะปรากฏแล้วหมดไปละเสียงเมื่อกี้นี้ก็หมดไปละแต่ความเข้าใจยังไม่มั่นคงเพราะว่ายังไม่ตรงลักษณะที่เกิดและดับจริงๆอดทนเป็นธรรมะหรือเป็นคุณแก้วตา
1: เป็นธรรมะค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอดทนที่คุณแก้วตาตอบว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะที่ได้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ยังไม่รู้สภาพอดทนว่าเป็นธรรมะไม่ใช่คุณแก้วตา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็กำลังตามเรื่องของความอดทนคิดเล็กเรื่องความอดทนนะคะทั้งหมดขณะนั้นก็เป็นเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรเลยนอกจากเข้าใจว่าเป็นธรรมะก่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะถ้าโกรธขณะนี้บางคนอยากไม่โกรธคนอื่นก็บอกว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้นะคะแต่จะเข้าใจไหมว่าโกรธเกิดแล้วโดยไม่มีใครอยากให้โกรธและโกรธเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วโกรธก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไม่ถึงพระธรรมเพราะว่ายังคงเป็นเราแล้วก็คิดเรื่องของธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะไม่ต้องห่วงใยเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดแล้วทั้งนั้นแล้วก็ดับไปแล้วทั้งนั้นแต่ไม่เข้าใจธรรมะนั้นๆที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจจริงๆนะคะในลักษณะขณะที่กำลังรู้เฉพาะลักษณะแล้วเริ่มเข้าใจขึ้นเป็นผลจากการฟังเพราะเวลานี้ก็มีธรรมะปรากฏแต่เข้าใจเฉพาะตรงลักษณะที่เป็นธรรมะของสิ่งนั้นหรือยังถ้ายังก็คือว่าฟังต่อไปด้วยไม่หวังว่าอยากจะรู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้แต่อาศัยความรู้ความเข้าใจนี้เองค่ะก็จะสามารถทำให้เริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและสิ่งที่ทรงแสดงไว้นะคะอุปการะปัญญา ที่จะทำให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะพระทรงแสดงไว้ละเอียดเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะบ้างคะ
1: ได้ยินค่ะ
0: เดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะบ้างตอบว่าได้ยินขณะที่ตอบว่าได้ยินเนี่ยกำลังรู้ลักษณะที่ได้ยินหรือเพียงตอบว่าได้ยิน
1: เพียงตอบ
0: เพียงตอบว่าได้ยินก็แสดงว่าเรายังไม่ถึงธรรมะตัวจริงเพราะฉะนั้นที่ว่ามีธรรมะอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะมืดสนิทด้วยความไม่รู้ที่เราใช้คำว่าอวิชชาความไม่รู้นะคะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะคะอยู่ที่เดี๋ยวนี้ที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะและเราก็คิดเรื่องอื่นแล้วก็ตอบตามการฟังเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะมีสามขั้นคือปริยัติปฏิปติและปฏิเวทะมีใครคิดว่าไม่จริงบ้างไม่ต้องรู้อะไรแล้วก็จะไปเกิดความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้เองโดยไม่ต้องมีความรอบรู้ในปริยัติปริยัติไม่ได้หมายความถึงภาษาบาลีและหลักไวยากรณ์เพราะเหตุว่าคนที่แคว้นมคธเนี่ยค่ะเขาไม่ต้องเรียนไวยากรณ์เขาก็พูดภาษามคธีได้เหมือนคนไทยนะคะเกิดมาก็ไม่ต้องเรียนเพราะภาษาไทยต้องมีประธานมีกิริยามีกรรมแต่ว่าเราก็พูดได้เพราะฉะนั้นความสำคัญอยู่ที่ว่านะคะเข้าใจความหมายของคำนั้นถูกต้องไม่ใช่ว่าไปติดอยู่ที่หลักไวยากรณ์หรือคำแปลเพียงเท่านั้นนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าคำนั้นบ่งถึงหมายถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ให้มีความเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจปริยัติว่าคืออะไรคือความรอบรู้ไม่ใช่นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆแค่ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่จะต้องมีความเข้าใจลึกและละเอียดกว่านั้นด้วยนะคะมีจริงเมื่อไหร่เมื่อกำลังปรากฏปรากฏเมื่อไหร่เมื่อเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อมีเหตุปัจจัยจริงเกิดขึ้นเกิดแล้วดับไปจะรู้สิ่งที่ดับไปแล้วได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะก่อนอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อที่จะไม่ลืมไม่เป็นเราไม่เป็นอะไรทั้งหมดนะคะแต่เดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะลืมใช่ไหมคะฟังบ่อยๆเพื่อไม่ลืมว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่มีจริงๆพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงมีความหมายอะไรไหมคะเราทุกคนเนี่ยช่างคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยค่ะเสียงเมื่อกี้นี้ใครจะไปตามหามาได้ดับแล้วคือไม่กลับมาอีกกลับมาอีกหรือเปล่าคะมีเสียงใหม่ได้ยินก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ล่วงแล้วนะคะไม่คำนึงถึงเพราะว่าไม่สามารถที่จะให้เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะว่าจากไม่มีและมีแล้วก็หามีไม่ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดทุกคนห้ามคิดไม่ได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นคิดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะไม่ได้ต้องไปถึงคำศัพท์ยากๆอะไรเลยนะคะเพียงคำว่าเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยนะคะละเลยที่จะรู้ว่านี่เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเพราะสิ่งที่มีกำลังมีที่กำลังปรากฏขณะนี้เท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้เกิดความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีได้เพราะฉันไม่ลืมทุกคำเลยถ้าสามารถที่จะรู้ถึงความหมายที่ลึกซึ้งนะคะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วดับแล้วชาติก่อนดับแล้วเมื่อเช้านี้ไม่เหลือทุกสิ่งทุกอย่างสักขณะเดียวเนี่ยไม่เหลือแล้วจะมีเราที่ไหนจะเป็นเราเมื่อกี้นี้กำลังทำอะไรหรือเปล่าก็หมดแล้วไม่เหลือแล้วนะคะกว่าจะสามารถที่จะละความติดข้องด้วยความเป็นเรานะคะก็ต้องอาศัยปัญญาจริงๆที่ฟังแล้วก็เข้าใจจริงๆว่าถ้าจะรู้ความจริงก็คือธรรมะที่กำลังปรากฏแม้แต่คำถามที่ว่าบรรลุธรรมก็คือการเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งเกิดและดับไม่ใช่ธรรมะอื่นที่ยังไม่เกิดหรือว่าที่ดับไปแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการไตร่ตรองให้เข้าใจแต่ละคำนะคะซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลมากเป็นปริยัติถ้ายังไม่มีความรอบรู้อย่างนี้นะคะจะกล่าวถึง ปฏิปัตติทำไมเพราะว่าเป็นคำภาษาไทยนะคะซึ่งเข้าใจผิดเพราะว่าไม่รู้ว่าปฏิปัตติในภาษาบาลีภาษามัคคีที่เป็นการแสดงพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปฏิปัตติคืออะไรเพราะฉะนั้นปฏิแปลว่าเฉพาะค่ะปฏิแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นปฏิปัตติไม่มีใครไปทำอะไรนะคะแต่ปัญญาเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเมื่อใช้คำว่าปัญญาเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏหมายความว่าขณะนั้นต้องเป็นสติที่ใช้คำในภาษาไทยว่าระลึกได้หรือใช้คำว่าตามรู้แต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมจนมีความเข้าใจที่มั่นคงเป็นสัจญาณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะขณะนี้เฉพาะแข็งกำลังปรากฏเสียงกำลังปรากฏเห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตากำลังปรากฏไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วนะคะเพราะเข้าใจลักษณะที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นไม่มีความติดข้องต้องการสภาพธรรมะนั้นก็ปรากฏตามความเป็นจริงที่ยังไม่สามารถปรากฏตามความเป็นจริงได้นะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะหนึ่งเกิดระดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดดับสืบต่อกันอย่างเร็วแล้วจะไปรู้ความจริงของสภาพธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดระดับได้อย่างไรถ้าไม่มีความรอบรู้คือปริยัติที่จะทำให้คลายการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นตัวตนแต่เมื่อนะคะมีความเข้าใจพอที่จะเป็นปัจจัยให้มีการรู้และเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏยังไม่พอค่ะยังคลายความติดข้องเพราะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากแค่ปรากฏแล้วก็ดับเพียงอาศัยระลึกว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแล้วก็ดับโลภะความติดข้องความต้องการก็เกิดอยากรู้อยากเข้าใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะพระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อการละเพราะอะไรเพราะว่าที่ติดเพราะไม่รู้เพราะอวิชชาแต่ที่ละเพราะปัญญารู้เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปละหรือไปบอกให้ใครละได้แต่ปัญญาที่เจริญขึ้นสามารถทำกิจของปัญญาที่เจริญขึ้นแล้วแต่ว่าตราบใดที่ปัญญายังไม่เจริญจะให้ไปละอะไรได้อย่างไรเพราะว่าหน้าที่ละเป็นหน้าที่ของปัญญาที่อบรมแล้วเจริญขึ้นแล้วจึงสามารถที่จะทำกิจละคลายได้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าใครบอกให้ละโดยไม่ให้รู้อะไรเลยรู้ได้เลยค่ะไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธะคือรู้ถูกเห็นถูกสัมมาสัมพุทธะตามความเป็นจริงเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานเพราะว่าสัตว์โลกที่ยังมีกิเลสเนี่ยนะคะเบิกบานในกิเลสจริงไหมคะเมื่อเช้านี่อะไรต่อมีอะไรก็เบิกบานพอใจด้วยกิเลสแต่ว่าถ้ารู้ว่านะคะเหมือนนอนอยู่ในกองขยะทั้งวันทั้งคืนจะลุกขึ้นไหมคะค่ะเรียกว่ายังอยู่ต่อไปในกองขยะยังไม่สามารถที่จะพ้นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกตามความเป็นจริงนะคะเบิกบานที่ได้ออกจากความเห็นผิดเบิกบานออกจากความติดข้องในสิ่งซึ่งเป็นขยะคำว่าขยะมีในพระไตรปิฎกนะคะอาทิตย์หน้าเวลาที่กลับไปก็จะมีพระสูตรนี้ค่ะที่กล่าวถึงขยะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำที่เราคิดเองค่ะทุกคำที่เป็นคำจริงและความจริงนะคะเป็นคำตรัสของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดแต่อย่าลืมนะคะพุทธะผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ละแต่ว่าเรากำลังติดแล้วติดอีกแล้วก็มีคำที่ชักชวนให้ติดขึ้นติดขึ้นติดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทรงให้ละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความติดข้องคือโลภะเมื่อมีโลภะติดข้องย่อมเป็นเหตุให้เกิดพยาปาทะหรือความขุ่นเคืองใจไม่พอใจนะคะเป็นทุกข์ทั้งนั้นค่ะแต่ทุกข์นี้ก็มีหลายระดับนะคะขณะนี้ใครเป็นทุกข์บ้างคะมีแน่ๆกำลังเป็นทุกข์กันคนละนิดคนละหน่อยนะคะแต่ว่าทุกจริงๆก็คือว่าทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปเพราะอะไรคะทุกอื่นแก้ไขได้ค่ะทุกอื่นทั้งหมดเนี่ย กำลังไม่สบายใจก็มียาหิวน้ำก็มีน้ำไอก็พอแก้ไขไปได้นะคะแต่ทุกที่ไม่มีใครสามารถจะแก้ไขได้เลยคือการเกิดขึ้นและการดับไปเพราะความไม่รู้ทุกขณะเพราะฉะนั้นถ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงเปรียบด้วยอุปมาหลายอย่างแม้แต่แพทย์ผู้รักษาโรคแล้วก็รักษาโรคที่เป็นทุกอย่างยิ่งนะคะคือโรคกิเลสคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมีทุกข์ไหมคะทุกข์เพราะอะไรถ้าไม่มีกิเลสไม่ทุกข์เลยค่ะและคนที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะคะแต่ก็ไม่มีความติดข้องไม่เป็นทุกข์เมื่อไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำให้เป็นทุกข์ก็คือกิเลสตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่นะคะไม่มีใครที่จะพ้นจากความทุกข์ได้แต่ไม่รู้ว่ากำลังเป็นทุกข์หรือว่าสุขเล็กๆน้อยๆบนกองขยะไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะฮะแค่นิดหน่อยเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ยั่งยืนต้องฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นไม่ใช่เพื่อเก่งไม่ใช่เพื่อลาภไม่ใช่เพื่อยศไม่ใช่เพื่อสรรเสริญเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเพิ่มความติดข้องแล้วจะละได้อย่างไรผู้ที่เป็นบัณฑิตในอดีตนะคะแม้เป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าถ้าท่านจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาแล้วติดข้องในสิ่งนั้นนะคะก็ขออย่าให้ได้สิ่งนั้นนี่คือปัญญาเพราะฉะนั้นกว่าปัญญานะคะจะอบรมตั้งแต่รู้จักความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ความหมายของพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิไม่ใช่กล่าวไปโดยไม่รู้คุณใดๆเลยทั้งสิ้นแล้วก็จะไม่ถึงเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะยังไม่ต้องกล่าวถึงปฏิปัตติยังไม่ต้องกล่าวถึงสติสัมปชัญญะยังไม่ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐานยังไม่ต้องกล่าวถึงการบรรลุเพราะทั้งหมดเป็นธรรมะถ้ายังไม่รู้จักธรรมะแล้วจะปฏิปัตติถึงธรรมะได้ความเห็นที่ถูกต้องในความเป็นจริงนั้นได้อย่างไรแล้วก็จะถึงปฏิเวทะการแทงตลอดในสภาพธรรมะซึ่งกล่าวว่าเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนตั้งแต่คำแรกเป็นคำจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงและมั่นคงนะคะทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะต้องไปอยู่กับที่ไม่ได้เลยเพราะอะไรคะจิตเป็นสภาพที่เกิดแล้วดับแล้วก็ยังมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะปรุงแต่งจิตให้ไปทางกุศลหรือว่าให้ไปทางอกุศลซึ่งเดินกันมาแล้วนะคะในทางที่ไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อไม่มีการพบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ชาติใดที่มีการได้ฟังพระธรรมได้พบได้เฝ้าพระธรรมเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ทรงตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงความจริงทำให้ศรัทธาเนี่ยค่ะเจริญขึ้นตามกำลังของปัญญาถ้ามีปัญญาเล็กน้อยนะคะศรัทธาก็น้อยแต่ศรัทธาจะเพิ่มขึ้นก็มีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี่ค่ะก็เกื้อกูลกันนะคะศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญาทรงแสดงธรรมะไว้หลากหลายมากมายนะคะศึกษาตลอดชีวิตไม่มีใครรู้แจ้งจบทั้งหมดตามที่ได้ทรงแสดงค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพื่อละความเห็นผิดเข้าใจผิดนะคะซึ่งสะสมมาจนกว่าจะถึงชาติที่เราได้กล่าวแล้วนะคะขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมปัญญาอันเป็นเหตุให้ละคลายกิเลสจนกว่ากิเลสทั้งปวงจะดับหมดสิ้น
2: ครับครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างยิ่งนะครับขณะนี้มีความรู้สึกว่าชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์และมาพบพระพุทธศาสนาวันนี้มีโอกาสมาระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณก็มีความรู้สึกว่าเป็นกุศลในจิตการเข้าใจสภาพธรรมที่ปรากฏอย่างนี้ถือว่าเป็นการรู้ธรรมะแล้วหรือยังครับ
0: ความเข้าใจเกิดเมื่อไหร่นะคะเห็นถูกเมื่อนั้น
2: ครับ
0: ไม่เป็นของใครเลยแต่ขณะใดที่ไม่เข้าใจขณะนั้นก็เป็นความไม่เข้าใจ
2: เป็นอวิชชา
0: เรียกชื่อ
2: ครับ
0: ค่ะแต่ถ้าไม่เรียกชื่อก็คือไม่ได้เข้าใจใช้คำว่าโมหะได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: ใช่ค่ะว่ามืดบอดได้ไหม
2: ได้ครับ
0: อะไรก็ได้ทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับความเข้าใจถูกเมื่อกี้นี้ก็ได้ยินหลายคำมากเลย
2: ครับ
0: ถ้าศึกษาธรรมะทีละคำมีประโยชน์กว่ามากค่ะเพราะว่าแต่ละคำลึกซึ้งที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเพียงทีละคำ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: อย่างนิวรณ์ขณะนี้
0: ค่ะ
2: มัน
0: เรียกวอนนะคะ
2: ครับ
0: มีจริงๆใช่ไหมคะ
2: มีจริงครับ
0: เรียกว่านิวรณ
2: ์ครับ
0: และตัวจริงของนิวรณ์คืออะไร
2: มีความรู้สึกว่าบางขณะอารมณ
0: ์อันนี้เราคิดเองค่ะ
2: คิดเอง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะศึกษาโดยการที่คิดเองไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถที่จะคิดปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได
2: ้ครับ
0: นอกจากว่าเมื่อได้ฟังแล้วนะคะจริงตามที่ตรัสซึ่งผู้ฟังสามารถที่จะพิสูจน์และเข้าใจซึ่งคนอื่นจะบอกไม่ได้ว่าใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่คนที่กำลังเข้าใจก็รู้ว่าเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจก็รู้ว่าไม่เข้าใจธรรมะตรงที่สุดค่ะจึงจะได้สาระเพราะความเป็นผู้ตรง
2: กำลังซาบซึ้งในความกรุณาที่ยกเอาเรื่องปริยัตินะครับไม่ใช่แค่เพียงจำได้ไม่รู้หรือท่องกัน
0: ค่ะพระเชิญศึกษาธรรมะทีละคำตอนนี้ทุกคนเข้าใจปริยัติแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับผมครับ
0: ศึกษาภาษาบาลีไวยากรณ์ต่างๆคำแปลเป็นปริยัติหรือเปล่า
2: เป็นปริยัติ
0: ไม่ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่
0: เพราะปริยัติหมายความถึงคำที่ส่องถึงความจริงของธรรมะ
2: ต้องเกิดจากความเข้าใจแท้จริง
0: ขณะนี้มีธรรมะปริยัติคือฟังสิ่งที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร
2: ่ครับ
0: นั่นคือค่อยๆเข้าใจแต่ต้องรอบรู้ค่ะเพราะยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีเช่นคำว่าจิตทุกคนมีจิตมีใครไม่มีจิตไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: ก็จะตอบง่ายๆถ้าไม่มีจิตก็ไม่นั่งอยู่ตรงนี้ละ
2: ครับ
0: ทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่านี่หรือคือความรู้จักจิตหรือเข้าใจจิตคิดเองต่างหากคิดเองโดยการที่ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคิดเองถ้าถามว่าแล้วเดี๋ยวนี้จิตอยู่ไหนจะตอบว่ายังไงคะ
2: จิตจะอยู่กับสติได้ไหมครับ
0: ผิดแล้ว
2: ผิดแล้ว
0: คิดเองแล้ว
2: คิดเองครับ
0: เพราะฉะนั้นแม้แต่จิตยังไม่รู้แต่ข้ามไปถึงอย่างอื่นเช่นอริยสัจธรรมหรือว่าหมวดธรรมะอื่นนะคะนิวรณ์โพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเป็นชื่อค่ะแต่พระธรรมที่ทรงแสดงไม่ใช่ให้จำชื่อแต่ให้เข้าใจธรรมะเพราะว่ามีธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วผู้ที่เป็ดเฝ้าไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เข้าใจเลยว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงธรรมให้บุคคลนั้นเข้าใจว่าธรรมะมีตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงฟังให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปริยัติไม่ใช่ชื่อไม่ใช่เรื่องแต่ว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏขึ้นเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนรอบรู้นั่นคือปริยัติ
2: ต้องรู้จักจิตใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ต้องรู้จักสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วฟังเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏคือไม่คิดเรื่องอื่น
2: ครับ
0: ถ้าขณะนี้พูดเรื่องเห็นกำลังมีเห็นให้เข้าใจถูกให้ไตร่ตรองว่าเห็นมีจริงหรือเปล่า
2: ครับ
0: มีจริงใช่ไหมคะ
2: มีจริง
0: มีจริงเมื่อไหร
2: ่เมื่อจิต
0: เห็นค่ะพูดถึงเห็นยังไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นเพราะว่าเราใช้คำที่ทุกคนเข้าใจได้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ยังไม่ใช้คำอะไรทั้งสิ้นแต่กำลังเห็นอยู่จะให้พูดเรื่องอื่นก็ไม่รู้จักความจริงของเห็นใช่ไหมคะแต่เมื่อกำลังเห็นและพูดเรื่องเห็นกำลังได้ยินและพูดเรื่องได้ยินกำลังคิดและพูดเรื่องคิดกำลังโกรธและพูดเรื่องโกรธก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ากำลังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในขณะนั้นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ธรรมะลอยๆแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวไปทั้งหมดนะคะแต่ธรรมะกำลังมีกำลังปรากฏลักษณะเฉพาะของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครจะบังคับให้ได้ยินได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: ให้เห็น
2: ไม่ได้
0: ให้คิด
2: ไม่ได้
0: ให้โกรธบังคับได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: ให้ชอบ
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแสดงว่าเริ่มเข้าใจธรรมะว่าธรรมะมีจริงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครค่อยๆฟังเข้าใจไปทีละคำแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นว่าเป็นธรรมะแม้แต่คำว่านิวรณ์เนี่ยคืออะไรเห็นไหมคะมีชื่อออกมาหมดเลยแต่คืออะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้หรือเปล่าแต่ถ้าสิ่งที่มีเนี่ยคะไม่ต้องเรียกชื่อก็ดับแล้วแต่ให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรคือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นหัวใจของพระธรรมนะคะก็คือว่าเป็นอนัตตา แล้วก็มีจริงแม้พระผู้มีพระภาคก็ไม่สามารถที่จะบันดาลหรือเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ทรงตรัสรู้ความจริงนั้นๆและทรงแสดงความจริงนั้นๆและทรงเคารพธรรมะด้วย
2: สรุปตรงนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับว่าการเข้าใจธรรมะพื้นฐานคือเข้าใจความเป็นอนัตตา
0: เริ่มรู้ว่าธรรมะคืออะไรก่อน
2: ครับ
0: และถึงจะกล่าวได้ว่าเป็นอนัตตา
2: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
0: ถึงเริ่มว่าเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับก็คือไตรลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ไม่ใช่เริ่มจากคำว่าไตรลักษณะแต่เริ่มจากคำว่าธรรมะเพื่อจะได้ไตรตรองนะว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมว่ายังไม่มีปัจจัยธรรมะใดๆก็เกิดไม่ได้เสียงยังไม่ปรากฏและก็มีเสียงแล้วก็หามีไม่แสดงความจริงว่าเสียงต้องเกิดเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาคือให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วก็ใช้คำซึ่งคนเนี่ยไม่รู้ความจริงก็ไปจำคำใช้คำแต่ว่าไม่รู้ลักษณะจริงๆของธรรมะนั่นไม่ใช่การสอนหรือการแสดงธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงให้รู้ว่าเป็นธรรมะมีธรรมะอยู่ทุกขณะมีแล้วไม่ต้องใครทำแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะทั้งหมด
2: กระบวนการเรียนรู้และการสอนอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้กรุณาปฏิบัติอยู่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของปรมัตถะ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะปรมัตถะคืออะไรคือเรียนธรรมะทีละคำ
2: อ๋อครับครับ
0: แล้วก็จะมั่นคงและเข้าใจจริงๆนะคะถ้าเข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนเลยค่ะตลอดทั้งสามปิฎกและอรรถกถาจะไม่สับสนด้วยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแต่ละคำจริงๆทีละหนึ่งคำเราจะสับสนหมดใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: อย่างคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาลักษณะที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์ทุกข์ที่นี่ไม่ใช่ความรู้สึกนะคะแต่ไม่น่ายินดีสิ่งใดก็ตามที่ไม่น่ายินดีไม่น่าติดข้องไม่ใช่สุขเพราะฉะนั้นความหมายตรงนี้ก็คือว่าตรงกันข้ามกับสุขเพราะว่าไม่น่ายินดีแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาค่อยๆไตร่ตรองนะคะแล้วก็มีสภาพธรรมะจริงๆจึงจะมีลักษณะทั้งสามและสภาพธรรมะที่มีจริงนั้นเกิดขึ้นถึงจะเข้าใจถูกต้องว่าเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาก็เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดค่ะแต่ต้องเป็นสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี
2: ้ครับ
3: ในการทำงานเราก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาทีนี้เนี่ยการแก้ปัญหาของการที่มีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอันนี้ได้ยังไงคะ
0: เราคือความไม่รู้ค่ะก็แก้ด้วยความไม่รู้แต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะก็จะมีความเข้าใจซึ่งค่อยๆละความไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายเนี่ยค่ะมาจากความไม่รู้จะหมดสิ้นไปได้ก็ด้วยความรู้ทุกปัญหาและความรู้นั้นก็ต้องมาจากพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ใช่เราคิดแก้เองไม่มีวันจบเกิดแล้วต้องมีปัญหาทุกวันตั้งแต่ตื่นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะแก้ปัญหาอะไรในเมื่อเป็นปัญหาทุกวันก็ต้องรู้มูลเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาได้มิฉะนั้นแล้วไม่ต้องพึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึ่งความคิดของตัวเองว่าคงจะแก้ได้อย่างนั้นแก้ได้อย่างนี้แต่ไม่รู้จริงๆว่าปัญหาคืออะไรพระฉะนั้นคงไม่ลืมนะคะตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็คือพูดคำที่ไม่รู้จักเพราะไม่รู้จริงๆในขณะที่เกิดจนถึงขณะที่ตายแต่ระหว่างเกิดกับตายนะคะก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆซึ่งก็ไม่รู้อีกพระฉะนั้นความไม่รู้ก็ทับถมทวีคูณเป็นความไม่รู้เพิ่มขึ้นแก้ปัญหาไม่ได้เลยเพราะปัญหาทั้งหมดมาจากความไม่รู้จะแก้ได้นะคะด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกจริงๆจากพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
3: ก็คือต้องศึกษาพระธรรม
0: ถูกต้องค่ะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่พึ่งเพื่ออะไรคะเพื่อศึกษาพระธรรมเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจเช่นปัญหาเมื่อกี้นี้นะคะก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะที่จะให้ไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างไรเช่นเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ในขณะนี้เพราะฉะนั้น ถ้ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งก็คือศึกษาจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้ก็จะค่อยๆน้อยลง
4: สำหรับพระสูตรที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่ก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับความเห็นของศิวะเทพบุตรนั้นก็มีหลายอย่างหลายประการนะครับเช่นเมื่อได้คบกับสัปปุรุษแล้วก็ไปสู่สุคติบ้างมีความเจริญในท่ามกลางของหมู่ญาติบ้างเป็นผู้มีความเจริญมั่นคงบ้างเป็นผู้ได้ปัญญาบ้างแต่เพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงถึงประโยชน์ของการได้คบสัปปุรุษสูงสุดเลยก็คือย่อมสามารถที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงครับท่านอาจารย์ครับ
0: โลกมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นทุกข์หรือเปล่าสวรรค์จะเป็นทุกข์เหมือนโลกมนุษย์หรือเปล่าหรือว่าดีกว่าน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้เพียงแค่นั้นก็เห็นประโยชน์เพียงแค่ทำดีเพื่อที่จะไม่ได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่เป็นทุกข์ต่างๆแต่จะหนีสังสารวัฏคือการต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ต้องเกิดขึ้นจึงได้เกิดไม่ให้เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดมาแล้วนะคะต่างคนก็ต่างเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใครห้ามไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้บ้างต้องเป็นเมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็มีความติดข้องโลภะหรือว่ามีความขุ่นเคืองโทสะด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นโลกสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับก็ต้องเป็นไปตราบใดที่ยังไม่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกจะเกิดที่นี่หรือจะเกิดที่ไหนก็คือต้องเกิดดับสืบต่อวนเวียนในสังสารวัฏเหมือนอยู่ในความมืดสุขทุกข์ในความมืดซึ่งไม่รู้เลยว่าสุขทุกข์บนกองขยะเพราะอยู่ในความมืดจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เมื่อมีแสงสว่างก็สามารถที่จะรู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดก็ตามแม้สุขก็ชั่วคราวแล้วก็ไม่ใช่ของใครเลยไม่ยั่งยืนแล้วจะปรารถนาสิ่งที่ไม่ยั่งยืนมาเพื่ออะไรได้อะไรมาก็คือต้องสิ้นไปต้องดับไปต้องหมดไปไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงแต่ให้ดับทุกข์ชั่วคราวกำลังเป็นทุกข์ก็จะได้มีความสุขแต่ให้ดับทุกข์คือความสงบยิ่งไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องมีเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นด้วยการที่ไม่เกิดถ้าเกิดแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วแต่ปัจจัยคือเหตุที่ได้กระทำแล้วที่ทำให้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะถึงธรรมะของสัปปุรุษไม่ใช่ด้วยการไม่ศึกษาไม่ใช่ด้วยความไม่รู้หรือไม่ใช่ด้วยความเข้าใจนะคะว่าสัปปุรุษเป็นเพียงแค่คนดีแต่คนดีที่ไม่มีปัญญาเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นดีถึงที่สุดก็คือประเสริฐสุดคือปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงที่จะดับทุกข์ซึ่งเกิดจากความเกิดด้วยการไม่เกิดอีก
4: ซึ่งเมื่อวันแรกที่เดินทางมาที่ประเทศอินเดียท่านอาจารย์ได้แสดงธรรมะที่หน้าสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรนะครับท่านอาจารย์ได้กล่าวข้อความหนึ่งก็ควรที่จะได้พิจารณาจริงๆนะครับว่าถ้ามีแสงสว่างคือปัญญาก็จะเป็นเครื่องนำทางชีวิตให้ออกห่างจากอกุศลครับกราบเรียนท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับ
0: ทางเดินด้วยความไม่รู้นะคะก็ต่างจากทางเดินของผู้รู้ผู้เข้าใจถูกเพราะฉะนั้นผู้ไม่รู้เนี่ยค่ะก็เดินในความมืดในความมืดใครจะรู้ว่ามีอะไรบ้างมีสุขทุกประการใดแต่ก็ไม่สามารถที่จะเห็นทางที่นำไปสู่ความปลอดภัยที่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะผู้ไม่รู้คือผู้ไม่ฟังพระธรรมผู้ที่ฟังพระธรรมเริ่มเข้าใจพระธรรมเป็นผู้ที่รู้พระธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกว่าจากความไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนเป็นคนตาบอดที่อยู่ในความมืดสนิทและก็เริ่มที่จะมีทางที่เป็นแสงสว่างจะตามทางที่เป็นแสงสว่างรำไรไปจนกระทั่งถึงความสว่างที่เห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลซึ่งเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะไม่ไปทางกุศลหรือทางอกุศลเพราะเหตุว่ามีการสะสมมาทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลแต่แม้กุศลและอกุศลซึ่งไม่ใช่ประกอบด้วยปัญญาที่เข้าใจธรรมะก็ให้ผลเพียงชั่วคราวแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปสู่ทางที่สามารถที่จะดับกิเลสได้จริงๆเพราะไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นกิเลสเป็นอกุศลและขณะไหนเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยเหตุนี้นะคะในบรรดาธรรมะทั้งปวงที่เป็นสังคตะธรรมสังขารธรรมมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นปัญญาประเสริฐสุดเพราะว่าเป็นความเห็นถูกเป็นความเข้าใจถูกเมื่อทุกคนเริ่มเห็นคุณค่าของพระธรรมจะไปทางไหนก็เป็นการสะสมนะคะที่แต่ละคนก็จะเห็นประโยชน์ว่าควรจะไปทางที่ทำให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดมากต้องไตร่ตรองต้องเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าการศึกษาพระธรรมการฟังพระธรรมเพื่อละทั้งหมดเริ่มจากละความไม่รู้ละความเห็นผิดละความติดข้องจนกระทั่งสามารถที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความติดข้องในกุศลก็ยังเป็นอกุศลที่ติดข้องด้วยเหตุนี้ถ้าสิ่งใดก็ตามนะคะที่ไม่ทำให้ละแต่เป็นทำให้ติดข้องนั่นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าอริยสัจธรรมที่สองคือสมุทยะอริยสัจจะคือละความติดข้องเพราะไม่รู้ทุกขสัจซึ่งเป็นทุกขอริยสัจประการที่หนึ่งสภาพธรรมะที่เกิดดับเป็นทุกข์ที่ติดข้องเนี่ยนะคะในสภาพธรรมะที่เกิดดับแต่ไม่รู้ว่าเกิดดับไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นไม่รู้ว่าดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยและไม่กลับมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจความจริงมั่นคงขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วปรากฏแล้วดับก็จะค่อยๆละคลายความติดข้องจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งธาตุซึ่งไม่มีการเกิดขึ้นซึ่งทุกคนก็ได้ยินเพียงชื่อนิพพานธาตุแต่ยังไม่มีความเข้าใจในสภาพธรรมนั้นเพราะว่าสภาพธรรมนั้นจะไม่ปรากฏกับอวิชชาหรือว่ากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกที่จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีปัญญาความเห็นถูกจริงๆในแต่ละภพแต่ละชาตินะคะทางเดินก็คือศึกษาเพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงที่กำลังปรากฏเพื่อประพฤติปฏิบัติขัดเกลาละคลายกิเลสซึ่งขณะนี้นะคะจากการฟังก็รู้ว่ามากมายมหาศาลไม่สามารถที่จะมีสิ่งอื่นใดไปค่อยๆละค่อยๆคลายได้เพราะแม้แต่ต้องการจะละก็เป็นความต้องการเพราะว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้เห็นคุณค่าของปัญญาก็มีความตรงที่จะอบรมปัญญาที่จะทำให้ประพฤติปฏิบัติที่ขัดเกลากิเลสจนกว่ากิเลสจะดับหมดสิ้นก็เป็นทางเดินนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะมั่นคงในหนทางนี้ที่จะศึกษาให้เข้าใจพระธรรมไม่ใช่คิดจะดับกิเลสเองเป็นไปไม่ได้เมื่อเข้าใจพระธรรมแล้วนะคะพระธรรมก็จะทำให้เกิดกุศลต่างๆเพิ่มขึ้น
4: ซึ่งเมื่อเช้าท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงว่าเหมือนกับนอนอยู่บนกองขยะแต่พอได้ฟังพระธรรมที่เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะนอนอยู่บนกองขยะแต่ก็มีความประสงค์ที่จะลุกออกจากกองขยะบ้างด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆเจริญขึ้นจากการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
0: ต้องเป็นผู้ที่อดทนจริงๆนะคะมีใครที่ฟังพระธรรมแล้วคิดว่าง่ายบ้างทั้งลึกซึ้งนะคะแม้กำลังปรากฏอยู่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ได้แต่เมื่อเป็นสัจจะเป็นความจริงปัญญาสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่ในสิ่งอื่นถ้าคิดว่าจะไปรู้สิ่งอื่นไม่ใช่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะจะรู้ได้หรือในเมื่อไม่ได้ปรากฏแต่สิ่งที่ปรากฏในขณะนี้แหละฟังเข้าใจว่ามีจริงและปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกได้ก็มีความเพียรซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นศรัทธาที่มั่นคงขึ้นที่จะรู้ค่าของความประเสริฐของพระธรรม ที่สามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ละเลยไม่ประมาทไม่ขาดการฟังซึ่งเป็นการเตือนตั้งแต่ต้นขณะนี้เป็นธรรมะมีแต่ธรรมะไม่มีใครเลยสักอย่างเดียวถ้าธรรมะไม่เกิดขึ้นประพฤติเป็นไปตามสภาพของธรรมะนั้นก็จะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะและมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงว่าทั้งหมดเป็นธรรมะเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะหนทางเดียวที่จะเข้าใจขึ้นก็คือไม่ลืมไม่ละเลยที่จะฟังพระธรรมเพื่อค่อยๆเข้าใจตามความเป็นจริงของธรรมะในขณะนี้เห็นประโยชน์ของการเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏไหมคะและรู้ด้วยว่าไม่เข้าใจความจริงเห็นเป็นยังไงถึงต้องทรงแสดงพระธรรมมากมายถึง 45,000 ษาเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีทุกวันคือทุกคนเห็นทุกวันแต่ไม่รู้ความจริงคงไม่ลืมความลึกซึ้งของพระธรรมนะคะแต่ละคำเพราะฉะนั้นก็ขอให้ศึกษาพระธรรมทีละคำด้วยความเข้าใจในคำนั้นไม่ใช่ว่าผ่านไปมากมายหลายคำแล้วก็ไม่รู้เลยสักคำแล้วก็ไปคิดเองว่าคำนั้นคงจะหมายความว่าอย่างนี้หรืออย่างนั้นนั่นคือความประมาทในปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่ไม่รู้เลยกับผู้ที่ตรัสรู้ความจริงทั้งหมดทั้งปวงโดยประการทั้งปวงก็ต้องต่างกันมากไม่ใช่มีใครพออ่านแล้วนะคะก็เข้าใจว่าพระธรรมที่ทรงแสดงหมายความถึงอย่างนี้อย่างนี้โดยที่ไม่ศึกษาให้ละเอียดและตรงด้วยเหตุนี้ไม่ลืมค่ะได้ยินคำไหนอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจดีแล้วแต่ว่าต้องเข้าใจโดยการไตร่ตรองจนหมดความสงสัยในคำนั้นเช่นคำว่าธรรมะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ธรรมะคือความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏสำหรับผู้ที่ไม่รู้นะคะสิ่งนั้นปรากฏก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นความต่างก็คือว่าถ้าไม่มีการฟังเลยใครจะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกและก็ไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนั่นคือความหมายของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นปรากฏเพราะเหตุปัจจัยใครก็เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะนั้นไม่ได้แล้วก็ดับไปและทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเห็นมีแน่ๆกำลังเห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่เข้าใจผิดว่าเป็นเราทั้งที่เห็นเกิดแล้วก็ดับขณะนี้ได้ยินเกิดแล้วได้ยินเสียงปรากฏแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาให้เข้าใจความหมายของธรรมะความจริงของธรรมะและคำอื่นๆทีละคำซึ่งก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดก็จะเป็นที่พึ่งที่จะทำให้ไม่สับสนแล้วก็ไม่เข้าใจผิดเพราะว่าการเข้าใจธรรมะผิดง่ายมากเพราะเหตุว่าสะสมความเข้าใจผิดมาแล้วมากเพราะฉะนั้นก็ประมาณเองว่าธรรมะคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจผิดจากความเป็นจริงแต่ถ้าเป็นผู้ที่รอบคอบจริงๆนะคะธรรมะเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่งซึ่งสามารถที่จะไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจความจริงนั้นได้ว่าต้องสอดคล้องกันทั้งหมดก็คือปัจฉิมโอวาทนะคะไม่ประมาทค่ะ
3: กลับเรียนท่านอาจารย์นะคะว่าดับกิเลสพอดับกิเลสเนี่ยก็เลยสงสัยว่าสามารถจะดับกรรมของแต่ละคนที่มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดค่ะ
0: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานหมายความว่าไงคะได้ยินคำบ่อยๆใช่ไหมคะพระอรหันต์ทั้งหลายปรินิพพานหมายความว่ายังไง
3: ก็คือไม่เกิดอีก
0: ไม่เกิดอีกเพราะไม่มีเหตุที่จะต้องเกิดไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ไม่เกิดอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเหตุที่จะเกิดจึงไม่เกิดเพราะฉะนั้นเหตุนั้นก็ยังมีอยู่ตราบใดก็ยังต้องเกิดอยู่ตราบนั้นถ้ายังมีกิเลสความไม่รู้นะคะยังไม่หมดสิ้นก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำทางกายทางวาจาที่ให้ผลเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมแต่เมื่อใดที่หมดกิเลสแล้วนะคะไม่เป็นปัจจัยให้เกิดผลเพราะฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสรู้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณดับกิเลส แต่ว่ายังมีกรรมในอดีตที่ยังทำให้ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นเหมือนคนทั้งหลายนะคะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างแต่ความต่างคือคนทั้งหลายมีกิเลสหลังเห็นแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่ดับกิเลสหมดแล้วแม้เห็นก็ไม่มีกิเลสจึงไม่มีเหตุที่จะให้กระทำกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลเพราะฉะนั้นเมื่อปรินิพพานแล้วนะคะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ต้องเกิดอีกแต่ว่าเมื่อดับกิเลสขณะที่ทรงตรัสรู้นะคะกรรมในอดีตก็ยังให้ผลทำให้มีการเห็นการได้ยินทำหน้าที่ที่จะต้องรับผลของกรรมนั้นๆจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่ปรินิพพานหมายความว่าดับโดยรอบเพราะหลังจากที่ตรัสรู้แล้วนะคะไม่มีกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลแต่ตราบใดที่ยังไม่ทรงดับขันธปรินิพพานก็มีกรรมในอดีตที่ทำแล้วที่ทำให้เกิดผลคือเห็นได้ยินเป็นต้น
5: จะเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าพูดถึงสัตบุรุษก็คือผู้ที่สงบจากกิเลสเพราะฉะนั้นการคบกับสัตบุรุษก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐงั้นผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายก็ศึกษาพระธรรมแล้วก็ฟังพระธรรมแต่จะทราบได้อย่างไรว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษค่ะ
0: แล้วประเสริฐเมื่อไหร่ล่ะคะเมื่อบุคคลที่ได้ฟังเกิดความเห็นถูกถ้าฟังแล้วผู้ฟังไม่เกิดความเห็นถูกเข้าใจถูกจะชื่อว่าผู้ที่กล่าวประเสริฐได้ไหมค่ะเพราะฉันต้องเป็นคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแม้ได้ฟังเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจเท่าที่กำลังสามารถที่จะเข้าใจได้ในขณะนั้นเช่นได้ฟังคำว่าธรรมะและมีการเข้าใจถูกต้องนะคะว่าต้องเป็นสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็พิจารณาไตร่ตรองว่าถูกไหมถ้ามิฉะนั้นแล้วธรรมะจะอยู่ที่ไหนมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงก็ต้องปรากฏว่ามีจริงเพราะฉะนั้นเห็นในขณะนี้มีจริงเป็นธรรมะนี่คือการเริ่มต้นนะคะที่จะรู้ว่าธรรมะมีหลากหลายธรรมะที่เป็นกิเลสก็มีที่ไม่ใช่กิเลสก็มีแต่ถ้าไม่รู้จักธรรมะก่อนจะไปรู้ได้ยังไงคะว่าธรรมะไหนเป็นอกุศลธรรมะไหนเป็นกุศลเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแล้วค่อยๆฟังสิ่งที่มีจริงเวลาที่โกรธเกิดขึ้นเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นแต่ลืมอยากจะไม่โกรธแทนที่จะรู้ว่าขณะนั้นก็คือลักษณะหนึ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรคะโกรธไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินต้องมีความละเอียดจนกระทั่งถึงลักษณะของสภาพธรรมะต่างๆนะคะซึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบต่อจนยากที่จะรู้แต่เมื่อฟังแล้วสามารถค่อยๆเข้าใจลักษณะที่ต่างกันที่มีจริงๆได้เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่มีจริงและไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจจะฟังธรรมะจากผู้ที่สามารถทำให้เข้าใจได้ถูกต้องคนนั้นก็เป็นสัตบุรุษและการฟังประเสริฐเมื่อเข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ประเสริฐค่ะบางคนอยากฟังธรรมะคิดว่าฟังธรรมะแล้วก็ฟังไปแต่ไม่เข้าใจเลยประเสริฐไหมคะและก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยกำลังเป็นสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ถ้าเป็นสิ่งที่มีจริงเข้าใจได้ไหมคะเพราะมีจริงๆพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้อง
5: ร่วมสนทนาพูดถึงอริยสงฆ์แล้วท่านจะทราบอย่างไรว่าผู้นั้นเป็นอริยสงฆ์คะ
0: ถ้าไม่รู้จักธรรมะอริยสงฆ์รู้จักธรรมะหรือเปล่าค่ะต้องรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รู้จักธรรมะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะคนนั้นจะมีโอกาสเป็นอริยสงฆ์ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมคะที่จะรู้ว่าใครเป็นอริยสงฆ์หรือไม่แต่เท่านี้ไม่พอค่ะเพียงแค่เขาพูดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏอาจจะพูดตามตัวหนังสือก็ได้เพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องมีความละเอียดซึ่งเป็นปัญญาของตนเองจึงสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าบุคคลนั้นสามารถที่จะทำให้เข้าใจเข้าถึงธรรมะด้วยปัญญาอย่างไรไม่ใช่ว่าด้วยไปทำสิ่งซึ่งไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจใดๆเลยแล้วก็บอกว่านั่นเป็นธรรมะที่เป็นอริยะแต่ต้องเป็นความจริงในขณะนี้ค่ะและค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยนะคะเมื่อเข้าใจแล้วก็คลายความติดข้อง พราะฉะนั้นขณะนี้เพียงฟังยังไม่ได้คลายความติดข้องแปลว่าเริ่มที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะก่อนลองใคร่ครวญนะคะไตร่ตรองพระอริยะบุคคลรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้หรือเปล่าหรือไม่รู้ก็เป็นพระอริยะบุคคลพระอริยะบุคคลรู้แจ้งอริยสัจธรรมทุกขะอริยสัจจะหมายความถึงสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นดับไปจึงเป็นทุกข์คือไม่ใช่สิ่งที่ควรเพลิดเพลินยินดีพอใจเพราะว่าเพียงเกิดปรากฏชั่วคราวนะคะสั้นมากแล้วก็หายไปคือดับไปไม่กลับมาอีกเลยผู้นั้นจะเข้าใจสภาพที่เป็นทุกข์คือไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไหมและเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้พระฉันปัญญาสามารถที่จะเข้าใจความจริงนี้ได้ไหมไม่ใช่ปัญญาขั้นฟังเพราะเหตุว่าการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นนะคะต้องตามลำดับขั้นจากการไม่รู้อะไรเลยเป็นการได้ฟังและเข้าใจและรอบรู้ไม่สงสัยเป็นปริยัตติคือความรอบรู้ในธรรมะที่ได้ฟังเป็นสัจญาณมั่นคงว่าขณะนี้นะคะใครก็ตามที่ไม่ได้กล่าวถึงธรรมะที่มีจริงๆและใครก็ตามที่ไม่ได้อบรมปัญญาที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะที่มีจริงๆบุคคลนั้นเป็นพระอริยบุคคลไม่ได
4: ้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ก็ขอให้เป็นการสนทนาธรรมเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าใจพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงณสถานที่นี้นะคะ 2,500 กว่าปีแต่ก็ยังสืบทอดมาจนกระทั่งเราสามารถที่จะได้ยินได้ฟังข้อความที่พระองค์ตรัสแล้วแต่ว่าการศึกษาพระธรรมหรือการที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเพราะว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงที่สุดนะคะความจริงอย่างยิ่งของสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะมีความหมายแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจจนกระทั่งปัญญาที่อบรมแล้วเนี่ยค่ะรู้ความจริงตรงตามแต่ละคำที่ได้ฟังได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็เป็นการอบรมปัญญาที่สามารถที่จะเป็นเหตุให้ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสจนกว่ากิเลสจะดับหมดสิ้นไปเพราะเหตุว่าในชีวิตประจำวันนะคะทุกคนก็เห็นว่ามีกิเลสกันทั้งนั้นแล้วก็ยากแสนยากที่จะดับแม้เพียงคิดที่จะละก็เป็นกุศลแต่ก็แค่คิดก็ดับไม่ได้จนกว่าจะมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้เพราะฉะนั้นคำถามใดๆเนี่ยนะคะโดยมากเราคิดถึงคำที่เราจำได้เป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่การที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ถ้าเราได้เข้าใจว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะที่ปรากฏเดี๋ยวนี้และก็ไม่ได้เข้าใจเป็นอวิชชาความไม่รู้จะเข้าใจต่อเมื่อได้เริ่มฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะคือฟังไตร่ตรองเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะแต่ละคำจนกระทั่งไม่สงสัยในขั้นฟังเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะคะเป็นสัจญาณที่สามารถที่จะให้ถึงการที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและรู้ว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาไม่มีสักอย่างหนึ่งที่เป็นของใครหรือใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แม้ได้ยินได้ฟังอย่างนี้ตลอดมาเรื่อยมากี่ภพกี่ชาตินะคะกว่าที่จะถึงความเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะก็ต้องอาศัยการฟังไตร่ตรองอบรมปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีปัจจัยที่จะทำให้รู้ความจริงนี้ได้นะคะแต่จากการสะสมทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็สามารถที่จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ต้องไม่หวังเพราะว่าความหวังนี้ค่ะกั้นไม่ให้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะไม่รู้ความจริงจึงหวังเพราะไม่รู้ความจริงจึงเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงจึงอยากให้เรามีความรู้หรือความเข้าใจถูกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะฟังเพื่อขัดเกลากิเลสและก็จะขาดบารมีคือบริวารของปัญญาไม่ได้เลยเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยปัญญาก็เกิดยากถ้าไม่มีความดีอื่นๆที่จะเกื้อกูลอุปถัมภ์เป็นบริวารเ พราะว่าขณะใดที่กุศลจิตด้วยสภาพธรรมะที่ดีงามเกิดขึ้นขณะนั้นธรรมะฝ่ายไม่ดีเกิดไม่ได้เลยแต่ถ้ากุศลจิตไม่เกิดนะคะธรรมะฝ่ายไม่ดีซึ่งมีมาแล้วมากก็ยิ่งมีการเพิ่มเติมด้วยกิเลสนั้นๆซึ่งกำลัง

0: ไตร่ตรองเองเห็นโทษของอกุศลเห็นประโยชน์ของกุศลจนกระทั่งบารมีทั้งหลายบริวารของปัญญาก็เป็นเหตุให้สามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะว่าจะมีปัญญาตามลำพังโดยไม่มีกุศลอื่นนะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงฟังแล้วหวังแล้วคอยนะคะเมื่อไหร่จะรู้ความจริงพูดแต่เรื่องความจริงพูดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆแล้วเมื่อไหร่จะรู้จริงไม่ใช่คนอื่นแต่ต้องเป็นเราเองค่ะที่อดทนที่จะเริ่มฟังแล้วค่อยเข้าใจเพื่อที่จะคล้อยไปที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ต้องไม่ขาดบารมีธรรมเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีบารมีนะคะเป็นเครื่องเกื้อกูลให้ปัญญาสามารถที่จะละอกุศลวันนี้คิดจะละอกุศลอะไรบ้างไหมคะอกุศลเกิดแล้วแน่ๆวันนี้ค่ะคงจะไม่มีใครที่บอกว่าอกุศลไม่เกิดแต่ว่าเมื่ออกุศลเกิดแล้วเนี่ยจะมีการระลึกได้ไหมว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างไรแม้อกุศลเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรจะมีค่ะไม่ประมาทเพราะว่าอกุศลทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยวันหนึ่งก็มากแล้วก็ลงรากลึกกว่าที่จะถอนรากนั้นออกไปได้ก็เจริญเติบโตซะมากเพราะฉะนั้นให้เห็นความจริงนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงเพียงเกิดขึ้นปรากฏชั่วคราวที่แสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะสะสมอกุศลนั้นไว้ทำไมใครจะสะสมอกุศลไว้อีกค่ะเพียงคิดค่ะเห็นโทษก็เกื้อกูลขณะนั้นละที่จะให้การคิดที่จะสละกิเลสละกิเลสใดๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นวันนี้อภัยใครบ้างหรือเปล่าถ้าโกรธใครอยู่เก็บไว้ดีไหมคะค่ะไม่ดีแต่ว่าต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะเห็นโทษของอกุศลและรู้ว่าแม้อกุศลก็เป็นเพียงธรรมะที่สะสมอยู่ในจิตค่ะไม่ได้หายไปไหนเลยทุกครั้งที่อกุศลเกิดขึ้นนะคะสะสมเพิ่มเชื้อของอกุศลอื่นๆมากขึ้นมากขึ้นเหมือนเชื้อโรคเนี่ยค่ะพอเกิดแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอกุศลตามมาอีกมากมายเป็นโทษอย่างยิ่งค่ะสาวกไม่ใช่เพียงผู้ฟังนะคะประพฤติปฏิบัติตามได้ความเข้าใจพระธรรมที่เห็นคุณค่าจริงๆทำไมส่งอนุเคราะห์45พรรษานะคะแม้แต่เรื่องที่เราคิดว่าเล็กน้อยที่สุดเพียงกายกรรมหรือวจีกรรมเล็กๆน้อยๆที่เป็นโทษก็ส่งแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะให้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้จึงมีวินัยการกำจัดอกุศลทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยถ้าเป็นผู้ฟังพระธรรมที่จะไม่สละไม่ละกิเลสก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะ
1: กราบท่านอาจารย์นะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์เนี่ยกรุณาพูดถึงเรื่องของบารมีค่ะตอนนี้อย่างไรคะที่เรียกว่าเป็นการสะสมบารมีค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะขณะนี้ค่ะคงเหมือนสมัยพระโพธิสัตว์ที่ได้เฝ้าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่ากิเลสเนี่ยมากมายแม้ผู้ที่มีปัญญาที่สามารถที่จะดับกิเลสได้ที่สะสมมาแล้วก็ยังเห็นว่าควรที่จะอนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจธรรมะด้วยคิดอย่างนี้เป็นบารมีหรือเปล่าแม้แต่ความเมตตาที่จะอนุเคราะห์คนอื่นเพราะว่าพระองค์เองเนี่ยก็สะสมปัญญาที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยที่สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะแต่บารมีที่จะทำให้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทำให้รู้ว่าสามารถถึงได้ด้วยคุณความดีเพราะฉะนั้นมีคุณความดีอะไรบ้างที่ค่อยๆสะสมไปซึ่งบารมีทั้งหมดนี่ค่ะเป็นเรื่องละไม่มีบารมีสักบารมีเดียวที่จะให้มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็รักตัวแต่ว่ารักผิดเพราะเหตุว่ารักด้วยอกุศลซึ่งเป็นการทำลายตัวเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงต้องละเอียดนะคะลองคิดถึงแต่ละบารมีทานะการให้มีทั้งวัตถุธรรมะและอภัยมีอันไหนบ้างขาดอันไหนบ้างอันไหนน้อยบ้างอันไหนยังไม่เคยเกิดบ้างและก็เป็นสิ่งที่จะต้องอบรมเจริญนะคะไม่ใช่แค่นี้พอแล้วเรื่องกับบุคคลนี้พอ

0: แล้วแต่ต้องหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของทานะการให้ก็คือขณะนั้นนะคะสามารถสละแม้วัตถุซึ่งเป็นที่พอใจของตนเองให้บุคคลอื่นก็ดูนะคะว่าเราสามารถสละอะไรได้แค่ไหนวัตถุไหนที่เราติดข้องมากยังไม่สละวัตถุไหนที่พอสละได้จึงสละเนี่ยค่ะก็เป็นเครื่องวัดกิเลสนะคะที่สะสมมาทุกอย่างนะคะสะท้อนให้เห็นสิ่งที่แต่ละหนึ่งจิตได้สะสมมาในสังสารวัฏทำให้เป็นบุคคลที่หลากหลายตามวาระต่างๆกันด้วยบางวาระก็เป็นคนดีนะคะกุศลจิตมีปัจจัยเกิดขึ้นบางกาลอกุศลจิตก็เกิดขึ้นยับยั้งไม่ได้เลยต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะจะขาดความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ได้มิฉะนั้นแล้วก็เป็นเรานั่นแหละที่จะได้มีบารมีเยอะๆนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งยังไม่ได้เข้าใจพระธรรมว่าพระธรรมทั้งหมดเพื่อให้เกิดปัญญาทำไมเพื่อละความไม่รู้นะคะเพราะไม่รู้จึงยึดถือติดข้องในสิ่งที่ปรากฏในสังสารวัฏมานานมากเป็นกามราคานุสัยความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะไม่ได้ให้ใครไปละด้วยความไม่รู้นะคะแต่ให้รู้ว่าการละต้องเป็นไปตามปัญญาตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงขณะนั้นแล้วคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยบางคนจิตใจดีค่ะสามารถที่จะให้คนอื่นช่วยคนอื่นได้สารพัดแต่ว่ามีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่บารมีซึ่งถ้าเขาสามารถที่จะมีการได้ฟังมีความเข้าใจความดีที่ได้สะสมมาแล้วนะคะพอที่จะสละสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้ก็สามารถที่จะทำให้จิตใจของเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งที่สามารถที่จะสละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะได้อย่างใจนะคะฟังแล้วก็อยากจะรู้ทันทีอยากจะบรรลุทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ต้องเป็นความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นปัญญาบารมีที่สามารถจะทำให้ละการยึดถือสภาพธรรมะนะคะในขั้นฟังเดี๋ยวนี้ค่ะฟังเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่ฟังเพื่อลาภยศสรรเสริญสุขหรือแม้แต่คำชมเชยเพราะทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าแต่ละขันธ์แต่ละหนึ่งนะคะเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่ของใครเลยกลับมาอีกก็ไม่ได้แล้วจะเป็นของเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นโมหะความไม่รู้ก็คือความหลงหลงทุกวันขณะใดที่อกุศลจิตเกิดเข้าใจไหมคะว่าบารมีต้องเป็นความดีไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นนิดหนึ่งที่เป็นกุศลก็สะสมไว้เป็นบริวารของบารมี
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านจะครับสัจจะบารมีก็เป็นบารมีที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับคือความตรงซึ่งกว่าจะตรงในการที่จะรู้สภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงนะครับความตรงเริ่มต้นที่ค่อยๆสะสมคืออย่างไรก่อนจะถึงความตรงในสภาพธรรมะ
0: ฟังธรรมะทำไมนี่ต้องตรง
1: ต้องตรงตั้งแต่ว่าฟังธรรม
0: ตั้งแต่ต้นจนตลอด
1: เพราะฉะนั้นที่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจแล้วเป็นไปเพื่อละ
0: ค่ะถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจทำไม
1: เพื่อละ
0: เห็นไหมคะไม่ใช่หมายความว่าเราตามคำพูดไปโดยไม่ได้ไตร่ตรองแต่ต้องเป็นเหตุผลที่สามารถที่จะได้รู้ประโยชน์ของการฟังฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อละอกุศลอย่าลืมจุดนี้เลยค่ะไม่ใช่เพื่อเหตุอื่น
1: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวว่าความดีต่างๆเนี่ยเกื้อกูลปัญญามีปัญญาก็เกื้อกูลให้ความดี
0: แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบารมีทั้งหลายไม่มีปัญญาก็เจริญไม่ได้คนที่ฟังธรรมะแต่ยังโกรธยังไม่ให้อภัยแล้วบารมีอยู่ที่ไหน
1: ก็แสดงว่ายังสะสมบารมีน้อยอยู
0: ่ค่ะคิดหรือเปล่าที่จะอภัย
1: ครับ
0: บางคนไม่ยอมบอกเลยเพราะไม่อภัย
1: ไม่อภัย
0: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นของอกุศลเนี่ยมากมายเหมือนหินดานกว่าธรรมะที่จะลงไปถึงเพื่อที่จะเป็นดินที่อ่อนนะคะที่ควรต่อการที่จะเติบโตได้เนี่ยก็ยาก แต่ก็ฟังธรรมะแต่ในขณะเดียวกันอกุศลก็มีกำลังเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังโดยการที่เข้าใจจริงๆในพระมหากรุณานะคะว่าเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจถูกค่ะเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังจริงๆไม่มีใครสามารถที่จะเอาอกุศลที่มีอยู่ในใจออกได้นอกจากพระธรรมคือความเข้าใจไม่พอนะคะต้องอบรมบารมีด้วยทุกโอกาสทุกกาละให้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นไม่เคยให้โทษเลยสักคำค่ะ
1: สิ่งที่ท่านอาจารย์เปรียบเทียบว่ากว่าคุณความดีเนี่ยจะค่อยๆบ่มขึ้นแล้วก็สลายความไม่ดีซึ่งเป็นหินดินดานก็ต้องอาศัยพระธรรมแล้วก็ท่านอาจารย์ก็เตือนว่าบารมีอยู่ที่ไหนในขณะที่ไม่ให้อภัย
0: ค่ะและแต่ละก้าวที่เรามาด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพื่อนมัสการนะคะแล้วอะไรล่ะคะที่จะเป็นสิ่งที่เป็นยอดของนมัสการดอกไม้ธูปเทียนหรือค่ะหรือว่าความดีที่ไม่เคยคิดว่าจะทำแต่ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนะคะก็เห็นบารมีที่พระผู้มีพระภาคทรงอบรมมาเพื่ออนุเคราะห์เราแล้วเราได้รับหรือเปล่าที่จะเป็นผู้ที่ว่าง่ายเห็นประโยชน์นะคะมิฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ผ่านไปแต่ละพระองค์ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยพระมหากรุณาแต่จิตของบุคคลนั้นก็ยังคงเป็นอย่างนั้นทุกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นคุณจริงๆนะคะก็ไม่คิดแม้แต่ว่าจะนมัสการด้วยการทำความดีไม่ใช่เพียงเข้าใจธรรมะอย่างเดียวแค่ความดีไม่เว้นด้วยค่ะทุกประการที่จะเจริญขึ้นได้เมื่อพระธรรมสามารถที่จะทำให้หินด่านนั้นอ่อนตัวลง
2: กลับเรียนท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าให้เราตั้งใจว่าวันนี้เราจะละขายอกุศลอะไร
0: ค่ะไม่ได้ค่ะคือว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นไปด้วยอกุศลทั้งนั้นแต่ว่าเวลาที่ได้ฟังพระธรรมและเป็นผู้ตรงคืออย่างไรเป็นผู้ตรงที่จะน้อมรับพระธรรมเพื่อประพฤติปฏิบัติตามคือฟังเพื่อเข้าใจพระธรรมเพราะรู้ว่าถ้าความเข้าใจพระธรรมไม่พอเนี่ยไม่สามารถที่จะแม้คิดที่จะละอกุศลเพราะฉะนั้นการวัดว่าเราเนี่ยมีศรัทธามีความเคารพนอบน้อมแค่ไหนก็คือแม้ในขณะที่ได้ฟังเรื่องของพระบารมีที่ได้อบรมมานานเพื่อที่จะอนุเคราะห์เราแต่เราก็ยังเป็นผู้ที่ไม่แม้คิดที่จะเจริญกุศลทุกประการเว้นนั่นเว้นนี่เว้นโน่นใช่ไหมคะสมควรหรือว่าเมื่อได้มีความเข้าใจพระธรรมนะคะก็เจริญกุศลด้วยเพราะว่ารู้ว่าอกุศลไม่สามารถที่จะทำให้ความเข้าใจธรรมะเจริญได้แน่นอนเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่กุศลนะคะเกิดบ่อยๆอกุศลไม่สามารถที่จะเกิดได้กุศลนั้นก็มีกำลังแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ยังไม่เป็นบารมีแต่กุศลนั้นก็เป็นบริวารของบารมีซึ่งพร้อมที่เมื่อได้ฟังเมื่อไหร่นะคะบริวารที่ได้สะสมมาคือความดีต่างๆเนี่ยก็น้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ขณะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะเพราะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะตามด้วย
3: กราบท่านอาจารย์ครับซึ่งเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนท่านอาจารย์ก็ได้พูดถึงประโยชน์ของการสะสมบารมีด้วยคำที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ฟังมากเลยนะครับว่ามีความเพียรที่จะฟังพระธรรมต่อไปนั่นแหละคือวิริยะบารมีมีความอดทนที่จะฟังพระธรรมคือขันติบารมีมีความจริงใจที่จะฟังพระธรรมเพื่อความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงก็คือสัจจะบารมีมีความมั่นคงที่จะศึกษาพระธรรมพร้อมกับน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมนั่นก็คืออธิษฐานะบารมีและขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจธรรมะเกิดขึ้นขณะนั้นก็คือปัญญาบารมีเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเหมือนกับว่าในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมนั้นก็สามารถที่จะเจริญกุศลทุกๆประการที่จะเป็นบริวารของปัญญาบารมีได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: คือเป็นคนดีขึ้นอะไรที่รู้ตัวว่าไม่ดีละได้ไหมยังไม่ได้ก็คือแสดงว่าปัญญายังไม่พอค่ะแล้วยังจะให้ปัญญาไปรู้อะไรเมื่อไหร่จะอาศัยการฟังพระธรรมทั้งวัน ช่วยได้หรือเปล่าคะด้วยความต้องการอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ด้วยความต้องการที่จะเข้าใจเพื่อละค่ะเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่เว้นเลยนะคะเพื่อละเพราะได้ฟังพระธรรมไม่ใช่ว่าฟังไปแล้วก็ละอกุศลไม่ได้อยู่เรื่อยๆหรือไม่คิดที่จะละด้วยอย่างนั้นประโยชน์ของการฟังอยู่ที่ไหนจะมุ่งแต่เข้าใจธรรมะหรือในเมื่ออกุศลเกิดขึ้นจะรู้ได้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะถ้ารู้ธรรมะจริงๆนะคะไม่ว่าอกุศลใดๆเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่หวั่นไหวเพราะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะนี่คือการละความไม่รู้ก่อนแล้วก็จะเห็นอกุศลที่สะสมมาเนี่ยตามความเป็นจริงความตรงสัจจะจริงใจก็คือเห็นอกุศลที่ได้สะสมมาแต่ว่าขณะใดก็ตามอกุศลใดๆเกิดขึ้นระดับไหนก็ตามก็ยังไม่เห็นก็ยังพอใจก็ยังยินดีที่จะมีอกุศลนั้นๆก็แสดงให้เห็นว่าปัญญาที่ได้ฟังเนี่ยไม่ใช่เพื่อการละเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะจะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจธรรมะไม่เข้าข้างตัวเองเลยไม่คิดว่าเรายังต้องเป็นอย่างนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้นั่นคือการไม่รู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะไม่ว่าธรรมะใดเกิดการฟังก็สามารถที่จะรู้ว่าลักษณะนั้นก็เป็นธรรมะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะฟังมากน้อยสักเท่าไหร่กี่ภพกี่ชาติก็ตามเพื่อให้มีความเห็นถูกต้องว่าธรรมะไม่ใช่ตัวตนธรรมะเป็นธรรมะจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้จริงเกิดแล้วไม่มีใครทำแล้วก็ดับไปโดยที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะอกุศลที่แต่ละคนสะสมมาก็เปิดเผยตัวเองตามความเป็นจริงในอกุศลที่ได้สะสมมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ปัญญาเห็นถูกว่าไม่ใช่เราแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็เป็นเราต่อไปอีกค่ะ
4: อาจารย์ค่ะถ้าพูดถึงขณะที่เป็นกุศลก็คือขณะที่กุศลจิตเกิดแต่ขณะที่ยึดกุศลนั้นว่าเป็นของเราเนี่ยหมายถึงขณะต่อมาใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเกิดพร้อมกันไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะโลภะอยู่ไหนไม่ห่างเลยค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตอนนี้ฟังธรรมะมาแล้วยังคะ
4: จริงๆก็มาอยู่เรื่อยๆค่ะ
0: แต่ไม่รู้ไงคะเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยสามารถที่จะทำให้เห็นความต่างของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่หลงเข้าใจผิดเพราะว่าต้องรู้ทั่วจริงจริงจึงสามารถที่จะละความเป็นเราได
5: ้ท่านอาจารย์คะความดีที่ประกอบด้วยปัญญากับที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นที่เขาทำความดีกันนะแต่ไม่ได้สอนไปไม่ได้เป็นไปเพื่อการละเนี่ยนั่นคือความดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าปัญญาคืออะไรมีจริงๆหรือเปล่า
5: ค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะที่มีจริงแน่นอนนะคะแล้วธรรมะอะไรล่ะที่ชื่อว่าปัญญาไม่ใช่ว่าเราไปเรียกชื่อปัญญาอย่างนั้นปัญญาอย่างนี้หรือคนนี้มีปัญญาคนนั้นมีปัญญาด้วยความไม่รู้ของเรานะคะแต่ต้องเข้าใจจริงๆค่ะว่าขณะนี้มีธรรมะที่ปรากฏปัญญาคือความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังพระธรรมนะคะจะไม่รู้เลยว่าธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหลายเพราะมีจริงๆกำลังปรากฏก็ต้องเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจริงปรากฏและตามความเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดก็ตามเกิดแล้วต้องดับแต่เวลานี้ไม่ดับใช่ไหมคะเหมือนยังมีอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่าไม่ใช่ปัญญาที่รู้และเข้าใจความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจว่าแม้แต่ปัญญาคือความเห็นถูกตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่เรามาคิดเองตั้งชื่อต่างๆแต่ต้องอาศัยการฟังพระธรรมเพราะว่าผู้ที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลหนึ่งสมัยหนึ่งต้องมีเพียงพระองค์เดียวจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้แต่เมื่อพระศาสนาอันตรธานนะคะผู้ที่ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกก็สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะด้วยตัวเองเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเฉพาะตนไม่ได้มีบารมีที่จะทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกที่จะให้เข้าใจธรรมะตามได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะได้รู้ความจริงนะคะว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเป็นใครเป็นสาวกผู้ฟังพระธรรม แต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะสาวกไม่ใช่เพียงฟังแต่เข้าใจแล้วก็ขัดเกลากิเลสตามกำลังด้วยเพื่อที่จะได้ให้กิเลสนั้นดับหมดไปไม่ต้องเก็บไว้อีกเลยนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆก็ทับถมกันได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าปัญญาจริงๆก็คือสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าความจริงนั้นคือทางไหนจะเป็นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจถ้ามีใครสามารถที่จะทำสิ่งซึ่งน่าอัศจรรย์ในยุคนี้นะคะเช่นคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆก็ตามแต่ไม่รู้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ชื่อว่าปัญญาเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจริงๆค่ะปัญญาไม่ใช่คำที่เรามาตั้งให้เรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ขณะที่กำลังเข้าใจถูกเห็นถูกขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่ฟังแล้วเข้าใจในขั้นที่กำลังฟังอยู่ซึ่งยังไม่ถึงการรู้สภาพธรรมะที่เกิดดับทั้งที่เกิดดับนะคะแต่รู้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้แล้วจะไปดับกิเลสอะไรได้คะก็ยังเป็นคนนั้นเป็นสุนัขเป็นต้นหญ้าเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้ต่างๆขณะนั้นก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าชั่วขณะที่สิ่งนี้ปรากฏเพียงอาศัยระลึกก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะนะคะยังต้องถึงขั้นที่ละคลายความติดข้องด้วยอย่างเมื่อกี้นี้คำถามเนี่ยนะคะทำความดีแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ละความเป็นเราเพราะฉะนั้นความดีนั้นก็ยังเป็นความดีของเราแต่ว่าที่จะหมดความเป็นเราได้ก็ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏนี่ค่ะตรงตามความเป็นจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะรู้อื่นหรือและใครไปสอนให้รู้อื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏผิดหรือถูกสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏจะรู้ได้ยังไงหมดไปแล้วเป็นอดีตยังไม่มาถึงก็จะไปรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะฟังแล้วก็รู้ว่ายังไกลต่อการที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงปรากฏได้เฉพาะเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นซึ่งต้องอาศัยตาคือจักขุประสาทะนี่คือแสดงธรรมะนะคะที่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถที่จะไปหลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อมีความเข้าใจแม้ในขั้นการฟังนะคะก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุที่กำลังเห็นซึ่งเราใช้คำว่าจิตซึ่งเกิดพร้อมกับเจตสิกนี่ก็ขยายสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเพื่อให้เราค่อยๆเข้าใจค่อยๆคลายความยึดมั่นเพื่อที่ว่าไม่ใช่จงใจตั้งใจจะไปรู้แต่ว่าละคลายเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเวลานี้นะคะมีหลายคนเลยชื่อต่างๆกันด้วยจำได้หมดเลยและเมื่อไรจะเป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏทางตาเท่านั้นถ้ายังไม่เริ่มเข้าใจอย่างนี้นะคะก็อีกไกลไหมคะกว่าจะละการที่เคยติดข้องว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เที่ยงเพราะรู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นแม้เพียงเข้าใจอย่างนี้เริ่มต้นค่อยๆฟังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกาละที่ก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงหรือเปล่าถ้าจริงรู้หรือเปล่าในขณะที่เห็นยังไม่รู้ก็จนกว่าจะรู้เพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับธรรมะเลยค่ะคุ้นเคยแต่กับเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากที่ทำให้รูปร่างนิมิตต่างๆปรากฏแล้วก็ยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงเป็นทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานความยึดมั่นที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยใจขึ้นสะสมความเห็นถูกสะสมความเข้าใจถูกเพื่อละไม่ใช่เพื่อหวัง
6: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับกล่าวถึงความดีที่มีตัวตนและความดีที่ไม่มีตัวตนก็อยู่ที่ว่าความดีน่าจะประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ก็คือว่าความดีที่ยังมีตัวตนเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวตนนั้นลดลงจะเป็นขั้นตอนในลักษณะของการตรวจสอบอย่างนี้ถูกต้องนะครับ
0: ฟังธรรมะหรือเปล่าคะหรือว่าดีเอง
6: ก็ต้องฟังธรรมะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่าจะเป็นอกุศลไปทำไมจะรักจะชังจะโกรธจะเกลียดจะพยาบาทไปทำไมในเมื่อเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งปรากฏให้กิเลสที่มีสะสมอยู่ในใจมากมายเนี่ยเกิดให้เห็น ว่ายังมีอยู่ระดับไหนเป็นการเข้าใจที่รู้ความจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะค่ะต้องประกอบด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าขณะนี้นะคะเราเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีเป็นธรรมะเพียงฟังนิดเดียวเข้าใจนิดเดียวประเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะก็เป็นเครื่องวัดอยู่ว่าความมั่นคงของการที่จะเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นธรรมะเนี่ยมากพอไหมถ้ายังไม่มากยังไม่พอก็ฟังต่อไปและเมื่อฟังต่อไปนะคะมีการระลึกได้ในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ว่าจะให้คิดหรือเข้าใจระดับไหนแต่เมื่อสะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเคยเป็นอกุศลของเราก็จะค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับไป
7: กราบท่านอาจารย์ค่ะปรมัตถธรรมมี4นะคะมีจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานรูปก็เป็นรูปสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยจิตก็เป็นธาตุรู้คราวนี้นิพพานนะคะเป็นอะไรคะเป็นอารมณ์หรือเป็นอะไรที่จิตรู้หรอคะ
0: นิพพานมีจริงไหมคะ
7: มีจริงค่ะ
0: ในขั้นฟัง
7: ค่ะ
0: ค่ะโลภะติดข้องได้ทุกอย่างเว้นนิพพานและโลกุตระ
7: ค่ะ
0: ค่ะและจะถึงได้รู้ได้ด้วยปัญญาที่ได้อบรมแล้วค่ะ
7: นิพพานก็เป็นนามธรรมใช่ไหมคะ
0: นามธรรมหมายความว่าไม่ใช่รูปแต่ไม่ใช่ธาตุรู้คือไม่ใช่จิตเจตสิกเพราะไม่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่เกิดลักษณะที่รู้เป็นธาตุรู้ซึ่งได้แก่จิตและเจตสิกในสองอย่างนี้นะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏอย่างเดียวไม่จำไม่โกรธไม่รักทั้งหมดเลยมีหน้าที่เดียวคือรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นคือจิตนะคะรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่มีใครอยู่ที่นี่นะคะแล้วเราก็ไปอธิบายให้เขาฟังพระวิหารเจตวันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีต้นไม้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีการเห็นจะเหมือนผู้ที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้แม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายเลยสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นอย่างนี้นี่คือความต่างกันเพราะฉะนั้นรู้แจ้งคือจิตค่ะแต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตปรุงแต่งจิตนะคะก็หลากหลายเป็นถึง52ประเภทใน52ประเภทนี้ก็มีขั้นต่างๆด้วย
7: อย่างคำว่าถ้าจะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยค่ะก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์
0: พระโสดาบันก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ค่ะ
7: ค่ะคราวนี้อย่างเช่นเราพูดว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีรูปารมณ
0: ์ค่ะ
7: รูปารมณ์นี้เป็นรูป
0: เดี๋ยวก่อนนะคะต้องใช้ภาษาบาลีไหม
7: ไม่ต้องอะค่ะ
0: พอไปคิดถึงรูปารมณ์ก็ไม่ได้เข้าใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้แหละ
7: ค่ะ
0: มีสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ปรากฏทำไมไปว่าเป็นรูปทำไมใช้คำว่ารูปารมณ์
7: เพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะ
0: เพราะไม่สามารถจะรู้อะไรได้นะคะนี่คือเรากำลังรู้เดี๋ยวนี้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่ใช่เห็นที่กำลังเห็นเห็นไหมคะเราไปจำคำจำเรื่องจำคำพูดแล้วก็พูดตามแต่ว่าความรู้จริงๆว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะเนี้ยไม่ใช่เห็นจึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นและเป็นรูปเพราะไม่สามารถจะรู้อะไรได้ต้องมาจากความเข้าใจทุกคำเนี่ยตรงกับความเป็นจริงแต่เราไปติดคำเพราะว่าโดยมากจะพูดถึงชื่อคนฟังก็ตามชื่อไปหมดเลยปริเชตที่หนึ่งเรื่องจิตมีอะไรบ้างจักขุวิญญาณรู้รูปารมณ์เวลานี้กลายเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าเห็นเดี๋ยวนี้นะเป็นธรรมะหรือเปล่ามีจริงๆหรือเปล่ากำลังเห็นหรือเปล่าและสิ่งที่ปรากฏก็มีจริงๆซึ่งไม่ใช่เห็นถ้ามีความเข้าใจในขั้นต้นอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องไปใช้คำว่ารูปารมณ์ใช่ไหมคะ
7: ใช่
0: และไม่ต้องไปติดจักขุวิญญาณด้วยแต่พอใครพูดถึงจักขุวิญญาณกับรูปารมณ์ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ได้กล่าวถึงทางหูหรือทางใจที่เพียงคิดแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏจริงๆขณะนี้เมื่อจิตเห็นเกิดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะในภาษาไหนก็ตามนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะที่มีจริงที่กำลังปรากฏที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมหมายความว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธาตุที่สามารถกระทบจักขุประสาทะ แล้วเมื่อจิตเห็นเกิดสิ่งนี้จึงปรากฏว่ามีจริงๆถ้าจิตเห็นไม่เกิดจะไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยมีเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่พอปรากฏเมื่อไหร่ก็จะได้เข้าใจถูกต้องเพื่อใช้การศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจนะคะค่ะ
1: กราบท่านอาจารย์ครับอริยสัจมี4คือความจริงจริงๆมี4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วท่านก็แสดงถึงการที่จะรู้ในอริยสัจ4เนี่ยก็มี3รอบรอบแรกก็เป็นสัจญาณคือความเข้าใจในความจริงในขั้นฟังขั้นพิจารณาเนี่ยครับในทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจซึ่งก็คือพระนิพพานที่คุณพรที่พูดถึงนะครับแล้วก็มรรคสัจนี่คือสัจญาณที่จะเข้าใจในอริยสัจทั้ง4นะครับกับการที่ควรรู้สิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ยครับซึ่งพระนิพพานเนี่ยไม่ใกล้ตัวเลยแต่ว่าท่านก็แสดงว่าสัจญาณนะครับรู้ในอริยสัจทั้ง4เนี่ยครับกับการที่ควรรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัวนะครับจะสงเคราะห์กันยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะไกลหรือใกล้ตัวคะเนี่ยที่คุณอนบถามเนี่ย
1: ตอบยากครับท่านอาจ
0: ารย์ค่ะตอบยากเพราะอะไรคะ
1: ครับ
0: ลืมว่าตรัสพระธรรมนี้กับใคร
1: ท่านปัญจวัคคีย
0: ์ค่ะท่านปัญจวัคคีย์เป็นใคร
1: เป็นผู้ที่พร้อมจะบรรลุครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะตรัสธรรมะที่พระปัญจวัคคีย์เข้าใจได้แล้วใครพร้อมที่จะบรรลุค่ะ
1: ก็ต้องเป็นผู้ที่สะสมมาถึงขั้นนั้น
0: แม้แต่เพียงคำว่าธรรมะก็ยังไกลแสนไกลที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เองทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยค่ะยังไม่ได้อบรมอย่างท่านปัญจวัคคีย์นะคะแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติท่านฟังและท่านค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะละคลายความติดข้องแม้วิปัสสนาญาณยังไม่เกิดโสตาปัตติมัคคจิตยังไม่เกิดแต่ความเข้าใจที่สะสมมาที่จะค่อยๆคลายค่อยๆขัดเกลาความติดข้องเนี่ยโดยท่านไม่หวังเลยท่านคิดไหมว่าท่านจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันวันนั้น
1: ไม่
0: มีทางเลยเพราะเป็นเรื่องละใครหวังที่จะรู้เมื่อนั่นเมื่อนี่นะคะบางคนก็มาพระวิหารเชตวันเผื่อจะได้บรรลุค่ะไม่มีทางเลยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องความเข้าใจจริงๆค่ะที่กำลังสะสมเพราะฉะนั้นความห่างไกลของชีวิตของบุคคลที่หลังพุทธกาลมา 2,500 กว่าปีกับบุคคลที่พร้อมที่จะรู้ธรรมะถึงความเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆเนี่ยก็ต่างกันมากแล้วเราจะฟังธรรมะที่ท่านเหล่านั้นเข้าใจได้แต่เรายังไม่ถึงเพียงฟังเพื่อมีความมั่นคงให้เข้าใจถูกต้องว่าหนทางที่ถูกต้องที่จะรู้อริยสัจจะคืออย่างไรเพราะเหตุว่าสัจจะคือความจริงนะคะแต่ความจริงมีหลายอย่างความจริงตั้งแต่ปริยัติการรอบรู้ด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจก่อนนะคะยังไม่ถึงปฏิปัตติยังไม่ถึงปฏิเวทะในขณะนี้ค่ะธรรมะเกิดดับพระปัญจวัคคีย์เข้าใจในทุกขะอริยสัจจะเพราะไม่สงสัยเลยเพียงได้ยินคำว่าธรรมะใช่ไหมคะระหว่างที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมธรรมะทั้งหลายก็ปรากฏเพราะฉะนั้นการที่ท่านสะสมบารมีมาแล้วเนี่ยค่ะที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกนะคะขณะนั้นก็สามารถที่จะถึงกาลที่จะรู้ความจริงเมื่อไหร่ก็ตรัสรู้อริยสัจ4เป็นพระโสดาบันแล้วเรายังบกพร่องตรงนั้นตรงนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่าถึงเวลาที่จะสามารถที่จะฟังแล้วก็เป็นอย่างนั้นได้แต่แม้กระนั้นนะคะก็คือว่าความจริงต้องเป็นความจริงทุกกาลสมัยเพียงแต่ว่าปัญญาระดับไหนจึงสามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้ขณะนี้เพียงกล่าวว่านะคะเห็นเป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะเสียงเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะแข็งเป็นธรรมะแข็งด้วยแค่เพียงจะใช้คำธรรมดาต่อให้เพียงแข็งก็รู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะทั้งที่ลักษณะแข็งก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะแข็งมีจริงๆไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยและเปลี่ยนแข็งก็ไม่ได้และความจริงแข็งก็เกิดและดับสามารถที่จะรู้ในการเกิดดับของสภาพที่แข็งพระเชนก็แสดงเห็นว่านะคะการฟังธรรมะเพื่อละเนี่ยด้วยความเข้าใจจริงๆนะคะซึ่งจะทะลุปรุโปร่ง ไปจนกระทั่งถึงคำอื่นๆด้วยเช่นทุกขอริยสัจจะคือความหมายของสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดแล้วดับแต่ขณะนี้ยังไม่เป็นธรรมะใช่ไหมคะก็ฟังให้รู้ว่าความจริงก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็โลภะอยู่ที่ไหนถ้าไม่รู้ที่ขณะที่ธรรมะที่เป็นโลภะเกิดละไม่ได้ค่ะด้วยเหตุนี้หนทางนี้นะคะหนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมจึงเป็นหนทางละโดยตลอดทางไม่อย่างนั้นโลภะก็เป็นสมุทัยที่ทำให้ไม่รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
6: ครับท่านอาจารย์ครับก็อย่างเช่นที่คุณพรทิพย์พูดถึงว่าศึกษาในขั้นปริยัตินะครับว่าปรมัตถธรรมมี4คือจิตเจตสิกรูปและนิพพานทีนี้นะฮะในขั้นการฟังคือพี่เป็นปริยัติเนี่ยคำว่านิพพานเนี่ยคือเข้าใจขั้นปริยัติได้เพียงใด
0: ค่ะนิพพานมีจริงแน่ถ้าไม่มีไม่มีการตรัสรู้ที่จะดับกิเลสใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
0: เมื่อมีจริงเป็นธรรมะแน่เพราะฉะนั้นก็เป็นธาตุที่ต่างกับธาตุอื่นๆธาตุอื่นมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับแต่นิพพานไม่เกิดและไม่ดับแค่นี้พอที่จะเห็นความต่างไหมคะว่าตราบใดก็ตามที่มีอะไรปรากฏนั่นไม่ใช่นิพพานค่ะคิดว่าโน่นสวยๆเป็นเมืองสวรรค์ก็ไม่ใช่นิพพานอะไรก็ตามที่เกิดปรากฏทั้งหมดนั่นไม่ใช่นิพพานให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปัญญาที่รู้ความจริงเท่านั้นนะคะที่จะนำไปสู่การละเพราะว่าเพราะละจึงไม่เกิดแต่ถ้ายังไม่ละก็ยังเกิดเพราะฉะนั้นนิพพานนะคะเป็นธาตุที่มีจริงรู้แจ้งด้วยปัญญาที่อบรมจนคลายความติดข้องน้อมไปสู่ธาตุซึ่งไม่มีการเกิดและก็ต้องเห็นโทษด้วยของการเกิดไม่ว่าสภาพธรรมะนั้นจะเป็นสุขสำราญปานใดก็ตามแต่นะคะก็เพียงชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถึงอย่างนี้หรือยัง
6: เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเข้าใจในขั้นปริยัติที่เข้าใจในปรมัตถธรรม4ทั้งที่ยังไม่ได้ประจักษ์สภาพธรรมะนั้น
8: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับพระชิตุลีนี่คืออะไรครับ
0: ที่บ้านมีไหมคะ
8: มีครับ
0: ค่ะแล้วเช็ดอะไรบ้าง
8: เอาไว้เช็ดทุลีเช็ดเท้าเช็ดของสิ่งสกปรก
0: ค่ะ
8: ครับ
0: ผ้าเช็ดทุลีเลือกไหมคะว่าจะต้องรับเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งนี
8: ้ไม่เลือกครับ
0: เลือกไม่ได้เลย
8: เลือกไม่ได้ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีปัญญาสม่ำเสมอรู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นขณะที่เรามองว่าคนนั้นไม่ดีใจที่กำลังเห็นคนนั้นไม่ดีเนี่ยเป็นจิตอะไรหวั่นไหวหรือเปล่ารับไม่ได้ละอันนี้ไม่เอาละไม่เช็ดละไม่เป็นผ้าเช็ดทุลีละแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยนะคะมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยปัญญาที่รู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพียงชั่วคราวค่ะแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะไปสะสมอกุศลไว้ทำไมคะไม่มีทางที่จะละออกไปได้เลยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทรงอนุเคราะห์เพื่อละอกุศลทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องเห็นอกุศลเป็นอกุศลก่อนแล้วจิตจริงจะเสมอเหมือนผ้าเช็ดทุลีคือไม่หวั่นไหวไม่เลือกผ้าเช็ดทุลีหรือพื้นดินก็เหมือนกันไม่ว่าใครจะเหยียบย่ำนะคะจะเป็นสิ่งสกปรกหรือสิ่งสะอาดหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นหมายความถึงจิตใจที่มั่นคงด้วยปัญญาไม่เดือดร้อนเปรียบเหมือนผ้าเช็ดทุลีซึ่งท่านพระสารีบุตรเองนะคะเป็นผู้กล่าวถึงตัวท่านด้วยคำอุปมาของผู้ที่มีปัญญาจริงๆว่าไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะผ้าเช็ดทุลีนะคะแม้แต่ว่าเป็นลูกคนจันทานเห็นไหมคะอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอไม่หวั่นไหวว่าใครจะด่าจะว่าจะบอกว่านี่จันทานนี่ลูกคนจันทานก็ไม่ได้เดือดร้อนเหมือนโคเขาขาดไม่ทำอันตรายใครได้เลยเพราะเหตุว่าไม่มีจิตที่จะประทุษร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เป็นการแสดงคุณธรรมส่วนที่ดีทั้งหมดของธรรมะค่ะไม่ใช่ฟังเฉยๆใช่ไหมคะ
8: ไม่ได้ฟ
0: ัง
8: เฉย
0: ๆค่ะทุกคนที่ฟังแล้วไตร่ตรองเข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามไม่อย่างนั้นพลาดโอกาสแน่ๆค่ะเราฟังธรรมะเรารู้ว่าธรรมะพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ต่างๆแล้วเราก็เฉยเมยยังเหมือนเดิม และจะได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ใช้คำว่ากตัญญูนะคะคือผู้ที่รู้คุณของความดีความดีทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกับใครนะคะผู้ที่เห็นคุณของความดีผู้นั้นมีหรือที่จะไม่ทำความดีไม่ลืมนะคะก่อนถึงความเป็นพระอรหันต์หรือแม้จะเป็นพระโสดาบันเช่นท่านอัญญาโกณฑัญญะก่อนนั้นท่านเป็นใครปุถุชนยังไม่ถึงความเป็นพระอริยะบุคคลและถ้าไม่มีคุณความดีความเข้าใจธรรมะเนี่ยจะถึงความเป็นพระอริยะบุคคลได้ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ได้สิ้นหวังนะคะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องคืออบรมเจริญปัญญาพร้อมกับทำความดีที่จะทำให้สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แล้วก็ละความติดข้องและอกุศลอื่นๆได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีตัวอย่างของพระอริยเจ้าทั้งหลายณสถานที่นี้นะคะท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระอานนท์ท่านพระมหากัสสปะท่านพระพัทธิยะนะคะทั้งหลายในอดีตก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนที่เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของความจริงความถูกต้องธรรมะฝ่ายดีก็คือดีธรรมะฝ่ายไม่ดีก็ไม่ดีเมื่อปัญญาเห็นตรงอย่างนี้นะคะก็จะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นเพื่อที่จะขัดเกลาละคลายกิเลสจนกระทั่งวันหนึ่งก็สามารถที่จะถึงความสิ้นกิเลสอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายได้
9: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะ
0: ได้ยินคำว่าธรรมะนะคะไม่เผินเลยค่ะคือเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่คิดถึงอย่างอื่นเลยในขณะที่อยู่ตรงนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแม้ว่าจะมีการเห็นการได้ยินมานานแสนนานในชีวิตนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ขณะที่ยังไม่มาถึงที่เราสามารถที่จะไปรู้ได้หรือธรรมะที่ผ่านไปแล้วนะคะอย่างเร็วที่สุดก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะปรากฏจริงๆแสดงความเป็นธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงที่ปรากฏให้เห็นว่าสิ่งนี้มีจริงเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจถูกนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพียงอย่างหนึ่งซึ่งตลอดชีวิตก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะธรรมะเพียงอย่างเดียวแต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏมีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเห็นก็มีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นณบัดนี้นะคะก็เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงว่าธรรมะมีอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะแต่เพราะไม่รู้จึงต้องฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆค่ะว่าแต่ละหนึ่งขณะในชีวิตประจำวันเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วปรากฏตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แต่ทำไมจึงไม่รู้ล่ะคะแม้ว่าจะได้ยินอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าเราสะสมความไม่รู้มานานมากและธรรมะแสนสั้นค่ะเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปสืบต่อรวดเร็วนะคะอุปมาประหนึ่งเหมือนลูกข่างซึ่งไม่มีใครเห็นการเคลื่อนไหวของลูกข่างเลยก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไปไหนอยู่กับที่แต่ความจริงขณะนี้นะคะเสียงก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแข็งก็ไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะเป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งไม่มีใครสนใจที่จะเข้าใจบางคนก็ฟังธรรมะอ่านธรรมะแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วขณะนั้นกำลังเป็นธรรมะหลากหลายแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะก็รู้ว่าหน้าที่เดียวกิจนะคะของการที่จะเป็นสาวกคือผู้ฟังซึ่งมีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมก็คือว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏฟังเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะการที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่สามารถที่จะเข้าใจได้โดยตลอดทั้งหมดทันทีแต่แม้เพียงคำเดียวที่ได้ฟังว่าธรรมะก็ข้ามไม่ได้นะคะไม่ว่าเมื่อไหร่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏการฟังจนกระทั่งไม่ลืมจนกระทั่งเข้าใจเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะซึ่งรู้ยากอย่างแข็งเนี่ยมีใครไม่รู้บ้างว่าแข็งทุกคนรู้ว่าแข็งแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเสียงมีจริงๆนะคะ ทุกคนก็รู้จักเสียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยค่ะตั้งแต่ขณะเกิดถ้าไม่ใช่ธรรมะที่เกิดมีเพราะเหตุปัจจัยแล้วจะเป็นอะไรแต่ว่าเพราะความไม่รู้นะคะสะสมมานานมากเพราะฉะนั้นก็เป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเหตุว่าขณะนี้ผู้ที่ได้อบรมปัญญามาแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังคำว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ท่านสามารถที่จะรู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นปัญญาของผู้ที่สามารถที่จะละความไม่รู้และความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏนี่ค่ะก็ต้องต่างกับผู้ที่เริ่มต้นที่เพียงได้ยินคำว่าธรรมะก็ลืมบ่อยๆขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะเพียงหลับตาไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะก็คือว่าสิ่งนี้สามารถกระทบจักขุประสาทะต้องมีตาที่สามารถกระทบกับรูปเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเห็นขณะนี้ค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตในขณะนี้ก็เกิดขึ้นเห็นทั้งหมดดับไปรวดเร็วมากค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเริ่มเห็นความห่างไกลมากของผู้ที่ไม่รู้กับผู้ที่รู้แจ้งทุกอย่างโดยประการทางปวงโดยสิ้นเชิงที่จะทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏให้รู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเท่านี้เองค่ะชีวิตเกิดมาแล้วต้องเห็นแล้วก็คิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเช่นขณะนี้นะคะทุกคนทราบว่าเห็นอะไรทั้งที่เพียงเห็นแต่ใจก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังณกาลครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมณที่นี้ให้พระปัญจวัคคีย์ได้ฟังเห็นไหมคะเพียงแต่เห็นเนี่ยค่ะใจของเราก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตแล้วก็รู้ว่าณที่นี้คือที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเช่นที่พระองค์ได้รู้แจ้งเป็นการถึงความสมบูรณ์ของการที่สะสมพระบารมีที่จะอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้รู้ตามถ้าไม่มีใครรู้ตามเลยใครจะรู้ถึงพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องเป็นผู้ที่สะสมปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกจึงสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมทุกคำเป็นสัจจวาจาเป็นวาจาสัจจะคือเป็นคำจริงค่ะที่ส่องถึงสภาพธรรมะที่มีจริงเช่นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้เป็นวาจาสัจจะเป็นความจริงแล้วก็ไม่ใช่เสียงเพราะว่าเสียงไม่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้แต่เสียงก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินให้รู้ว่าเสียงมีก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งปรากฏต่อเมื่อมีจิตได้ยินนี่ก็คือทุกขณะในชีวิตค่ะเกิดดับสืบต่อรวดเร็วมากต้องอาศัยการฟังจนค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็ละคลายความติดข้องที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ดับแต่ว่าถ้าไม่ดับแล้วจะมีธรรมะปรากฏหลายๆอย่างพร้อมกันได้ยังไงแต่เพราะเหตุว่าธรรมะอย่างหนึ่งเกิดปรากฏและดับไปแล้วก็ธรรมะอื่นก็เกิดสืบต่อปรากฏแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วมากสุดที่จะประมาณได้จึงไม่ปรากฏว่าธรรมะหนึ่งธรรมะใดเกิดดับเลยเพราะฉะนั้นการสืบต่ออย่างรวดเร็วนะคะทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกโลกก็ทำให้มีความยึดมั่นเพราะความไม่รู้ในสิ่งที่แท้จริงดับแล้วแต่ก็มีสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดปรากฏเหมือนเดิมทำให้เข้าใจผิดคิดว่าไม่ได้ดับไปเลยทั้งที่สภาพธรรมะแต่ละขณะเนี่ยค่ะแม้แต่เสียงที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ใช่เสียงก่อนเสียงก่อนหายไปไหนเกิดแล้วดับไปไม่เหลือเลยแต่ก็ยังติดข้องนะคะยังจำได้แล้วก็ยังคิดเป็นเรื่องราวของเสียงนั้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือได้ฟังความจริงของสิ่งที่มีจริง และเห็นประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะอยู่ได้ความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดความติดข้องทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็เวลาไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เกิดโทสะกิเลสทั้งหลายก็นำมาเพราะความไม่รู้แต่ถ้ารู้จริงๆนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะโกรธก็เป็นธรรมะสำคัญตนก็เป็นธรรมะพยาบาทก็เป็นธรรมะเมตตาก็เป็นธรรมะแล้วจะเป็นของใครคะเป็นแต่เพียงธรรมะหลากหลายซึ่งเกิดมาแล้วก็หมดไปแต่ว่าสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทำให้แต่ละคนเนี่ยแม้จะจากโลกนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่สะสมไว้ในโลกนี้เนี่ยค่ะก็ติดตามไปทำให้เป็นแต่ละบุคคลแต่ละอัธยาศัยแม้แต่รูปร่างกายเป็นคนมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เหมือนกันตามความละเอียดของกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เป็นเรื่องของความอดทนการเห็นประโยชน์มีความเพียรและก็ตรงต่อความเป็นจริงคือสัจจะว่าฟังเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วนะคะไม่เข้าใจฟังอีกค่ะทบทวนไตร่ตรองจนกระทั่งรู้ว่าคำที่ได้ยินเป็นวาจาสัจจะซึ่งจะนำไปสู่ญาณสัจจะความรู้ที่ถูกต้องจริงๆไม่ผิดไปจากพระธรรมที่ทรงแสดงไว้จนกระทั่งสามารถที่จะเป็นมรรคสัจจะหนทางที่จะนำไปสู่การอบรมปัญญายิ่งขึ้นจนกว่าสามารถที่จะละความไม่รู้และความติดข้องซึ่งจะทำให้เมื่อละแล้วนะคะสภาพธรรมะจึงสามารถที่จะปรากฏตามความเป็นจริงว่าแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วจะเยื่อใยในแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดและดับไปและไม่กลับมาอีกไหมคะถ้าประจักษ์จริงๆในทุกสิ่งค่ะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกสักอย่างเดียวแต่ละขณะนะคะย้อนกลับไปไม่ได้เลยมีแต่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเป็นไปจนกว่าจะถึงวันที่จากโลกนี้ไปแต่ว่าลองทบทวนดูตั้งแต่เกิดจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเนี่ยความดีและความชั่วมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเกิดมาถ้าไม่เข้าใจธรรมะทั้งวันไม่รู้ทั้งวันติดข้องทั้งวันก็เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งกุศลอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ค่อยๆเห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สะสมแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดกุศลความดีงามและสิ่งใดถ้าสะสมต่อไปก็เป็นเหตุที่จะให้เกิดกรรมที่ไม่ดีและผลของกรรมก็ไม่ดีด้วยค่ะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะฟังต่อไปฟังต่อไปเพื่อละความไม่รู้แล้วก็เพื่อละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่รู้จักว่าธรรมะคือสภาพธรรมะที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะจะเป็นธรรมะทั้งหลายไหมคะคิดก็เป็นธรรมะกำลังคิดอยู่ค่ะเห็นก็เป็นธรรมะกำลังเห็นอยู่ได้ยินก็เป็นธรรมะกำลังได้ยินอยู่นี่แค่ตัวอย่างนะคะแต่ตามความจริงวันนี้เนี่ยจิตของใครตั้งแต่เช้ามาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างทั้งหมดก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินได้ฟังว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นอนัตตาข้ามไม่ได้เลยค่ะไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยใครทำให้จิตเกิดได้ใครทำให้โลภะเกิดได้ใครทำให้ความไม่รู้เกิดได้ใครทำให้ปัญญาเกิดได้ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ว่าทุกอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่เริ่มเข้าใจตั้งแต่คำแรกคำที่ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีพอใจเพลิดเพลินอนัตตาไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างที่ต้องการได
10: ้ท่านอาจารย์คะที่ว่าไม่ใส่ใจในสภาพธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏในขณะนี้หรือเป็นเพราะว่าปัญญาของเราเนี่ยไม่ถึงที่จะทำให้เราเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏคะท่านอาจารย์คะ
0: เข้าใจธรรมะหรือยังคะที่จะว่าไม่ใส่ใจในสิ่งที่กำลังปรากฏ
10: ข้าใจในแค่ขั้นการฟังค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถึงที่จะไม่ใส่ใจในสิ่งที่ปรากฏใครก็ไม่ใส่ใจด้วยตัวเองไม่ได้นะคะแต่ต้องเป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงถึงจะไม่ใส่ใจคือไม่ติดข้องคำว่าไม่ใส่ใจคือไม่ติดข้องเพราะว่าสภาพธรรมะขณะนี้นะคะเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่ใช่พร้อมกันถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งติดข้องแล้วค่ะและก็มีได้ยินต่อไปก็ติดข้องอีกแต่ที่จะไม่ติดข้องได้เมื่อเข้าใจเห็นยังไม่ถึงได้ยินแต่ก็ละความติดข้องในเห็นพระชัยไม่ใช่เพียงแต่พูดว่าละความติดข้องและใครก็จะไปพยายามละความติดข้องนั่นคือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะเหตุว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะรู้ความจริงของสภาพธรรมะจึงตื่นเพราะเห็นความจริงที่ถูกต้องแล้วก็เป็นผู้เบิกบานในความตื่นขึ้นรู้ความจริง
11: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผมอยากทราบว่าธรรมะในขณะนี้เป็นอภิธรรมะอย่างไรและเป็นปรมัตถธรรมอย่างไรครับ
0: ได้ยินคำว่าธรรมะนะคะตอนนี้เริ่มเข้าใจถูกว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้รู้แค่นี้แหละค่ะ45พรรษาที่ทรงแสดงไม่พ้นจากเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตแม้แต่จะรู้ว่าเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะลักษณะจริงๆของธรรมะเนี่ยใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้และความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะที่เพียงเห็นเพียงได้ยินเพียงได้กลิ่นเพียงลิ้มรสเพียงรู้ที่กระทบสัมผัสและเพียงคิดนึกเนี่ยหลากหลายมากมายแล้วก็ลึกซึ้งด้วยทรงแสดงถึง45พรรษาไม่ใช่สำหรับให้เราไม่อ่านไม่ศึกษาแล้วคิดว่าจะรู้ได้แต่เพียงฟังและเข้าใจและฟังต่อไปนะคะก็จะรู้ความลึกซึ้งและความละเอียดของธรรมะที่ผู้ที่ไม่รู้นะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆว่ามีความลึกซึ้งและมีความละเอียดอย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำว่าธรรมะขณะนี้แค่นี้เองใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงมากกว่านั้นจึงเป็นอภิธรรมะละเอียดยิ่งนะคะแล้วก็ใช้คำว่าปรมัตถธรรมะปรมะคืออย่างยิ่งนะคะไม่มีใครสามารถที่จะยิ่งกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นความจริงที่ทรงแสดงลักษณะของธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ค่ะเป็นความจริงถึงที่สุดไม่ว่านักปราชญ์ใดๆจะพยายามคิดไตร่ตรองสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงถึงที่สุดของธรรมะแต่ละหนึ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นปรมัตถธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงๆใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะนี้ได้ยินเสียงเปลี่ยนได้ไหมคะให้ไม่ได้ยินเพราะได้ยินเกิดแล้วเปลี่ยนเสียงให้เป็นกลิ่นได้ไหมคะก็ไม่ได้พอได้ยินเสียงแล้วคิดไม่ให้คิดได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นปกติไม่ผิดปกติเลยนะคะเกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันแต่เมื่อไม่รู้นะคะก็ต้องศึกษาและฟังจนกระทั่งรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้และลึกซึ้งธรรมะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมพอได้ยินคำว่าอภิธรรมเนี่ยค่ะคนไม่รู้ก็คิดว่าสำหรับสวดงานศพเรียกชื่อว่าอภิธรรมะแต่ว่าตามความเป็นจริงธรรมะนั่นแหละเป็นอภิธรรมเพราะฉะนั้นอภิธรรมก็คือทรงแสดงความจริงของธรรมะอย่างละเอียดมีใครบ้างคะที่ไม่โกรธโกรธเกิดเพราะปัจจัยหรือเพราะอยากให้โกรธเกิดขึ้นอภิธรรมะปรมัตถธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดได้เพราะมีเหตุปัจจัยก็เริ่มเข้าใจอภิธรรมะว่าจะต้องละเอียดกว่านี้อีกมากนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นปรมัตถธรรมะเพราะว่าเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใครเปลี่ยนแปลงธรรมะได้บ้างคะโกรธอยู่ไม่ให้โกรธต่อไปได้ไหมคะค่ะกำลังฟังเรื่องนี้นะคะคิดถึงเรื่องอื่นบังคับไม่ให้คิดถึงเรื่องอื่นได้ไหมคะพอคิดถึงเรื่องอื่นแล้วก็กลับมาคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็แล้วแต่เหตุปัจจัยทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะคิดอย่างไรนะคะ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นค่ะเป็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งที่สามารถที่จะเข้าใจถูกได้เป็นอภิธรรมะทั้งหมดไม่มีอะไรซึ่งเป็นธรรมะแล้วไม่ใช่อภิธรรมะไม่มีอะไรซึ่งเป็น

0: นานถึง4อสงไขยแสนกับเพื่อรู้ความจริงขณะที่กำลังปรากฏในขณะนี
1: ้มีท่านผู้ร่วมสนทนาเขียนคำถามมากับเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าจากที่ท่านอาจารย์กล่าวลักษณะของทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ควรเพลิดเพลินขอความกรุณาขยายความหมายนี้ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะยังอยู่หรือเปล่าค่ะเมื่อเช้านี้มีอะไรเกิดขึ้นอาหารเช้าอาหารกลางวันยังอยู่หรือเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างเดียวแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับคือไม่กลับมาอีกเลยทุกอย่างไม่มีใครสามารถที่จะนำกลับมาได้เลยนะคะควรเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวชั่วคราวที่แสนสั้นยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะขณะนี้เห็นไหมคะชั่วคราวไหมคะตาได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินเพียงเห็นและได้ยินด้วยก็อย่างละชั่วคราวเพราะว่าพอเห็นแล้วก็ได้ยินแสดงว่าเห็นต้องดับไปแล้วได้ยินแต่ก็ยังเห็นอยู่อีกเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็ชั่วคราวมากแล้วถ้าหมดไปแล้วนะคะไม่กลับมาอีกหลงพอใจต้องการยึดมั่นในสิ่งซึ่งไม่เหลือแล้วไม่มีอีกเลยหาอีกก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นทุกข์ไหมคะในการที่เพียงเกิดปรากฏให้ติดข้องแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นทุกข์จริงๆเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงแค่ทุกขเวทนาทางกายป่วยไข้นะคะหรือว่าทางใจที่โทมนัสเพราะเหตุว่าทางกายก็ยังรักษาพอได้ทางใจถ้าไม่รู้ความจริงก็ยังคงหายไปชั่วคราวแล้วก็กลับมาอีกบางคนเขาก็บอกว่าเขาเห็นคนที่เขาไม่ชอบนะคะวิธีของเขาก็คือว่าหลับตาเสียคิดว่าหมดละเป็นไปได้ยังไงคะลืมตาก็เจออีกเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะพ้นไปได้เลยค่ะนอกจากปัญญาที่มีความเข้าใจจริงๆแล้วคลายความเห็นผิดที่ยังคงยึดถือว่าสิ่งที่หมดไปแล้วยังมีอยู่คนนั้นยังมีอยู่แต่ความจริงคนนั้นคืออะไรคะมีธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อไหร่ที่ไหนก็ต้องมีสีคือสิ่งที่สามารถกระทบตามีกลิ่นที่สามารถกระทบจมูกมีรสที่สามารถกระทบลิ้นแล้วก็มีโอชารูปอีกหนึ่งรูปนะคะซึ่งทำให้ร่างกายเนี่ยดำรงต่อไปด้วยอาหารที่รับประทานเข้าไปในอาหารซึ่งเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยนะคะก็มีส่วนที่เป็นโอชาที่จะทำให้รูปเกิดขึ้นเพราะโอชานั้นละเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าในขณะนี้จะติดข้องในสิ่งที่ปรากฏโดยไม่รู้ความจริงว่าเพียงไม่มีมหาภูตรูปสี่ไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมตรงนี้เลยนะคะสีสันวรรณะจะมีที่ไหนที่จะมากระทบตาแล้วก็ทำให้เกิดความจำในรูปร่างสันฐานของธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งต่างกันไปจึงทำให้ปรากฏเป็นคนเป็นสัตว์รูปร่างหน้าตาต่างๆนี่คืออภิธรรมะปรมัตถธรรมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะแล้วจะไม่สงสัยเลยในความหมายของอภิธรรมธรรมะลึกซึ้งจริงๆค่ะแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลย
1: ธรรมะลึกซึ้งมากนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วต้องดับไปไม่ควรจะเพลิดเพลินเลยเพราะว่าสิ่งใดที่เกิดแล้วดับไปก็หมดไปนั่นเองแต่ความไม่รู้คืออวิชชานั่นเองทำให้เราติดข้องด้วยความไม่รู้ดูเหมือนเพลิดเพลินกันในสิ่งที่กำลังปรากฏ
0: ค่ะถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะดับแล้วใช่ไหมคะก็ติดข้องในสิ่งที่เหมือนไม่ดับและก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงว่าทุกก็คือสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับไปการเกิดแล้วดับไปไม่เหลือเลยต่างหากที่เป็นทุกข์จริงๆหมายความถึงสิ่งที่ไม่ควรเพลิดเพลินยินดีเพราะเคยเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่ดับไปแล้วเนี่ยมากมายในสังสารวัฏแต่ว่าถ้าประจักษ์แจ้งจริงๆเมื่อไหร่นะคะว่าชั่วคราวเพียงเกิดแล้วก็หมดไปแล้วจะติดข้องได้ประโยชน์อะไรคะไม่มีแล้วก็ยังติดข้องทั้งที่ไม่มีหรือเพียงชั่วขณะที่ปรากฏก็ยังติดข้องและสิ่งนั้นก็จะต้องหมดและก็เร็วด้วยไม่ใช่ว่าไว้ตอนสิ้นชีวิตค่อยหมดไปไม่ใช่เลยค่ะเพียงขณะที่กำลังปรากฏนี่ก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะจึงเป็น

0: ผู้ที่รู้ทุกขอริยสัจจะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการไปทำอย่างอื่นไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนที่อยากจะรู้พยายามจะรู้พยายามจะคิดแต่นั้นไม่ใช่ปัญญานะคะต้องเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกยิ่งขึ้นในสิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่สามารถที่จะละคลายความติดข้องด้วยความไม่รู้ได
1: ้ทุกขอริยสัจจะก็คือความจริงของผู้ที่เป็นพระอริยะนั่นเองเน้นสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ขณะนี้ต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์แน่นอนเพราะว่าเกิดแล้วต้องดับไปแต่เราไม่เห็นความเกิดและดับไปของธรรมะเห็นเป็นลูกข่างหมุนแต่ไม่รู้ว่านั่นก็คือแค่ลูกข่างลูกเดียวเท่านั้นเองนั่นการไม่เห็นธรรมะที่เกิดดับในขณะนี้ก็เพราะว่าอวิชชานั่นเองไม่รู้ลักษณะสภาพธรรมะที่มีแต่ละอย่างที่กำลังปรากฏในขณะนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินนั่นสภาพธรรมะต่างกันนะคะดูเหมือนเห็นและได้ยินพร้อมกันแต่จริงๆแล้วขณะที่เห็นต้องไม่ได้ยินค่ะ
0: ได้ฟังแล้วนะคะจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อตามแต่ว่าพิจารณาว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสรู้ความจริงนี้และได้ทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์ให้ผู้ฟังนะคะเริ่มเข้าใจความจริงและเมื่อเป็นความจริงอย่างยิ่งนะคะสมควรที่จะรู้ยิ่งขึ้นไหมเพราะมิฉะนั้นจะไม่ชื่อว่าสาวกค่ะถ้าไม่ฟังพระธรรมไม่เข้าใจถูกต้องนะคะจะเป็นสาวกได้ยังไงเพราะเหตุว่าคิดเองแต่ไม่ได้เข้าใจความลึกซึ้งเลยว่าขณะนี้ธรรมะที่ปรากฏต้องเกิดแล้วก็ดับแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันเลยถ้ามีความเข้าใจว่านี่เป็นความจริงนะคะนี่เป็นวาจาสัจจะปัญญาที่เข้าใจความจริงอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงไหมคะจะเข้าใจอย่างอื่นไหมจะเข้าใจว่าขณะนี้ไม่เกิดไม่ดับไหมแต่ถ้าฟังนะคะแล้วก็มีการพิจารณาเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดแล้วดับเมื่อวานนี้ก็ไม่เหลือเมื่อเช้านี้ก็ไม่เหลือฉันใดเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหลือแต่ละขณะต้องค่อยๆผ่านไปฉันนั้นถ้าเป็นความจริงอย่างนี้จะเปลี่ยนไหมคะจะทำอย่างอื่นไหมนอกจากเมื่อรู้ตัวเองนะคะว่าเพียงเริ่มฟังยังไม่พอที่จะรู้ความจริงแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นตลอดชีวิตไม่ใช่ให้มีความเป็นตัวตนไปทำอะไรให้ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะหรือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ต้องเป็นการสะสมของปัญญานะคะที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่ได้ยินได้ฟังนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมีความมั่นคงจริงๆ
1: ท่านอาจารย์คะมีผู้ร่วมสนทนาเขียนมาถามนะคะว่าหนูไม่เข้าใจว่าความเข้าใจคืออะไรคะใช่เข้าใจที่ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปหรือเปล่า
0: ค่ะขณะนี้เห็นมีจริงๆหรือเปล่าคะเข้าใจเห็นหรือเปล่ายังไม่ต้องไปคิดถึงฆ่าสัตว์ที่นี่ไม่มีสัตว์ที่จะฆ่าที่นี่ไม่มีเจตนาที่คิดจะฆ่าแต่กำลังมีเห็นเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพื่อจะได้รู้ว่าเห็นกับเข้าใจเนี่ยต่างกันเพราะว่าเห็นนะคะเป็นธาตุรู้ภาษาไทยจะใช้คำว่าจิตซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าจิตตะหมายความถึงธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเมื่อมีธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ขณะนี้จะกล่าวว่าเห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าต้องไปคิดถึงเรื่องฆ่าสัตว์แต่ว่าใครก่อนนี้บ้างที่เข้าใจว่าเห็นเป็นธรรมะแม้ว่าเห็นมาแล้วนานมากเห็นไปก็ไม่รู้เลยว่าเห็นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเข้าใจหมายความว่าอะไรมีเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเริ่มรู้ว่าเห็นมีจริงๆและไม่ใช่เราเพียงแต่เป็นขณะหนึ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครไปบังคับได้คนที่ตาบอดอยากเห็นก็เห็นไม่ได้คนที่ตาไม่บอดเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบถึงกาละที่จะต้องเห็นต้องเห็นค่ะอย่างนอนหลับเด็กๆเนี่ยฟ้าแลบบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นต่อเมื่อมีปัจจัยที่เห็นจะเกิดไม่ใช่ใครไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะคะแต่มีปัจจัยที่เห็นจะเกิดเห็นก็เกิดนี่เริ่มเข้าใจเห็นว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเข้าใจคืออะไรมีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่เคยรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น คือไม่เข้าใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแล้วก็เริ่มรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนั่นคือเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเห็นต้องได้ยินแต่ไม่เข้าใจเลยแต่เมื่อฟังธรรมะแล้วเริ่มรู้ว่าเห็นคืออะไรนั่นคือเข้าใจเริ่มเข้าใจ
1: ท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเข้าใจในที่นี้ก็คือเข้าใจในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ท่านยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งค่ะนอกจากฆ่าสัตว์เป็นบาปหรือเปล่าท่านยกว่าหรือ1บวก1เป็น2ใช่ความเข้าใจหรือเปล่า
0: ตั้งแต่เกิดจนตายนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักทางนั้นพูดว่า1เนี่ย1คืออะไรค่ะเหมือนรู้ว่า1ไม่ใช่2ใช่มั้ยคะแต่1เนี่ยคิดหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่คิดจะมีคำว่า1และจะมีคำเข้าใจว่า1คือ1หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่คิดคำว่า1ก็ไม่รู้แม้แต่ความจำว่า1ไม่ใช่2 1คือ1ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรามีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็จำนะคะก็เป็นเรื่องราวของธรรมะทั้งหมดเคยจำว่า1แล้วก็รู้ว่า1หมายความว่าอะไรเคยจำว่า1บวก1เป็น2ก็เท่านี้เองค่ะแต่ไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าขณะนั้นน่ะจำ1หรือเปล่าและขณะนั้นนะคะคิดถึง1หรือเปล่าถ้าไม่คิดถึงขณะนั้นไม่มี1บวก1เป็น2เพราะฉันจะพูดคำที่ไม่รู้จักตลอดชีวิตค่ะไม่ว่าคำอะไรทั้งนั้น1ก็ไม่รู้ว่าอะไรบวก1เป็น2ก็ไม่รู้อะไรก็เป็นเพียงแค่คิดแล้วก็จำด้วยค่ะถ้าไม่จำ1บวก1เป็นอะไรคะหรือแม้แต่1เป็นอะไรก็ลืมแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่จำเพราะฉะนั้นสภาพจำก็เป็นธรรมะที่มีจริงค่ะไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่มีจริงก็เป็นปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นอภิธรรมะด้วย
1: ท่านอาจารย์คะถ้าไม่มีจิตเจตสิก1บวก1เป็น2ไม่มีแน่นอนเพราะว่าต้องมีการเห็นแล้วก็มีการจำแล้วก็มีการคิดค่ะ
0: ไม่เห็นก็ได้ใช่ไหมคะแค่ได้ยินเสียงว่า1ก็รู้แล้วว่าอะไรไม่ใช่2แล้วก็บวกก็จำได้อีกไม่ใช่ลบใช่ไหมคะนี่ก็คือการจำที่มีอยู่เพราะมีจิตที่คิดค่ะถ้าจิตไม่คิดก็จะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นที่เป็นสิ่งที่เป็น1บวก1เป็น2บางคนอาจจะสนใจวิชาการต่างๆตามยุคตามสมัยเช่นแต่ก่อนเนี้ยค่ะก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถยนต์ไม่มีเครื่องบินไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีวิชาการทางแพทย์ใดๆแต่มีเพราะคิดถ้าไม่คิดจะมีอะไรคะวิชาการทั้งหลายเนี่ยมีได้ไหมถ้าไม่คิดแต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นคิดแล้วก็ดับแล้วก็ทุกคนก็สะสมมาที่จะคิดหลากหลายนะคะบางคนก็คิดชำนาญเรื่องการปรุงอาหารบางคนก็คิดชำนาญเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าบางคนก็คิดเก่งเรื่องปลูกต้นไม้ดอกไม้บางคนก็คิดวิชาการแพทย์วิศวกรรมต่างๆแต่ใครๆก็ตามที่ชาวโลกยกย่องนะคะว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดตายจากไปก็ยังคิดถึงว่าคนนี้ช่างมีสติปัญญาจริงๆแต่ว่าไม่รู้สภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ที่รู้จริงๆหรือเปล่าก็เป็นแต่เพียงว่าผู้คิดเก่งและความคิดนี่ไม่หยุดเลยค่ะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถยนต์ไม่มีรถไฟก็คิดกันจนมีและเดี๋ยวนี้ก็คิดอีกแล้วก็ต่อไปก็คิดอีกคิดอีกไปเรื่อยๆไม่จบเพราะธาตุที่เป็นการที่ใส่ใจในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมีเพราะฉะนั้นถ้าใส่ใจโดยความคิดนึกหลากหลายนะคะก็ออกมาเป็นวิชาการต่างๆแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็เป็นเพียงธรรมะที่เกิดขึ้นถ้าธรรมะนั้นไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมปรมัตถสัจจะต่างกับวิชาการทางโลกนะคะซึ่งคิดว่าเป็นความสามารถเป็นผู้ที่มีปัญญาแต่ว่าผู้นั้นจะมีปัญญาไม่ได้เมื่อไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้น
1: เขียนต่อไปนะคะว่าหนูอยากทราบว่าผู้ที่เข้าใจธรรมะมองเห็นคนเป็นคนหรือว่าเป็นรูปค่ะ
0: รูปคืออะไรพูดคำที่ไม่รู้จักใช่ไหมคะทบทวนอีกครั้งค่ะ
1: หนูอยากทราบว่าผู้ที่เข้าใจธรรมะ
0: แค่นี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะธรรมะต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเรื่องยาวไกลไปเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจธรรมะเลย อยากรู้ว่าผู้ที่เข้าใจธรรมะต้องรู้จักว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้กำลังปรากฏถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมะแล้วเป็นอะไรและถ้าธรรมะไม่ใช่เดี๋ยวนี้ธรรมะอยู่ที่ไหนคะมีไหมถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้จักธรรมะจริงๆเป็นปกติที่รู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ดับกิเลสหมดแล้วนะคะเห็นท่านพระสารีบุตรไหมคะหรือไม่เห็นเป็นคนเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะแต่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกว่าทุกขณะเป็นธรรมะที่หลากหลายเป็นธรรมะแต่ละอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงที่ปรากฏทางหูเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ดับไปแล้วสัญญาหรือสภาพจำก็จำจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรถ้ามิฉะนั้นแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกได้ไหมคะไม่รู้อะไรเลยกลายเป็นคนยังไงคะ
1: คนที่ไม่รู้อะไรเลย
0: ค่ะกลายเป็นคนผิดปกติไม่ใช่ปกติเพราะฉะนั้นปกติอย่างนี้แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นธรรมะชนิดใดๆทั้งสิ้นปัญญาสามารถที่จะเห็นและเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเห็นไม่ใช่จำขณะที่เห็นแล้วจำขณะที่ได้ยินแล้วจำจำหมดทุกอย่างที่ปรากฏจนกระทั่งไม่ลืมและรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่มีความเห็นถูกเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้นะคะก็เห็นแล้วก็จำแต่ไม่รู้ความจริงว่าเห็นก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับแม้แต่จำว่าใครเป็นใครก็เป็นธรรมะซึ่งมีจริงเกิดแล้วก็ดับไปที่จะไม่ให้จำได้นั้นไม่ใช่ปัญญาค่ะ
2: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: คงต้องขอเชิญคำถามเลยนะคะเพราะว่าเป็นการสนทนาสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วนะคะถ้าไม่ชัดเจนหรือว่าต้องการเข้าใจนะคะก็จะได้ให้ชัดเจนไปเลยค่ะไม่อย่างนั้นก็จะเก็บข้อสงสัยไว้เพราะว่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยมากนะคะฟังมาเยอะมากนับเป็นคำนับไม่ได้เลยว่ากี่คำแต่ก็อาจจะมีความไม่เข้าใจเพราะว่าบางคนก็ยังคิดว่าจะต้องไม่โกรธหรือจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ค่ะซึ่งไม่ใช่การที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่เข้าใจว่าเป็นเราจะทำเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงแค่นี้ค่ะได้ไหมค่ะได้ไหมแค่นี้สั้นๆค่ะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพื่อที่จะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเฉพาะสิ่งที่มีจริงๆแต่ละอย่างแต่ละลักษณะนี่นะคะตราบใดที่ยังไม่ถึงการที่จะเข้าใจก็จะต้องฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะว่าสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะมีความลึกซึ้งมีความละเอียดแต่ถ้าเราไปเพียงสนใจเรื่องราวนะคะแล้วก็ลืมไปว่าขณะนี้เราฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะไม่มีเราจนกว่ากิเลสทั้งหมดนี่ค่ะจะดับได้เพราะเข้าใจธรรมะ
3: กราบท่านอาจารย์สุจินที่เคารพค่ะคือว่าที่พาราณสีเนี่ยมีสถานที่ที่ผู้คนชอบไปก็คือที่แม่น้ำคงคาตอนที่มาครั้งที่สองเนี่ยมีสหายธรรมอะค่ะก็คือบางคนก็เตรียมชุดเพื่อที่จะมาลงอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาบางคนก็เอาขวดน้ำมาด้วยหนูก็เลยอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าผู้ที่มีความเชื่อที่ปนไปด้วยโลภะและโมหะเนี่ยนะคะพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนสาวกหรือผู้ฟังว่าอย่างไรคะ
0: ค่ะเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยป่ะค่ะตั้งแต่เตรียมชุดมาอาบน้ำแม่น้ำคงคาเตรียมขวดมาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนี่ค่ะเราคิดถึงคนอื่นเราเข้าใจธรรมะหรือยังเพราะว่าเวลาที่เราจะพูดถึงคนอื่นหรือคิดถึงคนอื่นเนี่ยมีมากใช่ไหมคะแต่ถึงเวลาที่เราสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้อะไรทรงแสดงเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะหน้าที่ของชาวพุทธฟังเพื่อรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและทรงแสดงพระธรรมตลอด45พรรษาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นนะคะให้มีความเห็นถูกให้มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมี เมื่อกี้นี้เราคิดสารพัดเรื่องทั้งสิ่งที่ล่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงกรุงเทพน้ำท่วมมูลนิธิก็คงต้องปิดเป็นต้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเมื่อไหร่จะสนใจใส่ใจที่จะเข้าใจความเป็นธรรมะเพราะระหว่างที่พูดเรื่องอื่นเนี่ยนะคะไม่ได้คิดถึงธรรมะสักอย่างทั้งที่ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ได้ขาดธรรมะเลยไม่ว่าณกาลครั้งไหนนานแสนนานมาแล้วจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วเมื่อไหร่จะรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าอย่างอื่นทั้งหมดที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะก็ค่อยๆฟังจนกว่าเมื่อไหร่ไม่ลืมแม้กำลังพูดเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะพูดเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพไม่ได้นะคะแต่พูดด้วยความเป็นเราด้วยความไม่เข้าใจธรรมะในขณะนั้นหรือว่าในขณะนั้นนะคะสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังคิดเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยให้มีคำเปล่งออกมาเพราะว่าเวลานี้ทุกคนกำลังคิดแต่ไม่ได้พูดใช่ไหมคะแต่เวลาที่พูดเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าเพียงคิดแล้วก็มีเสียงเปล่งออกมานี่เป็นเหตุที่บางคนเนี่ยนะคะมีคำที่เหมือนไม่ตั้งใจค่ะแต่หลุดออกมาจะเป็นละเมอหรือจะเป็นพูดหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะไม่เหมือนอย่างขณะนี้กำลังคิดแล้วก็พูดออกมาเลยเพราะว่าขณะนั้นนะคะเราไม่ได้คิดเรื่องที่มีเสียงจริงๆที่กำลังปรากฏแล้วก็คิดตามเสียงแต่ขณะนั้นเป็นความจำเสียงขณะที่ทุกคนคิดในใจเลยค่ะจำเสียงหรือเปล่าคะผ่านไปเร็วมากจนไม่รู้ว่าขณะที่คิดเป็นคำเนี่ยเป็นการจำเสียงและถึงเวลาเนี่ยจะน่าอัศจรรย์เวลาที่เสียงดังขึ้นจะไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงขณะนั้นนะคะต้องมีความประสงค์ที่จะพูดและก็เสียงจริงเกิดขึ้นไม่เหมือนขณะที่คิดธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะอย่างเดี๋ยวนี้แล้วก็เสียงก็ไม่ได้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นความละเอียดยิ่งของธรรมะซึ่งการที่จะเข้าใจพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกให้เข้าใจความจริงนะคะถ้าไม่ละเอียดอย่างนี้จะละการยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวตนได้อย่างไรและก็ถ้าเราจะยังคงสนใจนะคะเรื่องอื่นมากกว่าการที่จะฟังธรรมะให้เข้าใจเราก็จะเต็มไปด้วยความคิดเรื่องอื่นนะคะและความเข้าใจธรรมะก็น้อยมากแต่ถ้าเรารู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะทุกอย่างละเอียดยิบแม้แต่คิดแต่ละคำหรือไม่ได้คิดเป็นคำแต่กำลังคิดถึงรูปร่างสันฐานอย่างเมื่อกี้ก็พูดถึงดอกไม้บนโต๊ะนะคะสีเหลืองแล้วก็มีสีแดงเห็นไหมคะคิดหรือเปล่าคะก็ต้องคิดก่อนจะพูดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคิดในใจแล้วก็มีเสียงดังออกมาเป็นอนัตตาทั้งหมดเป็นธรรมะจริงๆค่ะความละเอียดของธรรมะมีมากค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆเห็นถูกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าเราอยากจะรู้เรื่องคนโน้นเอาน้ำคงคาไปกรุงเทพหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เรื่องของเขาทั้งนั้นค่ะโลกของคุณนฤพัฒน์อยู่ที่ไหน
3: ที่ตาหูจมูกนิ้วกายใจ
0: ถ้าไม่มีใจจะคิดถึงคนอื่นไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
0: ค่ะแต่เวลาคิดถึงคนอื่นเนี่ยมีคนอื่นในความคิดถูกต้องไหมคะอย่าลืมนะคะเวลาคิดถึงคนอื่นนะคะมีคนอื่นในความคิดถ้าใช้คำว่าในความคิดนี่แปลว่าไม่มีตัวละใช่ไหมคะความลึกซึ้งของธรรมะที่จะฟังแล้วก็ไตร่ตรองทุกคำละเอียดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นคิดถึงอะไรมีสิ่งนั้นในความคิดคือขณะที่จิตคิดถึงสิ่งนั้นเท่านั้นค่ะเพราะว่าตามความเป็นจริงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจะคิดถึงอะไรก็ได้การจำจนกระทั่งเป็นความคิดเหมือนสิ่งนั้นยังมีอยู่เมื่อกี้นี้คิดถึงเพื่อนเตรียมเสื้อผ้ามาอาบแม่น้ำคงคาเห็นไหมคะเรื่องของเพื่อนยาวคือไม่ใช่เพียงแต่คิดถึงเพื่อนคนนี้นะคะแต่ยังเรื่องราวของเขาอีกนี่ก็แสดงเห็นว่าโลกของแต่ละคนนี่นะคะเกิดแล้วก็ดับแต่ไม่รู้ความจริงเลยเป็นเราที่กำลังคิดแล้วก็คิดมากเรื่องของคนอื่นด้วยหมอคิดใช่ไหมคะ
4: ก็เห็นสิ่งที่กระทบตาก็คิดเป็นรูปพันสันฐานคิดถึงเรื่องราว
0: ค
4: ิดว่าเขาชื่ออะไรเป็นอะไรเป็นใคร
0: โรคไหนคะ
4: ทางใจค่ะ
0: โดยมากคนนี่จะชอบมากเลยฮะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหมือนรู้ตอบได้ประทางใจและเห็นนี่ล่ะก็ตอบได้อีกทางตาก็เหมือนรู้อีกแยกได้ไหมหรือเพียงแต่ตอบว่าทางตาเวลาเห็นแต่ว่าทางใจรับต่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแต่ชื่อกับเรื่องของสิ่งที่ได้ฟังแต่ว่าถ้าเราพิจารณาไตร่ตรองค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะให้รู้ว่าเพื่อละค่ะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะว่าถ้ายังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเที่ยงยั่งยืนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยจะละกิเลสได้ยังไงคะเห็นก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เป็นอย่างนี้ไปทุกวันตราบเท่าที่ยังไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาชั่วคราวใครจะรู้บ้างคะชั่วคราวแต่ก็ตอบแล้วว่าทางตากับทางใจเพราะว่าเราได้ยินแต่คำพอพูดถึงอภิธรรมะหรือปรมัตถธรรมก็จำได้เลยจิตเจตสิกรูปเกิดดับแต่ละทางเป็นแต่ละโลกก็ตอบไปนะคะแล้วก็ตอบได้ชัดเจนคิดเป็นทางไหนก็บอกว่าทางใจจำแต่ลักษณะของคิดปรากฏหรือยังที่จะรู้ว่าไม่ใช่ทางตาไม่มีใครเห็นคิดค่ะไม่มีใครได้ยินคิดกลิ่นของคิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เป็นใจที่รับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรู้ทุกอย่างแม้นิพพานก็รู้ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าการสะสมการฟังเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจได้ในสังสารวัฏคุณเล็กจะท่องเที่ยวต่อไปในสังสารวัฏใช่ไหมคะเป็นนักท่องเที่ยวมาถึงอินเดียนะคะแค่อินเดียแต่ว่าสังสารวัฏนี่ยาวไกลมากค่ะนี่ก็เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งขณะนี้แข็งปรากฏหรือเปล่าคะเป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะก็ผ่านไปรวดเร็วทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะที่กำลังฟังในขณะที่ธรรมะนั้นปรากฏแล้วเมื่อไหร่นะคะจะมีการจำไม่ลืมเวลาที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดปรากฏก็รู้ในความเป็นธรรมะของสภาพธรรมะนั้น
5: กราบท่านอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าเห็นเพื่อละอะค่ะขอความเข้าใจตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ขอโทษนะคะความไม่รู้ละอะไรได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะไม่รู้จึงติดข้อง
5: ค่ะ
0: เป็นที่มาของอกุศลและธรรมะอื่นๆเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าสามารถรู้ได้เข้าใจได้จะเป็นประโยชน์ไหมคะ
5: เป็นประโยชน์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำถามของคุณพรทิพย์อีกครั้งหนึ่ง
5: เมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าเห็นแล้วก็คิดใช่ไหมคะเพื่อละค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่รู้จะละได้ไหมคะว่าเห็นไม่ใช่คิด
5: ไม่ได
0: ้แล้วคิดเพราะเคยเห็น
5: ค่ะ
0: แต่ขณะที่เห็นไม่รู้ว่าเป็นธรรมะขณะที่คิดก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจริงละอะไรไม่ได้ที่จะพูดว่าเห็นไม่ใช่คิดเนี่ยพูดได้เพราะความจริงจากการฟังเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะแต่ยังไม่เป็นธรรมะที่ปรากฏลักษณะนั้นๆจริงๆทั้งๆที่เป็นธรรมะแต่ก็เกิดดับเร็วมากสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นใครจะไปรู้อะไรตอนนี้นะคะไม่ต้องไปเจาะจงเกิดแล้วดับแล้วไม่ทันสิ่งที่กำลังมีเนี่ยค่ะเริ่มเข้าใจถูกอย่างทางตาเนี่ยมีจริงๆกำลังปรากฏอยู่ที่ไหนอยู่ที่มหาภูตรูปทุกคำจริงใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าอยู่ที่คนนั้นคนนี้แต่ที่ใดที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็จะมีสิ่งที่กระทบตาได้ปรากฏอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีกลิ่นมีรสมีโอชาซึ่งสิ่งเหล่านี้ขณะนี้ไม่ปรากฏเช่นกลิ่นกับรสและโอชาแต่ว่าสีหรือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้นะคะอยู่ที่มหาภูตรูปนั่นเองเกิดดับทั้งหมดค่ะก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นละความไม่รู้ขั้นฟังจนกระทั่งเป็นผู้ที่รอบรู้โดยไม่หวังเลยนะคะว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่สติปัฏฐานจะรู้อะไ และสติสัมปชัญญะมีปัญญาเกิดในขั้นต้นเนี่ยเล็กน้อยมากจนไม่ปรากฏนะคะแต่ที่ปรากฏคือความต่างกันของขณะที่สติเกิดกับขณะที่สติไม่เกิดเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นปกติค่ะแข็งก็เป็นปกติแข็งแล้วไม่รู้กับแข็งแล้วรู้ลักษณะที่แข็งก็ต่างกันแล้วตอนนี้มีใครรู้ลักษณะที่แข็งบ้างคะค่ะก็มีแข็งไม่ใช่เหรอคะค่ะพอบอกก็มีแข็งปรากฏแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะแน่นอนค่ะไปหาธรรมะที่อื่นไม่ได้นอกจากที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏ
6: ครับท่านอาจารย์นะคะเมื่อคืนก่อนจะหลับค่ะดิฉันก็คิดว่าคำหนึ่งขึ้นมาได้ว่าที่ท่านอาจารย์จะนำมาสนทนาธรรมเสมอๆก็คือคำว่ามือที่มองไม่เห็นเราก็รู้นะว่ามือที่ยังมองไม่เห็นเนี่ยมันมีจริงมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี่แหละเราจะทำเร็วต่อไปเหรอเรารู้ท่านอาจารย์ก็พูดเสมอว่าถ้าเราพูดหรือเราทำอะไรที่ให้ผู้อื่นเกิดอกุศลเราก็ไม่สมควรที่จะพูดและที่จะทำ
0: หลายคนนะคะคงได้ยินคำว่ามือที่มองไม่เห็นนะคะก็เลยสงสัยว่ามือที่มองไม่เห็นเนี่ยอยู่ที่ไหนและทำอะไรได้เช่นทุกคนขณะนี้ถ้าไม่มีมือเนี่ยจะทำอะไรคะมีขาเดินได้แต่มีแต่ขามือไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคำที่คนพอจะเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมือหรือเปล่าจะตำน้ำพริกจะไปตลาดหรือว่าจะเย็บเสื้อจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะเกิดขึ้นเพราะมือหรือเปล่าแต่นี่เป็นมือที่มองเห็นใช่ไหมคะมือที่มองเห็นทำอะไรเนี่ยเราเห็นว่ามือนั้นกำลังทำอะไรแต่ถ้ากล่าวถึงมือที่มองไม่เห็นเนี่ยเราไม่รู้เลยค่ะว่าผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยจะเป็นขณะไหนวันไหนใครทำฮะกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นไม่มองเห็นมือเลยของกรรมเนี่ยกรรมจะมีกี่มือก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่กรรมทำได้ทุกอย่างบางคนตกกระไดนะฮะเพราะอะไรคะใครผลักหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ตกกระไดรถชนใครทำหรือเปล่าแต่ว่ามือที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะอยู่ในน้ำบนบกบนอากาศก็ตามแต่นะคะทำได้อย่างชนิดซึ่งคนอื่นทำไม่ได้ถึงอย่างนั้นวิจิตรมากเลยค่ะมือที่มองไม่เห็นอย่างที่เรากำลังน้ำท่วมหลายจังหวัดใช่ไหมคะบางคนก็ต้องจากจังหวัดนั้นเข้ามากรุงเทพพ้นไหมแล้วแต่มือที่มองไม่เห็นจะวันไหนเดือนไหนปีไหนอย่างไรสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนเนี่ยค่ะเป็นเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นมือไหนก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ผลเกิดขึ้นแล้วเพราะกรรมซึ่งเป็นมือที่มองไม่เห็นก็เป็นการเปรียบเทียบให้รู้ว่าเมื่อเหตุมีนะคะผลก็ต้องเกิดแน่นอนโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำนอกจากกรรมซึ่งเป็นเหตุแม้ว่าดับไปแล้วแต่ก็สะสมอยู่ในจิตพร้อมที่จะให้ผลเมื่อไหร่ก็ต้องให้ผลเมื่อนั้นแต่เราลืมความละเอียดพูดถึงน้ำท่วมพอเข้าใจไฟไหม้พอเข้าใจอุบัติเหตุพอเข้าใจแล้วเห็นเดี๋ยวนี้ล่ะเพราะมือที่มองไม่เห็นหรือเปล่าพอไม่มีอะไรที่ร้ายแรงเป็นเหตุการณ์นะคะเราก็ลืมวิบากคือผลของกรรมจึงต้องเห็นเวลานี้ทุกคนมีตาดีใครทำให้เกิดจักขุประสาทะใครก็ตามนะคะที่เกิดตาบอดเดี๋ยวนี้เฉียบพลันทันทีใครทำหมอที่ไหนทำหรือคนอื่นที่ไม่ใช่หมอทำบางคนก็หมอผ่าตาผิดข้างก็ยังได้ใช่ไหมคะมือที่มองไม่เห็นทั้งนั้นเลยค่ะเขาก็ไม่ได้เจตนานะคะแล้วคนไข้จะไปทำอะไรแล้วมันเกิดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงว่าทุกอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเกิดแล้วจึงมีเพราะเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องคอยจนถึงน้ำท่วมอาหารไม่อร่อยนอนลำบากหรืออะไรอะไรอย่างนั้นค่ะทุกขณะเดี๋ยวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นธรรมะไม่เลือกเมื่อไหร่ที่เราจะเข้าใจได้ไม่มีอะไรเลยแต่ก็ฟังว่าขณะนี้เห็นใครทำได้ยินเนี่ยค่ะกำลังได้ยินใครทำถ้าไม่มีกรรมตั้งแต่เกิดเลยค่ะมือที่มองไม่เห็นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นชาตินี้ทำกรรมไว้เยอะมากหรือใครทำนิดเดียวค่ะค่ะ กุศลอกุศลเกิดขึ้นเบียดเบียนใครแม้สักนิดหนึ่งเบียดเบียนนั่นใช่ไหมคะเจตนาแล้วใช่ไหมไม่รู้สึกตัวเลยค่ะว่าพูดอย่างนั้นน่ะคือกรรมที่เป็นวจีกรรมเพราะมีเจตนาให้คนอื่นเดือดร้อนสักนิดหนึ่งก็ให้ผลเล็กๆน้อยๆได้ไม่ใช่ว่าต้องให้มากเหมือนกรรมใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเหตุกับผลเนี่ยค่ะต้องสมควรกันถ้าเหตุเป็นอย่างไรมากเท่าไหร่นะคะผลก็เกิดขึ้นตามเหตุที่ได้กระทำแล้วคงไม่สงสัยเรื่องมือที่มองไม่เห็นนะคะหมายความถึงวิบากที่ต้องเกิดเพราะกรรมให้ผลซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะอะไรคะเกิดแล้วนี่ใช่ไหมคะจะไปเปลี่ยนแปลงได้ยังไงจะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพราะเกิดแล้ว
6: กราบท่านอาจารย์ค่ะดิฉันมาครั้งนี้รู้สึกว่าดีใจมากที่ดิฉันได้มาพบมือที่มองไม่เห็นที่นี่อะค่ะแล้วดิฉันคิดว่าดิฉันก็จะศึกษาธรรมะตามกำลังสติปัญญาที่มีต่อไปค่ะ
0: จะรู้จักมือที่มองไม่เห็นละเอียดขึ้นนะคะแม้เดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเห็นเพราะมือที่มองไม่เห็นทำให้เกิดจักขุปสาทะเพียงไม่มีจักขุปสาทะนะคะก็เห็นไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งค่ะเพียงไม่มีจิตมีอะไรจะปรากฏบ้างไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเนี่ยไฟจะไหม้น้ำจะท่วมไม่มีการไปรู้ไปเห็นใช่ไหมคะไม่มีการเดือดร้อนเลยแต่เพราะมีธาตุรู้ตัวนี้สำคัญที่สุดไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ค่ะมีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดแล้วเดี๋ยวรู้ทางตากำลังเห็นเดี๋ยวรู้ทางหูกำลังได้ยินรู้ทางจมูกได้กลิ่นรู้ทางลิ้นลิ้มรสคิดดูสิคะรสเนี่ยอยู่ที่ไหนเราบอกว่าอยู่ในฟักทองใช่ไหมคะอยู่ในถั่วลิสงแต่ความจริงถ้าไม่มีการรู้รสนั้นรสก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดปรากฏนะคะเพราะมีธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้และหลากหลายมากค่ะมีทั้งธรรมะที่เป็นเหตุและก็ธรรมะที่เป็นผลซึ่งต้องเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นจึงสามารถที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏได้ไม่ให้ธาตุรู้หรือจิตเกิดได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจอนัตตาธรรมะทั้งหลายค่ะเป็นอนัตตาไม่เว้นเลยเป็นเราหรือเปล่าบางคนบอกแน่นอนบางคนก็สายหน้าฟังจากผู้ที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงด้วยเหตุด้วยผลด้วยความละเอียดยิ่งก็รู้ว่าต้องเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแน่นอนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะคะแต่ว่าตราบใดที่ปัญญาไม่ถึงขั้นที่ประจักษ์ความจริงตราบนั้นก็ยังไม่หมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นไม่ลืมนะคะปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะสลับขั้นไม่ได้เคยค่ะบางคนบอกว่าไม่ต้องฟังไม่ต้องเรียนมัวแต่ฟังแต่เรียนแล้วจะรู้อะไรต้องคิดแล้วใช่ไหมคะจะไปทำอะไรด้วยไม่รู้ใช่ไหมค่ะยังไม่ทันรู้อะไรจะทำละเนี่ยค่ะย้อนกลับไปได้หมดให้คนสามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละคำที่พูดเนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยพอได้ยินก็คิดเลยว่าถูกแล้วถูกแล้วเรามานั่งพูดเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องความละเอียดของสภาพธรรมะไม่เห็นได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเขาเข้าใจปฏิปติในภาษาไทยว่าทำเพราะฉะนั้นจริงไปทำแต่ถ้าไม่รู้ทำอะไรเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะให้คนที่เข้าใจอย่างนั้นนะคะได้พิจารณาจนกระทั่งเข้าใจขึ้นว่าคำที่เขาคิดเนี่ยถูกหรือผิดไม่รู้แล้วทำได้ยังไงคะก็ต้องทำด้วยความไม่รู้แล้วก็เพิ่มความไม่รู้ขึ้นที่จริงนะคะถ้าอยากจะไม่รู้ไม่ต้องทำนะคะไม่รู้อยู่แล้วไม่รู้เรื่อยๆไม่ต้องไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่จะรู้นี่สิคะใครจะรู้ได้ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าไม่พึ่งพระธรรมมีพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งจริงๆเนี่ยมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพึ่งพระองค์เรื่องอะไรคะและพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาเนี่ยค่ะทุกคำเป็นความจริงตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดแม้แต่คำว่าธรรมะก็คือไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลไม่ว่าเป็นปัญญาระดับไหนก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจากความเข้าใจขั้นต้นว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ด้วยก็สามารถที่จะให้ถึงความเป็นพระอรหันต์คือดับความไม่รู้และกิเลสหมดสิ้นไม่เหลือเลยแต่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ค่ะต ้องมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
7: ครับครับท่านอาจารย์ครับก็ขอกลับมาที่ประเด็นของคุณมฤพักครับท่านอาจารย์ครับที่พูดถึงน้ำครับท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่าศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่ก็จะพบว่าสิ่งที่เป็นอกุศลก็เปรียบเหมือนกับสิ่งที่สกปรกเปรียบเหมือนขยะนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวอยู่เสมอเปรียบเหมือนสิ่งที่เป็นสิ่งที่เน่าเหม็นในภายในอย่างนี้ครับแต่ว่าสภาพธรรมะที่จะเป็นเครื่องชำระสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ก็คือกุศลธรรมแล้วก็ในบางพระสูตรพระองค์ก็ทรงแสดงว่าน้ำในพระธรรมวินัยนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ครับท่านอาจารย์ครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: เวลานี้มีสิ่งที่สกปรกมากทำยังไงถึงจะสะอาดเท่านี้ค่ะไม่มีอะไรอยู่ดีๆจะสะอาดขึ้นได้ไหมสิ่งที่มองเห็นเป็นความสกปรกยังขจัดได้นะคะด้วยน้ำด้วยสบู่ด้วยดินเหนียวดินสะพองอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าอยู่ในใจคิดถึงคำว่าในใจไม่มีอะไรที่อยู่ข้างในที่สุดเท่ากับใจใช่ไหมคะกายปัสสาทะก็ไม่ได้อยู่ในใจอยู่ภายนอกทั่วไปนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ได้อยู่ในใจแต่ว่ากิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกค่ะอยู่ในใจลึกที่สุดในที่สุดแล้วจะออกได้อย่างไรตามใจไปทุกคนทุกแห่งไม่ว่าใจจะเกิดดับพบไหนภูมิไหนกิเลสอกุศลที่สะสมมาแล้วที่กล่าวว่าสกปรกแล้วก็เน่าและสารพัดอย่างที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งเนี่ยไม่มีทางที่จะพ้นไปได้เลยค่ะถ้าไม่ใช่พระธรรมคำสอนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นพระมหากรุณาคุณเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เท่ากับพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะก็คือว่าคนอื่นนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลายคนเชื่อฟังแล้วก็ไม่คิดเลยว่าคำพูดนั้นน่ะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะคะลืมบุคคลเดียวนะคะที่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีความเห็นที่ถูกตั้งแต่ขั้นต้นคือขั้นฟังว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมไม่ใช่ใครบอกก็เชื่อใครชวนก็ไปแต่ว่าต้องรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องแค่ไหนสามารถที่จะซักไซ้สอบสวนจนถึงที่สุดถ้ามีคนบอกว่าไปฟังที่โน่นที่นี่ที่นั่นก็แล้วแต่หรืออ่านหนังสือเล่มนี้เล่มนั้นก็แล้วแต่แล้วรู้อะไรช่วยบอกหน่อยเท่านั้นแหละถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องเป็นพระธรรมแต่ถ้าสิ่งนั้นเกิดจากความคิดของคนอื่นเทียบได้ไหมกับพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครที่ฟังธรรมะผิวเผินอ่านผิวเผินนะคะเพิ่มเติมความรู้สึกของตนเองลืมสนิทค่ะว่าเป็นใครและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ด้วยตัวเองได้พระบารมีสี่อสงไขยแสนกับไม่ใช่วันเดือนปีนะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่พระองค์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าให้รู้อย่างอื่นไหนล่ะอยู่ที่ไหนอย่างอื่นที่จะให้รู้เนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จริงๆทั้งมีอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยมีมากจนปิดบังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เป็นเพียงธาตุธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งต่างกับรูปธาตุมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้อย่างบางคนก็บอกว่าแล้วมาจากไหนก็ถามเขาว่าแข็งไหมลองกระทบสัมผัสดูที่ไหนก็ได้จะเป็นดอกไม้เป็นแจกันเป็นโต๊ะเก้าอี้เนี่ยแข็งไหมถ้าบอกว่าแข็งมาจากไหนล่ะเช่นเดียวกันเมื่อธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อะไรมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นยังคิดที่อยากจะรู้ไหมคะว่ามาจากไหนหรือว่ารู้ก่อนว่าเป็นธรรมะยังไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะจะไปรู้ว่ามาจากไหนได้ยังไงข้ามขั้นตอนไปหมดเลยค่ะ พราะว่าได้ยินแต่เพียงว่าธรรมะแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะจริงๆถ้ารู้จักจริงๆทีละหนึ่งถูกต้องไหมคะถ้าแข็งปรากฏไปรู้เสียงได้ไหมเพราะเสียงยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่ได้ปรากฏจะไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏได้ยังไงแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีแล้วไม่รู้เนี่ยวันนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นอวิชชาความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลต้องสะสมด้วยความมั่นคงที่รู้ว่าคำใดที่พระผู้มีพระภาคตรัสมาจากการตรัสรู้ความจริงโดยสิ้นเชิงโดยท่องแท้โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งฟังเพราะรู้ว่าไม่รู้จึงฟังไม่ใช่ว่ามีใครจ้างมาฟังใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะรู้ตัวว่าไม่รู้และก็รู้ว่าผู้รู้มีค่ะและให้สิ่งซึ่งคนอื่นในโลกทั้งเทวโลกพรหมโลกไม่สามารถที่จะให้ความจริงนี้ได้เลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำให้เรามีความมั่นคงในการที่เราจะกล่าวว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ใช่มีคนโน้นเป็นที่พึ่งหรือว่าคนนี้เป็นที่พึ่งแต่ว่าไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงเพราะฉะนั้นการเป็นที่พึ่งของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระรัตนตรัยคือพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็คือว่าสามารถให้ผู้ที่พึ่งด้วยการฟังไตร่ตรองและก็เข้าใจขึ้นเงินทองซื้อได้ไหมคะความเข้าใจเพชรนิมจินดาทรัพย์สมบัติมหาศาลซื้อปัญญาได้ไหมทางเดียวจริงๆค่ะคือต้องฟังด้วยความเคารพไม่ผิวเผินไม่คิดเองด้วยแต่ว่าต้องไตร่ตรองจนกระทั่งมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังนะคะเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะถึงสี่อสงไขยแสนกับหรือยังเกินกว่านั้นอีกก็ยังไม่รู้ถ้าไม่ฟังแต่ว่าผู้ที่เพียงฟังพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ นะคะมีสัจจะมีอธิษฐานะความมั่นคงที่จะมีปัญญารู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราแต่เราเกิดมา ก็ต้องตายอ่ะใครไปเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงที่เกิดก็ไม่ใช่เราที่ตายก็ไม่ใช่เราที่กำลังเป็นอยู่ทุกขณะก็ไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดยิ่งที่ทรงแสดงจนกระทั่งสามารถที่เข้าใจว่าแท้ที่จริงที่เคยยึดถือว่าเป็นเราก็ล้วนเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อไม่รู้เพราะฉะนั้นควรจะยังคงไม่รู้ต่อไปและยึดถือว่าเราเกิดแล้วเราตายแล้วเราหายไปไหนผิดแล้วใช่ไหมคะตอนเกิดมาก็ยึดถือว่าเราเกิดแล้วก็เราตายแล้วเราหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดดับสืบต่อไม่มีที่สิ้นสุดค่ะที่ใช้คำว่าสังสารวัฏจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือใครก็ตามที่อยากจะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บำเพ็ญเพียรอบรมบารมีแค่จะเป็นสาวกไหวไหมค่ะน่าจะเป็นถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมั่นคงมากในบารมีทั้งสิบแต่ว่าแม้แต่บารมีเดียวบารมีหนึ่งบารมีใดในสิบเนี่ยเคยพิจารณาไหมว่าเรามีหรือไม่มีเรามีน้อยมากหรือเรามีมากได้ยินแต่คำว่าจะละกิเลสเพราะว่าเวลากิเลสเกิดเนี่ยทำยังไงจะละเห็นไหมคะคนถามเนี่ยอยากละใช่ไหมจึงถามว่าจะละกิเลสได้ยังไงแต่ลืมนะคะเมตตามีบ้างไหมขณะที่อยากละกิเลสเนี่ยปัญญาหรือเปล่าหรืออยากก็ไม่รู้เลยค่ะมีแต่อยากเพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยนะคะซึ่งเป็นนายมาในสังสารวัฏเนี่ยนานแสนนานและยังเป็นนายต่อไปเวลาที่ถามว่าทำยังไงถึงจะไม่โกรธเห็นไหมคะก็เป็นทาสของโลภะมาเรื่อยๆค่ะไม่มีทางที่จะรู้จักนายที่คอยใช้ให้ทำโน่นทำนี่ทุกอย่างแสวงหาทุกอย่างใช่ไหมคะก็ทรงอุปมาธรรมะไว้หลากหลายมากนะคะเพื่อที่จะให้เข้าถึงลักษณะจริงๆของธรรมะที่เห็นว่าธรรมะใดเป็นโทษ และธรรมะใดเป็นประโยชน์ที่มาอินเดียคราวนี้ค่ะจะละกิเลสกันหรือเปล่าคะ
4: ยังไม่คิดจะละนะคิดแต่ว่าจะฟังให้เข้าใจมากขึ้น
0: ไม่เปลี่ยนคำพูดนะคะทุกคนฟังแล้วไม่เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวก็จะบอกว่าทำยังไงจะเป็นอย่างนั้นทำยังไงจะเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ปัญญาจะเกิดได้ไรแสดงเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของการละกิเลสเมื่อคืนนี้อดทนไหมคะกิเลสหรือเปล่าค่ะเมตตาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบารมีทั้งสิบเนี่ยเป็นเครื่องชี้ค่ะมีหรือเปล่าดูเหมือนว่าฟังเนี่ยง่ายมากเลยแต่พอถึงเวลาจริงๆอยู่ไหนล่ะคะบารมีไม่ได้มีที่จะเกิดขึ้นสะสมเลยแต่ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นนะคะไม่มีใครไปฝืนไม่มีใครไปสั่งไม่มีใครไปบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่มีปัจจัยที่ความดีจะเกิดขึ้นได้ทุกกาละไม่เลือกเลยแม้แต่วาจาด้วยค่ะถ้าไม่พูดคนอื่นก็ไม่เกิดอกุศลแต่ถ้าพูดนำสักนิดหนึ่งแค่นำสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะอกุศลมายาวค่ะไม่จบเพียงแค่จะตอบว่าไปหรือไม่ไปก็ต้องไปเพราะอย่างนี้ไม่ไปเพราะอย่างนั้นยาวมากเลยนะคะอกุศลทั้งนั้นเลยค่ะก็ทำไมเพียงแค่คิดว่าจะอยู่หรือจะไปก็ตอบมาเลยไปก็ไปอยู่ก็อยู่แต่ก่อนนั้นอกุศลมาเท่าไหร่ทุกเรื่องหมดไม่ว่าประตูหน้าต่างกลอนสายไฟหรืออะไรแต่อะไรทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะคำใดที่ไม่เป็นประโยชน์แม้เป็นความจริงนอกจากตัวเองเนี่ยจะเป็นอกุศลแล้วนะคะยังเป็นสื่อให้อกุศลของคนอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายด้วยอะไรจะเว้นได้ถ้าไม่ใช่ความเห็นถูกต้องว่าสิ่งใดมีประโยชน์สิ่งใดไม่มีประโยชน์วาจาที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนสักนิดเดียวโดยที่คนอื่นอาจจะไม่ได้สังเกตเลยแต่ผู้รู้ก็เห็นความละเอียดค่ะสามารถที่จะทำให้คนอื่นเศร้าหมองใจแม้เพียงเล็กน้อยจะกล่าวทำไมนี่ก็เป็นเรื่องชีวิตประจำวันจริงๆไม่ว่าจะกายบ้างหรือวาจาบ้างเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าจะละกิเลสแต่พอกิเลสมาเป็นไงคะมาได้ยังไงคะค่ะและก็ความคิดมั่นคงหรือยังความคิดมั่นคงคืออธิษฐานบารมีแม้แต่เพียงความคิดที่จะละอกุศลแค่นี้เองค่ะไม่มากเลยค่ะคิดที่จะละอกุศลเพราะอกุศลมีมากเริ่มคิดก็เป็นสัมมัปปธานหมายความว่าเริ่มเป็นความเพียรที่จะนำไปสู่การขัดเกลากิเลสเพราะคิดที่จะละอกุศลก็เริ่มคิดที่จะขัดเกลาแล้วใช่ไหมคะแต่ต้องมั่นคงอธิษฐานบารมีแล้วก็สัจจะจริงใจด้วยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ตามคนอื่นเขาทำเราทำไม่ใช่นะคะแต่เป็นความจริงใจที่เห็นโทษของอกุศลและก็ที่เรามาฟังธรรมะกันวันนี้เนี่ยก็ต้องมีความจริงใจที่จะฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อแล้วเมื่อไหร่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับบางคนก็ถามตอนนี้ใช่ไหมที่สภาพธรรมะเกิดดับปัญญาอยู่ที่ไหนคะไม่มีปัญญาแล้วจะเห็นความจริงคือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเป็นเวลาโน้นเวลานี้ไม่ใช่ที่นี่เวลาปฏิบัติเวลาอยู่ตรงนั้นตรงนี้นั่งไปนั่งมาก็เกิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรและปัญญาหรือเปล่าคะมีแต่ความอยากและสิ่งที่รู้ก็ไม่จริงก็ว่าถ้าเป็นปัญญาจริงๆสามารถที่จะเห็นถูกในลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยค่ะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าแม้แข็งที่ปรากฏชั่วคราวกับแข็งขณะที่กำลังเข้าใจแข็งว่าเป็นธรรมะก็ต่างกันละใช่ไหมคะเมื่อเช้านี้กระทบช้อนจานสารพัดอย่างเสื้อผ้ารองเท้าไม่ได้มีความเข้าใจหรือว่าขณะนั้นนะคะก็เป็นธรรมะที่ปรากฏชั่วคราวคำว่าชั่วคราวนี้สั้นมากเพราะว่าเป็นเรื่องราวมาตลอดเลยถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็ตามแต่ก็มีการปรากฏของธรรมะเนี่ยชั่วคราวจริงๆพระฉันก็จะรู้ได้ว่าเพียงชั่วขณะที่ระลึกสิ่งที่ปรากฏนะคะเพียงอาศัยระลึกจริงๆค่ะสภาพธรรมะดับละโลภะอยู่ที่ไหนตามไปอยู่ ขณะต่อไปเพราะฉะนั้นกว่าความเข้าใจถูกของสภาพธรรมะเนี่ยจากแม้หนึ่งขณะซึ่งจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะน้อยมากแต่ก็เป็นความจริงให้รู้จักว่าความจริงคืออะไรและความจริงเท่านั้นที่จะทำให้รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างที่เรากำลังฟังเพื่อที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะ
7: ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวมาสักครู่นี่ก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับแสดงเห็นถึงประโยชน์ของความเข้าใจธรรมะซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวเตือนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าฟังมุ่งหวังเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นผู้ไม่ประมาทในการเจริญกุศลประการต่างๆด้วยนะครับแม้แต่ในเรื่องของเมตตาความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนการไม่กล่าววาจาที่จะเป็นเหตุให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจเป็นต้นนี่นะครับก็สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ควรที่จะงดเว้นไม่กระทำในสิ่งเหล่านั้นความดีเหล่านี้นะครับก็จะคล้อยตามความเข้าใจพระธรรมนั่นเองนะครับและประการที่สำคัญกิเลสที่มีมากนั้นก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องขัดเกลาละคลายการที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้นั้นไม่ใช่ด้วยน้ำไม่ใช่ด้วยทรัพย์ไม่ใช่ด้วยโคตรแต่ด้วยปัญญาเท่านั้นแล้วปัญญาจะมาจากไหนถ้าหากว่าไม่อาศัยการฟังการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
8: กราบท่านอาจารย์ค่ะคืออยากให้อาจารย์ช่วยให้จิตเป็นกุศลยิ่งขึ้นค่ะ
0: ขณะนี้เป็นกุศลหรือเปล่าคะสำคัญที่สุดถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นกุศลก็ไม่รู้ว่ากุศลเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้ารู้ว่าขณะใดนะคะที่ไม่มีโลภะความติดข้องไม่มีโทสะความขุ่นเคืองแล้วก็เริ่มฟังแม้แต่เพียงเข้าใจคำแต่ละคำขณะนั้นก็ไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าธรรมะแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้ว่าธรรมะคืออะไรเคยได้ยินคำว่ายุติธรรมใช่ไหมคะศีลธรรมธรรมะอธรรมะคุณคำปันช่วยให้คำแปลของแต่ละคำหน่อยไหมคะจะได้ทราบว่าขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นเป็นกุศลค่ะเพราะฉะนั้นกุศลไม่ใช่เพียงฟังนะคะแต่ฟังแล้วเข้าใจความเข้าใจเป็นกุศลและถ้าเข้าใจเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการเพิ่มกุศลค่ะและก็จะนำมาซึ่งกุศลอื่นๆด้วยนะคะ
7: ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้เข้าใจธรรมะซึ่งเมื่อสักครู่ท่านผู้ถามก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของกุศลซึ่งคำว่ากุศลนี่นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็แปลได้ว่าเป็นความดีก็ได้นะครับแต่เมื่อว่าโดยสภาพธรรมะแล้วก็คือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นทำลายซึ่งอกุศลต่อจากนั้นก็จะมีอีกหลายคำนะครับอย่างเช่นยุติธรรมที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี่นะครับยุติธรรมคืออะไรธรรมะที่สมควรธรรมะที่ถูกต้องนั่นแหละครับคือยุติธรรมถ้าหากว่าเข้าใจว่าธรรมะที่สมควรธรรมะที่ถูกต้องนั้นคืออะไรก็คงจะเข้าใจนะครับว่าไม่พ้นไปจากความดีไม่พ้นไปจากกุศลธรรมเลยนะครับที่เป็นยุติธรรมอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่าอธรรมหลายท่านที่ได้ฟังธรรมะก็คงจะได้ยินนะครับอธรรมอธรรมนี่นะครับท่านจะแสดงคู่กันกับคำว่าธรรมะซึ่งธรรมะนี่นะครับกว้างขวางมากเลยแต่เมื่อใดก็ตามที่ธรรมะมาคู่กับอธรรมเมื่อใดสภาพธรรมะตรงกันข้ามทันทีธรรมะในที่นี้นะครับหมายถึงกุศลธรรมหมายถึงสภาพธรรมะที่ดีงามซึ่งจะตรงข้ามกับอธรรมอธรรมก็คือบาปธรรมหรือว่าอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองจึงมีข้อความที่แสดงไว้ในเถรคาถานะครับว่าธรรมะนำไปสู่สุคติแต่อธรรมนำไปสู่ทุคตินะครับ
0: ค่อยๆเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็จะได้รู้ความต่างของกุศลธรรมกับอกุศลธรรมธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆก่อนอื่นนะคะเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงเป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีจริงๆค่ะก็เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นๆนะคะก็คือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้จักกุศลนะคะก็ขอถามว่าโกรธเป็นกุศลหรือเปล่าคะไม่เป็นนะคะแล้วไม่โกรธ มีความเป็นเพื่อนมีความหวังดีไม่ว่าเห็นใครค่ะอย่าลืมนะคะไม่เลือกด้วยเพราะว่าถ้าเลือกก็คงจะไม่ใช่ธรรมะฝ่ายดีเพราะเหตุว่าเลือกที่จะดีเฉพาะกับคนนี้กับคนนั้นแต่ไม่ดีกับคนนั้นคนนี้อย่างนั้นจะเป็นกุศลไหมคะ

0: ข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าเดี๋ยวนี้เองก็เป็นธรรมะที่รู้อย่างนี้เป็นกุศลหรือเปล่าคะ
1: ค่ะเป็นกุศล
0: เพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักกุศลแล้วจะเพิ่มกุศลขึ้นได้เพราะรู้ใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกุศลแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่สามารถที่จะให้กุศลเจริญขึ้นได้ตามเหตุที่ควรจะเป็นเพราะว่าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วกุศลจะเจริญขึ้นได้ยังไงถ้าฟังบอกว่าสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างเห็นเนี่ยเที่ยงไม่ได้ดับไปเลยถูกไหมคะ
1: ค่ะถูกค่ะ
0: กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่ได้ดับไปเลย
1: ไม่ถูก
0: เดี๋ยวนะคะคือไม่ใช่เราจะไปจำคำว่าถูกหรือผิดแต่ต้องไตร่ตรองถ้าจะถูกก็ต้องบอกว่าทำไมถ้าจะไม่ถูกก็ต้องบอกว่าทำไมคือต้องมีเหตุผลไม่ใช่ว่าตอบไปเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นที่จะรู้ว่ากำลังเห็นอย่างนี้แหละเหมือนปกติทุกอย่างไม่ผิดปกติเลยนะคะเห็นเกิดหรือเปล่าคะ
1: เกิดค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดจะเห็นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะและสิ่งที่ปรากฏทางตาต้องเกิดเป็นอย่างนี้หรือว่าไม่เกิดก็ไปเห็นได้
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องเกิดใช่ไหมคะเข้าใจถูกต้องมั่นคงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเห็นขณะเนี้ยดับหรือเปล่าหมดไปหรือเปล่า
1: หมดค่ะ
0: จำว่าหมดใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงบอกว่าหมดเลยคะ
1: หมดค่ะแต่ไม่ค่อยระลึกรู
0: ้ยังไม่ต้องระลึกเลยค่ะเพียงแค่สนทนาที่ว่าหมดเนี่ยเพราะอะไรจึงบอกว่าหมด
1: ก็มันเกิดแล้วดับแล้ว
0: ดับเลยแหละคะเนี่ยกำลังเห็นเนี่ยดับเลยแหละค่ะยังไม่ปรากฏการดับแม้กำลังดับถูกต้องไหมคะจึงฟังเพื่อที่จะให้สามารถประจักษ์ความจริงได้แต่ที่บอกว่าเห็นขณะนี้ดับเพราะได้ยินไม่ใช่เห็นนี่ค่ะคือการเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่ไปอ่านตำรับตำราแล้วก็จำไว้ว่าเกิดสืบต่อกันยังไงแต่ละทางนั้นเป็นชื่อนะคะแต่ความจริงขณะนี้ก็คือว่าเห็นก็เป็นอย่างหนึ่งได้ยินก็เป็นอย่างหนึ่งและการที่ทั้งสองอย่างจะเกิดปรากฏพร้อมกันไม่ได้ไม่ใช่ความถูกต้องชัดเจนที่สิ่งหนึ่งเกิดเพราะตาเป็นปัจจัยอีกสิ่งหนึ่งเกิดเพราะหูเป็นปัจจัยและจะให้พร้อมกันในขณะเดียวกันนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะแม้ยังไม่ประจักษ์ว่าเห็นดับแต่เห็นต้องดับเมื่อจิตได้ยินหรือเสียงปรากฏเห็นความไม่รู้ของตัวเองไหมคะฟังธรรมะแล้วถึงจะรู้ค่ะว่าความไม่รู้คืออวิชชาเนี่ยมากจนกระทั่งหลอกลวงไม่ให้รู้ความจริงจนกว่าฟังพระธรรมแล้วเริ่มเข้าใจจนกว่ารู้แจ้งได้เพราะว่าพระธรรมในขั้นปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะนำไปเรื่อยๆนำไปสู่ทางที่ถูกต้องขึ้นเรื่อยๆนำไปสู่กุศลขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ถามว่าทำยังไงกุศลถึงจะเจริญใช่ไหมคะแต่เวลาที่มีความเข้าใจถูกนะคะครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งบ่อยๆขึ้นก็เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็ต้องเป็นปัญญาของตัวเองด้วยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาซึ่งบุคคลอื่นเปรียบปานไม่ได้เลยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเกิดปัญญาแต่ทรงอนุเคราะห์ด้วยให้ปัญญาของเขาเกิดเพราะได้ฟังและก็ไตร่ตรองและเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่นั่นก็คือปัญญาเกิดขึ้นทุกครั้งที่เข้าใจและกุศลอื่นก็ตามปัญญาด้วยกุศลทั้งหลายก็เจริญด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเป็นปัญญาของเราเองเมื่อฟังแล้วไตร่ตรองเมื่อฟังแล้วเข้าใจเข้าใจยิ่งขึ้นก็ปัญญาเจริญขึ้นแต่ไม่ใช่เขาบอกว่าเห็นขณะเนี้ยเกิดระดับแต่ต้องรู้ด้วยว่าเพราะอะไรเพราะได้ยินไม่ใช่เห็นได้ยินจะเกิดที่จักขุประสาทะไม่ได้แล้วก็เห็นจะไปเกิดที่หูคือโสตประสาทะก็ไม่ได้นะคะไม่ใช่วิสัยไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้แม่ธรรมะนะคะเป็นอนัตตาก็ไม่อิสระเพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามปัจจัยปัจจัยเป็นอย่างไรธรรมะนั้นก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นปัญญาเจริญหรือยังคะ
1: ไม่เจริญ
0: หมายความว่าไม่เข้าใจแต่เข้าใจเมื่อไหร่ค่ะเจริญคือเพิ่มขึ้นค่ะมากมากเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอวิชชาความไม่รู้มีมากแม้ฟังเข้าใจว่าจริงก็ยังไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงนั้นนะคะจนกว่าจะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกจนเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทีละอย่างที่ใช้คำว่าปฏิปัตติเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งคิดเองไม่ได้ต้องอาศัยการ

0: ฟังการไตร่ตรองแล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆว่าเกิดแล้วก็ตายใช่ไหมคะเกิดแล้วยังไม่ตายระหว่างไม่ตายทำอะไร
1: ก็ต้องเจริญกุศลทุกประการ
0: และเป็นความจริงหรือเปล่าคะ
1: เป็นความจริงแต่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักกุศล
0: เพราะฉะนั้นอกุศลเกิดมากไม่กว่าจะตายเกิดมาแล้วกว่าจะตายได้นับไม่ได้เลยว่าอกุศลเพิ่มอีกแค่ไหนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดแล้วตายไปเลยก็ไม่มีทางที่อกุศลจะเพิ่มได้กุศลจะเพิ่มได้ใช่ไหมคะแต่นี่เกิดแล้วยังไม่ตายเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวของอกุศลบ้างกุศลบ้างและวันหนึ่งวันหนึ่งอะไรเกิดมากกว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจะไม่รู้เลยค่ะเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างอกุศลกับกุศลแม้กำลังฟังขณะที่เห็นก็เป็นอกุศลได้ถูกต้องไหมคะเพราะไม่รู้ความจริงของเห็นก่อนที่เห็นจะดับหรือว่าก่อนที่สิ่งที่ปรากฏทางตาจะดับค่อยๆเข้าใจขึ้นตลอดชีวิตจะเข้าใจขึ้นอีกไหมคะ
1: ก็พยายาม
0: ถ้าฟังใช่ไหมคะถ้าไม่ฟังไม่มีทางที่จะเข้าใจขึ้นได้เลยชีวิตจะอีกยาวนานเท่าไหร่ไม่ฟังไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจต่อไปแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจนะคะความไม่เข้าใจก็ละน้อยลงค่ะละในขณะที่เข้าใจไม่ต้องไปคอยคิดว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้อย่างนั้นจะรู้อย่างนี้เมื่อไหร่จะไม่มีโลภะเมื่อไหร่จะไม่มีโทสะนั่นเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะค่ะซึ่งปัญญาต้องเจริญขึ้นกว่าจะสามารถรู้ความจริงตามที่ได้ฟังและเวลาที่เป็นความจริงนะคะตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างและทุกคำด้วยขณะนี้เห็นไม่ได้คิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏใช่ไหมคะจะตอบอย่างปัญญาตอบหรือว่าจะตอบอย่างจำตอบค่ะขณะนี้เห็นไม่ได้คิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคิดถึงเรื่องอื่นหรือเปล่าคะทั้งที่กำลังเห็น
1: คิดเรื่องอื่นมากกว่า
0: ค่ะแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะเห็นแล้วก็สั้นแสนสั้นคือคิดตามสิ่งที่เห็นจึงรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนนี่ก็เป็นความละเอียดนะคะให้เห็นพระปัญญาคุณว่าทรงรู้ความจริงที่ละเอียดมากจึงทรงแสดงความจริงให้เห็นตามความเป็นจริงว่าธรรมะละเอียดประมาทไม่ได้เลยค่ะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะ
3: การฟังธรรมมาที่อินเดียเป็นมหากุศลหรือเปล่าม
0: าอินเดียแล้วโกรธบ้างหรือเปล่าคะ
2: ก็มีค่ะ
0: ค่ะขณะโกรธเป็นกุศลหรือเปล่า
2: ไม่เป็นค่ะ
0: ค่ะก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนไม่เป็นกุศลไม่ใช่หมายความว่าตอบรวมไปเลยมาอินเดียแล้วเป็นกุศลแต่ละขณะจิตค่ะกุศลก็มีอกุศลก็มีต้องเป็นผู้ที่ตรงมีความหวังดีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นบ้างหรือเปล่าคะ
2: มีบ้างค่ะ
0: ขณะนั้นเป็นอะไรคะ
2: กุศลค่ะ
0: ขณะที่พูดคำที่ไม่น่าฟังเลยติเตียนคนอื่นถึงแม้ว่าจะไม่ดีก็เป็นไม่ดีแต่ใจที่คิดถึงความไม่ดีชอบหรือไม่ชอบความไม่ดีนั่นคะ
2: ไม่ชอบความไม่ดี
0: ขณะที่ไม่ชอบนั้นเป็นกุศลหรือเปล่า
2: เป็นอกุศลค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอกุศลอยู่ที่ไหนขณะนั้น
2: อกุศลอยู่ที่การมองเห็นและที่ใจของเรา
0: อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นใจสามารถที่จะรู้นะคะแล้วก็สะสมเวลาที่จิตกำลังคิดถึงความไม่ดีของคนอื่นแล้วจิตขณะที่คิดเป็นจิตที่ไม่ดีเสมอกันไหมคะคือไม่ดีทั้งคู่ว่าเขาไม่ดีแต่จิตที่กำลังเห็นความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยไม่ดีด้วยใช่ไหมคะก็เสมอกันเหมือนกัน
4: ท่านอาจารย์คะส่วนมากดิฉันนะก็จะเห็นอกุศลของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่เคยเห็นอกุศลของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นดิฉันเลวกว่าคนนั้นอีกค
0: ่
4: ะ
0: อกุศลเป็นอกุศลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกับใครสูงต่ำดำขาวมั่งมียากจนค่ะมีความรู้ไม่มีความรู้อะไรอกุศลก็เป็นอกุศล
4: แต่ดิฉันนับถือคนนี้ไม่ได้นับถือที่ความรวยความอะไรทั้งสิ้นค่ะดิฉันไม่ได้ยึดถือบุคคลดิฉันยึดถือความดีของบุคคลคนนั้นค่ะ
0: ว่าเป็นผู้ที่เคารพในความดีนะคะแล้วทำไงเห็นไหมคะแล้วทำไงค่ะเข้าดีแล้วก็ชื่นชมนะคะแล้วทำไง
4: ถ้าเข้าดีแล้วก็อนุโมทนาในความดีของเขาค่ะ
0: อย่าลืมนะคะกตัญญูบุคคลคือผู้ที่รู้คุณของความดีความไม่ดีเนี่ยใครจะไปรู้ว่าดีบ้างคะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความดีและใครรู้คุณประโยชน์ของความดีคุณของความดีผู้นั้นเป็นกตัญญูบุคคลถ้ารู้อย่างนี้แล้วจะทำดีไหมเห็นไหมคะนี่คือคำถามต่อไปไม่ใช่พอชื่นชมเขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วต่อไปอะไรไม่ดีเหมือนเดิมหรือว่าคิดที่จะดีขึ้นดีขึ้นด้วย
4: ถ้าสิ่งที่ดีก็จะทำดีเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ดีก็จะขัดเกลาต่อไปค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงคนอื่นนะคะแต่คนอื่นเนี่ยสะท้อนให้เห็นเป็นตัวอย่างใครก็ตามที่เป็นคนดีใครๆก็ช่องเห็นความดีใช่ไหมคะแล้วจะไม่เป็นคนดีอย่างนั้นบ้างหรือปล่อยให้คนอื่นเขาดีไปหรือยังไงคะ
4: ถ้ามีเหตุและปัจจัยที่จะได้ทำความดีก็ได้ทำเองละค่ะ
0: อันนี้แน่นอนนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคือรู้ว่าเป็นธรรมะมิฉะนั้นก็ยังคงเป็นเราดีก็เราไม่ดีก็เราไม่ได้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะไม่เป็นของใครเลยมีปัจจัยเกิดขึ้นดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยชาติก่อนๆ ก็อย่างนี้ค่ะและชาตินี้พอถึงชาติหน้าก็เหมือนอย่างนี้ค่ะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
4: ดิฉันคิดว่าถ้าฟังต่อไปศึกษาต่อไปความศรัทธาและความมั่นคงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าทุกอย่างจริงแล้วก็มีความศรัทธาเพิ่มขึ้น
0: ค่ะดีแต่ไม่เข้าใจธรรมะหรือเข้าใจธรรมะแต่ไม่ดียังมีอยู่ใช่ไหมคะความไม่ดีแล้วก็ยังเก็บความไม่ดีนั้นไว้ด้วยเก็บเลยนะคะไม่ละไม่คลายไม่ปล่อยไม่ต้องถึงขั้นที่จะดับเป็นสมุจเฉดค่ะเพราะเท่านี้ยังไม่ได้และจะดับเป็นสมุจเฉดได้อย่างไรคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะถ้าตราบใดที่ยังไม่เห็นโทษของอกุศลไม่มีทางที่จะละอกุศลได้มีแต่จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงกันไหมคะดีแต่ไม่เข้าใจธรรมะและบางท่านเข้าใจธรรมะแต่ก็ยังไม่ดีเพราะจริงๆแล้วนะคะถ้ากล่าวอย่างนี้หมายความว่าความเข้าใจธรรมะยังไม่พอถ้ามีความเข้าใจธรรมะพอเป็นเครื่องวัดเลยค่ะสิ่งที่เราเคยผูกไว้เก็บไว้มากๆเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเริ่มที่จะคลายเพราะปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีใครแต่มีจิตและแต่ละจิตเนี่ยค่ะหลากหลายมากนะคะก็เป็นแต่ละคนต่างๆกันไปตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวิถีชีวิตคือจิตที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะก็หลากหลายกันไม่ซ้ำกันเลยเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นคำที่ทรงแสดงว่านะคะอยู่ในโลกคนเดียวถูกหรือผิดค่ะแล้วก็อยู่ในโลกของความคิดมากที่สุดเห็นเนี่ยเพียงเหมือนจะกล่าวได้ว่าแวบเดียวแต่คิดมากมายเหลือเกินแล้วก็ได้ยินก็ชั่วขณะที่สั้นมากแต่ก็คิดมากมายทั้งที่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่เหลือสิ่งที่ปรากฏคือเสียงแต่ละเสียงเนี่ยก็ไม่เหลือแต่ความจำและความคิดเนี่ยมากมายพาไปไหนจากโลกนี้แน่ๆค่ะทุกคนอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ได้ชั่วคราววันไหนก็ไม่รู้นะคะที่จะพ้นจากความเป็นบุคคลนี้จำบุคคลนี้ไม่ได้เป็นใครที่ไหนเพราะเป็นบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลนี้แล้วในโลกหน้าแต่ว่าสิ่งที่สะสมมาในโลกนี้ตามไปค่ะสะสมต่อไปทำให้มีอัธยาศัยต่างๆต่อไปอีกหลากหลายต่อไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าความดีนะคะเป็นสิ่งที่เห็นแล้วว่าควรเจริญก็เจริญแต่ณบัดนี้แล้วก็เข้าใจธรรมะขึ้นด้วยถ้าไม่เข้าใจธรรมะยังไงก็ทำกุศลได้น้อยกว่าที่ควรจะทำแต่แม้ว่าฟังธรรมะเข้าใจแล้วยังไม่เป็นคนดีก็หมายความว่าสะสมความไม่ดีมามากระดับที่แม้ฟังธรรมะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะดีได้ไม่ต้องถึงการดับกิเลสเพียงแต่สะสมความดีเป็นบารมี ความดีเล็กๆน้อยๆที่แต่ละคนทำนะคะแม้ว่ายังไม่ได้เข้าใจมากในเรื่องธรรมะแต่ความดีทั้งหลายเนี่ยค่ะก็เป็นบริวารของบารมีถ้าไม่มีเลยบารมีก็เจริญไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกุศลเล็กน้อยสักแค่ไหนนะคะก็ควรที่จะเห็นประโยชน์ว่าถ้าขณะนั้นไม่เป็นกุศลก็เป็นอกุศล
4: ท่านอาจารย์คะแค่คำว่าความดีก็ยากแล้วค่ะ
0: ยากแน่นะคะแต่เพราะอะไรนี่คือเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะถ้าไม่ไตร่ตรองไม่ถามไม่ทบทวนไม่ตรึกตรองปัญญาก็ไม่เจริญก็ได้แต่เพียงพูดว่าความดีใช่ไหมคะแล้วก็ยากเพราะอะไรความดียากกว่าความไม่ดีนี่แน่แต่เพราะอะไรจะได้แก้ให้ตรงจุดปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะคะให้ทราบว่าไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะไม่ตรงเหตุไปแก้ยังไงก็ไม่ตรงเหตุเหมือนคนไข้นะคะรักษาโรคไม่ตรงหายไหมคะไม่หายเพราะฉะนั้นเพราะอะไรคะที่ว่าทำความดียากเพราะอะไรคะ
4: กุศลไม่เกิดค่ะ
0: ทำไมกุศลไม่เกิดเพราะอะไรกุศลไม่เกิด
4: สะสมมาที่จะไม่คิดที่จะทำหรือเปล่าคะ
0: เพราะสะสมอกุศลมามากเมื่อมีเหตุมากก็ต้องเกิดเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สะสมมาเพราะฉะนั้นถ้าสะสมความดีเพิ่มขึ้นความดีก็เกิดไม่ยากค่ะแต่ถ้าสะสมความไม่ดีไว้มากยังไงฟังพระธรรมยังไงก็ยากที่ความดีจะเกิดขึ้น
5: กราบท่านอาจารย์แล้วครับฟังจากแผ่นนะท่านอาจารย์กล่าวว่าเพราะปรมัตถธรรมเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเป็นนิมิตตามมาขอจางช่วยขยายคำว่านิมิตด้วยค่ะ
0: ค่ะสภาพธรรมะเกิดแล้วดับเร็วใครรู้บ้างไม่สามารถจะรู้ได้นะใครก็ไม่สามารถรู้ได้นอกจากปัญญากล่าวถึงความจริงแต่ละอย่างนะคะความรู้ความเห็นถูกความเข้าใจถูกเนี่ยจะทำให้เข้าใจสิ่งที่ปรากฏและค่อยๆละคลายความติดข้องก่อนที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะขณะนี้เกิดดับจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างที่ถามเมื่อกี้นี้นะคะถึงเรื่องนิมิตตะเป็นภาษาบาลีนะคะภาษาไทยพอได้ยินคำว่านิมิตเนี่ยคิดถึงอะไรคะค่ะความฝันจริงไหมคะความฝันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นนิมิตนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงหรือมีจริงนะคะเวลานี้ค่ะมีธาตุดินน้ำไฟลมไหมคะคือแข็งมีไหมเย็นร้อนมีไหมตึงไหวมีไหมธาตุลมนั้นก็คือธาตุที่เกาะกลุ่มซึมซาบธาตุทั้งสามนะคะแยกจากกันไม่ได้เลยเมื่ออาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็ดำรงอยู่ร่วมกันซึมซาบกันนะคะเกาะกลุ่มเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้เลยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ใดที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็จะมีอีกธาตุหนึ่งซึ่งเป็นธาตุที่อาศัยเกิดกับธาตุดินน้ำไฟลมนะคะเป็นธาตุที่สามารถกระทบจักขุประสาทะเฉพาะรูปที่เป็นตาที่ไม่ใช่ตาบอดนะคะถ้าพูดภาษาไทยจักขุประสาทะคือรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏสองอย่างไม่เหมือนกันนะคะค่ะตากับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในคนละอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่รูปเกิดระดับไหมคะตามความเป็นจริงที่ทรงแสดงเร็วสุดที่จะประมาณได้จากครูภาษาถ้าเกิดระดับไหมคะ
5: จากการศึกษาดับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเพียงรูปที่กระทบตาแล้วดับจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานใดๆได้ไหม
5: ไม่ได้
0: แต่ถ้าเกิดดับสืบต่อนะคะสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นสีสันต่างๆเช่นคิ้วกับหูเห็นไหมคะพอพูดถึงคิ้วใครคิดถึงหูบ้างหรือเวลาพูดถึงหูใครคิดถึงคิ้วบ้างเพราะความต่างของรูปร่างสันฐานที่ปรากฏสืบต่อจากเพียงสิ่งที่เกิดและกระทบจากขูประสาทะแต่ความรวดเร็วเนี่ยจะสักแค่ไหนจะมากสักแค่ไหนจนกระทำให้เกิดเป็นนิมิตะเป็นส่วนของสันฐานใช่ไหมและในหนึ่งคนเนี่ยมีกี่ส่วน ม่ใช่มีแต่ตาหูก็มีผมก็มีจมูกก็มีใช่ไหมคะเป็นนิมิตทั้งหมดเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีรูปใดๆเลยคิ้วตาจมูกปากจะมีได้ไหม
6: ไม่ได้
0: ถึงแม้มีรูปนะคะซึ่งแข็งเวลากระทบสัมผัสก็เป็นรูปที่แข็งมีสีสันวรรณะปรากฏหรือเปล่าคะนี่คือการเป็นผู้ตรงต่อความจริงนะคะไม่ใช่ว่าเพราะเขาบอกแต่ว่าในขณะที่แข็งปรากฏตรงแข็งนั่นน่ะมีสีสันวรรณะปรากฏด้วยหรือเปล่า
6: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีต้องเฉพาะรูปที่สามารถกระทบจักขุประสาทะเกิดซ้ำกันจนนับประมาณไม่ได้เวลานี้มีกี่คนเนี่ยต่างกันหมดเลยใช่ไหมคะเป็นคนไม่ใช่เป็นโต๊ะนี่ก็ต่างกันละและคนแต่ละคนก็ต่างกันไปเพราะตาหูจมูกลิ้นกายสืบส่วนที่ปรากฏให้เห็นได้ผมเป็นต้นเพราะฉะนั้นความรวดเร็วของการเกิดดับของรูปและจิตซึ่งดับเร็วกว่ารูปอีกจะสักแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่อบรมบำเพ็ญบารมีเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้ที่เป็นปัจเจกโพธิสัตว์หรือเป็นสาวกโพธิสัตว์ใครๆคนธรรมดาเนี่ยไม่มีการที่จะสามารถรู้ละเอียดอย่างนี้ได้เลยแม้แต่สิ่งที่ปรากฏเป็นภายนอกอย่างนี้นะคะแต่อยู่ที่ไหนถ้าไม่ฟังมาก่อนจะไม่รู้เลยว่าเพราะมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ตรงนี้จำได้ว่าเป็นคนนี้ใช่ไหมคะจากความจำก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งละเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็มีธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่ธรรมะเดียวกันเช่นความจำไม่ใช่โกรธคนละหน้าที่คนละลักษณะคนละสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นเป็นอย่างไรมีกิจอย่างไรก็เฉพาะธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่จำเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกเป็นเจตสิกที่จำเพราะฉะนั้นในขณะที่มีเห็นเนี่ยค่ะก็มีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วกับจิตเห็นเพราะฉะนั้นขณะนั้นสัญญาจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเวลาที่เกิดดับสืบต่อนะคะสัญญาก็จำในส่วนที่ปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆที่ใช้คำว่านิมิตตะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานก็รู้ว่าคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนนี้สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนี้เพราะความจำอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนิมิตตะถ้าไม่มีปรมัตถธรรมไม่มีรูปไม่มีเวทนาความรู้สึกไม่มีจิตนิมิตก็มีไม่ได้ยังพอบอกว่าโกรธเนี่ยนะคะโกรธเกิดระดับเร็วแค่ไหน1ขณะนี่ไม่ต้องไปคิดเลยค่ะแต่โกรธไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นิมิตตะของความโกรธก็ปรากฏลักษณะที่เป็นความโกรธความรู้สึกเสียใจนะคะเกิด1ขณะใครรู้ได้แค่1ขณะเกิดแล้วดับแล้วแต่พอเกิดมากๆนะคะนิมิตตะของความรู้สึกอย่างนั้นก็ปรากฏว่าต่างกับความรู้สึกอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเป็นโลกของนิมิตตะทั้งที่ปรมัตถธรรมก็มีจริงนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นและดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้สิ่งที่เหลือคือนิมิตตะถ้าไม่มีนกจะมีเงานกไหมคะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปรมัตถธรรมธรรมะที่จริงถึงที่สุดไม่ได้กล่าวถึงคนถึงสัตว์อย่างที่เคยเข้าใจเลยนะคะแต่กล่าวถึงลักษณะแท้ๆของธรรมะแต่ละอย่างจึงใช้คำว่าปรมัตถ์อัตถะถ้าไม่มีลักษณะที่ต่างกันจะไม่มีอัตถะความต่างกันของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นปรมัตถธรรมเฉพาะหนึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นความจริงแท้ที่สุดเมื่อมีแล้วจึงปรากฏว่าเกิดดับสืบต่อจนเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดนะคะอยู่ในโลกของนิมิตตลอดไม่รู้ความเป็นปรมัตถธรรมใดๆเลยทั้งสิ้นมีแต่นิมิตของปรมัตถธรรมที่ปรากฏทันทีที่เห็นนะคะคุณสุมิตรามาละจำแม่นจำเก่งจำเร็วนะคะทั้งที่รูปร่างหน้าตาแค่นี้ค่ะความจำมาละเป็นอะไรเพราะเหตุว่าคุ้นเคยต่อการที่จะจำนิมิตตะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาที่จะเข้าถึงปรมัตถธรรมนะคะลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังและรู้ว่าที่ปรากฏขณะนี้ที่รู้และเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเกิดและดับอย่างเร็วมากข้อสำคัญที่สุดนะคะเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีก แต่ความไม่รู้เนี่ยค่ะทำให้ติดข้องในนิมิตเห็นไหมคะแค่นิมิตก็ติดจะแย่อยู่แล้วทุกคนเลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าทางตาเนี่ยปรากฏสีสันที่น่าพอใจทั้งนั้นเลยค่ะดอกไม้ดอกไหนที่ไม่สวยใช่ไหมคะดอกหญ้าก็สวยดอกกล้วยไม้ก็สวยดอกกุหลาบก็สวยนิมิตตะทั้งนั้นเลยไม่ได้รู้ว่าชั่วคราวถ้าไม่มีปรมัตถธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้มีไม่ได้เพียงคุณสุมิตราธาตุดินน้ำไฟลมนะคะที่เคยเข้าใจว่าเป็นบุคคลเนี้ยเดินออกไปจากห้องใครจะเห็นนิมิตของคุณสุมิตราได้ไหมเพราะอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมเพราะฉะนั้นพอธาตุดินน้ำไฟลมไปอยู่ไหนกระทบจากขู่ประสาทะเมื่อไหร่จิตเห็นเกิดเมื่อไหร่เกิดดับอย่างเร็วก็ปรากฏเป็นนิมิตตะจำไว้ค่ะเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้เลยนะคะอยู่ในโลกที่มืดสนิทกิเลสเหมือนหลังคาที่หุ้มปกปิดไว้ไม่ให้เห็นแสงสว่างมองออกไปไม่มีใครเห็นใช่ไหมคะเพราะว่าหลังคาปกปิดไว้ข้อความในพระไตรปิฎกจึงมีคำว่าเปิดหลังคาคือเปิดกิเลสออกเมื่อไหร่ก็จะเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นคำอุปมาทุกคำเนี่ยนะคะอย่าไปติดที่คำอุปมาถ้าติดที่คำอุปมาคิดไม่ออกหลังคาเป็นยังไงถึงจะบอกว่าให้เปิดหลังคาเปิดแล้วเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ถ้าเข้าใจว่าอะไรหุ้มห่อจิตไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็คือกิเลสหรืออกุศลธรรมนั่นเองซึ่งทรงจำแนกไว้ละเอียดมากค่ะเพราะตรัสรู้ความเป็นจริงของอกุศลธรรมหรืออกุศลเจตสิกแต่ละประเภทแต่ละขั้นแต่ละระดับด้วยนี่คือประโยชน์ของการฟังธรรมะนะคะเพื่อเห็นถูกเพื่อเข้าใจถูกละความติดข้องในสิ่งสวยๆได้ไหมคะแค่นี้ไม่มีทางเลยค่ะปัญญาแค่นี้ทำอะไรไม่ได้เลยกับการที่ในสังสารวัฏนะคะแค่เห็นตอนเช้าเนี่ยไม่รู้ว่าอกุศลเท่าไหร่ที่สะสมมาและไม่ใช่เช้าเดียวตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกี่เช้ากี่ค่ำสะสมไว้ตั้งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีอกุศลมากกิเลสมากนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอกุศลไม่ให้หลงเข้าใจผิดว่าไม่มีบางคนก็บอกไม่มีกิเลสไม่มีอกุศลโดยไม่รู้เลยค่ะขณะนั้นก็มีอกุศลเพราะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆได้เลยนะคะนอกจากคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่สาธารณะกับคนที่ไม่ได้สะสมศรัทธาและความเห็นถูกต้องที่จะฟังกว่ากิเลสจะค่อยๆบรรเทานะซบเซาซาลงจากการที่มีมากเหมือนกับฝนตกแล้วก็มีแต่กิเลสจะงอกงามขึ้นเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยพ้นไปไม่ได้นะคะต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต้องคิดนึกแต่ความเข้าใจธรรมะคือความเห็นถูกที่รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยแม้กุศลก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยจนกว่าอกุศลจะดับและกุศลจะดับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยคือเป็นผลของกรรมซึ่งยังต้องมีชีวิตอยู่อย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงตรัสรู้แล้วที่ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์แต่ว่ายังต้องเห็นเพราะว่ายังไม่ถึงกาละที่จะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ในชาติที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การสะสมมาเนี่ยทำให้ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่ไหนคิดถึงพระมหากรุณาคุณนะคะจากที่แห่งหนึ่งไปอีกที่แห่งหนึ่งด้วยพระบาทไม่สวมพระบาทด้วยพระมหากรุณาเพราะรู้ว่าถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมะเขาก็จะเป็นแต่อกุศลแต่ถ้าเขาได้ฟังธรรมะนะคะกุศลของเขาก็จะเจริญขึ้นบางท่านสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่คนนั้นได้สะสมมาที่มีโอกาสจะได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจธรรมะด้วย
7: กราบอาจารย์ที่เคารพนะคะในความเข้าใจของหนูนะคะไอ้ที่ว่าไม่มีก็คือหมายถึงว่า มันไม่มีไปจากจิตที่เรารู้แล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นจากแข็งก็มาเห็นจากเห็นก็มาได้ยินไม่ทราบว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าคะ
0: ใครบอกได้คะถูกหรือเปล่าค่ะไม่เห็นมีใครช่วยบอกเลยค่ะช่วยบอกก็ได้เลยค่ะสหายธรรมะฟังแล้วช่วยบอกได้ไหมคะหรือว่าต้องตัวเองเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าคืออะไรหรือว่าเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งนั้นคืออะไรต่างกันไหมคะไม่ว่าอะไรที่ปรากฏต่างๆที่ตามที่กล่าวหรือว่าไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามนะคะอยากรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรหรือว่าเมื่อสิ่งนั้นกำลังมีก็ควรเข้าใจสิ่งนั้นให้ถูกต้องว่าเป็นอะไรกำลังอยากรู้หรือว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏค่ะทางหนึ่งทางใดทางตามีอะไรปรากฏให้เห็นไหมคะ
7: มีสีค่ะ
0: ไม่รีบสีได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะ
0: ค่ะมีสิ่งหนึ่งนะคะเป็นธาตุเป็นธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะที่กำลังเห็นเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าคะ
7: ค่ะ
0: เข้าใจนิดเดียวจากการฟังเวลาแข็งปรากฏไม่ต้องไปคิดว่าแข็งเกิดแล้วดับไปแล้วมีอย่างอื่นเกิดนั่นคือพูดตามจำตามแต่ว่าลักษณะที่แข็งขณะนั้นลักษณะนี้แหละตรงตามที่ได้ยินคือเป็นธรรมะอย่างหนึ่งค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะค่ะไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลยนอกจากเริ่มรู้ว่าไม่ใช่เป็นแต่เพียงชื่อที่ได้ยินแต่ลักษณะจริงๆกำลังปรากฏให้เข้าใจและแต่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือว่าจะเข้าใจน้อยหรือว่าเข้าใจมากก็เป็นความเข้าใจของตนเองค่ะตอนนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงๆนะคะเข้าใจเพียงว่ามีจริงถูกต้องไหมคะ
7: ถูกต้องค่ะ
0: นั่นคือเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะเพราะว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงขณะนั้นกำลังปรากฏจะไปรู้สิ่งอื่นว่าจริงในขณะนั้นได้ไหมคะนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏฉันใดเวลาที่แข็งเนี่ยก็ปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันแต่ขณะใดที่เริ่มรู้ลักษณะที่แข็งต่างกับขณะที่ไม่สนใจเลยใช่ไหมคะและก็ไม่ได้เจตนาที่จะรู้ด้วยแต่เพราะการฟังเนี่ยค่ะเวลาที่สภาพธรรมะใดปรากฏรู้ลักษณะนั้นเช่นเย็นเนี่ยค่ะกระทบสัมผัสสิ่งที่เย็นขณะนั้นนะคะเป็นปกติธรรมดาไม่รู้อะไรแต่กำลังกระทบสัมผัสสิ่งที่เย็นแล้วก็เข้าใจในความเป็นธรรมะของสิ่งนั้นว่าเป็นธรรมะนั่นคือเริ่มเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมะอยู่แล้วค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะจริงๆแต่เราไม่ได้เกิดการที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะหนึ่งธรรมะใดโดยที่ว่าไม่ต้องจงใจตั้งใจเลยนะคะแล้วแต่ขณะนั้นลักษณะนั้นที่เคยปรากฏเป็นปกติแต่ก็มีการรู้ในลักษณะที่เป็นปกตินั้นด้วยเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่รู้นั่นคือสติที่อาศัยการฟังจึงสามารถที่จะเริ่มรู้ตรงสิ่งที่มีจริงๆทีละอย่างทีละเล็กทีละน้อยไม่ข้ามไปถึงสิ่งอื่นแต่ว่ามีลักษณะจริงๆที่ปรากฏให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นไม่เข้าใจจะถามคนอื่นไม่ได้ว่าเข้าใจหรือเปล่าและก็เข้าใจมากหรือน้อยแต่ต้องเป็นบุคคลนั่นเองนะคะที่ลักษณะนั้นปรากฏแล้วก็จะรู้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเลยหรือว่าเข้าใจเริ่มเข้าใจแต่ก็น้อยมากยังไม่สามารถที่จะไปประจักษ์การเกิดดับได้เลยเสียงปรากฏผ่านไปเลยแต่ว่ากำลังเสียงปรากฏเหมือนเดิมปกติแต่กำลังรู้เฉพาะตรงนั้นนั่นคือไม่ต้องเรียกว่าสติสัมปชัญญะแต่ทำไมจึงรู้ลักษณะที่ปรากฏไม่ได้คิดอย่างอื่นด้วยเฉพาะตรงนั้นที่ปรากฏจริงๆนั่นคือเริ่มเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีจริงๆถ้าจะพูดก็คือว่าเป็นธรรมะที่มีจริงไม่ใช่เราเพราะว่าเพียงเป็นธรรมะที่มีจริงๆเท่านั้นเอง
8: ครับท่านอาจารย์และสมาชิกทุกท่านคือว่ามีคำหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นปัญหากับตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาที่หลายท่านอาจจะลืมนึกถึงก็คือมิจฉาทิฏฐิกับมานะนะคะยัง
9: เรื่องอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันยังเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมคะ
0: กุศลมีอะไรเป็นเหตุใช่ไหมคะบางคนคิดถึงวงสกุลเป็นเหตุให้เกิดกุศลที่จะไม่ทำให้วงสกุลเสื่อมเสียขณะนั้นเป็นความคิดที่ถูกหรือเปล่า
9: ไม่ถูก
0: ถ้าอย่างนั้นก็ทำให้สกุลเสื่อมเสียสิ
9: คะ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เหตุที่จะทำให้เกิดกุศลเนี่ยแสดงว่าเพราะอะไรแต่ต้องเป็นกุศลค่ะแต่เกิดจากอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากเป็นกุศลมากๆเลยใช่ไหมคะจะถามว่าทำอย่างนี้ได้กุศลไหมได้กุศลมากไหมนั่นคืออะไรคะคิดถึงตัวเองที่ต้องการที่จะมีกุศลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำหนึ่งถึงตัวเองเพื่อตัวเองแต่ไม่ใช่ธรรมาธิปไตยเพราะว่ากุศลเป็นกุศลค่ะไม่ใช่ของเราด้วยสะสมมาที่จะมีความเห็นถูกว่าธรรมะฝ่ายดีเนี่ยดีแน่ๆไม่เหมือนธรรมะฝ่ายไม่ดีเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตัวเองหรือว่าเป็นเพราะเกรงคำครหาของชาวโลกหรือคนอื่นนี่ก็คือแสดงความต่างกันของเหตุที่จะให้เกิดกุศลด้วยกุศลนั้นเป็นไปเพราะอะไรเพื่ออะไรแต่กุศลต้องเป็นกุศลค่ะ
9: อย่างนั้นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยก็เป็นเหมือนกับธรรมะที่เป็นกุศลธรรมในแต่ละระดับ
0: ถูกต้องค่ะแต่ว่าเหตุที่จะให้เกิดเป็นไปตามเหตุว่าเพราะอะไรคำหนึ่งถึงอะไรเป็นเหตุถ้าเราคิดถึงนะคะว่าความดีเป็นความดีแล้วก็ทำความดีเราจะต้องคิดถึงมูลนิธิไหมคะมูลนิธิหรือไม่มูลนิธิความดีก็เป็นความดีไม่ใช่ว่าความดีต้องไปอิงอาศัยมูลนิธิหรือว่าการมามูลนิธินะคะจะทำให้ประพฤติดีเพื่อคนอื่นจะได้ไม่ว่ามูลนิธิใช่ไหมคะแต่ความดีก็เป็นความดีไม่ว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้ามั่นคงนะคะเป็นไปเพื่อความดีไม่ใช่เป็นไปเพราะเหตุอื่นขณะนั้นก็เป็นธรรมาธิปไตยมีธรรมะเป็นใหญ่เพราะเห็นว่าความดีเป็นความดี
9: ถ้าจะเป็นความกระจ่างตรงนี้นะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิกับมานะเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าในสภาพธรรมตรงนี้มันมีการเปรียบเทียบซึ่งท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อเราวิจารณ์ใครก็มีมานะเข้ามาอยู่แล้วค่ะ
0: เข้าไม่ดีใช่ไหมคะแล้วใครดีใช่ไหมคะคนพูดดีกว่าหรือเปล่าเพราะเขาไม่ดีแต่ถ้าจะกล่าวถึงความเป็นจริงเพื่ออนุเคราะห์อันนั้นก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่เพราะมานะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ค่ะเกิดดับเร็วมากถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆไม่สามารถที่จะเห็นถูกสัมมาทิฏฐิตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นจะไปคิดดาวเอาสักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ตัวปัญญาแต่เป็นเราวินิจฉัยด้วยโลภะวินิจฉัยด้วยโทสะเพราะชอบหรือเพราะไม่ชอบความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะที่ถามว่ามิจฉาทิฏฐิคืออะไรใช่ไหมคะถ้าคิดว่าไม่ต้องฟังพระธรรมก็รู้ได้ผิดหรือถูก
9: ผิด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าความเห็นอย่างไหนที่ไม่ถูกตามความเป็นจริงก็ต้องเป็นความเห็นผิดไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปนั่งหลับตาจะรู้อะไรไหมคะไม่รู้คือเห็นถูกแต่คิดว่าทำแล้วรู้ถูกหรือผิด
9: ผิด
0: ค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นความเห็นผิดอะไรเป็นความเห็นถูกด้วยตัวเองค่ะ
9: ถ้าอย่างนั้นในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิก็คือเป็นความเห็นผิดที่ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแต่ว่ามานะเนี่ยเป็นการที่ไปเปรียบเทียบ
0: รูปพรหมนะคะก็มีมานะที่ยังไม่ได้ดับเพราะฉะนั้นจิตประเภทไหนเกิดได้ในอรูปพรหมภูมิกับอรูปพรหมบุคคลนี่ก็เป็นความละเอียดนะคะเพราะแม้แต่มนุษย์ตรงนี้ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นะคะเมื่อสิ่งนั้นปรากฏแต่เพราะได้อาศัยการฟังจึงเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ตัดสินเองด้วยความพอใจหรือไม่พอใจ
9: โทษนะคะอย่างนั้นในสภาพของมานะเนี่ยนอกจากเปรียบเทียบแล้วยังมีการตัดสิน
0: ขอโทษค่ะมานะคือความสำคัญตนชัดที่สุดไม่ต้องมีการเปรียบเทียบกับใครก็ได้แต่สำคัญตน
9: ว่าเราดีกว่าใช่ไหมคะ
0: เก่ง
9: ว่าเราเก่งกว่า
0: เก่งไหมคะไม่เก่งไม่เก่งเลยเป็นมานะหรือเปล่า
9: ก็เป็น
0: ค่ะขอเชิญคุณอนบค่ะ
10: สำหรับผู้ที่ศึกษาพระธรรมนะครับก็สงสัยเจตสิกสองอย่างเนี่ยอยู่เสมอก็คือทิฏฐิเจตสิกซึ่งสนทนาไปแล้วนะครับแล้วก็มานะภาษาไทยก็มาใช้ผิดด้วยนะครับว่าเหมือนกับเป็นความขยันหมั่นเพียรแต่จริงๆแล้วไม่ตรงกับความหมายในภาษาบาลีจริงๆซึ่งมานะเนี่ยเป็นอกุศลเจตสิกเพราะนั้นมานะเป็นความสำคัญตนเนี่ยย่อมไม่ดีแน่ใช่ไหมครับซึ่งสะสมไว้ในจิตเนี่ยจนเป็นพืชเชื้อสำคัญที่ว่าสำคัญเนี่ยหมายความว่ากว่าจะหมดพืชเชื้อนี้ได้ต้องระดับพระอรหันต์ซึ่งจะต่างกับความเห็นผิดเพราะความเห็นผิดเนี่ยจะเป็นความเห็นคือทั้งสองอย่างเนี่ยเกิดกับโลภะเหมือนกันทิฏฐิเกิดก็ต้องเกิดกับโลภะเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยเป็นความยึดถือผิดเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นความยึดถือก็ต้องเกิดกับความติดข้องคือโลภะส่วนมานะเนี่ยก็เป็นการถือตนเหมือนกันแต่ไม่ได้ว่าเป็นการยึดถือผิดในขณะที่มีความสำคัญตนนะครับก็เป็นการถือตัวเองว่าตัวเราอย่างนี
9: ้โทษนะคะแล้วเกิดร่วมกันได้ไหมคะสอง
0: ไม่ได้ไม่พร้อม
9: ต่างหากจากกันนะคะ
0: คุณสิริพรค่ะใครว่าคุณสิริพรได้ไหม
9: ได้
0: แน่ใจ
9: ก็ในใจโกรธนะคะแต่ยังยอมรับฟังค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าอะไรคะทำไมโกรธล่ะ
9: มีความสำคัญตน
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะและธรรมะก็ละเอียดมากแล้วเราก็เคยแต่รู้จักชื่อทั้งนั้นเลยมานะทิฏฐิอิจฉามัจฉริยะอะไรก็เป็นภาษาบาลีซะด้วยแต่ว่าตามความเป็นจริงคือธรรมะไม่ต้องอาศัยภาษาอะไรเลยทั้งสิ้นก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเพียงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเนี่ยใครว่าเราได้ไหมแค่เนี่ยคำถามง่ายๆเนี่ยได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรแต่ถ้าได้ขณะนั้นก็ไม่ได้มีมานะใครจะว่าใครก็ได้ห้ามได้หรือคนที่ดีที่สุดก็ยังถูกคนอื่นว่าได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเดรัจฉีว่าหรือเปล่าเดือดร้อนหรือเปล่าผู้ที่ถูกว่าก็แล้วแต่นะคะถ้ามีมานะอยู่เดือดร้อนแน่ๆว่าเราได้ยังไงใช่ไหมคะก็จะรู้ได้ว่าแม้เป็นพระโสดาบันแล้วนะคะเป็นพระสกทาคามีแล้วเป็นถึงพระอนาคามีบุคคลแล้วก็ยังไม่ได้ดับมานะเพราะฉะนั้นมานะเนี่ยค่ะจะละเอียดไม่ใช่ว่าอย่างหยาบๆที่เราเห็นคนเย่อหยิ่งเราบอกว่าคนนี้หยิ่งใช่ไหมคะมีอาการสำคัญตนถือตัวต่างๆมานะนั่นก็ชัดเจนว่านั่นแหละลักษณะของสภาพธรรมะที่สำคัญตนแต่มานะที่ไม่รู้สึกใช่ไหมคะไม่รู้ได้ซ้ำว่าขณะนั้นเป็นมานะก็เป็นมานะที่ละเอียดขึ้นแม้พระอนาคามีบุคคลยังมีมานะแต่มานะของท่านก็ต้องต่างกับมานะของบุคคลที่เป็นปุถุชนพระชนธรรมะก็เป็นจริงค่ะโลภะมีมากมายหลากหลายตั้งแต่อ่อนที่สุดบางที่สุดจนไม่รู้ตัวเลยจนถึงอย่างที่เห็นได้ชัดๆความเห็นแก่ตัวเป็นต้นความอยากได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ติดข้องพยายามที่จะได้สิ่งนั้นมาก็แสดงถึงโลภะจัดใช่ไหมคะไม่เพียงพอมิฉะนั้นก็จะไม่มีคำที่ทรงแสดงให้ถึงการดับหมดสิ้นไม่เหลือเลยของโลภะซึ่งขณะนั้นนะคะมานะก็ยังเกิดร่วมด้วยได้แต่ทิฏฐิความเห็นผิดไม่เกิดแล้วเพราะเป็นพระอริยะบุคคลแล้วนี่ก็คือการศึกษาให้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะรู้เมื่อไหร่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงเมื่อไหร่จึงค่อยๆ คลายจนดับกิเลสได้แต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่มีทางเลยค่ะ
9: ในบางครั้งนี่แหละค่ะเมื่อเราเห็น เพื่อนฝูงหรือใครต่างๆเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าโอ้เขายังมีมานะอยู่จริงๆเราก็มีมานะด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ต้องเป็นพระอรหันต์ไงคะถึงจะไม่มี
9: ในความคิดที่เราไปตัดสินว่าเขามีมานะอยู่ก็คือขณะนั้นเรายังมีมานะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะมานะเกิดแล้วใครเปลี่ยนมานะให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
9: ไม่ได้ค่ะ
0: มานะในใจยังไม่ออกมาทางกายทางวาจาใครรู้แต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่ธรรมดาละ ใช่ไหมคะก็ต้องมีความสำคัญตนทั้งวาจาและกิริยาอาการด้วยค่ะ
10: กราบท่านอาจารย์ครับได้ฟังการสนทนาเรื่องของมานะโลภะแล้วก็ความเห็นผิดเนี่ยครับก็จากการประเมินประมาณเอานะครับท่านอาจารย์ไม่ใช่ว่าเป็นการรู้ตรงลักษณะมานะอยู่เรื่อยๆมากๆขนาดนั้นแต่ว่ามานะนี่มีเยอะจริงๆเยอะมากมายนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็สำคัญตนกันอยู่เรื่อยนะครับแล้วเนี่ยมานะก็เกิดกับโลภะแล้วโลภะนี่จะมากยิ่งสักแค่ไหนครับเพราะว่ามานะเกิดก็ต้องมีโลภะถ้ามานะไม่เกิดถ้ามีทิฏฐิเกิดก็ต้องเกิดกับโลภะและโลภะก็ยังเกิดได้โดยที่ไม่ต้องมีทิฏฐิไม่ต้องมีมานะเกิดด้วยครับกราบเรียนท่านอาจารย
0: ์ก็ต้องคิดถึงความสอดคล้องของธรรมะนะคะจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมด้วยโลภะได้ไหมค่ะเพราะว่าขณะใดที่มีโลภะขณะนั้นมีอวิชชาจึงมีโลภะอยากได้โลภะหรือว่ากลัวรังเกียจเห็นโทษของโลภะเดี๋ยวนี้ค่ะวันนี้ด้วย
10: คือเราคิดว่าเราเกลียดกลัวนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือชอบโลภะ
0: ชอบและจะละสิ่งที่ชอบไหม
10: ถ้ายังชอบอยู่ก็คงไม่ละ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาที่เห็นโทษค่ะเพราะฉะนั้นโลภะดับด้วยอรหัตมรรค
10: นะครับปัญญาที่จะเริ่มเห็นโทษของโลภะเนี่ยเริ่มอย่างไรครับ
0: เริ่มรู้ว่าโลภะเป็นธรรมะค่ะขาดตอนนี้ไม่ได้เลยค่ะใครอยากคิดจะไปละโลภะโดยไม่รู้ว่าโลภะเป็นธรรมะไม่มีทางสำเร็จเพราะยังต้องเป็นเราอยู่ตลอดแต่เมื่อไหร่รู้ความจริงนะคะโลภะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งโทสะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งจะเกิดหรือไม่เกิดใครบังคับบัญชาไม่ได้เลยแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยของธรรมะใดธรรมะนั้นจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นตามเท่าที่ปัจจัยทำให้เกิดขึ้นคุณอันนกชอบอาหารอะไรมากได้ยินว่าชอบทุเรียนเพราะฉะนั้นทุเรียนกับมะขามป้อมชอบอันไหนมากกว่ากัน
10: ผมต้องไปที่ทุเรียนอยู่แล้วครับท่านอาจารย์
0: ค่ะแล้วจะละไหมคะ
10: เปรี้ยวไม่ค่อยชอบ
0: ค่ะแต่ไม่ได้ให้คุณอนบละนะคะใครบอกให้คุณอนบละนั่นผิดค่ะให้คุณอนบเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะค่ะแล้วก็มีระดับต่างๆกันด้วยมีมากมีน้อยมีอะไรหลายอย่างค่ะเย็นนี้จะทำอะไรคะ
10: ไปนมัสการต้นประสิทธิ์หอโพครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะหวัง
10: หวัง
0: คิด
10: ครับ
0: โลภะหรือเปล่า
10: สลับดี
0: ค่ะบางคนอยากฟังธรรมะแทบจะกล่าวได้ว่าใจจะขาดอาจจะมากไปนะคะแต่ความจริงก็รู้สึกว่าแหมเหมือนหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นฟังธรรมะเนี่ยถูกไหมอย่างนั้นอะไม่เห็นโลภะเลยใช่ไหมคะฟังธรรมะตามกาละคำว่าตามกาละนี่หลายเหตุผลนะคะเมื่อสงสัยก็คือการละที่จะฟังให้เข้าใจหรือถึงเวลาที่เรามีโอกาสจะได้สนทนาธรรมได้เข้าใจธรรมะนะคะก็คือฟังธรรมะตามการเหมือนกันแต่ว่าเมื่อไม่ใช่การยังอยากจะฟังฟังแล้วจำได้เข้าใจหมดหรือเปล่าหรือต้องฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้คำว่าธรรมะคำเดียว
10: ท่านอาจารย์กำลังให้ความเข้าใจว่าที่ว่าฟังธรรมะตามการซึ่งเป็นมงคลข้อหนึ่งเนี่ยก็คือที่ต้องมีคำว่าตามการด้วยเนี่ยก็คือแสดงถึงการที่ไม่ติดแม้กระทั่งการฟังธรรมฟังตามโอกาสที่สมควรมิฉะนั้นโลภะนี่ครับก็ติดเปลี่ยนจากติดฟังเพลงก็มาติดว่าอยากฟังธรรมะให้ได้มากๆต่ออีกหน่อยก็คงจะดีนะจะมืดไปเขาจะกลับก็ไปถึงโรงแรมกี่โมงเราก็ลืมไปเลยใช่ไหมฟังต่ออีกหน่อยกำลังดี
0: okay. บางคนก็คนพูดหรือว่าคนที่สนทนากันนะคะเหนื่อยเหลือเกินนะคะหิวเหลือเกินแต่คนฟังก็จะฟังอีกฟังอีกฟังอีกตามกาลหรือเปล่า
10: ฟังธรรมะตามกาลก็มีนัยยะนี้ด้วยนะครับคือตามกาลที่เหมาะสมแล้วก็คลายจากโลภะที่ติดข้อง
0: และจริงๆก็คือว่าฟังแล้วเข้าใจค่ะสำคัญที่สุดเมื่อไรก็เมื่อนั้นฟังขณะใดก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังและก็รู้ประโยชน์ด้วยนะคะฟังเพื่อเข้าใจถูกแล้วจึงจะละได้ใครที่จะไปละมานะจะไปละพยาบาทไปละอิจฉาไม่มีทางสำเร็จได้เลยค่ะถ้าไม่เข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะพอเห็นธรรมะต้องรู้ว่าต่างกันละใช่ไหมคะแม้แต่การที่จะรู้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นวิบากเป็นกรรมหรือเป็นผลของกรรมไม่ใช่เพียงคิดเปรียบเทียบแต่ต้องในขณะที่สภาพธรรมนั้นปรากฏเช่นเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่ดีชั่วใช่ไหมคะไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่เมตตาเพราะเกิดขึ้นตามเหตุที่ได้กระทำแล้วถึงกาลที่จะต้องเห็นก็จะมีการกระทบกันของจักขุประสาทะกับสิ่งที่ปรากฏเป็นปัจจัยคือถึงเวลาที่จิตที่เป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากจะเกิดจิตเห็นจึงเกิดขึ้นเลือกไม่ได้เลยเลือกไม่ได้ไม่ใช่ตามการสะสมว่าเมื่อเห็นแล้วจะชอบหรือไม่ชอบจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะเห็นความต่างของจิตที่เป็นวิบากกับจิตที่ไม่ใช่วิบากจากตัวจริงๆด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงจากตัวหนังสือว่าเวลาทำกุศลกรรมและกุศลวิบากค่อยเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีนั่นคือจากตำราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆด้วยสติสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะที่ต่างกันจึงจะเป็นความเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมซึ่งจะเห็นได้นะคะในบางแห่งจะกล่าวว่ามีกรรมสกตายานะตลอดจนวิปัสสนาที่ดับกิเลสเพราะว่าเป็นความรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ต่างกันตามความเป็นจริงไม่ใช่เพียงแต่ชื่อหรือไม่ต้องเรียกแต่พระรู้ลักษณะที่ต่างกันนั่นเองว่าสมะอย่างนี้ค่ะเป็นวิบากเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยอุปัตติเกิดขึ้นทำให้วิบากนั้นเกิดขึ้นแต่พอเกิดเห็นแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรก็รู้ความต่างอีกนี่ไม่ใช่แค่เห็นนี่เห็นแล้วถึงเวลาที่สิ่งที่สะสมมาเนี่ยจะเกิดแล้วคืออกุศลที่เก็บมันเยอะมากนานมากเพียงแค่เห็นก็ถึงเวลาเกิดแล้วก็เห็นความต่างกันของแม่วิบากกับจิตที่ไม่ใช่วิบากเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ยินนะคะเป็นสภาพธรรมะจริงๆรู้ด้วยปัญญาที่ได้อบรมแล้วตรงทุกอย่าง
11: กับท่านอาจารย์ค่ะหนูอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเพราะเหตุใดที่ท่านอาจารย์ถึงมาอินเดียค่ะ
0: และอินเดียสำคัญยังไงอะคะใช่ไหมคะมีอะไรที่อื่นไม่มีแม้แต่สวรรค์ก็ไม่มีจริงๆแล้วนี่แหละค่ะการที่จะเคารพนอบน้อมในพระศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเพียงได้ยินคำว่าธรรมะแล้วเข้าใจคำนี้มีความกตัญญูไหมคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะได้ยินคำนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแค่นี้ก็ตลอดชีวิตไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังนะคะจากผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นความจริงทุกกาลสมัยแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้นี่คือปริยัติถ้าขณะใดนะคะที่กำลังรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะความซาบซึ้งมีไหมคะถ้าไม่มีการทรงแสดงพระธรรมให้อบรมเจริญปัญญาความเห็นถูกมีหรือที่สติสัมปชัญญะขณะนั้นจะสามารถเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นก็จะมีการระลึกถึงพระคุณนะคะตามลำดับขั้นเพราะว่าไม่มีใครอีกแล้วใช่ไหมคะที่จะกล่าวแม้คำว่าธรรมะหรือปริยัติปฏิปติปฏิเวทะซึ่งต้องฟังด้วยความเข้าใจจริงๆด้วยความเคารพจริงๆไม่คิดว่าเราทำได้ไม่ต้องฟังก็ได้เหมือนกับดูหมิ่นลบหลู่ พระธรรมที่ทรงแสดงทุกคำตลอด45พรรษาเพราะคิดว่าเข้าใจเองได้ก็จะได้กราบนมัสการสถานที่ทรงตรัสรู้นะคะเมื่อนั้นก็จะระลึกถึงพระบารมีตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า4อสงไขยแสนกับที่ได้สะสมบำเพ็ญบารมีนะคะทุกประการที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเมื่อถึงขณะที่ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเป็นการบรรลุถึงการที่จะได้เป็นผู้ที่สามารถที่จะอนุเคราะห์คนอื่นให้ได้เข้าใจธรรมะตามที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะไม่เป็นเพียงแค่สาวกเพราะว่าสาวกแต่ละคนเนี่ยค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะอนุเคราะห์คนอื่นได้เท่ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสถานที่นั้นนะคะส่องไปถึงอดีตการนานถึงแสนโกฏกับและความปรารถนานั้นก็บรรลุผลสำเร็จและก็สำเร็จเมื่อท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนะคะได้รู้แจ้งธรรมะตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยก็เป็นการถึงพร้อมพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะที่มากันนี่เราก็มีเครื่องบูชาสักการะมาด้วยใช่ไหมคะคิดลึกๆถ้าสิ่งที่นำมาบูชาย่อยออกไปเป็นอนุเล็กที่สุดมาประกอบกันและอนุนั้นเป็นความดีที่จะบูชาจะดีกว่าเพียงนำดอกไม้มาไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่ค่ะคิดละเอียดได้จะทำให้รู้ว่าบูชาพระคุณเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเครื่องสักการะก็เพียงนำมานะคะแต่ก็ต้องประกอบด้วยส่วนที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือความดีทุกขณะที่จะเกิดขึ้นนี่คือการบูชาที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าอามิสบูชาและก็พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพื่ออามิสบูชานะคะแต่เพื่ออนุเคราะห์ให้กุศลธรรมเกิดจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได้เริ่มหรือยังคะที่จะเข้าใจว่าเสียงอย่างนี้เองค่ะในขณะที่ยังปรากฏว่าเป็นเสียงกำลังรู้เสียงที่ปรากฏว่าเป็นเสียงนี่แหละเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะและวันหนึ่งก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะเสียงนะคะอย่างอื่นทุกอย่างนะคะแต่ว่าไม่ใช่เราสามารถที่จะเป็นตัวตนจงใจที่จะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแต่จากการฟังนานมากเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งพอเสียงปรากฏเป็นปกติก็รู้เสียงขณะนั้นอย่างอื่นไม่ปรากฏจึงเข้าใจความหมายว่าเสียงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะอย่างอื่นไม่ปรากฏค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยเลยค่ะในขณะนี้เองนะคะเสียงมีกำลังปรากฏรู้เสียงที่ปรากฏขณะนั้นไม่ต้องนึกว่าเป็นธรรมะแต่ความจริงคือเสียงมีจริงๆปรากฏให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้ค่ะเริ่มเข้าใจว่านี่คือไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยและใครก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่มีปัจจัยที่จะเกิดนะคะขณะที่เสียงปรากฏจะไปรู้อย่างอื่นไม่ได้จะไปเข้าใจอย่างอื่นไม่ได้จะไปนึกถึงอย่างอื่นโดยที่เสียงกำลังปรากฏจะไปเข้าใจอย่างอื่นก็ผิดเพราะไม่เข้าใจเสียงที่ปรากฏซึ่งขณะที่เสียงปรากฏอย่างอื่นไม่มีเนี่ยค่ะค่อยๆฟังเสียงปรากฏขณะที่ลักษณะของเสียงปรากฏอย่างอื่นไม่มีเริ่มเข้าใจลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งแต่มีธรรมะมากมายนะคะที่ยังไม่ปรากฏกับสติและความเข้าใจขณะนี้มีแข็งย้ายจากเสียงนะคะเสียงก็มีเป็นเสียงเสียงปรากฏได้เมื่อมีหูหรือโสตประสาทะแต่ขณะนี้ไม่ใช่มีแต่เสียงค่ะแข็งก็มีกำลังรู้ลักษณะที่แข็งเริ่มเข้าใจลักษณะนั้นตรงแข็งขณะนั้นอย่างอื่นต้องไม่ปรากฏนี่คือกว่าทุกอย่างจะปรากฏทีละอย่างด้วยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นปกติค่ะต้องเป็นปกติเพราะเกิดแล้วไม่มีใครไปทำให้เกิดได้มิฉะนั้นก็จะมีตัวตนเป็นเราที่อยากจะทำให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดนะคะลืมว่าแท้ที่จริงขณะที่คิดก็เป็นธรรมะที่เกิดแล้วทุกอย่างเกิดแล้วค่ะเพียงแต่ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นละโลภะความติดข้องที่อยากจะไปรู้สิ่งที่ยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นเริ่มชินไหมคะกับเสียงค่ะ พอเข้าใจและเริ่มชินกับเสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยนะคะเสียงก็เป็นเสียงปรากฏกับความไม่รู้ว่าเสียงเป็นธรรมะแต่พอฟังแล้วนะคะได้ยินคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนจากการที่เสียงปรากฏ

0: อย่างปัญญาที่สะสมเพิ่มขึ้นจนกระทั่งปัญญานั้นมีกำลังเพิ่มขึ้นด้วยกุศลคุณความดีปัญญาทั้งหลายอันนี้จึงจะเป็นการบูชาจริงๆใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์ถ้าจะคิดถึงว่านะคะขณะนี้เราก็มีประทีปซึ่งได้จุดบูชาด้วยกว่าจะเป็นประทีปนี้มาจากไหนถ้าไม่มีอะไรเลยสักนิดเดียวจะมาเป็นประทีปอย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่กุศลจิตจะเกิดเนี่ยค่ะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจความจริงและรู้ความจริงได้ก็ต้องมาจากทีละเล็กทีละน้อยกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะคะสะสมขณะที่เห็นที่ได้ยินแต่ละขณะที่วาระที่เห็นบ้างได้ยินบ้างฉันใดนะคะแทนอกุศลประเภทต่างๆเหล่านั้นก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่เริ่มเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ชัดเจนเลยค่ะเสียงไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจแต่ว่าเวลานี้เสียงนี้คือธรรมะเริ่มเข้าใจในลักษณะของเสียงเราเป็นเสียงหรือเปล่าคะเราเป็นเสียงหรือเปล่าเสียงเป็นเราหรือเปล่าเสียงของเราหรือเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะเสียงก็ยังคงเป็นเสียงนะคะเพราะว่าเกิดเพราะสมุฏฐานที่ทำให้เสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นใครหรือเป็นของใครได้เลยค่ะจึงเป็นธรรมะแต่ละอย่างทุกอย่างที่ปรากฏเพราะเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นธรรมะลักษณะนั้นๆเพราะฉะนั้นก็คือว่าเกิดมาปรากฏชั่วคราวค่ะเดี๋ยวก็หมดแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยทุกขณะเป็นอย่างนี้นี่คือค่อยๆสะสมความเข้าใจนะคะยังไม่หวังที่จะไปประจักษ์การเกิดดับยังไม่หวังที่จะหมดกิเลสเพียงแต่ว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจถูกต้องก็เริ่มเข้าใจถูกต้องขึ้นขณะที่เข้าใจนะคะละความหวังละความต้องการเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะศึกษาธรรมะฟังธรรมะด้วยความต้องการจริงๆอยากจะรู้มากๆเหมือนกับว่ารู้ชื่อมากๆแล้วจะเข้าใจธรรมะแต่ความจริงคำเดียวเข้าใจหรือเปล่าในลักษณะของสิ่งที่มีจริงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อมากๆยาวๆนะคะก็เป็นเรื่องของความจริงนั่นแหละที่มีอยู่จริงๆนั่นแหละเช่นจะกล่าวว่าเสียงเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปก็ยังจะขยายต่อไปอีกได้ถ้าไม่มีจิตได้ยินเสียงจะปรากฏได้ไหมนี่คือเพื่อที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครสามารถที่จะเป็นเจ้าของหรือว่าบังคับบัญชาให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดได้เลยเพียงไม่มีโสตประสาทะเสียงปรากฏไม่ได้เลยแม้ว่ามีเสียงก็ไม่ปรากฏแต่เสียงก็ปรากฏกับความไม่รู้มานานแสนนานจนกว่าเริ่มที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะเพื่อความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งภาษาบาลีก็จะใช้คำว่าปัญญาแต่ว่าถ้าไม่กล่าวถึงปัญญาไม่นึกถึงคำว่าปัญญาซึ่งอาจจะเป็นเครื่องกั้นอยากจะเรียกชื่อว่าปัญญาใช่ไหมแต่ความจริงเข้าใจถูกเมื่อไหร่ก็เป็นปัญญาเมื่อนั้นโดยไม่ต้องเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังซึ่งพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้กำลังฟังคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าคะห้ามไม่ได้นะคะแสดงความเป็นอนัตตาก็ไม่รู้ค่ะทุกอย่างแสดงลักษณะที่เป็นอนัตตาทั้งนั้นแต่ไม่เคยรู้เลยกลับอยากจะให้ปัญญามารู้เสียงแทนที่จะเข้าใจว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างถึงไม่ใช่เสียงเป็นคิดก็เป็นธรรมะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงปรมัตถธรรมว่ามี4อย่างคือจิตเจสึกรูปนิพพานซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าไม่มากเลยแต่ก็มีความละเอียดลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าปรมัตถธรรมนั้นคือสิ่งที่มีจริงซึ่งก็มีจริงจนถึงที่สุดครับก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ว่ามีจริงจนถึงที่สุดครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขณะนี้มีคุณคำปั่นไหมคะเป็นที่สุดของความจริงหรือเปล่าครับคุณคำปั่นไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่สุดจริงๆอะไรเป็นคุณคำปั่นหรือเปล่าเห็นเป็นคุณคำปั่นหรือเปล่าได้ยินเป็นคุณคำปั่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่สุดของเห็นก็คือเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปนี่คือที่สุดของความจริงของเห็น
2: ก็คือเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แล้วก็ดับไปซึ่งก็ไม่มี

0: คนไม่มีสัตว์ไม่มีคนที่เห็นแต่ว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ครับ
1: หลายแสนกลับมาแล้วนะคะเห็นมีไหมคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเดี๋ยวนี้ก็คือเห็นต้องเป็นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้เหมือนเมื่อแสนกลับมาแล้วนะคะเห็นก็เป็นเห็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเวลาในอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไม่ได้เลยนี่คือความจริงที่สุดคือเห็นมีแต่ไม่ใช่ชื่อนั้นชื่อนี้คนนั้นคนนี้แต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นทำกิจเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือปรมัตถะความจริงที่สุดคือเท่านี้เอง
0: ครับซึ่งก็ตรงกับความหมายของปรมัตถธรรมจริงๆก็คือเป็นธรรมะที่มีจริงที่ไม่มีใครที่จะไปเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะเหล่านั้นได้เลยนะครับ
1: สับปะรดจริงไหมคะไม่จริงแข็งจริงค่ะรสจริงนี่ก็คือความจริงที่สุดนะคะสิ่งที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วหวานเป็นสับปะรดหรือเปล่าเปรี้ยวเป็นสับปะรดหรือเปล่าแต่หวานจริงๆเปรี้ยวจริงๆเป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวนะคะมีแต่จะไปเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับสืบต่อกันเพราะฉะนั้นสังสารวัฏที่ว่ายาวนานก็คือการเกิดดับของสภาพธรรมะนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้ได้แก่จิตและเจตสิกเกิดรู้โลกจึงปรากฏแล้วแต่ว่าจะเป็นสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตาหรือว่าเสียงปรากฏทางหูกลิ่นปรากฏทางจมูกรสปรากฏทางลิ้นขณะนี้กายก็มีสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสนะคะแล้วใจก็รับรู้จำได้ทั้งหมดก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะไม่พ้นไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดมาแล้วมีอะไรมากกว่านี้ไหมคะค่ะสิ่งที่ดับไปแล้วดับไปแต่ใจก็รับรู้นะคะแล้วสัญญาสภาพจำเนี่ยก็จำไม่ลืมแม้สิ่งนั้นไม่เหลือก็ยังจำเป็นไงคะฉลาดเป็นปัญญาหรือเปล่าไม่มีจริงๆค่ะไม่กลับไปอีกด้วยแต่ก็ยังจำว่ามีเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจความจริงที่สุดนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏค่ะไม่เกิดแล้วจะปรากฏได้ยังไงและถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่ยั่งยืนเลยนะคะรวดเร็วมากยิ่งกว่าในมายากลค่ะเพียงปรากฏให้เห็นแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยนี่คือความจริงที่สุดค่ะ
2: กราบท่านอาจารย์ครับดับไปแล้วไม่มาอีกเลยแล้วจะเล่นกลอะไรดับไป
1: เหมือนยังอยู่เหมือนมีค่ะ
2: เป็นจริงดับเลย
1: คุณอนกมีพี่ไหมคะ
2: จำว่ามี
1: ค่ะแล้วมีจริงๆหรือเปล่าอะไรเป็นพี
2: ่ก็สภาพธรรมะแต่ละอย่างที่ปรากฏแต่ละท่า
1: ค่ะปรากฏระดับไหมคะ
2: ต้องดับ
1: แล้วพี่อยู่ที่ไหน
2: อยู่ด้วยความจำเอาไว้
1: เท่านั้นเองแม่ดับไปแล้วก็ยังจำว่ามี
3: กราบท่านอาจารย์นะครับผมขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์พอดีเมื่อตอนนั่งรถมาได้ฟังเทปท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าอริยสัจ4ซึ่งมีทุกข์และสมุทัยเนี่ยลุ่มลึกเพราะเห็นได้ยากส่วนนิโรธและมรรคนั้นเห็นได้ยากเพราะว่าลุ่มลึกตรงนี้อยากจะขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ
1: ลุ่มลึกเพราะเห็นได้ยากใช่ไหมคะ
3: ครับผม
1: คือทุกขอริยสัจจะหมายความถึงสภาพที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นยากไหมว่าเกิดระดับ
3: ส่วนนิโรธและมรรคนั้นตรงกันข้ามคือว่าเห็นได้ยากพอลุ่มลึกใช่ไหมครับ
1: เห็นยากว่าเป็นมรรคไม่เชื่อได้ซ้ำไปใช่ไหมคะความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยนะคะอย่างวิตกะเจตสิกนะคะไม่เกิดกับจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะแสดงความเล็กน้อยของชั่วขณะที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏว่าเห็นจะกล่าวว่าวับเดียวเร็วที่สุดเสียงก็สั้นมากเช่นเดียวกันกลิ่นรสและก็โผฏฐัพพะคือเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวนะคะก็ปรากฏเพียงเล็กน้อยคือการเกิดดับเห็นไหม เมื่อยังไม่เห็นจะเห็นได้ไหมเมื่อเป็นความจริงสิ่งที่เป็นความจริงพิสูจน์ได้รู้ได้แต่ต้องด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะบางคนก็บอกว่าไม่ทันใจแค่นี้เหรอที่กำลังฟังและเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยจะเป็นทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องไปทำอย่างอื่นต้องทำให้สงบให้นิ่งแล้วก็สภาพธรรมะก็จะปรากฏแต่ความจริงนะคะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าปัญญาไม่เข้าใจความหมายของความเห็นถูกไม่เข้าใจความหมายของพุทธปัญญาทั้งนั้นเลยค่ะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้ขณะนี้เองนะคะถ้าไม่มีปริยัติการฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงๆว่าขณะนี้แม้เสียงที่ปรากฏก็จริงเกิดขึ้นระดับไปถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะตลอดตั้งแต่เกิดจนตายก็ผ่านไปโดยหาปัญญาไม่เจอปัญญาจะไปรู้อะไรทั้งที่มีสิ่งที่ปรากฏก็ไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏจากที่เคยไม่รู้นะคะก็มีความเข้าใจขึ้นนี่คือความรอบรู้ในปริยัติซึ่งเป็นสัจญาณซึ่งจะเป็นเหตุให้ถึงปฏิปัตติถ้าไม่มีความรู้เลยว่าปัญญารู้สิ่งที่ปรากฏก็คิดว่าจะไปรู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นนี่หรือมรรคบางคนก็สงสัยและบางคนก็หลงทางนะคะคือไม่เข้าใจเลยว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะรู้ความจริงได้และปัญญาก็ไม่ได้เกิดขึ้นมากมายทันทีถ้าไม่ได้สะสมมีกำลังพอที่จะเข้าใจความจริงที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้แต่ถ้าสะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นใครจะบอกว่าไม่ใช่ปัญญาหรือว่าไม่ได้รู้ความจริงก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นผิดความเข้าใจผิดนะคะก็ไม่รู้ว่ามรรคคืออย่างไรจึงเป็นเห็นที่ลึกซึ้งค่ะเห็นยากว่าหนทางนี้เป็นหนทางที่จะทำให้ค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งมากมายมหาศาลแล้วก็ยังความต้องการที่ติดข้องด้วยที่อยากจะรู้แทรกเข้ามาอีกก็มากมายมหาศาลอีกเพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นเลยค่ะนอกจากความเข้าใจจริงๆทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าความไม่รู้จะค่อยๆหมดสิ้นไป
3: กราบขอบพระคุณครับ
1: ขอเล่าเรื่องเบตเตอร์เน็ตนะคะเมื่อวานนี้ค่ะระหว่างที่พวกเราไปรับประทานอาหารที่โรงแรมนะคะซึ่งปกติแดนก็จะไม่รับประทานอาหารเย็นก็นั่งอยู่ในห้องคนเดียวไม่ไกลจากที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ไม่ไกลนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าตรงนี้ค่ะถึงอย่างไรก็เป็นณบริเวณของขยาก็มียุงตัวหนึ่งค่ะยุงที่นี่ตัวไม่ใหญ่นะคะตัวเล็กวิตกะห้ามไม่ได้เลยเกิดขึ้นที่จะตรึกถึงเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วประทับอยู่ณบริเวณนี้49วัน7สัปดาห์พอพระอาทิตย์ตกมืดสนิทไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่เรานั่งอยู่ในห้องมีแสงสว่างก็ยังรู้สึกไม่พอใช่ไหมคะเดือดร้อนกับผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยค่ะพอพระอาทิตย์ลับไปความมืดก็เข้ามาจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นอีกไม่มีความปรารถนาความต้องการที่จะให้มีแสงสว่างหรือแสงไฟหรืออะไรเลยทั้งสิ้นเพราะขณะใดที่หวังหรือต้องการนั่นก็คือเป็นไปเพราะกิเลสเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าความอดทนของเราเนี่ยพอไหมที่จะเป็นความดีในบารมีทั้งสิบค่ะความอดทนทุกอย่างทั้งรสอาหารทั้งอากาศทั้งคำพูดทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะละกิเลสไหมคะจะละกิเลสหรือเปล่าคะเพิ่มอยู่ตลอดในขณะที่คิดว่าจะละกิเลสเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีปัญญาที่มีความเข้าใจจริงๆในธรรมะซึ่งกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดหวังเลยนะคะว่าจะละกิเลสตราบใดที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจะยาวนานแสนนานสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่พระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษานะคะสามารถที่จะอุปการะทุกคำสำหรับผู้ที่ได้เริ่มเข้าใจความจริงนะคะจะเห็นว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะสอดคล้องกันเกื้อกูลกันที่จะทำให้สามารถเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขอยกตัวอย่างนะคะ ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วลืมเสมอใช่ไหมคะคิดถึงว่าเมื่อวานไปไหนทำอะไรเมื่อกี้นี้ด้วยแล้วก็ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเดี๋ยวจะทำอะไรพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อจากนี้จะไปไหนนี่ก็คือว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วนะคะและสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นจะรู้สิ่งที่ปรากฏได้ยังไงตรงไหมคะกับความเป็นจริงแต่คนที่เผลอๆก็คิดว่าถ้าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วก็ไปเสียใจเสียดายถ้าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดแต่ก็อยากให้เกิดใช่ไหมคะแล้วประโยชน์อยู่ที่ไหนในเมื่ออยากสักเท่าไหร่ถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดและที่เกิดแล้วก็จะกลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้คำนี้นะคะก็จะเป็นคำจริงไปตลอดจนกระทั่งขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เผลอนค่ะไม่ใช่คิดเองแต่ความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดทุกคำไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเพราะเสียงกำลังปรากฏไม่คิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะเสียงกำลังปรากฏและถ้าไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่ล่ะคะจะเข้าใจก็ไปเรื่อยๆทั้งอดีตบ้างอนาคตบ้างเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเพื่อเกื้อกูลให้ไม่ละทิ้งที่จะอบรมปัญญาด้วยการฟังค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏแสนยากแต่ว่าเป็นหนทางเดียวจริงๆค่ะเพราะว่าทุกคำเป็นคำจริงแต่ว่ามีความลึกซึ้งต่างๆกันตามระดับขั้นของปัญญาถ้าถามว่าหิวหรือยังเป็นไงคะไปแล้วใช่ไหมคะลืมแล้วคะขณะนี้คิดก็เป็นธรรมะไม่มีอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ธรรมะแต่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนานแสนนานมาแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะแม้กำลังพูดหรือกำลังฟังก็เป็นธรรมะที่ปัญญาสามารถที่จะรู้ลักษณะที่มีจริงๆในขณะนั้นได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการอบรมค่ะเป็นเรื่องของความตรงต่อความจริงต้องเป็นผู้ที่มีสัจจะนะคะมั่นคงต่อการที่จะรู้ความจริงจากการที่ฟังแล้วเข้าใจจะมากหรือจะน้อยก็ไม่มีทางอื่นเลยค่ะนอกจากอาศัยที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงอนุเคราะห์ด้วยการทรงแสดงธรรมเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าไม่ต้องศึกษาพระธรรมเป็นยังไงคะถูกหรือผิดไม่มีทางที่จะเข้าใจอะไรได้เลยและถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจที่จะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือที่สภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงแม้ในขั้นของวิปัสสนาญาณก็เกิดไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะคือในขณะนี้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่มีจริงเสียงปรากฏพอเสียงหมดก็รู้ขณะที่เสียงหมดพอเสียงเกิดปรากฏก็รู้ขณะที่เสียงเกิดเพราะก่อนนั้นไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงแล้วก็หามีไม่ก็เป็นปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นธรรมะคือปกติที่ปัญญาสามารถรู้ได้เข้าใจได้จนถึงที่สุดไม่ใช่ทำอะไรให้ผิดปกตินะคะด้วยความอยากหรือว่าด้วยความต้องการไม่ใช่ด้วยความเข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจจริงๆนะคะรู้จักตัวเองโดยไม่ต้องถามใครใช่ไหมคะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังหรือยังเข้าใจแค่ไหนเข้าใจแล้วก็ลืมจึงฟังบ่อยๆเพื่อที่จะได้ระลึกได้ไม่ลืมจนกว่าแม้ไม่ได้ฟังก็ระลึกได
4: ้พูดถึงคำว่าอนุเนี่ยนะครับหมายถึงกุศลจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นความเล็กน้อยจริงๆว่าที่กุศลแต่ละขณะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยครับเพราะว่าเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองที่จะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็แสดงว่าให้ความหมายว่าเป็นอนุเพียงอนุเท่านั้นครับท่านอาจารย์จะแสดง
1: โดยช่างจะติดใจคำติดในคำนะคะได้ยินคำอะไรก็อยากจะรู้แต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่านะคะจิตเล็กน้อยนะคะมีอะไรที่จะเล็กน้อยสั้นยิ่งกว่าจิตบ้างไม่มีเลยค่ะเพียงเกิดแล้วดับขณะนี้ไม่มีใครสามารถรู้การเกิดดับสืบต่อเลยเล็กน้อยไหมและเพราะฉะนั้นกุศลและอกุศลที่เกิดหลังจากเห็นบ้างได้ยินบ้างเนี่ยค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยใช่ไหมจนกว่าจะปรากฏทางกายทางวาจาและทางใจ จึงจะสามารถที่จะรู้ได้ว่าได้สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็เป็นผู้ว่าง่ายหรือเปล่าที่ได้ฟังพระธรรมน้อมเคารพด้วยการประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ใช่เพียงแต่จะเข้าใจอย่างเดียวนะคะเข้าใจแล้วแต่ว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามความเข้าใจนั้นเล็กน้อยมากค่ะเป็นเครื่องวัดความเข้าใจใครก็ตามนะคะที่เข้าใจธรรมะแล้วกิเลสลดน้อยลงจากที่เคยไม่ดีอย่างวันนี้คุณพันรัตน์ก็ได้กล่าวถึงอดีตนะคะซึ่งมีกิเลสมากแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็กุศลก็เกิดขึ้นแทนอกุศลที่เคยเกิดในครั้งก่อนๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเมื่อมีความเข้าใจแล้วค่ะชีวิตจะเปลี่ยนแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนยังเหมือนเดิมก็ส่องไปถึงว่าความเข้าใจแค่ไหนแม้ว่าจะฟังธรรมะนะคะทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวฟังอีกแต่ยังเหมือนเดิมถือว่าไม่มีการที่จะเห็นความเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความเมตตาจากความผูกโกรธเป็นการที่เห็นโทษของความผูกโกรธว่าไม่ได้ทำร้ายใครเลยนะคะแต่ทำร้ายตัวเองคนที่ถูกโกรธไม่รู้เรื่องเลยค่ะสักนิดเดียวแสนสบายอาจจะกำลังทำกุศลเจริญกุศลอยู่แต่คนที่ผูกโกรธไว้ก็ยังผูกโกรธอยู่แล้วประโยชน์อยู่ที่ไหนและก็ยังพกพาติดตามไปถึงชาติหน้าและชาติต่อไปด้วยแม้ว่าจะไม่พบกันอีกเลยแต่ความโกรธที่สะสมไว้นะคะก็เป็นปัจจัยที่จะให้มีคนอื่นโลกอื่นชาติอื่นที่ความโกรธก็ยังคงติดตามไปเอาออกไม่ได้เลยค่ะแม้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจนะคะผู้ใดที่มีความเข้าใจจริงๆมีความเคารพนอบน้อมในพระคุณที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะมีทุกคำที่อนุเคราะห์ให้เราได้ยินได้ฟังจากพระปัญญาที่เป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ทรงแสดงพระธรรมอุปการะแก่สัตว์โลกและผู้ที่ได้สะสมศรัทธามาแล้วนะคะก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยหรือเปล่าคะทีละอนุหรือเปล่า
4: ทีละอนุครับ
1: ตอนนี้ก็หมดสงสัยใช่ไหมคะว่าเล็กน้อยแค่ไหนขนาดไหนเวลาพูดถึงกุศลระดับขั้นที่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะว่าโลกนี้เป็นกามโลกคือโลกที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสิ่งที่กระทบสัมผัสได้สั้นแสนสั้นค่ะเพราะว่าเพียงชั่วครู่ที่เป็นกุศลอกุศลเกิดแล้วค่ะแต่ถ้าสะสมมานะคะกำลังเป็นอกุศลกุศลที่สะสมมาชั่วครู่ที่เป็นอกุศลก็หมดไปแล้วกุศลก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีปัจจัยที่จะเกิดสลับกันเร็วมากจึงชื่อว่าปริตตธรรมสั้นแสนสั้นไม่เหมือนกับกุศลขั้นสูงกว่านั้นค่ะซึ่งเกิดซ้ำกันได้มากมากจนปรากฏความเป็นกุศลที่สงบที่มั่นคงอันนี้ก็เป็นการศึกษาโดยละเอียดนะคะที่แสดงเห็นความต่างของธาตุธาตุนานาธาตุไม่เหมือนกันเลยในคนที่เรียกว่าคนหนึ่งนะคะคือการเกิดดับสืบต่อของจิตไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้แม้ในชาติก่อนๆที่ทำให้จริตอัธยาศัยต่างๆกันนะคะก็แสดงให้เห็นว่าสะสมมาที่จะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นไปตามการสะสมแล้วชอบไหมคะที่จะเป็นอย่างนั้นอยากจะผูกโกรธไว้เหนียวแน่นหนาแน่นไม่ละไม่ลืมไม่อภัยไม่เมตตาถ้าชอบก็เป็นต่อไปใครก็บังคับไม่ได้แต่ถ้าเห็นโทษนะคะปัญญาชี้โทษให้เห็นถ้าเข้าใจจริงๆค่ะกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นและก็พูดว่าจะเจริญกุศลทุกประการใช่ไหมคะหรือเว้นค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะผู้ที่ตรงจะได้สาระจากพระธรรมสัจจะบารมีศึกษาพระธรรมเพื่อเข้าใจพระธรรมเพื่ออบรมปัญญาถ้าไม่มีปัญญาและจะประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสได้หรือเพราะฉะนั้นยิ่งมีปัญญานะคะก็สามารถที่จะค่อยๆประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสเพราะเห็นโทษของกิเลสและรู้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถที่จะละคลายกิเลสได้นอกจากปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจุดมุ่งไม่ใช่เพียงต้องการปัญญาแต่ว่าปัญญาเพื่ออะไรคะเพื่อขัดเกลากิเลสละคลายกิเลสปัญญาตรงมากนะคะ ไม่มีเราไม่มีเขาดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีถ้าได้สะสมอกุศลมามากปัญญาก็สามารถที่จะเห็นความไม่ดีในตนเองที่สะสมมาถ้ายังไม่เห็นนะคะก็ยังไม่ได้ขัดเกลาเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะตรงเท่ากับปัญญาเพราะว่าธรรมะเป็นธรรมะถูกคือถูกผิดคือผิดโลภะเป็นอกุศลโทสะเป็นอกุศลโมหะเป็นอกุศลอโลภะอโทสะอโมหะเป็นกุศลต้องเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะไม่เข้าข้างตัวเองไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแก้ตัวแก้ตัวไปทำไมคะเพราะยังมีตัวไม่พ้นจากความรักตัวและความหลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัว
5: กราบสักการะบูชาองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ค่ะคือเนื่องจากว่าพรุ่งนี้จะมีการประทักษิณนะคะท่านอาจารย์ทุกทีเวลาที่หนูมาเนี่ยหนูก็ใช้เรื่องของการสวดมนต์นะคะใช้บทสวดมนต์อิติปิโสหนูก็เลยอยากจะทราบแนวทางที่เหมาะและที่ถูกต้องที่เวลาที่ประทักษิณนะคะท่านอาจารย
1: ์เตรียมจะทำใช่ไหมคะ อนาคตที่ยังไม่มาถึงเตรียมแบบแผนด้วยเพื่อใครคะค่ะ
5: แล้วควรจะทำยังไงคะท่าน
1: นี่ไงคะ ค่ะอนาคตที่ยังไม่มาถึงเตรียมวางแบบแผนแล้วจะเป็นอย่างที่คิดไหมถ้าเข้าใจจริงๆว่าธรรมะเป็นอนัตตามีตัวตนที่คิดว่าจะทำอย่างนี้ค่ะโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าคิดเกิดแล้วเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะแต่จะเท่ากับการเห็นถูกเข้าใจถูกไหมว่าเป็นธรรมะคิดจะแก้ปัญหามีปัญหามากมายเยอะแยะแต่รู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะถ้าไม่รู้ก็คือว่าไม่ได้ฟังพระธรรมนั่นก็ฟังอะไรก็ไม่รู้ค่ะที่จะแก้ปัญหาแต่ว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏนะคะฟังเพื่อเข้าใจใครจะคิดอะไรขณะนั้นก็จริงก็เป็นธรรมะที่คิดไม่ใช่เราถ้าระลึกได้บ่อยๆก็สามารถที่จะคลายความเป็นเราแต่ว่าตราบใดที่จะทำอะไรเพื่อเราขณะนั้นก็ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏมีใครเตรียมจะทำอะไรพรุ่งนี้บ้างคะเวลาประทักษิณตามความเป็นจริงคืออะไรจะเกิดก็ไม่รู้ค่ะจะคิดอะไรขณะที่เดินไปแต่ละก้าวก็ไม่รู้จะได้ยินเสียงอะไรแต่ละก้าวก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดเพราะยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไปผูกความติดข้องไว้กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏซึ่งเข้าใจยากจริงๆนะคะเพราะเคยไม่รู้มานานแสนนานเคยแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นกว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะจะน้อมเข้ามาในตนก็คือว่าพิจารณาสิ่งที่มีอยู่นะคะไม่ใช่คิดเรื่องอื่นเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งไม่ใช่สภาพธรรมะที่เกิดในขณะนั้นและสวดมนต์มีคำนี้ไหมคะโอปนยิโกคุณคำปั่นคะโอปนยิโกหมายความว่าอะไรคะ
6: ครับก็เป็นคุณของพระธรรมนะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าโอปนยิโกเนี่ยนะครับก็หมายถึงควรน้อมเข้ามาในตนครับท่านอาจารย์ครับ
1: จะน้อมอะไรเข้ามาในตนดีคะเห็นไหมคะไม่ใช่ฟังเฉยๆค่ะแม้แต่ธรรมะที่จะน้อมเข้ามาในตนก็ต้องรู้ว่าธรรมะอะไรธรรมะอื่นไม่ต้องน้อมก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ธรรมะที่สมควรอย่างยิ่งที่จะน้อมเข้ามามีอยู่เจริญขึ้นในตนคือธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่สวดมนต์เปล่าๆค่ะสวดด้วยความนอบน้อมบูชาด้วยความเคารพสูงยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติตามเพราะว่าไม่ได้ต้องการเครื่องสักการะอื่นใดเลยนะคะนอกจากความดีที่จะค่อยๆเป็นบารมีที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงอนุเคราะห์แสดงธรรม
6: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าอะไรที่ควรน้อมเข้ามาเนี่ยก็ต้องหมายถึงสภาพธรรมะที่ดีงามเท่านั้นที่ควรน้อมเข้ามาครับ
1: ทั้งหมดค่ะ
6: จนกระทั่งสูงสุดก็คือขณะที่เป็นมรรคจิตผลจิตซึ่งก็สามารถดับกิเลสได้อย่างเด็ดขาดครับ
1: ถ้าไม่มีความเข้าใจเดี๋ยวนี้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะจะถึง มรรคสัจจะได้อย่างไร
6: ถึงไม่ได้ถ้าหากว่าไม่เริ่มสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วก็สะสมกุศลในชีวิตประจำวันครับ
4: ท่านอาจารย์กับความสำคัญในขณะนี้เป็นความสำคัญอย่างไรครับเพราะทุกอย่างก็เป็นธรรมะ
1: เราเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนี้หรือเปล่า
4: ถ้าไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจอีกเพราะว่าไม่ดีการพิจารณาโดยถูกต้องว่าข้ามไปจากสิ่งที่ปรากฏไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏเช่นที่ท่านอาจารย์บอกว่าเตรียมอะไรบ้างพรุ่งนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็จะเตรียมเครื่องสักการะเตรียมประทีปเตรียมทุกอย่าง
1: ขอประทานโทษแค่อามิตรและอามิตรนี่แหละค่ะก็อย่างที่กล่าวไว้ค่ะกว่าจะเป็นสิ่งที่เราบูชาด้วยประทีปด้วยโคมไฟด้วยดอกไม้แต่ละอนูเป็นคุณความดีที่จะค่อยๆ อบรมได้ไหมแล้วก็มารวมกันทุกครั้งที่กล่าวคำว่าขอถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งพูดแล้วพึ่งหรือเปล่า
4: ท่านอาจารย์พูดอย่างนี้ก็จากการที่ไปมุ่งที่เครื่องสักการะเนี่ยก็เว้นกุศลอย่างอื่นเลย
1: ก็หมายความว่าที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจธรรมะเพราะว่าอย่างอื่นขัดเกลากิเลสไม่ได้และเป็นผู้ที่รู้ว่ามีกิเลสมากแล้วก็ควรขัดเกลาหรือเปล่าและจะขัดเกลาได้อย่างไรถ้ารู้ว่ามีทางเดียวคือเข้าใจพระธรรมทั้งที่ขณะนี้นะคะทุกอย่างที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะทางตาทางหูทางใจที่คิดได้เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะฟังเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงปฏิปฏิลักษณะที่มีจริงแต่ละอย่างว่าเป็นธรรมะที่ปรากฏเพียงชั่วคราวจะพร้อมกันไม่ได้เลยนี่ก็แสดงเห็นว่าสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะว่าปัญญายังไม่ได้อบรมนะคะพอที่สภาพธรรมะจะปรากฏทีละหนึ่งหลายๆอย่างอย่างนี้ค่ะจะรู้ชัดในอะไรสักอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้ารู้ชัดต้องทีละหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าทีละหนึ่งจริงๆนะคะขณะที่เสียงปรากฏจะมีพระเจดีย์ไหมคะจะมีต้นไม้จะมีโลกจะมีใครไหมต้องไม่มีเลยเพราะว่าสภาพธรรมะนั้นปรากฏกับธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงสามารถรู้รอบคือความจริงที่เป็นลักษณะนั้นเพียงอย่างเดียวไม่ใช่อย่างอื่นว่ายังไม่ถึงอย่างนั้นก็รู้ว่าหนทางมีค่ะที่จะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ค่อยๆรู้ในลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละอย่างที่ปรากฏด้วยธรรมะที่เป็นสติไม่ใช่เราถ้าด้วยเราก็ผิดอีกแล้วค่ะที่ได้ฟังมาก็กว่าจะรู้ตามความเป็นจริงว่าแม้สติก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีความเข้าใจเนี่ยใครจะสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏสติเกิดไม่ได้เลยค่ะสติมีเพียงขั้นฟังเข้าใจขั้นฟังซึ่งต้องอบรมไปนะคะจากปริยัติจนถึงปฏิปฏิรู้เฉพาะถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจนกว่าจะถึงปฏิเวทะคือความจริงซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับซึ่งความจริงเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ไม่รู้ค่ะถ้าเสียงไม่เกิดจะมีเสียงไหมและเสียงดับแล้วไปไหนก็ไม่เหลือเลยก็ยังไม่รู้ทั้งที่ความจริงก็เป็นอย่างนี้ทุกขณะทุกทางด้วยก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังจนกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นเอาเงินทองทั่วจักรวาลมาแลกเอาไหมคะกับการที่จะได้เข้าใจพระธรรม
2: กราบท่านอาจารย์ครับแต่แม้ไม่มีเงินทองก็สะสมความเข้าใจได้
1: ซื้อไม่ได้แต่สะสมได้จากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยหนทางเดียวค่ะไม่มีใครสามารถที่จะซื้อปัญญาได้ซื้อความดีก็ไม่ได้เพราะความดีก็ต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เงินทองไปเป็นปัจจัยให้ปัญญาหรือความดีเกิด
2: จะเป็นส่วนประกอบได้ไหมครับอาจารย
1: ์ยังไงล่ะคะ
2: ก็เพราะมีทรัพย์สินจะทำ
1: แน่ใจเลยค่ะแน่ใจมีเงินตั้งเยอะมีทรัพย์สินตั้งแยะปัญญาก็ไม่มี
2: แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีผลของกุศลละกรรม
1: เพราะอะไรเพราะอะไร
2: เพราะกุศลอยู่ดี
1: ค่ะ
2: เพราะกุศลในอดีตทำให้เขามีทรัพย์สิน
1: แน่นอนค่ะไม่ต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะคะเพราะทรัพย์สินเงินทองซื้อปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเอาอะไรมาซื้อปัญญาได้เลยคุณค่ามหาศาลแค่ไหนค่ะ ถ้าสิ่งที่เงินทองสมบัติซื้อได้สิ่งนั้นมีค่าเพียงเท่านั้นคือแค่เงินจำนวนเท่านั้นทรัพย์สินจำนวนเท่านั้นจะซื้อได้แต่นี่เมื่อเป็นสิ่งที่อะไรก็ซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นค่าของสิ่งนี้ประมาณไม่ได้ไม่สามารถที่จะประมาณได้เลยเพราะอะไรอะไรก็ซื้อไม่ได้คุณอนกกล่าวถึงว่าบางทีนะคะถ้ามีเงินก็มีโอกาสที่จะได้มี
2: กุศล
1: ได้เจริญกุศลนะคะคนมีเงินไม่เจริญกุศลมีไหม
2: มีครับ
1: มีเงินมากๆไม่เจริญกุศลมีไห
2: ม
1: เพราะฉะนั้นกุศลไม่ได้เกิดเพราะมีเงิน
2: แต่ผู้ที่มีกุศลจิตแล้วเขาก็มีผลของกุศลกรรมในอดีต
1: จากไหนจากเงินทองหรือจากอะไรกุศลแต่ละครั้งที่เกิดเนี่ยจากการมีเงินทองมากๆหรือจากเพราะสะสมกุศลมาที่กุศลจะเกิด
2: เพราะสะสมกุศลมาจึงมีการเจริญกุศลทุกอย่างแล้วแต่สะสมมา
1: พีรพันธ์ดีใจทุกครั้งที่ได้ทรัพย์สินเงินทองไหมคะ
4: ก็ดีใจครับ
1: รู้หรือเปล่าว่าเพราะอะไรจึงได
4: ้เพราะกุศลที่ได้กระทำแล้วครับ
1: แต่ส่วนใหญ่ลืมค่ะมัวแต่ดีใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาที่สะสมแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะรับทุกอย่างด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าจะได้ลาภสักการะหรือคำชมคำสรรเสริญใดๆนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้ารู้เหตุแล้วยังจะติดในสิ่งนั้นหรือถ้าเป็นอกุศลใช่ไหมแต่เป็นความเข้าใจได้ค่ะทุกอย่างชั่วคราวเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นก็ไม่หวั่นไหวในทุกสิ่งที่ได้หรือในทุกสิ่งที่เสียไปก็คือเป็นธรรมะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะกุศลความเห็นที่ถูกต้องก็ทำให้ละคลายจากความไม่รู้และความติดข้องดีใจเปล่าๆกับดีใจซึ่งเกิดได้เพราะมีเหตุปัจจัยแต่ก็มีความเห็นถูกด้วยว่าในขณะนั้นเพราะอะไรจึงได
4: ้ครับดีใจด้วยแล้วก็เป็นกุศลด้วย
1: ฉันคงไม่ลืมนะคะไม่ว่าสิ่งที่ดีที่ได้ก็เพราะเหตุปัจจัยไม่ว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดก็เพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครทำมาให้ค่ะแต่บุญกุศลหรือว่าอกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วถึงเวลาที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะก็เหมือนมือที่มองไม่เห็นมาหยิบยื่นให้หรือว่ามาฉกฉวยเอาไปแล้วก็ผลัดเปลี่ยนเวียนไปอย่างนี้ค่ะชาติหนึ่งท่านพระอนนท์ท่านก็ยากจนเข็นใจนะคะจนกระทั่งต้องเดินฝ่าแดดไปหาเพียงเครื่องมาศเท่านั้นเองนะคะที่ฝังไว้ใครจะเติมให้ก็ยังคงจะไปเอาครึ่งมาศนั่นแหละค่ะก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมไม่มีการอบรมจริงๆชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดทุกอย่างค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปเกิดไปดับไปเปลี่ยนไปดับไปไม่สิ้นสุดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นชาติที่ทุกคนรู้นะคะว่าเกิดมาเป็นใครทำอะไรไว้บ้างดีชั่วแค่ไหนแต่พอถึงชาติหน้าหรืออีกแสนปีเนี่ยก็ไม่รู้ละจำไม่ได้ละเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นขณะที่ไม่ต้องถามถึงว่าชาติก่อนทำอะไรไว้เมื่อเป็นชาติหน้าคือตายจากโลกนี้แล้วเกิดเพราะชาตินี้รู้ชัดเลยถ้าจะกล่าวถึงชาติก่อนของชาติหน้าก็คือชาตินี้ไม่ต้องถามใครกุศลจิตเกิดหรือเปล่าอกุศลจิตมากไหมก็คือรู้เองถ้าเราไม่มีความตั้งมั่นจริงๆที่จะละอกุศลโดยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราหรือใครที่สามารถที่จะละอกุศลได้เลยแต่ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีเพราะขณะนี้ค่ะกำลังมีสิ่งที่ปรากฏทุกคนมีเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะแล้วจะไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นได้อย่างไรต้นตอทีเดียวนะคะคือทุกขณะจิตตั้งแต่เกิดมาก็มีความไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้ความไม่รู้ก็เป็นอกุศลที่เป็นพื้นฐานที่จะทำให้อกุศลอื่นๆเกิดติดตามมานะคะด้วยเหตุนี้หนทางเดียวสำหรับผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจก็คือว่าศึกษาธรรมะเพื่อไม่ว่าจะมีธรรมะใดปรากฏสามารถที่จะระลึกและเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะเมื่อกี้นี้พูดเรื่องอะไรหลายเรื่องใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเวลาถูกถามแต่เวลากำลังพูดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยจะเห็นได้นะคะว่าน้อยมากจนไม่พอ ที่จะรู้ว่าไม่ว่าขณะไหนก็เป็นธรรมะทางนั้นถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วจะละความสงสัยและก็ความติดข้องและการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราเป็นเขาหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแต่คนส่วนมากเลยนะคะหวังที่จะมีกุศลเวลาที่รู้ว่าเป็นอกุศลก็ไม่อยากจะมีอกุศลเลยนะคะแต่ลืมเรื่องเข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะก็ยังมีอกุศลที่จะต้องเกิดแน่นอนอย่างความโกรธเนี่ยค่ะเกิดแล้วเป็นของธรรมดาถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้ความโกรธเกิดขึ้นโกรธเกิดไม่ได้แล้วเราก็มีปัจจัยอยู่เสมอนะคะที่จะให้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้โกรธก็เป็นการไม่เข้าใจพระธรรมเพราะฉะนั้นความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นจริงๆค่ะที่มั่นคงขึ้นที่จะอาจหารไม่หวั่นไหวไม่ว่าสภาพธรรมะใดปรากฏเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมอรรถกถาทั้งหมดทรงแสดงอนุเคราะห์ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะแต่เราข้ามเพราะความเป็นเราไม่อยากมีกิเลสเราอยากมีกุศลข้ามไปอีกละแต่ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ไม่ไกลเลยนะคะทุกขณะเมื่อเช้านี้ก็มีการรู้สิ่งที่แข็งลืมไหมคะใครรู้ว่าแข็งขณะนั้นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าการฟังไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามจะทำให้สามารถรู้ว่าแข็งขณะนั้นลักษณะนี้แข็งอย่างนี้เป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นค่ะไม่ใช่เป็นใครไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะคะนี่คือประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะและถ้ามีความรู้ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะไม่ต้องกล่าวถึงอกุศลนะคะใดๆเพราะเหตุว่าค่อยๆละคลายเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะหาทางอื่นที่จะทำให้อกุศลลดน้อยลงและกุศลเพิ่มขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังทั้งหมดก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริง
7: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวว่าความโกรธเนี่ยก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่มีตัวตนที่จะไม่ให้โกรธไปบังคับให้โกรธไม่ได้แต่เมื่อวันก่อนเนี่ยท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าแม้จะเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยแต่ก็ยังเก็บความไม่ดีคือความโกรธไว้ในใจสองอย่างนี่จ้ะ
1: ค่ะโกรธเกิดแล้วดับนะคะแต่ใครเก็บไว้ยังโกรธคนนั้นเก็บไว้หรือเปล่าคะ
7: ยังโกรธ
1: แต่ถ้าไม่เก็บไว้นะคะเวลาที่พบสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีปัจจัยที่โกรธจะเกิดก็เป็นของธรรมดาแต่ไม่ได้ไปเก็บไว้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ที่เราจะยังคงโกรธอยู่เรื่อยๆหรือตลอดไป
7: ตรงนี้ครับละเอียดครับมิฉะนั้นเนี่ยเราฟังเนี่ยกลายเป็นว่าบังคับไม่ให้โกรธไม่ได้แน
1: ่ฟังธรรมะต้องฟังให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะแล้วก็ไม่พูดว่าดิฉันบอกว่าฟังมาว่าบอกว่าไม่ให้โกรธนั่นผิดค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องเข้าใจว่าไม่ได้ฟังใครแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ฟังแล้วเข้าใจอย่างไรเป็นความเข้าใจของคนนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาจะถามก็ถามได้เลยนะคะว่าตรงนั้นเป็นยังไงหรือว่าข้อความนั้นเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่าคนนั้นว่าอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างไรก็ยังแสดงว่าเราไม่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพียงแต่เขาว่าอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรแต่เขาว่าใครว่าคนโน้นว่าคนนี้ว่าก็ตามแต่นะคะเข้าใจหรือสงสัยก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวเองที่ไม่ใช่ตามคนอื่นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อถามว่าอย่างนี้ถูกไหมถ้าอย่างนี้ถูกไหมก็แปลว่าไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วนะคะไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจเข้าใจก็คือเข้าใจแต่ไม่ใช่ถามคนอื่นถ้าคนอื่นตอบว่าถูกเราพลอยบอกถูกไปด้วยโดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยนั่นก็ไม่มีประโยชน
7: ์ครับเพราะฉะนั้นก็ได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับว่ายังมีพืชเชื้อของความโกรธอยู่ความโกรธก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครที่จะไปบังคับไม่ให้โกรธได้นะครับเพราะว่าก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อมีเหตุปัจจัยก็โกรธแต่พระธรรมนะฮะก็เกื้อกูลให้เห็นโทษของการที่จะผูกโกรธแล้วก็เก็บความโกรธนั้นไว้ใช่ไหมครับ พราะฉะนั้นอย่างพระโสดาบันเนี่ยถึงท่านจะมีความโกรธเนี่ยแต่ท่านคงจะไม่มีความผูกใจอะไรมากมายที่จะเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วก็น้อมไปที่จะประพฤติปฏิบัติตามนะก็ควรเห็นโทษของการที่จะเก็บขยะแบบนี้ไว้เยอะ
1: ๆโกรธคนไม่ดีเนี่ยถูกไหมคะ
7: ไม่ถูก
1: แม้โกรธคนไม่ดีก็ยังไม่ถูกไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเราต้องโกรธหรือควรโกรธคนไม่ดีไม่ใช่เลยค่ะคนไม่ดีก็คือความไม่ดีซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปสะสมไปของแต่ละคนนะคะทำอะไรไม่ได้เลยกับบุคคลนั้นแต่ว่าจิตของคนที่โกรธคนไม่ดีถ้าได้ฟังธรรมะก็จะรู้ได้ค่ะไม่มีประโยชน์เลยนะคะทำให้คนอื่นเนี่ยมีกำลังหรือความสามารถที่จะทำให้ความโกรธของเราเกิดขึ้นได้แต่ไม่ว่าใครเท่านั้นค่ะไม่ทำให้เราหวั่นไหวไม่เกิดความขุ่นข้องนะคะไม่ว่ากายวาจาจะเป็นอย่างไรก็ตามคนนั้นก็ปลอดภัยเพราะเหตุว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระธรรมที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คนนั้นเนี่ยเกิดปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรที่เป็นอกุศลเกิดแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะสะสมสืบต่อยังคงมีเพิ่มขึ้นด้วยในแต่ละครั้งที่อกุศลนั้นๆเกิดขึ้นแล้วใครจะทำให้หมดไปได้คะไม่มีเลยค่ะแต่พระธรรมที่ทรงอนุเคราะห์หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเท่านั้นที่ผู้ฟังเนี่ยค่ะฟังแล้วจะพิจารณาเห็นคุณของกุศลเห็นโทษของอกุศลด้วยตนเองถ้ายังคงไม่เห็นนะคะอะไรอะไรก็ไปเปลี่ยนไม่ได้แม้พระธรรมที่ทรงแสดงมากมายตลอด 45 พรรษาก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคนนั้นเลย
6: กราบท่านอาจารย์ที่เคารพนะครับจริงๆแล้วก็พระธรรมเนี่ยก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไม่มีพระธรรมแม้แต่บทเดียวที่จะสนับสนุนให้คนเกิดอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าแม้คนที่ไม่ดีการโกรธบุคคลที่ไม่ดีนั้นก็ไม่ดีเพราะขึ้นชื่อว่าอกุศลแล้วไม่ดีเพราะว่าเป็นธรรมะฝ่ายดำเป็นอกุศลธรรมซึ่งก่อนที่จะมานี้ก็ได้รับคำเตือนจากท่านอาจารย์ในเรื่องของการเห็นโทษของอกุศลซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวให้ได้คิดนะครับว่าดีมากนักหรืออกุศลทำไมถึงจะต้องเก็บไว้เพราะว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนี่ก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับว่าธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมไม่ดีโดยประการทั้งปวงนะครับซึ่งจากคำสอนที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายนี่ก็ทำให้นึกถึงข้อความในจริยาปิฎกนะครับที่พระโพธิสัตว์ได้กล่าวไว้นะครับว่าเมื่อบุคคลเป็นผู้มีพระคุณเราไม่ควรโกรธในบุคคลผู้มีพระคุณถึงแม้ว่าบุคคลที่ไม่มีความดีอะไรเลยเราก็ไม่ควรโกรธควรสงสารเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนที่มีความประพฤติที่ไม่ดีทั้งทางกายทางวาจาทางใจที่ไปของเขาเป็นอย่างไรครับก็ไม่พ้นไปจากอบายทุกติแน่นอนไม่ควรที่จะโกรธในบุคคลคนนี้ควรที่จะสงสารควรที่จะเห็นใจเป็นอย่างยิ่งที่เขาสร้างเหตุที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพระธรรมคำสอนนะครับไม่มีข้อความใดที่บอกว่าจะต้องโกรธไม่มีนะครับแต่ว่ามีแต่สอนให้มีเมตตาสอนให้มีความเจริญขึ้นของกุศลธรรมประการต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับ
1: ก็ขออนุโมทนานะคะที่คุณคำปั่นก็เก็บหมดเลยไม่ว่าที่ไหนที่ไหนนะคะแล้วก็ยังคิดถึงผู้ฟังเพื่อนที่ได้ฟังธรรมะด้วยกันเพราะว่าใครก็ตามที่ลืมแต่ถ้ามีกัลยาณมิตรมีมิตรที่ดีนะคะคอยเตือนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ระลึกได้คนนั้นก็เป็นมิตรที่ดีจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยค่ะธรรมะที่เป็นธรรมะนะคะมากมายวันนี้เท่าไหร่นับไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยนับก็ไม่ได้แล้วยังไม่รู้ด้วยแม้ว่าเป็นธรรมะที่เกิดแล้วมากมายในขณะนี้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะอย่าก้าวไกลไปจนกระทั่งถึงจะดับโทสะอย่างที่ถามว่าแล้วทำยังไงจะไม่มีโทสะเนี่ยถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วก็คือจะไม่มีการถามคำนี้เลยนะคะแต่ควรที่จะเป็นว่าเข้าใจโทสะไม่ใช่ทำไมถึงจะไม่มีโทสะ แต่เมื่อโทสะเกิดปรากฏแล้วเข้าใจโทสะจากการฟังพระธรรมทุกคนมีบุญที่ได้กระทำไว้แล้วแต่ปางก่อนชาติก่อนๆ นะคะทำให้มีศรัทธาฟังธรรมะแล้วก็ยังมีศรัทธาที่จะเดินทางมาถึงเพื่อที่จะกราบนมัสการนะคะแผ่รอยพระบาทของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังรอยเท้าของคนอีกมากมายนับไม่ถ้วนค่ะที่มานมัสการสักการะพระผู้มีพระภาคแต่ว่าอามิสบูชาการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเนี่ยไม่เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เพียงปรากฏให้เห็นแต่ว่าพระประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับได้สำเร็จณที่นี้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและบารมีนะคะน้อยไม่ได้เลยต่อการที่จะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งขณะนี้และถอยไปกี่กับก็ทรงสามารถที่จะระลึกถึงได้แม้อนาคตที่ยังไม่เกิดนะคะก็ทรงพยากรณ์ได้เพราะเหตุว่าทรงรู้ถึงปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเป็นไปในกาลข้างหน้าเพราะฉะนั้นแม้พระธรรมที่ทรงแสดงยิ่งเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่าอย่างอื่นเพราะเหตุว่าแม้ว่าจะกล่าวถึงอดีตให้เราเกิดการเห็นความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมายังไงไปยังไงแต่ละภพแต่ละชาติซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ถึงความหลากหลายเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าที่สะสมมาแล้วจะได้เคยฟังพระธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกมาแล้วก็ตามจิตขณะนี้เป็นอย่างไรใครจะรู้ดีค่ะยิ่งอยู่มาจนถึงวันนี้สะสมกุศลหรืออกุศลมากเท่าไหร่ก็ปรากฏตามความเป็นจริงในวันนี้ด้วยและก็ต่อไปก็ต้องเป็นไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นชาติหน้าต่อไปอีกนะคะถ้าชาตินี้ยังเป็นอย่างนี้ยังสะสมอกุศลอย่างนี้นะคะรู้ใช่ไหมคะว่าต่อไปจะเป็นยังไงตามเหตุตามปัจจัยด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะมากมายบารมีสิบทุกคนรู้สึกว่าจะจำได้โดยชื่อหรือว่าบางคนก็จำบ้างลืมบ้างเพราะตั้งสิบใช่ไหมอาจจะจำไม่ได้ครบก็ได้แต่ความดีทั้งหมดค่ะเป็นบารมีถ้ายังไม่มีความเข้าใจธรรมะแต่เป็นผู้ที่ทำความดีความดีนั้นๆ นะคะเป็นบริวารของบารมีจนกว่าจะมีการเข้าใจธรรมะความเข้าใจธรรมะก็จะทำให้กุศลเป็นไปตามความเข้าใจซึ่งก็เป็นบารมีซึ่งนานมากเลยนะคะที่จะได้ถึงความสมบูรณ์ที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏพิสูจน์ได้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ได้ฟังพระธรรมมานานเท่าไหร่และเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะที่กำลังปรากฏก็จะต้องฟังอย่างนี้ไปนะคะจนกว่าไม่คิดถึงเรื่องอื่นในขณะที่ได้ยินได้ฟังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาถึง 45,000 พรรษาเรื่องของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดตามความเป็นจริงแม้ว่าณวันนี้เราไม่ใช่ชาวมคธไม่เข้าใจภาษามคธีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาจึงใช้คำว่าปาลีแต่เราก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะว่าไม่ว่าจะพูดถึงธรรมะด้วยภาษาใดๆก็คือความจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยวันนี้นะคะเราก็พูดภาษาไทยอดีตเราพูดภาษาไทยหรือเปล่าคะชาติก่อนคะไม่มีทางรู้ได้เลยจำได้ไหมว่าชาติก่อนพูดภาษาอะไรสักคำหนึ่งก็นึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าพูดภาษาอะไรแต่ธรรมะก็ยังเป็นธรรมะซึ่งไม่ว่าใครที่ศึกษาแล้วนะคะก็สามารถที่จะกล่าวถึงธรรมะนั้นด้วยภาษานั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานนะคะอนุเคราะห์สัตว์โลกนานและเราก็จะอยู่ต่อไปนานจะมีศรัทธาที่จะน้อมประพฤติปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงบารมีทั้งสิบขาดบารมีอะไรบ้างหรือบารมีไหนมีน้อยเนี่ยพอจะรู้ไหมคะหรือต้องให้คนอื่นบอกค่ะ ที่สำคัญที่สุดนะคะเมตตาบารมีทำไมกล่าวว่าเมตตาสำคัญพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐมีสี่แสดงให้เห็นว่าธรรมะเนี่ยค่ะจะทรงแสดงโดยไตรยะใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมสำหรับผู้ที่บำเพ็ญบารมีเข้าใจเรื่องบารมีมีความเข้าใจธรรมะมีสัจจะตั้งมั่นนะคะในความจริงใจที่มั่นคงเป็นอธิฐานะที่จะฟังธรรมะต่อไปเพื่อที่จะเข้าใจพระธรรมก็มีแต่ว่าสำหรับชีวิตประจำวันถ้าไม่กล่าวถึงธรรมะเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐคือผู้ที่เป็นคนดีสี่อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพ้นจากชีวิตประจำวันไหมคะไม่พ้นเลยนะคะเมตตาคือความรู้สึกเป็นเพื่อนเพื่อนคือไม่ใช่ศัตรูไม่หวังร้ายไม่คิดร้ายนะคะทั้งกายวาจาและใจพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลอุปการะไม่ว่าเขาเป็นใครคนดีก็ช่วยได้ถ้าเราสามารถจะช่วยได้คนไม่ดีช่วยไหมคะชักลังเลหรือเปล่าคะจริงๆแล้วธรรมะก็เป็นเรื่องที่ตรงมากเลยนะคะที่ว่าเขาไม่ดีเนี่ยใครไปทำอะไรให้เขาได้แต่สามารถอนุเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นการคบมิตรนะคะจึงแสดงไว้ว่าไม่คบคนผ่านเพราะเหตุว่าการคุ้นเคยกับคนผ่านเนี่ยค่ะก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยคล้อยตามความเห็นและความคิดของคนผ่านถ้าใครบอกว่าโกรธคนนั้นสิผ่านหรือเปล่าคะอยู่ไปอยู่มาชักโกรธคนนั้นเหมือนกันเพราะว่าได้ฟังบ่อยๆก็เป็นได้ใช่ไหมคะอย่างนั้นเป็นมิตรที่ดีหรือเปล่าเมตตาคือความเป็นเพื่อนความหวังดีแต่ไม่คบค่ะไม่ใช่หมายความว่าเมื่อคนไม่ดีนะคะแล้วเราจะคบคนไม่ดีรู้ว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยห่างไกลที่สุดเพราะเหตุว่าถ้าคบหาสมาคมนะคะก็จะค่อยๆ คล้อยตามความไม่ดีนั้นด้วยแต่มีแต่นะคะถ้าสามารถอนุเคราะห์ได้ก็ควรอนุเคราะห์แต่ไม่ได้หมายความว่าแต่ถ้าสามารถอนุเคราะห์ได้ก็ไปคบเขาไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อสามารถที่จะอนุเคราะห์ได้ก็อนุเคราะห์แต่ถ้าอนุเคราะห์ไม่ได้ประโยชน์อะไรคะก็อนุเคราะห์คนที่อนุเคราะห์ได้ไม่ดีกว่าหรือจนกว่าคนนั้นเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นคนที่แม้พระธรรมก็อนุเคราะห์ได้จึงควรอนุเคราะห์เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะมีคนที่เราเห็นมากมายค่ะเพื่อนที่สนิทก็มีที่ห่างไกลออกไปก็มีคนที่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยมากมายเลยนะคะพิงก้าออกไปเนี่ยที่บริเวณนี้เราก็ไม่เคยเห็นตั้งหลายคนไม่รู้จักเขาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่แต่มีความเป็นมิตรได้ไหมหรือเขาไม่ใช่พวกเราก็ไม่เป็นมิตรกับเขานี่คือสิ่งที่ถูกก็ถูกดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้ที่ตัดสินหรือว่าเลือกแต่ธรรมะตรงถ้าฟังธรรมะแล้วนะคะไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะแม้ขณะนี้ก็เป็นธรรมะกุศลก็เป็นกุศลอกุศลก็เป็นอกุศลเห็นก็เป็นเห็นได้ยินก็เป็นได้ยินทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนฟ้าแลบค่ะชั่วขณะที่แสนสั้นดับไปแต่กิเลสที่สะสมมาเนี่ยสะสมไว้ตลอดจนกว่าจะถึงเวลาที่จะเกิดเป็นอกุศลประเภทไหนก็เป็นอกุศลประเภทนั้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้สะสมบุญมาแล้วมากจนกระทั่งสามารถที่จะได้ฟังพระธรรมมีศรัทธาที่จะมานมัสการถึงสถานที่ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนพระบารมีนั้นถึงกาละที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่น้อมประพฤติปฏิบัติตามเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยแล้วก็จะรู้ตัวด้วยทุกคนค่ะถ้าปัญญามีมากขึ้นกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นอกุศลทั้งหลายก็ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องวัดความเข้าใจของธรรมะว่าที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจธรรมะระดับไหนขณะที่อกุศลเกิดไม่มีใครสามารถเข้าใจอกุศลได้เพราะเกิดเป็นอกุศลเข้าใจไม่ได้อวิชชาอยู่ที่นั่นเป็นปัจจัยให้อกุศลทั้งหลายเกิดพร้อมกับอวิชชานั้นนะคะแต่ปัญญาที่ได้สะสมมาไม่ใช่ทางฝ่ายอกุศลเลยค่ะปัญญานั้นสามารถที่จะเข้าใจอกุศลว่าเป็นธรรมะ จากความเป็นปุถุชนจะสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลนี่ค่ะต้องอาศัยความดีทุกประการเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเท่านั้นนะคะที่จะทำให้

0: ที่คุณวีระกล่าวแล้วนะคะเป็นความจริงทุกอย่างเพราะเหตุว่าโลภะความติดข้องติดได้ทุกอย่างเว้นโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นในขณะที่ถามว่านะคะเวลาที่ประสงค์ที่จะนำเครื่องสักการะบูชามานมัสการเนี่ยจะมีโลภะไหมโลภะติดข้องได้ทุกอย่างเว้นโลกุตระธรรมเพื่อความไม่ประมาทนะคะพระบางคนก็อยากมีกุศลจริงๆโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้นะคะแต่ขณะที่จะทำปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ชัดว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือว่าเป็นโลภะด้วยศรัทธาไม่ใช่กุศลด้วยความต้องการที่จะทำเป็นอกุศล
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนว่าความต้องการได้เกิดขึ้นแต่ตราบใดที่ผู้นั้นต้องศึกษาก่อนว่าความต้องการมีลักษณะมีอาการปรากฏอย่างไรเพราะมันแทรกไปกับความอยากจะมีกุศลอยากจะมีอะไรต่างๆอยากจะฟังธรรมะหรืออยากจะเพื่อทำความเข้าใจ
0: ฟ
1: ัง
0: เพื่อเข้าใจเพราะรู้ว่าไม่เข้าใจนะคะก็ฟังเพื่อเข้าใจแต่ว่าอยากฟังธรรมะเพื่ออะไรบางคนก็ถามว่าได้บุญไหม
1: ครับตรงนี้มันแทรกขึ้นมาเลยว่าตราบใดที่เธอไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้เนี่ยก็ยังมีความแทรกตัวนั้นเข้ามา
0: แล้วก็ยังมีความสงสัยค่ะเพราะฉะนั้นในบรรดาอกุศลเจตสิกนะคะวิจิตกิจฉานุสัยไม่หมดเลยจนกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันแสดงถึงความละเอียดนะคะแม้แต่การที่เราบอกว่าขณะนี้เห็นเป็นธรรมะตราบใดที่ลักษณะของธรรมะนั้นไม่ปรากฏอย่างใช้คำว่าธาตุรู้นะคะหรือนามธาตุไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นฟังอย่างนี้นะคะเป็นความเข้าใจที่ไตร่ตรองว่าธาตุรู้ต้องไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเจือปนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้นั้นมืดไหมเห็นไหมคะ
2: ธาตุร
0: ู้เราไม่ได้รู้จักธาตุรู้เลยในขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นมีธาตุที่สามารถกระทบตาจึงปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดทั้งหมดนี่ค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้มีจริงแต่ต้องปรากฏกับจิตที่เกิดขึ้นเห็นเพราะจักขุปสาทะกระทบกับรูปที่ปรากฏเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับเลยไม่ใช่กุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตนี่คือความรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าถ้าไม่ศึกษาพระธรรมเข้าใจว่าจะรู้ธรรมะได้โดยไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดยิ่งที่จะให้ค่อยๆ คลายความไม่รู้เพราะว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะฟังมานานเท่าไหร่ธาตุรู้ที่เห็นก็ยังไม่ได้ปรากฏเพียงแต่ฟังแต่ไม่ได้สูญหายหรือเสียหายเลยนะคะมีอุปการะเกื้อกูลว่าเมื่อฟังมากๆและสภาพธรรมะนั้นปรากฏสามารถเข้าใจได้เพราะฟังมานานแล้วค่ะว่าธาตุรู้คือขณะเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแต่ว่าเห็นมีจริงๆเห็นนั่นแหละเป็นธาตุรู้ซึ่งมืดสนิทเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะที่ทรงแสดงให้เห็นความจริงเพื่อละคลายการยึดถือจิตไม่ใช่เจตสิกแม้ว่าเป็นนามธาตุเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันทั้งจิตและเจตสิกมืดสนิทเพราะฉะนั้นแม้แต่แข็งก็ไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่ปรากฏทางตาในบรรดาธรรมะทั้งหมดมีธรรมะเดียวที่กำลังปรากฏให้เห็นได้แล้วจะเป็นอะไรนะคะจะเป็นคนหรือจะเป็นอะไรก็เป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นว่าธาตุนี้มีเท่านั้นเองเช่นเดียวกับเวลาที่แข็งปรากฏขณะนั้นก็ปรากฏว่าธาตุแข็งมีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าสามารถจะรู้ได้เมื่อมีการกระทบกายปสาทะแต่เห็นไม่ได้เลยเห็นแข็งไม่ได้เลยชั่วขณะที่ปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือความรวดเร็วซึ่งพระปัญญาที่ได้สะสมมาจึงสามารถตรัสรู้ความจริงที่รู้ได้ยากยิ่งแต่ความจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ทรงแสดงขั้นปริยัติให้มีความเข้าใจบางคนก็บอกว่าจะปฏิบัติปฏิบัติอะไรเพราะเหตุว่าการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเพื่อละความไม่รู้ค่ะและการปฏิบัติก็เพื่อละความไม่รู้ลักษณะเพราะว่าฟังเรื่องราวของแข็งฟังเรื่องราวของจิตฟังเรื่องราวของเจตสิกแต่ลักษณะไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นธาตุหรือธรรมะ

0: ที่ไม่ใช่เราและจะปฏิบัติอะไรคะเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดค่ะเป็นเรื่องของความรู้ถ้าสิ่งใดที่ไม่ใช่ความรู้นั่นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเป็นพุทธะผู้ตรัสรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะสอนให้คนอื่นไม่รู้ได้ยังไงจะสอนให้คนอื่นทำและหวังว่าจะรู้แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ชื่อว่าถูกต้องหรือเปล่าชื่อว่าเป็นความรู้จริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นความรู้นะคะต้องละคลายความไม่รู้ค่ะไม่ใช่จะไปหาสิ่งอื่นมารู้โดยที่ว่าไม่ได้ละคลายความไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเวลาที่ฟังนะคะแล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังขณะนั้นไม่ใช่อยากฟังแล้วก็มีสิ่งที่กำลังได้ฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ฟังขณะนั้นไม่ใช่อยากแต่ถ้าอยากจะรู้ความต่างหรืออยากจะรู้อะไรก็ตามแต่นะคะขณะนั้นไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเลยลืมสนิทค่ะคำแรกซึ่งจะเป็นวาจาสัจจะจนถึงที่สุดคือทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเราก็ไปโน่นมานี่เรื่องนั้นเรื่องนี้ลืมสนิทว่าเป็นธรรมะจึงต้องฟังแล้วฟังอีกค่ะเพื่อวิตกะเจตสิกจะไม่ตรึกคิดนึกเรื่องอื่นๆแต่ว่าขณะนี้นะคะกำลังฟังวิตกะเจตสิกเกิดสติเกิดปัญญาเกิดที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่มีใครต้องทำอะไรเลยเจตสิกทั้งหลายทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆไม่ใช่ว่าขณะฟังไม่มีเจตสิกใดๆนะคะแต่เราจะทำความเข้าใจแม้แต่จะใช้คำว่าจะทำความเข้าใจก็แฝงถึงลักษณะของความเป็นเราที่จะทำความเข้าใจแต่ขณะที่ฟังเข้าใจเจตสิกทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นทั้งหมดเช่นขณะใดที่เข้าใจนะคะทุกคนจะได้ยินคำที่ทุกคนชอบพูดบ่อยโยนิโสมนสิการะบางคนติดปากเลยค่ะแล้วก็ยังบอกว่าต้องโยนิโสมนสิการะหรือจะโยนิโสมนสิการะได้ยังไงธรรมะทั้งหมดกำลังทำหน้าที่ของธรรมะอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นเราจะเรียนเรื่องจิตเรื่องเจตสิกทำไมคะเรียนเพื่อให้รู้ความจริงว่าไม่มีเราเลยขณะนี้ที่เห็นก็เป็นจิตเกิดพร้อมกับเจตสิกเราไปทำให้เห็นหรือว่าเห็นเกิดแล้วเราไปร่วมเป็นเจตสิกหนึ่งหรือเป็นอัตตาเจตสิกหรืออย่างไรก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่ว่าทรงแสดงไว้ชัดเจนจากการตรัสรู้ถึงเจตสิกที่เกิดกับจิตแต่ละขณะโดยความเป็นปัจจัยแต่ละฐานะว่าเป็นปัจจัยโดยฐานะอะไรเพราะว่าธรรมะที่เกิดร่วมกันนี่นะคะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกแน่นอนค่ะโดยฐานะอะไรและเจตสิกแต่ละหนึ่งต่างกันโดยเป็นฐานะอะไรที่เป็นปัจจัยแก่จิตเพื่อให้เห็นว่าไม่มีเราแต่เราก็จะทำเราจะพิจารณาเราจะโยนิโสมนสิการะได้ยังไงคะนอกจากไม่มีเราค่ะแต่ให้รู้ว่าทุกขณะนี่ค่ะก็เป็นธรรมะที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นธรรมะมีอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะไม่รู้ไงคะเวลารู้ก็คือเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอะไรอย่างขณะนี้นะคะรู้สึกยังไงคะมีความรู้สึกไหมคะจะบอกได้ไหมว่ารู้สึกอะไรรู้สึกยังไงเสียใจหรือเปล่าคะค่ะดีใจหรือเปล่าค่ะทำไมตอบไม่ได้เพราะผ่านไปแล้วเร็วมากค่ะตามไปนึกถึงก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังคิดขณะนั้นความรู้สึกเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้สภาพธรรมะแม้มีนะคะก็ยากที่จะรู้แต่ถ้าไม่รู้ก็ละไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เราวิธีอื่นทั้งหมดที่ไม่เป็นปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะทรงแสดงว่าความเข้าใจธรรมะนี่ค่ะมี3ขั้นปริยัตติถ้าไม่มีการฟังธรรมะเลยนะคะนักปราชญ์นักจิตวิทยาคนไหนที่จะแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ ขาอาจจะพูดเรื่องวิชาการต่างๆนะคะวิชาการแพทย์วิศวกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่กสิกรรมทั้งหมดแต่ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าจะคิดอะไรขึ้นมาใหม่จากการซึ่งทีแรกแม้ไฟฟ้าก็ไม่มีจนกระทั่งมีไฟฟ้ามีรถยนต์มีโทรทัศน์มีคอมพิวเตอร์นะคะมีอะไรหลายอย่างแล้วต่อไปก็จะมีอีกทั้ง iPod iPad อะไรก็แล้วแต่ไม่หยุดเพราะเหตุว่าทุกอย่างนะคะก็ค่อยๆสะสมค่อยๆปรุงแต่งความคิดแต่ว่าไม่สามารถที่จะแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่เปรียบไม่ได้เลยนะคะที่จะกล่าวว่าคนนั้นเก่งคนนี้ฉลาดหรือว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตแต่ถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงผู้นั้นจะเก่งอะไรคะเก่งไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเก่งโลภะความต้องการซึ่งจะต้องการไปเรื่อยๆจากสิ่งนี้ไปถึงสิ่งนั้นไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยก็จะเป็นผู้ที่รู้ความจริงว่าปัญญาไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดง่ายๆและปัญญาไม่ใช่จะรู้ความจริงได้โดยเร็วแต่ต้องเป็นการอบรมนะคะด้วยความเข้าใจของตัวเองที่เพิ่มขึ้นเมื่อฟังแล้วเข้าใจก็รู้ว่าเข้าใจระดับไหนแต่ว่าถ้ายังสงสัยเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าจะเรียกว่าอะไรขณะนั้นอะไรคะโลภะติดข้องได้ทุกอย่างเว้นโลกุตตรธรรม
1: เหมือนกับว่าถ้าเผื่อไม่มีความสงสัยนะแล้วก็เอาละฟังแล้วนะความจริงเป็นอย่างนี้เป็นสภาพธรรมะมันไปผนวกลงไปว่าเป็นธรรมะแล้วฉันก็จะรอฟังไปเรื่อยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่
0: แม้แต่คำที่กล่าวว่าแล้วฉันก็จะรอฟังไปเรื่อยๆนั่นแหละคืออะไร
1: นั่นก็คือโลภะอีกแหละ
0: ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยค่ะ
1: เป็นตัวตนหมด
0: ไม่เข้าใจธรรมะเลย
1: ไม่เข้าใจ
0: ถ้าเข้าใจธรรมะนะคะจะไม่ถามฉันจะทำยังไงต่อไปฉันจะปล่อยฉันจะวางหรือฉันจะไปทางนี้ไปทางนั้นไม่ใช
1: ่นี่เป็นเรื่องที่
0: ฉันต้องถูกค
1: ่
0: ะต้องถูกตั้งแต่ต้นค่ะตั้งแต่เริ่มฟังเลยว่าฟังเพื่ออะไร
1: ครับ
0: ค่ะและขณะที่ฟังอะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่เพิ่มเติมเอง
1: ครับ
0: มีที่ไหนคะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงว่าปัญญาไม่ได้เจริญตามลำดับขั้นเป็นไปได้ยังไงทุกอย่างต้องค่อยๆเกิดค่อยๆเจริญจนกระทั่งถึงความมั่นคงเพราะฉันแม้แต่การฟังพระธรรมนะคะต้องรู้ตั้งแต่ว่าธรรมะคืออะไรไม่อย่างนั้นไม่ได้ฟังพระธรรมเลยค่ะมีแต่เราจะเพียรเราจะทำเราจะนั่งเราจะอย่างนั้นอย่างนี้นั่นไม่ได้เข้าใจธรรมะ
1: ทุกอย่างคือธรรมะก็คือ
0: ค่ะ
1: ทุกอย่างคือธรรมะ
0: มีปัจจัยจึงเกิดได้มีปัจจัยจึงเกิดได้และถ้ายังไม่เกิดจะรู้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะแล้วจะไปคิดทำอะไรในเมื่อไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏ
1: แต่ถ้าเผื่อเราไม่รู้เรื่องราวก็ไม่มีการที่จะเจริญของ
0: เรื่องนั้นคือเรื่องของธรรมะทั้งหมดที่ทรงแสดงโดยละเอียดเพื่ออุปการะให้เห็นความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเป็นอนัตตาที่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำที่ตรัสนะคะเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำไมศักดิ์สิทธิ์นักหรือจึงเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะความจริงที่สุดเป็นอย่างนั้นไม่มีจริงที่จะยิ่งกว่านั้นอีก
1: เพราะฉะนั้นขั้นตอนของการเข้าใจเนี่ยถึงแม้เราจะพูดเรื่องตาหูจมูกหรือการคิดนึกทั่วๆไปเนี่ยอาการนั้นจะปรากฏขึ้นมาก็จะต้องฟังธรรมจนเข้าใจว่าอาการปรากฏนั้นเป็นอย่างไรถึงการพิจารณาของเจตสิกที่ว่าปัญญาเจริญขึ้นตัวนั้นจะเป็นตัวทำงานของเขาเองซึ่งไม่เกี่ยวกับคนกับสัตว์กับสิ่งของ
0: ค่ะคือฟังธรรมะตามลำดับเข้าใจตามลำดับไม่เพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปขัดขวางความเข้าใจธรรมะเพราะคิดเรื่องอื่นทันทีเลยใช่ไหมคะอย่างปริยัติเนี่ยค่ะหมายความถึงฟังไม่ใช่ฟังเรื่องอื่นนะคะแต่ฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเพื่อเข้าใจความจริงเพราะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองจึงฟังผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วค่ะตรัสรู้แล้วไม่มีอย่างอื่นอีกที่จะเหนือกว่านั้นได้ทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นนะคะให้เข้าใจเมื่อไหร่เห็นถูกเมื่อไหร่แม้ในขั้นการฟังนะคะก็คือปัญญา ที่เป็นสุตมยปัญญาปัญญาที่สำเร็จจากการฟังซึ่งถ้าไม่มีการฟังปัญญาอย่างนี้จะเกิดไม่ได้เลยใครไปคิดสิคะคิดยังไงก็ไม่เหมือนกับที่ได้ฟังแต่ฟังแล้วต้องเข้าใจด้วยอย่างคำว่าสงสัยขณะใดที่เป็นกุศลขณะใดที่เข้าใจไม่สงสัยเพราะฉะนั้นชั่วขณะหนึ่งที่เข้าใจไม่ใช่ขณะที่ไม่เข้าใจไม่ใช่ขณะที่สงสัยไม่ใช่ขณะที่ติดข้องเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นความเข้าใจเป็นสภาพธรรมะที่เข้าใจไม่มีเราไม่มีเขาแต่เป็นสภาพธรรมะที่เข้าใจภาษาบาลีก็ใช้คำว่าปัญญาเจตสิกไม่ใช่เรานะคะเพราะฉะนั้นต้องแยกค่ะพอเข้าใจแล้วสงสัยก็ได้ทีหลังแต่พร้อมกันไม่ได้ทำไมไม่สงสัยเลยคะว่าเห็นเนี่ยเกิดระดับไม่เคยคิดคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเห็นอย่างนี้ค่ะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณไม่ใช่เกิดดับธรรมดาสืบต่อจนกระทั่งปรากฏรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตตะแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายของแต่ละหนึ่งนิมิตที่เก็บไว้ในใจเนี่ยแล้วก็เพิ่มเติมอีกทุกวันเนี่ยจะมากสักแค่ไหนก็เป็นความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังจึงฟังนะคะจนกว่าจะไม่ได้ต้องการอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะไม่ต้องการที่จะไปรู้สังโยชน์มีเท่าไหร่ทำไมเป็นสิบทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าฟังอะไรก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังถ้าได้ยินคำว่าสังโยชน์สังโยชน์มีจริงหรือเปล่าต้องรู้ว่าสังโยชน์คืออะไรแล้วก็เมื่อมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าประโยชน์อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรทั้งหมดเข้าใจความเป็นธรรมะโดยอาการที่หลากหลายอย่างเมื่อกี้นี้พูดถึงพรหมวิหารใช่ไหมคะเมตตากรุณาก็ไม่ใช่เมตตากรุณาเจตสิกมีมุทิตาเจตสิกก็มีความยินดีด้วยในสิ่งที่ผู้อื่นได้รับที่ดีแล้วก็อุเบกขาไม่หวั่นไหวค่ะเป็นบารมีด้วยพระฉะนั้นในบรรดาธรรมะนะคะที่เป็นพรหมวิหารเนี่ยก็มีเมตตากับอุเบกขาที่เป็นบารมีเพราะเหตุว่านะคะถ้าโกรธไม่ชอบเมตตาไม่ได้เป็นเพื่อนได้ยังไงแม้แต่เพียงคิดก็เป็นศัตรูแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความเมตตาจริงๆนะคะต้องจากใจแล้วก็ออกมาทางกายหรือวาจาเป็นที่น่าคิดนะคะธาตุรู้เนี่ยมีจริงๆแต่ถ้าไม่มีรูปเนี่ยไม่มีการกระทําใดๆตามความคิดเลยแม้แต่ความเป็นเพื่อนเมื่อมีกายจึงมีการกระทําของความเป็นเพื่อนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ทั้งหลายเหล่านี้ค่ะการช่วยเหลืออนุเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยนะคะขณะนั้นจิตเมตตาเกิดขึ้นจึงสามารถที่จะให้กายซึ่งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นไปตามอำนาจของจิตถ้าจิตเป็นอกุศลนะคะกายเป็นยังไงคะทุบตีฆ่าฟันอาศัยกายที่จะทำให้อกุศลนั้นๆแสดงออกไปถ้าไม่มีการที่จะมีกายอย่างอรูปพรหมนะคะไม่มีการที่จะไปทำร้ายใครเบียดเบียนใครหรือว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์ใครเลยแต่กายซึ่งไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเพียงจิตไม่เกิดที่นั่นก็เป็นเพียงแค่มหาภูตรูปแล้วก็มีวรรณะมีกลิ่นมีรสมีโอชาทำอะไรก็ไม่ได้เลยสักอย่างเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆถึงว่าจิตเป็นใหญ่ทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของจิตเราก็จะรู้ได้คือทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะอุปการะให้เราได้เข้าใจความเป็นอนัตตาจนกว่าสามารถที่จะละคลายความไม่รู้และความติดข้องซึ่งกั้นไม่ให้เห็นว่าสภาพธรรมะเกิดดับแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาคิดว่าต้องไปสงบแล้วก็สภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือปัญญาพระศาสนาทุกคำที่ทรงแสดงเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจไม่มีปัญญาจะไปทำอะไรล่ะคะ ด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นโลภะแต่ไม่สามารถจะรู้หรือเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏเลยสงสัยก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าจะหมดความสงสัยได้อย่างไรเพราะว่าขณะนี้เห็นได้ยินไม่พร้อมกันเลยน่าสงสัยใช่ไหมคะหรือแม้แต่เสียงก็เป็นไปตามกำลังของจิตเสียงที่เมตตาช่วยเหลือวาจาที่ไม่กระทบกระเทือนใจไม่ทำร้ายใครเพราะการทำร้ายเนี่ยทำร้ายกายก็ได้ทำร้ายด้วยวาจาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอกุศลจิตเกิดนะคะไม่มีรูปทำร้ายไม่ได้เลยแต่รูปเนี่ยค่ะทั้งที่ไม่รู้ก็เคลื่อนไหวเป็นไปตามอำนาจของจิตที่เป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องละเอียดฟังเข้าใจนั่นคือฟังธรรมะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นแม้เล็กน้อยยังไม่ประจักษ์แจ้งยังไม่ถึงปฏิปัตติแต่ก็มีความรอบรู้ในสิ่งที่เข้าใจจนมั่นคงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัจจัยทำให้ความเข้าใจนี่ค่ะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งคือเข้าใจลักษณะแท้ๆของธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะพูดถึงธรรมะใดก็ตาม
2: ครับท่านอาจารย์ค่ะการบูชาที่แท้จริงก็คือความดีและก็ฟังธรรมะให้เข้าใจแต่ฉันได้มาที่นี่ครั้งที่สองแต่ครั้งแรกที่ฉันมาดิฉันก็ได้เห็นที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุอะค่ะดิฉันก็กลับไปก็ว่าถ้าได้มาอินเดียอีกสักครั้งดิฉันก็อยากจะนำอะไรมาบูชาก็คิดมาตลอดเวลาแต่ว่าที่จะนำมาบูชานี่นะคะดิฉันไม่ได้ว่าหวังได้บุญหรือว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ดิฉันคิดว่าเครื่องที่ดิฉันนำมาบูชาเพราะดิฉันศรัทธาในพระพุทธองค์
0: ก็เป็นการแสดงความเคารพบูชาสูงสุดด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับบุคคลผู้ประเสริฐสุดไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าพอใครบูชาด้วยอามิตรเราก็ไปคิดว่าทำไมมาบูชาด้วยอามิตรนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาบูชาเนี่ยมาจากความเคารพความนอบน้อมที่จะบูชาด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเขาแต่ไม่ควรลืมสิ่งที่นำมาบูชาเป็นเพียงวัตถุความดีแต่ละครั้งที่ทำและตั้งใจจะทำเพิ่มขึ้นอีกที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนสูงค่ากว่าอามิตรบูชาใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะคนคิดแต่จะนำวัตถุมาบูชาไม่ผิดค่ะด้วยศรัทธาด้วยความนอบน้อมแต่ลืมความดีเหมือนเดิมบูชานะคะแต่ว่าถ้าบูชาแล้วก็เข้าใจขึ้นว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยไม่ได้ปรารถนาอามิตรเลยทั้งที่สมบัติในโลกนี้ของชาวพุทธนะคะเพื่อบูชาพระธรรมทั้งสิ้นไม่ใช่บูชาคนหนึ่งคนใดเลยค่ะวัดวาอารามสวยงามต่างๆทั่วโลกก็คือจากพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นมรดกที่ให้ไว้นะคะซึ่งชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยค่ะก็นำมานอบน้อมสักการะไม่จบสิ้นแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะคะประเสริฐที่สุดคือคำสอนที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจธรรมะเพื่อที่จะได้ดับทุกข์เพราะว่าทุกกายเนี่ยค่ะดับไปแล้วก็เกิดอีกมีใครบ้างคะที่ดับแล้วไม่มีทุกกายอีกเลยไม่ว่าจะเป็นความหิวหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆปวดฟันปวดท้องน้ำท่วมไฟไหม้อะไรก็แล้วแต่นะคะชั่วคราวก็ต้องเกิดอีกไม่จบไม่มีวันจบแต่ถ้าสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยเกิดกุศลหรือความเข้าใจธรรมะนะคะนั่นเป็นการช่วยจริงๆอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งแม้ผู้ให้ก็ต้องบำเพ็ญพระบารมีถึงสามารถที่จะให้ได้โดยฐานะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รับนะคะก็ต้องรับด้วยความดีไม่ใช่รับด้วยความต้องการหรือว่ารับด้วยความไม่รู้อย่างที่สร้างอะไรที่ใหญ่ที่สุดบูชาหรือเปล่าหรือว่าประโยชน์จริงๆอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นเพียงวัตถุสิ่งของนะคะแตกย่อยสิ่งที่มีค่าลงไปก็คือคุณความดีแต่ละอย่างแต่ละขณะที่ทำเลยค่ะเป็นเครื่องบูชาที่แท้จริง ก็ไม่ได้ว่าคนที่มีศรัทธานะคะเข้าบูชาด้วยศรัทธาด้วยความเคารพนอบน้อมสูงยิ่งแต่ก็เหนือกว่านั้นก็คือควรที่จะได้ประพฤติธรรมะฟังธรรมะเพื่อความเข้าใจด้วยจะทำดีสักหน่อยเพื่อบูชาไม่ได้หรือคะดีที่เคยทำแล้วเพิ่มอีกนิดหน่อยไม่ได้หรือคะและความดีที่คิดว่าทำไม่ได้เลยแน่นอนค่อยๆทำไม่ได้เลยค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับเวลาเรามาพุทธสถานนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นกุศลจิตที่เวลามาพุทธสถานเช่นสถานที่ตรัสรู้เนี่ยครับก็เหมือนดูเหมือนว่าเราเนี่ยพยายามที่จะนึกถึงความสำคัญของสถานที่เพื่อให้เกิดกุศลนะครับแต่จริงๆแล้วเราควรจะเข้าใจความเป็นธรรมะอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ก็ไม่ลืมนะคะว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาจริงๆแม้แต่ความคิดอย่างนั้นเกิดแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะถามว่าควรเป็นยังไงควรคิดยังไงเหล่านี้นะคะก็คือควรเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเท่านั้นค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นทั้งนั้นสงสัยเกิดแล้วก็เป็นธรรมะคือไม่ลืมคำนี้นะคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่เราก็มักจะลืมนะคะแล้วก็คิดว่าที่ได้มาสังเวชนียสถานเนี่ยจะเป็นกุศลยิ่งขึ้นได้อย่างไรโดยมากคิดอย่างนั้นก็เป็นความคิดแต่ว่าจะเป็นกุศลมากขึ้นได้อย่างไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคิดเป็นคิดแล้วก็หมดไปและคิดขณะนั้นนะคะเป็นเราที่ต้องการที่จะเป็นกุศลยิ่งขึ้นแต่ว่าธรรมดาและการฟังพระธรรมเนี่ยก็เพื่อให้มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่จะเห็นได้นะคะว่ายากอย่างนี้พระผู้มีพระภาคจึงต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง4อสงไขยแสนกัปเพื่อที่จะรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดอะไรก็ตามเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามเห็นก็ตามทุกอย่างนี่นะคะสามารถที่ปัญญาจะรู้ความจริงว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งคิดดูสิคะว่าต้องอาศัยการเวลานานเท่าไหร่นะคะกว่าจะรู้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะที่ปรากฏแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจริงๆว่าลักษณะนั้นมีจริงแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยยึดถือว่าเป็นสนามหรือว่าเป็นต้นไม้หรือเป็นรั้วหรือเป็นธูปเทียนแต่ความจริงก็คือเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะถ้าจะรู้ความจริงที่จะละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็พอรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าหลับตาแล้วก็ไม่มีจะพูดอย่างนี้อีกกี่ร้อยครั้งอีกพันครั้งและสิ่งที่ปรากฏทางตาก็กำลังปรากฏและเห็นก็เกิดขึ้นเห็นแต่จะเห็นได้ว่ากว่าจะมีความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและเวลาเข้าใจเนี่ยจะไม่ทราบเลยค่ะว่ากำลังคลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมนั้นเหมือนเคยค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าแท้ที่จริงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ละหนึ่งทีเดียวค่ะก็ซ้ำไปซ้ำมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ว่าจะเป็นคิดไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะใดๆทั้งสิ้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ชั่วคราวที่สั้นมากเร็วมากยิ่งกว่าฟ้าแลบถูกไหมคะเพราะว่าที่ปรากฏว่าเป็นแสงฟ้านั่นก็คือหลายขณะแล้วเพราะเหตุว่าถ้าเพียงขณะเดียวสั้นๆ นิดเดียวที่ปรากฏนะคะจะไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่แสงฟ้าก็ต้องเป็นสิ่งที่ตานี่ค่ะเห็นจนกระทั่งจำแล้วก็รู้ว่าเป็นแสงฟ้าแล้วแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะสั้นมากเร็วมากแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะจึงจะเป็นสัจจญาณะคือปัญญาที่สามารถที่จะมั่นคงในความจริงก็ยังคงนั่งฟังอย่างนี้นะคะปีหน้าถ้าใครมาหรือปีโน้นๆถ้าใครมาก็เรื่องเก่าเรื่องเดิมเหมือนเมื่อแสนล้านปีมาแล้วสภาพธรรมะก็เป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยถึงจะคิดพยายามที่จะให้มีกุศลเกิดขึ้นก็เพียงชั่วขณะที่กำลังคิดแล้วก็หมดไปเมื่อกี้นี้ค่ะกำลังตั้งใจจะฟังพระธรรมก็เป็นอนัตตาก็ปรากฏว่ามีเสียงดังบ้างเสียงอะไรบ้างนะคะที่ทำให้ขณะนั้นไม่ใช่เสียงของธรรมะค่ะ
4: ครับท่านอาจารย์ครับธรรมะนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์พูด เป็นความละเอียดของสภาพธรรมะซึ่งละเอียดมากเลยนะครับซึ่งแม้เป็นขนาดจิตขนาดจิตทีเดียวแม้แต่ฟ้าแลบแค่แลบก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเป็นบัญญัติเป็นเรื่องราวแล้วแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความทุเลาของจิตซึ่งยากที่จะอย่างรู้เหมือนนายมายากลจริงๆครับ
0: ตอนนี้ก็ยังไม่มีฟ้าแลบนะคะแต่มีแสงเทียนเหมือนกันไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาทั้งนั้นเลยค่ะแต่ความจำรูปร่างสันฐานซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วทำให้รู้ว่าในขณะที่กำลังมีแสงไฟเนี่ยนะคะมีอะไรเป็นที่รองรับแสงไฟก็คิดต่อไปอีกจำต่อไปอีกรู้ต่อไปอีกแต่ไม่ได้เข้าใจเลยสักนิดเดียวว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นคำนี้จะไม่ลืมในขณะที่กำลังเห็นพอที่จะระลึกและเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะว่าหลงยึดถือหลงติดข้องในสิ่งหนึ่งซึ่งเพียงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะนี่คือทางตาถ้าเป็นทางหูนะคะก็หลงยึดถือติดข้องในเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏทางหูชั่วคราวแล้วก็ดับหมดไปแล้วก็ไม่มีแล้วค่ะแต่ก็ยังติดข้องในสิ่งที่เคยได้ยินนี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากว่าจะค่อยๆละคลายความติดข้องและความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะแต่ละคนก็รู้ตัวเองเป็นปัญญาของตนเองที่อาศัยการฟังแล้วก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องปฏิบัติไม่ต้องไปคิดเรื่องการจะรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับแต่ว่าเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหรือยังตรงตามความเป็นจริงจึงค่อยๆละคลายความติดข้องนะคะและสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดดับก็จะปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้ว
4: ถ้าเป็นการอบรมเจริญปัญญาก็ไม่เพียงเฉพาะแค่ปัญญาที่จะอบรมจากขั้นการฟังเท่านั้นท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงความดีทุกประการที่จะเป็นเครื่องที่จะให้ปัญญานี้ค่อยๆรู้ความจริงขึ้นถ้าไม่มีความดีที่จะเป็นปัจจัยเพียงพอแล้วก็ปัญญาจริงๆก็เกิดไม่ได้เพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะไปเพ่งหรือว่าไปคอยที่จะให้ปัญญาเกิดโดยที่ละเลยความดีทุกประการไป
0: สะสมความไม่รู้เนี่ยค่ะมามากมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นความดีที่กำลังมีศรัทธาที่จะได้ฟังและเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเป็นความดีเพราะฉะนั้นก็ขณะนี้เป็นความดีเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่ต้องไปหาขณะอื่นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็พิจารณาโดยไม่ใช่เราค่ะแต่เข้าใจเมื่อไหร่หมายความว่าสภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นได้ทำหน้าที่ของจิตและเจตสิกนั้นๆจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ในขั้นของการฟังนี่ก็เป็นความดี
5: กราบท่านอาจารย์ครับซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าไม่ใช่เราครับท่านอาจารย์ครับรู้สึกว่าจะเป็นคำที่ดูเหมือนเป็นคำที่ธรรมดาแต่ว่าก็คงจะมีความละเอียดที่ลึกซึ้งก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่เราครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เองนะคะเห็นถ้าไม่รู้จักเห็นก็ยังคงเป็นเราเห็นแต่ถ้าฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าขณะที่เห็นเนี่ยเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยค่อยๆฟังค่ะสิ่งที่สามารถจะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ทำกิจเห็นเกิดแล้วเห็นแล้วก็ดับไปก็ยังต้องอาศัยปัจจัยที่จะทำให้เห็นขณะนี้ที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตานะคะคือจักขุประสาทรูปรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้สิ่งที่แม้มีจริงคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็ปรากฏไม่ได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาหรือทำให้เกิดขึ้นมาได้เลยถ้าเข้าใจวันนี้แค่นี้วันหลังก็พิจารณาหรือว่าได้ยินได้ฟังต่อไปอย่างเสียงเนี่ยค่ะมีจริงเฉพาะเมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเท่านั้นถ้าจิตได้ยินไม่เกิดขึ้นเสียงปรากฏไม่ได้เลยและจิตได้ยินที่จะเกิดก็ไม่ใช่มีใครจะไปบันดาลให้เกิดขึ้นได้ต้องมีรูปพิเศษที่กายเนี่ยนะคะที่เราใช้คำว่าหูที่สามารถกระทบกับเสียงเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ะต้องเป็นจิตที่ถึงเวลาจะได้ยินเพราะกรรมทำให้เกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้น ได้ยินเมื่อไหร่เสียงนั้นก็ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีจริงแล้วก็ดับไปแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ไม่เหลือเลยแล้วจะเป็นเราที่ไหนได้สิ่งที่เกิดดับไปหมดไปไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะไม่เหลืออีกแล้วที่เป็นความหมายของคำว่าขันธะหรือขันธ์ห้าที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยค่ะก็หมายความทุกอย่างที่เกิดขึ้นขณะนี้มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ยินคำว่าธรรมะก็เข้าใจได้ยินคำว่าขันธ์ก็เข้าใจด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะจะเป็นขันธ์ได้อย่างไร
6: มีคนสงสัยว่าโลกนี้มืดนะครับก็ไม่เห็นมืดเลยพระอาทิตย์ก็มีพระจันทร์ก็มีทำไมถึงบอกว่าโลกนี้มืด
0: มืดเพราะไม่รู้ความจริงค่ะเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น
6: ท่านแล้วก็ในพุทธภาติก็บอกเขาไปว่าโลกนี้มืดน้อยคนน่าจะเห็นสัตว์ทั้งหลายถูกความมืดหุ้มห่อแล้วทำไมจึงไม่แสวงหาแสงสว่างแล้ว
0: เพราะไม่รู้ค่ะว่าแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีคือคุณความดีนะคะที่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏสิ่งนี้แม้มีจริงก็ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริง
6: แสงสว่างในที่นี้ก็คือ
0: ปัญญาค่ะใช้คำว่าปัญญาแต่หมายความว่าความเข้าใจถูกความเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะเช่นขณะนี้นะคะถ้าถามว่าเห็นอะไรมืดจะตอบอย่างหนึ่งสว่างจะตอบอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะขณะนี้เห็นอะไรมืดเพราะไม่รู้ความจริงค่ะจึงบอกว่าเห็นคนเห็นดอกไม้เห็นสัตว์เห็นสิ่งต่างๆแต่ถ้ารู้ความจริงนะคะซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ทางตาไม่ต้องเรียกอะไรเลยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ทางตาไม่ใช่ทางอื่นจริงหรือเปล่าคะเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ทางตาเท่านั้นค่ะไม่ปรากฏทางหูไม่ปรากฏทางจมูกไม่ปรากฏทางลิ้น
6: ก็ถ้าจะรู้โลกก็ต้องรู้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเพราะว่าโลกในวินัยของพระอริยะก็หมายถึงโลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางลิ้นโลกทางกายโลกทางใจแต่ก็เสร็จแล้วก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันเป็นโลกยังไง
0: ที่คุณนิพัทธ์กล่าวนะคะถูกต้องเพราะเหตุว่าเพียงได้ฟังความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพียงครั้งเดียวไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจความจริงนั้นได้แสดงถึงความลึกซึ้งนะคะถ้าพูดเรื่องอื่นเนี่ยเข้าใจไม่ยากเลยแต่ถ้าพูดถึงความจริงแท้ที่ใช้คำว่าปรมัตถสัจจะยิ่งความจริงสูงสุดความจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะจริงกว่านี้นะคะก็ต้องเป็นการฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้นเช่นพูดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นหรือเปล่าว่ามีจริงๆไม่ใช่ไม่จริงค่ะแต่มีจริงต่อเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้จริงจะปรากฏว่ามีจริงเท่านี้ค่ะค่อยๆรู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะรู้ชัดหมดอย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเกิดแล้วจึงปรากฏและก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงมีสภาพธรรมะหลากหลายมากนี่ก็หลายคำนะคะนับเป็นคำก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าความเข้าใจทีละคำอย่างมั่นคงจึงสามารถที่จะทำให้เริ่มละคลายความไม่รู้ค่ะอย่าไปคิดที่จะดับกิเลสหรือไปประจักษ์แจ้งอะไรตราบใดที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏแม้สิ่งนั้นมีจริงทรงแสดงความจริงบ่อยๆนะคะ45พรรษาแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราสามารถที่จะเข้าใจความจริงนั้นมั่นคงแค่ไหนเช่นเดี๋ยวนี้เองนะคะได้ยินคำว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่เป็นความจริงเข้าใจคำนี้มั่นคงแค่ไหน ถ้ายังไม่มั่นคงนะคะก็พิจารณาไตร่ตรองจริงไหมสิ่งนี้ที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ต้องเรียกดอกไม้ไม่ต้องเรียกใบไม้ไม่ต้องเรียกธูปเทียนแต่ก็เป็นสิ่งที่เพียงสามารถปรากฏให้เห็นได้ฉันใดแต่ละคนที่กำลังปรากฏเหมือนว่าเป็นคนนั้นคนนี้กำลังทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ทางตาเท่านั้นเองค่ะบ่อยๆก็จะคลายการยึดถือยึดมั่นว่าแท้ที่จริงมีคนมีสัตว์ในขณะที่กำลังเห็นก็จะเริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจึงจะเป็นการถูกต้องตามความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกๆขณะอย่างรวดเร็วมากค่ะแต่ถึงจะรวดเร็วปานใดนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาความจริงก็คือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยังไม่ค่อยสว่างใช่ไหมคะยังมืดอยู่หรือเปล่า
6: ถ้าฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็อย่าเพ้อท้อนะครับฟังต่อไปเรื่อยๆครับก็คงจะถึงเองนะครับจะถึงช้าถึงเร็วก็ไม่ต้องไปคิดนะฮะเป็นแต่ฟังให้เข้าใจซะก่อนว่าธรรมะคือความจริงที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเท่านี้ครับ
0: ค่ะแม้แต่คำว่าถึงนะคะก็ไม่ผ่านไปถึงอะไรใช่ไหมคะทุกคำที่พูดเนี่ยค่ะสามารถจะทำให้เข้าใจธรรมะขึ้นก้าวไปทีละก้าวก็จะถึงอะไรคะศึกษาธรรมะทีละคำถึงความเข้าใจถูกในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจนหมดความสงสัยเพราะว่าสภาพธรรมะนั้นปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะคือการที่เราจะศึกษาธรรมะจริงๆคือไม่เผินว่าพูดถึงว่านะคะขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะก้าวไปทีละก้าวเนี่ยเพื่อให้ถึงอะไรถึงความเข้าใจจริงๆในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะว่าธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะไม่พ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายและการคิดนึกค่ะเท่านี้เองจริงๆแต่ว่าศึกษาทีละอย่างจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเสียงที่ปรากฏทางหูกลิ่นที่ปรากฏทางจมูกรสที่ปรากฏทางลิ้นกายที่กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นประจำและใจที่คิดนึกนะคะแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงธรรมดาในชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการไตร่ตรองว่าจะถึงอะไรก็คือถึงความเข้าใจถูกของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันแต่ละขณะนั่นเองเพราะฉะนั้นจะศึกษาธรรมะโดยไม่ไตร่ตรองโดยไม่พิจารณาไม่ได้นะคะแต่ละคำต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วย
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับผมก็ได้ติดตามรับฟังท่านอาจารย์ที่บรรยายธรรมะนะครับแล้วก็ได้ยินว่าให้ตามระลึกรู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามปกติในชีวิตประจำวันนะครับ
0: ท่านก่อนนะคะค่ะได้ยินว่าอย่างนี้นะคะแต่ด้วยความเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
1: เข้าใจเป็นบางครั้ง
0: ค่ะเพราะแม้แต่จะได้ยินคำว่าตามรู้นะคะตามคืออย่างไรและรู้อะไรเพราะความรู้มีหลายขั้นค่ะขณะที่กำลังฟังนะคะก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังว่าเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันธรรมะที่มีจริงคือการเห็นการได้ยินต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นที่จะใช้คำว่าตามรู้เนี่ยเป็นธรรมะหรือเป็นเราและตามอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเพียงฟังเผลอๆเข้าใจเผลอๆนะคะก็จะสงสัยและอาจจะไม่ถูกต้องเพราะพยายามเป็นตัวตนที่ตามแต่ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะตั้งแต่ต้นว่าธรรมะคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเพราะมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ได้ฟังธรรมะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นตามรู้เนี่ยรู้อะไรธรรมะใดก็ตามที่กำลังปรากฏธรรมะนั้นเกิดแล้วเพราะฉะนั้นตามรู้เนี่ยตามอย่างไรเห็นไหมคะไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ต้องสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละแต่แม้แต่จะใช้คำว่าตามรู้ก็ต้องมาจากความเข้าใจก่อนถ้าไม่มีความเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่ยังไม่รู้ต้องฟังจนกระทั่งคลายความไม่รู้จึงจะถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลยในขณะที่ฟังแต่กำลังรู้เฉพาะลักษณะที่กำลังปรากฏ การรู้เฉพาะลักษณะที่กำลังปรากฏนั่นคือขณะนั้นตามรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ
1: ที่สงสัยเพิ่มเติมก็คือว่าในชีวิตประจำวันก็ปกติก็เป็นอารมณ์ทั่วไปนะครับแต่นี้ว่าถ้าเป็นอารมณ์ที่รุนแรงนะครับยกตัวอย่างว่าบางครั้งมีความเจ็บปวดรุนแรงเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยว่าคือดูเหมือนว่าจะไม่มีช่องว่างให้ความรู้สึกตัวที่ว่าจะรู้สึกตามรู้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้เลยครับอาจารย์
0: เหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะธรรมะเกิดดับไปแล้วไม่มีช่องว่างที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นรู้เพราะความรู้ไม่พอถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นความรู้ก็เป็นความติดข้องและความไม่รู้จนกว่าความรู้เนี่ยค่ะจะค่อยๆทำให้คลายความไม่รู้และความติดข้องก่อนค่ะจะไปทั้งๆไม่รู้ก็จะไปตามรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราที่จะไปตามรู้แต่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นว่ายังไม่ตามรู้เพราะยังไม่มีปัจจัยพอที่จะตามรู้และปัจจัยนั้นก็คือความเข้าใจยังไม่พอแต่ถ้ามีความเข้าใจพอพร้อมที่จะเกิดการตามรู้เมื่อไหร่ขณะนั้นก็จะรู้ว่ายับยั้งไม่ได้ค่ะเพราะว่าขณะนี้เห็นเกิดแล้วฉันใดสติซึ่งเป็นสภาพที่ตามรู้ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะมีปัจจัยพอที่จะเกิดขึ้นฉันนั้นทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ต้องอาศัยปัญญาความเห็นถูกอย่างเดียวค่ะศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจถูกและละความติดข้อง
1: มีอีกคำถามหนึ่งนะครับต่อเนื่องว่าถ้าเกิดศึกษาแล้วก็ตามรู้แล้วก็สามารถที่มีความระลึกรู้ได้บ้างแล้วก็จะค่อยๆเจริญขึ้นแล้วถ้าเกิดตายไปแล้วเกิดต้องไปตกในนรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีอารมณ์รุนแรงมากๆเนี่ยสติจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะในอบายภูมินะคะเป็นผลของอกุศลกรรมจิตที่ปฏิสนธิไม่ประกอบด้วยสติและปัญญาไม่มีพื้นฐานที่จะทำให้สามารถระลึกได้และเข้าใจแม้แต่สิ่งที่เคยสะสมมานานมากนะคะก็ไม่มีปัจจัยพอที่จะเกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องเป็นไปตามปัจจัยยังไม่ต้องถึงนรกนะคะบางวันก็เข้าใจธรรมะบางวันก็ไม่เข้าใจธรรมะทั้งที่ไม่ใช่ในนรกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าไม่ใช่ว่านะคะสามารถที่จะให้เกิดความเข้าใจธรรมะได้ตามต้องการแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะแสดงถึงความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ยึดถือว่าเป็นเราหรือใครและไม่หวังด้วยเพราะว่าปัญญาจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วแต่ปัจจัยหนทางนี้หนทางเดียวค่ะที่จะทำให้ละความหวังและความต้องการได
7: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะพอดีมีท่านเขียนคำถามมาเรียนถามท่านอาจารย์นะคะแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคืออะไรคะ
0: แก่นแท้ของพระพุทธศาสนานะคะคือการรู้ความจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นจริงปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้ากล่าวว่านะคะแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือทำให้เห็นถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปตรงกับอริยสัจจะที่หนึ่งหรือเปล่าคะทุกขะอริยสัจจะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องกล่าวถึงชื่อของอริยสัจจะแต่สัจจะเป็นความจริงผู้ใดที่รู้ความจริงนี้นะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับความไม่รู้และความติดข้องความสงสัยในสภาพธรรมะที่ปรากฏได้ไม่เกิดอีกเลยนะคะผู้นั้นก็เป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังฟังในขณะนี้นะคะก็เป็นทุกขะอริยสัจจะสำหรับผู้ที่รู้ความจริงไม่ใช่เพียงแต่กล่าวว่าขณะนี้สภาพธรรมะปรากฏก็มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นธรรมดามากนะคะแต่ตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์ความจริงนี้ก็ยังไม่ใช่อริยสัจจะแต่เป็นสัจธรรมแน่นอนเพราะฉะนั้นที่จะรู้ความจริงนี้ได้นะคะต้องเป็นการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นอบรมความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เองค่ะทุกขณะเป็นความจริงที่กำลังเป็นความจริงในขณะนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกขะอริยสัจจะนะคะไม่สามารถที่จะปรากฏให้รู้ได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาที่ฟังแล้วเข้าใจและรู้ว่าความจริงในขณะนี้เป็นอย่างนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไป ถ้าสามารถรู้ความจริงก็จะละคลายความติดข้องนะคะซึ่งเป็นอริยสัจจะที่สองคือทุกขสมุทยะอริยสัจจะอะไรทำให้สภาพธรรมะเกิดต้องมีเหตุใช่ไหมคะเหตุนั้นก็คืออวิชชาและโลภะไม่ใช่เป็นแต่เพียงว่าเกิดขึ้นมาได้เองลอยๆนะคะแต่แม้สภาพนี้เกิดแล้วรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงก็ยังต้องเป็นปัญญาที่สามารถละความติดข้องด้วยตราบใดที่ยังรู้เพียงเล็กน้อยหรือว่ารู้เพียงทุกขอริยสัจจะแต่ว่ายังไม่ได้ละความติดข้องก็ยังคงเป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้เพราะการรู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องครบทั้ง4แต่ก็เริ่มได้นะคะจากการที่เป็นปัญญาที่รู้ความจริงที่ใช้คำว่าวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นจนกว่าจะถึงมรรคสัจจะ
7: เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ก็ไม่พ้นขณะนี้เองแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะมีเหตุให้เกิดขึ้นก็คืออวิชชาและตัณหา
0: ถ้าถามว่านะคะขณะนี้สิ่งที่ปรากฏดับหรือยังคะค่ะไม่เห็นแต่รู้ว่าดับนี่คือปัญญาต่างขั้นเพราะฉะนั้นเพียงขั้นฟังเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เกิดและดับแน่นอนก็เป็นความรู้ขั้นต้นซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ที่มั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับเมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงจะเป็นอริยสัจจะได
7: ้ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ไม่สามารถจะเห็นการเกิดและดับไปของธรรมะได้เพราะว่านามรูปเป็นของเท็จลวงว่าเหมือนเที่ยงนั่นเองค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะสภาพธรรมะเกิดและดับหรือเปล่า
7: ต้องดับ
0: ดับก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าฟังเข้าใจว่าต้องเกิดแน่เพราะปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วด้วย
8: ธรรมะสนุกไหมการฟังธรรมบางครั้งก็สนุกกับเรื่องราวในธรรมะบางครั้งก็เบื่อกับการฟังซ้ำๆเหมือนเดิมแต่ประโยชน์จริงๆคือความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นจากการฟังและไม่ว่าจะเพลิดเพลินในการฟังธรรมะหรือไม่ก็ตามมีสติระลึกรู้สภาพธรรมะนั้นหรือไม่จากการสนทนาสุทธัตถกะสูตรที่มสพ6เมษายน2556
0: วันนี้ฟังธรรมะสนุกไหมคะก่อนที่จะฟังต่อไปที่ฟังมาแล้วเนี่ยสนุกไหมคะหรือไม่สนุกค่ะต้องตามความเป็นจริงสภาพธรรมะเกิดแล้วใครรู้ก็ตัวเองรู้ใช่ไหมคะฟังแล้วเบื่อหรือเปล่าพูดซ้ำๆเรื่องสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะคะและคำที่ได้ยินก็ได้ยินมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสนุกไหมคะ
7: เป็นการเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงค่ะท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าความสนุกเนี่ยเพราะว่าติดคล้องหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่ทรงแสดง
0: บางวันสนุกบางวันไม่สนุกหรือเปล่าหรือว่าบางวันก็สนุกน้อยนิดนิดหน่อยหน่อยบางวันก็สนุกมากมีเสียงหัวเราะมีเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผ่านมาแล้วเนี่ยพอจะรู้ไหมว่าได้ฟังธรรมะแล้วสนุกไหมบางคนบอกซ้ำซ้ำซ้ำเมื่อไหร่ก็ซ้ำนะคะวิทยุก็ฟังก็เรื่องนี้แหละก็ซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันเหมือนเดิมซ้ำอีกแล้วเนี่ยสนุกไหมถ้าไม่สนุกดีไหมลองคิดเห็นไหมคะเป็นเรื่องของการไตร่ตรองเป็นเรื่องของปัญญาจริงๆเราตามโลกและตามกิเลสมามากจนเราไม่ได้คิดเลยนะคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แม้แต่ฟังธรรมะบางวันสนุกบางวันไม่สนุกบางวันก็สนุกมากก็ถามว่าสนุกเนี่ยดีไหมเห็นไหมคะเริ่มรู้ละฟังธรรมะแล้วยังอยากสนุกด้วยในขณะที่ฟังไม่ใช่ฟังสิ่งซึ่งเป็นแต่ความจริงเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้เลยแม้แต่ร่างกายขณะนี้ก็ไม่ใช่ของเราที่ยังเคลื่อนไหวไปได้พูดได้ทำอะไรได้ก็เพราะจิตฟังอย่างนี้นะคะแต่ว่าเข้าไปถึงในใจมั่นคงแค่ไหนที่จะเห็นโทษของการที่ว่าแล้วเกิดมาทำไมเกิดมาเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสติดข้องไม่รู้ความจริงแล้วยังเกิดมาเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสติดข้องอีกเกิดมากินแล้วก็นอนถูกต้องไหมคะแต่มีความติดข้องด้วยและตื่นขึ้นมาอีกก็กินอีกแน่นอนนะคะหลายมื้อแล้วก็นอนอีกก็เท่านี้เองแล้วเกิดมาทำไม พราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าการฟังธรรมะเนี่ยประโยชน์อยู่ที่ความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นแต่ถ้าใครวันนี้ไม่สนุกไม่ใช่เรื่องชาดกไม่ใช่อะไรนะคะเห็นโลภะไหมคะแม้ฟังธรรมก็ยังมีความต้องการซึ่งไม่รู้เลยค่ะว่าอยากได้ยินเรื่องสนุกสนุกเรื่องที่เพลิดเพลินเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นโลภะจริงๆเนี่ยจะหมดโลภะได้อย่างไรโลภะมีแน่นอนนะคะเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ว่าไม่มีใครเห็นโลภะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ฟังธรรมะก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่านะคะบางวันสนุกบางวันไม่สนุกแต่สาระอยู่ที่ได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้น
9: ท่านอาจารย์ถามว่าฟังธรรมะแล้วสนุกไหมจากที่ได้ฟังรู้ว่ามีความปีติแล้วก็ชื่นชมยินดีแต่คำว่าสนุกไม่เข้าใจว่าเป็นยังไง
0: ฟังพระธรรมมีหลายเรื่องชาดกก็มีเรื่องของคนที่เป็นทาสีก็มีคิดจะผูกคอตายก็มีในอดีตเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยได้เห็นความหลากหลายของชีวิตทั้งในอดีตและแม้ในปัจจุบันด้วยบางเรื่องเศร้ามากใช่ไหมคะไม่สนุกเลยบางเรื่องก็สนุกรื่นเริงไปเที่ยวกันไหมประเทศนั้นประเทศนี้เป็นเรื่องสนุกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะความสนุกความติดข้องความเพลิดเพลินมีจริงๆค่ะเป็นธรรมะซึ่งต่างกับความโศกความทุกข์ต่างๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะใครจะบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปแต่ละชาติแล้วอย่างชาตินี้แต่ละวันแต่ละขณะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ก็แสดงเห็นว่าสนุกไหมหรือว่าไม่สนุกเลยเกิดมาเป็นอย่างนี้แต่จะว่าไม่สนุกเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมเพราะเหตุว่ามีบางขณะที่มีความเพลิดเพลินมีความพอใจก็ต้องตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นนะคะสนุกหรือเปล่าไม่ใช่กำลังเพลิดเพลินแล้วบอกไม่สนุกเลยกำลังเพลิดเพลินก็เป็นความสนุกแล้วก็เป็นความติดข้องด้วยก็เป็นความจริงต้องตรงต่อความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่ถามว่าฟังธรรมะแล้วสนุกไหมผู้นั้นขณะนั้นต้องมีสติสามารถที่จะรู้ลักษณะนั้นซึ่งต่างกับลักษณะอื่นตามความเป็นจริงฟังแล้วเป็นทุกข์ไหมก็ต้องเป็นปัญญาอีกที่รู้ว่าขณะที่ฟังนะคะมีความขุ่นใจหรือว่ามีความเศร้าหมองหรือว่ามีความเสียใจผิดหวังเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะเหตุว่ายากจริงๆไม่มีอะไรที่จะยากเท่ากับการที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทุกวันเห็นทุกวันตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นก็ยังไม่รู้ความจริงของเห็นเศร้าไหมเสียใจไหมหรือว่าเบิกบานที่ว่ายังมีโอกาสได้ฟังที่จะเข้าใจขึ้นเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงเพราะฉะนั้นแม้แต่คำถามนะคะก็ทำให้สามารถที่จะเป็นผู้ตรงได้
10: ถ้าไม่มีปริยัติคือการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจก็ไม่ใช่ฐานะที่จะถึงปฏิปัตติคือการระลึกรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏและถึงปฏิเวทะคือการประจักษ์แจ้งแทงตลอดในสภาพธรรมะโดยลำดับแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏและปัญญาเจริญขึ้นโดยลำดับก็เป็นฐานะที่จะระลึกรู้และประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้จากการสนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ13พฤษภาคม2556
0: ฟังธรรมะ20ปีนะคะจะเป็นพระโสดาบันได้ไหมเป็นฐานะที่จะเป็นไปได้หรือเปล่าไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเดือนปีนะคะแต่ความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังมากน้อยแค่ไหนถึงจะฟังมากกว่า20ปีนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแม้จะได้ยินบ่อยๆเช่นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ได้กล่าวว่าคนหรือสัตว์เลยนะคะถูกต้องไหมคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คือเห็นเสียงไม่ได้เห็นกลิ่นไม่ได้เห็นแข็งไม่ได้แต่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้รูปเดียวสิ่งเดียวที่มีจริงที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏ รู้เพียงเท่านี้ค่ะเป็นฐานะที่จะทำให้ละคลายการยึดถือสิ่งที่เคยยึดถือว่าเห็นคนเห็นสัตว์เห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้ได้หรือยังทั้งที่รู้ว่าจริงนะคะจะไปเห็นแข็งได้ยังไงเห็นเสียงได้ยังไง

ที่จะละคลายความติดข้องละคลายการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ด้วยการเพิ่มความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ลืมว่าขณะนี้นะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้ารู้ว่าทุกอย่างเกิดดับอย่างเร็วมากจากขู่ภาษาทะไม่เที่ยงข้อความในพระไตรปิฎกนะคะทุกคนก็ผ่านสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ารูปารมณะหรือรูปารมณ์หรือจะใช้คำว่าวันโนก็ได้ก็ไม่เที่ยงค่ะได้ยินอย่างนี้แต่ก็เหมือนเที่ยงยังไม่เห็นปรากฏการดับไปเลยพร้อมกันนั้นการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วนะคะก็ปรากฏพร้อมนิมิตที่ตั้งขึ้นว่าเป็นรูปร่างสันฐานอย่างนี้จำไว้เลยว่านี่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นกว่าจะไถ่ถอนการยึดถือสภาพที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเป็นสิ่งที่ความจริงเพียงปรากฏว่ามีจริงๆและปรากฏให้เห็นได้ที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นฟังเท่านี้ค่ะเป็นฐานะที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันได้ไหมฐานะหรืออัตฐานะไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจว่าไม่ต้องศึกษาปริยัติไม่ต้องศึกษาพระพุทธพจน์ให้เข้าใจปฏิปัตติแล้วก็จะรู้ปริยัตินี่ก็ไม่ตรงค้านกับพระพุทธพจน์เพราะว่าความจริงปัญญาต้องเจริญขึ้นตามลำดับคือจากปริยัติรอบรู้ในพระพุทธพจน์วาจาสัจจะพูดถึงสิ่งที่เป็นจริงในขณะนี้ทั้งหมดความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้จะถึงปัญญาที่สามารถเข้าถึงความจริงที่กำลังปรากฏของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งกำลังเกิดดับเป็นทุกขอริยสัจจะได้อย่างไรนี่ก็คือการศึกษานะคะต้องตามลำดับจากปริยัติก็จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดปฏิปัตติสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงจนถึงปฏิเวทะประจักษ์แจ้งแทงตลอดความจริงของธรรมะซึ่งเกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นฐานะนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ถ้าอัตฐานะก็คือคิดว่าไม่ต้องศึกษาธรรมะเลยเพียงจะไปทำอะไรแล้วก็เข้าใจว่าจะสามารถรู้การเกิดดับเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะนี่ก็ไม่ถูกต้องนะคะเป็นอัตฐานะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงรู้ฐานะของตนเองเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจแม้บารมีว่าถ้าขาดคุณความดีซึ่งเป็นกุศลธรรมนะคะมีแต่อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหนาแน่นนะคะแล้วก็เป็นกิเลสที่เศร้าหมองมัวหมองเป็นมลทินและก็จะสามารถไปรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและเข้าใจถูกตามความเป็นจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็สอดคล้องกันทั้งหมดเพราะเหตุว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงไม่หลอกตัวเองแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าไม่มีความดีซึ่งเป็นบารมีก็ไม่สามารถที่จะให้จิตเป็นกุศลพอที่จะรู้ความจริงได้เพราะเหตุว่าอกุศลเพิ่มขึ้นทุกวันแล้ววันนี้เติมความดีบ้างหรือยังหรือว่าก็ยังคงมีอกุศลเรื่อยไปทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1067
2: เจตสิก50ดวงนะคะเวทนาเจตสิก1เป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิก1เป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือทั้งหมด50เป็นสังขารขันธ์มีประเภทต่างๆหลายประเภทเหมือนกับกาบใบ

0: ของกล้วยซึ่งแม้ว่าจะลอกออกนะคะก็ไม่สามารถที่จะหาแก่นหรือสาระได้แม้ฉันใดสังขารขันธ์ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นขณะจิตที่เกิดร่วมกับโลภะเป็นจิตที่ยินดีอยากได้หรือขณะจิตซึ่งเกิดร่วมกับโทสะมูลจิตซึ่งประกอบด้วยความขุ่นเคืองหยาบกระด้างขณะนั้นนะคะก็เว้นจากสาระคือความเป็นตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาวิญญาณขันธ์มีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายนักเล่นกลหรือลูกมือนักเล่นกลพึงแสดงกลที่หนทางใหญ่สี่แพร่งบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณากลนั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายกลนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในกลมีได้อย่างไรแม้ฉันใดวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายเมื่อภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาวิญญาณนั้นโดยแยบคายวิญญาณนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในวิญญาณพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันแลดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญาทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณะอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่ากิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้ขณะนี้นะคะถ้าไม่ฟังอุปมาเรื่องนักเล่นกลหรือลูกมือของนักเล่นกลจะทราบไหมคะว่าขณะนี้ค่ะวิญญาณคือจิตกำลังเล่นกลคือเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วที่สุดยิ่งกว่านักเล่นกลจนกระทั่งไม่ประจักษ์ว่าลักษณะของจิตประเภทหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปแล้วก็ลักษณะของจิตประเภทอื่นก็เกิดขึ้นและก็ดับไปและลักษณะของจิตประเภทอื่นก็เกิดขึ้นและก็ดับไปเพียงขณะเดียวขณะเดียวทีละขณะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเลยแต่เวลาที่เห็นนักเล่นกลเล่นกลเนี่ยนะคะเหมือนจริงใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าความรวดเร็วนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรฉันใดขณะนี้ที่จิตกำลังเป็นนักเล่นกลเพราะเหตุว่าเกิดดับอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่ไม่รู้เนี่ยค่ะก็ย่อมเห็นเป็นสัตว์บุคคลต่างๆหรือทำให้เห็นเป็นวัตถุต่างๆข้อความในสัมโมหวิโนทนีอรรถกถาพระวิพังคปกรณ์ขันธวิพังคนิเทศมีข้อความว่าอันหนึ่งมายากลย่อมลวงมหาชนให้ถือเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่านี้ทองบ้างนี้เงินบ้างนี้แก้วมุกดาบ้างแม้วิญญาณก็ลวงมหาชนให้ถือเป็นดุจคนมาดุจคนไปดุจคนยืนดุจคนนั่งด้วยจิตนั่นเองขณะนี้กำลังเห็นเป็นคนนั่งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าในขณะนี้ค่ะวิญญาณขันธ์กำลังเล่นกลเช่นเดียวกับมายากลเพราะเหตุว่าขณะที่กำลังได้ยินเสียงในขณะนี้นะคะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะจะไม่มีจักขุวิญญาณชั่วขณะที่เสียงกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทางตาที่กำลังเห็นเป็นคนนั่งตามความเป็นจริงแล้วนะคะจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางจักขุทวารวิถีแล้วดับเป็นภวังคจิตขั้นและมโนทวารวิถีเนี่ยค่ะก็ตรึกถึงสภาพที่ปรากฏทางตาเกิดเป็นความคิดหรือความรู้สึกว่าเห็นคนนั่งแต่ในขณะที่กำลังได้ยินเนี่ยค่ะ แม้แต่รูปารมณ์ที่ปรากฏทางตาก็ไม่มีในขณะที่โสตวิญญาณกำลังได้ยินเสียงในขณะที่เสียงปรากฏขณะนี้เองนะคะพิสูจน์ธรรมะว่าขณะที่เฉพาะเสียงกำลังปรากฏจริงๆขณะนั้นไม่มีสีสันวรรณะปรากฏในเสียงเลยเพราะเหตุว่ารูปารมณ์ดับแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองนะคะรูปารมณ์ทางตาดับมโนทวารวิถีจิตซึ่งนึกถึงคนนั่งก็ดับในขณะที่โสตวิญญาณจิตกำลังได้ยินเสียงในขณะที่เสียงกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจึงเห็นสภาพของวิญญาณขันธ์ว่าเช่นเดียวกับมายากลตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงให้รู้ว่าวิญญาณขันธ์ของทุกท่านเนี่ยนะคะเล่นกลอยู่เสมอทุกครั้งที่เห็นเป็นทองบ้างเงินบ้างแก้วมุกดาบ้างหรือว่าเป็นดุจคนนั่งอยู่บ้างเดินบ้างยืนบ้างนอกจากนั้นแล้วนะคะข้อความในพระไตรปิฎกก็ยังอุปมาให้เห็นว่าขันธ์ทั้งห้านี้ควรที่จะได้วินิจฉัยโดยอุปมาเช่นข้อความในสัมโมหวิโนทนีอรรถกถาพระวิพังคปกรณ์ขันธวิพังคณิเทศวินิจฉัยขันธ์ห้าโดยอุปมามีข้อความว่าในขันธ์ทั้งห้านี้ที่กำลังนั่งอยู่และเห็นและได้ยินในขณะนี้นะคะในขันธ์ทั้งห้านี้อุปาทานขันธ์คือรูปมีอุปมาเหมือนโรงพยาบาลขณะนี้นะคะพิจารณาตามที่ร่างกายเนี่ยค่ะรูปขันธ์มีอุปมาเหมือนโรงพยาบาลเพราะเป็นที่อยู่อาศัยด้วยอำนาจเป็นวัตถุทวารและอารมณ์ของอุปาทานขันธ์คือวิญญาณอันมีอุปมาเหมือนคนไข้นอกจากจะเป็นนักเล่นกลหรือมายากลแล้วนะคะยังอุปมาเหมือนกับคนไข้สำหรับเวทนาขันธ์อุปาทานขันธ์คือเวทนามีอุปมาเหมือนความไข้วิญญาณขันธ์ที่กำลังเกิดดับเป็นคนไข้เกิดร่วมกับเวทนาขันธ์ซึ่งอุปมาเหมือนความไข้เพราะเป็นตัวเบียดเบียนมีใครทราบบ้างคะว่าเวทนาขันธ์เนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เบียดเบียนถ้าเป็นทุกขเวทนานะคะก็เห็นสภาพความรู้สึกที่เป็นทุกข์เจ็บปวดเมื่อยว่ากำลังเป็นทุกข์กำลังเบียดเบียนแต่สำหรับสุขเวทนาก็เป็นตัวเบียดเบียนด้วยเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งทำให้ติดเมื่อติดแล้วเนี่ยค่ะไม่สุขเพราะเหตุว่าเมื่อติดแล้วก็ต้องดิ้นรนแสวงหาสุขที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นสุขซึ่งจะเกิดโดยอาศัยสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอุปาทานขันธ์คือสัญญามีอุปมาเหมือนสมุฏฐานของไข้เพราะเป็นแดนเกิดเวทนาที่สัมปยุตด้วยราคะคือโลภะเป็นต้นด้วยอำนาจกามสัญญาเป็นต้นนั่นเองขณะที่กำลังจำทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้นะคะไม่ได้รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นเป็นสมุฏฐานของความไข้เพราะเหตุว่าทุกท่านเนี่ยค่ะกำลังจำสิ่งที่กำลังเห็นจำเป็นคนนั่งจำแม้จนกระทั่งว่าสีเขียวหรือสีแดงเวลาที่ความจำทางตานะคะปรากฏเป็นสีเขียวจำสีเขียวแสวงหาสีเขียวหรือเปล่าคะเวลาจำเป็นสีแดงแสวงหาสีแดงหรือเปล่าเวลาจำเป็นสีอื่นๆแสวงหาสีนั้นๆหรือเปล่าซึ่งทุกท่านเนี่ยค่ะกำลังแสวงหาสีต่างๆทางตา พราะฉะนั้นกามสัญญาเพราะสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏทางตานั่นเองเป็นสมุฏฐานของความใคร่คือเวทนาเพราะเหตุว่าเมื่อพอใจสีใดก็แสวงหาสีนั้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของนะคะเวลาที่ไปซื้อของเนี่ยค่ะจะเห็นได้จริงๆว่าแสวงหาสีเพราะเหตุว่ามีกามสัญญาคือสภาพธรรมะที่จำสีเพราะเหตุว่ากามนั้นได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอุปาทานขันธ์คือสังขารมีอุปมาเหมือนการเสพของแสลงเพราะเป็นเหตุอำนวยความใคร่คือเวทนามีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวถึงข้อความตอนท้ายของพระสูตรซึ่งมีข้อความว่าพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วว่ารูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำเวทนาอุปมาด้วยฟองน้ำสัญญาอุปมาด้วยพยับแดดสังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณอุปมาด้วยกลภิกษุย่อมเพ่งพิจารณาเห็นเบญจขันธ์นั้นโดยแยบคายด้วยประการใดๆเบญจขันธ์นั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าด้วยประการนั้นๆก็การละธรรมะสามอย่างอันพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดังแผ่นดินปรารภกายนี้ทรงแสดงแล้วท่านทั้งหลายจงดูรูปอันบุคคลทิ้งแล้วอายุไออุ่นและวิญญาณย่อมละกายนี้เมื่อใดเมื่อนั้นกายนี้อันเขาทอดทิ้งแล้วย่อมเป็นเหยื่อแห่งสัตว์อื่นหาเจตนามิได้นอนทับถมแผ่นดินนี้เป็นความสืบต่อเช่นนี้นี้เป็นกลสำหรับหลอกลวงคนโง่เบญจขันธ์เพียงดังว่าเพชฌฆาตผู้หนึ่งเราบอกแล้วสาระย่อมไม่มีในเบญจขันธ์นี้ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วมีสัมปชัญญะมีสติพึงพิจารณาขันธ์ทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนภิกษุเมื่อปรารภบทอันไม่จุติคือนิพพานพึงละสังโยชน์ทั้งปวงพึงกระทำที่พึ่งแก่ตนพึงประพฤติดุจบุคคลผู้มีศีรษะอันไฟไหม้ดังนี้จบสูตรที่3อย่าลืมความจริงนะคะที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านทั้งหลายจงดูรูปอันบุคคลทิ้งแล้วอายุไออุ่นและวิญญาณย่อมละกายนี้เมื่อใดเมื่อนั้นกายนี้อันเขาทอดทิ้งแล้วย่อมเป็นเหยื่อแห่งสัตว์อื่นหาเจตนามิได้นอนทับถมแผ่นดินนี้เป็นความสืบต่อเช่นนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านซึ่งกำลังมีรูปในขณะนี้นะคะรอคอยเวลาที่จะถูกฝังลงไปในดินหรือว่ารอเวลาที่รูปนี้จะมอดไหม้เหลือเพียงเท่าฐานรออยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยค่ะมีความคิดและการกระทำเหมือนกับลืมไปว่าวันหนึ่งจะต้องตายเพราะฉะนั้นก็มักจะทำสิ่งซึ่งดูเหมือนว่าลืมว่าจะต้องตายแต่ว่าบางท่านก็มีความคิดและการกระทำซึ่งดูเหมือนว่าไม่ลืมเลยว่าจะต้องตายหรือว่าร่างกายนี้กำลังเพียงรอเวลาที่จะถูกฝังลงไปในดินเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่านี้เป็นกลสำหรับหลอกลวงคนโง่ถ้าตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์ความเกิดดับต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่ายังเป็นคนโง่เพื่อที่จะได้อบรมเจริญปัญญานะคะที่สามารถที่จะ รู้แจ้งในสภาพธรรมะซึ่งหาสาระมิได้ทางตาเป็นรูปที่ปรากฏทางหูเป็นเสียงทางจมูกเป็นกลิ่นทางลิ้นเป็นรสทางกายเป็นสิ่งที่กระทบสัมผัสทางใจก็เป็นสภาพธรรมะต่างๆที่เป็นนามธรรมบ้างเป็นรูปธรรมบ้างตามความเป็นจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วมีสัมปชัญญะมีสติพึงพิจารณาขันธ์ทั้งหลายอย่างนี้เวลาที่ตรัสเรื่องของขันธ์เนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าพ้นไปจาก
1: ปรมัตถธรรม
0: ไม่พ้นจากจิตเจตสิกและรูปแต่ข้อสำคัญที่สุดนะคะที่จะต้องพิจารณาว่าคือขันธ์ในขณะนี้ที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าการที่ปัญญาจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่ข้ามไปคอยเวลาอื่นหรือว่าคอยโอกาสอื่นหรือว่ารอคอยนามธรรมและรูปธรรมอื่นแต่ปัญญาที่จะรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆต้องเป็นปัญญาซึ่งรู้สภาพธรรมะที่เกิดปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันจนชินและไม่เคยรู้เช่นการเห็นเนี่ยค่ะมีจริงและก็ชินแต่ไม่เคยรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีจริงและชินและก็ไม่เคยรู้โลภะมูลจิตมีจริงและก็ชินแต่ไม่เคยรู้ลักษณะของโลภะมูลจิตเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะดับกิเลสได้ไม่ใช่รู้สิ่งซึ่งยังไม่ปรากฏที่อื่นแต่ต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เดี๋ยวนี้ทันทีจึงจะตรงกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพึงประพฤติดุจบุคคลผู้มีศีรษะอันไฟไหม้ไม่ได้รอเวลาที่จะดับไม่ใช่ว่าต้องไปดับไฟที่อื่นแต่ในขณะนี้ที่กำลังไม่รู้ลักษณะของขันธ์ซึ่งเป็นรูปขันธ์หรือว่าเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่กำลังเกิดดับในขณะนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะจะทราบได้ว่าการศึกษาปริยัติธรรมเพื่อเกื้อกูลให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจนกว่าปัญญาเนี่ยค่ะสามารถที่จะศึกษาและแทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้ยินได้ฟังและสะสมจนเป็นพหุสูตรคือผู้ที่ฟังมากในเรื่องของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพื่อเกื้อกูลให้สัมมาสติระลึกถูกต้องและให้ปัญญาพิจารณาจนประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจริงๆไม่ว่าจะโดยการฟังหรือการศึกษาพระอภิธรรมหรือพระสูตรก็ตามซึ่งข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่านี้เป็นกลสำหรับหลอกลวงคนโง่เบญจขันธ์เพียงดังว่าเพชฌฆาตผู้หนึ่งเราบอกแล้วซึ่งขอกล่าวถึงข้อความตอนนี้นะคะในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคยะมกะสูตรข้อ205ซึ่งครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ที่พระวิหารเชตวันและก็ได้กล่าวธรรมะกับท่านพระยะมกะซึ่งมีข้อความว่าท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดีละดีละยะมกะถ้าอย่างนั้นเราจะอุปมาให้ท่านฟังเพื่ออย่างรู้ความข้อนั้นให้ยิ่งขึ้นดุกระท่านยมกะเปรียบเหมือนคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเขารักษาตัวกวดขันเกิดมีบุรุษคนหนึ่งประสงค์ความพินาศประสงค์ความไม่เป็นประโยชน์ประสงค์ความไม่ปลอดภัยอยากจะปลงชีวิตเขาเสียเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าคฤหบดีและบุตรคฤหบดีนี้เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมากและเข้ามีการรักษาอย่างกวดขันการที่จะอุกอาจปลงชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นการทำได้ง่ายเลยอย่ากระนั้นเลยเราพึงใช้อุบายปลงชีวิตบุรุษนั้นพึงเข้าไปหาคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าผมขอเป็นคนรับใช้ท่านคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นพึงรับบุรุษนั้นไว้ใช้เขาพึงรับใช้เรียบร้อยดีทุกประการคือมีปกติตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังคำสั่งประพฤติให้เป็นที่พอใจกล่าวแต่วาจาเป็นที่รักใคร่คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นเชื่อเขาโดยความเป็นมิตรโดยความเป็นสหายและถึงความไว้วางใจในเขาเมื่อใดบุรุษนั้นพึงคิดว่าคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีไว้ใจเราดีแล้วเมื่อนั้นบุรุษนั้นรู้ว่าคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีอยู่ในที่ลับพึงปลงชีวิตเสียด้วยศาสตราอันคมท่านยมกะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนในกาลใดบุรุษนั้นเข้าไปหาคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีโน้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผมขอรับใช้ท่านแม้ในกาลนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าอยู่แล้วก็แต่คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นหารู้จักบุรุษผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่าเราไม่ในกาลใดบุรุษนั้นตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังคำสั่งประพฤติให้เป็นที่พอใจกล่าวแต่วาจาเป็นที่รักใคร่แม้ในกาลนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าอยู่แล้วก็แต่คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นหารู้จักบุรุษผู้ฆ่านั้นว่าเป็นผู้ฆ่าเราไม่และในกาลใดบุรุษนั้นรู้ว่าคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นอยู่ในที่ลับจึงปลงชีวิตเสียด้วยศาสตราอันคมแม้ในกาลนั้นเขาเป็นผู้ฆ่านั่นเองก็แต่คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นหารู้จักบุรุษนั้นว่าเป็นผู้ฆ่าเราไม่ทุกท่านขณะนี้กำลังมีผู้ที่กำลังฆ่าอยู่หรือเปล่ารู้จักไหมคะใครค่ะขันธ์ทั้ง5
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์เรือไทยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญฟังคุณทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลสนทนากับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตเรื่องธรรมะประจำวันทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107วันอังคารที่15กันยายนนี้เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.และรับฟังถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.
3: ครั้งที่1068
0: ทุกท่านขณะนี้กำลังมีผู้ที่กำลังฆ่าอยู่หรือเปล่ารู้จักไหมคะใครค่ะขันธ์ทั้ง5ทั้งรูปขันธ์ทั้งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์บางแห่งใช้คำว่ากินนะคะกำลังถูกรูปกินถูกเวทนากินถูกสัญญากินถูกสังขารกินถูกวิญญาณกินด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นให้ทราบตามความเป็นจริงค่ะว่าขันธ์ที่กำลังมีที่กำลังเห็นคือในขณะที่กำลังเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างคิดนึกบ้างเป็นผู้ฆ่าจริงๆตราบใดที่ปัญญายังไม่ได้อบรมย่อมไม่รู้จักว่าธรรมะเหล่านี้นะคะเป็นผู้ฆ่าซึ่งท่านพระยมกะก็ได้รับคำท่านพระสารีบุตรว่าอย่างนั้นท่านข้อความต่อไปท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดูกระท่านยมกะข้ออุปมานี้ฉันใดปุถุชนผู้มิได้สดับมิได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้รับแนะนำในอริยธรรมไม่ได้เห็นสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในสัพพุริสธรรมไม่ได้รับแนะนำในสัพพุริสธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันคือย่อมยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตนสำหรับผู้ที่เป็นสัพพุรุษก็ตรงกันข้ามคือย่อมไม่เห็นตนมีรูปย่อมไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนย่อมไม่เห็นรูปในตนหรือย่อมไม่เห็นตนในรูปโดยนัยยะของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันซึ่งท่านพระยมกะได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรข้อที่เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายของท่านผู้มีอายุทั้งหลายผู้เช่นนั้นเป็นผู้อนุเคราะห์ใคร่ประโยชน์เป็นผู้ว่ากล่าวพร่ำสอนย่อมเป็นอย่างนั้นแท้ก็แลจิตของผมหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นเพราะได้ฟังธรรมเทศนานี้ของท่านสารีบุตรนี่คือผู้ที่พิจารณาสภาพธรรมะในขณะที่กำลังฟังธรรม
4: ในเรื่องนี้พระท่านฟังแล้วก็บรรลุแต่ผมฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจไอ้เรื่องสักกายทิฏฐิ20นี่นะผมก็ฟังมาแล้วหลายครั้งเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปเนี่ยสักกายทิฏฐิ20เนี่ยเห็นรูปโดยความเป็นตนนี่นะฮะหมายความว่ายังไงฮะ
0: เคยกล่าวถึงแล้วนะคะและก็ธรรมะบางประการเนี่ยค่ะจะแจ่มแจ้งขึ้นเมื่อพิจารณาและก็อบรมเจริญสติปัฏฐานมากกว่าที่จะเพียงอ่านพยัญชนะหรือว่าฟังเพียงข้อความเท่านั้นเพราะเหตุว่าการที่จะให้เข้าใจพระไตรปิฎกโดยตลอดเนี่ยนะคะเป็นเรื่องซึ่งบางครั้งเป็นไปไม่ได้และก็การที่ติดเนี่ยค่ะไม่ได้ติดคำยากแต่ว่าติดในอัตถะทั้งที่ตามความเป็นจริงนะคะทุกท่านมีความรู้สึกอย่างนี้แต่เวลาที่จะให้ชี้ว่าขณะไหนมีความรู้สึกอย่างนี้ถ้าขณะนั้นสติไม่ได้ระลึกนะคะจะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นกำลังเป็นความรู้สึกความคิดหรือว่าความเห็นผิดอย่างหนึ่งอย่างใดในสักกายทิฏฐิ20เพราะเหตุว่าธรรมดาเนี่ยค่ะมีใครบ้างที่จะคิดถึงเวทนาขันธ์หรือสัญญาขันธ์หรือสังขารขันธ์หรือแม้แต่รูปขันธ์หรือวิญญาณขันธ์คิดถึงสมมุติและบัญญัติไม่ได้คิดถึงรูปขันธ์หรือวิญญาณขันธ์หรือเวทนาขันธ์หรือสัญญาขันธ์หรือสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นที่จะให้เข้าใจว่าถือรูปว่าเป็นตนหรือมีตนในรูปมีรูปในตนต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องในขณะที่กำลังมีรูปเป็นอารมณ์แล้วไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเรา หรือว่ามีเราอยู่ในรูปยังไม่ประจักษ์แจ้งจริงๆว่าหญ้าที่พระวิหารเชตวันเป็นแต่เพียงปฐวีธาตุเมื่อกระทบสัมผัสแล้วก็แข็งฉันใดปฐวีธาตุที่ทุกท่านกำลังมีอยู่ที่กายซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนเมื่อกระทบสัมผัสนะคะก็แข็งเช่นเดียวกับหญ้าที่พระวิหารเชตวันเพราะฉะนั้นเวลาใครนำหญ้าที่พระวิหารเชตวันไปเผาไม่เดือดร้อนเพราะเป็นปฐวีธาตุเท่านั้นฉันใดเวลาที่กระทบสัมผัสส่วนที่เคยยึดถือว่าเป็นร่างกายหรือว่าเป็นรูปร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเป็นเพียงปฐวีธาตุเท่านั้นหรือเปล่าเมื่อยังไม่เป็นอย่างนั้นนะคะมีเราอยู่ที่รูปแม้อ่อนหรือแข็งซึ่งกำลังกระทบสัมผัสหรือเปล่าหรือว่ายึดถือรูปที่กำลังกระทบสัมผัสนั้นว่าเป็นเราหรือเปล่าซึ่งข้อความเหล่านี้ได้กล่าวถึงแล้วนะคะธรรมะบางประการเข้าใจไม่ได้จนกว่าจะพิสูจน์ค่ะเช่นรูปอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะวันหนึ่งเนี่ยทุกท่านคิดถึงรูปหรือว่าคิดถึงสมมุติบัญญัติเมื่อไม่ได้คิดถึงรูปจึงไม่เข้าใจว่าทำไมสักกายทิฏฐิจึงมี20ตามนัยยะของขันธ์5จำแนกออกเป็นขันธ์ละ4ต่อเมื่อใดนะคะระลึกรู้รูปขันธ์แต่ยังไม่ได้หมดความยึดถือยังไม่ประจักษ์แจ้งในลักษณะของปฐวีธาตุว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะซึ่งเป็นปฐวีธาตุเท่านั้นในขณะที่ยังไม่เป็นเพียงปฐวีธาตุเนี่ยค่ะสังเกตความรู้สึกในขณะนั้นว่ารูปเป็นเราใช่ไหมยังมีความรู้สึกว่ารูปเป็นเราหรือว่าเราเป็นรูปหรือว่ามีรูปในเราหรือว่ามีเราในรูปเพราะเหตุว่าในขณะที่พิจารณารูปไม่ได้พิจารณานามขันธ์เพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ที่นามขันธ์สำหรับเรื่องของขันธ์ห้านะคะได้แก่ปรมัตถธรรม3คือจิตเจตสิกรูปข้อความในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคปุณณมะสูตรได้กล่าวถึงขันธ์5ซึ่งมีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณมิคารมาตุปราสาทในพระวิหารบุพพารามใกล้พระนครสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากย้อนระลึกถึงในครั้งโน้นนะคะที่พระวิหารบุพพารามก็ในสมัยนั้นแลในคืนวันอุโบสถขึ้น15ค่ำเป็นวันเพ็ญมีพระจันทร์เต็มดวงพระผู้มีพระภาคอันภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมแล้วประทับนั่งอยู่ในที่แจ้งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะทำผ้าอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้วประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะพึงทูลถามเหตุประการหนึ่งกับพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคทรงประทานโอกาสที่จะพยากรณ์ปัญหาแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงนั่งณอาสนะของตนแล้วถามปัญหาที่เธอมุ่งจำนงเถิดภิกษุนั้นรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณอาสนะของตนทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปาทานขันธ์ห้าได้แก่อุปาทานขันธ์คือรูปอุปาทานขันธ์คือเวทนาอุปาทานขันธ์คือสัญญาอุปาทานขันธ์คือสังขารอุปาทานขันธ์คือวิญญาณเหล่านี้ใช่ไหมพระเจ้าค่ะความคิดและการพิจารณาธรรมะของคนในสมัยนี้เหมือนอย่างครั้งนั้นหรือเปล่าคะที่จะได้ฟังธรรมะแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองถึงความละเอียดว่าอุปาทานขันธ์ห้าได้แก่อุปาทานขันธ์คือรูปอุปาทานขันธ์คือเวทนาอุปาทานขันธ์คือ สัญญาอุปาทานขันธ์คือสังขารอุปาทานขันธ์คือวิญญาณเหล่านี้ใช่ไหมคำตอบว่าอะไรคะนี่เป็นเรื่องต้องคิดค่ะบางครั้งเป็นเรื่องดูเหมือนง่ายแต่ยากแต่บางครั้งก็เริ่มจากง่ายไปหายากแต่เป็นการทดสอบความเข้าใจจริงๆของอรรถะในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงการที่จะศึกษาพระอภิธรรมประกอบกันไปกับพระสูตรโดยความละเอียดเนี่ยค่ะจะทำให้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแจ่มแจ้งและละเอียดด้วยและก็ไม่หลงลืมซึ่งพระอภิธรรมยังมีเรื่องที่จะต้องศึกษาพิจารณาอีกมากเหลือเกินนะคะนี่เป็นเพียงตอนต้นๆที่โดยนัยยะของพระสูตรว่าจะมีการพิจารณาคำแต่ละคำเพื่อให้เข้าใจชัดเจนอย่างไรเพราะฉะนั้นคำตอบคืออะไรคะเมื่อภิกษุได้ทูลถามอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุอุปาทานขันธ์ห้าได้แก่อุปาทานขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้แหละภิกษุเพราะฉะนั้นไม่มีขันธ์6ไม่มีขันธ์7เพราะเหตุว่าโดยจำนวนทรงแสดงไว้ไม่ยิ่งไม่หย่อนคือขันธ์5ทั้งนี้เป็นเพราะพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ธรรมะที่มีส่วนเสมอกันเข้าเป็นอันเดียวกันคือธรรมะที่เป็นรูปทั้งหมดเป็นรูปขันธ์ความรู้สึกต่างๆเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดดับแต่ละขณะไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาโสมนัสเวทนาหรือโทมนัสเวทนาเมื่อเป็นสภาพซึ่งรู้สึกเป็นเวทนาเจตสิกนะคะก็เป็นเวทนาขันธ์สำหรับสัญญาก็โดยนัยยะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสภาพที่จำทางตาหรือจำทางหูจำทางจมูกจำทางลิ้นจำทางกายจำทางใจก็เป็นขันธ์เดียวกันสังขารขันธ์ทั้งหลายก็สงเคราะห์โดยเป็นสังขารขันธ์ด้วยกันวิญญาณขันธ์นะคะแต่ละชนิดแต่ละประเภทก็สงเคราะห์เป็นวิญญาณขันธ์ด้วยกันซึ่งถ้ามีใครพูดถึงอุปาทานขันธ์นะคะและก็กล่าวว่าเป็น6บ้างเป็น7บ้างย่อมไม่ถูกนะคะเพราะเหตุว่าอุปาทานขันธ์นั้นก็ได้แก่อุปาทานขันธ์5ข้อความต่อไปมีว่าภิกษุนั้นชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าดีแล้วพระเจ้าข้าแล้วได้ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปว่าอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้แลมีอะไรเป็นมูลเหตุพระเจ้าข้าเป็นคำถามหรือความคิดพิจารณาธรรมะของคนสมัยนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเมื่อทราบว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะต้องมีเหตุมีปัจจัยเพราะฉะนั้นสำหรับอุปาทานขันธ์ห้ามีอะไรเป็นมูลเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้แลมีฉันทะเป็นมูลเหตุหมายความถึงโลภะสภาพที่ติดที่พอใจนั่นเองนะคะภิกษุรูปนั้นกราบทูลถามต่อไปว่าอุปาทานก็อันนั้นและอุปาทานขันธ์ห้าก็อันนั้นหรือว่าอุปาทานอื่นจากอุปาทานขันธ์ห้าพระเจ้าข้าบางทีนะคะถ้าไม่พิจารณาคำถามของพระภิกษุในครั้งโน้นก็ดูเหมือนจะไม่เข้าใจว่าท่านถามว่าอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าศึกษาธรรมะโดยละเอียดและพิจารณาก็จะทราบว่าพระภิกษุรูปนั้นกราบทูลถามว่าอุปาทานคือโลภะหรือฉันทราคะซึ่งเป็นมูลเหตุของอุปาทานขันธ์ห้าคือโลภะนั่นเองนะคะเป็นอุปาทานขันธ์ห้าหรือว่าโลภะนั้นต่างจากอุปาทานขันธ์ห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุอุปาทานก็อันนั้นและอุปาทานขันธ์ห้าก็อันนั้นหามิได้และอุปาทานขันธ์อื่นจากอุปาทานขันธ์ห้าก็ ก็หามิได้แต่ฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านั้นเป็นตัวอุปาทานโลภะไม่ได้พ้นจากขันธ์แต่ว่าโลภะเป็นตัวอุปาทานโลภะในขันธ์ห้านะคะเป็นตัวอุปาทานเพราะฉะนั้นที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปาทานก็อันนั้นและอุปาทานขันธ์ห้าก็อันนั้นหาไม่ได้เพราะเหตุว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เป็นอุปาทานเฉพาะโลภะเท่านั้นที่เป็นอุปาทานขันธ์มีห้าจริงแต่ว่าเฉพาะโลภะซึ่งเป็นขันธ์หนึ่งเป็นตัวอุปาทานเพราะฉะนั้นจะว่าอื่นจากขันธ์ห้าก็ไม่ได้แต่จะว่าขันธ์ห้าทั้งหมดเป็นอุปาทานก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเฉพาะโลภะเท่านั้นที่เป็นอุปาทานภิกษุนั้นชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าดีแล้วพระเจ้าข้าและได้ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ห้าแตกต่างกันหรือดูเป็นการสนทนาธรรมหรือว่าเป็นปัญหาธรรมะซึ่งเป็นธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าคำตอบเนี่ยค่ะต้องคิดต้องพิจารณาเพื่อให้ถูกต้องตรงลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆเมื่อภิกษุถามว่าก็ฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ห้าแตกต่างกันหรือคำตอบว่าไงคะเพราะว่าบางท่านอาจจะคิดแล้วก็ตอบอย่างหนึ่งหรืออย่างอื่นก็ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าต่างกันภิกษุดังนี้และได้ตรัสต่อไปว่าดุกระภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในอนาคตการขอเราพึงมีรูปเช่นนี้พึงมีเวทนาเช่นนี้พึงมีสัญญาเช่นนี้พึงมีสังขารเช่นนี้พึงมีวิญญาณเช่นนี้ดุกระภิกษุฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ห้าต่างกันด้วยประการชนี้แลจริงไหมคะความพอใจของแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันเวลานี้เป็นอย่างนี้กำลังเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังมีความอยากมีความปรารถนามีความหวังมีความต้องการอย่างอื่นๆซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะต่างกันลองถามดูก็ได้นะคะว่าแต่ละท่านในขณะนี้ปรารถนาหรือหวังหรือต้องการอะไรจะเหมือนกันหรือว่าจะต่างกันข้อความต่อไปภิกษุนั้นชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าดีแล้วพระเจ้าข้าแล้วได้ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอขันจึงชื่อว่าขันพระภิกษุในครั้งนั้นนะคะท่านก็ปรารถนาที่จะกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเพื่อความเข้าใจของท่านจริงๆว่าเพราะเหตุใดขันจึงชื่อว่าขันทำไมไม่ทรงบัญญัติพยัญชนะอื่นแต่ทรงบัญญัติพยัญชนะว่าขันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีมีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีนี้เรียกว่ารูปขันธ์ไม่ว่าจะเป็นรูปประเภทหนึ่งประเภทใดนะคะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตในที่ไกลหรือในที่ใกล้ทั้งหมดที่เป็นรูปนี้เรียกว่ารูปขันธ์ข้อความต่อไปก็เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยนัยยะเดียวกันนี้เรียกว่าเวทนาขันธ์สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยนัยยะเดียวกันนี้เรียกว่าสัญญาขันธ์สังขารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยนัยยะเดียวกันนี้เรียกว่าสังขารขันธ์วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน เป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีมีในที่ไกลก็ดีมีในที่ใกล้ก็ดีนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์ดุกระภิกษุด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลขันธ์จึงชื่อว่าขันธ์ต้องเป็นผู้ที่ตรัสรู้สภาพธรรมะโดยละเอียดโดยทั่วจริงๆนะคะจึงจะทรงบัญญัติได้ว่ารูปต่างกันโดยประเภทที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลใกล้ตลอดไปจนกระทั่งถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งมีประเภทต่างกันทุกขณะจิตที่เกิดขึ้นจิตก็ต่างกันเพราะประกอบด้วยสัมปยุตธรรมคือสังขารขันธ์ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นสัญญาก็ต่างกันเวทนาก็ต่างกันและรูปขันธ์นะคะก็ต่างกันซึ่งมีปรากฏให้เห็นอยู่ซึ่งข้อความในอรรถสาลินีนิเคปกันอธิบายนิเทศธรรมะเป็นกามาวจรมีข้อความว่าเมื่อจะทรงแสดงธรรมะที่นับเนื่องในภูมิระหว่างนี้คือที่เป็นกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปภูมิโดยความเป็นหมวดเป็นของว่างเปล่าเป็นปัจจัยและโดยสภาวะจึงตรัสพระบาลีว่าขันธ์ดังนี้เป็นต้นคือประมวลสภาพธรรมะซึ่งมีมากมายเหลือเกินนะคะรูปขันธ์ก็มีต่างประเภทออกไปเวทนาขันธ์แม้มีห้าก็ต่างโดยชาติโดยภูมิโดยความหยาบโดยละเอียดโดยไกลโดยใกล้โดยภายในโดยภายนอกทั้งสัญญาและทั้งสังขารขันธ์ซึ่งเป็นเจตสิก50เมื่อมากอย่างนี้นะคะจะแสดงโดยประมวลโดยประเภทก็ต้องแสดงโดยเป็นขันธ์คือโดยเป็นส่วนๆหรือว่าโดยเป็นหมวดโดยเป็นกองของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งประมวลเป็นรูปส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งสัญญาส่วนหนึ่งสังขารส่วนหนึ่งและวิญญาณส่วนหนึ่งมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะในเรื่องนี้เรื่องของขันธ์สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและดับไปเป็นขันธ์เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมซึ่งไม่ใช่ขันธ์นะคะก็มีอยู่อย่างเดียวคือนิพพานนอกจากนั้นแล้วสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเนี่ยค่ะเมื่อความละเอียดของปัจจัยมีมากลักษณะของขันธ์แต่ละประเภทแต่ละประเภทก็ต่างกันไป
5: อุทธัง

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณสุธีราทิพย์อุทัยรัตน์500บาทร้อยตำรวจเอกพจน์ชนะสูงเนินอุทิศให้บิดามารดา200บาทคุณสุจันจีรารื่นวง50บาทคุณสิริพรนิชโรธ150บาทคุณจันประกายเมืองสุข300บาทคุณเอมออนจงจิตตกุล500บาทคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศให้พลเอกสะพรั่งกัลยาณมิตรและคุณแก้วตาอเนกพุทธ 1,800 บาทคุณนำโชครุ่งโรจน์กิตติกุล500บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว44บาทคุณกฤตพลแสงซื่อ298บาท23สตางค์คุณกิรณาหวังธนพัฒน์ 1,000 บาทคุณรุ่งรัตน์วงพา 2,000 บาทคุณมุทิตาวงพา 2,000 บาทคุณสมสุขทรัพย์คุ้ม200บาทคุณมาลีฉลวยสีเมือง100บาทและคุณมาลีฉลวยสีเมือง100บาทครับขอเชิญฟังคุณทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลสนทนากับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตเรื่องธรรมะประจำวันทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107วันอังคารที่15กันยายนนี้เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาและรับฟังถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นาทีถึง 9:30 นาทีสนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นาทีสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นาทีถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 นถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:30 นาทีรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTubeมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพ.และเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพ.ขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นาทีถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
ผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

ไว้อย่างผูกพันความเศร้าโศกเสียใจทั้งหลายเกิดเพราะมีความติดข้องผูกพันแต่ความติดข้องผูกพันในสิ่งต่างๆก็ยังคงต้องมีตราบเท่าที่ยังไม่ได้ถูกดับเป็นสมุจเฉทจึงต้องเป็นผู้ตรงว่ายังคงมีความผูกพันซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจประการต่างๆและอบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมะนั้นๆตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมที่มสพ.7 เมษายน 2556

0: เวลาที่จะทำอะไรให้ใครเนี่ยทำด้วยความรักได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะและจะกล่าวว่ากุศลหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ที่ตรง
1: แต่เราไม่ได้หวังว่าให้เขาจะมาต้องกลับมาทำอะไรให้เรา
0: คนละขณะใช่ไหมคะแต่ทำด้วยความรักหรือว่าเหมือนทุกคนด้วยความหวังดีเป็นมิตรที่จะเกื้อกูลเสมอกันหมดไม่ว่าใครเมตตาไม่ได้จำกัดบุคคลเลยนะคะแต่ทำด้วยเมตตาหรือว่าทำด้วยความรักถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะทุกคนมีโลภะกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในครอบครัววงศาคณาญาติมารดาบุตรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเวลาที่ศึกษาธรรมะแล้วพอจะรู้ความต่างไหมว่าขณะไหนเนี่ยเป็นความดีซึ่งเป็นเมตตาหวังดีหรือขณะไหนเป็นความติดข้องต้องแยกกันถ้าลูกไม่รักพ่อแม่ทั้งที่พ่อแม่ก็ทำให้ลูกทุกอย่างเนี่ยพ่อแม่เสียใจไหม
1: เสียใจ
0: ค่ะและเป็นกุศลหรือเปล่าที่จะนำมาซึ่งความเสียใจ
1: เป็นอกุศล
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่เราจะรู้โดยการที่เราตัดสินเองนะคะแต่ธรรมะเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วดับไปและไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยเป็นการยากที่เราจะคิด